0: ตามอารมณ์เข้าใจป่ะวันไหนมึงอารมณ์ดีมึงก็ทำงานดีวันไหนอารมณ์ไม่ดีงานก็พังไงเออ
1: มันพี่ก็ทำไป
2: เอ้าพี
3: ่ๆ
2: ทุกคนไปกินข้าวกันนั่นน่ะร้านข้างๆออฟฟิศร้านป้าแดงเร็วๆ
4: อุ้ยเขาทำงานกันอยู
5: ่เออนี่มีใครเห็นหนุ่มหล่อของป้าบ้างไหมเนี่ยฮะ
0: เจ๊มานะ
5: เออสิ
3: อ๋อเมื่อเช้าเห็นคุยกับคุณกันอยู่นานสองนานเลยแล้วไงแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
0: เมื่อเช้าอ่ะผมดุมันไปอ่ะดิ
5: เอ้าไปดุน้องเจมทำไมอ่ะ
0: ก็มันทำงานไม่ได้เรื่องไงพี
5: ่โอ้ยหัวใจก็บอกบ้างนะช่วงเนี้ย
3: เฮ้ยรู้ได้ไง
5: สเตตัสเฟซเขาเขียนว่าคนไร้ค่าทำอะไรก็ผิด
0: ผมมาไปดุมันก็จริงแหละแต่ที่ผมดุมันเมื่อเช้าเนี่ยเพราะว่าส่วนนึงนะพี่มันทำงานไม่มีสติเลยช่วงนี้ผมก็อยากให้มันพัฒนาไงอยากให้มันได้ดีไงเวลาทำงานเนี่ยคือมันชีวิตจริงไงพี่เวลาทำงานมันก็ต้องทำงานให้ได้คุณภาพป่ะลูกค้าเขาก็ต้องการงานที่มันดีไงพอมันทำไม่ได้ผมก็แค่ดุอยากให้มันพัฒนาตัวเองแค่นั้นเองแล้วมันก็มาทำเวียงๆอะไรก็ไม่รู
2: ้ใช่พี่แต่ว่าช่วงนี้ก็สังเกตพี่เจมเหมือนกันนะว่าทำหน้าเวียงๆแล้วก็รู้สึกแบบซึมๆยังไงก็ไม่รู้อะแล้วมีด้วยนะคือเอาแต่ใจตัวเองด้วย
0: ใช่ไง
5: แต่ฟังจากที่คุณกันพูดเนี่ยนะ ก็ไม่น่าจะโกรธอะไรนะเพราะว่าติกันเรื่องงานไงเพราะปกติคุณกันก็ปากหมาด่าเยอะกว่า
0: หนูอีกมันดีกันน้องๆทั้งนั้น
3: มันก็บ่นให้ผมฟังอยู่นะว่าเหมือนจะป่วยหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็บ่นออกมาว่าไม่มีใครเข้าใจเลยอยากกลับไปอยู่บ้านไปเลี้ยงวัวอะไรพวกเนี้ย
2: สี่คนนี้ไม่ทำงานกันเหรอเนี่ยยืนเมาอะไรกัน
5: หนูขา
2: ขา
5: คือตอนเนี้ยเรากำลังจะคิดว่าเจมมาอยู่ที่ไหนไงหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
0: ติดต่อก็ไม่ได้ด้วยครับ
5: ผิดปกติอยู่ด้วยอ่ะกลัวว่าจะทำร้ายตัวเองอ่ะ
2: จริงๆเมื่อเช้าน้ำตาลก็ยังเจออยู่เลยนะคะมานั่งเพ้อนั่งเครียดใส่น้ำตาลคือไอเราก็คิดว่าคงมีปัญหากับครอบครัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ให้คำปรึกษาไปสรุปเอาละครปรึกษาดินี่ก็คงแอบไปดูละครตรงไหนของออฟฟิศเรานี่แหละค่ะ
0: โ
2: อ้ยแล้วยิ่งพิกันไปเวียงอย่างนั้นด้วยอ่ะคืออ้วนว่านะมันคล้ายๆกับโรคอะไรที่ตอนนี้เขากำลังแบบฮิตๆอยู่นะ
0: โรคอะไรอ่ะ
2: อ๋อโรคซึมเศร้า
0: โรคซึมเศร้า
5: อืมเออใช่นะโรคซึมเศร้าเนี่ยเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเห็นเจมจะเป็นประเภทแบบว่าเก็บตัวเงียบอ่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าอะไรที่เคยชอบทำก็ไม่อยากจะทำแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่า
2: ใช่แล้วจำตอนนั้นได้ไหมตอนที่พี่เจมอกหักอ่ะแล้วเขาอ่ะไม่คุยกับใครไม่สูงสิงกับใครเลยแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะอ้วนพอที่จะรู้มาด้วยว่าถ้าเขาเกิดอาการเครียดมากๆแล้ววิตกกังวลมากๆอ่ะบางครั้งเขาอาจจะคิดถึงเรื่องตายก็ได้นะ
0: เฮ้ยไม่มีทางหรอกไอ้เจมเนี่ยมันเป็นคนอารมณ์ดีจะตายไป
3: เฮ้ยน่ากลัวเราจะมีวิธีทำให้เจมกลับมาเป็นเหมือนปกติได้ไหมพาไปกินหมูกระทะที่มีกุ้งไม่น้ำเลยอร่อยอร่อยตัวใหญ่
0: ๆโอ้ยไม่เกี่ยวหรอกผมว่าที่จริงแล้วที่เจมเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมดุมันมากไปแหละเมื่อเช้าอ่ะ
2: จริงๆน้ำตาลก็มีส่วนผิดเหมือนกันนะคะที่ไม่ได้สนใจความรู้สึกเขาเลยอ่ะก็เห็นเอาเรื่องละครมาเพ้อใครจะไปคิดอะไรอ่ะ
0: เฮ้ยไอ้เจม
3: เฮ้ย
0: ร้องไห้เลยเนี่ย
3: เฮ้ยเจมเป็นไรอ่ะเฮ้ย
0: โอ้โหโอ้โหมาถึงอ้อนอ้อนหัวหน้าน
1: ี่ผมก็เพิ่งรู้ตัวนะครับ
0: ว่า
1: จิตใจผมเปลี่ยนแปลงไป
0: ยังไงวะ
1: รีบไปปรึกษาหมอหมอบอกว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าแต่ที่ผมร้องไห้แบบนี้ไม่ใช่เพราะโรคครับ
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: ก็เพราะผมแอบได้ยินว่าพวกพี่เป็นห่วงผมและรักผมขนาดนี้
0: โอ้ยมึงอยู่เป็นอีกแล้ว
3: เด็กน้อยในบริษัทท
1: ุกคนไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกนะครับหมอบอกว่าผมทำดีแล้วนะที่รู้ตัวว่าเป็นก็รีบมาดีกว่าบางคนที่รู้ตัวแล้วแต่ไม่กล้าไปหาหมอ
0: โอ้นี่ไอ้เจมพี่ทุกคนก็ยังห่วงแล้วก็รักแกเหมือนเดิมแหละพี่ขอโทษด้วยที่ดูแกเกินไปอ่ะ
2: โทษด้วยนะที่ไม่ได้สนใจเลย
0: โอ้โ
5: ห
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
1: น้องกำลังเศร้าอยู่ขอหน่อยด
5: ิแหมนี่สนใจป้านิดนึงป้าก็ขอโทษเหมือนกันนะที่ไม่ได้มีเวลาใส่ใจเจมเลยอ่ะคือช่วงนี้คุณน้ำตาลก็ใช้งานป้าเยอะเยอะเออทำไม่ได้เดี๋ยวป้าจะกอดให้หายเศร้าเร็ว
2: โอ้ยโอ้ยโ
5: อ้ยนี่คนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะถ้าเรากอดเขาเราให้ความอบอุ่นเขาเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกดี
0: จริงจริงจริงไหมเนี่ย
5: แล้วเขาบอกว่าจริงอย่าพยายามประเภทนี้อยู่คนเดียวเพราะฉันเดี๋ยวนะเดี๋ยวคืนนี้ป้าจะไปขนของที่บ้านแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันกับเจมเลยนะแล้วก็ทำทุกอย่างให้เจมนั้นแล้ว

0: พอเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าโอเคแล้วเราก็แต่งงานกันเลย
1: ผมว่าแทนที่ไอ้เจมมันจะหายนะ
2: หนักกว่าเดิม
0: อ
2: ี
0: กคุณกัน
3: เอ้าลงทุนมากเลยเนี่ยเอาตัวเข้าแรก
0: โอ้โหไม่ได้เอาตัวเข้าแรกนี่เป็นห่วงจริงๆ
1: ไอ้เจมถ้ารู้ตัวก็ดีแล้วแล้วก็รักษาให้มันหายพี่ขอโทษด้วยแล้วกันไปแยกย้ายไปทำงานใครจะไปกินข้าวอะไรก็ไปกินไป
3: ไป

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับมีอยู่โรคหนึ่งแหมเป็นบอกว่าเป็นโรคฮิตมากๆเลยนะคือโรคซึมเศร้าบอกหลายครั้งคนที่เป็นก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้านะฮะเราเห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายอย่างเช่นบางทีเขามีการฆ่าตัวตายแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าฆ่าตัวตายจากอาการซึมเศร้าโรคนี้มันเป็นได้อย่างไรสาเหตุมาจากไหนนะฮะวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณหมอครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณทาง
0: วันนี้พูดถึงโรคซึมเศร้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคหนึ่งไหมคุณหมอ
1: ใช่ค่ะโรคซึมเศร้าแต่มันก็มาจากอาการซึมเศร้าหรือว่าอารมณ์ซึมเศร้าที่คนเราทุกคนก็เจอได้เป็นปกติใช่ไหมคะตั้งแต่เด็กแรกเกิดคนก็ร้องไห้ใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นเหมือนภาวะที่เราเจอได
0: ้แต่มันแปลกไหมคุณหมอบางครั้งเราไอเรามีน้ำมูกเนี่ยเรารู้เราเป็นหวัดแต่ว่าโรคซึมเศร้าอ่ะบางทีเราไม่รู้ตัวเองว่าเราเป็นโรคซึมเศร้า
1: บางคนอาจจะไม่ทันได้สังเกตตัวเองหรือก็คิดว่ามันก็เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่บางคนก็คุ้นชินกับอารมณ์นี้เนื่องจากอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่ามองตัวเองในแง่ลบหรือรู้สึกมีความเศร้าอยู่เรื่อยๆก็อาจจะไม่ได้เห็นตัวเองว่าไอ้ช่วงเนี้ยมันเป็นเยอะแล้วถ้าเป็นถึงขั้นตัวโรคก็คือมีลักษณะเรื่องของการรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอาจจะไม่สามารถเรียนหรือไปทำงานได้ตามปกตินะคะ
0: คุณหมอครับเริ่มยังไงฮะอาการอะไรที่ส่งผลว่าเราน่าจะมีผลในการเป็นโรคซึมเศร้ามีอาการอะไรบ้างครับ
1: เนื่องจากอาการซึมเศร้าเนี่ยเป็นอาการที่เกิดได้พบได้ทั่
0: วไป
1: แต่ถ้ามันเริ่มต่อเนื่องอย่างเช่นเป็นประมาณสัก2สัปดาห์แล้วยังไม่ดีขึ้นอารมณ์เศร้าเนี่ยมันเป็นต่อเนื่องเลยนะคะบางคนก็อาจจะมีร้องไห้
0: ร้องไห
1: ้บางคนอาจจะม
0: ีร้องไห้นี่รู้สาเหตุไหมคุณหมอหรือว่ามีอะไรมาทำให้เขาร้องไห้
1: แล้วแต่อย่างคนจะคล้ายๆกับใช้คำว่าบ่อน้ำตาตื้นมีอะไรมากระทบนิดนึงก็อาจจะรู้สึกแบบเสียใจแล้วก็ร้องไห้ง่าย
0: นะคะมีใครเป็นแบบนี้นะฮะติ๊กไว้ก่อนนะฮ
1: ะ
0: เข้าข่ายหรือเปล่านะฮะ
1: แล้วก็มีอันที่สองก็คือมีเรื่องของภาวะที่สนใจสิ่งแวดล้อมน้อยลงอย่างคนที่อาจจะเคยทำอะไรแล้วสนุกสนานเพลิดเพลินในกิจกรรมบางอย่างอย่างที่ชอบดูทีวีมีอารมณ์ร่วมสนุกสนานได้แต่ว่าเอ๊ะอยู่ก็แบบเบื่อดูทีวีแล้วก็เต็งไปหมดคือถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งก็เริ่มมีความเสี่ยงละนะคะ
0: เริ่มมีความเสี่ยงนะฮะแต่คุณยังไม่ได้เป็นนะครับ
1: อาการสำคัญใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอาการประกอบ
0: ครับ
1: อีกนะคะก็คืออย่างเช่นมีอาการอ่อนเพลียร
0: ู
1: ้สึกร่างกายไม่ค่อยมีแรงสมาธิลดลงคนก็จะมีนอนไม่หลับมีเรื่องของกินได้น้อยอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มอาการทางร่างนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคิดอย่างเช่นคิดในแง่ลบคิดไม่อยากอยู่อยากทำร้ายตัวเองอันนี้ก็เป็นกลุ่มทางด้านความคิดหรือที่รบกวนตัวเองนะคะ
0: ใช่อย่างที่คุณหมอบอกว่าเมื่อกี้คำพูดนึงคือคิดว่าไม่อยากอยู่ก็เลยเป็นผลทำให้เขาคิดสั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นำมาสู่การฆ่าตัวตาย
1: ค่ะก็เป็นอาการที่สำคัญของโรคที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงนะคะซึ่งถ้าถึงขั้นตรงนี้แล้วก็ต้องรีบรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อจะได้ดูแลได้ทันท่วงทีนะคะ
0: แสดงว่าสาเหตุหลักๆก็จะมาจากตัวเองไหมคุณหมอเป็นหลักนะฮะ
1: ได้จากหลายปัจจัยเลยค่ะโดยทั่วไปก็จะมีตั้งแต่เรื่องของกรรมพันธุ์อาจจะมี
0: การ
1: เรื่องของการในครอบครัวซึ่งอาจจะส่งผลทั้งเรื่องกรรมพันธุ์แต่นี้เป็นลักษณะที่คล้ายๆกับมีแนวโน้มจะเป็นนะคะแต่ไม่ได้บ่งบอกได้เป็นเปอร์เซ็นต์อะไรแบบที
0: ่อาจจะเกิดขึ้นได้
1: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงดูแล้วก็เรื่องของที่มีผลต่อเรื่องของสารสื่อประสาททำงานผิดปกติในส

0: จะเป็นความเครียดอะไรต่างๆแล้วสารสื่อประสาททำงานผิดปกติและทำให้เกิดอาการตรงนี้ได้นะคะ
1: ถึงขั้นไหนที่เราควรจะกลับมาปรึกษาคุณหมอหรือปรึกษาแพทย์ขอความช่วยเหลือฮะ
0: คือถ้าเป็นขั้นที่เป็นแบบรุนแรงนะคะก็คือเรียกว่า major depressive disorder นะคะตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่เห็นได้ในประมาณ2สัปดาห
1: ์2สัปดาห
0: ์ว่าอาการต่อเนื่องมากแล้วก็อาจจะเริ่มมีความคิดที่ไม่อยากอยู่นะคะรู้สึกตัวเองไม่มีค่า
1: เริ่มคิดแบบนี้แล้วนะถ้าเริ่มคิดแบบนี้นี่อันตรายใช
0: ่
1: ไหมเป็นเหมือนกับสัญญาณเตือนแล้วว่าควรจะต้องมาพูดคุยมาปรึกษา
0: ใช่ค่ะอันนี้คือสัญญาณเตือนแต่ถ้าถึงขั้นแบบคิดวางแผนแล้วว่าจะทำร้ายตัวเองอันนี้ถ้าได้ไปปรึกษาใครหรืออะไรก็อาจจะต้องให้ญาติรีบแนะนำให้มาพบแพทย์หรืออะไรที่จะได้ช่วยดูแลตรงนี้นะคะเพราะนั้นก็คือเป็นช่วงที่อาการรุนแรงแล้วด้วยนะคะ
1: คุณหมอครับถ้าเป็นเคสลักษณะนี้ถ้าเข้ามาปรึกษาคุณหมอเนี่ยเบื้องต้นน่ะทางแพทย์หรือทางคุณหมอจะแนะนำหรือช่วยเหลือยังไงบ้างครับ
0: ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการประเมินอาการก่อนนะคะ
1: ประเมินอาการก่อน
0: ใช่ค่ะเนื่องจากสาเหตุของโรคซึมเศร้าเมื่อสักครู่พูดมาเป็นทางด้านของสารสื่อประสาทเป็นหลัก
1: ครับ
0: จริงๆแล้วลมซึมเศร้าก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้ด้วยอย่างเช่นโรคบางโรคที่มีผลกับสมองนะคะอย่างบางคนเป็นโรคเนื้องอกในสมองบางทีก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าแล้วก็บางคนก็เป็นจากยาบางตัวทำให้มีผลจากซึมเศร้าหมออาจจะตัดเรื่องของตัวโรคทางกายหรือยาหรือสารภายนอกอื่นที่มีผลนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็อาจจะมาดูว่ามีภาวะที่สารสื่อประสาททำงานแปรปรวนผิดปกติไหมอย่างถ้าเป็นโรคที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าแบบแรงอันนี้ค่ะที่จำเป็นต้องใช้ยาช่วยที่เป็นยารักษาต้านเศร้าโดยตรงนะคะ
1: คุณหมอครับนี้คนรอบข้างล่ะครับจะช่วยเหลือยังไงบ้างเช่นจะดูยังไงจะช่วยกันพาเข้ามาหาคุณหมอไงเพราะบางครั้งคนที่เป็นแต่พยายามต่อต้านฉันไม่ได้เป็นก็เลยไม่อยากหาแพทย์เนี่ยคนรอบข้างเขาจะช่วยสังเกตดูยังไงครับคุณหมออ
0: ันดับแรกคือการสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะ
1: สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนเราหรือว่าคนในครอบครัวเรานะฮะ
0: ใช่ค่ะอย่างบางคนก็อาจจะมีคล้ายๆบุคลิกค่อนข้างแบบเศร้าง่ายหรืออะไรง่ายแต่เขาเป็นแป๊บเดียวละหายอันนี้ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
0: ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เดิมก็ดูร่าเริงปกติดีอยู่ๆ
1: เปลี่ยนไป
0: ช่วงนี้ดูเปลี่ยนไปชัดเจนมันคล้ายๆว่าเป็นช่วงอาการหนึ่งที่เห็นชัดเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะอาจจะลองคุยกับเขาเพิ่มเติมว่าเขามีอาการอื่นร่วมไหมนอกจากอารมณ์เศร้าและที่บอกจะเริ่มมีอาการทางกายร่วมด้วยมีกินได้น้อยนอนไม่หลับด้วยหรือว่ามีเรื่องของความคิดในแง่ลบเยอะขึ้นอันนี้ค่ะเป็นอาการบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงนะคะ
1: วิธีป้องกันละคุณหมอสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเราจะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดขึ้นสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองน่าจะเข้าข่ายแล้วเริ่มป้องกันก่อนที่จะเป็น
0: อันดับแรกก็คือเรื่องของโรคซึมเศร้ามันจะมาจากความคิดในแง่ลบหรือมาจากเรื่องในอดีตที่รู้สึกว่าติดค้างอยากจะไปแก้ไขหรืออะไรต่างๆนะคะอันนี้บางทีเราก็มองในมุมหลายๆมุมได้นะคะในเหตุการณ์หนึ่งอาจจะมองได้หลายด้านอาจจะเป็นด้านบวกด้านกลางๆนะคะซึ่งบางทีไม่ได้ต้องเป็นแง่ลบเสมอไปอันนี้อยากให้ลองมองตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็มีการที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันคือสุดท้ายแล้วเรื่องมันผ่านไปแล้วทำอะไรไม่ได้ก็คืออยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้านะคะแล้วก็เรื่องของการที่รู้ทันความคิดอย่างบางคนคิดแง่ลบหรือบางคนก็มีความคิดที่ไม่อยากอยู่จริงก็รู้ว่าตัวเองไม่น่าคิดแบบนี้นะคะแต่เขาก็รู้สึกไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้อีกทีนึงอันนี้ค่ะถ้าเขารู้ตัวปุ๊บมันมีความไม่ชอบอารมณ์ตรงนี้ค่ะแล้วพอรู้ทันก็อาจจะทำให้คลายไม่ได้เพราะว่าบางคนก็พอไม่ชอบตัวเองที่เป็นซึมเศร้าก็จะยิ่งเหมือนที่ไอ้ไปตีตัวเองซ้ำทำไมฉันยังไม่หายทำไมฉันอ่อนแออะไรเงี้ยมันยิ่งเป็นวงจรที่ไปรบกวนให้ตัวเองซึมเศร้ามากขึ้น
1: แล้วเคสที่คุณหมอเจอบ่อยๆล่ะฮะส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนฮะที่มาหาคุณหมอ
0: ก็จะเป็นลักษณะที่ถ้ามาถึงแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคแบบซึมเศร้าแบบรุนแรง
1: เข้ามาเองหรือครอบครัวหรือเพื่อนๆพามาฮะ
0: ก็อันนี้แล้วแต่กรณีแต่จริงๆคิดว่าทางด้านสื่อหรืออะไรก็ทำให้คนรู้จักโรคนี้มากขึ้นนะคะส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆส่วนมากก็จะมาเองแล้วก็
1: ไ
0: ปพอใจที่จะเข้าใจตัวเองเบื้องต้นนะคะแล้วก็สามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ก่อนในหลายๆท่านนะคะ
1: เห็นก็บอกว่าเคยมีเคสหนึ่งคุณหมอเคยไปดูภาพยนตร์แล้วอยากจะแบ่งปัน ที่แบบว่าเหมือนกับแม่เป็นแล้วมันส่งผลต่อลูกเป็นได้
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไงคุณหมอให้ฟังหน่อยฮะ
0: ก็เป็นอันนึงจริงๆโรคซึมเศร้าเนี่ยที่มันเกิดในภาวะหนึ่งเขาเรียกว่าภาวะหลังคลอดที่เจอบ่อยนะคะอย่างภาวะหลังคลอดเนี่ยจะมีเรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปเยอะแล้วทำให้ตัวแม่ในหนังนะคะเป็นโรคซึมเศร้า
1: ในหนังนะคุณแม่เป็นหลังคลอดก็เริ่มเป็น
0: ใช่ๆค่ะก็คือลูกก็เริ่มตัวเล็กๆอยู่นะคะแล้วจริงๆเด็กเนี่ยเป็นช่วงสำคัญที่ต้องรับการได้รับความรักจากแม่เป็นหลักลูกก็ในภาพในหนังจะเห็นเลยว่าเด็กเนี่ยไม่ได้รับการดูแลจากแม่นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งผลเขาก็จะเป็นภาพชีวิตของลูกตอนโตลูกก็มีภาวะซึมเศร้าตามมาอาจจะเนื่องจากมีเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยเด็กทีนึงจะเห็นภาพของการดูแลเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะที่โดยเฉพาะหญิงหลังคลอดหรือที่เป็นสัมพันธ์เกี่ยวกับฮอร์โมนอันนี้ก็มีผลได้ด้วยเหมือนกันนั้นจริงถ้าได้มีการดูแลตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยค่ะหรือการรักษาเนี่ยก็จะทำให้ผลกับลูกก็น้อยลงนะคะ
1: คุณหมออยากฝากอะไรให้คนทำงานได้ระวังตัวป้องกันตัวเองไหมฮะเจอครับ
0: ทุกชีวิตมีปัญหาจริงๆว่าเราจะหาทางออกกับปัญหาตรงนั้นยังไงเป็นสิ่งสำคัญแต่บางคนถ้าจมกับปัญหาปุ๊บมันมีโอกาสที่จะคิดในแง่ลบโดยเฉพาะไม่ได้แยกตัวเองออกจากปัญหาเอาจริงแล้วตัวตนเนี่ยเป็นอะไรที่มีคุณค่าเสมอนะคะคือมันไม่ต้องไปพึ่งอยู่กับงานไปพึ่งอยู่กับสิ่งอื่นถึงจะบอกว่าเออฉันดีฉันมีคุณค่าแต่เมื่อไหร่ถ้าเราเริ่มไปพึ่งกับแต่อื่นปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกับตัวเราละนะคะนั้นถ้าอะไรที่มันเป็นปัญหามันก็คือปัญหาภายนอกนะคะแต่เรายังรักษาใจที่มีคุณค่ามีความรู้สึกสุขสงบในใจเราได้อยู่เสมอนะคะอันนี้คือเบื้องต้นที่สังเกตตัวเองและแยกตัวเองออกมาได้
1: นะเพราะฉะนั้นอย่าซึมเศร้านะฮะมีความสุขกับทุกวันดีกว่านะฮะใช้ชีวิตมีความสุขมีรอยยิ้มกับทุกวันแค่นี้เราก็ห่างไกลจากโรคแล้วนะครับผมแม่วันนี้ต้องขอขอบคุณครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: โรคซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้า depression เป็นภาวะความผิดปกติทางอารมณ์คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเศร้าสิ้นหวังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ร้องไห้จนส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันจนไม่สามารถไปทำงานได้สาเหตุของโรคซึมเศร้าคือการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์การเลี้ยงดูและความเครียดต่างๆลักษณะอาการของโรคซึมเศร้าที่ต้องรีบมาพบแพทย์มีอาการซึมเศร้าอย่างต่อเนื่องประมาณ2สัปดาห์มีความคิดไม่อยากอยู่รู้สึกตัวเองไม่มีค่าเป็นสัญญาณเตือนให้รีบมาพบแพทย์คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาหรือพาไปพบแพทย์มีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มีความเศร้านานกว่าปกติร่วมกับมีอาการทางร่างกายเช่นนอนไม่หลับกินได้น้อยและมีความคิดแง่ลบเป็นอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงควรอยู่กับปัจจุบันคิดในแง่บวกมากขึ้นการรักษาจะประเมินจากอาการถ้าพบว่าเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงจำเป็นต้องใช้ยาช่วยในการรักษา 1. การใช้ยาต้านซึมเศร้า 2. การพูดคุยบำบัดทางจิตโดยส่วนมากแพทย์จะรักษาด้วยการใช้2วิธีนี้ควบคู่กันไปเพื่อรักษาผู้ป่วย 3. การกระตุ้นเซลล์สมองและประสาทวิธีนี้สามารถใช้ได้ทันท่วงทีจึงใช้กับผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากมีพฤติกรรมมุ่งทำร้ายตัวเองทั้งนี้แพทย์ยังต้องพิจารณาอีกด้วยว่าจะใช้ยาตัวใดการพูดคุยบำบัดและการกระตุ้นเซลล์สมองรูปแบบใดจึงจะปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นๆที่สุดค่ะ
1: เป็นไรน้องอ้วน
2: ก็ช่วงนี้สิมันรู้สึกว่าแบบใส่กางเกงแบบรัดรูปเก่าๆอ่ะมันไม่ได้หรอกว่ามันรู้สึกแบบแน่นแน่นมันแน่นไปหมดเลยอ่ะ
1: เราไม่ได้ทำตามที่คุณหมอบอกเขาก่อนใช่ไหม
2: ก็ทำตามนะคะแต่ว่าทำไมมันก็ยังแบบก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นที่พุงแล้วมันเกิดอยู่ที่แบบต้นขารู้สึกบ้างไหมว่าแบบใช่รู้สึกขาแบบบวมๆขึ้นไหม
1: มันเป็นทรงนี้ใช่ไหม
2: สังเกตไหม
1: ไม
2: ่แต่ก็ยังสวยอยู
1: ่สวยสวยเอางี้เอาปรึกษาหมอไหม
3: ยังไงนะ
1: น้องอ้วนมีเรื่องจะปรึกษาครับ
2: คือตอนนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องพุงใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าขาจะเริ่มบวมๆขึ้น
3: ใส่กางเกงแล้วครับต้นขาใช่ไหมคะ
2: ไม่มั่นใจ
3: ปัญหาที่สาวๆทุกคนเจอ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็ออกกำลังกายให้กระชับสัดส่วนกันดีกว่าเนาะให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงแล้วก็กระชับรูปร่างด้วยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มท่าออกกำลังกายท่าแรกกันเลยละกันเนาะคือท่าสควอตติ้งนะคะกางขาเท่ากับหัวไหล่ตัวเองเสร็จแล้วก็ย่อทิ้งก้นลงไปข้างหลังให้คิดเหมือนจะนั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้อยู่จริงทิ้งก้นมาข้างหลังโอเคเกรงไว
1: ้
3: เกรงไว้ใช่คิดเหมือนจะนั่งเก้าอี้แต่ว่าไม่มีเก้าอี้อยู่จริงเราก็จะได้เกรงกล้ามเนื้อก้นแล้วก็สะโพกเกรงค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนเราทำอย่างเงี้ย10ครั้งนับเป็น1เซต
2: ผ่อนแล้วก็อยู่อย่างนี้แล้วก็กลับไปเหมือนเดิม
3: ใช่10 3เซตนะคะท่าแรกท่าต่อไปกลับมาที่เดิมก็คือยืนขาชิดกันย่อตัวลง
2: ปึ๊บ
3: แล้วก็เอากลับสลับกัน
2: แล้วก็อีกขา
3: อันนี้เรียกว่าเลกหลังนะคะก็คือก้าวไปข้างหน้าทีนี้สำคัญเหมือนกันก็คือว่าเวลางอเข่าไปข้างหน้าเนี่ยไม่ให้เข่างอเลยปลายนิ้วเท้าตัวเองเราจะได้ไม่มีอาการปวดเข่าหลังจากออกกำลังกายเนาะแล้วก็เด้งกลับทำอย่างนี้สลับกันเหมือนกัน15ทีก็ได้นะคะนับเป็น1เซตทำ3เซตชันขึ้นมาเอามือกับขายันพื้นไว
2: ้
3: เหมือนเป็นท่าคาน
2: ไม่ใช่แน
3: ่โอเคเสร็จแล้วงอเข่าข้างหนึ่งเหยียดชิดอกนะคะแล้วก็เหยียดไปข้างหลังให้ขนานกับแนวเสื่อเหยียดไปข้างหลังให้สุดแล้วก็งอกลับมาข้างหน้าเหยียดไปให้สุดทำอย่างนี้นะคะ10ครั้งสลับกัน2ข้างนับเป็น1เซตทำ3เซตเหมือนกันนะคะก็จะได้กล้ามเนื้อด้านหลังสะโพกด้านหลังเนาะบอกไปก็คือเป็นท่าฟรายไฮแดรนนะคะก็คือเป็นท่ากางสะโพกไปด้านข้างนะคะก็คือ ให้แยกคิดเหมือนจะแยกหัวเข่าออกไปด้านข้าง
2: ไปด้านข้าง
3: ใช่ไหมใช่โดยที่ลำตัวตรงไม่บิดตัวข้างซ้าย15ทีแล้วก็ข้างขวา15ทีทำ3เซต
2: เอาลงมาใช่ไหมคุณหมอ
3: แล้วก็ใช่เริ่มเมื่อยแล้วเนาะมันจะได้แรงสะโพกด้านข้าง
2: รู้สึกเฟิร์มๆขึ้นแล้วนะใกล้แล้วใกล้แล้ว
3: นั่นแหละ
2: รู้สึกเฟิร์มเลยค่ะตอนนี้ก็คิดว่าถ้าเราทำหนักแน่นกว่านี้แล้วก็ทำเป็นประจำกว่านี
3: ้
2: เราก็จะกลับมามั่นใจเหมือนเดิมแล้วค่ะคุณหมอค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่โอ้โหมาสอนท่าที่ทำให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยเชื่อได้ว่าต้องดูเลยนะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะแล
1: ้
2: ว
1: ก็ง่ายด้วยนะ
2: ใช
3: ่ทำได้เองที่บ้านไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมเลย
2: ฟิตเฟิร์มแน่ๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะ
1: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะครับ
4: ขอลองเพียนด้วยอย่าเลยแค่นี้ก็ตลกแล
5: ้
4: ว
5: ได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักกันจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้ง
4: วันนี้นะครับเปิดมาหอยนางรมขนาดนี้นะคงหนีไปไหนไม่พ้นนอกจากเมนูหอยนางรมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าผมทำเสียเวลามากๆแล้วนะครับเข้าครัวกันเลยครับ

สร็จไปแล้วนะครับกับยำหอยนางรมแบบสุกนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงเอามาทำสุกนะครับเสียของนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะกินหอยนางรมกันแบบสดๆนะครับหรือว่ากินดิบๆแต่ว่าในหอยนางรมสดนะครับหรือว่าหอยนางรมดิบเนี่ยมักจะมีแบคทีเรียชนิดนึงนะครับที่ชื่อว่า Vibrio vulnificus นะครับซึ่งเป็นแบคทีเรียในกลุ่มเดียวกันกับ Vibrio cholerae นะครับไม่ได้มาเลคเชอร์นะครับชื่อยากตัดทิ้งไปเลยนะครับหรือว่าเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เราเนี่ยท้องเสียนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเอาไปทำให้สุกก่อนเนี่ยก็จะเป็นการกำจัดเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้นะฮะเชื้อเหล่านี้เนี่ยโดยส่วนมากมักจะอยู่ในทะเลที่มีอากาศอบอุ่นเพราะฉะนั้นชาวตะวันตกที่บ้านเมืองเขาค่อนข้างหนาวเขาก็จะติดเชื้อเนี่ยในช่วงหน้าร้อนแต่สำหรับในประเทศไทยนะครับที่ร้อนทุกหน้านะครับเราก็จะติดเชื้อนี้กันได้ทั้งปีครับเมื่อเรารับประทานหอยที่มีแบคทีเรียเหล่านี้ปนเปื้อนเข้าไปนะครับก็จะทำให้เราติดเชื้อได้นะครับโดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหารเช่นกระเพาะอักเสบหรือลำไส้อักเสบส่วนมากก็จะมักจะมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าถ่ายท้องนะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีกลไกในการที่จะขจัดแล้วก็กำจัดพิษนี้ออกไปนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเพื่อเรากินเนี่ยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็เพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีระบบภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในบางคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีนะครับจากการติดเชื้อบางชนิดหรือในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งแล้วก็ได้รับยาเคมีบำบัดซึ่งจะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยค่อนข้างต่ำการรับประทานหอยนางรมสดหรือหอยนางรมดิบเนี่ยเป็นข้อห้ามเลยนะครับสำหรับบุคคลเหล่านี้เพราะว่าจะทำให้เชื้อเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดติดเชื้อแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับรายการกินกับหมอนะครับใครชอบนะครับกดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสวัสดีครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
5: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
5: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
5: โน้นโน้นโน้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกิน
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: ข้าจะตกแล้วตกแล้ว
4: เจ้าปัน
2: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
4: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
13: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
2: คอยยังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
4: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
11: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
2: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
7: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
2: เฮ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
10: จริงเหรอเย้ๆๆๆ
13: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
10: รับคำสั่งประจำการขอรับจากนาย
3: เอาละไปกันเถอะ
1: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
4: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
2: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
1: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
4: เฮ้ยนี่เจ้าหยิบเอาไปตอนไหนเนี่ย
2: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
11: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
13: เลิฟเลิฟหล่อไหมล่ะ
2: เ
13: พ ราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งละสิ
3: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
13: ปัดโธไปบอกเขาทำไมกันเล่า
4: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
3: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
13: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
3: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
11: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
13: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
3: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
13: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
3: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
13: แต่ข้าร่วมมือ

0: ยอะกว่า
1: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
2: อยากรู้เจ้าครับ
3: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
1: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบ

0: อายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
1: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
2: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
0: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
2: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
3: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
2: โอ้ได้เลยได้เลย
3: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
2: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
1: อย่างนี้นี่เองต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
4: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
1: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
4: อย่างนี้นี่เอง
0: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
1: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
4: นั่นรูปปั้นใหญ่เบิ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
1: ๋อท่านนามารูปไง
5: นามารูป
2: ข้าเองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
6: นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะนึงประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คุณเคยรู้หรือไม่ว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะทำให้คุณผู้หญิงเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
2: ้กระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังมีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะอักเสบทุกอย่างทุกครั้งหลังจากมีเพศสัมพันธ์ในระยะเวลาครึ่งถึง1ชั่วโมงคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการ
1: ซึ่งอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ได้แก่ปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยบางรายอาจจะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ซึ่งอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์มักจะเรียกกันว่าโรคฮันนีมูนซิสไตติส
2: สวัสดีครับเป็นยังไงมาครับ
3: ปัสสาวะแล้วก็แสบอะค่ะ
2: เป็นมากี่วันแล้วครับ
3: เป็นมานานแล้วอะค่ะ
2: ลองอธิบายอาการแสบให้ฟังหน่อยสิครับ
3: ปัสสาวะบ่อยเวลาปัสสาวะเสร็จแล้วมันก็จะแสบแสบอะค่ะ
2: อ๋อแสบตอนที่กำลังจะปัสสาวะเสร็จใช
3: ่
2: ไหมคร
3: ับ ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: มีปัสสาวะเป็นเลือดไหมครับ
3: เป็นบางครั้งอะค่ะ
2: แล้วมีปัญหาเรื่องการกั้นปัสสาวะไหมครับกั้นไม่อยู่หรือว่ามีปัสสาวะราด
3: ไม่มีอะค่ะ
2: ที่เป็นมาหลายๆครั้งเนี่ยเคยไปรักษาที่ไหนไหมครับ
3: ยังไม่เคยอะค่ะ
2: เคยสังเกตเห็นไหมครับว่ามันมีอาการสัมพันธ์กับช่วงตอนไหนเป็นพิเศษครับ
3: หลังมีเพศสัมพันธ์นะคะ
2: หลังมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งแล้วก็จะเป็นต่อเนื่องมาเลยใช่ไหมคร
3: ับ
2: แล้วทำยังไงครับที่ผ่านมา
3: ก็คือเหมือนปล่อยไปเลยอะค่ะ
2: ปล่อยให้มันหายเองใช่ไหมครับ
3: ใช
2: ่
3: ใช
2: ่กระเพาะปัสสาวะเสพหลังมีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะเสพทุกอย่างความผิดปกติโดยส่วนใหญ่ที่เรามักจะถามก่อนก็คือว่าอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั้นสัมพันธ์กับช่วงของการมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าถ้าสัมพันธ์กับช่วงของการมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่ลักษณะแบบนี้นะครับมักจะไม่มีความผิดปกติทางกายภาพหรือการทำงานแต่เป็นสาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์เองซึ่งเรามักจะให้การรักษาโดยตรงโดยให้คำแนะนำกับผู้ป่วยนะครับ
1: หลายคนอาจสงสัยว่าการมีเพศสัมพันธ์มันเกี่ยวอะไรกับการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนั่นก็เพราะว่าช่องคลอดและทวารหนักอยู่ใกล้กับท่อปัสสาวะในขณะมีเพศสัมพันธ์อาจนำเชื้อโรคเข้าไปในทางเดินปัสสาวะได้ผ่านทางท่อปัสสาวะยิ่งถ้ามีการมีเพศสัมพันธ์ทั้งรูทวารหนักและช่องคลอดในการร่วมเพศในคราวเดียวกันยิ่งเพิ่มโอกาสการติดเชื้อบริเวณช่องคลอดและท่อปัสสาวะมากยิ่งขึ้น
2: ปกติหลังมีเพศสัมพันธ์ทำยังไงนะครับปัสสาวะทิ้งเลยหรือว่า
3: ปัสสาวะทิ้งเลยค่ะ
2: ปัสสาวะทิ้งเลยก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับผมเบื้องต้นตอนนี้ที่หมอสันนิษฐานนะครับอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบที่เกิดขึ้นน่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์คราวนี้ผู้ป่วยอาจจะต้องช่วยหมอในการหาข้อมูลว่ามันเกี่ยวเนื่องกันจริงหรือเปล่าสังเกตง่ายๆว่าหลังจากที่คุณมีเพศสัมพันธ์แล้วคุณมีอาการอย่างที่บอกอย่างนี้ทุกครั้งหรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่จะมีอาการแสดงให้เห็นเลยประมาณไม่ถึงชั่วโมงนึงก็จะเริ่มเห็นนะครับถ้ามีอาการฉี่แล้วแสบนะครับฉี่บ่อยมากขึ้นนะครับอันนี้แสดงว่ากระเพาะปัสสาวะเสพของเราสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์สมมุติว่าถ้าเราหยุดมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่มีอาการยิ่งยืนยันว่าน่าจะเป็นสาเหตุส่วนในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนหรือคิดว่าไม่เกี่ยว

0: นื่องกับเพศสัมพันธ์มักจะมีความผิดปกติในแง่ของการทำงานของหูรูดของกระเพาะปัสสาวะหรือว่ากระเพาะปัสสาวะมีการทำงานที่ผิดปกติไป
1: คู่รักคู่หญิงชายที่ใช้ความรุนแรงร่วมเพศก็อาจจะทำให้เกิดบาดแผลเล็กน้อยได้บริเวณช่องคลอดโดยเฉพาะผู้หญิงที่ช่องคลอดแห้งเช่นวัยหมดประจำเดือนก็อาจเพิ่มการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะได้
0: เบื้องต้นในวันนี้จะให้การรักษาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็ให้ทานยาไปก่อนในช่วงที่มีอาการช่วงนี้อีกประมาณ 2-3 สัปดาห์เรามาดูผลการรักษากันว่าดีไหมแล้วก็คนไข้ช่วยสังเกตอาการด้วยว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่าถ้าคิดว่าสัมพันธ์กันจริงๆนะครับต่อไปเราจะมีการรักษาที่ค่อนข้างจำเพาะสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
2: ก็คือต้องทานยาติดต่อกันเลยใช่ไหมคะ
0: หลังจากนี้ต้องทานยาไปก่อนนะครับประมาณ 5-7 วันแล้วหลังจากที่อาการหายดีแล้วอย่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ์นะครับให้งดไปก่อนจนถึงวันนัดรอบหน้าน
2: ะครับ
0: ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะเสพหลังมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้1รักษาความสะอาดนะครับทั้งตัวผู้ป่วยเองและก็คู่นอนนะครับอันที่2ก็คือว่าผู้ป่วยจะเป็นผู้ที่สังเกตและให้ข้อมูลกับแพทย์ได้ดีที่สุดหลังจากที่เราตรวจหาสาเหตุอื่นๆแล้วไม่พบและพบว่ามีประวัติสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์เรามักจะแนะนำให้ทานยาปฏิชีวนะนะครับ 1-2 เม็ดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระเพาะปัสสาวะเสพรุนแรงขึ้นโดยให้ความรู้แก่ผู้ป่วยว่าเราควรจะใช้เมื่อไหร่และควรปฏิบัติตัวอย่างไรไม่แนะนำให้ซื้อยามาทานเองเนื่องจากว่าในปัจจุบันมีการดื้อยาของเชื้อโรคที่ค่อนข้างมากครับ
1: หากคนไข้ปล่อยอาการทิ้งไว้ให้มีอาการบ่อยๆและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็อาจจะส่งผลให้เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและยิ่งถ้าหากติดเชื้อจากแบคทีเรียร่วมด้วยก็มีโอกาสเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนซึ่งมีผลต่อไตในระยะยาวถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องมีโอกาสเกิดการติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปี

0: ที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอ

0: ปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
1: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
1: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
2: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอาจมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่

0: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
1: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
0: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
0: ครับ
3: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
0: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
4: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อไหร่จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
2: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
5: เรียบร้อยครับ
6: เรียบร้อยครับ
1: ชัดเลยดีเลย
4: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
6: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
7: ่
0: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
6: นี
0: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
3: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
2: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
1: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
6: 7 นาที
2: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
3: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
5: ครับ
2: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
5: ครับ
6: ไฟไหม้แล้ว
4: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
0: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
6: โอ้ยเสียงดังนกหูไม่ชอบ
0: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
1: พวกเราก็มอบตามตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
4: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
1: ได้เลย
0: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
4: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
1: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: รู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
1: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
1: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุงไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
6: โอ
3: ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
1: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
1: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานร่วมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170-190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเข้าใจว่าสัตว์หากินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกลเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประ

บการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: นี่ที่เพชรแคร์วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของนกนะครับสิ่งแรกที่อยากจะพูดสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องของการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงของเรานะครับซึ่งวัตถุประสงค์เราอาจจะมีได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกถ้าอยากการเลี้ยงเป็นเพื่อนบางคนอาจจะอยากเลี้ยงสัตว์แต่ว่าไม่สามารถเลี้ยงสุนัขแมวได้เพราะแพ้ขนสุนัขแมวหรืออาจจะชอบนกโดยตรงก็ได้นะครับให้เขาอยู่กับเราให้เขาใกล้ชิดกับเรามีการเล่นด้วยการพูดคุยกันซึ่งแต่ละวัตถุประสงค์นั้นชนิดพันธุ์จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นของการเลี้ยงเป็นเพื่อนนะครับที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเขาเราต้องการการพูดคุยแล้วต้องการเล่นกับเขาให้ได้เนี่ยอาจจะต้องเป็นชนิดนกที่มีขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่เขามีสมองพัฒนาแล้วสามารถจดจำสิ่งที่เราสอนได้พูดเรียนเสียงคนได้นะครับเช่นนกกระตั้วนะครับนกแก้วนกมาคอและจะเป็นนกแก้วขนาดกลางเช่นนกแก้วอีเล็กตัสนะครับนกแก้วอเมซอนนะครับขนาดนี้ขึ้นไปเขาถึงจะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับเราได้สนุกหน่อยนะครับ
1: นกครับ
2: หิวแล้วเหรอหิวอะไรเองจะกินอะไร
1: ย
2: ัง
1: ไม่หมดนะ
2: ยังไม่หมดอีกเหรอ
1: โอ้ยไม่หมดเลยนี่เองกินข้าวนะ
2: ไปไหน
0: แต่การเลี้ยงนกแก้วขนาดใหญ่สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของอายุไขนะครับเพราะว่าจะเป็นนกที่อายุไขเยอะมากอย่างนกกระตั้วถึง 60-70 ปีได้นะครับหรือนกมาคอก็เช่นกันบางครั้งเนี่ยช่วงนี้ของชีวิตเราต้องการเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนกับนกได้แต่บางครั้งชีวิตของเราเปลี่ยนแผนเช่นเราแต่งงานนะครับหรือเรามีลูกเราให้เวลากับลูกกับครอบครัวมากขึ้นก็อาจจะเป็นปัญหากับนกได้นะครับนี่เป็นข้อคำนึงเพราะว่านกเขาอาจจะต้องการเวลาต้องการความรักความใส่ใจของเราอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะนกเขาจะไม่คิดว่าเขาเป็นนกถ้าเราเล่นใกล้ชิดกับเขามากๆเนี่ยถ้าเราไม่สามารถให้เวลากับเขาได้สิ่งที่ตามมาก็คือนกอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตใจนะครับเรื่องของพฤติกรรมต่างๆเช่นการดึงขนตัวเองการร้องตลอดเวลานะครับการดื้อไม่ยอมฟังนะครับหรือการไม่กินอาหารจนเกิดผลต่อสุขภาพก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในส่วนของวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้นะครับชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นน่าจะเป็นชนิดพันธุ์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีจำนวนเยอะสักนิดหนึ่งนะครับให้เด็กๆ เขาได้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มฝูงนะครับให้เขาได้มีความรับผิดชอบในการเลี้ยงนกนะครับก็จะให้เขาเห็นธรรมชาติของการขยายพันธุ์นะครับมีตัวพ่อตัวแม่นะครับมีการออกไข่มีการกกไข่มีการเลี้ยงลูกนะครับอาจจะเป็นชนิดพันธุ์ที่ขนาดเล็กได้แก่นกหงส์หยกนกคอกคาทีลนะครับหรือเป็นนกเลิฟเบิร์ดนะครับนกแก้วพอฟัสขนาดเล็กเลี้ยงง่ายนะครับน่าจะเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อให้การศึกษาสำหรับน้องๆครับชนิดนกที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงเพื่อให้เกิดบรรยากาศนะครับก็จะได้แก่นกแก้วขนาดเล็กที่อยู่รวมกันเป็นฝูงเช่นนกหงส์หยกหรือว่านกเลิฟเบิร์ดนะครับเพราะว่านกเหล่านี้เมื่อเขาอยู่กันเป็นฝูงแล้วเขาจะส่งเสียงจิ๊บจับจิ๊บจับคุยกันตลอดเวลานะครับการส่งเสียงเนี่ยจะสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับว่าเราอยู่ในธรรมชาติเป็นการสร้างความรื่นรมย์แล้วก็สร้างความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านได้ครับตรงนี้ก็มาถึงคำถามที่ว่าเราควรจะเลี้ยงนกกี่ตัวดีเมื่อเราตัดสินใจตามวัตถุประสงค์เราได้แล้วนะครับอย่างเช่นการเลี้ยงเป็นเพื่อนเนี่ยบางครั้งอาจจะเริ่มที่ตัวเดียวก็ได้นะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับเขาได้ตลอดเวลาเท่าอายุไขของเขาเนี่ยก็สามารถเลี้ยงตัวเดียวได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นั้นนะครับอาจจะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์หรือเราจะไม่มั่นใจในเรื่องของเวลาที่จะให้กับเขาได้อาจจะต้องเลี้ยงนกมากกว่า1ตัวนะครับให้เขาได้อยู่เป็นเพื่อนกันแทนที่เขาจะมาคอยและคาดหวังเวลาจากเราที่เป็นคนเลี้ยงอย่างเดียวนะครับหรือการเลี้ยงเป็นกลุ่มนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ของการทําให้เกิดเสียงที่เป็นบรรยากาศแวดล้อมก็ควรจะเลี้ยงเป็นกลุ่มเพราะถ้าเลี้ยงแค่ตัว2ตัวก็เสียงก็อาจจะเงียบไปบ้างนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงอยู่กันเป็นกลุ่มฝูงเนี่ยเราก็จะได้เสียงที่เขาคุยกันอยู่ตลอดเวลาเป็นเสียงที่เติมเต็มบรรยากาศนะครับให้ได้ความรื่นรมย์ของผู้เลี้ยงนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะเช้าวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆคนไหนอยากจะออกมาเล่าข่าวให้เพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้โหทุกคนนะคะก็เตรียมข่าวนะคะที่จะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายกันนะคะกับเพื่อนๆปลายทางกันก่อนค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยค่ะ

0: ครูเพื่อนยาและฉันเองเอามือวางที่ตักค่ะเช้านี้นะคะเราก็มาพบกันแต่เช้าโอ้โหอากาศวันนี้นะคะก็สดชื่นแจ่มใสค่ะและเอเด็กๆคนไหนไม่มาโรงเรียนบ้างนะเด็กๆสังเกตเพื่อนๆแล้วใช่ไหมคะว่าเพื่อนไม่มาโรงเรียนใช่ไหมลูกเข้าเมาอาจจะไม่สบายหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอถามเข้าเมาใช่ไหมคะว่าเข้าเมาเธอหยุดไปเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็สามารถนะคะพูดคุยกันสนทนากันในห้องเรียนของเราได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะมีคนอยากออกมาบอกเล่าข่าวคุณครูปิงแล้วนะนั่งตัวตรงๆค่ะยกมือค่ะขอเชิญน้องเชอแตมค่ะน้องเชอแตมหายไปหลายวันเลยใช่ไหมคะน้องเชอแตมอยากจะมีข่าวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: หนูไม่สบาย
0: ที่หนูหายไปเพราะหนูไม่สบายเหรอลูกแล้วหนูเป็นอะไร
1: มีขี้มูก
0: มีขี้มูกมีอะไรอีกคะ
1: ตัวร้อน
0: ตัวร้อน
1: ต้องกินยา
0: อ๋อต้องกินยาหนูไปหาคุณหมอไหมคะลูกไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอว่าอย่างไรบ้างคุณหมอ

0: บอ
1: ก
0: ก
1: ว่
0: ว
1: า
0: ่าเจ็บท้อง
1: อ๋อคุณหนูคุณหมอตรวจหนูตอนหนูเจ็บท้องใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงอีกไหมคะอ๋อหมดแล้วใช่ไหมคะแล้วคุณหมอบอกให้หนูหยุดกี่วัน
0: 4 วัน
1: เลยเหรอลูกโอ้โหหยุดนานมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนคิดถึงไหมคะ
2: คิดถ
1: ึงใช่ไหมคะแล้วหนูคิดถึงเพื่อนเพื่อนไหมคะแล้วตอนนี้หนูหายแล้วหรือยังหายแล้วใช่ไหมคะน้องเชอแตมนะคะไปหาคุณหมอคุณหมอนะคะก็ตรวจอาการแล้วก็ออกใบรับรองแพทย์มาด้วยวันนี้น้องเชอแตมเอาใบรับรองแพทย์มาให้คุณครูปิงด้วยใช่ไหมคะดีมากเลยค่ะปรบมือให้เชอแตมหน่อยค่ะเชอแตมเป็นอะไรคะมีอาการเป็นอย่างไรบ้างตัวร้อนมีน้ำมูกไหลแล้วก็ปวดท้องใช่ไหมคะคุณหมอให้ทำยังไงคะ
2: หย
1: ุด4 วันตามใบรับรองแพทย์นะคะอาการของน้องเชอแตมนะคะคุณหมอวินิจฉัยแล้วก็ออกใบรับรองแพทย์ให้เด็กๆเช่นเดียวกันค่ะถ้าไม่สบายมีอาการอย่างไรเด็กๆต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ให้พาไปหาใครคะให้พาไปหาคุณหมอค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะมีอาการเป็นมากนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอก็อาจจะเกิดอันตรายได้เข้าใจไหมคะคุณครูปิงนะคะก็เป็นห่วงเด็กๆทุกคนเลยนะคะถ้าไม่สบายเป็นอะไรต้องรีบแจ้งนะคะถ้าเป็นที่โรงเรียนแจ้งใคร
2: แจ้งคุณแม่
1: ถ้าเป็นที่โรงเรียนแจ้งใครคะ
2: แจ
1: ้งคุณครู
2: คุณจะโทรหาพ่อแม่มาร
1: ับใช่แล้วค่ะคุณครูก็จะรีบโทรหาคุณพ่อคุณแม่แล้วให้คุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆไปหาคุณหมอนั่นเองใช่ไหมคะดีมากเลยค่ะต่อมาใครอยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวอีกนะเอามือแตะหัวแตะหูแตะไหล่แล้วเอามือแตะตักยกมือค่ะอันตาค่ะวันนี้น้องอันตามีอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะ
0: ตอนหนูตื่นมายายปลุกหนู
1: คุณยายปลุกหนูเมื่อเช้าเหรอคะ
0: ใช
1: ่แล้วทำอย่างไรต่อคะ
0: แล้วพอแม่ตื่นแล้วแม่ก็พาหนูอาบน้ำ
1: คุณแม่อาบน้ำให้หนูเหรอคะลูกแล้วทำอะไรอีกคะ
0: แล้วยายจะให้หนูกินไส้กรอกตอนเช้ากับโปรตีน
1: กินไส้กรอกกับนมช็อกโกแลตใช่ไหมคะอร่อยไหมคะ
0: อร่อย
1: อร่อยใช่ไหมคะแล้วทำอะไรอีกคะ
0: แล้วก็ขับรถจนคันสีแดงมาแล้วก็มาที่โรงเรียน
1: อ๋อใครเป็นคนขับรถมาส่งให้หนูคะ
0: แม่
1: คุณแม่มากับใครบ้าง
0: พี่แล้วก็แม่แล้วก็หนูตัวเอง
1: อ๋อดีมากๆเลยค่ะแล้วเช้านี้นะคะหนูมาถึงที่โรงเรียนแล้วหนูทำอย่างไรอีก
0: หนูเอาแตงโมเทมาใส่ในถุง
1: อ๋อหนูซื้อแตงโมมาด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะเดินทางออกมาจากบ้านนะคะก็สามารถนำเรื่องราวต่างๆมาบอกเล่าได้เช่นเดียวกับอันตาเลยปรบมือให้อันตาหน่อยค่ะวันนี้อันตาตื่นนอนแต่เช้าใครเป็นคนปลุกอันตาเอ่ยใครคะ
2: ยาย
1: คุณยายปลุกอันตาแล้วใครเป็นคนอาบน้ำให้อันตาคะ
2: ค
1: ุณแม่ใช่ไหมคะเอ๋ว่าแต่อันตาขึ้นรถอะไรมาโรงเรียนฮะรถยนต์คันสี
2: แดง
1: โอ้โหปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะตั้งใจฟังเรื่องราวนะคะที่เพื่อนๆนะคะออกมาบอกเล่าหน้าชั้นเรียนนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารอะไรที่อยากจะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะสามารถนะคะนำเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันค่ะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันในห้องเรียนของตนเองเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะไปสนทนาข่าวกันต่อเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจดจำเรื่องราวและนำมาบอกเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆได้ฟังกันค่ะ

0: ป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้สนทนาข่าวกันได้หลายคนแล้วเดี๋ยวขออีกสัก2คนได้ไหมคะขอเชิญน้องเอ๋ยค่ะน้องเอ๋ยมีอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: หนูไปเต้นที่งานบวชมา
0: โอ้โหน้องไปงานบวชกับใครมาคะ
1: กับเพื่อนหนูแล้วก็กับยาย
0: กับคุณยายกับเพื่อนๆใช่ไหมคะแล้วไปทำอะไรบ้างคะในงานบวช
1: หนูไปเต้นมา
0: ไปเต้นแล้วไปทำอะไรอีก
1: แล้วหนูก็ไปเก็บเหรียญ
0: เหรียญที่โปรยทานใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่โอ้โหน่าสนุกมากเลยค่ะหนูเก็บได้เยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เยอะเลยเหรอคะตอนเดินหนูเดินกี่รอบหนูจำได้ไหม
1: จำได้
0: กี่รอบคะ
1: 3รอบ
0: โอ้โหน่าตื่นเต้นเด็กๆคนไหนเคยไปงานบวชบ้างคะเด็กๆก็เคยมีประสบการณ์การไปงานบวชเช่นเดียวกันกับน้องเอ๋ยเลยเวลาไปงานบวชใช่ไหมคะเขาก็จะมีการรำหน้านาคใช่ไหมคะเขาเรียกว่าการแห่นาคนะคะเข้าโบสถ์นั่นเองแล้วก็จะมีการโปรยทานเป็นเหรียญโปรยทานเด็กๆเคยไปเก็บเหรียญไหมคะโอ้โหเช่นเดียวกันกับน้องเอ๋ยเลยใช่ไหมคะปรบมือให้น้องเอ๋ยหน่อยค่ะน้องเอ๋ยไปงานบวชกับขาก ับใครนะคะ
2: ก
0: ับ
2: ยาย
0: กับคุณยายใช่ไหมคะไปกับใครอีก
2: ก
0: ับเพื่อนๆด้วยไปทำอะไรที่งานบวชคะ
2: ไปเต้น
0: หรือว่าเรียกว่าไปรำหน้านาคนั่นเองเพราะว่าเขาจะมีการแห่ใคร
2: แห่นาค
0: ไปที่ไหน
2: ที
0: ่วัดใช่ไหมคะไปในโบสถ์นั่นเองค่ะแล้วน้องเอ๋ยเขาบอกว่าไปรำกี่รอบคะกี่รอบ3รอบค่ะเก่งมากค่ะและวันนี้นะคะมีใครอยากจะออกมาบอกเล่าอีกนะเอามือวางที่ตักค่ะยกมือค่ะขอเชิญน้องข้าวตังค่ะน้องข้าวตังวันนี้มีอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับ
1: วันหยุดน้องไปเที่ยวสวนน้ำมา
0: วันหยุดน้องไปเที่ยวสวนน้ำกับใครครับ
1: กับพ่อแม่
0: กับคุณพ่อคุณแม่แล้วไปทำอะไรอีกไหมคะ
1: แล้วก็ไปเล่นน้ำ
0: ไปเล่นน้ำ
1: ก่อนที่ทางเข้ามีสไปเดอร์แมนนั่งอยู่ด้านบน
0: อ๋อแล้วมีอะไรอีกไหมคะลูก
1: แล้วก็มีส่วนน้ำให้เล่น
0: มีส่วนน้ำให้เล่นหนูเล่นน้ำอย่างเดียวเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วหนูใส่อุปกรณ์ช่วยเหลือ

0: ตัวหนูเองไหมคะลูก
1: ใส่
0: อะไรบ้างที่
1: เสื้อชูชีพ
0: เสื้อชูชีพใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเล่นน้ำอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วหนูทำอะไรอีกคะหนูไปเล่นไกลๆหรือเปล่า
1: ไม่เล่นไกล
0: ๆเล่นอยู่ใกล้ๆใครคะ
1: พ่อแม่
0: เก่งมากๆเลยค่ะเพราะว่าการเล่นน้ำคุณครูปิงเคยบอกแล้วว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะจมน้ำ
0: ใช่

ลืมนะคะว่าอันตรายสามารถเกิดขึ้นได้เสมอเลยฉะนั้นนะคะเด็กๆต้องรู้จักระมัดระวังตนเองนะคะจากอันตรายต่างๆเช่นการไปเล่นน้ำเพื่อนใส่อะไรคะใส่เสื้อชูชีพนั่นเองค่ะเพราะว่าบางทีนะคะถ้าเด็กๆไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพนะคะอาจจะเผลอลื่นแล้วก็จมน้ำได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ไม่ทันเห็นเป็นอย่างไรเลยอันตรายเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเมื่อออกจากบ้านทุกครั้งค่ะอย่าลืมนะคะระมัดระวังอันตรายให้ตนเองด้วยวันนี้ค่ะเด็กๆได้ออกมาเล่านะคะเรื่องราวข่าวสารต่างๆกันหลากหลายคนเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้า

0: อย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมโอ้โหตื่นหรือยังคะเนี่ยตื่นแล้วต้องทำเสียงให้สดชื่นหน่อยสิคะตอนนี้มาถึงช่วงกิจกรรมอะไรแล้วคะใช่แล้วค่ะเด็กๆพร้อมจะออกกำลังกายยามเช้ากันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้พร้อมที่จะเคลื่อนไหวร่างกายกับกิจกรรมเคลื่อนไหวแล้วจังหวะแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ววันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะจะให้เสียงสัญญาณจังหวะกับเด็กๆนะคะด้วยเครื่องดนตรีชิ้นนี้อะไรคะแทมบูรีนนั่นเองค่ะคุณครูปิงก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะเหมือนเดิมเลยมีจังหวะช้าจังหวะเร็วและจังหวะหยุดโดยที่เด็กๆนะคะทราบกันแล้วใช่ไหมคะทราบแล้วหรือยังคะถ้าจังหวะช้าเด็กๆจะเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วถ้าได้ยินเสียงสัญญาณจังหวะเร็วล่ะคะเคลื่อนไหวทำท่าทางให้เร็วๆและถ้าได้ยินเสียงสัญญาณหยุดเมื่อไรอยู่นิ่งๆเลยใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆกันค่ะเด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะคะ

0: โหเด็กๆหลายคนนักนิ่งแล้วหรือยังนะน่ารักมากเลยค่ะกุ้ยชายทำท่าทางอะไรอยู่จ๊ะทำอะไรนะลูกออกกำลังกายใครนิ่งๆอีกนะน้องดินล่ะลูกทำอะไรนะคะอะไรนะ
1: ซ
0: ่
1: อม
0: ซ่อมซ่อมอะไรอยู่คะ
1: ซ่อมรถ
0: นั่งซ่อมรถอยู่นั่นเองโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะคิดท่าทางแปลกใหม่ได้ดีมากเลย

0: ทั่วบริเวณห้องเรียนค่ะเด็กๆขาอย่าลืมนะคะว่าการเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเคลื่อนไหวได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังไปด้านข้างก็ได้หรือจะกระโดดสูงๆทำตัวเตี้ยๆต่ำๆก็ได้นะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปกันต่อเลยค่ะอันตาทำท่าทางอะไรอยู่จ๊ะจิงโจ้เหรอจ๊ะน่ารักมากเลยค่ะวิมากี้ล่ะคะ
1: ต
0: ่
1: อยมวย
0: ต่อยมวยมาลีล่ะลูกเป็นช้างอยู่เหรอคะน่ารักมากค่ะน้องน็อตล่ะคะเป็นยีราฟเหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะมีหลากหลายท่าทางเลยน้องสกายกับน้องโอโซนกำลังทำอะไรกันอยู่คะท่าวิดพื้นหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะเอ๊แต่มีคนไม่อยู่เฉยด้วยนะต้องตัวแข็งแล้วไม่ต้องขยับมาหาคุณครูปิ๊งนะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งสังเกตเองทาร่าล่ะคะทำท่าอะไรอยู่ลูกไดโนเสาร์โอ้โหเยี่ยมมากค่ะน้องกระตังล่ะคะเครื่องบินน้องดินละลูกอะไรนะคะ
1: ต่อยมวย
0: แต่ว่ายกขาเดียวเหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะน้องซินทำท่าทางอะไรอยู่จ๊ะแต่งหน้าเหรอคะโอ้โหลิต้าล่ะคะอะไรนะคะ
1: ร
0: ู
1: ปป
0: ั้
1: นห
0: ิน รูปปั้นหินโอ้แสดงว่าต้องตัวแข็งๆอยู่แน่เลยหุยมีใครทำท่าแปลกใหม่อีกนะน้องก้าวล่ะคะท่าอะไรนะคะ
1: ย
0: ี
1: ราฟ
0: ยีราฟทำอะไรอยู่คะเนี่ย
1: ก
0: ิน
1: ผ
0: ัก กินผักเหรอคะเด็กๆมีท่าทางที่หลากหลายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะมีเพลงมาฝากด้วยเด็กๆอยากฟังไหมให้เด็กๆนะคะคิดท่าทางประกอบเพลงของคุณครูปิ๊งได้ไหมคะเด็กๆนะคะยืนกระจายกันเลยก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้กันค่ะเพลงผลไม้ไทยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะร้องเพลงนี้ให้เด็กๆฟังให้เด็กๆคิดท่าทางตามเพลงก่อนนะคะเพลงนี้ร้องแบบนี้ค่ะ

เด็กๆลองทำท่าทางนะคะตามเพลงเลยนะคะเพลงบอกว่ามีอะไรบ้างคะลำไยแตงโมมีอะไรอีกคะส้มโอมีไว้ทำอะไรคะไว้ขายและรับประทานใช่ไหมคะทำท่าด้วยนะพร้อมแล้วทำท่าทางประกอบเพลงกันเลยค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเพลงผลไม้ไทย

โอ้โหน่ารักมากค่ะเอ๊แต่บางคนนะคะยังไม่ทำท่าเลยค่ะคุณครูปิ๊งสังเกตเห็นนะคะเพื่อนๆบางคนยังยืนนิ่งๆอยู่เลยเพื่อนๆปลายทางบอกว่าอะไรนะคะขออีก2รอบได้ไหมหรอคะได้ค่ะเด็กๆห้องเรียนต้นทางล่ะคะขออีก2รอบได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะทำท่าทางด้วยนะคุณครูปิ๊งสังเกตดูเด็กๆอยู่นะคะว่าทำท่าทางตามเพลงหรือเปล่าพร้อมแล้วทำท่าทางประกอบเพลงผลไม้ไทยค่ะ

ี่ยมมากค่ะกลับข้อที่เดิมค่ะนั่งลงเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วมากๆเลยเพราะว่าทำท่าทางต่างๆนะคะตามจินตนาการของตนเองได้ดีขึ้นด้วยค่ะและโอ้โหฟังเสียงเพลงคุณครูปิ๊งนะคะคิดท่าทางไหมคะคิดท่าทางเองด้วยใช่ไหมลูกดีมากๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆเหนื่อยแล้วหรือยังคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะด้วยการยืดเหยียดร่างกายค่ะเด็กๆยืดขาออกมาเลยวันนี้นะคะเด็กๆทำท่าทางนะคะได้ดีมากๆให้นวดขานวดแขนได้เลยนะคะ

ดูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกค่ะหายใจเข้าอีกค่ะหายใจออกค่ะ

0: คะนั่งสมาธิได้ดีขึ้นมากๆเลยนะคะคุณครูขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยแล้ววันนี้ค่ะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะเด็กๆค่ะฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆนะคะทำท่าทางนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะได้ดีมากขึ้นค่ะและยังหยุดนะคะในเสียงสัญญาณหยุดนะคะได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะส่วนกิจกรรมนะคะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวนะคะตามเพลงเพลงอะไรนะคะ
1: ผลไม
0: ้ไทยผลไม้ไทยในเพลงนะคะมีท่าทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะทำท่าทางแตงโมใช่ไหมคะทำท่าอะไรอีกคะมะละกอใช่ไหมลูกแล้วทำท่ารับประทานกันหรือเปล่าคะรับประทานด้วยใช่ไหมคะเด็กๆค่ะก็คิดท่าทางนะคะตามเพลงนะคะที่คุณครูร้องให้ฟังค่ะและเด็กๆนะคะยังสามารถค่ะทำท่าทางประกอบเพลงได้นะคะหลากหลายท่าค่ะไม่ซ้ำกันเลยดีมากๆเลยนะคะสำหรับการทำท่าทางประกอบเพลงโดยคิดท่าทางตามจินตนาการของเด็กๆเองค่ะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะไปพักเติมพลังกับการดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะกลับมาพบกันค่ะในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆสังเกตอะไรไหมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมีอะไรคะบอร์ดหน่วยการเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะเปลี่ยนใหม่แล้วค่ะเพราะว่าเราเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าเราจะเรียนรู้ในหน่วยอะไรนะโอ้โหตอบเสียงดังฟังชัดเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนรู้ในหน่วยผลไม้หน่วยผลไม้ใช่แล้วค่ะเด็กๆก็จะสังเกตว่าคุณครูปิ๊งนะคะมีบอร์ดหน่วยนะคะที่มีผลไม้หลากหลายชนิดเลยแล้ววันนี้ค่ะก็มีกระเช้าอะไรคะเด็กๆกระเช้าอะไรคะกระเช้าอะไรคะสังเกตดีๆผลไม้ในกระเช้าเยอะแยะหลากหลายชนิดเลยค่ะไม่ทราบว่าเด็กๆจะรู้จักกันหรือเปล่าร
1: ู้จัก
0: ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องชื
1: ่อ
0: รูปร่างลักษณะและส่วนประกอบของผลไม้ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าผลไม้ชื่อว่าอะไรบ้างมีรูปร่างลักษณะอย่างไรและผลไม้แต่ละชนิดมีส่วนประกอบอะไรบ้างค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูปิงก็มีกล่องปริศนามาให้เด็กๆได้ทายกันด้วยนะเด็กๆอยากทายกล่องปริศนาไหมคะถ้าอยากแล้วนั่งตัวตรงๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะจะให้ตัวแทนเด็กนักเรียนที่นั่งตัวตรงแล้วยกมือค่ะขอเชิญน้องมากกี้ค่ะน้องมากกี้วันนี้คุณครูปิ๊งมีกล่องปริศนาให้น้องมากกี้ถ่ายนะคะโดยใช้มือของมากกี้นะคะล้วงแล้วก็แตะสัมผัสได้ไหมคะลองล้วงลงไปสิคะว่ารู้สึกเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: แหลมอะ
0: แหลมแหลมเหรอคะแล้วเป็นยังไงอีกคะ
2: มีแข็งแข็ง
0: มีแข็งแข็งด้วยมีกี่ชนิดคะลองล้วงอีกรอบหนึ่งค่ะมีกี่ชิ้นมีอันเดียวหรือมีหลายอัน
2: มีสองอัน
0: มีสองอันใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะเหมือนกันไหม
2: ไม่เหมือน
0: ไม่เหมือนหรอคะแล้วรู้สึกอย่างไรอีกคะ
2: มันแข็งแข็ง
0: และสัมผัสแล้วเป็นยังไงคะ
2: มัน
0: เรียบเรียบหรือเปล่า
2: ไม่ใช่
0: ไม่เรียบหรอคะแล้วเขาเรียกว่าอะไรคะ
2: มันลูกกลมกลม
0: ลูกกลมกลมเรียบหรือขรุขระคะขรุขระเรียบคะเป็นยังไงคะ
2: แข็งแข็ง
0: แข็งแข็งเฉยๆอ่ะไม่เป็นไรค่ะเอามือออกมาหนูคิดว่าในกล่องปริศนาของเรามีอะไรอยู่คะ
2: เงาะ
0: มีอะไรอีกคะอีกชนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้หนูบอกมีสองอย่างใช่ไหม
2: ใช่
0: และอีกชนิดหนึ่งหนูกินอะไรคะ
2: องุ่น
0: องุ่นปรบมือให้มากกี้หน่อยค่ะแต่ตอนนี้ทราบไหมว่ามากกี้ทายถูกหรือเปล่าถูกได้ยังไงเด็กๆทราบแล้วได้ยังไงยังไม่ได้เฉลยใช่ไหมยังไม่รู้ว่าคืออะไรนอกจากเด็กๆที่ออกมาสัมผัสแล้วก็ฟังเพื่อนว่าเพื่อนบอกว่าอะไรใช่ไหมคะเพื่อนบอกว่าอะไรบ้างมีรู้สึกเป็นอย่างไรแหลมๆหลำหนามใช่ไหมคะแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรอีกแข็งแข็งใช่ไหมคะกลมกลมเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนอีกขอเชิญน้องน็อตค่ะปิดแมสด้วยค่ะน้องน็อตดูซิว่าจะรู้สึกเหมือนมากกี้หรือเปล่าล้วงเลยค่ะ
3: ไม่เป็นขน
0: ขนขน
2: มันมีหนามหนามนิดนึง
0: มีหนามหนามนิดนึงอีกลูกนึงละคะ
2: มันเป็นก้อนกลมกลมใหญ่ใหญ
0: ่กลมกลมใหญ่ใหญ่ผิวเป็นยังไงคะเรียบหรือขรุขระ
2: ขรุขระ
0: ขรุขระนะคะ
2: เป็นวงกลมหมดเลย
0: เป็นวงกลมทั้งสองอันเลยใช่ไหมคะแล้วยังไงอีกคะหนูคิดว่าเป็นอะไรคะพอจะทราบไหมรู้จักไหม
2: ลิ้นจี
0: ่ลิ้นจี่แล้วคิดว่าเป็นอะไรอีกคะอีกชนิดนึงลิ้นจี่กับอะไรคะ
2: ลูกเขียวเขียว
0: อะไรนะคะ
2: คิดว่าจะเป็นลูกเขียวเขียว
0: คิดว่าเป็นลูกเขียวเขียวเหรอคะอะไรอะคะมีสองลูกใช่ไหมคะมีสองชนิดอย่างแรกคิดว่าเป็นอะไรคะที่มีขนกลเรียกคิดว่าเป็นอะไรคะ
2: ลิ้นจี
0: ่อ๋อที่เป็นขนขนหนูคิดว่าเป็นลิ้นจี่เหรอคะแล้วอีกลูกนึงล่ะคะ
2: ไม่รู้มันคืออะไร
0: หนูคิดว่าเป็นอะไรคะลองทายซิอะไรนะ
2: องุ่น
0: องุ่นเหมือนกันเลยแต่ว่าคิดว่าเป็นลิ้นจี่กับองุ่นใช่ไหมคะปรบมือให้น้องหน่อยค่ะดูซิว่าใครจะทายถูกอีกนะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะขอเชิญน้องโอโซนค่ะโอโซนครับลองสัมผัสดูสิครับเอามือข้างนี้เอามือข้างนี้เอามือข้างนั้นออกมาหันหน้าไปรู้สึกอย่างไรบ้าง
2: รู้สึกมีขนๆ
0: มีกี่ชิ้นคะ
2: 2
0: 2ชิ้นชิ้นแรกรู้สึกเป็นอย่างไรมีขนแล้วเป็นยังไงอีก
2: แหลม
0: ๆแหลมๆรูปร่างลักษณะเป็นรูปวงทรงอะไรรูปทรงอะไรคะ
2: วงกลม
0: วงกลมมีอะไรอีกคะแล้วอีกลูกนึงล่ะคะอีกลูกหนึ่งรู้สึกอย่างไรจับเจอยัง
2: จับแล้ว
0: จับแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง
2: กลมกลม
0: กลมกลมเหมือนกันแล้วเป็นยังไงอีกคะแล้วเป็นยังไงอีกคะ
2: แล้วก็เป็นแหลม
0: ๆอีกลูกหนึ่งนะอีกลูกหนึ่งก็แหลมๆเหมือนกันเหรอคะเขาเรียกว่าครุขระหรือว่าเรียบคะ
2: ครุขระ
0: ครุขระใช่ไหมคะผิวครุขระแล้วหนูคิดว่าเป็นอะไรหนูพอจะทราบไหม
2: เงาะนะ
0: โอโซนบอกว่าเป็นอะไรนะคะเพื่อนๆเงาะกับอะไรนะคะ
2: น้อยนา
0: น้อยนาดูซิว่าจะถูกต้องไหมดูซิว่าใน3คนใครจะทายถูกต้องคนแรกเพื่อนบอกว่ามักกี้บอกว่าเป็นอะไรกับอะไร
1: อง
0: ุ่นกับเงาะแล้วน้องนอตล่ะคะ
1: อง
0: ุ่นกับลิ้นจี่แล้วโอโซนล่ะคะโอโซนบอกว่าอะไรบ้างคะเงาะกับน้อยหน่าเด็ก

0: เด็กรู้จักไหมคะผลไม้แต่ละชนิดเด็กๆรู้จักใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันค่ะว่าใครนะจะเป็นผู้ตอบถูกแต่แดนอย่างแรกที่เด็กๆบอกว่าเป็นขนๆอะไรคะก็คือเงาะนั่นเองนะคะผิวสัมผัสของเงาะนะคะก็จะรู้สึกว่าสัมผัสแล้วแหลมๆเป็นขนๆใช่ไหมคะลูกลักษณะของลูกก็เป็นกลมๆใช่ไหมคะจริงๆแล้วเป็นทรงวงรีนะลูกผลไม้จะไม่กลมไม่ได้กลมไปทั้งลูกนะคะจะเป็นวงรีซะส่วนใหญ่นะคะลูกเงาะก็เป็นลูกวงรีเห็นไหมคะเป็นทรงรีนะคะเหมือนไข่ไก่ใช่ไหมคะแต่ว่ามีขนนั่นเองอีกหนึ่งชนิดดูซิว่าใครจะทายถูกแต่แดนอะไรคะอะไรคะเด็กๆเด็กๆรู้จักหรือเปล่ารู้จักใช่ไหมคะน้อยหน่านั่นเองรู้สึกว่าผิวสัมผัสของน้อยหน่าจะเป็นอย่างไรเป็นกลมเหมือนกันคล้ายๆวงกลมใช่ไหมคะแต่ว่าผิวจะเป็นยังไงคะเรียบหรือว่าขรุขระขรุขระค่ะเมื่อเด็กๆสัมผัสแล้วผิวของน้อยหน่าจะรู้สึกว่าโอ้โหขรุขระตะปุ่มตะป่ำไปหมดเลยนะคะแต่ว่าเด็กๆคะผลไม้สองชนิดนี้ใครทายถูกคะใครทายถูกว่าเงาะกับน้อยหน่าปรบมือให้โอโซนดังๆเลยค่ะแสดงว่าโอโซนนะคะเคยสัมผัสนะคะสิ่งของสองชนิดนี้ก็คือผลไม้ที่เรียกว่าเงาะและน้อยหน่านั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะนอกจากผลไม้ที่คุณครูปิงนะคะนำมาให้เด็กๆได้สัมผัสแล้วคุณครูปิงอยากทราบจังเลยค่ะว่าเด็กๆคนไหนจะทายถูกบ้างนะว่าผลไม้มีส่วนประกอบอะไรบ้างผลไม้นี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วผลไม้ชนิดนี้เรียกว่าอะไรคะอะไรนะคะแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลถูกต้องเลยค่ะแอปเปิ้ลนะคะก็จะเป็นสีแดงๆบางทีก็สีเหลืองๆเขียวๆมีหลากหลายพันธุ์ค่ะใช่แล้วค่ะและเด็กๆคิดว่าแอปเปิ้ลเรารับประทานอย่างไรกัดได้เลยใช่ไหมคะก่อนจะรับประทานผลไม้คุณครูปิงเคยสอนว่าอย่างไรนะต้องเอาไปล้างก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าผลไม้อาจจะซื้อมาแล้วมีสารเคมีตกค้างเด็กๆต้องนำไปล้างเสียก่อนวันนี้คุณครูปิงก็นำผลไม้ไปล้างแล้วนะคะก่อนที่จะนำมาให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะแอปเปิ้ลด้านนอกเป็นอย่างไรคะเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรคะด้านนอกเปลือกค่ะเก่งมากเปลือกของแอปเปิ้ลเด็กๆคิดว่ารับประทานได้ไหมได้หรือเปล่าใครคิดว่ารับประทานเปลือกของแอปเปิ้ลได้ใครคิดว่ารับประทานเปลือกไม่ได้จริงๆแล้วแอปเปิ้ลนะคะรับประทานได้ทั้งแบบมีเปลือกและปอกเปลือกแต่แอปเปิ้ลบางชนิดนะคะก็เคลือบสารไว้ที่เปลือกเราจึงนิยมนะคะปอกเปลือกรับประทานได้เพราะว่าผิวสัมผัสของแอปเปิ้ลนะคะบางชนิดก็เป็นเคลือบๆเงาๆแบบนี้ใช่ไหมคะเราอาจจะไม่นิยมรับประทานเพราะอาจจะแข็งบ้างบางชนิดค่ะเราก็เลยต้องปลอกเปลือกแต่เรารับประทานด้านไหนล่ะคะด้านในเขาเรียกว่าอะไรอะไรนะคะขอเชิญน้องน็อตอีกรอบค่ะน้องน็อตคะด้านในของแอปเปิ้ลเรียกว่าอะไรนะลูก
1: เนื้อ
0: เป็นส่วนที่เราจะทำอะไรคะ
1: กิน
0: รับประทานใช่ไหมลูกแล้วด้านในของแอปเปิ้ลนอกจากเนื้อแล้วมีอะไรอีก
1: ข้างข้างบนมันคล้ายไม้แต่มันเป็นอันเล็กๆ
0: อ๋อเขาเรียกว่าตรงนี้เหรอลูกจุกแอปเปิลตรงนี้ใช่ไหมคะมีก้านของแอปเปิลติดอยู่ใช่ไหมคะด้านในล่ะลูกด้านในด้านในที่พอมีเปลือกมีเนื้อแล้วด้านในสุดเป็นอะไร
1: เมล็ด
0: เป็นเมล็ดค่ะปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันว่าจริงเหมือนที่น้องน็อตบอกหรือเปล่าเด็กๆอยากทราบไหมคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะขออนุญาตหั่นครึ่งเลยเพื่อจะให้เด็กๆนะคะเห็นด้านในเด็กๆคอยดูดีๆนะแตนแตนโอ้โหเป็นอย่างไรบ้างคะเป็นอย่างไรคะเห็นอะไรคะเห็นเหมือนที่น้องน็อตบอกหรือเปล่ามีอะไรบ้างมีเมล็ดอยู่ด้านในใช่ไหมคะเรารับประทานตรงไหนคะลูกตรงเนื้อสีอะไร
2: ส
0: ี
2: ขาว
0: อ๋อแล้วเด็กๆคิดว่าแอปเปิ้ลมีรสชาติอย่างไรหวานๆหรือเปล่าวันนี้คุณครูปิงค่ะอยากจะให้เด็กๆนะคะชิมรสชาติของผลไม้นะคะที่คุณครูปิงจะหั่นให้ชิมวันนี้คุณครูปิงนะคะจะหั่นผลไม้ให้เด็กๆลองชิมดูก็คือแอปเปิ้ลค่ะว่ารสชาติผลไม้นั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าส่วนประกอบนะคะของแอปเปิ้ลค่ะเด็กๆคิดว่ามีอะไรบ้างนะคะ
2: ม
0: ีเปลือกเนื้อและเมล็ดส่วนที่เด็กๆรับประทานเรียกว่าอะไรคะเนื้อเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะก่อนที่เราจะให้เด็กๆรับประทานว่าส่วนประกอบของแอปเปิ้ลนะคะเหมือนกันกับผลไม้ที่คุณครูปิ๊งนำมาหรือเปล่าผลไม้ชนิดนี้ค่ะอะไรคะ
2: ล
0: ิ้นจี่ลิ้นจี่มีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างด้านในสุดใช่ไหมคะเรียกว่าเมล็ดพูดสิ
2: เ
0: มล็ดไม่ใช่เรียกว่าเม็ดนะลูกเรียกว่าเมล็ดนะคะตรงส่วนนี้มีอะไรอีกคะตรงนี้เรียกว่าอะไรคะ
2: เป
0: ลือกคือส่วนที่เป็นสีอะไร
2: สีแดง
0: สีแดงๆชมพูตรงนี้ใช่ไหมคะเรียกว่าเปลือกเมล็ดคือส่วนตรงนี้ที่อยู่ด้านในสุดและสีอะไรที่เรารับประทานคะ
2: สี
0: ขาวๆเนื้อของลิ้นจี่จะเป็นสีขาวๆอยู่ด้านในตรงนี้นะคะเด็กๆรับประทานส่วนไหนคะ
2: ส
0: ่วนที่เป็นเนื้อส่วนที่เป็นเปลือกทานได้ไหมลูก
2: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมคะผลไม้บางชนิดก็รับประทานเปลือกได้แต่บางชนิดรับประทานเปลือกได้ไหมไม่ได้แล้วเมล็ดล่ะรับประทานได้ไหมไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะสนทนากับเด็กๆค่ะถึงชื่อแล้วก็ส่วนประกอบของผลไม้ต่างๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้สังเกตนั่นเองค่ะแล้วนะคะขออาสาสมัครเด็กๆค่ะออกมาบอกชื่อผลไม้ชนิดต่างๆนะคะรวมถึงการชิมรสชาติของผลไม้ด้วยค่ะเด็กๆนะคะอาจจะได้ทดลองชิมผลไม้ชนิดต่างๆค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ร่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะเอาซ่อมนะคะเก็บไว้เดี๋ยวเราไปทิ้งที่ไหนคะที่ถังขยะนะคะเก็บไว้ใส่กระเป๋าไว้ก่อน

0: เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: เด็กๆรู้จักผลไม้หลากหลายชนิดเลยมีอะไรบ้างที่เด็กๆรู้จักเด็กๆปลายทางได้ไปสนทนากับคุณครูปลายทางแล้วใช่ไหมคะว่าผลไม้มีชื่อว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะผลไม้อย่างแรกเลยอะไรคะสีเขียวๆมะพร้าวมะละกอสับปะรดแตงโมสีเหลืองๆมะม่วงค่ะมะม่วงสุกนะคะสีเขียวๆนี่ล่ะคะอะไรคะฝรั่งข้างหน้าล่ะคะข้างหน้าองุ่นใช่เชอรี่ไหมสละค่ะเก่งมากค่ะน้อยนาโอ้แก้วมังกรค่ะนี้ล่ะคะ
2: ส
1: ้มอุ๊ยมีลูกสีเหลืองๆนี้อีกคุณครูปิ๊งเพิ่งมองเห็นอะไรคะ
2: สาล
1: ี่นะคะกล้วยเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะอุ๊ยคุณครูปิ๊งลืมมองสีเขียวๆมีสีเขียวๆอยู่ลูกนึงเด็กๆเห็นหรือเปล่าลูกนี้อะไรคะอะโวคาโดนั่นเองปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆปลายทางก็น่าจะรู้จักนะคะชื่อของผลไม้หลากหลายชนิดเลยใช่ไหมคะที่คุณครูปลายทางนำมาให้เด็กๆสังเกตแล้ววันนี้นะคะคุณครูปิ๊งจะพาเด็กๆนะคะมาร้องเพลงนะคะก่อนจะจบกิจกรรมวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงพร้อมๆกันค่ะกับเพลงผลไม้ไทยค่ะเด็กๆพร้อมไหม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
3: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
4: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
3: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
4: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
3: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
4: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
4: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
4: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวิดดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
3: เดี๋ยวๆวิดดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
3: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุด

0: มาให้วิดดี้แล้ว
1: เอ๋โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วินดี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วินดี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา

และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมแล้วค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งค่ะก็มีกิจกรรมที่น่าสนุกนะคะมาให้เด็กๆได้ทำกันอีกแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนิ้วมือของเรากันก่อนค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยโอ้โหพร้อมแล้วนะคะกำค่ะแม่ค่ะกำค่ะแม่ค่ะขยับนิ้วค่ะขยับให้เร็วๆเลยเร็วอีกเร็วอีกสะบัดค่ะเอามือจับหัวหูไหล่เอามือวางที่ตักค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิงค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรม3กิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมที่1กิจกรรมปั้นค่ะมีวัสดุอุปกรณ์ก็คือถูกต้องค่ะแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันนะคะกิจกรรมที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะวัสดุอุปกรณ์ใช่แล้วค่ะสีเทียนและกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะแล้ววันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมใหม่ของเรานะคะก็คือกิจกรรมพับสีค่ะโดยวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะ
1: กระดาษ
0: สำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์พร้อมผู้กันนะคะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะวิธีการทำก็ไม่ยากเลยค่ะเด็กๆแต่ก่อนอื่นนะคะเด็กๆค่ะจะต้องนำกระดาษนะคะมาพับครึ่งเสียก่อนเด็กๆรู้จักวิธีการพับไหมคะรู้จักไหมลูกวิธีการพับนะคะเด็กๆจะสังเกตที่มุมของกระดาษค่ะและก็พับมาทำอะไรกันชนกันมุมต้องเท่ากันนะคะมุมแหลมๆต้องเท่ากันและเด็กๆก็กดที่มุมไว้มือหนึ่งอีกมือหนึ่งทำอย่างไรคะลูบกระดาษแล้วก็รีดให้เรียบนะคะลูบและรีดให้เรียบแบบนี้เด็กๆสามารถนะคะพับกระดาษได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนตามที่เด็กๆนะคะอยากจะสร้างสรรค์ผลงานนะคะเมื่อพับเสร็จแล้วเด็กๆก็กางกระดาษออกเด็กๆเห็นอะไรคะเส้นตรงกลางใช่ไหมลูกแต่วันนี้เราจะพับกระดาษโดยการเราจะใช้สีหยดลงไปเพียงข้างใดหรือข้างหนึ่งเพียงเท่านั้นจะฝั่งนี้ก็ได้หรือฝั่งด้านนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะหยดให้ดูนะคะฝั่งด้านนี้เราก็นำผู้กันวิธีการใช้เด็กๆลืมแล้วหรือยังนะคนสีเสร็จแล้วทำยังไงคะเอียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็หยดลงไปปาดสิคะเมื่อกี้คุณครูปิ๊งปาดแล้วนี่แบบนี้อีกคนแล้วคุณครูปิ๊งก็เอียงแล้วก็ปาดเล็กน้อยแบบนี้หยดให้ตามต้องการนะคะเด็กๆนะคะใช้สีสลับกันได้หลากหลายสีเลยหยดด้านเดียวนะคะคุณครูปิ๊งหยดสองฝั่งหรือเปล่าคุณครูปิ๊งหยดแค่ฝั่งเดียวเด็กๆนะคะก็

0: ใช้สีนะคะ3 สีเลยก็ได้ตามแต่เด็กๆต้องการเลยและเมื่อหยดสีตามต้องการเสร็จแล้วเด็กๆก็พับกระดาษนะคะและใช้มือรีดสีค่ะให้เกิดภาพนะคะเด็กๆรีดเสร็จแล้วเด็กๆก็กางกระดาษออกแต่ตอนนี้สีเป็นอย่างไรคะสีก็จะผสมกันนะคะเป็นรูปร่างต่างๆตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานแบบนี้เสร็จแล้วเด็กๆนำมาบอกเล่าให้คุณครูจดบันทึกได้เลยหรือเปล่าคะ
1: ยังเอาไปตาก
0: นำไปตากให้แห้งเสียก่อนนะคะก่อนจะนำมาบอกเล่าเรื่องราวค่ะและวันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะให้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้ว2 กิจกรรมและไปทำอะไรต่อนะ2 กิจกรรมใน3 กิจกรรมแล้วเด็กๆก็เข้าเล่นตามมุมนะคะที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะขอเปิดมุมบทบาทสมมุติค่ะ

เด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมต่างๆได้นะคะโดยอย่าลืมว่าต้องทำอะไรด้วยลูกติดสัญลักษณ์นะคะเอาไว้ที่หน้าอกด้วยค่ะและเด็กๆคะฟังเสียงสัญญาณคุณครูนะคะให้สัญญาณเมื่อถึงเวลาหมดเวลานั่นเองเด็กๆ ก็ช่วยกันกับเพื่อนๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมคะตัวที่1กิจกรรมอะไรคะกำลังหันเลยครับตัวที่2ค่ะปั๊มสัญลักษณ์เลยนะคะโต๊ะที่3ล่ะคะวันนี้ทำอะไรคะพับสีใช่ไหมคะเดี๋ยวปั๊มสัญลักษณ์เช่นเดียวกันค่ะ

0: เล่าว่าอะไรนะคะไปเดินเล่นหรอคะสวยมากเลยค่ะคุณพ่อใส่เสื้อสีอะไรเนี่ย
1: สี
0: ใสลุงด้วยมีอะไรด้วยคะเนี่ยอันนี้หมาใช่ไหมคะ

0: วันนี้วาดอะไรคะ
1: แม่ทำลูกอมลูกแตก
0: นี่คุณแม่ใช่ไหมคะ
2: แตกทำไมลูกประหลาด
0: ไหนหน้าคุณแม่คะตาเหรอคะเนี่ยลูกตาใช่ไหมคะไหนปากคะไหนปากไหนจมูกคะ
2: ม
0: ี
2: เหรอ
0: มีเปล่าทำไมไม่มีล่ะคะจริงๆแล้วต้องมีไหมคะต้องมีใช่ไหมลูก
2: หนูวาดตลกนะ
0: หนูก็ต้องวาดหน้าก่อนเป็นกลมๆแล้วก็ค่อยวาดตาวาดจมูกวาดปากนะคะคุณแม่ทำอะไรคะคุณแม่ทำอะไรคะ
1: คุณแม่ทำลูกอมลูกตก
0: ทำลูกอมตกใช่ไหมคะน้องดินนะคะได้ค่ะ

0: โอ้โหเล่นอะไรกันคะ
1: เล่น
0: อันนี้เล่นอะไรคะเขย่าฟังอะไรคะ
1: ฟ
0: ัง
1: เสียง
0: ฟังเสียงนี่ทำอะไรอีกคะหนูทำอะไรคะ
1: เส
0: ีย
1: ง
0: มุมวิทยาศาสตร์หนูชั่งน้ำหนักก็ได้ชั่งน้ำหนักระหว่างหอยกับหินดูซิว่าอะไรหนักกว่ากันมองเองดูซิหอยกับหินอะไรหนักกว่ากันเอาหินต้องใส่ฝั่งไหนฝั่งนู้นใช่ไหมคะแล้วก็มีการสังเกตใช่ไหมคะไหนส่องดูให้ดูสิคะส่องหนีตัวสัตว์ส่องใบไม้

0: ็นยังไงบ้าง
1: ใจม
0: าก ว้าวใส่ผิดด้านค่ะ
2: ค่ะสำหรับมุมนี้นะคะก็คือมุมวิทยาศาสตร์ค่ะเด็กๆ เข้ามาในมุมนี้สามารถนะคะมาสังเกตสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้แว่นขยายนะคะการชั่งน้ำหนักการชั่งตวงวัดต่างๆนะคะหรือเด็กๆนะคะอาจจะเข้ามาฟังเสียงนะคะในการข้อสัญญาณต่างๆค่ะของสิ่งของที่อยู่ในกล่องนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถสังเกตสิ่งต่างๆรอบได้จากมุมนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆทำกิจกรรมกันต่อค่ะ

โอ้โหเล่นเกมอะไรกันอยู่บ้างคะอันนี้ทำอะไรคะเกมนับเลขเหรอคะแล้วทางนี้เล่นเกมอะไรจ๊ะสังเกตภาพเหรอลูกเอาไม้ไว้ตรงกลางสิคะจะได้ช่วยกันดูค่ะสำหรับมุมนี้นะคะจะเป็นมุมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้เข้ามาเล่นเกมการศึกษานะคะหรือทบทวน

ต่างๆที่เด็กๆเคยเล่นค่ะไม่ว่าจะเป็นชิ้นเกมนะคะสังเกตภาพชิ้นเกมต่างๆหรือจะเป็นเกมไม้นะคะหรือคุณครูอาจจะมีเกมต่างๆนะคะที่แตกต่างจากเกมการศึกษาที่เด็กๆได้เล่นในห้องเรียนค่ะเด็กๆจะได้ฝึกการสังเกตการแก้ไขปัญหาร่วมกันและการเล่นร่วมกันเป็นกลุ่มด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นๆกันต่อนะคะ

0: เก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บ
1: ตอนนี้เด็กๆนะคะเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะเรียบร้อยแล้วกลับมานั่งรอคุณครูกันทุกคนแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาบอกเล่าผลงานนะคะของตนเองค่ะให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะคะขอเชิญน้องมากกี้ค่ะวันนี้น้องมากกี้สร้างสรรค์ผลงานอะไรมาบ้างคะหนูทำกิจกรรมอะไรบ้างศิลปะ
2: ดินน้ำมัน
1: ปั้นดินน้ำมันกับอะไรคะ
2: ระบายสี
1: วาดภาพระบายสีเทียนใช่ไหมลูกแล้ววันนี้หนูวาดภาพเป็นภาพอะไรคะ
2: วาดบ้าน
1: วาดบ้านบ้านมีอะไรอยู่บ้าง
2: มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆ
1: มีพระอาทิตย์กับก้อนเมฆคิวขึ้นมาให้เพื่อนๆดูค่ะบ้านของหนูมีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
2: นก
1: แล้วก็มีนกด้วยโอ้โหสวยงามไหมคะเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยค่ะคุณครูนะคะก็ถามหนูแล้วก็จดบันทึกให้หนูตรงไหนคะตรงไหนที่คุณครูเขียนให้หนูคะด้านล่างใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งค่ะคนต่อมาขอเชิญผลงานกิจกรรมใหม่ค่ะของใครคะ
3: อ
1: ิงฟ้าเชิญค่ะทางนี้ลูกทางนี้ค่ะวันนี้อิงฟ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอะไรบ้างกี่กิจกรรม
4: สองกิจกรรม
1: สองกิจกรรมทำอะไรไปบ้างคะ
4: หนูหยดน้ำ
1: หนูพับสีใช่ไหมคะพับสีกับอะไรคะ
4: สีน้ำ
1: สีน้ำแล้วแล้วก็ทำอะไรต่อคะ
4: หนูพับ
1: หนูพับกระดาษพับสีน้ำเสร็จแล้วหนูไปทำกิจกรรมอะไรอีกลูก
4: วาดภาพด้วยสีเทียน
1: วาดภาพด้วยสีเทียนด้วยใช่ไหมคะวันนี้สองกิจกรรมครบไหมคะครบใช่ไหมคะแล้ววันนี้หนูสร้างสรรค์ภาพนะคะการพับสีด้วยสีน้ำใช่ไหมคะแล้วหนูคิดว่าภาพของหนูที่หนูทำการพับสีคล้ายกับอะไรบ้างคะ
4: ก
1: ุ้งเหรอคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะเขียนจดบันทึกด้านล่างให้ดีไหมคะตอนนี้ผลงานแห้งหรือยัง
4: แห
1: ้งแล้วใช่ไหมคะคุณครูปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถให้เด็กๆนะคะนำภาพผลงานที่ตากแห้งแล้วค่ะนำมาเขียนบันทึกข้อความนะคะด้านล่างภาพค่ะเพื่อให้ทราบนะคะว่าเด็กๆจินตนาการภาพนี้คล้ายกับอะไรค่ะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะตามข้อตกลงของเราก็คือ2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะ3กิจกรรมของครูนะคะก็จะมีกิจกรรมการปั้นนะคะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมใหม่ในทุกๆวันค่ะวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมการพับสีค่ะเป็นครั้งแรกที่เด็กๆได้พับสีในเทอมนี้นะคะเป็นครั้งแรกค่ะโดยที่เด็กๆนะคะก็เข้าใจข้อตกลงในการพับสีได้ดีค่ะก็คือการพับกระดาษก่อนที่จะหยดสีแล้วพับกระดาษลงไปอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้สีนั้นมันผสมกันค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถทำกิจกรรมได้ตามข้อตกลง

และเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆค่ะในมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นนะคะช่วยกันเล่นและช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ตามข้อตกลงด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: 1 2มือตีกองตะล็อกต๊อกแต๊ก3 4ดูให้ดี5 6ส่องกระจก7 8ถือปืนแฝดยิงปั้งปั้งปั้ง90กินกล้วยดิบปวดท้องล็อกโอ้ยมือวางที่ตักค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆคนไหนอยากเล่นเกมกันแล้วบ้างโอ้โหเด็กๆนะคะอยากเล่นเกมกันทุกคนเลยค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูก่อนนะคะว่าคุณครูปิ๊งมีเกมอะไรมาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเกมนี้ชื่อว่าเกมภาพตัดต่อฉันชอบผลไม้เดี๋ยวเรามาดูภาพเกมกันนะคะว่าภาพที่สมบูรณ์ของเกมภาพตัดต่อเป็นอย่างไรค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยทุเรียน
1: แตงโม
0: องุ่นเด็กๆต้องไล่ไปทีละภาพเอาใหม่นะคะทุเรียนแตงโมมะละกอกล้วยมะม่วงเงาะอันนี้มะปรางองุ่นมังคุด
1: ส
0: ้
1: ม
0: แอปเปิ้ลชมพู
1: ่
0: และอะไรคะ
1: สตรอเบอร
0: ี่ค่ะเด็กๆนะคะสังเกตภาพเสร็จแล้วว่ามีผลไม้หลากหลายเลยนะคะใช่ไหมคะลูกสีสันก็แตกต่างกันฉะนั้นเด็กๆต้องใช้การสังเกตค่ะเมื่อเด็กๆเห็นภาพที่สมบูรณ์แล้วเด็กๆก็จับภาพนะคะแยกชิ้นส่วนกันก่อนที่เราจะเล่นเมื่อเด็กๆนะคะแยกชิ้นส่วนเสร็จแล้วเด็กๆก็เลือกชิ้นส่วนชิ้นแรกมาไว้ตรงกลางของโต๊ะใช่ไหมคะเพราะว่าเล่นคนเดียวได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เราต้องทำยังไงคะแบ่งกันเล่นนั่นเองค่ะเราก็จะนำภาพชิ้นแรกเป็นชิ้นไหนดีนะชิ้นนี้ดีกว่าคุณครูปิ๊งนำภาพชิ้นแรกมาวางเราก็ต้องสังเกตภาพว่าภาพชิ้นนี้มีส่วนประกอบของอะไรมีทุเรียนกับอะไรคะแตงโมเด็กๆก็ต้องสังเกตภาพที่จะมานำมาต่อด้านนี้ก็ต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยทุเรียนใช่ไหมคะแล้วถ้ามาต่อฝั่งนี้ล่ะคะก็ต้องเป็นแตงโมคนไหนอยากจะออกมาสังเกตภาพชิ้นแรกให้เพื่อนๆสังเกตตามบ้างคะขอเชิญน้องมารีค่ะมารีสังเกตเห็นภาพทุเรียนหรือแตงโมชิ้นไหนไหมคะชิ้นไหนดีคะลองเอาไปต่อสิคะว่าใช่หรือเปล่าถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้มารีหน่อยค่ะแสดงว่าช่างสังเกตมากๆเลยเพราะว่ามารีนะคะเลือกชิ้นที่เป็นอะไรคะ
1: แตงโม
0: มาต่อด้านข้างนะคะแล้วก็ตอนนี้มีภาพมาเพิ่มด้วยเป็นภาพอะไรคะ
1: มะละกอ
0: มะละกอเด็กๆก็สังเกตภาพต่อไปนะคะว่าจะเอาภาพชิ้นส่วนชิ้นไหนนะคะมาต่อนะคะด้านต่อไปไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านล่างด้านบนนะคะเด็กๆต้องสังเกตรอบด้านเลยเดี๋ยวเด็กๆนะคะไปช่วยกันสังเกตในกลุ่มได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาบอกข้อตกลงนะคะในการเล่น

กมการศึกษากันก่อนค่ะเด็กๆจะเล่นเกมอย่างไรคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆเสร็จแล้วฟังเสียงสัญญาณเปลี่ยนกลุ่มและก็เก็บเกมทำอย่างไรคะเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นใช่ไหมคะเมื่อเปลี่ยนกลุ่มครบตามเวลาที่คุณครูกำหนดคุณครูจะทำอย่างไรร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็ต้องทำอย่างไรคะเก็บของเล่นหรือเกมการศึกษาค่ะเข้าที่เดิมให้ถูกต้องแล้วก็กลับมานั่งรอเพื่อจะสรุปบทเรียนวันนี้ค่ะเดี๋ยวเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

เก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วเอามือวางลงค่ะน่ารักมากค่ะตอนนี้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเด็กๆได้เล่นเกมอะไรคะลูกเกมอะไรคะชื่อเกมว่าเกมภาพตัดต่อฉันชอบผลไม้ค่ะมีผลไม้อะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมทุเรียนแตงโมมะละกอมังคุดสตรอเบอรี่องุ่นแอปเปิ้ลมีหรอแอปเปิ้ลมีไหมไม่มีมีส้มใช่ไหมคะมีอะไรอีกมีหลากหลายเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถจดจำสีแล้วก็วางได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยเพราะว่าเด็กๆนะคะเริ่มช่วยกันสังเกตแล้วก็จดจำภาพสำเร็จนะคะสมบูรณ์ที่คุณครูให้ดูก่อนแล้วค่ะแล้วก็นำสีต่างๆนะคะมาต่อได้ถูกต้องนั่นเองแล้ววันนี้ค่ะนอก

0: จากเกมการศึกษานะคะที่เราได้เล่นไปแล้วค่ะเด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะตั้งแต่เช้าค่ะกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้นะคะเด็กๆได้ออกมาบอกเล่าข่าวนะคะกันหลายคนเลยเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเพื่อนๆมาบอกเล่าเรื่องราวอะไรกันบ้างคะเรื่องอะไรนะคะส่วนน้ำเรื่องอะไรอีกคะ
1: ไป
0: งานวัดใช่ไหมคะไปที่วัดไปทำอะไรนะคะ
1: ไป
0: เต้นในงานวัดใช่ไหมคะเป็นงานบวชนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็มีเรื่องราวนะคะจดจำเรื่องราวต่างๆเพื่อมาบอกเล่านะคะให้คุณครูได้ฟังและเพื่อนๆในห้องเรียนของตนเองได้ฟังนั่นเองค่ะเป็นการฝึกนะคะการพูดด้วยภาษาของตนเองการกล้าพูดกล้าแสดงออกและเด็กๆนะคะยังสามารถพูดเป็นประโยคได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะกิจกรรมที่สองล่ะคะเราทำอะไรกันต่อคะกิจกรรมที่2ค่ะเราทำอะไรกันต่อคะเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆนะคะก็ฟังเสียงสัญญาณได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้ววันนี้คุณครูปิ๊งทำอะไรอีกคะร้องเพลงอะไรลูกผลไม้ไทยเด็กๆก็ทำท่าทางนะคะประกอบเพลงที่คุณครูปิ๊งร้องค่ะเด็กๆสามารถคิดท่าทางนะคะตามจินตนาการของตนเองได้ค่ะและสามารถนะคะเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วและฟังเสียงได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะและกิจกรรมต่อมาวันนี้เราเรียนในหน่วยอะไรเอ่ยผลไม้ใช่ไหมคะกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเราเรียนในหน่วยผลไม้นะคะเป็นสัปดาห์ใหม่กันแล้วค่ะเราเลยเรียนรู้ในหน่วยใหม่นั่นเองค่ะแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้ถึงชื่อนะคะผลไม้รูปร่างลักษณะและอะไรอีกคะส่วนอะไรคะส่วนประกอบมีอะไรบ้างที่เป็นส่วนประกอบคะลูกเมล็ดเปลือกเนื้อเรารับประทานส่วนไหนคะส่วนที่เป็นเนื้อและเปลือกทำอย่างไรปลอกออกใช่ไหมคะบางทีก็หั่นหรือผ่าออกนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆได้สังเกตไหมคะสังเกตแล้วได้สัมผัสหรือเปล่าวันนี้เราสัมผัสรู้สึกอย่างไรบ้างคะแข็งแข็งมีอะไรอีกคะแหลมแหลมแล้วเฉลยว่าเป็นผลไม้อะไรคะมีเงาะกับอะไรนะคะน้อยนะค่ะที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันนะคะจากผิวสัมผัสนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นอกจากกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่คุณครูได้ให้เด็กๆนะคะสัมผัสชิมรสและยังสามารถบอกชื่อผลไม้ต่างๆได้แล้วเด็กๆนะคะบอกส่วนประกอบของผลไม้ได้และเด็กๆทำกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมอะไรนะศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้เด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะ
1: ป
0: ั้
1: นด
0: ิน
1: น
0: ้
1: ำม
0: ัน วาดภาพด้วยสีเทียนทำอะไรนะคะพับสีพูดสิคะวันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมพับสีค่ะเด็กๆต้องจดจำชื่อไว้ด้วยนะว่าเราทำกิจกรรมอะไรจะได้ไปบอกเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังถูกใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆนะคะได้การพับสีโดยการพับกระดาษนะคะและเด็กๆก็หยดสีลงไปบนกระดาษเมื่อกางออกมาโอ้โหเด็กๆเห็นว่าสีมันเป็นยังไงผสมกันไหมคะ
1: ผสม
0: กันแล้วก็เกิดเป็นรูปภาพต่างๆใช่ไหมลูกวันนี้ค่ะเด็กๆก็ออกมาบอกเล่านะคะเกี่ยวกับภาพที่เด็กๆได้ทำค่ะและกิจกรรมเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆไปทำอะไรกันต่อลูกทำอะไรคะเล่นตามมุมวันนี้เด็กๆเล่นคนเดียวหรือเปล่าใครไม่ยอมเล่นกับเพื่อนเล่นไหมคะเล่นใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางก็สามารถเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้นะคะโดยแบ่งปันกันเล่นในมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะตามกฎกติกาของการเล่นนั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะอย่าลืมเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหมดเวลาเมื่อไหร่ค่ะเด็กๆต้องเก็บเกมการศึกษาเก็บของเล่นหรือทำกิจกรรมใดๆนะคะที่เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหมดเวลาเด็กๆก็ต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของกิจกรรมต่างๆ

0: างๆแล้วเมื่อสักครู่เด็กๆก็ได้เล่นเกมไปแล้วใช่ไหมคะสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆปลายทางกันก่อนดีไหมคะยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึง

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.

กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: ภาวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

เป็นแบบร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบซาวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลก

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น. 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น. ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น. ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น. ถึงเวลา 18:00 น. ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น. ถึงเวลา 21:00 น. และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น. ถึงเวลา 18:00 น. และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น. ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักริตสุภากรปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยปาร์ทแล็บนะครับปาร์ทแล็บของเรานี่ย่อมาจาก BART ซึ่งหมายความว่า Biomedical and Robotics Technology ครับปาร์ทแล็บนะครับเป็นศูนย์วิจัยแบบบูรณาการนะครับซึ่งใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆของวิศวกรรมศาสตร์นะครับมาช่วยในการพัฒนาหุ่นยนต์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อช่วยในการบำบัดรักษานะครับวินิจฉัยออกไปในเชิงทางการแพทย์นะครับ
1: ถ้าหากย้อนเวลาไปในวัยเด็กหากถามว่าใครบ้างที่ชอบดูการ์ตูนผมมั่นใจว่าเด็กๆส่วนใหญ่เกือบทุกคนต้องชอบดูการ์ตูนอย่างแน่นอนแต่ทำไมเด็กน้อยเหล่านั้นถึงชอบดูการ์ตูนเหรอคงเป็นเพราะมันสามารถทำให้พวกเขาสนุกตลกและสร้างความบันเทิงให้เด็กๆได้โดยเหล่าการ์ตูนฮีโร่เหล่านี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กน้อยคนหนึ่งคิดที่จะสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและประเทศชาติได
0: ้ในวัยเด็กนะครับผมก็เหมือนกับเด็กทั่วไปนะครับหลังจากเลิกเรียนหนังสือนะครับก็กลับบ้านก็ได้มีโอกาสก็ดูการ์ตูนนะครับซึ่งสมัยผมก็จะมีการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์อย่างเช่น Star Blazer นะครับซึ่งก็เป็นการ์ตูนที่พูดถึงการสร้างเป็นยานอวกาศนะครับที่บินออกไปนอกโลกแล้วก็มีเครื่องบินหรือว่าเป็นยานลบที่แปลงร่างได้เป็นหุ่นยนต์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความสนนะครับแล้วก็ติดตามรอเวลากลับบ้านนะครับแล้วก็กลับมาดูการ์ตูนตอน5โมงเย็นส่วนหนึ่งที่ผมชอบที่จะสังเกตก็จินตนาการต่อด้วยนะครับในเรื่องของหุ่นยนต์ว่าเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยมีกลไกเขาสลับเปลี่ยนรูปร่างมีประกอบร่างกันยังไงนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นประจำก็คือเรื่องของว่ามีหุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะช่วยรักษาป้องกันโรคจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับก็ทำให้เรามีความรู้สึกร่วมนะครับในเชิงที่เราก็อยากเป็นฮีโร่เราก็อยากจะเป็นคนที่สามารถจะมีหุ่นยนต์หรือสร้างหุ่นยนต์แบบนี้เนี่ยเอาไว้ช่วยป้องกันหรือทำยังไงให้รักษาให้โลกของเราเนี่ยมีความสงบสุขได
1: ้อาจารย์จักริตเลือกที่จะตามฝันของเขาในวัยเด็กด้วยการไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยมหิดลจากนั้นก็ได้ทุนไปเรียนต่อโดยจบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากเรียนจบก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้อาจารย์จักริตต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตนั่นก็คือเขาถูกบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกาว่าจ้างด้วยเงินก้อนโตและกับเขาต้องไม่กลับไปเป็นอาจารย์ที่เมืองไทย
0: ในช่วงเวลาที่สำคัญในการที่จะต้องตัดสินใจที่จะต้องเลือกระหว่างจะต้องกลับมาที่เมืองไทยกับเลือกที่จะต้องจะได้โอกาสในการทำงานในสหรัฐอเมริกาการตัดสินใจที่สำคัญมากๆแล้วก็ผมก็ปรึกษาคุณพ่อผมให้คำแนะนำสั้นๆว่าเราเกิดที่นี่ตรงนี้เองเนี่ยเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ผมตัดสินใจนะครับว่าเราจะต้องกลับมาที่เมืองไทยถึงแม้ว่าโอกาสที่เราจะสูญเสียไปตรงนั้นนะครับเป็นโอกาสที่ใหญ่หลวงดังนั้นจึงเป็นแรงผลักดันให้ผมเองเนี่ยได้ตอบกับตัวเองว่าถ้าผมจะกลับมาเมืองไทยผมต้องทำคุณประโยชน์ให้มี impact ในระดับชาติให้ได้
1: อาจารย์จักริตได้เดินทางกลับเมืองไทยเพื่อมารับตำแหน่งอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าสร้างทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ในเมืองไทยโดยหุ่นยนต์ตัวแรกที่ถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวครั้งสำคัญของเขาคือหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปรที่ไปสำรวจขั้วโลกใต้
0: สำหรับในส่วนที่นี่นะครับก็จะเป็นส่วนที่เรารวบรวมผลงานที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อตั้งประมาณสักปี2548นะครับก็คือเป็นหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปนะครับที่เราพัฒนาขึ้นนะครับส่งไปสำรวจบริเวณขั้วโลกใต้นะครับซึ่ง ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับโดยสวทช.เป้าหมายสำคัญของหุ่นยนต์ก็คือนักวิจัยของไทยแล้วนะครับที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ส่งไปร่วมกับทีมวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะไปสำรวจในบริเวณคั่วโลกใต้เนี่ยนักวิจัยของเราเป็นนักวิจัยทางด้านชีวะทางทะเลหน้าที่ภารกิจหลักเลยของหุ่นยนต์ก็คือจะต้องถูกส่งลงไปดำน้ำใต้แผ่นน้ำแข็งก่อนที่ตัวนักวิจัยจะดำน้ำลงไปตัวหุ่นยนต์เองจะติดตั้งด้วยระบบถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือกล้องนะครับรวมไปจนถึงเรื่องของเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำเรื่องของอุณหภูมิความดันนะครับเรื่องของออกซิเจนต่างๆตรงนี้เองเนี่ยก็จะส่งข้อมูลภาพขึ้นมาให้ผู้บังคับก็คือนักวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวะทางทะเลเนี่ยจะได้ทราบว่าข้างล่างเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจที่เขามองหาไว้อยู่หรือเปล่ามีสิ่งอันตรายหรือว่าพื้นผิวข้างใต้เป็นอย่างไรรวมไปถึงการมองหาสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับณเวลานั้นต้องเรียนว่าในไอเดียของการพัฒนาหุ่นยนต์อันนี้เนี่ยเหมือนกับการที่เราส่งยานอวกาศหรือว่าหุ่นยนต์สำรวจเนี่ยไปนอกโลกนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะทดสอบทดลองในสภาพจริงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบดีไซน์และพัฒนาให้เป็นลักษณะที่มีความพิเศษก็คือใช้งานง่ายต้องเบาแล้วก็ทนกับสภาพอากาศที่ทรหดนะครับก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่ติดลบโดยที่ภายในตรงนี้ก็จะมีเรื่องของระบบควบคุมมีมอเตอร์อยู่3ตัวที่ขับเคลื่อนของตัวขับเคลื่อนแรงดันน้ำนะครับแล้วก็ใช้เป็นลักษณะโฟมอ่อนนะครับที่มาบรรจุอยู่ในถุงเพื่อจะบาลานซ์เรื่องของแรงลอยตัวกับแรงที่ตัวมันเองจะจมลงในน้ำจากนั้นก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปมาได้โดยการบังคับผ่านสายเคเบิลสามารถจะลงไปในน้ำลึกได้ถึง100เมตร
1: จะทำอย่างไรสังคมไทยถึงจะมีแรงขับเคลื่อนและให้ความสนใจในเรื่องของหุ่นยนต์มากขึ้นอาจารย์จักริดซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยได้มีส่วนร่วมผลักดันให้มีการแข่งขันเกี่ยวกับหุ่นยนต์ขึ้นมาซึ่งมีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์เตะฟุตบอลหุ่นยนต์บริการแต่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดสามารถคว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วนั่นก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยหรือ Rescue Robot ซึ่งคว้ารางวัลทั้งในประเทศและระดับโลกมาแล้วนับไม่ถ้วน
0: หุ่นยนต์กู้ภัยในขั้นต้นเราจะมีหุ่นยนต์อยู่2ประเภทนะครับประเภทที่1จะเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัตินะครับอันที่2นี่จะเป็นหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลนะครับหุ่นยนต์อัตโนมัติเนี่ยตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะมีระบบเซ็นเซอร์ระบบตรวจสอบต่างๆที่จะสามารถสร้างวิถีในการเคลื่อนที่ไปมานะครับในสภาพสนามที่ไม่รู้ล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ก็จะมีเซ็นเซอร์อย่างเช่นเป็นเรื่องของเจ้าตัวเลเซอร์สแกนเนอร์เซ็นเซอร์ซึ่งจะสร้างแผนที่ขึ้นมาในเวลาจริงนะครับก็คือพอเข้ามาในสภาพที่ไม่รู้เนี่ยจะสามารถสร้างขีดเส้นออกมาได้เลยว่าตรงไหนเป็นกำแพงตรงไหนเป็นทางเดินนะครับแล้วตัวหุ่นยนต์ก็จะมีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะบอกถึงได้ว่าเส้นทางไหนที่ควรจะเข้าไปนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบตรวจสอบเซ็นเซอร์ที่จะต้องตรวจวัดเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการหายใจเรื่องของเสียงเรียกตรงนี้ก็จะมีระบบตรวจสอบทั้งหมดในส่วนของหุ่นยนต์ที่เป็นควบคุมระยะไกลนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Trail Operation เนี่ยจะเน้นในเรื่องของสมรรถนะในการปีนป่ายที่เข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่สุดขั้วนะครับตัวที่เราจำลองสถานการณ์ก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยจะวิ่งไปในเส้นทางที่เป็นอุปสรรคนะครับเช่นทางลาดชันแล้วก็มีความลื่นนะครับแล้วก็จะวิ่งผ่านอุปสรรคแล้วเลี้ยวกลับขึ้นมาซึ่งเป็นอุปสรรค

0: ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบตรวจสอบเทสสมรรถนะหุ่นยนต์นะครับแล้วก็จะมาที่ตรงผู้เข้าร่ายจำลองของเรานะครับในหุ่นยนต์ของเราจริงๆสามารถจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่หลายความเร็วนะครับแตกต่างกันแล้วก็จะมีในส่วนแขนด้านหน้าที่มีติดกับสายพานเนี่ยที่จะเคลื่อนที่เปลี่ยนในรูปทรงต่างๆให้สัมผัสกับตัวอุปสรรคนะครับว่าจะเคลื่อนที่ปีนป่ายไปเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่อาจจะใกล้ที่บริเวณจะตรวจสอบผู้เคราะห์ร้ายนะครับหรือเหยื่อจำลองของเราเนี่ยอยู่ในรูปลักษณะอย่างไรก็จะมีแขนกลเนี่ยที่สามารถขยับซึ่งตรงปลายแขนกลเนี่ยจะมีกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์เรื่องของวัดอุณหภูมินะครับเรื่องการหายใจเมื่อตรวจสอบเสร็จในเวลาเดียวกันเนี่ยในระบบที่เต็มความสามารถเนี่ยตัวหุ่นยนต์จะสามารถที่จะสร้างแผนที่ซึ่งจะเป็นแผนที่ใช้ในการนำให้หน่วยกู้ภัยจริงนะครับจะเข้ามาเราสามารถจะรู้ได้ว่าเส้นทางที่ต้องเดินมาอย่างปลอดภัยเนี่ยมาได้อย่างไรสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์นะครับก็ในส่วนที่สำคัญก็คือการจะพัฒนาให้ได้หุ่นยนต์ขึ้นมา1ตัวเนี่ยต้องใช้ความรู้ความสามารถหลากหลายวิชานักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษากับเราอยู่เนี่ยมาจากหลากหลายพื้นฐานแบ็คกราวด์นะครับทั้งวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นนอกสาขาวิศวกรรมก็เถอะนะครับทั้งจากทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือแพทย์ก็เถอะทุกคนเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านความชำนาญเฉพาะด้านแต่เมื่อต้องมาร่วมกันทำงานที่การพัฒนาสร้างหุ่นยนต์คู่ภัยเนี่ยทุกคนจะได้มีโอกาสในการที่ลงมือจริงๆในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องปฏิบัติการที่เราพัฒนาวิจัยหุ่นยนต์คู่ภัยนะครับก็ในส่วนของเรานะครับก็จะมีการกิจกรรมอันหนึ่งที่สำคัญของแลบเรานะครับก็คือจะใช้ส่วนของนักศึกษาที่เข้ามาทำงานวิจัยแล้วก็เรียนในแลบของเราทั้งนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็จะเข้ามาทำงานวิจัยตรงนี้เพื่อเสริมสร้างเรื่องของทักษะทางการทำงานร่วมมือกันเป็นทีมนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีการแบ่งการทำงานอย่างชัดเจนครับ
1: ผมทำหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับทางกลทั้งหมดนะครับในเรื่องของโครงสร้างทั้งหมดฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์นะครับก็ว่าอุปกรณ์ไหนมีข้อชำรุดอะไรตรงไหนบ้างนะครับก็รวมถึงการซ่อมบำรุงด้วย
2: We are working with the mechanical assembly robot helping Voratit. He is designing and we are helping him for the mechanical system. Right now we are just assembling back, putting the parts back to the robot.To make it the finalize and run the robot, yes.
3: I work as making the electronics part. I'm making the circuit with the friends and making the hardware design, designing circuit and working on the circuit part. This typical making the electronics circuit part, and if there is some minor mistake, the whole thecomponents can go wrong and it can make the damage in during the competition time.
4: ทางผมก็จะทำทางด้านเป็นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไฟฟ้าที่ตัวหุ่นยนต์ครับควบคุมในส่วนของมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์แล้วก็ควบคุมตำแหน่งของแขนกล
5: สำหรับหน้าที่ของผมนะครับก็คือเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมนะครับก็คือจะสร้างโปรแกรมเพื่อติดต่อกับหุ่นยนต์นะครับสร้างโปรแกรมที่สามารถที่จะต่อจอยสติ๊กได้เพราะว่าเราใช้จอยสติ๊กเนี่ยเพื่อจะใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ออกแบบชุดคำสั่งที่ต้องส่งผ่านไวเลสว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ควบคุมระยะไกลเพื่อจะไปคอนโทรลหุ่นยนต์ได้
0: ในการลงมือตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้เขาได้มีการต้องแลกเปลี่ยนระหว่างความรู้ข้ามสาขากันเพื่อจะพัฒนาให้ได้เป้าหมายก็คือตัวหุ่นยนต์จริงนะครับการแข่งขันเนี่ยเป็นเหมือนกับกลอันนึงที่จะทำให้มีกำลังใจในการที่จะเข้าไปพัฒนาหุ่นยนต์มีความหวังว่าทำยังไงเราจะทำได้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดี
6: 3 1 Let's get started順調に前の方に進んでいくロボカップレスキュー G リーグ

やっぱりこのロボット60機あると、ちなみにお人形さんを見つけるとこのように。

0: จากการที่ทีมของเราได้ไปแข่งขันที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นที่สิงคโปร์เราได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายเหมือนเราได้ไปพบปะทีมต่างชาติทีมอื่นที่เขาอยู่อีกฟีโลกหนึ่งของเราเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆเขามีอีกจุดหนึ่งที่เด่นกว่าเราเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันว่าสิ่งนี้เราทำได้สิ่งนี้เขาทำไม่ได้แล้วเราก็กลับมาพัฒนาหุ่นยนต์ของเราก
1: ว่าจะมาเป็นหุ่นยนต์กู้ภัยที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับจริงๆมันผ่านวิธีการขั้นตอนการทำหุ่นยนต์อื่นๆมาก่อนหน้านั้นเยอะแยะมากมายเลยครับเราก็เห็นข้อผิดพลาดเห็นอะไรบางอย่างได้องค์ความรู้พวกนี้เยอะมากๆแล้วข้อที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องใจของคนที่จะสร้างหุ่นยนต์เพราะว่ามันต้องใช้พลังที่อยู่ในตัวเองของแต่ละคนเนี่ยดึงออกมาเยอะมากๆไม่งั้นมันก็ไม่เสร็จไม่งั้นมันก็ทำไม่ได้ทำหลายครั้งก็เฟลแล้วก็แต่เราต้องลุกขึ้นมาให้ได้ที่จะทำมันต
2: ่อคงจะดีไม่น้อยถ้าที่บ้านของเรามีหุ่นยนต์มาทำงานแทนภายในบ้านได้แต่มันกำลังเกิดขึ้นจริงหรอครับกับโรบอท at home หรือหุ่นยนต์บริการ
3: ตัวหุ่นยนต์บริการเองเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่เรียกได้ว่าอยู่ในความฝันของเราทุกคนนะครับที่จะมีหุ่นยนต์มาร่วมทำงานอยู่ในบ้านในอาคารในออฟฟิศของเราแล้วช่วยเหลือเราให้ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเรียบง่ายขึ้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ Fast Lab Assist Bot นะครับซึ่งก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการบริการช่วยเหลือสามารถใช้งานในบ้านหรือในออฟฟิศได้นะครับหุ่นยนต์นี้สามารถจะปรับเป็นโหมดที่ควบคุมจากระยะไกลก็ได้หรือว่าจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับโดยใช้สัญญาณการสั่งเป็นคำสั่งในการที่บอกให้ทำอะไรนะครับนอกจากที่จะมีไมโครโฟนในการที่จะสั่งโต้ตอบนะครับก็จะมีเรื่องของระบบกล้องภาพนะครับซึ่งจะแยกแยะสิ่งของต่างๆนะครับว่าอยู่ใกล้ไกลยังไงรวมไปถึงเรื่องของการจดจำระบบใบหน้าของเจ้าของหรือว่าผู้ที่ใช้บริการนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของแขนกลก็สามารถจะหยิบจับของนะครับได้สำหรับระบบขับเคลื่อนที่ของตัวหุ่นยนต์นะครับก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าซิงโครนัสจะมีล้อ4ล้อซึ่งเคลื่อนอิสระนะครับส่งผลให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยในเลี้ยวในวงแคบเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบเรื่องของการตรวจสอบสิ่งกีดขวางด้านหน้าของตัวเองนะครับถ้าวิ่งไปตามคำสั่งปกติแล้วพบว่ามีสิ่งกีดขวางก็จะมีการประมวลผลให้หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้นะครับโดยคำสั่งตอนนี้เรายังใช้ปฏิบัติการคำสั่งเป็นลักษณะคำสั่งภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการจดจำคำพูดนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าตัวหุ่นยนต์ตัวนี้จะทำงานอย่างไรได้ในสภาพจำลองของเราครับ
4: Get me some water please
3: ตอนนี้ตัวหุ่นยนต์ก็ได้รับคำสั่งนะครับจากผู้ใช้บริการนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำการเคลื่อนที่นะครับหุ่นยนต์กำลังเคลื่อนที่โต๊ะนะครับจริงๆแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของระบบความฉลาดที่แยกแยะวัตถุต่างๆได้โดยการจดจำ

0: ตัวคุณยศก็ตอนนี้ทำภารกิจโดยการหยิบขวดน้ำนะครับตามคำสั่งของผู้สั่งนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับแล้วก็นำขวดน้ำไปให้ผู้ที่ได้มีคำสั่งตอนนี้ตัวหุ่นยนต์เราก็จะเดินมานะครับแล้วก็เคลื่อนที่เข้ามาในจุดตรงที่ว่าผู้ที่ออกคำสั่งนะครับจะรับขวดน้ำ
1: ว้าว thank you
0: ตัวยนต์บริการเองเนี่ยเราก็พัฒนาเพิ่มเติมและกำลังจะต่อยอดต่อไปให้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถใช้ได้ในเชิงการแพทย์นะครับตรงนี้เองถ้าเรามีหุ่น

0: ยนต์นะครับตัวนี้ที่จะเข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุสามารถจะดูแลไม่ให้ผู้สูงอายุได้รับอันตรายนะครับในการที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับลูกหลานก็จะช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น
1: มาถึงหุ่นยนต์ชนิดสุดท้ายกับความหวังที่จะนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาสู่โลกของการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษานั่นก็คือหุ่นยนต์ทางการแพทย
0: ์สำหรับหุ่นยนต์ทางการแพทย์นะครับก็คือหุ่นยนต์ที่ใช้ช่วยแล้วก็ใช้ในการประยุกต์โดยเฉพาะเรื่องของทางการแพทย์ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักใหญ่ๆนะครับได้แก่หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดหุ่นยนต์ช่วยสำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยนะครับแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ใช้ในการบริการในโรงพยาบาลในความใฝ่ฝันของผมเนี่ยถ้าหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะมาช่วยเยียวยารักษาให้กับมนุษย์เรานะครับให้มีชีวิตที่ยืนยาวยิ่งมากขึ้นได้เนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญซึ่งตัวหุ่นยนต์ทางการแพทย์เองเนี่ยใช้สมรรถนะความสามารถเรื่องของความแม่นยำของตัวเองร่วมกับความฉลาดความเฉลียวของศัลยแพทย์ทำให้การทำงานร่วมกันเนี้ยเสริมสร้างแล้วก็ได้ประสิทธิภาพและผลงานที่ดีมากกว่าแต่ละตัวทำงานแยกกันเองครับต่อไปก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยผู้ป่วยในเชิงฟื้นฟูนะครับก็หุ่นยนต์ตัวนี้จะเรียกว่าเอ็กโซสเกเลตันนะครับซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยสำหรับผู้ป่วยที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุมากระดูกสันหลังส่วนล่างนะครับเสียหายทำให้ไม่สามารถขยับขาส่วนล่างนะครับเช่นหัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าจะใช้ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้นะครับนอกจากในการที่จะต้องนั่งอยู่ในรถเข็นตลอดเวลานะครับสำหรับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับณที่นี้ตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะเป็นโครงสร้างกระดูกภายนอกนะครับก็คือจะเป็นโลหะทางตับด้านนอกของขาผู้ป่วยนะครับโดยจะออกแบบมาให้รองรับกับผู้ป่วยเฉพาะในแต่ละคนในส่วนของตัวจับยึดนะครับแล้วก็ในตัวส่วนรับต่างๆตรงนี้นะครับก็จะทําออกแบบมาให้ฟิตพอดีของกับผู้ใช้ในแต่ละคนซึ่งก็จะเป็นลักษณะวัสดุเช่นเดียวกับที่ใช้ในงานประเภทกายอุปกรณ์จะมีข้อต่อที่บริเวณหัวเข่าข้อเท้านะครับถ้าตรงนี้เรามีการโปรแกรมให้สัมผัสกับการเดินในลักษณะของคนทั่วไปนะครับโดยจะมีเซ็นเซอร์ตรวจสอบว่าในขั้นตอนของการเดินเนี่ยสมบูรณ์หรือยังนะครับตัวควบคุมจะอยู่ทางด้านหลังในกระเป๋าจะมีเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็มีส่วนของตัวควบคุมซึ่งตอนนี้เราใช้เป็นคอมพิวเตอร์พกพานะครับตอนนี้ตัวแสดงผลเนี่ยบอกว่าในแต่ละข้อต่อเนี่ยมีการจะต้องโปรแกรมให้การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่หรือว่าการเคลื่อนที่เนี่ยมุมองศาจะแตกต่างกันอย่างไรตรงนี้ก็จะให้ตรงกับลักษณะการเดินของคนปกตินะครับสำหรับในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ที่ใช้เนี่ยจะมีปุ่มควบคุมเป็น emergency stop นะครับซึ่งสามารถที่จะหยุดถ้าเกิดเหตุใดๆที่ต้องการจะหยุดเช่นหยุดการเดินในส่วนของการควบคุมตรงนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะพัฒนาให้มีในโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นลุกนั่งนะครับหรือว่าจะขึ้นบันไดหรือว่าจะเป็นส่วนที่จะมีการเดินที่ความเร็วที่แตกต่างกันไปสำหรับ exoskeleton นอกเหนือจากจะทำให้ผู้ป่วยได้เดินได้นะครับสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจก็คือตัวผู้ป่วยเองสามารถที่จะได้เข้าไปพบปะผู้คนนะครับในสังคมได้อย่างใกล้เคียงกับชีวิตปกตินะครับซึ่งการดำเนินชีวิตตรงนั้นเนี่ยทำให้สภาพจิตใจของเขานะครับเป็นการฟื้นฟูขึ้นได้อย่างรวดเร็วสำหรับหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดในแนวคิดของเราก็คือแพทย์เนี่ยที่มีความชำนาญสูงเนี่ยอาจจะมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการที่จะต้องให้บริการกับผู้ป่วยโดยทั่วไปนะครับตรงนี้เองเราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ให้ทำงานร่วมกับแพทย์ได้ด้วยกันนะครับซึ่งบางส่วนที่หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ดีกว่าแพทย์เช่นเรื่องของการลดความเออร์เรอร์หรือว่าความผิดพลาดนะครับก็หุ่นยนต์จะรับหน้าที่ตรงนั้นไปในส่วนที่แพทย์สามารถจะตัดสินใจได้แล้วก็เรียนรู้จากการทำงานร่วมกันกับหุ่นยนต์ซึ่งถอดแบบมาจากผู้ที่มีประสบการณ์

ความชำนาญสูงเนี่ยหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดก็จะทำงานประกอบได้ด้วยนะครับเราพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับและอยู่ในสภาพจำลองที่เป็นห้องผ่าตัดจำลองของทางศูนย์เรานะครับก็ในส่วนของหุ่นยนต์ผ่าตัดตรงนี้จะเน้นในเรื่องการผ่าตัดที่เรียกว่าสอดกล้องนะครับซึ่งตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะจับตัวอุปกรณ์ไว้สามารถจะช่วยถืออุปกรณ์ถามว่าตรงนี้ทำเพื่ออะไรนะครับก็คือในกรณีที่ในการผ่าตัดลักษณะแบบนี้นะครับจะต้องใช้บุคลากรหลายคนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการผ่าตัดเนี่ยมีหลายชิ้นนะครับจะเห็นได้ว่าในการเคลื่อนไหวเนี่ยจะอิงอยู่กับจุดที่เป็นจุดที่เราทำการผ่าตัดเป็นช่องแผลเล็กนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดความเสียหายของเนื้อเยื่อมากนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยกลไกของมันจะเป็นการควบคุมด้วยตัวกลไกเองว่าไม่ให้มีการเคลื่อนที่พ้นไปจากจุดตำแหน่งที่เป็นแผลเปิดนะครับประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าตัวอุปกรณ์ในการผ่าตัดแบบนี้นะครับเรามีความจำเป็นเรื่องของการที่จะต้องทำฆ่าเชื้อนะครับและรวมไปถึงในระหว่างการผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่บ่อยครั้งนะครับก็จะมีการสามารถที่จะถอดอุปกรณ์ออกมาได้นะโดยที่แพทย์สามารถทำงานได้อย่างสะดวกนะครับคราวนี้ในลักษณะของการขับเคลื่อนนะครับหุ่นยนต์เนี่ยสามารถจะมีส่วนร่วมของการขับเคลื่อนเข้ามาช่วยในการที่ให้แพทย์เนี่ยทำงานในส่วนที่บริเวณที่ต้องการให้แม่นยำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราใช้ระบบขับเคลื่อนที่เรียกว่าเป็นระบบขับเคลื่อนผ่านสายส่งกำลังนะครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษที่ทางทีมงานของเราได้พัฒนาขึ้นมานะครับก็จะมีตัวส่งกำลังไปทางด้านหลังแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนก็คือขับเคลื่อนหุ่นยนต์อยู่ทางด้านหลังตัวหุ่นยนต์เราพัฒนาต่อยอดไปก็คือสามารถที่จะมีระบบควบคุมระยะไกลบางครั้งเนี่ยศัลยแพทย์ที่มีความสามารถชำนาญเฉพาะทางเนี่ยอาจจะอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งเช่นอยู่ในกรุงเทพแล้วเรามีหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยอยู่ในที่ที่ห่างไกลนะครับแล้วก็มีแพทย์ประจำสถานพยาบาลนั้นอยู่แต่ก็สามารถที่จะช่วยตรงบริเวณที่คนไข้อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันกับผู้ที่เป็นศัลยแพทย์เชี่ยวชาญนะครับที่อยู่ระยะไกลกับศัลยแพทย์ที่อยู่ตรงบริเวณที่ห้องผ่าตัดจริงๆนะครับตรงนี้ก็อยู่ในช่วงการพัฒนาเรื่องการเชื่อมต่อนะครับการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดนะครับสิ่งที่จำเป็นสำคัญที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยถัดไปเรื่องของการทำงานร่วมกับแพทย์เราเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้แพทย์ก็จะทำให้การรักษาบำบัดผู้ป่วยเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับผมหุ่นยนต์เป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงของชีวิตผมและเป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงบุคคลรอบข้างและสังคมที่ผมได้ส่งผลกระทบผ่านวิชาการหุ่นยนต์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เริ่มจากจุดเล็กๆก็คือฝันตั้งแต่เป็นเด็กเยาว์วัยจนเติบใหญ่จนปัจจุบันผมสามารถจะมีศักยภาพในการผลักดันให้มีผลกระทบในระดับชาติผมขอให้ทุกคนตามความฝันของตัวเองความเปลี่ยนแปลงที่ดีจะเกิดขึ้นสำหรับทุกๆคน

0: ขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนายนี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
4: พวกเราเสียใจนะ
1: DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาว

0: มร่างกายเพื่อป้องกันมันจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
3: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟระเบิด
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
3: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้การจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

จากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

การนำปลาใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะโดยส่วนมากแล้วค่ะคนที่ซื้อปลามาจากตลาดค่ะมาถึงปั๊บก็เทใส่ตู้ปลาได้เลยแต่จริงๆแล้วการที่เอาปลาเทลงจากถุงเลยโดยที่ไม่ทำการปรับอุณหภูมิเลยมันอาจจะทำให้ปลาเกิดภาวะของการช็อกได้นะคะเนื่องจากว่าปลาเนี่ยค่ะเป็นสัตว์เลือดเย็นดังนั้นนะคะสิ่งที่ถูกต้องคือเอาถุงลอยน้ำก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ปลาปรับอุณหภูมิอย่างน้อยเนี่ยค่ะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีนะคะเมื่อปรับสภาพหรือว่าปรับอุณหภูมิของน้ำได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการเปิดปากถุงแบบนี้นะคะแต่เรายังไม่เทปลาลงไปนะคะแล้วก็ให้น้องปลาลอยอยู่ในถุงนี้ค่ะอย่างน้อยค่ะก็ประมาณ 5-10 นาทีนะคะถ้าเรามีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะวัดอุณหภูมิของน้ำได้โดยที่วัดอุณหภูมิของน้ำนอกถุงได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะลองวัดอุณหภูมิของน้ำในถุงดูนะคะแต่ถ้าในกรณีของที่บ้านไม่มีเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ใช้อุปกรณ์ของเราเองค่ะหลังฝ่ามือค่ะโดยที่จุ่มลงไปแบบนี้เลยนะคะเย็นประมาณไหนแล้วก็ค่อยจุ่มลงในถุงถ้าอุณหภูมิเท่ากันสิ่งที่จะทำต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการวักน้ำค่ะใส่ในถุงแบบนี้นะคะให้ปลาได้คุ้นเคยกับสภาพน้ำใหม่ที่เขาจะอยู่ป้องกันไม่ให้ปลาเขาเกิดภาวะของการช็อกน้ำหรือความเครียดถึงจะมีการปล่อยปลาได้ระหว่างที่เราลอยถุงเนี่ยค่ะให้สังเกตดูตัวปลาด้วยนะคะว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างเวลาที่เราจะปล่อยปลาไม่แนะนำนะคะว่าจะให้ยกถุงขึ้นมาแล้วก็เทพรวดลงไปในน้ำนั่นหมายความว่าไอสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ต้นไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยดังนั้นปกติแล้วเวลาปล่อยปลาเนี่ยคุณจะต้องให้ถุงอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ปล่อยปลาแบบนี้นะคะค่อยๆปล่อยให้น้องเขาว่ายออกมาเองยิ่งถ้าเราทำให้น้องปลานุ่มนวลเท่าไหร่จะทำให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายสบายแล้วก็ไม่เครียดนะคะหลังจากที่เราปล่อยปลาไปแล้วบางคนจะนิยมใช้ในเรื่องของการเติมสารเคมีหรือว่าเติมยาเข้าไปเพื่อจะทำให้ปลาไม่ป่วยปลาไม่เครียดแต่จริงๆแล้วอะค่ะหมอว่าสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากปล่อยปลาไปแล้วคือการใช้เกลือเป็นเกลือสมุนแบบนี้นะคะมันก็คือเกลือธรรมชาตินั่นเองจะนิยมใส่ประมาณ1กิโลต่อน้ำประมาณ1,000ลิตรนะคะเกลือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลเพิ่มแร่ธาตุให้กับตัวปลาค่ะได้แต่เกลือที่ใช้อยู่ตามบ้านอย่างเช่นพวกเกลือที่เติมไอโอดีนนะคะอันนั้นหมอไม่แนะนำนะคะการที่มีปริมาณไอโอดีนมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเป็นพิษอะค่ะเกิดขึ้นกับตัวปลาได้ดังนั้นใช้แค่เกลือสมุนแบบนี้ธรรมดาก็เพียงพอแล้วอะแล้วปกติเวลาที่เราใส่เกลือหรือว่าใส่ยาลงไปในตู้ปลาวิธีการที่ถูกต้องในการเทเกลือลงไปอะค่ะควรจะต้องใช้วิธีการนี้นะคะหาภาชนะที่เป็นขันเป็นถ้วยอะไรก็ได้นะคะใส่น้ำที่อยู่ในตู้ปลาหลังจากนั้นใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็คนให้เกลือละลายก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ทำให้ปลาไปอมเกลือได้อาจจะทำให้เกิดการเบิร์นได้ในกรณีที่เป็นเกลือเข้มข้นสูงอะค่ะอันนี้คือเกลือที่ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เวลาที่เราเทเกลือเราจะไม่เทพรวดเดียวลงไปหมดเลยเราจะต้องเทให้มันกระจายทั่วบ่อแบบนี้นะคะทำไมเราถึงเทพรวดเดียวลงไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเทพรวดเดียวลงไปแล้วณตำแหน่งนั้นเนี่ยมันมีปลาอยู่ปลาจะได้รับความเข้มข้นของเกลือหรือว่าสารเคมีหรือว่ายาที่อยู่ในนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะบางตัวอาจจะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของหลอดไฟค่ะในตู้ปลาเองเนี่ยค่ะหลอดไฟมีความสำคัญมากแสงไฟเนี่ยค่ะจะช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงของพืชที่อยู่ในน้ำได้นะคะหรือแม้กระทั่งตัวปลาเองแสงไฟก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับฮอร์โมนสมดุลให้กับตัวปลาด้วยนะคะและวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: อนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆเป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไมโทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: กาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่าที่มีขาสั้นและเชื่องช้าการหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
3: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไมโทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
4: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
2: คำตอบคือข้อ1ครับกระต่ายวิ่งนำ

0: เต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
1: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆ ดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆ คิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ 2. กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: คำตอบคือข้อ 2 ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
1: ถูกต้องจ้ะแม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่พอความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
2: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
1: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyer period to the Ratana Kosin era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่เลย
2: ชอบมากเลย
4: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
5: แกะสลัก
3: แกะสลัก
5: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อร่อย
5: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
6: Cheers
2: เหมือนลาบ
3: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
5: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
5: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
7: อย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues.

0: But few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite. At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
1: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
2: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
1: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
4: It's so good.
3: Yeah.
5: Nice. Incredible.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
4: right,
3: be eating, right? You'll be eating like 10 chilies.
0: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
6: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
6: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
3: Thai Delicious
6: บ๊ายบาย
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณเชอรี่ปฐมพรหานชานชัยผมพิษจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณจันทราสุขสัจธรรมครับ
0: ประชาชนจากทั่วประเทศค่ะต่างหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนจากทั่วประเทศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยประชาชนที่เดินทางมาต่างบอกว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเนื่องจากพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมากมายโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากการแจกของช่วยเหลือน้ำท่วมการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในกรมราชทัณฑ์และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
2: เสียใจมากๆเลยค่ะท่านเป็นผู้ให้เป็นเพื่อนพึ่งพายามยากทางภาคใต้น้ำท่วมหนักท่านยังไปเลยไปโดยท่านไม่ได้เสวยอาหารเลยตอนเช้าท่านวิ่งวิ่งวิ่งน้ำท่วมข้างบ้านนะน้ำท่วมบ้านท่านวิ่งท่านก็ยังค่ะท่านก็ยังค่ะสู้ๆนะคะวิ่งวิ่งเร็วทหารอีกทหารติดตามมาเป็นท่านตัวพอมีอะไรอ่ะท่านจะถึงก่อนค่ะถึงก่อนคนในพื้นที่อีกนี่พูดเป็นเรื่องจริงเลยค่ะแล้วก็ทหารที่วิ่งตามแกนะยังตามท่านไปทันเลยเอาข้าวไปให้เพื่อนผู้บายญาตินะไปตั้งโรงครัวเป็นจุดเป็นจุดเพื่อให้ชาวบ้านทานกันแล้วชาวบ้านอพยพมาอยู่ข้างบนน้ำท่วมหนักนะท่านไปตั้งโรงครัวเพิ่มให้อีกค่ะท่านคนน่ารักมากเสียใจมากมากเลยค
3: ่
2: ะ
3: ไม่เสียใจมากเลยอยากมาถวายพระองค์ท่านตั้งแต่วันนั้นเลยอ่ะอยากมามากเพราะว่าพระองค์อยู่แล้วพระองค์ทำอะไรได้เยอะมากเลยค่ะช่วยประชาชนอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างเลย
0: ทั้งนี้นะคะทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3ค่ะเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสีดำสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้นโดยทางสำนักพระราชวังได้มีการจัดระเบียบและคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเคร่งครัดและมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยแจกจ่ายน้ำดื่มรวมถึงดูแลเรื่องของการปฐมพยาบาลตลอดเส้นทางด้วย
1: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงพลเอกกานาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและมีพระราชหฤทัยห่วงใยพระราชทานความช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวมาโดยตลอดรวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับบุตรทหารผ่านศึกภายใต้การดูแลขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาส่ง งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างอนาคตที่มั่นคงแก่บุตรของผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติและนับเป็นพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีพระเมตตาและพระทัยห่วงใยทหารผ่านศึกและครอบครัวถือเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่ผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติตราบจนปัจจุบัน
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาตามรอยพระวิริยะอุตสาหะด้านการศึกษาศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอาคารห้องสมุดณศูนย์การเรียนรู้ชั้น1มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งนิทรรศการค่ะได้รวบรวมพระรูปและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่พระองค์ทรงศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบเมื่อปีการศึกษา2540อาทิเอกสารการสมัครเข้าศึกษาเอกสารด้านการศึกษาพระรูปเมื่อครั้งทรงเป็นนักศึกษาและพระรูปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตลอดจนเอกสารสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยเก็บรักษาไว้อย่างต่อเนื่องกว่า30ปีที่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการศึกษาและความผูกพันระหว่างพระองค์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สิ่งที่พระราชทานแบบอย่างกับพวกเราคือการที่เรียนเต็มเวลาที่หนึ่งถ้าคนเราขยันสักอย่างนะก็เรียนคู่ขนานกันที่เป็นระบบการเรียนการสอนทางไกลที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้ได้ถ้าเรียนกฎหมายที่ธรรมศาสตร์ถ้าก็เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่นี่นะท่านใช้เวลาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยนี่3ปีครึ่งวันที่ผมเห็นแรกเราวันที่เห็นเอกสารที่นี่คราวแรกนะผมน้ำตาซึมนะเพราะเหตุว่าผมนึกถึงท่านว่าท่านขยันเหลือเกินท่านไม่ได้ใช้เวลาว่างให้เปล่าประโยชน์และทรงเห็นว่าการเรียน2อย่างขนานกันไปเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านสุดท้ายท่านเรียนจบมาด้วยคะแนนยอดเยี่ยมจากเราได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมีเหรียญทองมีเข็มตรีสอนทองคำซึ่งนำตัวอย่างมาแสดงไว้ที่นี่
0: ท่านี้ค่ะทางมสท.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกได้ตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมถึงวันที่18กันยายน2569ซึ่งตรงกับวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมจัดพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัยภายในงานนิทรรศการด้วย
1: กองทัพอากาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่บริเวณพระมหาธาตุณพระเมธนีดลณพระพลภูมิสิริซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ครับพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทำบุญใหญ่ในโครงการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่บริเวณพระมหาธาตุณพระเมธนีดลณพระพลภูมิสิริที่กองทัพอากาศได้ร่วมกับประชาชนชาวไทยจัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างปูชนียสถานและปูชนียวัตถุสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้ผู้เยี่ยมชมได้สักการะบูชาและศึกษาเรียนรู้หลักธรรมอีกทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและเป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริหรือจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น กองทัพอากาศเปิดช่องทางรับบริจาคโดยสแกน QR เพื่อบริจาคผ่านระบบ e-donation ของธนาคารทหารไทยธนชาติหรือ TTB หรือธนาคารกรุงไทยหรือ KTB หรือสแกน QR เข้ากลุ่ม LINE พระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3เพื่อส่งสลิปหลักฐานการบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยอัตโนมัติทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหารายได้โครงการพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3หรือกรมการเงินทหาร

0: ฐานอากาศหมายเลขโทรศัพท์025342295หรือ025341076และสำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะได้รับเหรียญที่ระลึกเพื่อนำไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: ตอนนี้ราคาพลังงานโลกก็ยังผันผวนนะคะเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังไม่ยุติค่ะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งดูแลราคาน้ำมันนะคะเพื่อที่จะลดภาระของประชาชนก็มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงพลังงานไปพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนค่ะและต่อมาในช่วงกลางดึกวานนี้ก็มีมตินะคะปรับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงอย่างดีเซลค่ะปรับลดลง2.56 บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันเบนซินทุกชนิดลดลง2.50 บาทต่อลิตรค่ะ
2: อย่างวันนี้ตอนเช้าเราก็ได้ผมก็ได้สั่งการในที่ประชุมรัฐมนตรีให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดำเนินการลดค่าน้ำมันให้ได้เหตุผลนะครับก็คือประชาชนทั่วไปได้รับทราบมาแล้วว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความนิ่งแล้วนะครับแล้วก็ลงมาเป็นลำดับผมก็แค่บอกกับเขาในฐานะผู้บริหารว่าตอนขึ้นก็ไปขอประชาชนขึ้นนั้นเมื่อลงไม่ต้องไปขอประชาชนลงให้เขาเลยลงทันทีแล้วลงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ค่อยๆลงนะครับนึกถึงค่าครองชีพนึกถึงค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆของพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการด้วยเป็นหลัก
1: ภายหลังมีข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีนะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกปง.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.เป็นการเร่งด่วนค่ะเพื่อพิจารณาแนวทางปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันให้เกิดผลโดยเร็วที่ประชุมก็เห็นตรงกันนะคะว่าราคาน้ำมันภายในประเทศควรสะท้อนต้นทุนน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงและประชาชนไม่ควรต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบในตลาดโลกได้ปรับลดลงแล้วทำให้เมื่อคืนนี้ค่ะในช่วงเวลาประมาณ 19:12 น.กปน.ก็มีมติเป็นเอกฉันท์นะคะให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศครั้งใหญ่ครอบคลุมทั้งระบบค่ะอย่างกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลงราคา2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดปรับลดลงราคา2.51 บาทต่อลิตรและหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับลดลงนะคะก็ทำให้บรรยากาศตามสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดยะลาเรียกได้ว่าเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะประชาชนก็ทยอยนำรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะมาเข้าคิวรอรับบริการกันอย่างต่อเนื่องสำหรับราคาน้ำมันในพื้นที่จังหวัดยะลาหลังการปรับลดลงนะคะก็พบว่าราคาดีเซลเนี่ยจะอยู่ที่ลิตรละประมาณ35.44 บาทต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ลิตรละ35.44 บาทส่วนแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่ลิตรละ35.07 บาท E20 อยู่ที่ลิตรละ30.44 บาทค่ะนายพงศกรแก้วเขียวชาวยะลาก็บอกนะคะว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ราคาน้ำมันเนี่ยปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่องจนทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มคลี่คลายการปรับลดลงในราคาระดับนี้ก็สามารถที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างดีทำให้เงินหมุนเวียนในกระเป๋าของพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนเพิ่มเติมด้วยค่ะ
3: ตอนนี้ถ้าเกิดน้ำมันลงเหมือนเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วก็จะลดค่าของชีพให้ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นครับค่าของชีพก็จะลดลงครับอย่าให้น้ำมันลงเหลือประมาณสักลิตร20หรือว่า25บาทก็จะช่วยประชาชนได้เยอะเลยครับก็ดีใจครับสถานการณ์ก็คลี่คลายกว่าเดิมก็ทำให้การใช้ชีวิตดีขึ้นครับราคาข้าวของก็อยากให้ลดลงครับก็จะเป็นผลดีของแก่ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าใช่ครับ
0: มาติดตามความคืบหน้าคดีลูกเรือของสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดนะครับขณะนี้คดีอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียครับซึ่งทางต้นสังกัดอย่างบริษัทการบินไทยยืนยันว่าไม่กระทบต่อสายการบินในการเดินทางเส้นทางดังกล่าวนะครับความคืบหน้าสำคัญก็คือวันนี้ทีมข่าวเราได้ภาพนิ่งหลักฐานใหม่ครับเป็นหลักฐานที่โรสผู้ว่าจ้างพูดคุยกับมินาแอร์สาวแอร์โฮสเตสซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการสอบสวนคดีนี้ครับ

0: ไปดูแชทที่ว่านี้นะครับทีละหน้าเลยหน้าที่1พูดคุยกันช่วงเช้าของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาฝั่งโรสพิมพ์บอกว่าขอเลขบัญชีค่ะที่อยู่คืนนี้คงโอนไม่ทันแล้วน่าจะโอนให้พรุ่งนี้ได้ไหมจากนั้นฝั่งมินาก็คือแอร์โฮสเตสพิมพ์บอกว่าส่งจากไหนนะคะคิดที่กิโลละ400บาทเป็น 3,600 บาทลดให้เป็น 3,400 บาทโอนมัดจำมาก่อน 1,700 บาทได้แล้วฝั่งโรสก็พิมพ์บอกว่าราคาครึ่งหนึ่งเท่าไหร่9กิโลกรัมส่งจากอยุธยามินาก็พิมพ์ชื่อคอนโดของเจ้าตัวซึ่งเป็นที่อยู่ปลายทางที่ย่านบางนาพร้อมกับพิมพ์ระบุไปว่าไม่รีบนะคะค่อยส่งมาก็ได้ไม่ไกลกันน่าจะใช้เวลาไม่เกิน 3-4 วันค่อยโอนตอนส่งได้เลยมาที่แชทหน้าที่2ครับทั้ง2พูดคุยกันวันที่7มิถุนายนเหมือนกันแต่จากเมื่อกี้ช่วงเช้ามาเป็นช่วง 16:39 นฝั่งโรสได้ส่งสลิปการโอนเงิน7มิถุนาเวลา 15:30 จำนวน 1,700 บาทเป็นเงินมัดจำของฝากฮิ้วให้กับมินาแล้วมินาก็พิมพ์ตอบว่าได้เลยค่ะพอมีรูปของฝากฮิ้วไหม
1: ค่ะส่วนแชทที่3ก็พูดคุยในวันเดียวกันก็คือ7มิถุนายนแต่ว่าช่วงเย็นค่ะ 17:43 นาทีค่ะโรสเนี่ยก็ส่งรูปถุงช้างนะคะซึ่งพักอยู่ในห่อพลาสติกค่ะส่งให้มินาดูพร้อมกับพิมพ์บอกว่ามินาว่าแบบนี้ค่ะแกะดูได้พับได้แล้วก็ยัดใส่สุญญากาศได้ตามสะดวกหิ้วเลยนะคะแล้วก็แชทหน้าสุดท้ายพูดคุยกันในวันที่24มิถุนายนช่วงเวลา 15:41 นาทีค่ะเป็นวันเดียวกับที่มินาขึ้นเครื่องบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังประเทศออสเตรเลียไปทำหน้าที่ลูกเรือบนเครื่องนะคะโดยทางโรสเนี่ยผู้ว่าจ้างส่งสลิปโอนเงินให้กับมินาถูกโอนในวันที่24มิถุนายนช่วงเวลาประมาณ 15:30 นาทีจำนวนเงินคือ 1,700 บาทเป็นเงินมัดจำนะคะทางมินาก็พิมพ์ถามอีกฝ่ายว่ามีเฟซหมายถึง Facebook อ่ะจริงไหมเพราะว่ามันเป็นลักษณะของเพจอวตารนะคะในส่วนของรถโลสนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งสองได้พูดคุยกันก่อนที่มินาจะหิ้วกระเป๋าสัมภาระออกจากห้องพักที่คอนโดย่านบางนาแล้วก็มุ่งหน้าไปที่สนามบินสุวรรณภูมินั่นเองค่ะ
0: ในส่วนต้นสังกัดของมินานะครับนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีลูกเรือของสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มนะครับว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัยของบริษัทและอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียโดยข้อมูลของคดีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงยังไม่สามารถสรุปผลได้พร้อมย้ำครับว่าการบินไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียและไม่ได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศออสเตรเลียเนื่องจากเป็นอำนาจการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ประเทศต้นทางในส่วนการดำเนินการทางวินัยนั้นการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดวินัยของบริษัทอย่างชัดเจนจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบโดยไม่มีข้อยกเว้นทุกกรณีและเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรจึงไม่กระทบกับความเชื่อมั่นของผู้โดยสารครับ
1: ยังอยู่กันที่เรื่องของคดียาเสพติดนะคะทีมข่าวเฉพาะกิจ NBT ค่ะลงพื้นที่ที่เกาะพะงันพร้อมเจ้าหน้าที่ปปส.นะคะเพื่อตรวจการลักลอบใช้ยาเสพติดในพื้นที่เนื่องจากว่าเป็นวันจัดกิจกรรม Half Moon ค่ะหรือว่าวันพระจันทร์ครึ่งดวงนะคะในขณะที่ตำรวจเนี่ยตรวจค้นอยู่ที่บริเวณท่าเรือเกาะพะงันก็มีรถขนส่งสินค้าของร้านสะดวกซื้อค่ะขับขึ้นมาบนเกาะนะคะและทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เห็นท่าทีต้องสงสัยผิดสังเกตก็เลยขอเข้าไปตรวจสอบก็ไปพบยาเสพติดบรรจุอยู่ในถุงซิปล็อกภายในซองบุหรี่ค่ะก็เป็นชายอายุ41ปีนะคะที่มีท่าทีที่ลุกลี้ลุกลนค่ะเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจค้นภายในรถแล้วก็ไปพบสังเกตที่ซองบุหรี่เนื่องจากว่ามีถุงซิปล็อกสีขาวยัดอยู่ภายในดึงออกมาก็พบว่าเป็นเกล็ดสีขาวบรรจุอยู่นะคะคาดว่าน่าจะเป็นไอซ์แต่ว่าเจ้าตัวไม่ยอมรับสารภาพอ้างบอกว่าเป็นของผู้โดยสารที่ขอติดรถมาด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ปักใจเชื่อค่ะทำการตรวจค้นเพิ่มเติมไปพบอุปกรณ์การเสพจึงยอมจำนนต่อหลักฐานแล้วก็ยอมรับสารภาพบอกว่าตนเองเสพยาเสพติดจึงควบคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.พะงันค่ะเรื่องนี้นะคะนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยนะคะว่าการตั้งจุดตรวจและการเรียกตรวจค้นจะมีการพิจารณาจากข้อมูลข่าวสารและการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลต้องสงสัยค่ะเนื่องจากไม่สามารถตรวจค้นได้ทุกคันหรือว่าทุกคนเจ้าหน้าที่จึงต้องอาศัยการพิจารณาจากบุคลิกท่าทางและก็พฤติกรรมที่ผิดปกติอย่างเช่นการหลบเลี่ยงสายตาหรือว่ามีพิรุธโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพ พติดเข้าสู่พื้นที่เกาะพะงันค่ะ
2: ว่าทางคลองแล้วก็ทางตำรวจท้องที่เนี่ยเขาก็มีการประชุมร่วมกันแล้วก็มีการบอกถึงเรื่องของมีทั้งการข่าวแล้วก็มีกล้องตรวจและลักษณะของการที่คนกระทำความผิดนะการเรียกค้นเนี่ยคนก็จะเลือกที่จะเลือกดูบุคลิกลักษณะของคนขับเอ่ยก็ดีหรือว่าการล็อกแรกการไม่สบตามันก็จะสามารถที่จะตอบได้ว่าเราจะเรียกเขาตรวจค้นอย่างไรคงไม่ได้ทุกคันนะคะแต่ว่าเราพยายามทำให้เต็มที่ให้มากที่สุดเพื่อจะป้องกันไม่ให้ทางเกาะพะงันเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีของเราแล้วก็จะมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในเกาะก็ถือว่าเขาก็รักษาพื้นที่ของตัวเองเป็นอย่างดีค่ะ
1: ทางนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจค้นในช่วงเวลากลางวันซึ่งเป็นช่วงที่เรือโดยสารเดินทางเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมากถือว่าเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะที่บริเวณด่านตรวจและท่าเรือค่ะซึ่งก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้าสู่เกาะและตรวจอีกครั้งก็คือในช่วงเวลากลางคืนที่นักท่องเที่ยวออกมาท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ
0: ขณะเดียวกันหลายจังหวัดก็เดินหน้าเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะครับมีการผนึกกำลังร่วมกันกับหลายภาคส่วนในการเดินหน้าป้องกันปราบปรามแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังครับเริ่มต้นที่จังหวัดสงขลานะครับนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมระดมพลปล่อยแถว Operation 90 Days ผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อประกาศความพร้อมในการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้าป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองตำรวจทหารสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงในอำเภอทั้ง16อำเภอเข้าร่วมเปิดปฏิบัติการโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลาจะขับเคลื่อน Operation 90 Days ผ่าน3แผนปฏิบัติการหลักคือการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดการผนึกกำลังปราบปรามยาเสพติดและการผลักดันการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดในพื้นที่ส่วนนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยการปล่อยแถวครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นของทุกหน่วยงานในการร่วมกันป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังผ่านการบูรณาการกำลังพลและทรัพยากรเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด
1: วันนี้มีการประชุมนัดแรกนะคะสำหรับที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งมฤสีทาข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: รบหลวงมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่

0: ถึงตอนที่2ของ Green Product ค่ะเรามาย้ำกันอีกครั้งว่าแท้จริงแล้ว Green Product นั้นคืออะไร Green Product หรือผลิตภัณฑ์สีเขียวหมายถึงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยมีแนวคิดและกระบวนการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การออกแบบขั้นตอนการผลิตการขนส่งการใช้งานตลอดจนการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์ที่หมดสภาพการใช้งานซึ่ง Green Product หรือผลิตภัณฑ์สีเขียวจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
1: ตอนนี้เราอยู่ในโซนโคโร่คาเฟ่กับโคโร่มาร์เก็ตนะครับก็จะเป็นโซนที่
0: เป
1: ็
0: นสวรรค์
1: ของแขกทุกท่านที่เดินทางเข้ามาที่นี่นะครับก็ถามว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเราพยายามทำโซนนี้ให้เป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกกันว่าพวกผมเนี่ยเรามีความเชื่อที่ว่าถ้าเกิดวัตถุดิบดีนะครับเชฟอาจจะไม่ต้องเก่งมากก็ได้อาหารก็อร่อยแล้วเหมือนเนื้อบริสุทธิ์สกะครับแต่ว่าถ้าเกิดวัตถุดิบดีแล้วเชฟขั้นเทพด้วยก็จะเหมือนเสือติดปีกก็จะบอกว่าพวกเราแบบค่อนข้างโชคดีที่ได้เพื่อของพวกเราครับที่เป็นเชฟทีมชาติไทยเอาฝีมือเขาเนี่ยมารังสรรค์วัตถุดิบต่างๆที่เราทำแบบที่นี่ให้กลายเป็นอาหารแล้วก็เมนูทั้งหมดของโคโร่คาเฟ่
0: อย่างตอนนี้เรามีเมนูอยู่ตรงหน้าวันนี้พี่พอจะทำอะไรให้กินนะคะวันนี้
1: โชว์ให้ดูนี้เป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อของทางร้านแบบของเรานะครับชื่อสลัดเมลอนเซซามีนะครับ
0: สลัดเมลอนเซซามี

0: ซึ่งตัวน้ำสลัดเองเนี่ยเราทำมาจากคูมิเมลอนเป็นเมลอนผิวสีทองที่เราเข้าไปดูกันในโรงเรียนเมื่อแบบสักครู่นี
1: ้ในโค้ดเฮาส์
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ
0: ทำมาจากเมลอนนะครับแล้วก็วันนี้เขาตูจะลองทำเองไหม
1: ไอ้พี่พอช่วยบอกละกันช่วยกันทำละกัน
0: ช่วยกันทำนะครับวันนี้เตรียมอุปกรณ์ไปให้อย่างง่ายที่สุดแล้ว
1: ค่ะ
0: ลองเริ่มจากขั้นเบสิกก่อนเลย
1: ก็คือ
0: นะครับลองคว้าเมลอนกันดูไหม
1: คว้าเมลอน
0: ค่อยๆลงไปให้ลึกนะครับลึกๆเลยครับรับรองไม่เจ็บแน่นอน
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ไม
1: ่
0: ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ลองอีกทีครับไม่เป็นไร
1: สมมติว่าได้เราไปแปะไว้
0: ว่าได้แปะไว้ก่อน
1: ใกล้เคียง
0: ระวังเม็ดตรงส่วนที่เป็นเม็ดนึงครับลองลึกมาจากนอกเข้าไหนก็ได้
1: อันนี้ค่ะ
0: ใช่ครับใกล้แล้วครับอีกนิดเดียว
1: นิดเดียว
0: นั้นโอเคใช้ได้ครับ
1: ยากจัง
0: มันเป็นเชฟที่นี่เลยไหมครับกำลังขาด
1: เชฟใช่ไหมคะ
0: โอเคทีนี้เรามาลอง
1: แล้วเริ่มจากการคว้านเนลอนออกมาเป็นแบบว่าชิ้นกลมๆ
0: เป็นชิ้นกลมๆซึ่งหน้าตาหลังจากคว้านเสร็จที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะเป็นครึ่งวงกลมแบบนี
1: ้อ๋อเป็นครึ่งวงกลมโอเคงั้นเรา
0: เริ่มทำเลยครับขั้นที่หนึ่งเขาดูต้องอันนี้คือน้ำสลัดที่ทำจากโคมิเมลอนนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: เขาดูต้องราดน้ำสลัดก่อนเชิญครับ
1: ราดหมดเลยไหม
0: ราดชั่วหมดราดให้หมดเลยครับโอเคครับ
1: ก็จะมีเนื้ออยู
0: ่มีเนื้ออยู่ด้วยครับจะมีอัลมอนด์อยู่ข้างใน
1: อ๋อมีอัลมอนด์อยู
0: ่แล้วหอมไหมครับ
1: น่ากินจังเลย
0: โอเคราดน้ำสลัดแล้วขั้นที่สองนะครับจะเรียงประกอบด้วยโยชิเมลอนนะครับทั้งหมด4ลูก
1: 4ลูก
0: แตงโมจากฮอลแลนด์ทั้งหมด4ลูก
1: นะครับ
0: แล้วก็สุดท้ายโทมี่เมลอนทั้งหมด5ลูก
1: โอเค
0: นี่4ครับ
1: 445
0: 445ครับผม
1: เรียงด้วยความสวยงามใช่ไหมคะ
0: ลองเรียงสลับกันดูนะครับ
1: ส
0: ี่
1: ล
0: ู
1: ก
0: โอเคต่อไปเป็นแตงโมฟันแลนด์ครับสนุกไหมครับ
1: มากก็ดูเหมือนสนุกอยู่คนเดียว
0: ไม่เป็นไรครับผมเราเป็นไกด์
1: เป็นไกด์อันนี้4ลูกใช่ไหมคะ
0: 4ลูกแล้ว
1: นี่ต้อง4อันนี้5 4งง
0: อันนี้ตัวอันนี้5ลูกครับขาดอีก3
1: อันนี้5 1อันนี้1
0: อีกอย่างละหนึ่งครับ
1: อีกอย่างละหนึ่ง
0: ใช่แล้ว
2: วางไปเลย
1: อันนี้สีแดง
0: โอเค
1: โอเค
0: เรียบร้อยขั้นถัดไปนะครับขั้นที่3เราก็จะมีการแต่งท็อปปิ้งนิดนึง
1: แต่งท็อปปิ้ง
0: เราเริ่มจากการโรยเมล็ดอัลมอนด์ก่อนลองดูเลยครับโรยท็อปปิ้งกาดสวยๆเหมือนในร้านอาหาร8ดาวทั่วๆครับแต่ถ้าจะให้สวยงามต้องอย่าให้กระจายจนเกินจะกระจุกอยู่ตรงกลางแล้วมันจะดูเป็นท็อปปิ้งสวยงาม
1: ต้องกระจายต้องอยู่ตรงกลาง
0: เน้นตรงกลางหนักๆมันจะสวยงามหน่อยโอเคครับแล้วก็สุดท้ายนี้เป็นต้นอ่อนทานตะวัน

0: อ๋อต้องอ่านทันตอน
1: แล้วก็วางเรียงไว้ข้างบนได้เลยทั้ง3ต้นได้เลยครับโอเค
0: เสร็จแล้ว
1: จะได้เป็นหน้าตัดใกล้เคียงครับถือว่าใช้ได้
0: ถือว่าใกล้เคียงแต่รสชาติต้องอร่อยแน่นอนเพราะว่าม
1: ัน
0: มีขนมปัง
1: แล้วก็สุดท้ายนะครับขั้นสุดท้ายเป็นขนมปังที่อันนี้ขนมปังที่ร้านเราอบขึ้นมาเองนะครับ
0: อบเอง
1: ใช่ครับก็ขนมปังนี้เนี่ยเผื่อกรณีคุณทานเสร็จปุ๊บหมดปุ๊บยังเหลือซอสอยู่แล้วยังไม่ฟินพอแล้วก็จะมีอันนี้วางท็อปปิ้งไว้ให้ข้างๆเรียบร้อย
0: แล้วก็เสร็จแล้วค่ะฝีมือเข้าตัวเองจะได้
1: สลัดเมลอนเซซามี่ครับ
0: สลัดเมลอนเซซามี่ก็เสร็จแล้วนะคะสลัดเมลอนเซซามี
1: ่ใช่ครับ
0: อันนี้คุณผู้ชมทางบ้านก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะคะเนี้ยก็ลองเปลี่ยนแบบน้ำสลัดเป็นน้ำสลัดที่แบบท่านชอบนะคะอาจจะผสมอัลมอนด์ลงไปแล้วก็เลือกวัตถุดิบที่คุณภาพดีนะคะแบบผลไม้ที่ชอบแล้วก็มาตกแต่งอย่างนี
1: ้ก
0: ็นำไปประยุกต์นะเป็นสลัดแบบน่ารักน่ารักได้
1: ใช่คร
0: ับและถึงเวลาสำคัญแล้วค่ะ
1: ลองชิม
0: ถูกต้อง
1: ทีนี้ชอบอะไรก่อนเลยครับ
0: ชอบนี่อยากกินอันนี้ก่อน
1: ให้ผมแนะนำนะครับผมอยากแนะนำเป็นตัวสีเขียวก่อน
0: สีเขียวเพราะว่ามันคือ
1: โทมิเมลอนครับ
0: โทมิเมลอนแล้วก็ต้องมีน้ำสลัดด้วย
1: หลับตาด้วยครับเวลาทานแล้วค่อยๆกัดนะครับเป็นไงบ้างครับรสชาติ
0: ดีมากเลยอ่ะอร่อย
1: คราวนี้ลองต่อด้วยตัวแตงโมไหมครับ
0: มีความหอมของ
1: จะมีความหอมของนี่ใช่ครับส่วนอันนี้เทสที่2ผมจะให้ทานตัวแตงโมว่าม
0: ัน
1: จ
0: ะฉ่ำ
1: ใช่ครับแล้วค่อยปิดด้วยตัวโยชิเมลอนครับ
0: น
1: ี่ซอสเยอะเลยครับ
0: ซอสเยอะด้วย
1: โอเค
0: โอเคต้องหลับตากิน
1: หลับตาด้วยครับแล้วค่อยๆกัดนะครับจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็สุดท้ายคือตัวโยชิเมลอนโอเคเป็นไงบ้างครับ
0: อันนี้จะกรอบกว่า
1: ใช่ครับ
0: เขียวใช่ไหมคะ
1: สีส้มเราจะเน้นความกรอบครับตัว texture ของเขาครับจะกรอบแล้วก็แน่นกว่าสีเขียวจะออกไปทางฉ่ำ
0: อร่อยมากเลยค่ะวัตถุดิบที่ดีนี่คือทำให้อาหารอร่อยจริง
1: พวกรสชาติที่เหลือนี่มันเป็นแค่ตัวปรุงแต่งเสริมจากวัตถุดิบที่ดีเท่านั้นครับ
0: พอกัดลงไปแล้วจะรู้เลยว่าแบบเมลอนนี่แบบฉ่ำมาก
1: ส่วนประกอบที่ดีมันไม่ควรจะเข้าไปขัดกับความสวยงามแล้วความอร่อยของตัวผลไม้เองแบบโดยเนื้อแท้
0: แล้วถ้าเกิดว่าอย่างคุณผู้ชมมาแล้วก็มาชิมเมนูที่คาเฟ่แล้วอยากซื้อกลับบ้านอย่างเงี้ยคะ
1: ซื้อกลับบ้านก็ในบริเวณเดียวกันของโคโรคาเฟ่นะครับแล้วก็จะมีโคโรมาร์เก็ตนะครับซึ่งในโคโรมาร์เก็ตเนี่ยจะมีสินค้าแบ่งออกเป็น2ประเภทไว้วางจำหน่ายด้วยนะครับก็กลุ่มแรกเป็นกลุ่มพวกผักและผลไม้สดเราก็จะมีทั้งผักสลัด9อย่างที่เราปลูกที่ฟาร์มของเรามีเมลอนนะครับหลายสายพันธุ์นะครับมีโทมิเมลอนโยชิเมลอนมีมันม่วงญี่ปุ่นด้วย
0: มีมันม่วงญี่ปุ่นด้วย
1: มีถั่วแระญี่ปุ่นด้วย
0: ค่ะและอย่างน้ำสลัดแบบนี้
1: ก็จะมีจำหน่ายกลุ่มนึงนะครับจะเป็นกลุ่มที่ผมเรียกว่าเป็นกลุ่มพวกแปรรูป
0: เรียกว่าถ้าเกิดว่ามาชิมในคาเฟ่เราชอบก็สามารถจะซื้อกลับ
1: บ
0: ้
1: าน
0: ไปได้ด้วย
1: ซึ่งของทุกอย่างเป็นโฮมเมดหมดแล้วก็เมนูทุกอย่างเป็นเมนูสุขภาพหมด
0: สำหรับคนรักสุขภาพนะคะแล้วก็ชอบกรีนโปรดักต์นี้มาที่นี่เรียกว่า
1: เฮลตี้ไฟเดย์คร
0: ับ เฮลตี้ไฟเดย์เหมาะมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือ3โซนที่ผ่านไปที่พรแนะนำนะคะก็ขอบคุณพี่พรมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่โคโรการ์เด้น
1: โคโรการ์เด้นกับโคโรมี
0: จะมีพี่พีทรออยู่แล้วใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โคโรการ์เด้นกันเลยค่ะ

0: ี้เราก็มาอยู่กันที่โคโรการ์เด้นแล้ว
1: ใช่ครับวันนี้เป็นกิจกรรมกวนฮาร์เวสต์ในโซนโคโรการ์เด้นนะฮะ
2: ค่ะนี่มีห้อยของมาด้วย
1: ใช่ครับเราจะไปปลูกผักกันนะครับผักพวกนี้เราจะให้ทุกคนรู้ว่าเกษตรกรเขาเหนื่อยยังไงนะครับเราทุกต้นที่คนมาปลูกกับเราเนี่ยเราจะบริจาคให้กับน้องๆที่เขาได้โอกาสด้วยแล้วก็ใช้หมุนเวียนในฟาร์มด้วยจะได้เข้าใจว่าความรีไซเคิลของต้นไม้เองก็มีเหมือนกันนะฮะ
2: ได้ลงมือทำเองจริงๆด้วย
1: ก็จะลงมือต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็จะมีอุปกรณ์
2: เปลี่ยนชุดก็คือเราต้องใส่เอี๊ยมแบบนี้
1: ถูกต้องครับ
2: แล้วก็มีอุปกรณ์แบบนี้มาให้
1: ใช่ตะกร้าเนี่ยก็จะมีนะฮะเราจะมีซ่อม
2: มีซ่อม
1: ให้นะครับเราจะมีพั่วให้ด้วยนะครับก็คือเพื่อให้คนทดลองว่าปลูกจริงๆเป็นยังไง
2: และในนี้ก็จะมีต้นกล้ามา
1: ใช่นี่ฮะต้นกล้า
2: ต้นกล้านี่ต้นอะไรเหรอคะ
1: อันนี้ต้นคอสครับ
2: อันนี้ก็มีคู่มือ
1: ว่าวิธีสเต็ปของเขาเป็นยังไงบ้าง1 2 3 4 5เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทํายังไง
2: โอเค
1: พอแต่พอเราปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อคุณรู้จักให้นะเราก็จะให้ฉลอมเป็นงานตอบแทนเขา
2: จะได้
1: เราก็จะมีเก็บมะเขือเทศพันธุ์ฮอลแลนด์กัน
2: อันนี้ก็คือเก็บเท่าฉลอมนี้แล้วกลับบ้านเลย
1: ใช่ครับไปเลยครับเชิญเลยครับ

0: ก่อนนะครับพรวนดินเพื่ออะไรเหมือนให้ที่อยู่บ้านเขาใหม่ให้เขามีอากาศหายใจสบายๆคล่อง
1: ต้องเริ่มจากพรวนดิน
0: ใช่เราจะดูจากตัวนี้ก่อนว่าไซส์เขาอยู่มาเท่านี้เราจะพรวนดินให้เป็นพื้นที่โล่งๆได้ให้กับเขาได้นะฮะมาลองดูกัน
1: อันนี้คือเราต้องพรวนก่อน
0: พรวนก่อนเนี่ยฮะเนี่ยฮะใช่โอเคได้ครับคราวนี้เราก็จะดุยมือเลยนะ
1: เอามือเลย
0: ได้เลยคราวนี้เราก็จะแบกเขานิดนึงนะคร
1: ับ
0: ให้เขาได้เท่ากับบ้านของเขาครับวิธีการนะฮะการที่เราต้นก้าวออกคือเราจะเอา2นิ้วเนี่ยนะฮะขึ้นมาจนโคนต้นเขานะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราพลิกเขาออกมา
1: พลิกอย่างนี
0: ้เห็นไหมฮะถ้าทำถูกจะออกเป็นอย่างนี
1: ้ทำไม่ถูก
0: โอเคเราขยับเขานิดนึงนิดนึงผมช่วยเขาไม่ออกจากบ้านเขามากเลย
1: ทำไมเขาไม่อยากอยู่กับปูเลยได้แล้ว
0: ตอนนี้เราก็จะเอาเขาวางลงนะครับในหลุมตรงนี้

0: คตอนนี้เราก็ปลูกเสร็จแล้วนะครับที่นี่สำคัญอย่างนึงคือเราให้ต้นไม้ต้นเนี่ยเราไม่มีระบบทุกคนคนงานทุกคนห้ามเรียกต้นไม้ว่ามันเด็ดขาด
1: เมื่อกี้เห็นพี่พลอยก็บอกเหมือนกันว่าเป็นกฎเหล็กห้ามเรียกว่ามันเด็ดขาดแต่ว่าต้องมีชื่อไหมคะ
0: ก็คือถูกต้องครับใช่แล้วเวลาเรียกต้นไม้เนี่ยคนงานจะเรียกว่า
1: เขาน
0: ะครับเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่เขาตอบแทนให้กับเราคืนกลับมาด้วยเพราะนั้นสิ่งนี้สำคัญมากก็คือทุกคนที่มาเนี่ยตั้งชื่อให้กับเขา
1: อ๋อตั้งชื่อ
0: นี่เห็นไหม
1: ในตะกร้ามี
0: ใช่ฮะจะมีจิกให้แล้วก็มีป้ายช
1: ื่อ
0: มาทำอะไรอนาคตนิดนึงอันนี้ให้นึกเลยว่าอยากตั้งชื่อว่าอะไรดี
1: ก็จะให้ชื่อว่าอิมมูน
0: โอเค
1: จริงๆมาจากแอมมูนเพราะว่าชื่อของเขาตูนจริงๆอ่ะแปลว่าพระจันทร์แปลว่าเขาก็จะเป็นตัวแทนของเขาตูนเหมือนกัน
0: เป็นอิมมูนโอเคงั้นผมก็ชื่อสันแล้วกันพระอาทิตย์เนาะ
1: โอเค

0: มีต้นมูลกับต้นซันอยู่ข้างๆกันน่ารัก
1: อันนี้เป็นครั้งแรกที่ปลูกต้นไม้แล้วก็รู้สึกว่าผูกพันกับเขา
0: ใช่เพราะว่าเขาก็มีชื่อเราเหมือนเป็นตัวแทนของเราอยู
1: ่แต่ส่งต่อความรู้สึกนี้ให้กับเด็กๆทุกคนที่มาด้วยนะครับให้เขาเห็นมุมมองของเกษตรรูปแบบใหม่นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจไว้เราต้นไม้ทุกต้นพวกนี้เราจะเอาไปบริจาคให้กับน้องๆที่เขาขาดที่ผมบอกไว้เบื้องต้น
0: ก็คือพอถึงที่แบบพอเก็บเกี่ยวได้เราก็จะเก็บเกี่ยวไปแล้วก็ไปมอบให้กับน้องๆที่แบบเขาได้โอกาส
1: ใช่ต้นสลัดเนี่ยเรายินดีให้เขาไปเลยคือเราไม่ได้เก็บเงินเขาเพราะว่านี่เป็นความตั้งใจอยู่แล้วเพราะว่าคนที่มาต้องรู้จักให้แล้วก็แบ่งปันจริงๆด้วยนะครับเป็นแพลตฟอร์มตรงนี้ให้เขาน
0: ี่ก็คือเหมือนมาเป็นผู้ฝึกการเป็นผู้ให้จริงๆเลย
1: ใช่เลยครับใช่เลยครับเราก็ตรงนี้ส่วนหนึ่งก็จะเข้าไปใช้ในโซนของคาเฟ่ด้วย
0: ก็เหมือนเราได้กินผักที่
1: เราปลูกเองใช่ฮะบางคนก็จะกลับมาต้นที่เราปลูกเป็นยังไงบ้างไปเดินหาอยู
0: ่ใช่เดี๋ยวเขาตูก็จะมาตามหาต้นของเขาตู
1: ใช่ตอนนี้พอคุณรู้จักที่จะให้แล้วต้องการสอนให้คนรู้จักที่จะแบ่งปันคนอื่นเราก็จะได้รับนะครับอยู่ขึ้นมาเลย
0: แดนชะลอมของเรา
1: ครับชะลอมพวกนี้เนี่ยผมจะพาไปดูว่าเราจะทำอะไรกับชะลอมตัวนี้ดีไหม
0: โอเค
1: โอเค
0: ป่ะพร้อมแล้วไปเลย
1: โอเคครับ
2: จริงๆการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องของการใช้น้ำคำนึงถึงเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินได้นะครับการใช้น้ำเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้น้ำกับพืชตามที่พืชต้องการคือไม่ให้มากจนเกินไปเพราะว่าถ้าให้มากจนเกินไปน้ำส่วนเกินก็จะซึมลงสู่ดินในชั้นที่ลึกลงไปข้างล่างนะครับแต่ถ้าให้น้อยเกินไปก็อาจจะกระทบกับพืชที่ปลูกเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการคิดคำนวณระบบการให้น้ำที่พอดีสำหรับพืชส่วนดินเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการปรับปรุงบำรุงดินเพราะว่าเราปลูกพืชไปพืชดูดซึมธาตุอาหารจากดินไปใช้ถ้าอาหารจากดินก็จะลดน้อยลงดินก็จะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกระบวนการปรับปรุงบำรุงดินมีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นะครับเพื่อทำให้ระบบนิเวศของดินเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้อย่างคงที่แล้วก็สูงดังเช่นที่เป็นอยู่ไปเรื่อยๆนะครับ

0: มาแบบว่าเด็ดกลับไปเองเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือทั้งหมดของโคโรการ์เด้น
1: ใช
0: ่ไหมคะ
1: ซึ่งมะเขือเทศที่เราปลูกเนี่ยเป็นพันธุ์จากฮอลแลนด์นะฮะเป็นคลาสตัวเชอร์รี่คือคลาสเชอร์รี่เป็นคลาสท็อปของมะเขือเทศเล็กนะครับก็เป็นตัวที่ปกติแล้วจะแพงกว่าในตัวราชินีที่เรากินกันเนี่ย10 เท่าเลยแต่ตรงนี้เนี่ยเขาก็สามารถมาเก็บเองจากต้นแล้วก็มาสัมผัสกับมันแล้วก็ซื้อในราคาที่ถูกก็ได
0: ้ว้าวเรียกว่าแบบคุ้มมากๆถ้าเกิดว่ามาที่โคโรการ์เด้นแล้วเดี๋ยวก็จะมีโซนสุดท้ายที่เราจะไปดูกันค่ะก็คือโซนของ
1: โคโรมี
0: โคโรมีโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันที่โคโรมีเลยดีกว่าค่ะ
1: โอเคครับ
0: โอเคพร้อมแล้ว
1: มาเลยครับเพื่อนนั่งเลยนะฮะ
0: อ
1: ันนี้เราก็จะมาตกแต่ง
0: ต้นไม้
1: ใช่ฮะก็เนี่ยเรามีฐานให้น้องๆเขาเล่นด้วยเลยว่าเขาชอบอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะทำมันให้เหมือนเป็นแบบให้เป็นน้ำเป็นหินอะไรเงี้ยนะครับมีสัตว์ไปอยู่คือให้ได้บรรยากาศแล้วแต่ทุกคนเจียนาการของแต่ละคนเลยนะครับ
0: แล้วแต่ว่าเราชอบอะไร
1: แต่ว่าเราชอบอะไรเลย
0: ทั้งหมดนี้คือเราก็เล่นได้หมด
1: ใช่ครับเนี่ยอย่างเอาช้อนมาเราสามารถกดได้กดเขาลงไปกดเขาลงไปแบบนี้ก็ได้นี่ก็จะเป็นน้ำแล้วใช่ไหมฮะ
0: ก็คือเหมือนจะเป็นแหล่งเป็นแอ่งให้เขา
1: แอ่งให้เขาเป็นน้ำใช่ลองดูไหมฮะลองเติมน้ำให้เขาหน่อยไหม
0: โอเคเขาต้องเอาสีน้ำเงินอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็ค่อยๆโรย
1: เขาได้เลยใช่ไหมฮะ
0: โอเคแล้วก็ต้องมีหินด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนี่ต้องใช้ความใจเย็นนิดหน่อย
0: แล้วก็ค่อยๆหย่อนลงไป
1: ค่อยๆหย่อนลงไปแล้วก็กดเขานิดนึงก็ได้ให้เขาไปอยู่ในนี่ฮะให้เป็นหลุมเข้าไปค่อยๆวาง
0: ก็ต้องวาง
1: ใช่พอวางเขาแต่ว่าชอบยังไง
0: โอ้ยากเหมือนกันนะนี
1: ่ผมก็อยู่นาน2 ชั่วโมง
0: 2 ชั่วโมง
1: นั่งทำไป
0: น้องเขาจะทำให้เสร็จภายใน15 นาทีแล้วต้องให้พี่พีชช่วยแล้วค่ะ
1: ทำ
0: เขื่อนกันคนละฝั่ง
1: ทำเขื่อนคนละฝั่งนึงนะคนละฝั่งความจริงแล้วก่อนที่จะนั่นเนี่ยเราสามารถกดเพิ่มได้
0: ต้องกดลงไปก่อน
1: กดลงไปนิดนึงนะฮะเอาสั่นก็ได้ครับกดลงไปนะฮะ
0: มันจะได้เป็นร่องให้มี
1: ร่องให้มีหินลงไปได้ใช่
0: แล
1: ้วก็คือ แล้วเราก็ตักหินค่อยๆโรยไปที่มันต้องใช้ความใจเย็นที่สุดความใจเย็นตรงนี้คือเห็นหลานๆเล่นแล้วเขาเอาทรายไปโรยต้นไม
0: ้เอาทรายไป
1: ควรสาธารณะเราก็เลย
0: ก็คือเริ่มจากไอเดียตรงนั้นก่อน
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยมาทำ
1: แค่เห็นนั่งเล่นอยู่กับบรรดาที่ไปจากสวนรถไฟก็เลยมาน่าสนใจดีก็เห็นมีทรายหลายสี
0: โอเค
1: คราวนี้ตัวอะไรจะอยู่ตรงน้ำดีเราจะให้หมูนอนริมน้ำหรือจะให้กระต่าย
0: มีหมูไปแช่อย่างไรนะ
1: แต่ก่อนที่นั่นมันมีนี่ฮะมีเราจะเสียบตัวเอากระต่ายก็ได้กระต่ายก็น่าจะนั่นเลยเอากระต่ายน
0: ั
1: ่นดีครับผมทำให้เป็นเสียบเข้าไปอย่างนี้เนี่ยฮะแล้วก็เลือกปักได้เลย
0: โอเค
1: ปักได้เลยว่าจะให้เขา
0: จะไปปักตรง
1: หรือยืนริมน้ำก็ได้ยืนริมน้ำจะยืนฝั่งนี้ก็ได้ให้เทอมอีกนิดนึงก็ได้ครับ
0: นี่ค่ะอ
1: ย่างเงี้ยครับก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะว่าเขาจะหันเข้ามาทางน้ำก็ได้เนี่ยครับเขาว่าจะมารอกินน้ำอยู
0: ่ใช่ไหมฮะเรียบร้อยแล้ว
1: เป็นยังบ้างฮะ
0: สนุกมากชอบมากเลยอ่ะถูกใจทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยโอเค
1: แต่มันต้องไม่รู้แบบว่าบางคนจะเล่นแบบมันจะสวยต้องเอากลับไปต้องระวังนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะแบบมันดูล่วงง่ายแบบมันก็ทำให้เราเหมือนเป็นคนที่ต้องหัดรู้จักทนุถนอมแล้วก็ใส่ใจกับของรอบตัวมากขึ้นเพราะว่าคนเราอย่างนี้ก็แบบอะไรก็แพ็คแบบกลับเดินทางกันง่ายๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นคนแบบใจเย็นทำอะไรก็ต้องใส่ใจจริงๆที่นี่ไม่ใช่แค่ฟาร์มจริงๆค่ะที่ตั้งแต่พี่พลอยกับพี่พีพูดแต่แรกที่มันไม่ใช่แค่ฟาร์มแต่มันคือการสร้างแรงบันดาลใจวันนี้เข้าตูก็เหมือนได้แรงบันดาลใจได้มารีเฟรชตัวเอง
1: จริงนะ
0: จริงๆวันนี้รู้สึกว่าเหมือนเราได้พลังงานดีๆกลับไปเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะ
1: เลยยินดีมากๆเลย
0: ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวไว้ต้องพาครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณอาม่ามาเที่ยวด้วย
0: เดี๋ยวพามาเที่ยวด้วย
1: ได้เลยครับ
2: จากที่เราคุยกันมาในวันนี้ก็จะเห็นได้แล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือว่า Green Product เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำหน้าที่แบบเดียวกันนะครับแล้วก็มีการคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเองนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับดังนั้นก่อนจะเลือกซื้อสินค้าในครั้งต่อไปเนี่ยนะครับอย่าลืมสังเกตฉลาก หรือว่าเครื่องหมายที่แสดงถึงการเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวนะครับเพราะว่าสินค้านั้นคือสินค้าที่มีส่วนในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมนะ

0: ก็เก็บกันมาเต็มฉลอมเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่แล้วครับ
0: เรียกว่าถ้าเกิดว่ามาที่โคโรการ์เด้นนี่คือได้ตั้งแต่เป็นคนปลูกนะคะเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนของว่ากว่าที่เราจะได้แบบของที่เรามากินเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็สามารถเอาผักนี้ไปให้กับเด็กๆที่ได้โอกาสต่อด้วยเรียกว่าเป็นแบบไอเดียที่ดีมากหลังจากที่ได้เป็นผู้ให้แล้วก็นี่ได้เป็นผู้รับด้วย รับด้วยตัวเองเลย

0: ครับแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อตัวเราเองครับ
1: วันนี้สนุกมากเลยนะคะที่เราได้มาเที่ยวที่คอรฟิลค่ะเป็นฟาร์มออร์แกนิกน้องใหม่รูปแบบใหม่เลยที่ทำให้เราเนี่ยเห็นภาพของคำว่ากรีนโปรดักต์ได้ชัดขึ้นเพราะตอนเช้าเนี่ยเราไปคุยกับอาจารย์พัทราวุฒิมาแล้วว่ากรีนโปรดักต์เนี่ยมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของเรายังไงและที่นี่ก็เป็นที่ที่ทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพของกรีนโปรดักต์แล้วก็การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีมากขึ้นค่ะและเมื่อเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีแน่นอนว่ามันย่อมส่งผลให้เรามีสุขภาพที่ดีไปด้วยวันนี้คุณอาจจะเริ่มง่ายๆจากการประหยัดพลังงานของเราประหยัดจากสิ่งที่เรากินเข้าไปทานอาหารให้หมดแล้วก็รู้จักประหยัดการใช้น้ำใช้พลังงานภายในบ้านของคุณก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นและเมื่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณดีสุขภาพคุณก็จะดีไปด้วยค่ะและนี่ก็คือสิ่งดีๆจากรายการ Healthy Five Day ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ประโยชน์การยืดเส้นโดยมีคนช่วยแบบ passive stretching เนี่ย
3: uh-huh.
2: คืออะไรพี่
3: โดยปกติถ้าเกิดเราทำเองบางครั้งข้อจำกัดของเรื่องของสุขภาพเราความสามารถของเราอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้ามันมีตัวช่วยมีคนมีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยมันจะทำให้เราทำได้ดีขึ้น
2: อ๋อแสดงว่ามันสามารถเพิ่มมุมในการยืดมากขึ้น
3: ใช่

0: นิดนึงอีกนิดนึง
1: ทำอะไรคุณลุงบ๊วย
0: เอ้ย
1: ทำอะไร
0: อะไรนะครับพี่
1: ฮะทำอะไรเนี่ย
0: เดี๋ยว
1: ฮะ
0: มันยืดเส้นอยู่พี่ตึงอยู
1: ่โอ้ยเดี๋ยวพี่ช่วย
0: โอ้ย
1: โอมเพียง
0: เฮ้ยไอ้เดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยว
1: หายใจเข้าลึกโอ้ยแค่นี้ก็ต้องทำตัวแข็งด้วย
0: โอ้ยตัวมันแข็งอยู่แล้วไม่ต้องทำตัวสั่นเล่นเหม็นเยอะไปหน่อยโอ้ยฮู
1: ้เดี๋ยว
0: โอ้ยมันยืดได้มากขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: ทำไมพี่ต้นช่วยมันยืดได้มากขึ้นนะ
1: มันก็เป็นเรื่องของวิธีการยืดอีกหนึ่งวิธี
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: ไม่สุดยอดเลยงั้นเราเอาความรู้เรื่องยืดเนี้ยมาบอกคุณผู้ชมไหม
1: ได้
0: เอาสวัสดีคุณผู้ชมก่อน
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday โอ้โหวันนี
1: ้
0: เอาเฉพาะการยืดเหยียดเลยปัญหามันคือว่าการเรายืดเส้นน้อยเนี่ยมันจะไม่เห็นผลภายในวัน2วัน
1: ใช่มันต้องให้ต่อ
0: มันสะสมมาเป็นเดือนๆเป็นปีๆพอมากเข้าเรื่อยความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเราน้อยลงพอความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเราน้อยลงปุ๊บศักยภาพของเราก็น้อยลงบาดเจ็บได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยผมนี่เป็นผลเลย
1: ใช่
0: พี่เมื่อกี้พี่ต้นมาช่วยผมเรียกว่าเป็นการยืดเหยียดแบบไหนนะครับ
1: อันนี้เป็นลักษณะของมีตัวช่วยหรือว่าอีกอันก็คือเรื่องของพาสซีฟ stretching
0: เฮ้ยการยืดมันมีแบ่งแบบนี้ด้วยครับ
1: เฮ้ยมี
0: มันมีแบบไหนบ้างครับ
1: โดยปกติเนี่ยมันจะมีเป็นการทำอยู่กับที่กับการเคลื่อนที่ใช่ไหมในการไออยู่กับที่เนี่ยมันยังแบ่งแยกอีกว่
0: าการเคลื่อนที่กับอย่างเงี้ยยืดเส้นอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช่ถ้าอยู่กับที่อยู่กับที่ทุกคนก็เราเห็นอยู่แล้วใช่ไหม
0: ค้
1: างไว้กับอีกอันก็คือไอในเรื่องการที่อยู่กับที่เนี่ยมันมีสองอย่างก็คือเป็นลักษณะของทำด้วยตัวเองบ๊วยสามารถทำด้วยตนเองนะ
0: เมื่อกี้ที่ผมทำเองเรียกว่าแอคทีฟไหม
1: แอคทีฟ
0: ทำด้วยตัวเองแอคทีฟ stretching
1: ใช่แล้วกับอีกอันนึงถ้าเกิดทำแล้วมันทำไม่ค่อยได้อาจจะต้องหาสิ่งช่วย
0: มีแรงจากภายนอกเข้ามา
1: ช่วยหรือแม้กระทั่งเป็นคนช่วยก็ได้อุปกรณ์ช่วยก็ได้
0: เป็นเพื่อนช่วยได้อุปกรณ์ช่วยได้
1: ได้
0: เรียกว่าแพสซีฟ
1: ใช่

0: ประโยชน์ของการยืดเส้นโดยมีคนช่วยแบบ passive stretching เนี่ยคืออะไรพี่
1: โดยปกติถ้าเกิดเราทำเองบางครั้งด้วยข้อจำกัดของเรื่องของสุขภาพเราความสามารถของเราเราอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้ามันมีตัวช่วยมีคนมีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยมันจะทำให้เราทำได้ดีขึ้น
0: อ๋อแสดงว่ามันสามารถเพิ่มมุมในการยืดมากขึ้น
1: ใช่
0: ปัญหาที่เราเคยมันตึงปุ๊บมันสามารถยืดได้มากขึ้น
1: มันลงไม่ได้แล้ว
0: ทั้งที่ถ้าผมยืดเองเนี่ยผมจะเจ็บแล้วผมขี้เกียจแล้ว
1: แล้วก็โดยธรรมชาติของคนอ่ะพอเรายืดนิดนึงพอเริ่มตึงปุ๊บ
0: มันแค่นั้นพอมันชักกลับแล้ว
1: ใช่
0: คุณผู้ชมจะได้ประโยชน์แน่ครับสำหรับการยืดเส้นครับแล้วก็พร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นอาสาสมัครที่กล้ามใหญ่หน้าตาดีอยากยืดเส้นโดยการมีคนช่วยแต่ไม่กล้ากลัวอะไรบางอย่างไปพบกับน้องเขาเลยครับมาแล้วครับอาสาสมัครของเราสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับก็คือเนปนั่นเอง

0: ครับผม
1: เป็นนักกอล์ฟด้วย
0: ใช่ครับ
1: หุ่นดีมากดูเป็นแบบ
0: ไม่ขนาดนั้นครับ
1: ถ้าเป็นนักกอล์ฟนี่ถ้าไม่บอกเป็นนักกอล์ฟผมนึกว่าเป็นนักรักบี้นะนึกว่าเป็นน้องรุ่นน้องโรงเรียนนะเนี่ยหุ่นประมาณนั้นเลยน้องเซฟเองเป็นคนที่ให้ความสนใจในเรื่องของการยืดเส้นพอสมควรหรือว่าการสเตรชชิ่งพอสมควรเพราะกอล์ฟกีฬากอล์ฟมันต้องบิดตลอดใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: การที่เราสามารถยืดเส้นได้ดีอ่ะมันดีกับวงสวิงเราอย่างไรครับ
0: มันก็ช่วยพวกสร้างสปีดแล้วก็สร้างมุมได้มากขึ้น
1: เลยขอดูวงหน่อยขอดูวงหน่อยโชว์วงหน่อย
0: ก็คือก็ขึ้นบิดแล้วก็ลงเนี่ยครับ
1: เฮ้ยตัวใหญ่ๆเขาวันเราจะคิดว่าตัวใหญ่เขาจะติดนะพี่เคยเป็นพี่เคยไปซ้อมกอล์ฟเนี้ยแล้วพอไม่เล่นเพราะอะไรหรือว่ามองไม่เห็นลูกพอจอดปุ๊บเนี่ยให้ลูกหายให้ลูกหายไหลบางหมดเลยอ่ะมันมองไม่เห็นลูกอ่ะต้องใส่จิตสำนึกเอาแล้วก็ฟื้นแล้วก็ไปอย่างเงี้ยแต่เห็นบอกว่าน้องเซฟกลัวในเรื่องของการยืดเส้น
0: ใช่ครับ
1: กลัวคนมาช่วย
0: ใช่ฮะ
1: กลัวไงครับ
0: คือพอดีว่าเหมือนมีเพื่อนเนี่ยครับเขามายืดให้ผมเนี่ยแล้วยืดตรงขาด้านในใช่ขาหนีบด้านในครับพอผมตึงมากๆผมสั่นแล้วเขาก็ยังไปอีกไงครับมันทำให้ผมแฟบแล้วก็
1: มันเป็นไม่ได้ไม่พี่ต้นการที่เรามาช่วยคนอื่นในการยืดเส้นอย่างเงี้ยมันมีหลักของคนช่วยไหมครับ
3: ใช่มันต้องมี
1: หลักของคนช่วยด้วยโอ้พอดีเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูหน่อย
0: ได้เลยครับ
1: แต่ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวให้พี่ต้นทำให้ยืดให
3: ้
1: โอเคมาพี่ต้นเป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับ
0: อาจารย์ผมนะครับ
3: นะไหนถ้าไหนนะที่เรา
0: ผมนั่งฉีกขาไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้เพื่อนเขาถีบขาด้านในไว้
3: แต่เขามาถีบขาด้านในเราฮะซึ่งถามว่าจริงๆนะโดยธรรมชาติเนี้ยในเรื่องของขาด้านในเนี่ยปกติแล้วผู้ชายจริงๆแล้วความอ่อนตัวของขาด้านในเนี่ยมันจะสู้ผู้หญิงไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นอยู่ดีเกิดเรามีความตึงตัวอยู่หรือว่าขนาดของกล้ามเนื้อเรามากเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราเร่งเกินไปหรือว่าทำมากเกินไปมันก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
1: แสดงว่าคนช่วยนี่คือต้องมีทักษะต้องมีเทคนิคนะครับค
3: ่
1: อยไปค่อยไปอย่างแรกค่อยไปค่อยไป
3: เพราะงั้นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องดูว่าโอเคเฮ้ยถ้าเกิดเขาได้ใช่ไหมเราก็ค่อยๆไปพอเขาได้อีกเราก
1: ็มีหลักการสังเกตไหมครับถ้าเกิดโทรศัพท์เข้าเมื่อไหร
3: ่มีการสั่น
1: เมื่อไหร่ของกล้ามเนื้อเมื่อไหร่แสดงว่าเขาเริ่มไม่ไหวแล้ว
3: อันนั้นคือสิ่งแรกอันที่สองคือในเรื่องของการเริ่มมีการเกร็งเริ่มมีการกั้นหายใจอันนั้นก็คือส่วนใหญ่ละคือนั้นเขาต้อง
1: เต็มที่
3: ละเขาเริ่มไม่ไหวละคราวนี้เราก็ค่อยๆหายยืดมา
1: แต่ผมจะสังเกตว่าเวลาเรายืดเส้นจริงๆเนี่ยหรือ stretching เนี่ยครับครั้งแรกจะได้ประมาณนึงแต่ครั้งที่2ไม่3จะดีขึ้นเราจะยืดเส้นอย่างนี้เยอะไหมครับ
3: เวลาช่วงนึงที่ทำก็คือประมาณ10ถึง30วิใช่มั้ยอย่างถ้าใหม่ๆแล้วก็ให้เวลามันสั้นนิดนึงก่อนนะครับ
1: คือมันจะบาดเจ็บได้ง่ายผมเข้าใจเลยว่าคนที่ช่วยเนี่ยห้ามเอามุมมองที่เราเคยทำได้ไปสวมเขาเด็ดขาด
3: ใช่
1: ถ้าเราคิดว่าเราทำได้แล้วเขาทำได้เหมือนเราไม่ใช
3: ่
1: ต้องสังเกตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเขาจริง
3: ๆ
1: โอเคเราดูใหม
3: ่
1: คร
3: ั้
1: งที่3
3: เริ่มดีขึ้นแล้วเห็นมั้ยก็จะค่อยๆนะครับ
1: ใ
3: ช่ค่อยนะครับ
4: ไปได้เยอะขึ้นเยอะเลย
3: พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ดีก็คือในเรื่องการควบคุมลมหายใจเข้าออกเพราะส่วนใหญ่เวลาคนที่พอเริ่มตึงมากๆหรือเขาเริ่มทำไม่ได้เขาจะเผลอกั้นหายใจเพราะเราต้องอาจจะควบคุมเรื่องการหายใจเข้าหายใจออกยาวๆผ่อนคลายฮะโอเค
1: ไปสลับถามต้องเซฟก่อนที่จะเรียนรู้ทั้งหมดการยืดทั้งหมด6ส่วนของร่างกาย
0: ครับ
1: วันนี้จากที่เคยยืดท่าที่เราเจ็บวันนี้ถูกยืดแบบถูกวิธีเป็นยังไงครับ
0: โอ้ดีขึ้นเยอะเลยครับ
1: มั่นใจขึ้นไหม
0: มั่นใจเลยฮะ
1: เขาเป็นโปรเฟชชั่นอลครูนี่เขาเป็นระดับประเทศเอออ้าว
3: ลงมายืดบ้างมา
1: เดี๋ยวนี้เดี๋ยวลุกพร้อมกันดิเรามีคนช่วยนะมันถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่าให้การที่เอาเป็นเรื่องดีมาทำร้ายตัวเราเองแทนที่ถ้าเรายืดไม่ถูกทำผิดถ้าว่าเป็นการทำร้ายกล้ามเนื้อทำร้ายตัวเราเอง
3: ใช่
1: เนาะ
3: ใช
1: ่วันนี้นะครับเราจะเรียนรู้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบมีคนช่วยนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ passive static stretching นั่นเองเรียนรู้ท่าแรกกันเลยครับส่วนแรกที่เราจะยืดเหยียดก็คือ
3: เราจะยืดจาก
1: มีหลักการไหมมีหลักการนะคร
3: ับ ส่วนใหญ่ก็คือจากไล่จากล่างขึ้นหาบน
1: เพราะปกติเราจะเริ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนล่างขึ้นหาบนโอเค
3: นะครับเท้าก่อนนะครับให้เหยียดเท้านะครับสองข้างเข้าหากันโอเคโอเคเราจะเหยียดลักษณะนี้นะคร
1: ับ ปกติถ้างั้นเราจับคู่บัดดี้แบบนี้แสดงว่าเราจะได้ยืดเหยียดทั้งคู่
3: ใช่
1: โอเค
3: ใช่พยายามจับตรงข้อมือใช่ไหมเราจับแบบมัดข้าวต้มนะเพราะมันจะได
0: ้เริ่มไม่ค่อยดีแล้ว
3: งอเข่าขึ้นมาตลอดเลยวันนี้คนที่งอเข่าก็จะค่อยๆดึงเหยียดยืดของฝั่งบ้วยนะครับของบ้วยก็พยายามก้มลงนะครับ
0: ทำไมพี่ไม่มาเลย
3: ค่อยเหยียดยืดนะครับแต่เราพยายามสำหรับคนที่ช่วยนี่ก็คือพยายามอย่าไปออกแรงดึงมากนะครับค่อยๆให้มาม
1: ันเบาเลยนะมันเบาเลยอ่ะจริงๆต้องเป็นเซฟนะมาดิพี่ทำให้มาเริ่มจาก
0: พี่บอกอยากยืด
1: เดี๋ยวสลับกันเซฟ

0: ย
1: เซฟอย่าตะล้อตอเถียงครับ
2: เอาพร้อม
3: เอาเวิร์ดแล้วค่อยๆดึงค่อยๆนะค่อยๆดึงช้าๆช้าๆช้าๆ
1: เด
3: ี๋
1: ยวเข
3: ้
1: า
3: เ
1: ดี๋ยวเจ้า
3: ครับเซฟก็พยายามให้เข่าตรง
1: หลักการคือพยายามเอาท้องชิดกับต้นขา
3: พยายามดึงพับตัวให้มากใช่ไหมซึ่งพอพับตัวให้มากเนี่ยตัวหน้าท้องก็ต้องมาหาหน้าขา
1: ได้อีกไหมนี่ผมไม่ดึงให้น้องจะได
3: ้ค่อยๆเอียดยืดไปค่อยๆก้มลงค่อยๆก้มลง
0: ได้อีกนิดนึงคร
3: ับ ค่อยๆก้มลงไปได้อีกนิดนึงได้อีกนิดนึงก้มหน้าพับตัวลง
1: โอเคนี่ตึงมากนะ
0: คือ
1: จริงๆแล้วเราต้องสื่อสารกันอะไรเงี้ยตึงไหม
0: ตึงครับ
3: ค่อยๆอะไรไ
1: หมเราสังเกตก็ได้สิ่งที่ผมเห็นคือหน้าเซฟแดงละ
3: เริ่มมีอาการแล้ว
1: แล้วก็ขาจะสั่นมาถึงส่งมาถึงขาผมละแขนเขินสั่นแล้วก็การหายใจหายใจเข้าหายใจออก
3: ค่อยๆเหยียดยืด
1: เรียบร้อยแล้วครับในเรื่องของกล้ามเนื้อขานะครับต่อไปเป็นเรื่องของลำตัวบ้าง
3: ใช่ครับคราวนี้เรานั่งนะครับให้นั่งนะครับต่างคนพยายามนั่งเหมือนเรานั่งพับเพียบนะครับขาออกด้านข้างขาออกด้านข้าง
1: โอเค
3: ขาออกด้านข้างที่ทำให้ดูก่อนนะครับเหยียดยืด
1: ไอ้ยาน
3: ะครับ
1: ด้านแนวนี้เลย
3: ก็พยายามดึงมานะครับพยายามดึงมาดึง
1: เราบิดเรานั่งพับเพียบเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันตึง
3: ใช่พยายามให้ตึง
0: แล้วมือนี้ครับ
3: มือนี้วางที่พื้นธรรมดานะครับเหยียดยืดมายืดมา
1: ตึงไหมครับ
0: ตึงครับ
3: ยืดมายืดมา
0: อ๋อมันตึงด้านข้างใช
3: ่
0: ไหม
3: ใช่ด้านข้าง
1: ใช่
3: เสร็จแล้วคราวนี้เสร็จ
0: ผมดึงกลับ
1: มันเป็นด้านข้างลำตัวที่จริงๆมันค่อนข้างถ้าเรารู้สึกท่านี่คือมันเป็นลักษณะหลังหลังด้านข้าง
3: ใช่เป็นปีกใช่ไหม
1: มันไม่ใช่แนวนี้นะครับมันไม่ใช่แนวนี้มันเป็นแนวนี้ใช่ไหมพี่ต้น
3: ใช่ไหมใช่
1: มันจริงแล้วตึงตรงนี้น้อยแต่ว่ามันจะตึงตรงนี้เยอะ
3: ไล่อ้าวโอเคสลับข้างแล้วก็หมุนกลับ
1: มาเซฟมาขวักเลย
4: ไม่ใช่ฮะ
3: ให้ดึงมาดึงอีก
1: จริงๆแล้วคนทำต้อง
3: พยายามดึงตัว
1: จริงๆเราต้องจัดท่าด้วยเพราะถ้าเกิดเราทำไม่โดนมันก็ไม่โดนนะคร
3: ับ ใช่ต้องพยายามจัดท่าให้ถูกด้วยช้าๆเหยียดยืดนะครับพับตัวไว้ยืดตัวไป
1: ผมมาแล้ว
3: ครับเหยียดยืดไป
1: ผมต้องยืดตัวตรงนี
3: ้
1: ย
3: ื
1: ดเอว
3: ดึงชายโครงออกมาข้างนอก
1: โอเคมาเอิบ
3: ดึงชายโครงมาข้างนอก
1: โอ้โหมาแล้ว
3: ดึงชายโครงมาข้างนอก
1: ม
3: ันจะคงข้างนอก
1: คือผมจะลักษณะคือผมจะทำมือข้างในให้ตึงแล้วก็ยกสะโพกไปด้านนอก
3: ใช่ดึงสะโพกดึงลำตัวด้านข้างไปข้างนอกสำหรับเรื่องของข้อควรระวังใช่ข้อควรระวังก็คืออย่ากระชากเพื่อนใช่ไหมเราแค่เหมือนกับเป็นแค่จุดลังอ่ะค่อยๆลังเขาให้เขามีการยืด
1: ค่อยเป็นค่อยไปไม่อย่างนั้นจากที่เป็นประโยชน์จะกลายเป็นอันตรายซะแทน
3: ใช่แล้ว
1: ต่อไปครับเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
3: กล้ามเนื้ออกละ
1: หน้าอก
3: โอเค
1: ยังนั่งอยู่ไหมครับ
3: นั่งอยู่นะครับเท้าไขว้กันนะครับมือสองข้างแตะท้ายทอยนะครับเราหันนะครับได้นะครับค่อยๆดันดึง
1: เพื่อให้เขาแอนหน้าอกมากที่สุด
3: ครับยืดหน้าอกมากที่สุดนะครับค่อยๆขึ้นมานะครับช้า
1: ๆตึงไหมครับเชฟ
0: ตึงอยู่ครับตึงอยู
1: ่สั่นแล้วเนี่ย
3: ใช่ครับมาใช่ครับ
0: มีคนโทรมา
1: เฮ้ยไม่ใช่โทรศัพท์เข้าทำแบบนี้ 2-3 ครั้ง
3: ใช่ครับครั้งนึงก็ประมาณ 10-30 วิ
1: วินาที
3: ลองทำให้พี่บุ้ยมาสลับเท้าขัดสมาธิมือแตะท้ายทอย
0: นะครับ
3: ค่อยๆพยายามไม่เอาเข่าดันหันข้าง
1: เพราะถ้าเกิดเข่าดันมันจะเจ็บหลัง
3: โอเ
1: ค
3: ค่อยๆยืดไปยืดไปอีก
1: ปกตินะครับคุณผู้ชมครับ
3: ครับ
1: เราจะนึกถึงท่ายืดเหยียดอกไม่ค่อยออก
3: ครับ
1: เราจะยืดเหยียดขาเพราะบางทีอกมันจะยืดยังไงอันนี้วันนี้เรามาฝากกันเลยเพราะเวลาทำจริงแล้วท่านี้มันเวิร์กมากเลยมันสบาย
3: ครับ
0: ได้อีกไหมคร
1: ับ ได้อีกครับ
3: ไปอีกค่อยๆ
1: เห็นไหมน้องเซลจะถามผม
3: ต่อไปเราจะเป็นเรื่องของหลังละเมื่อสักครู่เรานั่งอยู่ใช่ไหมเรากลับไปนั่งเหมือนเดิม
1: นั่งนะ
3: หลังพิงกัน
1: ยังไงครับ
3: นั่งขัดสมาธินะครับ
1: ขัดสมาธินะครับ
3: แขนสองข้างเหยียดยืดมาข้างศีรษะ
1: แล้วจับยังไง
3: จับพี่จับเองนะครับเราก็จะค่อยๆยืดตัวละยกตัวขึ้นโดยขณะที่พี่ดึงเนี่ยบุ้ยต้องพยายามดึงสะโพกไม่ให้ยกตามพี่
1: อ๋อเหรอ
3: บุ้ยต้องพยายามนั่งพี่ก็จะค่อยๆยืดโน้มตัวลง
1: โอ้ย
3: นี่ต
1: ่ออ๋ออ
3: ๋อสะโพกลงนะสะโพกลงยังเห็นอีกครั้งไว้อีกครั้งไว้สะโพกลงเปล่าเนี่ย
1: มันพูดไม่ออกอ่ะเข้าใจป่ะมันเหมือนตัดระบบการพูดไปเลยอ่ะ คือมันตึงมากเลยมันแบบมันตึงแบบไม่มีแรงเลย
2: เพราะมันยืดไปทั้งตัวเลย
1: มันตึงแบบไม่มีแรงยิ่งกดสะโพกลงเท่าไหร่ยิ่งไม่มีแรงเลย
2: มาเดี๋ยวจะลองให้ทั้งสองคน
1: พี่ลองเซฟลองให้พี่เซฟ
5: เดี๋ยวจะรู้จะรู้ไอ้น้อง
2: แขนจะยืดนะค่อยๆดึงลง
1: กดสะโพกลงนะ
2: นะสะโพกลง
0: โอ้ยยังไม่ทันไปหลังก๊อกแล้ว
1: อาเซฟไม่ได้จะพูดครับท่านี้เหมาะสำหรับการที่เราอยากให้ใครสักคนหนึ่งหยุดพูดอะไรบางอย่างเราควรทำท่านี้
2: ใช่เพราะมีการยืดอยู่ในเรื่องของไอ้แกลำตัวอยู่
0: นี่มันเหมือน
2: มันก็เลยทำให้เรา
0: ได้อกด้วย
2: มันไล่หมดเลยจนถึงหน้าท้องเพราะหน้าท้องเราปกติหน้าท้องเรางอใช่ไหมนี่มันก็จะได้ยืดออกไปนะ
0: ครับ
1: สุดยอดเลยท่านี้มันต่างกับท่ายืนไงผมเห็นคนทำอย่างเงี้ย
2: พี่ทำให้พี่ทำให้
1: ผมทำพี่จะรู้ได้ผมไม่ได้เดี๋ยวพี่จะรู้ได้ว่าผมจะหมายถึงท่าอะไร
2: รู้พี่ดูก็รู้แล้ว
1: ไม่ต้องมานี่ผมทำแล้วนี่มานี่เอาแขนมันให้จับสิอีเอาไปประโยชน์เขาดู
2: เอามา
1: โอเคนี่นะถ้าผมเห็นทำนะเขาจะทำอย่างนี้
2: ใช่
1: มันต่างยังไงครับ
2: เหมือนกัน
1: แต่ผมเห็นว่าบางทีเขาทำเยียกขย่อมเนี่ย
2: ไม่ใช่แล้ว
1: จริงๆนะผมเห็นตามนักกีฬา
2: เพราะถ้ายืดเหยียดเราจะไม่ค่อยมี
1: ถ้ายืดเหยียดเวลาทำเขาจะไม่ขย่อม
2: ใช่เขาบอกว่ายืดนะยืดเขาให้ยืด
1: ยืดไม่ใช่ขย่อม
2: เพราะงั้นจะต้องทำแบบนี้
1: อะไรครับอะไรครับ
2: เห็นไหมเราก็ต้องทำอย่างนี้นะครับ
1: ยืนก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ยืนได้เหมือนกันนะครับเหยียดยืดไปเลยขาเหยียดยืด
1: ผมต้องกดหลังใช่ไหม
2: ใช่ทิ้งขาลงตามสบายทิ้งแขนเหยียดยืดขาลงตามสบาย
1: ขาลงได้แค่นี้โอ้ยพระคุณโอ้ย
2: ไปได้มันก็จะยืดให้ส่วนบนส่วนล่าง
1: มันตึงมากเลยอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ถ้าจริงๆน
2: ะ
1: ความปลอดภัยผมว่านั่ง
2: ปลอดภัยกว่าใช่
1: พอเราหงายจริงอ่ะเรารู้สึกมันไม่มั่นคงอ่ะ
2: ใช่แล้วก็ในกลุ่มนี้ถ้าบุ้ยดูจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรื่องของนักกีฬาทำกันคนที่มีพื้นฐานแล้วมักจะทำกันแต่ถ้าคนยังไม่พื้นฐานเลยแค่ขึ้นไปเนี่ยขาพ้นพื้นเขาก็มีคนขาดความมั่
1: นใจแล้ว
2: ขาดความมั่นใจแล้ว
1: ต่อไปครับ
2: ครับต่อไปเป็นส่วนของไหล่ละนะครับ
1: การยืดกล้ามเนื้อไหล
2: ่เดี๋ยวให้น้องเขานะครับให้แขนเหยียดยืดมาข้างหน้านะครับเราลองดูตัวพยายามให้ตรงนะครับมือสองข้างนะครับค่อยๆดันแขนขึ้นนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับพอเขาได้เราก็ค่อยๆขึ้น
1: วันนี้เขาเป็นนักกอล์ฟนะเขาเลยยืดหลังได้ไหล่ได้เยอะสังเกตไหมใช่ป่ะ
2: นะแล้วก็ค้างไว้นิดนึงนะครับค้างไว้นิดนึงเท่าที่เขาไปได้นะครับแล้วก็ผ่อนลงนะครับแล้วปุ๊บเราก็ขึ้นมาอีกนะครับค่อยๆบีบเข้ามาก
1: ีฬาประเภทกีฬาเรายืดไหล่พอสมควรด้วยใช่ป่ะ
0: ใช่ครับวอร์มก่อนเล่นนะครับ
1: โอ้นี่เขาแบบยืดได้สบายเขาเป็นนักกอล์ฟด้วยไง
2: คราวนี้ลองทำ
1: จับทักษะกีฬา
2: ลองทำให้พี่บุ้ยเขาดู
0: อันนี้ผมต้องจับ
2: ช้อนขึ้น
0: จับช้อนขึ้น
2: ช้อนขึ้นฮะ
1: ช้อนขึ้นนะครับไม่ได้จับ
2: ช้อนขึ้นเราใช้ช้อน
1: อ้อย
2: ช้อนขึ้นนะครับค่อยๆหายใจเข้าลึกบุ้ยนะครับดันขึ้นพอได้ก็ผีเข้ามานิดนึงดันขึ้นหายใจเข้าลึกเดี๋ยวเขาลึกผ่อนลง
1: เป็นไงมันเบาแต่มันพูดไม่ค่อยได้เหมือนกันเลยรู้สึกตึงมาก
2: ใช่เพราะมันจะช่วยเรื่องของยืดจริงๆเวลาที่เราทำมันก็ปกติมันก็คล้ายกับที่เรายืดเองกับกำแพงใช่ไหมอันนี้มันมีตัวที่ช่วยมามันก็สามารถขยับเลื่อนให้มากขึ้นแล้วยิ่งถ้าเรายกมากขึ้นเพราะไหล่มันอยู่ข้างบนฮะยิ่งยกมากขึ้นแรงก็จะไปช่วยยืดในส่วนของไหล่มากขึ้น
1: เพราะฉะนั้นนะครับเราคอยสังเกตดีๆมุมในการยืดก็สำคัญถ้าเกิดเรายืดแบบนี้จะเป็นอกปรับมุมขึ้นจะเป็นไหล่มากขึ้นเพราะมันอยู่ด้านบนต่อไปครับช
2: ิ้
1: นส
2: ุ
1: ดท้ายแล
2: ้
1: ว
2: แขน
1: กล้ามเนื้อ
2: แขน
1: ไบเซ็ปไตรเซ
2: ็ปเราไม่ค่อยยืดใช่ไหมแล้วก็คือใช้นะครับลักษณะดันนะครับดันขึ้นนะครับผลักเข้ามายืดขึ้นนะครับหรือถ้าในลักษณะที่บางครั้งที่เขาแข็งแรงมากเราอาจจะค่อยๆใช้ทีละข้างนะครับจะช่วยยืดนะครับ
1: เพราะเขาแข็งแรงมากหมายถึงกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงมากเขาจะเกิดแรงต้านมาก
2: ครับแล้วก็ค่อยๆนะครับ
1: โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: ดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้น
0: ตึงอยู่
2: ครับเหมือนกันนะครับเพราะส่วนใหญ่พวกนี้ส่วนหน้าแขนเนี่ยส่วนใหญ่คน
1: คนเดียวจะเป็นอย่างนี้เหมือนก
2: ัน ใช่เหมือนกัน
1: นี่ผมยืดคนเดียวโชว์อยู่นะครับ
2: ว้าวครับแต่คนเดียวเนี่ยบางทีเราก็แบบได้แค่ระดับหนึ่งใช่ไหมถ้าเรามาปุ๊บโอเคใช่ใช่ครับ
1: นี่กำเส้นขึ้นเลยวันนี้โอเคยืดบ่อย
2: ฮะ
1: สังเกตเวลาผมยืดเส้นแบบนี้ครับการ stretching แบบกล้ามเนื้อไบเซปหรือ forearm เงี้ยมันทำให้ศักยภาพเราเพิ่มมากขึ้นจริงๆเซตที่เราเหนื่อยมากๆเราล้าไม่ไหวมันทำให้เลือดมันไหล
2: ไปได้อยู่เพราะอย่างบางคนเนี่ยพอเล่นสักพักพอมันตึงกล้ามเนื้อตึงแล้วโอ้โหไปไม่ได้
1: มันจะแข็งอ่ะแข็งพอยืดมันจะอ่อนลงจุดประสงค์แรกเราสามารถลดความตึงของกล้ามเนื้อได้เพื่อผ่อนคลาย
2: ใช่
1: ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
2: ลดความเสี่ยงเรื่องการเกิดการบาดเจ็บ
1: เรื่องของเราสามารถเพิ่มขีดความสามารถของกล้ามเนื้อได้อย่างนักกีฬากอล์ฟถ้ายืดได้มากขึ้นปุ๊บ
2: วงอะไรต่าง
1: วงก็จะดีขึ้น
6: ดีขึ้นครับ
1: ลองดูไหมโชว์วงอีกทีหลังจากที่เมื่อกี้ยืดเส้นเรียบร้อยแล้ว
6: น่าจะดีขึ้นนะผม
1: ลองดูสิ
6: ลองดูนะ
1: รู้สึกเป็นไงครับ
6: มันหมุนได้ดีกว่าหมุนได้เร็วกว่า
1: เอาดูอีกทีครับนี่เขานักกีฬาเขารู้ผมไม่รู้ฟิลเขาเป็นไงบ้าง
6: มันลื่นกว่าถ้าตอนแรกมันมาเหมือนมันจะติดขัดเหมือนร่างกายมันยัง
1: ที่เราวงเราลื่นกว่าอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ยังไงกับการตีกอล์ฟครับ
6: มันก็ทำให้เราลดอาการบาดเจ็บได้ด้วยถ้าเกิดเราขึ้นไปแล้วเราขึ้นผิดมุมเนี่ยครับมันบางทีมันเกิดอาการบาดเจ็บ
1: แป๊บเลย
6: ใช่ฮะ
1: ผมเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่เป็นนักกีฬาถ้าเรารู้ว่าเราตึงส่วนไหนมากกว่าเดิมเนี่ยผมถามพี่ต้นว่าเราสามารถเน้นส่วนนั้นมากกว่าเดิมคือให้เวลากับมันมากขึ้นได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่เพราะว่าโดยหลักเวลาที่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยปกติเนี่ยเราต้องมองว่าตัวหลักที่เราต้องใช้หลักๆคืออะไรใช่ไหมกล้ามเนื้อหลักที่เราต้องใช้หลักๆคืออะไรตรงนั้นเราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นส่วนไอ้ตัวช่วยก็ให้ความสำคัญแต่คงไม่เท่ากับไอ้ตัวหลักที่เราใช
1: ้แต่หลักๆก็คือว่าเราจะต้องยืดเหยียดทั้งร่างกายนั่นแหละ
2: ใช่
1: แต่ว่าเราให้ความสำคัญกับด้านไหนในอาชีพของเราในมุมมองนักกีฬาของเราแบบนั้นก็ได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่แล้วก็การยืดนะครับมันต้องมีรู้สึกถึงมีรู้สึกว่ามีการเจ็บแต่การเจ็บต้องไม่ใช่เป็นการเจ็บจากการเกิดการบาดเจ็บ มันต้องเป็นเหมือนกับโอเคจากกล้ามเนื้อมันตึงแล้วมันโดนยืดออกไป
1: ต้องแยกเป็น
2: ใช่ต้องแยกเป็นลักษณะแบบไหน
1: เพราะว่าเจ็บแตกต่างเจ็บจากการบาดเจ็บกล้ามเนื้อกับการตึงแตกต่างกัน
2: แตกต่างกัน
1: เพราะฉะนั้นถ้าแยกได้เราก็จะสามารถมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็เพิ่มศักยภาพของกล้ามเนื้อนะครับติดตาม Healthy Friday ของเรานะครับทุกสัปดาห์เรามีนวัตกรรมในเรื่องของการออกกำลังกายมาฝากอยู่เสมอๆมีอะไรใหม่ๆเรามาอัปเดตเสมอๆใช่มั้ยพี่ต้น
2: ใช่ครับ
1: ติดตามสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับThank you.

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึง 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
4: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
5: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
4: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
3: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
4: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์ตพิพัฒน์กันนะครับสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่ต้องใช้ทั้งฝีมือทักษะความชำนาญและความรู้เฉพาะของอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆกันนะครับอาชีพนี้เนี่ยเขาเป็นฟันเฟืองสำคัญครับที่ทำให้อาคารบ้านเรือนทั้งหลายรวมถึงนี่เลยครับสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เหล่านี้เกิดขึ้นมาได้จริงๆนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าต้องใช้ความรู้เฉพาะทางมากๆครับวันนี้จะมารู้จักกันครับกับอาชีพก่อสร้างกับงานขุดเจาะกันครับ
1: งานขุดเจาะเพื่อเปิดหน้างานการตอกเสาเข็มล้วน

0: ความสำคัญในงานก่อสร้างแทบทั้งสิ้นผู้ที่ประกอบอาชีพงานก่อสร้างจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านและทักษะการทำงานที่ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างดีวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่าครับว่าผู้ที่ประกอบอาชีพนี้เขาจะมีวิธีการป้องกันและดูแลตนเองให้ปลอดภัยขณะทำงานอย่างไรตามคุณอาร์มไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
1: เข้ามาในไซต์งานหรือพื้นที่ก่อสร้างกันแล้วนะครับก็ต้องอย่าลืมครับดูแลเรื่องความปลอดภัยกันสักหน่อยเขามีอุปกรณ์อะไรใส่ก็ต้องสวมใส่เอาไว้นะครับและตอนนี้มาคุยกับผู้ทำหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างเลยพี่นุสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อ้าวละโหนี่ปิดสมิธเลยนะเนี่ยนี่ปิดสักหน่อยนี่ไม่รู้ใครเลยนะ
2: ปิดไว้กันจะมีไฟสะเก็ดไฟอะไรเข้ามาถึงตัวเรา
1: สะเก็ดไฟด้วย
2: ใช่ครับ
1: ฝุ่นเฟิร์นอะไรด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: อ่ะเบื้องต้นครับพี่นุครับแนะนำตัวหน่อยว่าพี่นุในพื้นที่ก่อสร้างแห่งนี้รับหน้าที่ตำแหน่งอะไรครับ
2: หัวหน้าจ่ายงานติดตั้ง
1: ครับ
2: แบบมีถ้ามีลูกน้องแล้วก็ทำการติดตั้งขึ้นมาเราก็ต้องไปจ่ายแล้วไปดูแลกับเขา
1: ก็เป็นเหมือนกับว่าในแต่ละวันที่เขามีการก่อสร้างเขาจะมีการลิสต์มาแล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: ว่าจะมีขั้นตอนอะไรกันบ้างเราก็มาหน้างานที่ต้องมาคุยแล้วก็มาคุมมาดูว่างานที่มันจะทำในวันนี้ทำเสร็จไหมใช่ไหมฮะงานจะเริ่มที่ตรงไหนแจกงานกันไป
2: ใช่คร
1: ับน้องๆที่นี่เนี่ยมีสักกี่คนครับมีแผนกไหนกันบ้างพี
2: ่แผนกติดตั้ง
1: ครับ
2: แล้วก็มีเก็บรายละเอียดแล้วก็มีแผนกเก็บล็อตรอบสี
1: ครับ
2: มีผสมกันไปเรื่อยๆครับ
1: คือเรียกได้ว่าทุกหน่วยงานก็ต้องเวียนกันมาถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่ตอนทำฐานรากไปจนถึงตอนนี้เริ่มเอาแบบว่าต่อเสาขึ้นไปเรื่อยๆนะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปนี่ยังไม่ถึงขั้นเทปูนนะครับแต่ว่าวันนี้เห็นว่าโอ้โหยุ่งทีเดียวในไซต์งานงานนึงเนี่ยมันกี่ชีวิตเนี่ยพี่นุ
2: มันแล้วแต่ใช้งานเล็กใหญ
1: ่อย่างอันนี้ประมาณสัก200-300วานะ
2: ครับ
1: อย่างนี้สักกี่คนเนี่ยพี่ตึกมันโอ้โห4ชั้นได้ไหม
2: เป็นคนทำงานหน่อยไม่ต้องใช้มาก
1: ก็ไม่ต้องใช้มาก
2: ใช่ครับ
1: บอสเดี๋ยวนี้เราใช้เทคโนโลยีช่วย
2: ใช่
1: สมัยก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับจะมาเนี่ยนะกว่าจะทำฐานรากจะต้องเทเสาเสาเสร็จหล่อคานการเสร็จผูกเอาเทพื้นถึงขึ้นชั้นต่อไปได้
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้มาถึงเป็นเหล็กใช่ไหมพี่นุ
2: เป็นเหล็กครับเป็นเสาเหล็ก
1: มาเป็นแท่ง
2: ๆครับ
1: เป็นบีมเลย
2: แฟบมาเรียบร้อย
1: แฟบมาเลยด้วย
2: ใช่ครับ
1: มาถึงไขน็อต
2: น็อตแล้วก็กำมะลอมีดึงนิดหน่อยเพราะว่าต้องยึดตามที่เขาแฟบมาแล้ว
1: มีขั้นตอน
2: ครับเพราะว่าเขาทำมาเนี่ยมันถูกต้องของเขาแล้วก่อนจะถึงมือเรา
1: ครับ
2: เขาตรวจสอบทุกอย่างทุกตอน
1: ครับผม
2: แล้วเราประกอบต้องทำตามขั้นตอนของเขาคือถ้ามีการว่ามีเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
2: เขาต้องแจ้งมาว่าตัวนี้ส่งของไปแล้วนะคือมีเปลี่ยนแปลงในหน้างานคุณต้องหาทางแก้ไขให้ได
1: ้ก็จะบอกมาแจ้งมา

0: นอกจากความอันตรายของอุปกรณ์ต่างๆในการยกในการต่อในการทำกันแล้วเรื่องฝุ่นควันหรือว่าเสียงล่ะครับพี่
1: อันนี้มีความป้องกันอย่างสูงครับ
0: หรอมันจะป้องกันยังไงบ้างเช่นควัน
1: ควันนี้เราก็มีแว่นครับ
0: มีแว่น
1: แล้วก็
0: ปิดส่วนตาม
1: ี
0: ผ้าปิด
1: จมูก
0: อ๋อเป็นหน้ากากใช่ไหมฮะ
1: มีนะครับไม่ใช่ไม่มี
0: อ๋อนี่ก็ต้องพกเอาไว้ด้วย
1: พกไปครับ
0: อ๋อนี่อ๋อนี่จะไปจับเยอะก็ไม่ได้นี่ของส่วนตัวเขานะ
1: ยังไม่จำเป็นครับ
0: ยังไม่จำเป็นยังไม่ใช้
1: ใช่ครับ
0: แว่นก็ต้องมี
1: ต้องมีครับ
0: เพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจังหวะที่เราแบบว่ามองไม่เห็นมันอันตรายเกิดขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ต้องป้องกันเสื้อสะท้อนแสงนี่สำคัญเหรอครับ
1: สำคัญมากเลยครับ
0: ทำไมฮะ
1: เพราะว่ามันจะถ้าเดินเข้าไปที่แบบคนเดินจากที่สว่
0: าง
1: เข้ามาหาตัวเรา
0: ที่มืด
1: มันจะมันตอนที่สว่างมาแล้วอ่ะถ้าเข้าที่มืดอ่ะมันจะมองไม่ค่อยเห็น
0: อ๋อตามันจะแบบเปลี่ยนไม่ทัน
1: มันเปลี่ยนไม่ทัน
0: อ๋อเหมือนเราขับรถลงอุโมงค์เนาะ
1: ใช่คร
0: ับ อ๋อมันจะมืดปุ๊บถ้าเกิดเดินเข้าไปแล้วเกิดชนกันโอ้ยอันตรายเลยเสียงดังล่ะพี่มีอุปกรณ์ป้องกันไหม
1: มีครับมีที่ครอบหูครับ
0: ฮะอันนี้เหรอ
1: ติดหู
0: อันนี้นะ
1: ครับใช่ครับ
0: ที่ผมอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเราก็สามารถที่จะใส่ไปได้เลย
1: ใส่ไปได้ครับ
0: ปึ๊บซึ่งแน่นอนครับของใครของมันอันนี้ผมยืมพี่เข้ามาก็อย่าใส่เลยแล้วกันนะเพราะมันเข้าไปอยู่ในหูแต่ละคนทุกคนต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว
1: ครับ
0: มีการเทรนเรื่องความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนฮะ
1: อย่างน้อยก็ไม่ถึง100ก็ให้ได้ 80% ก็โอเคครับ80
0: ไม่ได้100ก็ต้อง80
1: ได
0: ้ซึ่งจริงมาตรฐานก็ต้องเกิน50อยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: ทำทุกวันด้วยดูงานมันค่อนข้างเสี่ยงไซต์งานนึงก็อยู่เป็นปีๆเลยพี่นุครับทำไมถึงยังรักอาชีพนี้ล่ะ
1: ทีนี้ผมทำมาตั้งแต่อายุ21ปีแล้ว
0: ครับ
1: ตั้งแต่รู้จักว่าตัวเองเคยได้ดีจากตรงนี้มาถ้าจะไปเอาทำอาชีพอื่นก็ต้องตั้งหลักจากศูนย์เป็นหนึ่งใหม
0: ่ครับ
1: ก็
0: ทำที่เรามีอยู่แล้ว
1: มีอยู่แล้วครับพอใจที่เราทำมาแล้ว
0: ความรู้ที่เรามี
1: ใช่ครับ
0: ต่อยอดจาก21ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับพี
1: ่ตอนนี้28ครับ
0: 28ปี78ปีเต็มๆที่ทำมาร ักอาชีพนี้
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแหละคือไอเดียนึงนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาเป็นอาชีพเขาเรียกว่าก่อสร้างแต่จริงๆแล้วมันมีหลากหลายตำแหน่งนะครับอย่างพี่นุเองเขาเรียกว่าเป็นคุมงานโฟร์แมน
1: ครับ
0: ก็คอยดูแลอยู่ที่ไซต์ไซต์นี้เสร็จกี่ปีเนี่ยพี่
1: ไซต์นี้น่าจะไม่ถึงปีนะครับ
0: ไม่ถึงปีนะกำลังเร่งงานอยู่นะ
1: ครับ
0: ถ้างั้นไม่กวนพี่นุดีกว่าเผื่อต้องไปจ่ายงานต่อ
1: ครับ
0: ขอบคุณพี่นุครับในไซต์งานก่อสร้างฮะคุณผู้ชมครับเรื่องความปลอดภัยถือเป็นความสำคัญอันดับที่1เลยก็ว่าได้นะครับแต่เขามีกฎระเบียบมีการตั้งมาตรการไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: เพื่อให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ลูกจ้างทุกคนภายในสถานประกอบการควรมีการดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิดภายในสถานประกอบการแต่ละที่นั้นจะมีการดูแลพนักงานกันอย่างไรบ้าง
0: พี่ถาวรสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ กำลังสั่งงานอยู่เปล่าครับพี
3: ่ครับผมใช่ครับ
0: เรียบร้อยนะฮะ
3: ครับผม
0: ตรงนี้ถามก่อนพี่ปลอดภัยไหมครับ
3: ปลอดภัย
0: ต้องเช็คก่อนนะด
3: ้
0: านบนอ๋อมีออกกันด้วยนะฮะ
3: ครับผม
0: โอ้เดี๋ยวนี้มันทันสมัยนะพี่เนาะ
3: ครับผม
0: เมื่อกี้คุยกับพี่นุเขาบอกว่าไซส์นี้ประมาณไม่ถึงปีก็เสร็จแล้ว
3: ครับในส่วนของโครงสร้างจริงๆเรามีแผนไว้ประมาณ2เดือนครับโครงสร้างเหล็กพวกนี้แต่ไอ้งานพวกงาน
0: เดี๋ยวจะโครงสร้างไอ้ขึ้นมา1 2 3 4 5ชั้นเนี่ย
3: ครับผม
0: ไม่รวมหลังคาอีก
3: ไม่รวมครับ
0: 2เดือนโครงสร้างต้องมาแล้ว
3: ครับผม
0: โอ้โห
3: ไอตัวนี้เราแฟบสำเร็จรูปที่ช็อปของเรา
0: ครับ
3: ช็อปของบริษัทนิวแพนนะ
0: ก็คือเขาก็ส่งมาเป็นชิ้นๆมาประกอบกันใช่ไหมฮะ
3: ครับผมแล้วเราก็มาประกอบที่หน้างาน
0: ครับ
3: มันทำให้งานไวขึ้นนะครับไอตัวนี
0: ้หลายๆคนชอบถามนะครับทำโครงสร้างเหล็กมันแพงกว่าไหมแต่ถ้าเทียบกับเวลาเดี๋ยวนี้มันก็ซื้อเวลา
3: ครับซื้อเวลา
0: ประหยัดค่าช่างถูกไหมฮะแล้วก็ทำงานเป็นระบบอย่างอันนี้นี่คือเสาคานเสร็จปุ๊บวางพื้นเดี๋ยวเทปูนจบแล้ว
3: ครับผม
0: ที่ถาวรทำงานด้านนี้มากี่ปีแล้วครับ
3: ทำงานด้านนี้ประมาณ30ปีแล้วครับ
0: 30ปีเลยพี
3: ่ครับผม
0: โอ้โหเดี๋ยวๆๆคราวหน้าเจอสถาปนิกตัวเล็กๆสอนด้วยนะครับ
3: ครับผม

0: ่ถาวรถามนิดนึงครับว่าในเรื่องของความปลอดภัยพี่ถาวรมองว่ามันสำคัญแค่ไหน
1: หนึ่งเราจะนึกถึงความปลอดภัยอันดับแรกเลยในงานขึ้นที่สูงในส่วนของก่อนขึ้นเนี่ยเราจะเซฟตี้ทอล์กเทรนนิ่งคนงานก่อนนะครับเรื่องความปลอดภัยในการขึ้นที่สูง
0: คุณจะทำงานฝ่ายไหนมาเทรนกันก่อน
1: มาคุยกันก่อนเราจะมีวิธีป้องกันยังไงในการขึ้นที่สูงนะครับหนึ่งเซฟตี้ส่วนบุคคลฮาร์ดเน็ตนะฮาร์ดเน็ตเซฟตี้เบล
0: ต้องมี
1: จำเป็นมาก
0: ถ้าคุณจะขึ้น
1: ครับขึ้นเวลาขึ้นคุณต้องเกี่ยวนะครับ
0: นี่ก็เกี่ยวไว้ปลอดภัย
1: นี่ต้องเกี่ยว
0: นี่ก็เกี่ยวไว้เพราะถ้าเผลอปุ๊บมันหล่นลงมาได้หมดอาจจะหน้ามืดเป็นลมได้หมดหรือจริงๆตรงนี้เองก็อันตรายเหมือนกัน
1: ครับ
0: ทุกจุด
1: ปกติแล้วในบริเวณพื้นที่ทำงานเราจะห้ามบุคคลภายนอกเข้าเพราะว่ามันอาจจะทำงานที่สูงจะมีของหล่นลงมาม
0: ีโอกาส
1: มีโอกาส
0: ใครที่เอะอะว่าจะเดินไม่ใช่ว่าบอกว่าสามีอยู่บนนู้นภรรยาจะมาหาไม่ได้
1: ต้องขออนุญาต
0: ไม่ได้นะฮะทุกอย่างเพื่อความปลอดภัย
1: เพราะว่าในไซต์เราจะมีธงแดงกั้นอยู่ที่เข้ามาครั้งแรกจะมีธงแดงกั้นบริเกตเพราะเป็นเขตก่อสร้างห้ามข้าม
0: ต้องรู้กันนะครับ

0: ุดท้ายนี้ครับพี่ถาวรฝากถึงพี่ๆหลายๆคนที่อยู่ในธุรกิจงานก่อสร้างกันหน่อยดีกว่าตั้งแต่โฟร์แมนคนคุมงานสถาปนิกวิศวกรจนถึงผู้ใช้แรงงานครับ
1: ครับผมก็คือใน

0: ส่วนของการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราจะต้องมีการเทรนนิ่งลมเซฟตี้พนักงานทุกคน
1: ครับ
0: นะครับเรื่องอุบัติเหตุสำคัญที่สุดเป็นหัวใจหลักของช่างทุกคนเลย
1: ครับ
0: ในส่วนของการทำงานก็อยากให้หัวหน้างานไม่ว่าโฟร์แมนอะไรต่างๆทุกเช้าเราจะมีการมีตติ้งกันเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิด
1: ครับ

0: มีปลั๊ก
1: คอยเกี่ยวเอาไว้นะเพื่อความปลอดภัย
0: ใช่ครับจะมีคอเกี่ยวอยู่นะ
1: นี่ก็คืออุปกรณ์ต้องพร้อมแล้วก็มันตรวจเช็คอยู่เสมอ
0: ในการขึ้นที่สูง
1: ครับผม
0: ในการขึ้นที่สูง
1: ในการดูแลร่างกายล่ะครับต้องพักผ่อนมากน้อยแค่ไหน
0: ต้องพักผ่อนเยอะๆครับเพราะว่าทุกคนงานขึ้นที่สูงนี่มันงานหนักนะครับต้องทนกับแสงแดด
1: ครับ
0: อย่างแสงแดดแล้วนี้บางทีเราพนักงานขึ้นไปปั๊บร้อนเราก็จะให้พักพักก่อน
1: ครับ
0: เราฝืนทำไม่ได้นะลงมาพักสัก15 นาทีหรือ 10 นาที

0: ฝากทิ้งท้ายกับเพื่อนๆพี่ๆในธุรกิจนี้กันหน่อยครับ
1: ครับก็อยากให้พี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมงานนะครับที่ทำอาชีพนี้นะครับ1ก็คือเราทำงานขึ้นที่สูงนะความเสี่ยงมันเยอะนะครับ
0: ครับ
1: หัวใจอันดับแรกคือเรื่องความปลอดภัยนะครับเป็นหัวใจของช่างทุกคนเลย
0: ครับ
1: ฉะนั้นขอฝากเน้นเรื่องนี้แล้วอีกเรื่องก็คือการควบคุมดูแลงานต้องใกล้ชิดกับลูกน้อง
0: ครับ
1: เพราะทุกครั้งเนี่ยทุกคนมีโอกาสเผลอได้นะคร
0: ับ
1: เราอยู่ข้างล่างเนี่ยคอยเตือนสติลูกน้องเอ้ยอันนั้นไม่ปลอดภัยนะ
0: อัน
1: นี้ไม่ปลอดภัยเอ้ยลืมคล้องเซฟตี้นะต้องคอยดูแลตลอด
0: เพื่อความปลอดภัย
1: เพื่อความปลอดภัย
0: แล้วก็เพื่อทุกชีวิตจะได้ทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็กลับบ้านอย่างมีความสุขด้วยนั่นเองนะครับ วันนี้ขอบคุณพี่ถาวรจริงๆนะฮะขอบคุณมากครับนี่ต้องขอบคุณ New Plan ด้วยนะให้เรามาถ่ายกันนี่คือเบื้องหลังบางส่วนที่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยได้เวลาแล้วครับที่ทีมงานเราต้องหลีออกไปนอกสถานที่ก่อสร้างเพราะเดี๋ยวต้องยกแล้วใช่ไหมโอ้นี่ขอบคุณครับพี่ถาวรขอบคุณครับไปละตรงไหนปลอดภัยต้องดูก่อนนะตรงนี้โล่งไป
2: การใช้เครื่องมือที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงเช่นเลื่อยยนต์เครื่องขุดเจาะถนนเครื่องเจียอาจทำให้เกิดกลุ่มอาการผิดปกติจากความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขนทำให้การหมุนเวียนโลหิตเกิดการหดเกร็งของเส้นเลือดที่ปลายนิ้วมือทำให้เกิดอาการชาซีดเกิดความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลายทั้งส่วนของประสาทรับรู้และประสาทควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อการทำงานของนิ้วไม่สัมพันธ์กันขาดความคล่องแคล่วมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อโครงสร้างกระดูกข้อต่อได้ดังนั้นควรเข้ารับการตรวจร่างกายจากผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการทำงานในที่ที่มีเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนมากๆรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เราสูดหายใจเข้าไปเราจะป้องกันตนเองให้ปลอดภัยอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันดีกว่าครับว่าแท้จริงแล้วอาการป่วยต่างๆสาเหตุเกิดจากอะไรรวมถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง
0: และตอนนี้ครับอยู่กับอาจารย์จาตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีครับคุณหมอ
3: สวัสดีครับคุณนามครับ
0: มาเจอกันเช่นเคย
3: ครับ
0: คุณหมอครับถามเลยเมื่อกี้เราไปเห็นภาพของอีกหนึ่งอาชีพ
3: ครับ
0: ก็คือการทำอาชีพก่อสร้างแต่เป็นการก่อสร้างถนนหนทางแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือที่มันเป็นเขาเรียกอุปกรณ์หนักจริงๆแล้วคุณหมอครับคิดว่าคนกลุ่มนี้ในเมืองไทยมีเยอะไหมคร
3: ับจริงๆมันเป็นงานเฉพาะทางในถัดจากคำว่าก่อสร้างอะเนาะนะครับซึ่งจริงๆงานก่อสร้างโดยทั่วไปเนี่ยที่เราจะนึกภาพออกก็คือการที่เขาเข้าไปทำงานในตึกที่กำลังก่อสร้างซึ่งตอนนี้กรุงเทพก็เป็นอย่างที่ทราบเรามีคอนโดมีอาคารเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีคนอยู่กลุ่มนึงที่ทำงานเฉพาะตรงนี้ในเรื่องของการขุดเจาะทั้งในส่วนของอาคารข้างในนะครับในการอัดดินนะฮะหรือว่าในเรื่องของถนนข้างนอกที่ในบางจุดนะครับถนนเล็กๆที่อาจจะมีการขุดเจาะแล้วก็มีการซ่อมถนนใหม่ซึ่งก็มีไม่เยอะแต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่น่าเป็นห่วงครับ
0: พอดูกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัดถนนเครื่องเจาะถนนเจาะพื้นนี่นะฮะคือขนาดพื้นแข็งๆเนี่ยเครื่องนี่มันยังเจาะได้เลย ถ้ามันพลาดโดนเรานี่อันตราย
3: ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมครับ
3: ครับ
0: คุณหมอคิดว่าจริงๆแล้วกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพนี้เขาควรจะต้องมีกฎกติกาควบคุมเข้มขัดแค่ไหน
3: ในแง่ของงานก่อสร้างโดยเฉพาะคนขุดเจาะ
0: ถนน
3: ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือว่าเป็นอาคารก่อสร้างเนี่ยจะต้องมีคนที่ดูแลแน่นอน
0: ครับผม
3: ครับเขาจะต้องมีกฎหมายที่คอยควบคุมแล้วก็ดูแลเขานะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างหน่วยงานที่จะต้องเข้ามาดูแลจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงว่าตัวเขาเองจะมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นแล้วจะสัมผัสสิ่งอันตรายอะไรบ้าง
0: เสี่ยงอะไรบ้าง
3: ถูกต้องครับซึ่งจริงๆในคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงเยอะมากในแง่ของสิ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดกับเขา
0: ครับผมซึ่งถามว่าเราดูแบบสายตาชาวบ้านและคนทั่วไปนะครับเราก็จะรับรู้กันอยู่แล้วว่าในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับบุคคลที่มา

0: รับอาชีพนี้ส่วนใหญ่นะฮะมักจะไม่ได้มีการฝึกฝนมาก่อนอันนี้ถือเป็นความเสี่ยงมาก
1: ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็จะต้องมีการฝึกปฏิบัติว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่นในเรื่องของเครื่องมือจะมีวิธีการจัดการกับมันยังไงอยู่กับมันยังไงพอเครื่องมือก็ถือเป็นเพื่อนของเราในการทำงานแต่ในขณะเดียวกันก็เอามีโอกาสทำร้ายเราได้ตลอดเวลา
0: คุณหมอมีอะไรอยากฝากถึงพี่แรงงานที่ต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวไหมครับ
1: ก็เรื่องของแรงงานเนี่ยอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเป็นคนที่เสียสละแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับสร้างเงินสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเราเช่นมากเช่นกันในแง่ของทั้งเศรษฐกิจและความสวยงามนะครับแต่แน่นอนในเรื่องของภาระที่เกิดขึ้นความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก็ไม่อยากให้เป็นแค่เฉพาะคนงานคนเดียวที่มีส่วนดูแลก็อยากให้นายจ้างองค์กรที่เข้ามาดูแลเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงเขาได้ อันดับแรกก็คือคงจะต้องดูว่าเขามีความเสี่ยงอะไร ประเมินก่อนว่ามีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาได้บ้างนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะการหดลัดตัวของหลอดเลือดส่วนปลายที่พูดถึงกันก่อนหน้านี้อย่างเดียวเป็นเรื่องของฝุ่นเรื่องของเสียงนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสทำให้เขาเกิดอันตรายก็เป็นส่วนเช่นกันถ้าเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันสามารถกำจัดหรือลดในความเสี่ยงณตรงนั้นได้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่ถ้าอย่างไรก็ตามกำจัดไม่ได้เรื่องของการฝึกฝนก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดเขาได้ฝึกฝนบ่อยๆมีการทดสอบบ่อยๆเขาเชี่ยวชาญชำนาญกับเครื่องมือนั้นๆก็สามารถที่ช่วยป้องกันเรื่องของลดความเสี่ยงได้อีกนะครับการเช็คเครื่องมือก็เป็นอย่างที่บอกตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าเกิดมีการเช็คในก่อนว่าสมบูรณ์แค่ไหนในเรื่องของเครื่องมือก่อนที่จะใช้หลังใช้ยังมีความสมบูรณ์เพียงพอหรือเปล่าและพร้อมที่จะไม่ใช้ในครั้งถัดไปนะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้อีกนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการป้องกันที่ใช้ได้แต่ประสิทธิผลน้อยที่สุดครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าบางคนใช้บางคนก็ไม่อยากใช้บางคนก็ไม่ถนัดในการใช้ถูกต้องครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดทำทุกอย่างแล้วไม่ได้ผลหรือว่าทำแล้วไม่น่าจะทำให้ทุกๆคนได้รับความร่วมมือเราก็คงต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวอย
0: ่
1: างเช่นถุงมือก็สามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของเส้นเลือดหดตัวส่วนปลายได้นะครับหรือในเรื่องของเอียร์พลั๊กที่ใส่หูก็ช่วยลดในเรื่องของความดังของเสียงเรื่องของเสียงที่ดัง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ทำให้เกิดอากาศหูหนวกในอนาคตได้แล้วก็ในเรื่องของหน้ากากก็สามารถป้องกันเรื่องของฝุ่นที่มีผลในเรื่องของปอดของเขาได้เช่นกันครับ
0: คือทั้งหมดนี้ก็ต้องมีกฎกติกาและก็ถึงขอความร่วมมือกับผู้ที่ใช้รายงานทุกคนกันด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องฝากเอาไว้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยครับขอบคุณครับมาไปลงมือกันต่อฮะมา

ดูแล้วเข้าใจใช่ไหมล่ะครับว่าคนที่อยู่กับงานก่อสร้างเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะครับไหนจะเป็นเรื่องของเสียงที่มันดังครับมลพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันโอ้โหแล้วบางทีงานก็เร่งอีกด้วยรวมถึงครับส่วนของพี่ๆหลายคนที่ต้องทำงานกับเครื่องมือเครื่องจักรหนักที่ต้องมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยดังนั้นแล้วครับถ้าว่าเป็นไปได้เนาะดูแลตัวเองกันสักหน่อยดีกว่านะครับและอย่าลืมสังเกตถึงสัญญาณเตือนต่างๆที่บางทีอาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายของตัวเราเองนั่นเองนะครับถ้าว่ามีอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วเราก็หาเวลากันสักนิดนึงครับในการไปหาคุณหมอปรึกษาคุณหมอและอย่าลืมดูแลตัวเองเบื้องต้นกันด้วยเช่นนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่และอย่าลืมนะตรวจร่างกายปีละอย่างน้อยๆสัก1ครั้งก็ยังดีครับวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อว่าเราจะมีเรื่องของอาชีพใดมาฝากแฟนๆรายการทุกคนกันวันนี้ผมอาร์พิพัฒน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์

ปกติเราจะทราบว่าแมวของเรากินเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่ชอบนอนที่ไหนขับถ่ายยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหลบหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทางหรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเราสังเกตเห็นก็คือบางตัวจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีตาแดงมีขี้ตามีน้ำมูกไหลหนวดหลุดขนหลุดหรือแม้กระทั่งมีขี้หูมากขึ้นเหงือกและฟันถ้าเกิดเจ็บหรืออักเสบบางทีเราอาจจะมองยากแต่เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะกินน้อยลงถ้ามีน้ำลายไหลหรือมีอาเจียนบางทีเราไม่เห็นแต่จะเห็นว่ารอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนคราบเพราะว่าเขาจะพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดปกติตรงนั้นได้ผิวหนังหรือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นหย่อมมีสะเก็ดหยาบไม่เหมือนเดิมนะคะบริเวณก้นบริเวณใต้ท้องก็อาจจะมีขนร่วงหรือบางทีก็จะมีคราบอึคราบของเหลวของเสียหรือสีที่เปลี่ยนไปหรือบางตัวถ้าแย่จริงก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเยื่อเมือกเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นซีดเหลืองหรือม่วงไปเลยก็มีนะคะ

จ้าของบางท่านจะสับสนว่าแมวถ้าป่วยจะไปกินหญ้าแล้วก็จะเห็นว่าเขาอาเจียนแล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินหญ้าได้นะคะถ้าเกิดเรามีหญ้าหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ป่วยแล้วจะไปกินพอกินแล้วเขาก็จะมีการสำรอกเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแมวเขาจะได้รับพวกหญ้าพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์เขาจะได้จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์หรือเหยื่อที่เขากินแต่เวลาที่เราเอาเขามาเลี้ยงเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขาก็จะทดแทนโดยการกินหญ้าหรือแม้กระทั่งไปหาไฟเบอร์อย่างอื่นกินเช่นแมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไปแทะไม้กวาดก็มีแทะผ้าหรือแทะอย่างอื่นก็มีซึ่งเป็นการกินที่ผิดปกตินะคะโรคหลายๆอย่างในแมวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลทำให้แมวเครียดแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องคุยกับสัตวแพทย์แล้วก็การรักษาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ยาอย่างเดียวบางทีเราจะต้องปรับทั้งพฤติกรรมของเจ้าของความเครียดของเจ้าของหรือแม้กระทั่งปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเยาเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่

0: ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมี่ยนไม่ได้เกิดความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมี่ยนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้หน้าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคุณผู้ชมครับหัวเข่าของเราเนี่ยถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมันทำหน้าที่ที่ทำให้เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็เดินได้อย่างสะดวกสบายเราจะนึกถึงมันก็เมื่อเกิดอาการปวดเข่าครับแต่การปวดเข่าที่ว่าเนี่ยมันจะมีสาเหตุจากอะไรและปวดเข่ามันเท่ากับเข่าเสื่อมหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคุณหมอไผ่อาจารย์นายแพทย์ศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์ไผ่นะครับ
1: ได้ครับอาจารย์เต้ครับ
0: อาจารย์ไผ่ครับในวันนี้เราจะมาเจาะกันเรื่องของเข่าเสื่อมกันก่อน
1: ครับอาจารย
0: ์ผมคงจะถึงวัยที่จะต้องคิดแล้วว่าอาการปวดเข่าหรือว่าเจ็บเข่าของผมเนี่ยมันเสื่อมหรือเปล่าอันดับแรกทำความรู้จักกับเข่าเสื่อมหน่อยครับว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันคืออะไร
1: ถ้าพูดถึงเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมเลยเนี่ยจริงๆเราคุยกันเรื่องของตัวกระดูกอ่อนที่มันอยู่ในผิวข้ออ
0: ืม
1: ครับตัวนี้มันพังไปแล้วมันค่อยๆสึกลงมาเรื่อยๆอันเนี้ยเราเรียกว่าข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเราเนี่ยจริงๆประกอบไปด้วยตัวผิวข้อจาก3

0: ฝั่งคือมีตั้งแต่ฝั่งกระดูกหน้าแข้งขึ้นมาเจอกับกระดูกต้นขาด้านบนด้านหน้ามีลูกสะบ้าอีก1ลูก
1: ครับ
0: มี3ฝั่งมาเจอกันประกอบกันเป็นผิวข้อเข่าทีเนี้ยตอนที่มันมาเจอกันเนี่ยมันหันเอาด้านกระดูกอ่อนเข้าหากัน
1: โอ้
0: ครับความสําคัญคือถ้ากระดูกอ่อนตรงที่มันหันเจอกันเนี่ยมีการสึกการพังไปเมื่อไหร่อันเนี้ยถึงเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมครับอาจารย
1: ์อ๋อก็คือถ้ากระดูกอ่อนที่มันคลุมผิวกระดูกอยู่มันสึกมันบางมันกร่อนไปท
0: ี
1: นี้กระดูกมันเริ่มมาฝนกันอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: ครับใช่ก็กลายเป็นตัวเนื้อกระดูกแข็งมาถูกัน
1: อ๋ออ
0: ันนี้ก็จะเจ็บจะมีปัญหาของข้อเข่าเสื่อมครับ
1: ครับทีนี้ผมเริ่มสงสัยว
0: ่
1: าอาการที่รู้สึกเจ็บหรือปวดที่หัวเข่าของผมเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือว่าเป็นปวดหรือว่าเจ็บเนื่องจากการบาดเจ็บอย่างอื่นมันมีวิธีที่จะเช็คไหมครับว่านี่อาการแบบนี้มันคืออาการของโรคข้อเข่าเสื่อมละ
0: โรคข้อเข่าเสื่อมจริงๆถ้ามีอาการจริงๆโดยมากจะเริ่มต้นจากมีความเจ็บขึ้นมาในหัวเข่าซึ่งมักเกิดขึ้นเวลาใช้งานเข่ามากๆเข่าเราใช้งานมากคือเกิดการงอข
1: ึ้
0: นเยอะๆกิจกรรมที่สังเกตง่ายๆเลยคือขึ้นลงบันไดฮะอาจารย
1: ์
0: ถ้าขึ้นลงบันไดแล้วเริ่มเจ็บเนี่ยอันนี้คือใช้งานเข่าเยอะแล้วเจ็บที่จะเจอได้บ่อยอีกปัญหาคือเช้าเช้ามีความตึงมีความเจ็บในการเริ่มลงมาเดินเริ่มลงมาเหยียดมันจะติดตึงแต่ว่าจะต้องเป็นไม่นานเกินครึ่งชั่วโมงถ้านานเกินครึ่งค่อนชั่วโมงเนี่ยจะกลายเป็นภาวะอื่นไปละพวกเข่าอักเสบแบบพวกรูมาตอยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ผมแอบกังวลว่านอกจากจะมีอาการเจ็บแล้วเนี่ยอาการที่ดินเสียงกรอบแกรบในหัวเข่าเนี่ย มันเป็นสัญญาณเตือนของโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยหรือเปล่า
0: อันนี้สำคัญนะครับคือคนเข้าใจผิดเลยส่วนมากว่าถ้ามีเสียงในเข่าเนี่ยอันนี้เข่าเสื่อมแน่ๆส่วนมากคนจะมักจะเข้าใจแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่
1: ครับ
0: เสียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงลั่นตามข้อเหมือนข้อนิ้วข้อมืออย่างเงี้ยครับพวกแบบนี้เป็นความปกติที่เกิดขึ้นได้เหยียดแล้วมันดังกรึบขึ้นมางอแล้วมันมีเสียงครึบลงไปเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากเป็นเสียงจากตัวข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นลักษณะการครูดกันของตัวผิวข้อที่มันไม่เรียบละไม่ใช่แค่เสียงลั่นครับอาจารย์เต
1: ้
0: ทางที่ดีถ้าสังเกตตัวเองว่ามีปัญหา
1: ครับ
0: ยังไงควรพบแพทย์เพื่ออย่างน้อยได้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี้ยที่ปวดเนี่ยปวดจากอะไรกันแน
1: ่
0: ถ้ารู้สาเหตุรักษาให้ตรงเหตุโรคหายหรือต่อให้ไม่หายก็ทำให้อาการบรรเทาทุเลาลงได้
1: อะไรที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้บ้าง
0: ตามชื่อเข่าเสื่อมเนี่ยเสื่อมคือแบ่งเป็น2 อย่างหลักๆก่อน
1: ครับ
0: 1เลยตามสังขาร
1: ตามสังขาร
0: คืออายุที่มากขึ้นน้ำหนักตัวที่มากอันนี้มันก็แปรผันตรงกันเลยยิ่งน้ำหนักมากมันก็ไปกดที่ฐานก็คือเข่านั่นของเรานั่นแหละก
1: ็
0: เจ็บนะฮะมีโอกาสเสื่อมการใช้งานเยอะในอาชีพงอเข่าเยอะเข่าที่งอเกิน90องศาจะมีน้ำหนักที่มันกระทำต่อเข่าได้มากขึ้น
1: การที่งอเข่ามากกว่า90องศามันหมายถึงเช่นอย่างนี้ก็ประมาณ90องศาใช่ไหมฮะ
0: อย่าง
1: น
0: ี้ปลอดภัย
1: แต่ถ้านั่งยองหรือว่านั่งพับเพียบอย่างนั้นก็คงจะเกิน90องศาหรือนั่งขัดสมาธิ
0: ซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นลักษณะวิถีชีวิตที่นั่งงอเข่าเยอะขัดสมาธิที่อาจารย์เต้พูดนั่งยองๆนั่งกับพื้นเก้าอี้ซักผ้าเตี้ย
1: ๆ
0: ขึ้นลงบันไดในยิ่งบันไดชันๆเราจะต้องงอเข่าเยอะเพื่อก้าวขึ้นไปให้ได้ปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือเสื่อมจากมีเหตุทำให้มันพังอันนี้ก็ได้แก่อาจจะเคยมีติดเชื้อในข้อเข่ามาก่อนกระดูกอ่อนโดนเชื้อโรคทำลายเกลี้ยงเลยเสื่อมเร็วเลยทีนี
1: ้
0: ครับหรือจะเป็นพวกนักกีฬาหรือคนที่เคยมีอุบัติเหตุมีเส้นเอ็นเคยขาดหรือว่ามีปัญหาหมอนรองข้อเข่าฉีกโดยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีทิ้งเอาไว้ลักษณะแบบนี้น้ำหนักมันลงผิดเพี้ยนไปหมดแนวกระดูกผิวข้อพังเร็วกว่าปกติหรือว่ามีกระดูกเคยหักเคยแตกในข้อเข่าแตกมาก่อนเป็นลักษณะเข่าเสื่อมอีกกลุ่มนึงที่เจอได้นะครับอาจารย์คือเป็นข้อเข่าอักเสบลักษณะพวกรูมาตอยหรือว่าเกาต์แท้เกาต์เทียมเล่นงานบ่อยๆผิวกระดูกอ่อนมันสึกเหมือนกันครับ
1: ดูเหมือนว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะผูกติดอยู่กับคนที่อายุเยอะ
0: ครับ
1: อย่างนี้คนที่เป็นวัยรุ่นอายุน้อยๆหน่อยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยไหมครับ
0: ต้องบอกว่าแทบไม่มีเลยครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ตามที่เรียนแจ้งไว้เมื่อกี้จากด้วยเหตุเนี่ยถ้าเสื่อมมันมาจากอายุหรือมาที่นำขึ้นมาอยู่แล้วยกเว้นถ้าอายุน้อยจริงๆเนี่ยมีเหตุทำให้มันพังแล้วไม่ได้แก้ไขอันนี้มีโอกาสเสื่อมแน่ๆครับอาจารย
1: ์แล้วถ้าคนที่เป็นนักกีฬา เป็นลักษณะของการออกกำลังกายที่ต้องลง

0: น้ำหนักที่เข่าเยอะๆมีแรงกระแทกที่เข่าเยอะ
1: ๆครับ
0: มันจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เข่าเสื่อมได้เร็วขึ้นไหม
1: ยังไม่มีการศึกษาออกมายืนยันว่าเกี่ยวทำให้เข่าเสื่อมอะไรเงี้ยคร
0: ับ
1: ถ้าไม่มีการบาดเจ็บแบบถึงขั้นเล่นไม่ได้เข่าบวมวันนั้นต้องหยุดอย่างเงี้ยครับอันนี้คือบาดเจ็บในเข่าละจริงๆถ้าออกถูกวิธีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีซะด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อหน้าขาเนี่ยถ้ามันมีกำลังที่ดีเนี่ยมันเป็นตัวประคองข้อเข่าเราเลยให้เข่าเราเนี่ยใช้งานได้พวกนี้มันจะไปอ้างอิงถึงกับทำไมผู้หญิงถึงเป็นมากกว่าผู้ชายด้วย
0: อ่ะยังไงล่ะครับเนี่ย
1: เพราะว่าบางทีผู้หญิงเนี่ยเจอข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าผู้ชายครับจันเต้คือผู้หญิงเนี่ยกล้ามเนื้อจะความแข็งแรงไม่เท่าผู้ชายแล้วสรีระของขาเนี่ยไม่เหมือนผู้ชายดังนั้นคือผู้หญิงเนี่ยมักเจอปัญหากล้ามเนื้อที่ไม่ดีแล้วทำให้ข้อเข่าเนี่ยไม่มีแรงพยุงได้ดีก็อาจจะมีโอกาสเกิดเข่าเสื่อมได้มากกว่าน
0: ั่นก็แปลว่าถ้าเผื่อขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงถ้างั้นมีทางเลือก1ก็คืออาจจะออกกําลังกายอย่างถูกวิธีให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันแข็งแรงขึ้นที่จะช่วยพยุงเข่าของเรา
1: หร
0: ือ2แนะนํามั้ยครับที่จะใช้อุปกรณ์ในการที่จะรัดต้นขาของเราหรือบริเวณเข่าของเราให้มันหายเจ็บหายปวดอย่างเงี้ย
1: ก็มีให้ใช้อยู่เยอะเหมือนกันพวกผ้ารัดข่าวอะไรเงี้ยนะครับแต่ต้องเรียนแจ้งจานตามตรงอย่างเงี้ยครับว่ามันอาจจะไม่ได้มีการช่วยในด้านของเข่าไม่ให้เสื่อมไม่สามารถป้องกันได้ไม่เกี่ยวกัน
0: ครับ
1: โดยมากมันเอาไว้ใช้ช่วยในลักษณะของตัวเส้นเอ็นอักเสบหรืออะไรบางอย่างในช่วงสั้นๆการใส่ตลอดในชีวิตประจำวันมันทำให้กล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานเต็มที่เพราะมันไปรัดจุดเกาะกล้ามเนื้อเอาไว
0: ้
1: ทำให้กล้ามเนื้อใช้งานไม่เต็มที่อันนี้กลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลดีในระยะยาวครับอาจารย
0: ์การที่เราออกกำลังกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นได้ไหมครับ
1: ถ้าปวดเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยบรรเทาจริงๆเนี่ยเป็นแนวทางของการใช้ยา
0: อ
1: ันนี้จะเหมาะสมเมื่อไรก็ตามที่มีอาการปวดเข้ามาเนี่ยการใช้ยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือว่าจะเป็นยาในกลุ่มพาราเซตามอลทานเพื่อบรรเทาอาการปวดไปก่อนพักการใช้งานก่อนแบบนี้ครับอาจารย์คนไข้จะบรรเทาอาการทุเลาลงถัดมาการออกกำลังกายของที่อาจารย์แต้ว่าเนี่ยจะเหมาะสมในกรณีที่อาการปวดมาหน่อยแล้วเราต้องการพัฒนาให้มันเกิดความยั่งยืนคือไม่กลับมาปวดบ่อยเนี่ยผมจะชอบยกตัวอย่างเหมือนขับรถจักรยานยางแบน
0: ๆ
1: ขับไปตามทางเนี่ยซี่ล้อมันจะค่อยๆพังเอา
0: ใช่เลย
1: มันจะเริ่มเอียงเริ่มพังแรงมันจะไปลงที่ซี่ล้อดังนั้นถ้าเราสูบลมเต็มที่เลยแก้ปัญหาอัดลมเข้าไปเต็มที่ปั่นปุ๊บเนี่ยแรงไปอยู่ที่ยางที่ลมหมดมันก็ป้องกันไม่ให้มันไปลงที่ซี่ล้อตรงๆขาของเราก็เช่นกันเราเดินไปเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายหน้าขากล้ามเนื้อที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยพยุงแรงที่มันส่งผ่านเข่าให้มันไม่ทำร้ายตัวข้อเข่ามากนัก
0: ครับอาจารย์ไผ่ครับพอพูดถึงการออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงเนี่ยอาจารย์พอจะมีท่าทางการออกกำลังกายที่มันง่ายแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัยไหมครับ
1: การออกกำลังกายตามหลักการเนี่ยคือการเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าขาให้มันแข็งแรงถ้าตามศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกว่า strengthening exercise ของตัว quadriceps muscle หรือว่ากล้ามเนื้อหน้าขาของเราอันนี้คือศัพท์ทางเทคนิคแต่ถ้าจะเอาง่ายๆทุกคนทำได้แล้วปลอดภัยเนี่ยคือการนั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะเรานั่งตัวตรง
0: นั่งตัวตรง
1: จริงๆคุณผู้ชมสามารถทำตามได้
0: ดีแล้วครับ
1: ทำตามได้เลยนั่งตัวตรงนะฮะนั่งตัวตรงแบบมือไม่จับอะไรนะแล้วก็เหยียดขาขึ้นมาข้างนึงก่อน
0: เหยียด
1: เข่าตรงๆมาข้างหน้าเหยียดให้ตึง
0: เหยียดให้ตึงถ้าสมมติว่าเริ่มรู้สึกเจ็บจำเป็นที่จะต้องฝืนให้ตรงไหมครับ
1: เอาเท่าที่ไหว
0: เอาเท่าที่ไหว
1: เอาเท่าที่ไหวนะฮะ
0: ครับครับ
1: เหยียดให้ตรงแล้วก็เกรงค้างไว
0: ้ครับ
1: นับ1ถึง10ครบ10ปุ๊บเอาลง
0: เอาลง
1: อย่างนี้เรียกได้ว่าทำไปทั้งสิ้น1ครั้งแล้วยกที่ดีจริงๆเนี่ยให้เอาต้นขาเนี่ยลอยพ้นเก้าอี้มานิดนึงนิดนึงมันจะรู้สึกเลยฮะ
0: รู้สึกได้ทันทีครับ
1: ว่าหน้าขาเนี่ยมันจะตึงมันจะเกร็งออกแรงตรงเนี้ยมากขึ้น
0: จริงด้วย
1: ครับ
0: จริงด้วยครับ
1: โดยทั่วไปก็จะแนะนำทำสัก12ครั้ง
0: 12ครั้ง
1: สัก3ยกทำให้เสร็จเป็นทีละข้างเรามาเริ่มอีกข้างหนึ่งทำเสร็จต้องเมื่อยครับ
0: ทำไม่เมื่อยนี
1: ่ทำไม่เมื่อยนี่จะกล้ามเนื้อไม่สร้างครับกล้ามเนื้อไม่สร้าง
0: ครับในกรณีที่มีอาการปวดหรือว่าเจ็บเข่าการที่ประคบร้อนที่หัวเข่าเนี่ยแนะนำไหมครับหรือว่ามีข้อที่จะต้องระวังอย่างไรไหมครับ
1: การประคบเนี่ยที่หัวเข่าเนี่ยจริงๆต้องระวังครับเพราะว่าในคนไข้ที่มีภาวะเข่าเสื่อมเนี่ยแล้วปวดขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยเหตุเนี่ยมักจะต่างกันออกไปบางทีปวดจากมันอักเสบปวดจากมีเยื่อหุ้มเส้นเอ็นอักเสบอีกหรือบางทีปวดจากกล้ามเนื้อ

0: มันถูกใช้งานเยอะเป็นเหตุที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการที่เราประคบร้อนเนี่ยมาประคบเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำให้ดีขึ้นฮะมันไปกระตุ้นให้มันแย่ลงได้ดังนั้นควรใช้อย่างระมัดระวังหรือให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี้ยที่ปวดเนี่ยปวดด้วยเหตุใดแล้วเหมาะสมไหมที่จะใช้การประคบร้อนในรอบนี้แต่โดยมากไม่ค่อยแนะนำให้ทำเองครับ
1: เมื่อเราเข้าพบแพทย์แล้วได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
0: ครับ
1: วิธีหรือว่าแนวทางในการรักษาเนี่ยมันจะเป็นในแนวทางไหนครับ
0: คือการให้ความรู
1: ้
0: การปรับตัวฝึกออกกำลังกายแล้วก็หลีกเลี่ยงท่าทางต่าง
1: ๆ
0: ที่จะมีผลนะฮะอย่างเช่นการงอเข่าเยอะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือการลดน้ำหนักจะทำให้อาการเจ็บเข่าเนี่ยลดลงได้นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ยาซึ่งลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดที่พูดมามันเป็นกรณีที่เราไม่ต้องผ่าตัดนะครับ
1: ใครจะเป็นคนที่บอกว่าเนี่ยไม่ต้องผ่าตัดหรอกเป็นการรักษาในแนวทางนี้กันเถอะใครจะเป็นคนที่ตัดสินใจครับ
0: เริ่มการรักษาส่วนมากจะเริ่มที่การใช้ยาไม่ผ่าตัดการรักษาแบบประคับประคองไปก่
1: อ
0: นจนคนไข้รู้ตัวเองว่าทุกอย่างที่เราทำมาดีแล้วไม่ไหว
1: ครับ
0: จุดนี้แหละผู้ป่วยจะเป็นคนที่รู้สึกเองว่าไม่ไหวละแล้วทีเนี้ยหมอหรือแพทย์ผู้ทำการรักษาเนี่ยจะพิจารณาว่าโอเคสมเหตุสมผล
1: ครับ
0: มีข้อบ่งชี้แล้วพิจารณาร่วมกับภาพถ่ายทางเอ็กซเรย์พิจารณาจากอายุหลายๆอย่างจากการรักษาที่เคยรักษามาเป็นระยะเวลาหนึ่งละโอเคผู้ป่วยรายนี้ไม่ไหวละสมควรที่จะได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด
1: ครับสงสัยอีกละเวลาที่เปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับเพราะเวลาที่เขาบอกว่าเนี่ยไปผ่าตัดไปเปลี่ยนเข่ามาตอนนี้วิ่งได้เลยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเวลาเปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับ
0: ก็ตามสภาพของเข่าที่มันพังไปที่เรียนแจ้งทีแรกคือเข่าเรามีการเจอกันระหว่าง3ส่วนคือกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขาแล้วก็ลูกสะบ้าเวลาเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนผิวสัมผัสทั้ง3ฝั่งเลยผิวสัมผัสของลูกสะบ้าเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกต้นขาเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกหน้าแข้งเอาออกใส่เป็นโลหะกับตัวพลาสติกเข้าไปเพื่อให้มันเคลื่อนที่กันบนวัสดุทางการแพทย์แทน
1: ซึ่งทุกคนที่เข้ารับการผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าต้องเปลี่ยนทั้ง3ส่วนอย่างนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับตรงไหนครับ
0: โดยแม่ก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับ
1: ซึ่งนั่นจะเป็นการตกลงร่วมกัน
0: ใช่
1: หรือร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้ให้การรักษาแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นผู้รับการรักษาถูกไหมฮะจะไปอย่างไรแนวทางจะเป็นอย่างไร
0: ครับผมผู้ป่วยแต่ละคนมีความต้องการในการใช้ชีวิตไม่เท่ากันแม้ว่าบางคนเนี่ยเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยไปแล้วผิวข้อหายไปเลยแต่คนไข้บอกว่าชีวิตฉันแฮปปี้มากฉันไม่รู้ฉันจะมาเจ็บนอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าเข่าทำไมทุกวันนี้เดินไม่เยอะตลาดไม่ได้ไปแล้วเขาขอไม่ผ่าอย่างนี้โอเคทุกคนแฮปปี้หมอก็แฮปปี้คนไข้ก็แฮปปี้บางคนอาการเป็นมาเอ็กซเรย์อาจจะไม่ได้แย่เท่าผู้ป่วยรายแรกแต่เขาต้องมีกิจกรรมในชีวิตที่มากกว่านั้นอาจจะเป็นด้วยหน้าที่การงานหรืองานอดิเรกที่ชอบแต่เขาก็รู้สึกว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันแล้วอาการปวดเนี่ยเขาทานยามาเยอะแล้วเขาออกกำลังกายมาดีแล้วไม่หายอันนี้ทางคุณหมอยินดีฮะก็ให้ความช่วยเหลือก็ทำการผ่าตัดครับผม
1: ในเรื่องของการรักษาแบบที่ไม่ได้เป็นการผ่าตัดนะฮะนอกจากทานยาลดปวดลดอักเสบนอกจากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอกจากจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยการทานอาหารเสริ
0: ม
1: การฉีดสารบางอย่างเข้าไปที่ข้อเข่าเราเนี่ยผมได้ยินมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรบ้างที่เป็นอาหารเสริมที่ว่าหรือว่าสารอะไรบ้างที่ถูกฉีดเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้มันจะมีส่วนช่วยไหมครับ
0: คืออาหารเสริมที่พูดกันอย่างกว้างขวางในท้องตลาดทุกวันนี้นะครับตัวหนึ่งก็คือตัวกลูโคซามีน
1: กลูโคซามีน
0: ครับตัวกลูโคซามีนเนี่ยไม่ใช่น้ำหล่อลื่นข้อเข่
1: า
0: แต่ว่าเป็นน้ำที่เป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่อนเป็นน้ำที่ให้กระดูกอ่อนเนี่ยได้รับอาหารแทนเพื่อหวังว่าไปประคับประคองให้กระดูกอ่อนยังมีชีวิตมีหน้าที่การงานของมันต่อเขาจะได้ไม่เสื่อมตัวเนี้ยมีงานวิจัยออกมามีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
1: เหรอฮะ
0: ใช่ครับคืองานวิจัยยังไม่ยืนยันฟันธงไปทางใดทางหนึ่งว่าจะช่วยได้จริงๆนะฮะดังนั้นการใช้ทุกวันเนี้ยก็คือบางคนที่ใช้แล้วไม่เดือดร้อนแล้วกินแล้วดีก็ทานต่อได้ครับแต่ถ้าบางคนที่ทานแล้วรู้สึกว่า

0: กินแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรอันนี้ก็แนะนําว่าก็ไม่เป็นไรฮะอาจจะไม่ต้องทานเน้นย้ํานิดนึงว่าตัวเนี้ยมันเป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่อนดังนั้นเนี่ยในผู้ป่วยที่ยังมีกระดูกอ่อนก็คือต้องเป็นระยะกลางๆเท่านั้นถึงจะได้ประโยชน์
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเป็นระยะที่เป็นมากแล้วเนี่ยกระดูกอ่อนมันสึกหมดแล
1: ้วไม่เหลือแล้ว
0: ทานไปไม่รู้เป็นอาหารของใครละทีนี้แต่ถ้าเป็นน้อยเพิ่งเป็นอย่างเงี้ยก็บางทีมันยังไม่ถึงกับขั้นว่ากระดูกอ่อนมันสึกก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อีกเหมือนกัน
1: นอกจากนั้นแล้วเรื่องของการฉีดเกล็ดเลือดหรือว่าฉีดสเตียรอยด์เข้าไปที่บริเวณข้อเนี่ยครับเหล่านี้จะช่วยอะไรอย่างไรครับ
0: การฉีดเนี่ยมีหลายอย่างฮะ
1: ครับ
0: ฉีดทั้งตัวสารอาหารให้กับตัวกระดูกอ่อนเช่นฉีดสารคล้ายๆกับกลูโคซามีนคล้ายๆนะฮะก็คือเป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าเป็นพวกลักษณะเกล็ดเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยออกมารองรับว่าช่วยเหลือได้จริงส่วนสเตียรอยด์เนี่ยก็ช่วยลดปวดได้ดีนะฮะเป็นยาที่แบบกดการอักเสบได้ดีมากเลยเพียงแต่ว่าปัญหาคือการฉีดยาเข้าไปในข้อเข่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อในข้อเข่าดังนั้นถ้าถามผมแล้วเนี่ยควรไปให้ทางคุณหมอพิจารณาเป็นรายๆไปว่าผู้ป่วยรายไหนเหมาะสมกับการฉีดยาแล้วอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าในการที่จะเลือกวิธีรักษาอันดับแรกเลยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยร่วมกันกับขอความเห็นจากผู้ป่วยด้วยว่าแนวทางของการรักษาจะเป็นอย่างไรทีนี้ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยจันไผ่ก็แบ่งเอาเป็นวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดถ้าเราจะลองเทียบ2 อย่างเนี่ยครับว่าเอ๊ะข้อดีข้อเสียของมันเป็นอย่างไรอาจารย์ไผ่อาจจะลองลิสต์ให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังไหมครับว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ต้องระวังหรือว่าอะไรบ้างที่เป็นข้อดีรับประกันแน่นอนว่ามันดีดีแน่นอนอะไรเงี้ยครับ
0: ครับถ้าข้อดีข้อเสียเนี่ยจริงๆแล้วเอาการรักษาแบบประคับประคองก่อนแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: ข้อดีคือเราไม่ต้องไปผ่าตัด
1: ใช่
0: ผ่าตัดมีความเสี่ยงในการดมใช้การระงับปวดอะไรเงี้ยมีความเสี่ยงต่างๆมีความเสี่ยงจากการผ่าตัดหลายๆอย่างอันนี้เป็นอันที่หนึ่งละแล้วก็ข้อดีก็เราสามารถทำเองได้ทำที่บ้านได้มันเป็นชีวิตประจำวันเป็นการปรับตัวนี่คือข้อดีที่เราจัดการด้วยตัวเราเองได้อันนี้คือการรักษาแบบประคับประคองนะฮะแต่ข้อเสียของการรักษาประคับประคองคือบางคนทำดีละมันไม่หายหรือว่าการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยบางทีการกินยาเนี่ยเราไม่สามารถกินยาแก้ปวดได้ตลอดชีวิตฮะ
1: ครับ
0: คือยาเนี่ยกินไปเยอะๆกินไประดับนึงแล้วเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราแย่ลงการทำงานของตับของไตบางทีมันแย่ลงถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นข้อดีของการผ่าตัดคือทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันหายไปเลยอาการเจ็บอาการปวดเนี่ยหายไปเลยเพราะเราตัดกระดูกอ่อนผิวข้อทิ้งไปแล้วใส่เป็นโลหะทางการแพทย์เข้าไปให้มันเคลื่อนที่บนพลาสติกแผ่นหนึ่งในลักษณะแบบนั้นก็ทำให้เหมือนเราแก้ปัญหาอาการเจ็บอาการปวดต้นตอของอาการปวดทิ้งไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดี
1: ครับ
0: ส่วนข้อเสียคือตัวข้อเข่าเทียมเนี่ยมันมีอายุการใช้งานมันอยู่ได้แค่ประมาณ 15-20 ปีถ้าหากไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อนนะฮะแทรกซ้อนเช่นอะไรบ้างเช่นมีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องเอาออกก่อนละหรือว่ามีอุบัติเหตุต่อมันกรณีประมาณเนี้ยครับที่เป็นข้อเสียเมื่อเปลี่ยนมาแล้วต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเงี้ยครับ
1: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าจะรอให้มันหายเองคงจะไม่มีหวังที่มันจะหายขาดด้วยตัวมันเองถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับการเสื่อมเนี่ยไม่มีทางหายขาด
1: ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอีกช่องทางนึงก็คือการใช้ยาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือถ้าจะให้หายขาดไปเลยก็คือการใช้วิธีผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์ไผ่ครับตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วผมอยากที่จะชวนให้อาจารย์ไผ่ได้ฝากไปกับคุณผู้ชมฮะว่าวิธีในการที่จะป้องกันหรือถ้าจะบรรเทาโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมีอะไรที่จะอยากจะฝากกับคุณผู้ชมครับ
0: คือข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะที่เป็นแล้วแล้วมันจะแย่ลงเรื่อยๆส่วนสำคัญเลยเนี่ยคือเราจะอยู่กับมันอย่างไรให้วิถีชีวิตเราเหมือนเดิมมากที่สุดให้เราใช้ชีวิตไปกับมันได้มันคือการชั่งน้ำหนักฮะระหว่างภาวะจิตใจเราเนี่ยบางทีเรารู้ว่าไอ้นี่เราเคยทำได้กิจกรรมแบบนี้เราเคยเดินไปตลาดไหวแต่ตอนนี้มันเสื่อมฮะเจ็บเราต้องชั่งน้ำหนักสร้างความสมดุลระหว่างใจเราที่อยากทำกับสังขารของร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าเราตัดใจได้โอเคเราเลิกละไม่ไปตลาดได้เราใช้ชีวิตได้เลยฮะสบายสบายข้อเข่าเสื่อมก็เสื่อมแต่เราปรับวิถีชีวิตเราให้คนอื่นไปแทนละเราไม่ต้องไปอันนี้ก็อยู่ได้แต่ถ้าหากใจเรากับสังขารมันไม่สัมพันธ์กันเราอยากไปเราอยากทำแต่ว่าสังขารไม่ไหวเอามาทางหมอช่วยได
1: ้
0: เบื้องต้นทานยาบรรเทาอาการอะไรกันไปอั

0: ไหวรักษาแบบประคับประคองกันไปอาจจะกลับไปทำได้ช่วงหนึ่งเกิดไม่ไหวอีกละทำยังไงก็อาจจะผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนตัวผิวข้อผิวอะไรอย่างนี้ไปนะฮะอย่างที่บอกฮะมันคือการสร้างความสมดุลระหว่างจิตใจเรากับร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าไม่ไหวทางหมอก็จะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตกลับไปเป็นเหมือนเดิมให้มากที่สุดเนี่ยครับ
1: ในวันนี้ครับหลังจากที่คุยกับคุณหมอไผ่แล้วเนี่ยผมว่าผมได้ประโยชน์ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกับผมผมรู้แล้วแหละว่าอาการเสียงกรอบๆในเข่าของผมเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมขนาดไหนแล้วก็วิธีในการที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมต่อไปในอนาคตวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไผ่นายแพทย์นิติศศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับในโอกาสหน้าคงจะมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ไผ่ในหัวข้ออื่นๆด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ขอบพระคุณอาจารย์เต้เช่นกันครับ
1: ครับผมคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกับรายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ได้ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นทางมหิดล Channel ครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Joox ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ดิฟไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขึ้นที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารสำหรับโรคโลหิตจางนะคะพอเราพูดถึงโรคโลหิตจางหรือว่าซีดนะคะหรือว่าขาดเลือดอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินบ่อยๆเลยนะคะอันแรกถามว่าเจอบ่อยไหมเจอบ่อยนะคะในเมืองไทยเนี่ยเจอในกลุ่มไหนได้บ้างอันแรกที่เจอเยอะๆเลยก็จะเป็นพวกของเด็กที่กำลังโตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะกินอาหารได้ไม่เพียงพอก็จะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางเด็กกำลังโตด้วยต้องการสร้างเม็ดเลือดกลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มของวัยรุ่นโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะที่มีประจำเดือนเราจะมีการเสียเลือดไปใช่ไหมคะเอาง่ายๆเลยถ้าใครเคยไปบริจาคเลือดพอบริจาคเลือดเสร็จแล้วได้อะไรคะจะต้องได้ยาถุงเล็กๆมาที่มีเม็ดสีแดงๆถามว่าทำไมเพราะว่าทุกครั้งที่เราเสียเลือดไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราเสียธาตุเหล็กไปเขาก็จะให้ธาตุเหล็กเรากลับมาทีนี้คำถามคือเอ๊มันมีแค่ธาตุเหล็กหรือเปล่าที่ทำให้เราเกิดโลหิตจางหรือว่าทำให้เราซีดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าอะไรทำให้เกิดเรื่องของภาวะโลหิตจางแล้วเราสามารถจะแก้ไขด้วยการปรับอาหารยังไงบ้างค่ะเราจะมาพูด

กันในเรื่องของภาวะโลหิตจางนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าแอนีเมียหรือบางคนจะเรียกว่าซีดหรือบางคนจะบอกว่าเลือดน้อยอะไรก็แล้วแต่สำหรับสาเหตุนะคะเอาง่ายๆเลยร่างกายเราเนี่ยเม็ดเลือดถูกสร้างที่ไขกระดูกเราจะแบ่งสาเหตุของคนที่จะเกิดเรื่องของโลหิตจางเนี่ยเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือว่าการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยมันทำไม่ได้ทำไม่ดีหรือทำไม่พอนะคะในส่วนของวัตถุดิบที่จะเอามาสร้างเม็ดเลือดนะคะก็จะมีอยู่ 3-4 ตัวเนาะก็จะเป็นธาตุเหล็กใช่ไหมคะโฟลิก B12 นะคะหรือว่าพวกของโปรตีนคอปเปอร์แล้วก็สังกะสีนะคะทีนี้เวลาที่เราขาดสารอาหารพวกนี้หรือว่าขาดวัตถุดิบเนี่ยมันขาดได้จากอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือกินไม่ได้กินได้น้อยหรืออันที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่กินเข้าไปแต่ว่าดูดซึมไม่ได้ดูดซึมไม่ได้เช่นอะไรเรากินไปร่วมกับอาหารบางอย่างแล้วมันไปยับยั้งการดูดซึมของสารตัวที่เราต้องการอันนั้นหรือ2ลำไส้เรามีปัญหาเราอาจจะถูกตัดลำไส้ไปนะคะลำไส้เราสั้นหรือว่าคนไข้ที่มีการผ่าตัดกระเพาะผ่าตัดลำไส้ทำให้ลำไส้มันสั้นแล้วก็การดูดซึมสารอาหารในบริเวณนั้นเนี่ยมันลดลงหรือคนไข้คนนี้มีโรคของลำไส้ทำให้การดูดซึมสารอาหารเนี่ยเสียไปมีโรคอย่างเช่นคนไข้มีปัญหาเรื่องท้องเสียเรื้อรังนะคะกินอะไรเข้าไปก็ดูดซึมไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดการขาดสารอาหารซึ่งจะเป็นวัตถุดิบในการเอาไปสร้างเม็ดเลือดแล้วทำให้คนคนนั้นซีดได้ค่ะอันที่2ก็คือเม็ดเลือดสร้างออกมาได้ค่ะแต่ว่าเม็ดเลือดเนี่ยมีอายุสั้นลงพอเม็ดเลือดอายุสั้นลงไม่ว่าจะถูกทำลายไปหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ใช่มีภาวะโลหิตจางได้แล้วอันสุดท้ายค่ะก็คือไขกระดูกสร้างได้เม็ดเลือดอายุปกติเลยแต่เราเสียเลือดออกไปจากร่างกายอย่างเช่นถ่ายดำถ่ายเป็นเลือดใช่ไหมคะหรือบางคนมีรีสีดวงทวารผู้หญิงมีประจำเดือนมากอันนี้ก็จะทำให้เกิดเรื่องของโลหิตจางหรือว่าซีดลงได้เหมือนกันค่ะในส่วนของโรคอะไรก็ตามที่บอกว่าเข้าไปที่ไขกระดูกแล้วทำให้ไขกระดูกทำงานไม่ได้เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกก็คือมันลุกลามเข้าไปเช่นมะเร็งเอยหรือว่าโรคติดเชื้อหรือแม้กระทั่งยาแต่มีอีกอันนึงค่ะที่เจอบ่อยเหมือนกันก็คือโรคไตโดยเฉพาะไตวายหรือไตเสื่อมเรื้อรังนะคะกลุ่มนี้เหตุผลก็เพราะว่าไตเราเนี่ยมีหน้าที่จะสร้างฮอร์โมนตัวนึงแล้วฮอร์โมนอันนี้ค่ะมีหน้าที่ไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเราสร้างเม็ดเลือดถ้าไตมันเสื่อมฮอร์โมนก็จะสร้างน้อยลงเมื่อฮอร์โมนสร้างน้อยลงไขกระดูกเราก็จะสร้างเม็ดเลือดน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นในคนไข้ไตวายหลายๆคนเนี่ยนะคะหรือว่าไตเสื่อมระยะท้ายๆหน่อยจะถูกฉีดยาเพื่อจะไปกระตุ้นตัวการสร้างของเม็ดเลือดที่ไขกระดูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเนาะที่แบบเอ๊ะทำไมคนไข้โรคไตแล้วถึงมีปัญหาซีดลงทีนี้พอเรามาสนใจว่าเอ๊ะเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของโลหิตจางหรือเปล่าเราจะซีดหรือเปล่าเรามีอาการเพลียง่ายเรามีอาการเยอะแยะเลยแล้วเราก็ไม่แน่ใจถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงอันแรกเราดูจากอาการเนาะเราดูจากการตรวจร่างกายก็จะดูตรงบริเวณของเยื่อบุในตาที่ตรงบริเวณของเปลือกตาล่างอันที่สองเนี่ยเราดูในบริเวณของริมฝีปากก็ได้แต่ว่าปนผู้หญิงที่ไม่ได้ทาลิปสติกนะคะเพราะว่าถ้าทาลิปสติกก็จะมองไม่เห็นริมฝีปากดูว่ามันมีความซีดอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นสีชมพูเนาะถัดมาก็คือจะดูในบริเวณของเยื่อบุในกระพุ้งแก้มหรือว่าที่ลิ้นเรานะคะว่าจะต้องไม่ซีดเนาะถ้าสมมุติเราดูแล้วเรายังไม่แน่ใจวิธีการที่จะดูได้ชัดขึ้นก็คือมีการเจาะเลือดเพื่อจะตรวจถ้าใครเคยไปบริจาคเลือดเคยไหมคะที่เขาเจาะเลือดแล้วเขาก็จุ่มแบบใส่ลงไปในน้ำยาอันนึงแล้วดูว่ามันเลือดลอยหรือว่าเลือดมันจมอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ดูคร่าวๆค่ะว่าซีดหรือเปล่าถ้าเลือดมันลอยหลายคนก็อาจจะต้องแบบไปตรวจดูนิดนึงเนาะว่ามีเรื่องของโลหิตจางหรือเปล่าเวลาที่เราตรวจเราจะเรียกว่าเป็นลักษณะของการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเวลาไปตรวจเสร็จแล้วเนี่ยมันจะดูได้หมดเลยทั้งเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงแล้วก็เกร็ดเลือดเวลาที่ดูเนี่ยเราจะดูความเข้มข้นของเลือดถ้าสมมติว่าความเข้มข้นของเลือดมันต่ำเราก็จะบอกว่าคนคนนี้มีเรื่องของโลหิตจางนะคะซึ่งหลายๆทีเนี่ยเวลาเราไปตรวจสุขภาพคุณหมอก็จะบอกเรานะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในกลุ่มของการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเนี่ยเราก็อาจจะดูขนาดของเม็ดเลือดได้ด้วยนะคะเวลาดูขนาดของเม็ดเลือดเนี่ยมันจะบอกอะไรได้บ้างเช่นถ้าเม็ดเลือดตัวเล็กเม็ดเลือดตัวเล็กเจอได้ในกรณีไหนบ้างอันแรกเลยคือธาลัสซีเมียอันที่สองก็คือโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเพราะว่าเราไม่มีวัตถุดิบเม็ดเลือดเราก็เลยต้องตัวเล็กลงอันที่สองค่ะถ้าเม็ดเลือดตัวโตเกินไปตัวโตเกินไปบางทีก็อาจจะขาดวัตถุดิบเหมือนกันแต่จะเป็นกลุ่มของโฟเลตหรือว่า B12นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะพอบอกได้คร่าวๆเวลาที่เราดูเริ่มต้นแล้วสุดท้ายเราก็จะไปหาว่าคนเนี้ยเขามีเหตุผลที่จะทำให้มีโลหิตจางหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราสงสัยว่าเขาจะมีการเสียเลือดเราอาจจะไปตรวจอุจจาระแล้วดูว่าเม็ดเลือดแดงมันมีปนในอุจจาระหรือเปล่า

ถ้ามีก็แสดงว่าเขาอาจจะมีการเสียเลือดไปทางเดินอาหารโดยที่อาจจะเป็นการเสียเลือดเรื้อรังโดยที่เขามองไม่เห็นอาจจะปริมาณน้อยๆถามว่าถ้ามันมีเยอะจะทำให้เห็นยังไงเวลาเลือดมันอยู่ในทางเดินอาหารเนี่ยเวลาที่ถ่ายออกมานะคะมันจะมีตั้งแต่ว่าถ้าเกิดเลือดอยู่ในทางเดินอาหารนานๆจะถ่ายออกมาเป็นสีดำเพราะฉะนั้นถ้าถ่ายออกมาเป็นสีดำเราจะสงสัยว่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารโดยเฉพาะทางเดินอาหารส่วนต้นแต่ถ้าสมมติว่าเราถ่ายแล้วมันเป็นเลือดสดเลยอันนี้แสดงว่าเลือดมันไม่ค่อยได้ค้างอยู่ในทางเดินอาหารมันน่าจะอยู่ปลายๆถ้าถ่ายแล้วเป็นเลือดสดเลยนะคะก็ให้สงสัยกลุ่มของริดสีดวงทวารหรือแผลที่ตรงบริเวณทางเดินทวารหนักอย่างเงี้ยนะคะสมมติเป็นแผลเนี่ยจะเจ็บแต่ริดสีดวงทวารส่วนใหญ่ไม่เจ็บแล้วก็อาจจะคล้ำได้ก้อนด้วยอย่างนี้เป็นต้นค่ะการรักษาโลหิตจางนะคะเรามาไล่ตามสาเหตุเลยอันแรกเนี่ยเป็นโรคของไขกระดูกแล้วก็ไปดูแล้วก็รักษาสาเหตุนะคะไขกระดูกฟอรักษายังไงมีโรคหรือมีภาวะอะไรที่ทำให้ไขกระดูกทำงานไม่ได้เราก็จะรักษาไปตามนั้นอันที่สองก็คือว่าเอ๊ะคนเนี้ยไขกระดูกโอเคเนาะแต่มันไม่มีวัตถุดิบเช่นขาดธาตุเหล็กขาด B12 ขาดโฟเลตเราก็จะต้องให้โฟเลต B12 หรือว่าธาตุเหล็กจะให้ในรูปแบบไหนจะให้เป็นอาหารก็ได้หรือจะให้ในรูปแบบของยาเม็ดก็ได้ค่ะทีนี้สมมุติว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยมันดูดซึมไม่ได้ใช่ไหมคะหรือว่ากินเข้าไปไม่ได้เลยสิ่งที่เราจะทำก็คือเราให้ค่ะแต่เราให้ในรูปแบบที่เป็นยาฉีดหรือสุดท้ายถ้าไม่ได้จริงๆเราก็จะเติมเลือดไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นวิธีการรักษาที่จะไล่ไปตามแต่ละชนิดถ้าสมมติเป็นคนไข้ที่เป็นทาลัสซีเมียเนื่องจากเขาเป็นโรคทางกรรมพันธุ์นะคะเม็ดเลือดแดงเขาแตกเราไปดูนิดนึงถ้าเม็ดเลือดแดงเขาแตกเนื่องจากว่าเขาติดเชื้อหรือเขาได้ยาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วทำให้เม็ดเลือดแดงเขาแตกกลุ่มนี้เราก็จะพยายามทำให้เขาเนี่ยดูแลสุขภาพให้ดีอย่าให้มีการติดเชื้อนะคะแล้วถ้าเม็ดเลือดแดงเขาแตกมากจนกระทั่งทำให้เขามีอาการเราค่อยมีพิจารณาเรื่องของการให้เลือดเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยไม่มีอาการเนื่องมาจากการซีดค่ะในแง่ของยาที่ใช้ในเรื่องของการรักษาโลหิตจางนะคะจริงๆก็คือเหมือนตามสาเหตุเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติเรารู้ว่าจริงๆการที่จะใช้ยารักษาโลหิตจางเนี่ยอันแรกต้องดูก่อนว่ายาตัวนั้นทำให้โลหิตจางหรือเปล่าถ้ายาตัวนั้นไปกดไขกระดูกเราจะหลีกเลี่ยงก็คือหยุดยาตัวนั้นนะคะอันที่2ก็คือยาที่จะให้เหมือนที่บอกเมื่อสักครู่ค่ะว่าจะเป็นธาตุเหล็กเป็น B12เป็นโฟเลตอันนี้ก็จะสามารถให้ได้โดยเฉพาะในกรณีที่คนไข้เนี่ยอาจจะกินไม่ได้กินไม่พอเราก็จะให้เป็นยาแล้วก็อันที่3ค่ะก็คือจะเป็นการให้ฮอร์โมนยกตัวอย่างเช่นคนไข้โรคไตวายนะคะหรือว่าไตเสื่อมเรื้อรังอันนี้เนี่ยเขาจะสร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งไม่ได้ชื่อว่าอิริโทพอยตินสิ่งที่เราทำก็คือเราฉีดฮอร์โมนตัวนี้เข้าไปพอฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นทำให้ร่างกายเนี่ยมีการสร้างเม็ดเลือดได้ดีขึ้นอันนี้การใช้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์นะคะว่าจะใช้ในกรณีของผู้ป่วยคนไหนค่ะในกรณีของทาลัสซีเมียนะคะก็จะมีคนสับสนอยู่พอสมควรเลยว่าเอ๊เราเป็นอะไรนะเคยได้ยินคำว่าทาลัสซีเมียได้ยินคำว่าโรคเลือดจริงๆแล้วเนี่ยทาลัสซีเมียเนี่ยเป็นโรคที่มีการส่งผ่านทางกรรมพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเป็นโรคเนี่ยเอาง่ายๆเลยเราจะต้องได้มาจากคุณพ่อคุณแม่ที่มีความผิดปกติอันนี้นะคะคุณหมอสมมุติง่ายๆเลยค่ะสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยมีโครโมโซมเนาะเป็นเหมือนปลาท้องโก๋สองข้างทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าโครโมโซมเรามาจากทั้งคุณพ่อคุณแม่ถ้าความผิดปกติอันนั้นเกิดขึ้นทั้งสองข้างของโครโมโซมอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นโรคพอเป็นโรคปุ๊บเนี่ยหมายความว่าเม็ดเลือดที่สร้างออกมาเนี่ยมันจะมีตัวเล็กแล้วมันจะแตกง่ายพอมันแตกง่ายปุ๊บก็จะทำให้เขาซีดลงอันนี้โอเคนะคะอันที่สองคือสมมุติว่าถ้าหากว่าโครโมโซมของเขาเนี่ยที่เป็นปลาท้องโก๋เนี่ยเป็นคนปกติก็คือไม่มีความผิดปกติเลยหรือมันมีความผิดปกติแต่มันมีแค่ข้างเดียวเอามาจากคุณพ่อก็ได้เอามาจากคุณแม่ก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนคนนี้เป็นแค่พาหะคืออะไรพาหะคือเขาไม่ซีดนะคะความเข้มข้นเม็ดเลือดเขาปกติแต่ว่าเขาอาจจะส่งพันธุกรรมอันนี้ส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้อันที่สองคือเวลาที่เราตรวจเลือดนะคะเราอาจจะเห็นว่าเม็ดเลือดเขาตัวเล็กค่ะเม็ดเลือดตัวเล็กก็จริงแต่ปริมาณเม็ดเลือดมีพออันนี้เราจะเรียกว่าอาจจะเป็นพาหะอันนี้คือดูคร่าวๆเนาะในรายละเอียดเราอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมว่าเขาเป็นพาหะทาลัสซีเมียหรือเปล่าทีนี้ในกรณีของทาลัสซีเมียเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาเป็นโรคอะค่ะแล้วเขาซีดอะค่ะสิ่งที่เราอาจจะเห็นก็คือเวลาเขาเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยเขาจะงงได้อันที่สองเขาอาจจะมีประวัติว่าเขาต้องได้รับเลือดซึ่งถ้าอันนี้ค่ะเราจะบอกว่าเป็นโรคทาลัสซีเมียนอกจากนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราสงสัยว่าจะเป็นเรื่องของทาลัสซีเมียเราก็อาจจะเจาะดูเช่นดูซิว่าชนิดของ

0: ของ
1: ฮีโมโกลบินหรือว่าไปสกรีนนิ่งแล้วกันเนาะสงสัยว่าเป็นธาลัสซีเมียหรือเปล่าถ้าเราสงสัยว่าธาตุเหล็กเราก็จะเจาะดูระดับของธาตุเหล็กได้นะคะสงสัยว่า B12 หรือว่าโฟเลตขาดเราก็ดูระดับ B12 หรือโฟเลตได้นะเพราะฉะนั้นขึ้นกับว่าคนเนี้ยเขามีภาวะโลหิตจางอันแรกเราก็จะ

เหล็กเนื่องจากการที่มีการเสียเลือดไปจากทางไหนหรือเปล่าเอาไปดูซิว่าประจำเดือนมาเยอะไหมมีเลือดออกทางเดินอาหารหรือเปล่ามีการเสียเลือดที่ไหนหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวินิจฉัยในแต่ละรายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดโลหิตจางมันเกิดได้หลายสาเหตุเวลาที่เราจะหาสาเหตุเราก็จะหาตามข้อบ่งชี้จากประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายรวมถึงผลแลบค่ะแล้วสุดท้ายนะคะถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่าคนคนนี้จะมีโรคหรือมีภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นที่ไขกระดูกอันนี้ก็อาจจะมีการตรวจในแง่ที่เราเรียกว่าเป็นการเจาะตรวจเรื่องของไขกระดูกนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเช่นเป็นคุณหมอโรคเลือดหรือคุณหมออายุรกรรมเป็นคนดูแลอีกนะคะทีนี้เราพูดกันมาเนี่ยลงรายละเอียดในเรื่องของการรักษาการวินิจฉัยหรืออะไรก็แล้วแต่คำถามคือเราจะกินอะไรดีเนาะหัวข้อเรื่องของวันนี้คืออาหารสำหรับรักษาเรื่องของโลหิตจางใช่ไหมคะเราต้องมาแยกเนาะคะคงไม่ได้แบบว่ามีอะไรที่กินอันเดียวแล้วได้ทุกอย่างครอบจักรวาลสมมติว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นลักษณะของคนไข้ที่มีภาวะขาดเหล็กง่ายๆเลยก็คืออาจจะมีถ่ายดำเนาะคนไข้อาจจะประจำเดือนมามากหรือว่าในเด็กเล็กที่กำลังโตซึ่งอาจจะกินได้ไม่พอกลุ่มนี้เราจะแนะนำให้กินธาตุเหล็กเพิ่มนะคะธาตุเหล็กมาจากอะไรง่ายๆเลยค่ะธาตุเหล็กแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกมาจากพืชกลุ่มที่2มาจากสัตว์นะคะกลุ่มที่มาจากสัตว์ก่อนพวกนี้ดูดซึมได้ดีอยู่ในไหนบ้างง่ายๆเลยเนาะก็คือเราจะกินเลือดไม่ใช่บอกไปกินเลือดสัตว์นะคะแต่ว่าหมายถึงว่าอาจจะเป็นต้มเลือดหมูอย่างเงี้ยค่ะเป็นเลือดของสัตว์นะคะอันที่2เป็นพวกของตับอันที่3จะเป็นพวกเนื้อแดงแล้วก็ไข่แดงกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงอาหารทะเลหลายๆตัวก็จะมีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงเมนูอาหารยกตัวอย่างเช่นเราจะกินผัดตับผัดใบกุ้ยช่ายใช่ไหมคะหรือว่าจะกินเป็นต้มเลือดหมูหรือจะเป็นพวกของไข่ก็ได้ค่ะกินไข่ทั้งฟองเนาะไม่ใช่แค่ไข่ขาวอันนี้ก็จะมีเรื่องของธาตุเหล็กพอนะคะอันที่2นะคะก็จะเป็นธาตุเหล็กที่ได้มาจากพืชนะคะเมื่อกี้เราบอกเนี่ยมาจากสัตว์แล้วใช่ไหมคะอันที่2ก็มาจากพืชในพืชเองเวลาที่เรารับประทานเนี่ยก็จะมีธาตุเหล็กเหมือนกันนะคะสังเกตง่ายๆเลยค่ะผักที่มีสีเขียวเข้มๆกลุ่มนี้จะมีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงมีข้อเสียนิดเดียวก็คือกลุ่มที่มาจากพืชเนี่ยมันจะดูดซึมได้ไม่หมดดูดซึมได้ไม่ 100% แล้วที่สำคัญคือถ้าเรากินอาหารบางอย่างมันจะไปยับยั้งการดูดซึมของธาตุเหล็กที่อยู่ในอาหารด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกินอาหารที่เป็นธาตุเหล็กมาจากพืชนะคะเราควรจะต้องระวังด้วยว่าจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างซึ่งจะไปทำให้มีการยับยั้งการดูดซึมก็จะเป็นพวกผักสีเขียวเข้มๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นบรอกโคลีก็ได้เป็นพวกผักโขมเป็นพวกหน่อไม้ฝรั่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นผักที่มีสีเขียวเข้มๆเนาะอันนี้ก็จะมีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงค่ะสามารถที่จะเลือกรับประทานผักกลุ่มนี้ในปริมาณที่มากขึ้นนะคะก็จะช่วยทำให้ร่างกายได้รับธาตุเหล็กที่เพียงพอได้ค่ะกลุ่มที่สองนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดก็จะเป็นกลุ่มของโฟลิกโฟเลตอยู่ในไหนบ้างโฟเลตอยู่ในถั่วนะคะอยู่ในไข่ได้แล้วก็อยู่ในผักได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกกินอาหารกลุ่มนี้เราก็จะมีโฟเลตนะคะก็อาจจะเป็นรูปแบบของสลัดก็ได้ค่ะหรือว่าใส่ไข่แดงลงไปอันนี้ก็จะสามารถที่จะได้รับโฟเลตเพียงพอได้ในแต่ละวันนะคะนอกเหนือจากกลุ่มที่เป็นโฟเลตนะคะหรือว่าพวกของธาตุเหล็กแล้วเนี่ยก็จะมี B12 เนาะ B12 เอาง่ายๆเลย B12 มาจากเนื้อสัตว์ B12 เนี่ยจะมีปัญหามากที่สุดก็คือกลุ่มที่กินเป็นมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดหรือว่าเป็นกลุ่มวีแกนกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะขาด B12 นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินกลุ่มที่มาจากเนื้อสัตว์เนี่ยพวกนี้ก็จะไม่ขาด B12 นะคะหรือว่าจะเป็นพวกของไข่แดงก็ได้อันนี้ก็จะช่วยได้เช่นเวลาที่เรากินเนาะกลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์นี่ก็จะได้ทั้งธาตุเหล็กแล้วก็จะได้ทั้ง B12นะคะนอกเหนือจาก3และธาตุหลักที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้ในการเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยก็จะมีอีกตัวนึงชื่อว่าคอปเปอร์นะคะในส่วนของคอปเปอร์เจอในไหนคอปเปอร์เจอในอาหารทะเลนะคะเจอในกลุ่มของหอยนางรมก็ได้นะคะหรือว่าเจอในไข่แดงก็ยังได้นะคะอีกอันนึงที่จะเจอก็คือพวกของอัลมอนด์เนาะช็อกโกแลตเนาะอันนี้ก็จะมีพวกของคอปเปอร์นะคะหรือว่าทองแดงอยู่เรากินในปริมาณไม่ต้องเยอะมากก็ได้ค่ะทีนี้คนที่จะขาดคอปเปอร์คืออะไรก็คือดูดซึมได้ไม่ดีตัดกระเพาะไปนะคะหรืออีกกลุ่มนึงค่ะคือคนที่ได้รับสังกะสีเยอะๆเหตุผลเพราะร่างกายเราเนี่ยสังกะสีกับคอปเปอร์เนี่ยเขาจะดูดซึมไปด้วยกันทีนี้ถ้าสมมุติเราได้สังกะสีเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันจะไปปิดที่ไปแย่งที่ทำให้การดูดซึมของคอปเปอร์หรือทองแดงมันลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ได้รับสังกะสีมากเกินไปก็ต้องระวังที่จะมีเรื่องของการขาดทองแดงด้วยเช่นกันค่ะใ
ในกรณีที่ถามว่าเราควรจะกินอะไรแล้วเราควรจะเลี่ยงอะไรทีนี้ต้องมาดูทีละอย่างเนาะสมมุติในกรณีของคนที่กินธาตุเหล็กเมื่อกี้ค่ะที่บอกว่าเรากินอาหารที่มีแร่ธาตุเหล็กเนาะ

ล้วพูดว่าการที่จะดูดซึมธาตุเหล็กเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะถูกยับยั้งด้วยอาหารบางตัวโดยเฉพาะนะคะก็คือถ้าเรากินธาตุเหล็กที่มาจากพืชการกินพวกของชากาแฟเนี่ยจะยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กนะคะหรือว่าพวกแคลเซียมก็ตามพวกนี้จะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงอันที่2 อาหารที่เราเรียกว่าไฟเตตแทนนินออกซาเลตซึ่งมีอยู่ในผักพวกนี้จะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงดังนั้นนะคะในผักบางอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีธาตุเหล็กเยอะแต่เขาดูดซึมไปใช้ได้นิดเดียวเนื่องจากว่ามันมีสารอาหารตัวอื่นร่วมด้วยเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นแปลว่าเราไม่ต้องกินหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะเราแค่รู้เสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะกินแล้วเราคาดหวังว่าเราจะได้ธาตุเหล็กจากพวกของผักเนี่ยเราอาจจะคาดหวังได้ไม่ 100% ยกตัวอย่างเช่นเรากินเข้าไป100นึงเราอาจจะดูดซึมได้แค่ประมาณ50เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขก็คือกินให้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช่กินชากาแฟร่วมไปด้วยหรือกินแคลเซียมร่วมไปด้วยอันนี้ก็จะดูดซึมน้อยลงมีอะไรไหมที่จะช่วยเพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็กก็คือวิตามินซีค่ะบางทีเวลาเรากินพวกนี้แล้วเราอาจจะใส่เป็นพวกของผลไม้ร่วมด้วยผลไม้อาจจะไม่ได้มีธาตุเหล็กเยอะแต่ผลไม้วิตามินซีจะช่วยทำให้เพิ่มการดูดซึมของตัวธาตุเหล็กได้ค่ะนอกจากนี้นะคะธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเนี่ยจะต้องอยู่ในภาวะที่เป็นกรดเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กินพวกยาลดกรดใช่ไหมคะก็อาจจะมีผลกับการดูดซึมธาตุเหล็กนะคะแล้วก็ถ้าใครที่โดนตัดกระเพาะไปไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดๆก็ตามอันนี้การดูดซึมธาตุเหล็กก็จะลดลงเช่นกันค่ะทีนี้ถามว่าเราฟังดูเหมือนกับธาตุเหล็กก็ดีเนาะควรจะกินเยอะๆมีคนกลุ่มไหนไหมที่ห้ามหรือไม่ควรที่จะกินธาตุเหล็กนะคะกลุ่มที่ไม่ควรจะกินธาตุเหล็กคือกลุ่มคนไข้ที่เม็ดเลือดแดงแตกเยอะๆยกตัวอย่างเช่นโรคธาลัสซีเมียฟังดีๆนะคะเราย้ำว่าโรคธาลัสซีเมียไม่ใช่พาหะธาลัสซีเมียเนาะโรคธาลัสซีเมียพอเม็ดเลือดแดงเขาแตกพอเม็ดเลือดแตกปุ๊บธาตุเหล็กที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงมันออกมาเต็มเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นร่างกายไม่ได้ขาดธาตุเหล็กนึกภาพออกนะคะถ้าเรายังเติมธาตุเหล็กลงไปเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นร่างกายจะเอาธาตุเหล็กที่ออกมาจากเม็ดเลือดแดงอะค่ะไปสะสมไปสะสมที่ไหนไปสะสมที่ตับอ่อนเรือจะไปสะสมมากเกินไปที่บริเวณของสมองแล้วทำให้เกิดความผิดปกติได้เพราะฉะนั้นกลุ่มของคนไข้ที่ได้เลือดเยอะๆกลุ่มของคนไข้ที่เม็ดเลือดแดงแตกเยอะๆกลุ่มนี้เราจะบอกว่าไม่ให้เติมธาตุเหล็กลงไปอีกนะคะเพราะถ้าเติมลงไปเนี่ยโอกาสที่จะเกิดผลเสียสะสมที่ตับเยอะๆเกิดอะไรทำให้ตับแข็งได้สะสมที่สมองเยอะๆเกิดอะไรทำให้การทำงานของสมองผิดปกติอาจจะทำให้มีมือสั่นอาจจะทำให้มีอาการเหมือนคล้ายๆพาร์กินสันก็ได้นะคะแล้วถ้าสะสมที่ตับอ่อนเยอะๆเกิดอะไรขึ้นก็จะทำให้คนคนนั้นกลายเป็นเรื่องของเบาหวานได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่ห้ามนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นโรคธาลัสซีเมียนะคะหรือว่าได้รับเลือดเยอะๆกลุ่มนี้ไม่ควรที่จะได้รับธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นค่ะแล้วหลังจากที่เราบอกว่าคนกลุ่มนี้ไม่ควรที่จะได้รับธาตุเหล็กเยอะๆไม่ว่าจะเป็นจากอาหารก็ตามนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะบำรุงเลือดเรารู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วเราไปซื้อเอาเนี่ยบางทีเนี่ยค่ะในยาบำรุงเลือดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นยาที่จะมีธาตุเหล็กเสริมอยู่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ควรจะไปซื้อมาเสริมกินเองนะคะเพราะว่าจะได้รับธาตุเหล็กมากจนเกินไปยาบำรุงเลือดที่มีธาตุเหล็กเนี่ยส่วนใหญ่เนาะก็จะเห็นเป็นเม็ดสีออกแดงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้ที่สังเกตง่ายๆก็คือเวลาที่เรากินยาบำรุงเลือดเนี่ยมักจะถ่ายออกมาเป็นสีดำค่ะแต่ว่าจะเป็นสีดำที่ออกจะค่อนข้างแข็งๆแล้วสีดำมันจะออกแบบดำเขียวๆไม่ได้แบบดำเข้มอะค่ะถ้าสมมุติว่าถ่ายออกมานะคะเป็นสีดำเหมือนยังมาตอยเลยหรือว่าถ่ายออกมาแล้วเหลวๆอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะมีเรื่องของเลือดออกในทางเดินอาหารโดยเฉพาะทางเดินอาหารส่วนต้นแต่ถ้าถ่ายออกมาแล้วเป็นสีดำออกเขียวๆหน่อยก้อนแข็งๆอันนี้เราก็กินยาอยู่นะคะก็ให้สงสัยว่ายาที่เรากินอยู่เนี่ยมีธาตุเหล็กอยู่ยาหรือว่าแร่ธาตุเหล็กเสริมเนี่ยส่วนใหญ่เวลากินเนี่ยให้ระวังนิดนึงหลายคนจะทนไม่ค่อยไหวเพราะว่าอาจจะมีปัญหากับระบบทางเดินอาหารไม่ว่าจะเป็นท้องผูกหรือไม่ว่าจะเป็นท้องเสียนะคะอันนี้เจอได้บ่อยนะคะถ้าสมมติทานยาอยู่แล้วมีอาการพวกนี้แนะนำว่าไปปรึกษาคุณหมอนะคะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของยาค่ะดังนั้นนะคะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องโลหิตจางเนี่ยจริงๆสาเหตุมันมีเยอะเนาะแล้วเวลาที่เราจะเลือกกินหรือเราจะดูแลตัวเองก็ขึ้นกับว่าเราคิดว่าโลหิตจางของคนคนนั้นเนี่ยเป็นแบบไหนถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องของธาลัสซีเมียไม่เคยต้องเติมเลือดเลยบ้านเราไม่มีประวัติกรรมพันธุ์เลยแล้วเราซีดลงหรือว่าประจำเดือนเรามาเยอะอันนี้เราควรจะต้องไปเลือกอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะขึ้นอันที่2สมมุติว่าคนคนนี้มีประวัติกรรมพันธุ์เรื่องของโรคเลือดเนาะมีเลือดออกบ่อยๆหรือว่ามีเรื่องของต้องให้เลือดบ่อยๆอันนี้กลุ่มนี้ก็ควรจะต้องทานโฟเลตเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ควรที่จะเติมพวกของธาตุเหล็กถ้าเตรียมตัวจะตั้งครรภ์ตั้งแต่เตรียมตัวเลยนะก็ควรจะกินโฟเลตเพิ่ม

0: ขึ้นแล้วถ้าสมมุติว่าท้องแล้วก็ควรจะต้องได้ทั้งโฟเลต B12 แล้วก็เรื่องของธาตุเหล็กนะคะเพราะว่ามันจะต้องเพิ่มให้กับลูกด้วยถ้าคนคนนั้นมีประวัติเรื่องของการผ่าตัดนะคะกระเพาะลำไส้การดูดซึมสารอาหารลดลงกลุ่มนี้อาจจะต้องได้หลายตัวร่วมกันเลยไม่ใช่แค่ท่าเหล็กตัวเดียวนะคะอาจจะต้องได้หลายอย่างร่วมกันถ้าคนคนนั้นเป็นมังสวิรัติเข้มข้นผ่าตัดกระเพาะหรือว่าผ่าตัดลำไส้อันนี้อาจจะต้องระวังว่าอาจจะขาดเรื่องของวิตามิน B12 ค่ะดังนั้นการเลือกไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือรวมกระทั่งกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ตามก็ควรจะต้องดูให้เหมาะสมเป็นรายๆไปนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถที่จะกินท่าเหล็กหรือว่าสามารถที่จะกิน B12 ไปได้เลยค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มีอาการคือนอนคนแล้วก็หยุดหายใจค่ะหยุดหายใจเวลานอนนะคะ
1: คือคุณจะง่วงตลอดเวลาเลยง่วงแบบแล้วก็หาวหาว
2: ร้อนมากขนาดไหน
3: โอ้เสียงมากอยู่ชั้น2นี่ชั้นล่างได้ยิน
2: โอ้ดังขนาดนั้นเลย
3: ครับ
1: ถ้าคุณไม่มีคนข้างเคียงนอนนี่คุณจะไม่รู้หรอก
2: ไม่รู้เลย
1: ถ้าคุณจะไม่คุณจะไม่รู้เลยว่าคุณหยุดหายใจคุณจะไม่หยุดหายใจคุณไม่มีทางรู้เลย
2: ที่เรามาทำสลิปเทสเนี่ยฮะคืนนึงเราหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
4: 107ครับ107
2: 107ครั้ง
4: 107ครั้งครับ
2: โอ้โหถือว่าหนัก
4: กันแล้วแรงมากครับแรงมาก
5: นะครับนี่คือศูนย์ตรวจการนอนของศิริราชนะชื่อศูนย์นิทรรักษ์เนี่ยก็คือการนอน
2: คือนะคนไข้ที่มาที่เนี่ยก็ต้องมานอนหลับเลย
5: เอาไว้สำหรับตรวจตอนกลางคืนที่สำหรับเวลาที่ตรวจมาจากข้างล่างแล้วเนี่ยเราก็สงสัยอาการหยุดหายใจขณะหลับเราก็ต้องมาเช็ค
2: มาที่ตึกนี้ห้องนี้ก็ต้องมานอนหลับ
5: ใช่
2: ถึงจะรู้ผลถูกไหมฮะ
5: ใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของห้องทดสอบการนอนนะคร
2: ับ คุณหมอครับมันไม่เหมือนห้องนอนที่อยู่ในโรงพยาบาลเลยนะฮะมันเหมือนห้องนอนที่อยู่ในบ้าน
5: ใช่อันนั้นเป็นจุดประสงค์การที่เราพยายามทำให้มันบรรยากาศเหมือนกับห้องนอนธรรมชาตินะคนไข้จะได้ไม่รู้สึกว่าแปลกที่อะไรมากนะครับแต่นี้ในการลักษณะห้องเนี่ยมันก็จะมีทุกอย่างก็คือเหมือนนอนปกติแต่ว่าเราจะมีสายเนี่ยที่จะมาติด
2: มันเยอะมากเลยนะ
5: จริงๆเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เตรียมไว้เราไม่ได้ใช้หมดทุกอย่าง
2: ครับ
5: นะครับอันนี้ก็อาจจะเพิ่งตรวจเสร็จไปไม่นานนะครับ
2: สมมุติว่าคนไข้มาถึงแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมาติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเข้ากับร่างกายของคนไข
5: ้ใช่ครับ
2: แล้วเขาก็ทำยังไง
5: แล้วก็หลังจากนั้นก็ให้คนไข้พร้อมก็นอนหลับได้เลยโดยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเฝ้าอีกโดยที่มองผ่านทาง
2: อ๋อมีกล้องวงจรปิด
5: กล้องวงจรปิด
2: อ๋อนั่นหมายความว่าก่อนที่จะนอนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่พยาบาลก็จะมาติดอุปกรณ์ให้กับคนไข้ทั้งหมด
5: ใช่ครับ
2: นะครับแล้วก็นอนไปเลยหน้าที่คนไข้คือนอนไปเลย
5: ใช
2: ่แล้วยังไงฮะรอรุ่งเช้า
5: ก็ในกรณีที่เราตรวจพบว่าระหว่างที่นอนไว้แล้วอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง
2: ครับ
5: มันมีหยุดหายใจมากขาดออกซิเจนเยอะมากอาการมันแย่มากเลยนะฮะเราก็จะไม่ปล่อยให้คนไข้ต้องนอนทั้งที่มีความผิดปกติอะไรเยอะๆอย่างนั้นเราก็จะทำการปลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทำการรักษาเลยภายในคืนนั้นนะครับเราก็จะมีเครื่องมือเนี่ยฮะที่ไว้สำหรับการรักษาที่เราจะเรียกว่าเครื่องCPAP
2: สมมุติคนไข้อาการแบบหยุดเกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาปลุกเพื่อใส่อุปกรณ์ชิ้นนี
5: ้
2: เอาล่ะสมมุตินะฮะเดี๋ยวผมจะจำลองภาพให้ดูนะครับนะครับสมมุติคนไข้นอนครับใส่เพื่ออะไรครับคุณหมอ
5: เครื่องที่ว่านี้นะครับก็จะทำหน้าที่อัดอากาศเข้าไปนะเป่าความดันลมเป็นบวกเนี่ยเพื่อให้มีลมเข้าไปเพื่อทางเดินหายใจนะฮะเพราะว่าทางเดินหายใจในช่องคอเนี่ยมันแค
2: บ
5: นะฮะแต่นี้เราใช้การรักษาโดยการที่เป่าอัดลมเข้าไปอัดลมเข้าไปทำให้ช่องมันต
2: ึ
5: ง
2: ใหญ่ขึ้น
5: เหมือนเป่ายางรถยนต์ให้มันมีช่องให้ลมมันเข้าออกได
2: ้ทีนี้ก็จะไม่นอนกรนแล้วแล้วก็จะได้รับออกซิเจนเต็มที่
5: ใช่
2: ในการนอนหลับ
5: ถูกต้องครับแต่ทั้งนี้เนี่ยความแรงมันต้องพอดีเพราะถ้าใช้มากไปหายใจไม่ออก
2: เพราะว่าคนแต่ละคนอย่างที่คุณหมอบอกสรีระคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความดันที่จะใช้กับคนไข้แต่ละคน
5: ไม่เท่ากัน
2: ไม่เท่ากัน
5: ไม่เท่ากันถ้าน้อยไปก็ไม่หายอึดอัดหายใจไม่สะดวก
2: ถ้ามากไป
5: ก็หายใจไม่ออกก็นอนไม่ได
2: ้ครับแล้วเมื่อได้ค่าตัวเลขแล้วคนไข้คนนี้ตัวเลขเท่านี้ก็จะมาเซตที่เครื่องได้
5: ใช่คนไข้เนี่ยจะต้องปรับตัวอยู่กับเครื่องคือหมายถึงว่าอาจจะต้องใช้เวลานอน
2: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าตัดสินใจใช้ CPAP เครื่องนี้แล้วทุกครั้งในการนอนของคนไข้นับจากนี้ไปจะต้องมีหน้ากากแบบนี้ติดอยู่บนหน้าของตัวเอง
5: ควรจะใช้ให้มากที่สุดเวลานอนจนกว่าแก้ที่ต้นเหตุได้คือเราจะต้องรู้สาเหตุก่อนนะแล้วก็ต้องพยายามหาทางแก้ที่สาเหตุเช่นลดน้ำหนักหรือว่าการปฏิบัติตนหลายๆอย่างนี่ถ้าเป็นโรคเยอะๆเนี่ยกรณีคนที่เป็นโรคเยอะนะค่อนข้างเยอะปานกลางถึงรุนแรงขึ้นไปเนี่ย
2: ถึงจะใช้
5: เราก็จะแนะนำทางเลือกนี้เป็นทางเลือกแรกๆก่อนเพราะว่าก็มันก็เป็นการรักษาที่ได้ผลดีนอกจากตัวโรคไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือว่าที่เราตรวจแล้วเนี่ยที่สำคัญมากเลยคือเราต้องคุยกับคนไข้เรื่องความร่วมมือเพราะว่าม
2: ันต้องการความร่วมมือด้วยคร
5: ับใช่เพราะว่าถ้าผมบอกว่าการรักษาด้วยเครื่องนี้ CPAP เนี่ยเป็นการรักษาที่ดีแต่ถ้า คนไข้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างไม่อยากใช้ไม่อยากที่จะใช้เห็นแล้วก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ผลการรักษามันก็
2: ไม่เห็นผล
5: มันก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันก็จะได้ผลต่อเมื่อเราต่อเมื่อเราใช้
2: ถ้าจะเห็นผลคุณต้องใช้ด้วยนะไม่ใช่ว่ามีเครื่องแล้วไม่ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เห็นผล
5: ก็ไม่เอาไว้ข้างเตียงก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร

0: คุณกิฟครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะตรวจแล้วได้ข้อมูลพอสมควรนะฮะ
1: เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอ
0: ครับเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องผลตรวจ
1: เดี๋ยวก่อนครับตอนที่พี่พยาบาลมาติดอุปกรณ์นี่นะครับคุณหมอ
0: ครับ
1: ผมก็สงสัยว่าทำไมมันระโยงระยางขนาดนี้ครับแน่ใจนะครับว่ามันเป็นอุปกรณ์ในการรักษาอาการโกรนนะครับคุณหมออ
0: ันนี้ก็เป็นการตรวจการนอนหลับแบบที่ชนิดที่ครบชุดนะฮะ
1: ครบชุดเลย
0: ครบชุดก็คือตรวจข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับซึ่งก็เชื่อว่าส่วนใหญ่คนไข้ที่ตรวจเนี้ยก็นอนหลับได้นะฮะ
1: นอนหลับได้ด้วยเหรอคร
0: ับส่วนใหญ่ก็จะนอนหลับได้เพราะว่าจากที่ดูขึ้นสมองเนี่ยก็ได้นอนน่าจะได้พอที่จะได้ข้อมูลนะพอสมควรก็นอนได้เกิน 2-3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยซึ่งจริงๆเราอยากให้นอนทั้งคืนนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็ทดลองจะได้มีประสบการณ์นะฮะ
1: ถ้านอนทั้งคืนผมกลัวว่าสายพวกนี้จะพันคอผมหายใจไม่ออก
0: อ๋อไม่เป็นไรฮะเราจะมีการถ่าคนไข้ส่วนใหญ่ก็หลับได้ดีนะครับ
1: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่ตลอด
0: ใช่มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่ตลอด
1: มาดูกราฟผมบ้างดีกว่าหลังจากที่นอนไปได้แล้วเนี่ยกราฟมันบ่งบอกอะไรบ้างครับคุณหมออ
0: ันนี้นะครับคือข้างบนเนี่ยเป็นคลื่นสมองนะครับสามอันบนเนี่ยเป็นคลื่นสมองนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นคลื่นลูกตานี่เป็นคลื่นหัวใจนะฮะนี่เป็นกล้ามเนื้อนะครับ
1: น
0: ี่เป็นตัวเลขเป็น

0: กซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็ที่จมูกเนี่ยก็คือวัดลมหายใจที่จมูกนะครับแล้วสายที่หน้าอกกับท้องก็วัดที่หน้าอกกับท้องนะครับในส่วนของคุณกิฟต์เนี่ยผลการตรวจเนี่ยจากเบื้องต้นนะที่เราดูเบื้องต้นก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าวิตกกังวลว่าจะเป็นอะไรรุนแรง
1: นี่แหละผมรอประโยคนี้อยู่ครับคุณหมอ
0: โอเค
1: ครับ
0: ทีนี้เราอยากจะให้ตัวอย่างของคนที่เป็นเยอะบ้างว่าถ้าเขาเป็นเยอะจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นยังไง
1: เส้นกราฟมันจะเป็นแบบไหนครับ
0: ใช่ฮะลองดูนะครับนี่คือระยะขึ้นสมองเนี่ยก็คือเนี่ยหลับยังไม่ลึกนะฮะยังหลับตื่นๆใช่ไหม
1: ดูจากอะไรครับคุณหมอเส้นมันจะแกว่งไปแกว่งมา
0: ใช่ใช่นี่กำลังหลับอยู่นี่ก็เริ่มมีการขยับกล้ามเนื้ออะไรก็กราฟมันจะทึบขึ้นนะฮะเนี่ยมีการขยับเป็นเส้นนะฮะนี่ยังหลับไม่ลึกมากนี่มาดูเรื่องตัวสำคัญเลยคือการหายใจนะฮะปกติเนี่ยลมเข้าออกที่จมูกนะฮะที่วัดตรงนี้เนี่ยมันควรจะขึ้นลงสม่ำเสมออย่างเงี้ยนะครับแต่นี่ในคนที่เป็นเยอะเนี่ยจะพบว่าถึงช่วงหนึ่งเนี่ยมันพอทุกอย่างมันอุดกั้นเนี่ยมันก็ลมมันก็จะไม่ออกนะลมไม่ออกเหมือนกับหยุดหายใจไปแล้วดูค่าออกซิเจนเนี่ย90กว่านี่มันก็ลดลงเหลือแค่ 90% นะฮะแล้วก็กลับขึ้นมาเริ่มหายใจใหม่อีกครั้งนึงนะนี่ก็เป็นลักษณะของคนที่เป็นเยอะๆนะครับแล้วจะดูสังเกตว่าหยุดหายใจนี่ไม่ได้หยุดแน่นิ่งนะฮะไม่หยุดแน่นิ่งคือหมายถึงว่าไม่มีลมหายใจออกมาแต่ว่าหน้าอกกับท้องถ้าดูในรูปจะเห็นว่ามันยังขยับอยู่แต่ว่าพยายามจะหายใจอยู
1: ่มันไม่ออกมา
0: แต่มันไม่ออกมาจะเห็นว่าออกซิเจนก็จะขึ้นลงตลอดเป็นวงจรเนี่ยก็เกือบครึ่งนาทีนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยรุนแรงหยุดหายใจ
1: แล้วอย่างคนไข้ที่บอกว่าหยุดหายใจออกซิเจนไม่ได้รับนี่นะฮะนานสุดนี่ประมาณกี่นาทีครับคุณหมอ
0: เท่าที่เราตรวจอยู่ในแลบเนี่ยก็เกือบ2นาทีก็มีแล้วออกซิเจนก็ต่ำลงไปมาก
1: คือไม่ได้หายใจ2นาที
0: เท่าที่เราตรวจมานะฮะ
1: ผมเคยได้ยินว่าสมองเราถ้าไม่ได้รับออกซิเจนแค่นาทีเดียวก็เป็นผลแล้วเนี่ยฮะก็อันตรายแล้วไม่ใช่หรอครับ
0: คือถ้าถึงขนาดสมองขาดเลือดอะไรก็ประมาณ5นาทีอะไรแล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่คนว่าบางคนนี่สำรองมีเยอะบางคนก็ถ้าคนที่สำรองออกซิเจนสำรองมีน้อยเนี่ยหยุดแป๊บเดียวมันก็จะไม่ไหวแล้วแล้วระยะยาวเนี่ยถ้าทุกคืนที่คุณเป็นอย่างเงี้ยโดยไม่รักษาเนี่ยก็ให้ร่างกายนี้ทรุดโทรมลงนอกจากทำให้หลับไม่ดีมีความอ่อนเพลียแล้วเนี่ยระยะยาวเนี่ยความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ
1: มันจะไปกระทบกับอวัยวะส่วนอื่นระบบอื่นอีก
0: ใช่ระยะยาวก็แน่นอนว่าถ้าเป็นเยอะๆก็สุขภาพไม่ดีอายุก็อาจจะไม่ได้ยืนอย่างที่ควรจะเป็นนะถ้าไม่ได้รับการรักษานี่เห็นไหมมีโหนี่คืออย่างเยอะเลย
1: นี่คืออาการหนัก
0: เลยคนที่เป็นเยอะๆอาการหนักเลยนะทุกนาทีสังเกตว่ามีอยู่ในใจทุกนาทีเลย
1: แสดงว่าพอเราตรวจด้วยอุปกรณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าคนไข้รายนี้ในคืนนึงที่หลับไปเนี่ยเขาหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
0: ใช่
1: พบมันเส้นกราฟทุกอย่างจะบ่งบอกหมดเลย
0: ใช่ใช่แล้วจะเห็นว่าคนนี้หลับตื่นทั้งคืนเลยเนี่ยหลับปั๊บเดี๋ยวก็ตื่นอีกละแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นอีกละหลับแล้วก็ตื่นทั้งคืนเน
1: ี่
0: ย
1: เส้นมันจะไม
0: ่มันจะเนี่ยฮะมีตื่นใช่เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ตื่นอีกละนะฮะเพราะฉะนั้นการตรวจที่มีสายเยอะแยะอย่างเงี้ยก็เพื่อได้ข้อมูลที่จะบอกเลยว่าหลับดีไม่ดีช่วงไหนเป็นเยอะเป็นน้อยเนี่ยมันจะมีผลว่าทำให้รักษาได้ละเอียดมากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: ใครจะเชื่อครับจากการกรนธรรมดามาสู่ภาวะของการหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วส่งผลถึงการใช้ชีวิตในประจำวันด้วยก่อนจะจากกันไปครับคุณหมอครับอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอยู่ถ้าในกรณีดูคนข้างๆมีอาการตรงอย่างที่คุณหมอบอกหรือเปล่าให้พามาพบคุณหมอด่วน
0: ครับในกรณีที่มีนอนกรนดังผิดปกตินะครับเป็นประจำเลยนะฮะแล้วก็อาจจะนอนหลับไม่สนิทมีคนสังเกตว่าหยุดหายใจหรือว่านอนเหมือนกับว่าหายใจขัดนะฮะแล้วก็ตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นอ่อนเพลียพวกนี้นะครับถ้าเกิดมีลักษณะเหล่านี้นะครับก็น่าจะมาตรวจ
1: แต่อาการที่ว่านี่ไม่เฉพาะว่าเกิดในผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: ในวัยเด็กก็สามารถเป็นได
0: ้ครับถ้ามีลูกหลานที่นอนกลนเด็กก็ไม่ควรจะนอนกลนใช่ไหมถ้านอนกลนเป็นประจำเลยนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่อาจจะซุกซนผิดปกติเหมือนนอนไม่ค่อยพอการเรียนหนังสือไม่ดีนะครับตรงนี้ก็น่าจะพิจารณาดูว่าเอ๊ะมันจะเกิดจากเรื่องการหยุดหายใจซึ่งทำให้พัฒนาการอะไรมันผิดปกติซึ่งพวกนี้รักษาได
1: ้
0: แล้วก็อาการต่างๆก็จะดีขึ้น
1: นะครับวันนี้ใครที่ได้เห็นอาการทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ย้ำกันอีกทีไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กนี่นะครับถ้ามีอาการเหล่านี้ก็ควรจะมาพบคุณหมอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อคุณภาพชีวิต

0: ในการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่พาผมมาตรวจอะไรต่างๆเหล่านี้ผมไม่เคยตรวจเลยไม่เห็นช่องคอตัวเองไม่เคยเห็นโพรงจมูกตัวเองวันนี้ได้เห็นของจริงของสดเลยนะครับขอบคุณคุณหมอมากครับ
1: ขอบพระคุณครับ

0: ตึงไม่ใช่โรคครับเป็นภาวะ
1: ภาวะหูตึง
0: ใช่ครับ
1: อาการเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือไม่ค่อยได้ยิน
0: แต่สุดท้ายก็อาจจะมีปัญหาด้านการสื่อสารในอนาคต
1: ครับ
0: หรือว่าพูดแล้วอาจจะฟังไม่เข้าใจแบบนี้คร
1: ับ นี่คือภาวะของการหูตึงครับเดี๋ยววันนี้มาทำความรู้จักและเข้าใจในโรคนี้กันนะครับคุยกับอาจารย์แบงค์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอ๊ะหูตึงนี่เป็นโรคป่ะ
0: หูตึงไม่ใช่โรคครับเป็นภาวะ
1: ภาวะหูตึง
0: ใช่ครับหมายถึงว่าเป็นภาวะที่การได้ยินแย่ลงจนถึงระดับที่อาจจะทำให้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ลำบากมากขึ้นประมาณนี้ครับ
1: อาการเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือไม่ค่อยได้ยินมันมีอาการที่หนักกว่านั้นไหม
0: บางคนอาจจะมีได้ยินเสียงผิดปกติในหูหรือว่าได้ยินเสียงหวีดเสียงจิ้งหรีดหรือว่าได้ยินเสียงอื้อๆไปนะครับมีความก้องในหูหรือว่าได้ยินแย่ลงอันนี้ก็อาจจะเป็นอาการที่เกี่ยวข้องได้กับอาการได้ยินผิดปกติหรือหูตึงครับแต่สุดท้ายก็อาจจะมีปัญหาด้านการสื่อสารในอนาคตหรือว่าพูดแล้วอาจจะฟังไม่เข้าใจแบบนี้
1: คราวนี้การรักษาแล้วครับหูตึงรักษาได้ไหม
0: จริงๆก็แล้วแต่ว่าสาเหตุของหูตึงคืออะไรเนาะถ้าสมมติมันเป็นอักเสบธรรมดาที่หูชั้นนอกหรือว่าเป็นที่หูอย่างนี้ครับก็พบแพทย์ให้หมอเขาดูแลเรื่องความสะอาดช่องหูทำความสะอาดให้ยาหรือว่าถ้าเป็นที่หูชั้นกลางก็อาจจะต้องมานั่งพิจารณาว่าต้องมียาพ่นยารับประทานอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นที่หูชั้นในก็อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยฟังเป็นหลักเพราะว่าเราแก้ไขอะไรในหูชั้นในได้ค่อนข้างลำบากประมาณนี้ครับ
1: ก็คืออยู่ที่อาการ
0: ใช่
1: หรือว่าหูตึงเนี่ยโอเคอาการด้านนอกอาจจะคล้ายๆกันแต่สาเหตุต้องรู้ว่ามาจากตรงไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับถ้ามาจากตรงไหนที่แก้ได้ก็แก้ตรงนั้น
0: ใช่ครับผม
1: คราวเนี้ยผมไม่อยากเป็นคนแก่หูตึงเร็วอ่ะ
0: ครับ
1: มันมีวิธีในการทำยังไงได้ไหม
0: ร่างกายเราก็เหมือนทั่วๆไปนะครับมันก็เกิดความเสื่อมตามธรรมชาติของมันอยู่แหละอันนี้มันก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับกรรมพันธุ์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็การใช้ชีวิตในอดีตการรับมลพิษนู่นนี่อะไรเงี้ยนะครับทั้งหมดมีส่วนเล็กๆน้อยๆหมดแหละเราอาจจะไม่มีวิธีการป้องกันไม่ให้มันตึงแต่ว่าเราอาจจะมีวิธีการชะลอหรือว่าหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดความผิดปกติที่หูส่วนอื่นๆอย่างชั้นนอกไม่ปั่นไม่แคะนี่นะครับไม่ให้มันอักเสบเพิ่มขึ้นหรือหลีกเลี่ยงการเจอเสียงดังๆต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานเพื่อไม่ให้มันนอกจากเสื่อมเองแล้วยังจะมาตึงจากสาเหตุที่การได้รับเสียงดังอ
1: ี
0: กเนี่ยครับ
1: วิธีการป้องกันก็คล้ายๆประสาทหูเสื่อมนี่แหละก็คือการดูแลหูเราให้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่อยากกลายเป็นคนหูตึงเร็วเกินไปเนี่ยดูแลรักษาหูตั้งแต่วันนี้วันนี้ขอบคุณอาจารย์แบงค์นะครับ
0: ขอบคุณ
1: มากครับ
0: สวัสดีครับ
1: นี่เป็นไงเรื่องของหูจริงๆสำคัญกว่าที่คิดนี่คือสิ่งที่รายการเรามาแชร์ริ่งเอามาแชร์กันวันนี้นะครับสิ่งสุดท้ายสำคัญมากๆนะครับฝากช่วยแชร์รายการของเราไปด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกันด้วยจะได้เห็นว่าคลิปต่อๆไปเราอัปเดตอะไรกันบ้างนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ
3: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: และสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ซูเปอร์ฮีโร่รวมพลัง
2: บูกี้บูเ
1: ฮ้วันนี้เราจะมาวอร์มอัพนะครับกับซูเปอร์ฮีโร่กันพร้อมแล้วเริ่มเลยครับหมุนใช่เอาไหมแขนมาแขนมาหมุนอ้าวเริ่มแขนแขนหมุนหมุนแขนแขนหมุนเอาไหมแขนหน่อยแขนหน่อยหมุนหมุนกันไว้กันไว้เขาหมุนหมุนกันกันหมุนหมุนครั้งเดียวมาหมุนเอาบินหน่อยขึ้นสลับขึ้นสลับยกเข่าแขนเหยียดมายกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดใช่ๆอ้าวอึ๊บขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคท่าแรกมาสุ่มแม่น้อยโอ้ลมแรงลมแรงลมแรงลงตัวนิดนึงก้มตัวนิดนึงมามาตรงๆมาตรงๆเหยียดใต้แขนเหยียดใต้ใช่4 3แล้วยกขาข้างเดียวกับที่แขนเหยียดโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อย
3: ลมแรงลมแรงลมแรง
1: ทรงตัวไว้ทรงตัวไว้ทรงตัวไว้มาแล้วไกลแล้วนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยมาเอ้าเปลี่ยนข้างมา
3: ลมแรง
1: ลมแรงลมแรงแขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้4 3 2ยกขาข้างยืดไว
3: ้ยืดไว้ไว้ไว
1: ้ยืดไว้อนุญาตให้สั่นขาได้อนุญาตให้สั่นขาได้โอเคเท้าวางมาเท้าเอวบิดบิดใช่ยืดออกไว้บิดตัวบิดบิดไปไหนมองทางนั้นบิดไปไหนมองทางนั้นบิดแล้วมองด้วยบิดแล้วมองด้วยบิดยืดออกบิดมาบิดบิดยืดออกไว้ใช่ขอ4เที่ยวเอ้า4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียดขึ้นแล้ววินอุ้ยงอซ้ายหน่อยมาเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอมางอมางอครั้งหนึ่งงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอโอเคแปลงร่างเริ่มมาใช่ขึ้นขึ้นหมุนแล้วลงเอ้าขึ้นขึ้นแปลงร่างนั่นละฮึบฮึบเอาใหม่แปลงร่างใหม่มาใช่มามาเอาใหม่ฮึบหมุนแล้วลงขึ้นขึ้นหมุนโอเปียนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนย่อด้วยมาฮึบหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาฮัดแล้วมาสองสามสี่โอเคหนึ่งสองสามถอยกลับมาสี่เอ้าสองสามเดินหน้าหมายใจเย็นสองสามสี่มาสองทิ้งเท้าสี่เอ้าเอ้าเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่มาใช่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับ เอ้าเฮ้ยเฮ้ยอีกครั้งนึงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับครับครับครับโอเคเปลี่ยนท่าเป็นสไปเดอร์แมนเตรียมมาปีนปีนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเพิ่มขาขึ้นขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นมองด้านหลังนิดนึงมองหลังนิดนึงขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นครั้งเดียวขึ้นสุดท้ายขึ้นปล่อยเชือกหน่อยเหยียดแขนด้วยมาอ้าวขึ้นด้านบนปล่อยเชือกปล่อยเชือกเตรียมเปลี่ยนละเราจะไปอะไรอุลตร้าแมนเตรียมเตรียมยิงมาด้านข้างยิงข้างยิงลำแสงก่อนลำแสงหน่อยเป้าว้าเป้าว้าเพิ่มขึ้นข้างบนขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยมาข้างข้างข้างเร็วขึ้นอ้าวบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนเปลี่ยนยิงสองเที่ยวสองเที่ยวสองเที่ยวว่าเปลี่ยนสลับด้านหน้ามั่งหน้าหน้าหน้าหน้าใช่นั่นแหละยิงตรงยิงตรงยิงตรงเอ้ายิงยิงยิงยิงต่อไปเราจะเป็นเดอะแฟตกันเริ่มวิ่งนิดนึงมามาใช่มามามาใช่มันวิ่งเหรอมาเราเร็วกว่าแสงอีกคนมองเราไม่ทันมาใช่อ้าวหายตัวหน่อยสิยังไง1มาปุ๊บ2ไล่3ไล่4แวบมาแวบมาแวบมาแวบมาแวบมากลับมาวิ่งใหม่มาวิ่งนิดนึงวิ่งนิดนึงตามจังหวะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งสองข้างท้ายวิ่งโอเคแขนเหยียดยืดดันตัวยืดตัวค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ลดแขนหมุนไหลโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปเรียนกันเถอะบายการออกกำลังกายที่จบนะครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายที่พัฒนาสมองนะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับทำไมเราถึงต้องเลือกเป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็คือก็ถือว่าเป็นจินตนาการของเด็กอีกอันนึงนะครับในตัวของซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เอาตัวตนของซูเปอร์ฮีโร่พวกนั้นนะครับที่เด็กๆที่ชอบนะเวลานั้นตัวการ์ตูนตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชื่นชอบเอาเข้ามาดัดแปลงนะครับหรือตัวคุณครูเองอาจจะแต่งตัวเป็นลักษณะของซูเปอร์ฮีโร่พอนำการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆเขารู้สึกว่าสนุกสนานมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วในแต่ละท่าของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยถ้าเราเห็นมันจะมีความต่อเนื่องเราสามารถเอามาใช้ในเรื่องการออกกำลังกายได้นะครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาสมองอันที่หนึ่งก็คือถ้าคุณออกกำลังกายจริงๆมันมีการพัฒนาอยู่แล้วเพราะมันก็จะทำให้ออกซิเจนต่างๆไปเลี้ยงส่วนของสมองมากขึ้นอันที่สองนะครับในเรื่องของท่ากิจกรรมต่างๆที่เขาไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อที่ไม่คุ้นเคยก็มีการฝึกพัฒนาขึ้นมันก็จะเป็นการกระตุ้นการรับรู้ของสมองต่างๆให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Friday กับดิฉันแพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยจากภาควิชายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: ครับแล้วก็ผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับก็เชฟก้องนะครับจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับวิทยาลัยนานาชาติครับผม
1: เชฟก้องพอทราบไหมคะว่าอาหารมื้อไหนมีความสำคัญมากที่สุดเอ่ย
0: ถ้าสำหรับผมก็น่าจะเป็นมื้อเช้าครับตื่นมาหิวก็ต้องกินก่อน
1: ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยหลังจากที่อดอาหารมาทั้งคืนเพราะว่าเราทานอาหารมื้อสุดท้ายตอนเย็นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ร่างกายเราจะไม่รับประทานอาหารอีกตั้งหลายชั่วโมงตื่นมามื้อเช้าเป็นมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนะคะการรับประทานอาหารเช้าเนี่ยจะทำให้การทำงานแล้วก็สมาธิต่างๆของการทำงานเนี่ยจะดีขึ้นในผู้ที่รับประทานอาหารเช้านะคะแต่ว่าผู้ชมทางบ้านหรือว่าบุคคลทั่วไปหลายๆท่านเนี่ยก็ยังมีปัญหากับการรับประทานอาหารเช้าอยู่เช่นบางคนก็ไม่ทานเลยหรือบางคนรับประทานอาหารเช้าแต่ว่าเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกหลักเท่าไหร่สำหรับแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้นะคะก็คือคุณยุ้ยยุวดีร่มโพค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปชมวิธีอาร์กันเลยว่าคุณยุ้ยมีปัญหาอะไรกับการรับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: ครับผม
2: คือตอนเช้าๆเนี่ยจะยุ่งมากเลยเพราะว่าด้วยเวลาที่จำกัดแล้วก็ไหนจะลูก2คนไหนจะต้องเตรียมตัวของตัวเองด้วยก็เลยแบบจะใช้เวลาในช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างเร่งรีบมากเลยในการที่จะทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เวลาน้อย
3: ยูอาบน้ำเสร็จยังลูกอิงเตรียมตัวด้วยลูกอาบเสร็จแล้วทาครีมด้วยนะค่อยทาแป้ง
1: จริงๆอาหารเขาก็มีโปรตีนเยอะอยู่นะ
0: มีไข
2: ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารพวกทอดนะคะไก่ทอดไส้กรอกทอดแล้วก็จะมีอาหารแช่แข็งอะค่ะปัญหาที่เจอก็คือเด็กๆ เขาก็จะเบื่อนิดนึงคือแบบว่าถ้าทำซ้ำๆซักๆอย่างนี้บางครั้งเขาก็ไม่ค่อยอยากจะทาน
3: อูอิงเร็วๆลูกจะสายแล้ว7โมงกว่าแล้วเร็ว
4: ค่ะ
3: เอาไปนั่ง
4: กินข้าวต้มกุ้ยอีกแล้วเหรอ
3: เอาแล้วหนูจะเอาอะไรล่ะ
4: มีสปาเกตตี้อีกไหม

0: มีแต่เดี๋ยวต้องเวฟงั้นหนูต้องรอนะเพราะไม่งั้นมันต้องเวฟก่อนแล้วล่ะไปกินในรถแล้วกันเท่านั้นอ่ะ
1: คือถ้าเป็นอาหารที่น้องชอบก็จะเป็นอาหารแช่แข็งถ้าไม่ใช่อาหารแช่แข็งน้องก็เบื่อ
2: แต่เราก็คือไม่รู้จะคิดเมนูอะไรขึ้นมาให้เขาทานแล้วก็ด้วยเวลาที่รวดเร็วโดยที่เราก็ไม่เสียเวลามากอะค่ะเขาชอบไม่เหมือนกันนะคะอย่างคนโตเขาก็จะไม่ชอบทานข้าวต้มคนเล็กเขาจะชอบทานข้าวต้มแล้วส่วนใหญ่ก็คืออาหารที่เราทำเนี่ยบางครั้งเราจะทำหลายๆอย่างในวันเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ก็คือถ้าน้องรับสารอาหารไม่ครบเนี่ยเราก็คิดว่าเขาจะไม่พร้อมในการที่จะทำกิจกรรมของเขาในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องการให้ทางรายการเนี่ยช่วยแนะนำเมนูอาหารที่แบบเสริมทั้งผักแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ให้โปรตีนกับร่างกายเขาแล้วก็ช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็มีบ้างที่ทานข้าวไม่ทันก็คืออาจจะเอาไปทานในรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นบางครั้ง
1: เส้นแบบโปรมาก
0: พี่หนูกินเร็วๆนะลูก
2: อย่าให้หกด้วยนะเดี๋ยวจะถึงโรงเรียนแล้วบางครั้งก็คือถ้าซ้ำซากเกินไปอย่างเงี้ยเขาก็มันจะไม่ค่อยอยากทานแล้วซึ่งเราก็กลัวว่าตรงเนี้ยเขาจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็อยากให้เป็นอาหารที่อร่อยนิดนึงเพราะว่าจะได้ถูกปากน้องนะคะแล้วก็อยากได้วิธีการทำขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเกินไปค่ะ
3: ค่ะวันนี้คุณยุ้ยนะคะก็ให้เกียรติมาร่วมในรายการเราด้วยเรามาพบกับคุณยุ้ยกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณยุ้ย
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: คร
3: ับ ก็ได้ชมจากวิทีอาร์ไปแล้วก็พบว่าจริงๆอาหารที่คุณยุ้ยให้ทำให้คุณน้องรับประทานเนี่ยก็จะเป็นอาหารซึ่งมีเกลือโซเดียมสูงแล้วก็จะเน้นเป็นอาหารซึ่งเป็นอาหารสำเร็จรูป
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลา
2: ใช่ค่ะ
3: ปกติตอนเช้าคุณยุ้ยมีเวลาทำอาหารสักกี่นาทีคะ
2: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมง
3: ครึ่งชั่วโมง
2: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยตอนเช้าอ่ะคือคิดเมนูไม่ค่อยออกนะคะก็จะเอาอะไรที่คิดว่าง่ายๆแล้วก็ทำรวดเร็ว
3: จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะรับประทานอาหารมื้อเช้าเนี่ยสำหรับเด็กวัยที่กำลังเติบโตเนี่ยจะต้องการอาหารทุกหมู่ทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแบบดีๆนะคะแล้วก็พวกเส้นใยอาหารด้วยจะทำให้เขาอิ่มทนอิ่มนานแล้วก็มีพลังงานแล้วก็มีสมาธิที่จะเรียนรู้ที่โรงเรียนของเขานะคะ
1: ทีนี้ปัญหาเลยอย่างที่ผมเรียนไปก็คือว่าเวลาที่เราไม่มีเวลาที่จะเข้าไปเตรียมเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาที่จะต้องมาทำอาหารนู่นนี่เนี่ยเราไม่มีเวลาเรามีน้อยเราจะทำยังไงได้บ้างโอเควันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับผมทำ2เมนูไข่ให้ดูนะครับ

0: เมนูแรกนะครับก็จะเป็นไข่ตุ๋นนะครับอันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากก็เดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะครับก็จะมีไข่นะครับฟองนะครับแล้วก็ใส่เป็นน้ำสต๊อกนะครับแล้วก็ซีอิ๊วปรุงรสนะครับแล้วก็เป็นนมสดนะครับ
1: นมสดนี่ช่วยเรื่องอะไรอะคะ
0: คือของเหลวถ้าเวลาที่เราผสมกับไข่ปุ๊บนะครับแล้วทำให้สุกเนื้อของไข่จะเนียนขึ้น
1: เพราะส่วนใหญ่ที่ใช้ปกติจะใช้น้ำไงคะไม่เคยใช้นมก็เลยถ้าจริงๆใช้นมดีกว่าใช่ป่ะคะ
0: ใช้น้ำหรือใช้นมได้หมดครับอันนี้นมนี่มันก็จะช่วยเพิ่มเรื่องของความมัน
1: รสชาติดีขึ้น
0: รสชาติใช่ครับรสชาติก็จะมีอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็วันนี้เราเพิ่มเต้าหู้เข้าไปด้วยนะครับเต้าหู้ตรงนี้เราใช้เป็นเต้าหู้ไข่ง่ายมากครับอันนี้เราตัดเต้าหู้มาแล้วก็วางไว้นะครับตีให้เข้ากันเสร็จปุ๊บเราก็กรองนะครับกรองแล้วก็
2: แล้วทำให้มัน
1: เน
2: ีย
1: น
2: เนียนขึ้นเนาะใช่ไหมคะ
0: ครับตรงนี้ก็หลังจากที่กรองเสร็จทีนี้เราจะนึ่งนะครับผมจะมีพริก3สีด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราใส่โรยข้างหน้าเป็นพริก3สีสดแล้วก็ส่วนนึงผมจะใส่เข้าไปในนี้เพื่อให้มันมีการคุกกิ้งไปด้วยกันเลยนะครับผมยกตัวอย่างของที่ใส่มาในนี้แล้วมันจะเข้ากันมากๆนะครับพวกเห็ดนะครับพวกเห็ดนี่เข้าแน่นอนเวลาถ้าเรานึ่งเลยนะครับภาษาในครัวเขาจะเรียกว่าไข่ตุ๋นมันจะกลายเป็นรังผึ้งเพิ่มจะเป็นรูคุณครับถ้าเราไม่อยากให้เกิดตรงนั้นขึ้นก็เอาฟอยล์ปิดนะครับโอเคเมนูนี้นะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้มาอีกอันนึงอันนี้จะเป็นแซนด์วิชเปิดหน้านะครับเขาเรียกว่าโอเพนเฟสแซนด์วิชนะครับ

0: อันนี้ผมทาเนยนะครับบนขนมปังซึ่งวันนี้ก็ใช้เป็นขนมปังโฮวีตนะครับมะเขือเทศผมจะหั่นสไลด์ใหญ่มากนะครับถือว่าหนาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแพนฟรายหรือว่าทอดในกระทะเบาๆนะครับโอเคกันเดี๋ยวขออนุญาตคุณแม่เริ่มเลยเราจะลงเนยนะครับกับขนมปังแป๊บเดียว
1: อันนี้เนยนี่ใช้เนยจืดหร
0: ือเนยจืดครับผมจะเน้นให้ใช้เนยจืดเป็นหลักเพราะว่าเนยเค็มเราไม่รู้ปริมาณเกลือในเนยทีนี้ตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับปล่อยให้เขาเหมือนปิ้งขนมปังไปนะครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณแม่ตอกไข่ให้ผมหน่อย2ฟองนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณแม่ครับเติมครีมนะครับข้างในเลยครีมยิ่งเติมมากไข่ก็ยิ่งอ่อนโอเคประมาณนี้ครับ
1: น้องอิงนี่ชอบทานมากเลยนะคะอะโวคาโดแต่ว่าไม่เคยเอามาทำเป็นอาหารเลยนอกจากแบบว่าทาน
2: สด
1: ใช่ใส่น้ำผึ้งเนี่ยค่ะ
0: ขนมปังเราใกล้ได้แล้วผม
2: เตรียมพอดีนะคะ
0: ครับผมจะทำสองด้านเลยสำหรับผมเอาแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราขออนุญาตคุณแม่นิดนึงหักไว้ในระหว่างที่รอไข่นะครับผมจะเอามะเขือเทศลงเลยไม่ต้องมีน้ำมันนะครับเพราะว่าเนยจากตัวขนมปังเมื่อกี้ก็อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับด้วยความที่มะเขือเทศมันมีกลิ่นนะครับก็เกลือพริกไทยนะครับช่วยได
1: ้ดับกลิ่นป่ะคะ
0: มันดับกลิ่นแล้วก็ช่วยเพิ่มรสด้วยหลังจากนี้เราก็จะใส่เนยนะครับแม่ใส่เนยปุ๊บนะครับแล้วก็หอมใหญ
1: ่ก็จะเพิ่มรสหวานธรรมชาติใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือหอมใหญ่นี่เขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญนะครับสำหรับผม
1: แล้วก็ตัวหอมใหญ่นี่จะมีคุณประโยชน์ก็คือว่ามันจะมีใยอาหารชนิดกระลายน้ำอยู่นะคะทานแล้วก็จะช่วยเรื่องของระดับน้ำตาลแล้วก็ไขมันด้วย
0: ทูน่านะครับหมดเลยครับบี้ลงไปเลยผัดเขาด้วยกัน อันนี้คุณแม่มีครีมกับ
1: ไ
0: ข่นะครับเราใส่ลงไปปุ๊บเคล็ดลับก็คืออย่าหยุดนะครับ
1: อย่าหยุดคน
0: อย่าหยุดคนมือหนึ่งเขย่ามือหนึ่งคนนะครับสครัมเบิลเอ็กง่ายดีเหมือนจะดิบใช่ไหมครับพอแล้วแค่นี้คือจบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร้อนต่อไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่บนตัวขนมปังก็จะร้อนต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเอาโปะบนขนมปัง

0: ราได้ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะปรุงด้วยผมจะใช้เกลือพริกไทยอย่างเดียวสุดท้ายผมมีแถมเป็นเชดดาร์ชีสนะครับ
1: ตัวเชดดาร์ชีสเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันจะมีโปรตีนนะคะแล้วก็มีแคลเซียมค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวหรือท่านผู้ชมเนี่ยต้องการควบคุมน้ำหนักก็จะต้องเลือกสูตรซึ่งเป็น low fat หรือ no fat เป็นชีสสูตรซึ่งไม่มีไขมันหรือไขมันต่ำนะคะแล้วก็ตัวปริมาณเกลือหรือโซเดียมเนี่ยก็อยู่ในชีสก็จะมีพอสมควรฉันก็เป็นอาหารที่ทานได้มีประโยชน์แต่ต้องปริมาณเหมาะสมค่ะ
2: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะทำให้คุณแม่ดูแล้วเดี๋ยวจะให้คุณแม่ลองขูดดูนะครับเราขูด
1: จริงๆถ้าเอาเข้าตาอบอีกครั้งนึงก็จะกลายเป็นหน้าเยิ้ม
2: เป็นหน้าเยิ้มกรอบๆเด็กๆชอบ
1: ก็ใช้เวลาแค่ปั๊บเดียวนะคะเราก็ได้ถึง2เมนูแล้วคุณยุ้ยคิดว่าเมนูลักษณะนี้เนี่ยง่ายแล้วก็เหมาะสมที่จะทำในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือเปล่าเอ่ย
2: ก็ดูแล้วไม่ยุ่งยากนะคะบางอย่างวัตถุดิบคือมันมีพร้อมอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่เราไม่เคยคิดว่าจะมาทำเมนูอาหารที่แบบดูน่าทานอย่างนี้ได้ค่ะ
1: อย่างนี้วันนี้คุณยุ้ยก็ได้

0: ไงบ้างเนี่ยผมไม่เห็น
1: สวยน่าทานเลย
2: น่าทานมากเลย
1: สีสวยเด็กๆต้องชอบแน่น
3: อนเวลาที่เราเช็คนะครับคือผมจะเขย่าดูถ้ามันเด้งก็คือมันสุกแล้วถ้ามันไม่สุกมันก็จะไหลไปไหลมาเลยนะครับคือมันยังเหลวอยู่นั่นเองอันนี้เสร็จเรียบร้อย

0: ในองค์ประกอบของโภชนาการคุณหมอเป็นยังไงบ้าง
1: ครบถ้วนเลยนะคะอย่างเมนูนี้เป็นเมนูของน้องคนเล็กใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็น้องอิงก็จะได้ทานทั้งโปรตีนที่ดีจากไข่เต้าหู้แล้วก็มีผัก3สีนะคะรวมถึงข้าวซึ่งเดิมน้องจะชอบทานเป็นข้าวขาวต้มใช่ไหมคะทางนี้วันนี้เราก็เชฟก้องเปลี่ยนมาเป็นข้าวหุงผสมธัญพืชซึ่งมันก็จะมีองค์ประกอบของทั้งถั่วแดงใช่ไหมคะแล้วก็มีเผือกแล้วก็มีข้าวโพดซึ่งไอ้พวกธัญพืชพวกนี้มันจะเป็นแหล่งที่ดีของใยอาหารส่วนเมนูนั้นสำหรับน้องอู๋
2: ใช่ค่ะ
1: ทั้งรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ได้ไฟเบอร์เพิ่มเติมดีกว่าไปทานอาหารที่เป็นไมโครเวฟใช่ไหมคะโปรตีนดีขึ้นไม่ใช่แฮมเป็นโปรตีนจากปลาได้ไฟเบอร์จากอะโวคาโดจากหอมใหญ่แล้วก็มีมะเขือเทศแป้งก็เป็นแป้งเชิงซ้อนเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยนะคะงั้นเรามาพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าสำหรับเมนูที่เชฟก้องจะทำให้คุณพ่อค่ะก็มาถึงในเมนูสุดท้ายซึ่งเราทราบมาว่าสำหรับครอบครัวนี้คุณพ่อแล้วก็คุณลูกชอบรับประทานอาหารฝรั่งมากไม่ทราบเชฟก้องจะทำอะไรให้เรารับประทานกันดีคะ
0: วันนี้จะมี4องค์ประกอบหลักๆอย่างแรกก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับหรือว่าแป้งนะครับปกติเราจะทานเป็นข้าววันนี้ผมจะทำเป็นมันบดเป็นเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดให้ดูนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนโปรตีนก็จะเป็นเรื่องของปลานะครับแล้วก็ปลาทานคู่กับซอสนะครับนั่นคือ3ส่วนที่4ก็คือเป็นส่วนของผักนะครับไฟเบอร์

0: เริ่มก็คือเราก็กรีดนะครับกรีดคุณแม่ก็กรีดให้
1: ลึกมากไหมคะ
0: ก็พอสมควรประมาณนี้นะครับเข้าไปถึงเนื้ออ
1: ันนี้เรากรีดเพื่ออะไรนะคะเชฟกล้อง
0: เดี๋ยวเราจะปอกเปลือกครับกรีดให้เส้นเขาชนกันนะครับครบหนึ่งรอบนะครับแล้วคุณแม่ก็เอามีดหรือซ่อมก็ได้นะครับวางไว้แล้วก็จิ้ม
1: จิ้มนี่เพื่อให้ความร้อนผ่านทั่วถึงใช่ไหมคะเชฟกล้อง
0: เพื่อระบายไอ้น้ำครับ
1: ระบายไอ้น้ำ
0: จิ้มเสร็จปุ๊บก็เอามันฝรั่งอันนี้นะครับเข้าไมโครเวฟโดยประมาณแล้ว 3-5 นาทีนะครับ
1: ความร้อนสูงสุดป่ะคะ
0: ใช่ครับ 3-5 นาทีถ้าเราไม่มั่นใจนะครับวิธีเช็คง่ายมากก็คือเราเอามีดปลายแหลมเล็กๆนะครับแทงดูง่ายที่สุดก็คือนี่คือมันฝรั่งดิบเขาจะติด นะครับถ้าเป็นมันฝรั่งสุกเราแทงเข้าไปปุ๊บเวลาเราดึงเขาจะ
1: ร่วนขึ้นใช่ไหมคะ
0: เขาจะไม่ตามมีดออกมานะครับเราก็จะรู้ว่าเขาสุกแล้วผมดึงสองข้างออกเปลือกหลุดเสร็จก็เอาซ่อมกดกดกดเราได้เป็นฐานของมันบดผมจะเริ่มต้นที่ซอสก่อนนะครับก็เริ่มที่หอมนะครับอันนี้เราใช้หอมแดงนะครับเราก็สับเลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการผัดนะครับหอมแดงนิดหน่อยไปก่อนก็ผมจะใส่เลยนิด

0: นิดเดียวเลยครับ
1: เพิ่มรสชาติใช่ไหม
2: คะ
0: ตัวนี้จริงๆแล้วไม่ได้ทำเพื่อเพิ่มรสชาติเราผมอยากดึงหนามครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะเติมครีมลงไปนะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวเราจะรอให้หอมใสก่อนเป็นยังไงบ้างครับยังไงนะโอเค
2: ใช่ได้แล้ว
0: ได้แล้วนะครับอันนี้เราก็เติมครีมนะครับเติมครีมลงไปเลย
2: ปริมาณสัก
1: คนอยู่ใช่ไหม
0: ครับแล้วเดี๋ยวเราก็คนต่อไป
2: 150ซีซีครับ50ซีซี
0: ประมาณตรงนี้ถึงประมาณ
2: 100ซีซีนะคะ
0: ครับแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าคนไปเราจะเติมน้ำได้นะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวต่อโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทำการปรุงรสปลานะครับเดี๋ยวอันนี้เรียบร้อยครับคุณแม่ยกของแม่เองครับตั้งไว้ข้างได้เลย
2: เสร็จไปส่วนประกอบที่1แล้วค่ะ
1: กลิ่นของซอสหอมมาก
2: หอมกลิ่นหอมแดงรวมถึงเนยแล้วก็ครีม
0: ในตำราของนักเรียนอาหารฝรั่งเขาจะบอกกันไว้ว่าเวลาเอาปลาลงแล้วเนี่ยให้กดปลาไว้สักพักหนึ่งเพื่อที่ว่าหนังจะได้แนบสนิทไปกับตัวกระทะใช่ครับนี่เดี๋ยวผมเพิ่มเลย
2: เกรียมสวยพอดีเลย
0: ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อย่างนี้แล้วผมจะปิดไฟแล้วนะครับเราเห็นเลยว่าปลายังไม่สุกแต่ผมก็ปิดไฟละเพราะว่าเราจะปล่อยให้กระทะที่มันยังร้อนอยู่ค่อยๆทำหน้าที่ไปไม่งั้น

0: ทวนละเต้านะครับแม
1: ่หอมมาก
2: สุกแล้วป่ะคะ
0: อันนี้ลวกมาก่อนแล้วครับปุ๊บนะครับคุณแม่ก็ลงถ้าผมนี่ผมลวกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราปรุงรส

ันนี้ผมเสร็จแล้วพักไว้นะครับโอเคสิ่งที่จะทำต่อมาก็คือผมจะจบมันบดนะครับแต่วันนี้ผมจะรัดขั้นตอนคือเราใช้ครีมที่จะทำเป็นซอสใส่แทนส่วนซอสตัวนี้นะครับก็คือเราจะอุ่นอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งลงไปซอสก็จะเสร็จพอดีซอสเดือดปุ๊บเอาออกนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งแล้วไม่ตั้งไฟแล้วนะครับ

0: เดี๋ยวอาจจะต้องขอคุณแม่ลองชิมดูว่าพอที่จะนำไปทำให้น้องทานได้ไหมนะครับผมรบกวนเลยครับ
1: ก็เป็นเมนูที่เหมาะจะทำในวันหยุดนะคะมีหลายขั้นตอนที่อาจจะให้ลูกๆช่วยทำเป็นกิจกรรมในครอบครัวแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนด้วย
2: เนื้อปลาแบบคือกำลังใช้ได้เลยค่ะคือไม่
0: แข็ง
2: ใช่ไม่แข็งเกินไปอะค่ะ
0: ก็คือตอนที่ผมกลับปุ๊บเราปิดไฟเลยครับ
2: คือเนื้อยังชมพูอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าดิบ
0: เพราะว่าถ้าสมมติ

0: ยังไม่ปิดไฟแล้วเราลืมใช่ไหมครับมันก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ทั้งเด็กๆแล้วก็คุณพ่อจะต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนนะคะก็ได้ทั้งประโยชน์อร่อยแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะโดยสรุปนะคะก็อย่าลืมกันว่าอาหารเช้านี่เป็นอาหารมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนอกจากที่เราจะไม่ลืมรับประทานอาหารเช้าแล้วเนี่ยคุณภาพแล้วก็การเลือกอาหารเช้าที่มีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็มีอาหารครบทุกหมวดหมู่เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: การที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
4: ได้สิ
3: ยังไงครับ
4: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างๆพวกน้ำหนักของมันเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได้ช่วยเรื่องของการลดได
3: ้
4: ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ
2: Healthy Friday
0: วันนี้เราเอาใจคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับ
1: ครับ
0: เราจะชวนคุณผู้หญิงมาออกกำลังกายอวัยวะที่ทำให้เราเกิดปัญหาหนักอกหนักใจ
1: อะไรอะอะไร
0: อะไรอะไร
1: พุงเหรอ
0: ใบเตยอ่ะใบเตยอ่ะ
1: โอ้โห
0: ต้องยก
1: พอเดี๋ยว
0: คือผู้หญิงบางคนครับมีปัญหาอวัยวะคือทรวงอกหน้าอกหย่อนคล้อยทีนี้ถามพี่ต้นก่อนว่าการที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
1: ได้สิ
0: ยังไงครับ
1: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างพวกน้ำหนักเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได
0: ้
1: ช่วยเรื่องของการลดได
0: ้
1: ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได
0: ้สามารถเราทำหุ่นให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมได้
1: ใช
0: ่สุดยอดไปเลยครับวันนี้นะครับเราจะเคลียร์ปัญหาทั้งหมดที่เราค้างคาใจกัน
1: ครับ
0: จริงหรือไม่ที่ออกกำลังกายแล้วทำให้หน้าอกเล็กแบนลง
1: หรือในแง่ของท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกระหว่างผู้ชายผู้หญิงท่าเดียวกันได้ไหม
0: ตอบปัญหานี้ทั้งหมดเคลียร์ในรายการวันนี้ครับพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราครับวันนี้เป็นผู้หญิงนะครับเป็นคุณแม่มีลูกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่ลูกสองวันนี้ซึ่งพี่ต้นเชิญมาเองด้วยก็คือภรรยาพี่ต้นนั่นเองใช่ไหมครับ
1: อย่าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้าน
0: ไม่ใช่เหรอก็เห็นเชิญมาเอง
1: ไม่ใช่
0: เป็นแขกรับเชิญครับมีลูก2คนครับเขาบอกเขามีปัญหารูปร่างที่เปลี่ยนไปก่อนคลอดกับหลังคลอดแล้วก็ปัญหาในเรื่องของทรวงอกที่เปลี่ยนไปแล้วเกิดความท้อใจครับไปพบเขาเลยครับและนี่คืออาสาสมัครของเรานะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสว
0: ั
3: สด
0: ีครับคุณครูนะครับ
3: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้มีลูกแล้ว
3: ค่ะ
0: กี่ท่านครับ
3: 2คนค่ะ
0: ลูก2วันนี้ที่เราคุยกันคือเป็นเรื่องของน้ำหนักที่เปลี่ยนไปก่อนที่ยังไม่ตั้งครร
3: ภ์
0: แล้วพอเลี้ยงลูกไปน้ำหนักมันไม่ลงเหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นมั้ยครับ
3: อ๋อคนแรกเป็นค่ะแต่คนที่2ไม่เป็นแต่คนแรกนี้แบบว่าตอนท้องพุ่งไปถึง75กิโลค่ะ
0: จากเท่าไหร่ครับ
3: จาก58
0: ค่ะ58 75โอ้17โลน่ะแล้วพอปุ๊บไปถึง75ปุ๊บแล้วมันลงมาหลังคลอด
3: เหลือ62กิโลค่ะแล้วก็ไม่ไปไหนเลยตอนนั้นแขนขาแล้วก็พุงยิ่งพุงนี้แบบว่าออกมากเลยค่ะเวลากินอะไรนิดนึงเนี่ยพุงออกเลย
0: นอกจากหุ่นเปลี่ยนมีพุงมากขึ้นแล้วทรงอกเราเปลี่ยนไหมครับ
3: เปลี่ยนค่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็ยังไม่มีลูกใช่ไหมคะหน้าอกมันก็ยังเป็นแบบเหมือนคนเป็นสาวเนาะแต่พอมีลูกเสร็จตอนท้องเนี่ยหน้าอกมันขยายด้วยความที่ว่าพอขยายเสร็จเราก็ให้นมลูกด้วยหลังจากนั้น
0: มันเปลี่ยนทรงยังไงบ้างครับอันนี้สามารถคุยได้ไหมครับ
3: คุยได้ค่ะคือเวลาแต่งตัวหรือใส่ชุดอะไรเงี้ยคือเราต้องใส่ดันทรงฟองน้ำเพราะไม่งั้นแบบคือแต่งต
0: ั
3: ว
0: จะไม่เคยดัน
3: ค่ะจะไม่ค่อยไม่เคยดันก็มันก็จะแฟบค่ะคือแต่งแล้วมันไม่สวยอ่ะคือมันจะดูเหมือนผู้ชายอ่ะแบนๆลงไปแล้วก็มีพุงออกมาอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งแบบดูแล้วมันไม่โอเคนะ
0: เข้าใจเลยทีนี้ความตั้งใจและอยากได้อะไรครับ
3: คือก็หลังจากที่ให้นมลูกเสร็จก็อยากจะแบบว่าเฟิร์มให้มันเฟิร์มกลับมาเหมือนเดิม
0: มันสามารถหุ่นดีแบบเดิมได้ไหมครับพี่ต้น
1: ได้ครับง่ายๆเดี๋ยวบุ้ยลองมาดูนะ
0: เลยนะครับ
1: ก็เชิญดูด้วยกันนะครับ
0: วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องทรงอกนะครับ
1: โดยปกติถ้าเราเห็นภาพใช่ไหมพวกนี้ก็คือในส่วนของกล้ามเนื้ออกนะครับ
0: สีแดงเป็นกล้ามเนื้อนะครับ
1: ซึ่ง
0: สีเหลืองเป็นไขมัน
1: ซึ่งจ

0: จริงแล้วเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้มีเหมือนกันหมดนะครับแต่ในส่วนของไขมันนะฮะส่วนของไขมันเนี่ยจะแตกต่างกันถ้าผู้หญิงเนื่องจากว่าฮอร์โมนเพศหญิงก็จะค่อนข้างมากกว่าเพราะงั้นในตัวของไขมันก็จะเยอะกว่าผู้ชายเพราะงั้นโดยหลักเราคงมองแค่สองส่วนหลักนะครับคือส่วนของกล้ามเนื้อกับไขมันงั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันว่าทำอะไรที่เราฝึกให้กล้ามเนื้อมันกระชับขึ้นพอกระชับขึ้นถึงพวกนี้มันจะออกไปในนอกทิศทางบ้างหรือว่าเสียทิศทางบ้างมันก็จะสามารถที่จะให้มันดึงกลับมาให้มันกระชับได้นะครับและพวกนั้น
1: การออกกำลังกายเนี่ยเราจะพัฒนากล้ามเนื้อแต่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับไขมันโอเคการออกเกี่ยวข้องกับไขมันคือในเรื่องของการเบิร์นแฟตอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าการสร้างกล้ามเนื้อพัฒนาส่วนสีแดงอันนี้ให้ขยายขนาดเพิ่มมากขึ้นถ้าว่าเราสามารถมีขนาดของหน้าอกที่ใหญ่ได้วันนี้จะได้เรียนรู้ท่าออกกำลังกายทั้งหมด5ท่านะครับหน้าอกล้วนๆโอเคครับเริ่มท่าแรกเลยครับ

0: นี่คืออุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้านะครับอย่างที่บอกว่าเราออกกำลังกายหรือว่าบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกเนี่ยบางคนคิดว่าวิ่งเพื่ออย่างเดียวมันมีหลายท่ามากเลยมีดัมเบลทำไมถึงเลือกดัมเบลครับพี่ต้น
1: อันแรกก็คือมันเป็นตัวพื้นฐานคนส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างหาง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับอย่างเมื่อสักครู่บอกว่าวิ่งพื้นเงี้ยเนี่ยลองให้คุณปูลองวิ่งพื้นดูก็ได
0: ้
1: ถ้าคนที่ไม่เคยออกไงโอ้โหไม่ไหวมันหนักมากเลยลองดูก็ได้นะครับ
0: หนึ่งสองสาม
1: เท้าธรรมด
2: าโอ้แม่จ้า
0: โอ้แม่จ้า
1: ใช่เพราะว่า
0: อย่างไม่ไหวเพราะลักษณะคือดัมเบลที่เอามาให้เนี่ยอย่างเงี้ยครับให้เราดูเรามี
1: น้ำหนัก
0: นี่คือ5ปอนด์10ปอนด์แล้วก็10
1: ปอนด์ใช่
0: คือมันน้อยนะ
1: น้อย
0: แต่ถ้าเกิดที่เราวิดพื้นเนี่ยถ้าบอกว่าน้ำหนัก
1: เราเท่าไหร่มันไปหมด
0: กล้ามเนื้อคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเราใช้ดัมเบลอันนั้นเวิร์กกว่า
1: ใช่
0: โอเค
1: แล้วก็ค่อยๆทำให้มันพัฒนาขึ้นแล้วอีกหน่อยมันก็จะได้ในเรื่องของวิดพื้นเรามาดูท่าที่1ก่อนเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อน
0: ท่าเริ่มต้น
1: ครับแล้วก็เริ่มจากการนอนนะครับชันเข่านะครับเท้าวางนะครับนะครับมือ2ข้างนะครับให้ศอกนะครับอยู่ระดับหัวไหล่นะครับ
0: ท่านี้เรียกว่าน
1: ะครับจริงๆแล้วมันก็คือเชสเพสนะครับดัมเบลเชสเพสนะครับศีรษะชิดนะครับดันทุกครั้งพยายามเหยียดศอกบีบอกเข้าหากันนะครับลงนะครับให้สูงขึ้นมานิดนึงนะครับสูงกว่าเรานมขึ้นมานิดนึงนะครับลงนะครับเวลาที่เราดันนะครับหายใจออกนะครับลงมาหายใจเข้านะครับมือ2ข้าง
0: ออกแรงหายใจออกนะครับ
1: นะดันหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับทุกครั้งนะครับเหมือนเราบีบอกนะครับเหยียดศอกนะครับบีบอกเหยียดศอกตลอดนะครับต่อเนื่อง
0: สิ่งที่สำคัญนะครับที่ผมสนใจมากที่สุดคืออยากให้คุณปูเอาความรู้สึกทั้งหมดไปอยู่ที่หน้าอกไม่ได้อยู่ที่แขนไม่จำเป็นต้องเอาท่าที่ถูกแต่ให้ฟีลลิ่งได
1: ้ว่าเหมือนเราต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนของอกตลอดนะฮะ
0: คุณปู5ครับ5ปอนด์มาน
1: อนชันเข่าก่อนนะครับชันเข่าขึ้นนะครับจับสอบประมาณช่วงไหน
0: ดูจากท่านี่คือไม่เป็นเลยนะ
2: ไม่เป็นเลยครับ
0: ข้อดีของการอยู่กับพื้นก็คือว่าเราสามารถเซฟได้เลยปลอดภัย
1: ยังไงก็ไม่มีการล้าง
0: ใช่แล้วไม่มีเลยมุมแน่นอน
1: ครับบีบพร้อมดันดีครับคราวนี้คุมจังหวะ
0: หายใจเข้าหายใจออก
1: หายใจออกหายใจเข้าลึก
0: ลงช้ากว่าเดิม
1: ช้ากว่านี้นิดนึง
0: ช้า
1: เหมือนกับเราค่อยผ่อนแรงลงเรายังคงออกแรงอยู่ใช่ไหมครับค่อยผ่อนแรง
0: เพ่งตามเลยเนี่ย
1: เกิน
0: ลงช้าอีกหนึ่งสองสามช้ากว่านี้เวลายกแล้วเขาออกกำลังแล้วแต่พอตอนปล่อยเนี่ยเขาเหมือนขาดทุน
1: พักก่อนพักก่อน
0: ถ้าเกิดตอนเราปล่อยเพลงเนี่ยเราสามารถเพลงตามด้วยทั้งว่าทั้งไปเราได้ทั้งไป
1: ใช่
0: ขาไปขากลับเลยปูทำให้ดูอีกครั้งครับจะเห็นได้ว่าขณะที่คุณปูทำลงเนี่ยยังมีวูบอยู่ลง
1: มันลง
0: เพลงให้มันลง
1: ปวดลงไป
0: ลงให้มันสมูทครับหนึ่งสองสาม
1: ครับผม
0: ช้ากว่านี้ได้อีกนะครับเป็นไงครับความรู้สึก
2: โอเคเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเกร็งหน้าอก
0: ทีนี้ผมถามพี่ต้นว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าบริหารทรวงอกเนี่ยออกกำลังกายท่าเหมือนกันไหมครับหรือว่าแตกต่างกันยังไง
1: จริงๆแล้วลักษณะของท่าบริหารเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเพราะลักษณะของแต่ละท่ามันคือมันก็พัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อนั้นเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าสรีระโครงสร้างของผู้ชายส่วนใหญ่ละไหล่กว้างเพราะงั้นผู้ชายเวลาที่จับเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะต้องจับกว้างผู้ชายจะไม่ค่อยมาจับแคบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงปุ๊บเห็นบวยเล่นอยู่โอ้โหบวยจับกว้างมากเลยผู้หญิงไปถึงก็จับกว้างมั่ง
0: ทีนี้ได้กว้างเลย
1: ตัวแทนที่มันจะพัฒนาข้างในมันก็ขยับออกไปข้างนอกมากขึ้น
0: คือผู้หญิงผู้ชายต่างนึกออกแล้ว
1: นึกออกแล้ว
0: บริเวณกล้ามเนื้อความต้องการแล้วกันถ้าคุณต้องการพัฒนาผู้ชายที่จับกว้างเพราะว่าเขาต้องการแบบคือ
1: ให้มันขยาย
0: ให้มันขยายขนาด
1: ให้มันเป็นตัว V ใช่ไหม
0: ตรงนี
1: ้องค์กว้าง
0: ให้องค์ใหญ่ออกมาตรงนี้แต่ถ้าเกิดผู้หญิงจับ

0: มากนึกถึงสภาพครับเราเป็นคนถ้าเราเป็นคนใจกว้างอยู่แล้วมันจะเป็นคนที่ใจกว้างมาก
1: ไม่ใช่มันก็ประมาณน
0: ั้
1: น
0: ถ้าเกิดอยากเป็นคนใจแคบผู้หญิงก็จับมือแคบหน่อย
1: เข้ามานิดนึง
0: บีบเข้ามา
1: ใช่ถ้า
0: โอเคท่าที่สองท่าแรกผ่านไปแล้วนะครับถึงท่าที่สอง
2: เมื่อสักครู่คือเป็นลักษณะของการดัน
1: นะฮะคราวนี้จะเป็นเรื่องของการหุบละหุบกลางละ
0: เป็นเรื่องของฟราย
1: นะครับแล้วก็ยังคงนอนเหมือนเดิมนะครับแขนนะครับประกบชิดกัน
0: นี่คือดัมเบลฟลายนะครับ
1: นะครับ
0: เชสดัมเบลฟลาย
3: ศอกให้งอไว้นะครับเล็กน้อยแต่ไม่ได้ไม่ต้องเหยียดมากหรือว่าไม่งอมากเกินไป
0: โค้งโค้ง
3: ถ้ามีลักษณะของโค้งนะครับให้ศอกแตะพื้นนะครับเวลาขึ้นมาเรานะครับบีมือก็ให้ฝ่ามือเข้ามาหากันนะครับแต่ที่เราต้องการเพิ่มนิดนึงเนื่องจากว่าปกติไม่ค่อยได้ออกการด้วยการเล่นเวทนะครับลองพยายามบีบแล้วพยายามเหมือนกับบีบศอกเข้าหากันนะครับครับลงดูนะครับขึ้นบีบศอก
0: อันนี้คือเราจะเน้นอกในแล้วก็จริงๆแล้วจะเป็นเรื่องของอกล่างด้วยใช่ไหมครับพี่ต้น
1: ใช่ครับ
0: เพื่อเพิ่มขนาดของฐาน
1: นะครับ
0: ฐานอกนะครับแล้วก็อกด้านในอกจะได้ชิด
1: นะครับบีบศอกนะครับหงายฝ่ามือเข้าหานะครับลงศอกแตะพื้นบีบศอกนะครับหงายฝ่ามือเข้าหาทุกครั้งที่ลงเราหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับลงหายใจเข้าครับขึ้นหายใจออกบีบอกนะครับตลอดต่อเนื่องนะครับค่อยดัน
0: ถ้าเกิดเราวางน้ำหนักไปเลยเนี่ยถ้าน้ำหนักเยอะมันไม่มีทางทำได้นะครับเราต้องล็อกไว้ประมาณนี้นะครับ
1: ให้แตะไปนิดนึง
0: แตะพื้นได
1: ้ใช่ดีครับระดับหน้าอกนะ
0: เหมือนว่าจริงเลยว่าแอนอกด้วยครับคุณปู
1: บีบอกตลอดเหมือน
0: มัน
1: ส
0: ักครู่
1: เลยคร
0: ับ
1: บีบอกบีบอกช้านิดนึงค่อยๆลงบีบอกหายใจออกค่อยๆลง
0: ทำแบบนี้คือ
1: ก็10ถึง12ครั้งเหมือนกัน
0: 2เซต10เซตละ10ถึง12ครั้งเหมือนกันในตอนเริ่มต้นทำต่อเนื่อง6สัปดาห์เห็นผลกระชับขึ้นแน่นอน
4: แน่นอนนะ
0: โอเคท่าที่3
1: ท่าที่3 pull over นะครับแล้วก็จะใช้ตัวดัมเบลนะครับปกติเราสามารถที่ใช้ทีละลูกหรือว่า2ลูกก็ได้นะครับแต่ตัวนี้น้ำหนักเนื่องจากว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับงอศอกเล็กน้อยนะครับเหยียดแขนหงายมือเข้าหากันนะครับ
0: พาวเวอร์ที่เราเจอกันท่าปกตินะครับคุณผู้ชมจะเป็นท่าที่เราจับแบบนี้
1: ใช่
0: แล้วก็นอนแต่ว่าอันนี้
1: พยายามดึงศอกกลับศีรษะนะดึงกลับขึ้นนะครับช้าๆเหยียดยืดเหมือนเราจะยกชายโครงขึ้น
0: อ่ะอันนี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนครับพี่ต้น
1: ตัวนี้จะเป็นส่วนของอกส่วนล่างเลยเวลาศอกนะครับสังเกตที่ศอกผมนะผมจะไม่งอมากเกินไปนะครับผมจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
0: ล็อกศอกไว้
1: เราจะให้หมุนจาก
0: มุมศอกไว
1: ้ช่วงของไหล่นะไหล่จะเป็นจุดหมุนนะครับหมุนไหล่เคลื่อนที่เหยียดดึงขึ้นนะครับ
0: โอเคลองดูไหมครับ
1: ครับดึงขึ้นว้าลองดู
2: ดึงศอกข้าม
4: ต้องติดพื้นป่ะคะต้องติดพื้นไหม
1: ให้ลงมามากที่สุดครับให้รู้สึกว่าชายโครงโดนยกขึ้นฮะรู้สึกว่าชายโครงโดน
0: ยกขึ้นไหมครับ
1: ดึง
0: เห็นไหมบอกว่านั่นแหละ
1: ช้าช้านิดนึงช้านิดน
0: ึ
1: ง
0: คือนี่คืออะไรครับอะไรได้ครับช่วยบอกเลยครับ
4: รู้สึกว่าย
1: กช้าช้านิดนึง
4: เราต้องเกร็งในการยกอะค่ะมันก็จะแบบรู้สึกว่าหน้าอกมันโดนกระตุ้นให้ต้องเกร็งตาม
0: พี่ต้นครับอันนี้มันมีการบาดเจ็บได้ไหมคร
1: ับ ใช่จริงๆแล้วหนึ่งในท่าของการที่ต้องมีการเซฟอ่ะก็คือท่านี้นะครับเพราะถ้าดูลักษณะของการเคลื่อนที่ของเวทเนี่ยคือมันผ่านหน้าใช่ไหมเวลาที่หมดแรงเนี่ยเวลาที่หมดส่วนใหญ่มันก็จะลง
4: เป้
1: งมาเลยเพราะงั้นตัวพวกนี้นะครับบางครั้งในท่าพวกนี้บางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้น้ำหนักที่มาก
0: ใช้น้ำหนักมากไม่ได้นะครับอันตราย
1: นะครับเพราะว่าเวลามันหมดแล้วเกิดมันก็จะลงมาที่หน้าเรา
0: ผมแนะนำว่าเริ่มต้นจากน้อยไปหามากดีกว่าถ้าเราคิดว่าเราไหวมากแล้วมันลงหน้ามันอันนี้ไม่เวิร์คสุดๆเลย
1: ใช่ครับ
0: ท่าที่4ครับ
1: ท่าที่4นะครับท่านี้มันก็เหมือนกับจริงๆแล้วมันเป็นท่าที่ก้ำกึ่งระหว่างในเรื่องของการฝึกให้แข็งแรงแล้วก็ทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณนั้นแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับเราจะเหมือนกับเราใช้ทีละข้างนะครับให้หมุนเข้าไปด้านใน
0: ท่านี้เรียกว่าอะไรครับพี่ต้น
1: อันนี้มันเป็นเซอร์เคิลนะครับพยายามหมุนเข้าด้านในนะครับ
4: อันนี้คือช่วยตรงช่วง
1: มันก็เป็นส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอกก็จะทำงานนะครับแต่มันจะทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณที่ใกล้เคียงอย่างไหล่พวกนี้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นตัวเอ็นบริเวณนั้นมีการแข็งแรงมากขึ้น
0: ท่านี้ก็จะไม่ใช้น้ำหนักเยอะใช่ไหมครับพี่ต้น
1: ใช่ครับใช่นะครับแล้วก็จะทำปุ๊บพอ10ถึง12ครั้งแล้วก็สลับข้างนะครับเหมือนกันนะครับเหยียดยืดขึ้นนะครับพยายามเข้าด้านในนะครับหมุนเข้าด้านใน
0: ถ้าเราหมุนออกนอกกล้ามเนื้อจะต่างไหมครับ
1: ต่างครับมันก็จะกลายเป็นเน้นส่วนของด้านนอกมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วในบางครั้ง
0: ที่เราอยากไอ้ข้างนอกมันก็จะอยู่ข้างนอกไปเลยนะครับเราอยากได้ส่วนไหนอยากได้ด้านในก็หมุนเข้าข้างในย้ำถ้าหมุนออกนอกมันก็จะออกนอกบริเวณ

0: แหวนรอบนอกเลย
1: เพราะว่าข้างนอกแข็งแรงปุ๊บมันก็จะ
2: หมุนออกนอกเด็ดขาด
0: วันนึงมาเจอคุณปูอาจารย์ต้นคะดิฉันทำท่าเนี้ยชอบมากเลยค่ะแต่ทำไมมันยิ่งออกวงแหวนรอบนอกขึ้นเรื่อยๆครับ
2: ทำไมมันไปอยู่ใต้ตะกั่วแล้ว
0: มันกินกระดาษกันคุณปู
1: โอเค
0: คุณปูลองเลยดีกว่า
2: เดี๋ยวกันนะฝึกจับตรงนี้ก็
0: ได้ได้ครับจะจับด้านในก็ได้ให้มันฟีลลิ่ง
1: แขนเหยียดช้า
0: ๆเราหมุนด้านในด้านนอกครับ
2: ด้านในค่ะหมุนเข้ามาข้างในใช่ไหมคะ
0: ครับหมุนข้างนอกจะได้อะไรครับ
2: ได้ข้างนอก
1: งานไปทางฝั่งไปทาง
0: เป็นแนวนอนนะครับดัมเบลเป็นแนวนอน
1: รู้สึกไหมครับ
0: นี่คือท่าที่4ทำแบบนี้10ถึง12ครั้งต่อ1ข้าง
1: ใช่ครับ
0: ข้างละ2เซตในตอนเริ่มต้นนะครับเหมือนเด
2: ิมก็รู้สึกว่าเหมือนกล้ามเนื้อตรงหน้าอกมันบนไปตาม
1: ใช่มันก็จะมีการทำงาน
0: สำหรับคุณผู้ชายนะครับที่รู้สึกว่าอกไม่ชิดอกไม่ชิดรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราอกเรากว้างแล้วแต่อยากได้มันชิดคือขนาดอกกว้างปุ๊บด้านนอกจะใหญ่แต่ด้านในมันจะเล็กลงมันจะบางลงเรื่อยๆอยากให้อกชิดทำท่านี้เลย
1: ทำนี้ก็ได้คือพยายามหุบเข้าด้านใน
0: อันนี้เราควรหมุนวงแคบหรือวงกว้างครับ
1: ถ้าแรกๆมันก็คุณต้องให้แคบก่อนเพราะยิ่งถ้ามันกว้างอ่ะมันก็จะต้องออกแรงมากขึ้นนะถ้าเรื่อง
0: ของลองกว้างเลยครับคุณปู
1: ใช่ไหมด้านใน
0: ข้อควรระวังนะครับอย่าใช้น้ำหนักเยอะนะครับถ้าพลาดนี่ลงหน้าเหมือนกันนะครับ
1: ใช่เพราะมันลงทั้งตัวทั้งหน้าเลย
0: ต่างกันยังไงครับข้าวกว้างกับแคบ
2: ก็ถ้ากว้างก็เหมือนต้องเกร็ง
0: หนักมากขึ้น
2: ใช่
0: แสดงว่าน้ำหนักเดิมถ้าน้ำหนักเดิมเราสามารถพัฒนาไปจากเราเล่นแคบไปแล้ว
1: ก็สามารถ
0: ต่อไปกว้างขึ้นได
2: ้
0: โดยที่ไม่ต้องเพิ่มน้ำหนัก
2: ค่ะ
0: ต่อไปท่าที่5ครับท่าสุดท้าย
1: ท่าที่5โอเค
0: คือท่า
1: ตัวนี้เขาเรียกว่าคอชเชสใช่ไหมก็คือเรื่องของการไขว้อก
0: นะนอนเหมือนกัน
1: นอนเหมือนกันนะครับนะนะครับเพราะว่าท่านี้
0: คือเราเน้นอกในนะท่านดูต้นเน้นอกในมาก
1: ใช่ก็เป็นในกับให้ดึงขึ้นใช่ไหมเพราะเนื่องจากว่าเขาต้องการกระชับแล้วก็อีกอันก็คืออย่างที่บอกว่าคุณปูบอกว่าอกเขาไม่ความรู้ว่ามันห่างออกด้านนอกใช่ไหมก็พยายามที่จะให้ดึงเข้ามาข้างในแล้วก็ยกขึ้นให้มันกระชับขึ้นเหยียดแขนไงมือสองข้างนะครับไปหาปลายเท้านะครับไล่สลับนะครับบนล่างนะครับแขนบนล่างเข้าหากันนะครับทุกครั้งพยายามเหมือนกับเราบีบอกเข้าหากันตลอดนะครับแต่สลับบนล่างนะครับบนล่าง
0: เอาความรู้สึกสำคัญ
1: ครับบนล่างเข้าหากัน
0: พร้อมไหมครับ
1: นะครับแขนเหยียดตลอดแค่นั้นเองนะครับโอเคมาลองดูเราควายสลับควายนิดเดียวก่อนค่อยๆนิดเดียว
0: แอนอกไว้ครับช้าๆช้าๆ
1: แนวอก
0: แอนอกครับเป็นไงครับ
2: รู้สึกว่ามันเกร็งตรงข้างแขน
0: อันนี้น้ำหนักก็อย่าเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมไม่งั้นอันตรายมากเพราะมันอยู่บริเวณใบหน้า
1: ใบหน้าตัวส่วนหน้า
0: พี่ต้นครับแล้วถ้าเกิดผู้หญิงบางคนกลัวครับเขาบอกไปตามห้องเวทเนี้ยผมเจอเฮ้ยคุณบุ้ยดิฉันไม่กล้าออกกายบริหารบริเวณหน้าอกเนื่องจากว่ากลัวอกเล็กอกเล็กจริงไหมครับ
1: เอาง่ายๆบุ้ยถ้าโดยปกตินะเราเห็นคนที่บางคนที่มีหน้าอกใช่ไหมเวลาที่เขาเล่นปุ๊บเนี้ยมันทำให้มันกระชับขึ้นมันกระชับเนื่องจากว่ามันก็จะทำให้ตัวของกล้ามเนื้อมันตึงขึ้นมันก็เลยมีความกระชับขึ้น
0: เขาจะรู้สึกว่ามันเล็ก
1: มันก็จะเล็กลงแต่จริงๆถ้าถามลึกๆอ่ะเขาจะรู้สึกว่าตัวทรงอกเขามันจะแน่นขึ้นมันกระชับขึ้นนะ
0: ทีนี้เราพัฒนาต่อเนื่องได้ไหมครับเขากำลังอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านคือคนเราเนี่ยจากไม่ออกกำลังกายมันจะมี3ช่วงไม่ออกกำลังกายเลยพอมาออกปุ๊บมันจะกระชับอย่างที่บอกมันกระชับมันจะรู้สึกเล็ก
1: ใช่
0: แต่พอเขาเลยหยุดก็กลับไปเหมือนเดิมแต่พอถ้าเกิดเขาไปต่อไปถึงที่เราพัฒนากล้ามเนื้
1: อ
0: กล้ามเนื้อเรามีขนาดใหญ่มากขึ้นแสดงว่าม
1: ันก็จะเพิ่ม
0: มันจะเพิ่มขนาดอกมากขึ้นมี3ระดับ
1: ใ
0: ช่แบบนี้ได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: อ๋อเคลียร
1: ์
0: ทีนี้ผมถามพี่ต้นว่าเมื่อกี้เราออกกำลังกายทั้งหมด5ท่าเรียบร้อยแล้วคนที่สงสัยว่าเอ๊ะดิฉันออกเมื่อไหร่เห็นผลท่าหนึ่งกี่เซตดีในตอนเริ่มต้นเซตละเท่าไหร่ดีอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคถ้าเป็นคนเอาเราถือว่าเอาแบบอย่างกรณีของคนใหม่ๆเลยนะครับช่วงแรกๆก็คงต้องประมาณ 1-2 เซตสัปดาห์นึงก็ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับก็อาจจะวันเว้นวันนะครับแล้วทำแบบนั้นจำนวนครั้งก็คือประมาณ 10-12 ครั้งนะครับ12ครั้งนะครับช่วงแรกๆเนี่ย 2-4 สัปดาห์หรือประมาณเดือนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าอย่างถ้าคุณปูไม่เคยเล่นเลยแล้วอยู่ดีๆมาเล่นเราจะมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่าเรามีแรงมากขึ้นเราไม่ค่อยเมื่อยละเราไม่ค่อยล้าละนะครับแต่จริงๆไอ้ตัวนั้นมันเป็นแค่เรื่องของแค่เรื่องของกลไกเรื่องของระบบการรับรู้ว่าเอ้ยเราเริ่มทำได้แล้ว
0: เริ่มชิน
1: ละแต่ถ้าจะให้พัฒนาจริงอ่ะมันควรต้อง 4-6 สัปดาห์ขึ้นไป
0: เดือนครึ่ง
1: ขึ้นไปนะครับ
0: นานเกินไปไหมครับเดือนครึ่ง
2: ไม่นานค่ะคิดว่าทำได้
0: สำหรับตอนนี้คุณปูลูกคนเล็กกี่ขวบแล้ว
2: 9เดือน
0: 9เดือนยังไม่หยุดให้นม
2: ยัง

0: แสดงว่าจะมีแผนในการพัฒนาร่างกายหลังจากที่หยุดให้นมลูกแล้วทีนี้ผมถามเผื่อได้ไหมสมมติว่าถ้าเกิดเขาให้นมลูกอยู่เนี่ยสามารถพัฒนาได้ไหมอยู่ที่บ้านได้ไหมหรือจัดเวลาได้ไหม
1: ได้ก็ตรงนี้ก็สามารถที่ออกกำลังกายได้เลยนะครับ
0: มันไม่ต้องรอให้นมมันมีผลต่อน้ำนมไหมครับ
1: ไม่หรอก
0: อันนี้ผมถามไงเพราะบางทีเขาซีเรียสคนจริงจัง
1: เพราะในเรื่องตัวนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของคุณแม่เนี่ยมันต้องมีเรื่องของการผลิตน้ำนมอยู่แล้วแต่ตัวกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมหรือว่าเสริมเรื่องกล้ามเนื้อได้แต่มันจะทำให้การคืนสภาพได้ดีขึ้นด้วย
2: อ๋อเหรอคะ
0: ถ้าผมถามเพิ่มเติมถ้าเกิดเราออกกำลังกายขณะที่เราเลี้ยงลูกไปอย่างเงี้ยให้นมลูกอย่างเงี้ยทำให้สภาพร่างกายของเราดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะ
1: ใช่ใช่การคืนสภาพอะไรต่างๆก็ดีขึ้น
0: ต้องถามคนที่คุณปูถูกเติมเต็มไหมครับ
3: เติมเต็มค่ะโอเคเลยเพราะว่าแก้โจทย์ปัญหาที่คิดมากมานานว่าถ้าเกิดเราหยุดให้นมลูกหรือว่าตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่แต่งตัวมันก็ไม่โอเคเพราะเราก็ยังอยากจะสวยอยู่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เถอะนะ
0: คะเข้าใจเลยแล้วเติมเต็มในขณะที่เราบอกตัวเองไหมครับว่าเราไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมได
3: ้ตอนนี้คิดใหม่แล้วค่ะพอฟังพี่บวยพูดเอ้ยฉันต้องทำได้
0: ใช่ป่ะ
3: ค่ะ
0: ทำได้คิด
3: ว่าทำได้
0: เยี่ยมเลยคุณปูทำได้อยู่แล้วครับวันนี้ขอบคุณคุณปูมากครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: นะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของหน้าอกหรือว่าการกระชับเนี่ยคือมันทำได้หมดนะครับแล้วก็โอเคว่าบางอย่างเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าอกผู้ชายกับอกผู้หญิงโครงสร้างมันแตกต่างกันนะครับเพราะงั้นของผู้หญิงเนื่องจากมีไขมันมากเพราะงั้นบางอย่างถ้าคุณออกกำลังกายแน่นอนอยู่แล้วมันก็ต้องมีการกระชับหรือว่าดูเหมือนกับว่าขนาดมันลดลงอยู่แล้วนะครับก็คงต้องให้มันเหมาะสมตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าส่วนที่มันลดลงหรือกระชับลงแล้วมันทำให้คุณมีส่วนโค้งส่วนเว้าส่วนนูนหรือว่าสุขภาพที่ดีขึ้นมันก็น่าจะโอเคนะครับในจุดนั้นนะครับ
0: ถ้ามันกระชับแซวมันกระชับทั้งเอวด้วยต้นขาด้วยท้องแขนด้วยมันกระชับทั้งหมดมันโอเคมากอยู่แล้ว
3: โอเคเลยค่ะ
0: เราเจอกันดาแบบนี้นะครับทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการ

0: ที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ทุกคนรู้ไหมครับผมชื่ออะไรครับผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะฮะมันคืออัลไซเมอร์ป่ะอันเดียวกันไหมหรือว่าทุกอย่างเลยหลงลืมๆเนี่ย
2: 60% ของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเกิดจากภาวะอัลไซเมอร์ครับ
1: พบกับรามาแชร์รี่เหมือนเดิมครับเพราะสุขภาพดีคือการแบ่งปันสิ่งที่เราจะพูดคุยกันวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการฟื้นฟูสมองครับกระตุ้นความจำไม่ให้หลงลืมวันนี้เจอกับอาจารย์ท่านนี้นะครับต้อนรับอาจารย์สลันครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่แกนครับ
1: มันคืออัลไซเมอร์ป่ะอันเดียวกันไหมหรือว่าทุกอย่างเลยหลงลืมเนี่ย
2: อัลไซเมอร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมนะครับสมองเสื่อมนี่เหมือนเป็นโรคใหญ่อัลไซเมอร์เนี่ยเป็นเหมือนจุดหนึ่งในนั้นจริงๆแล้วสมองเสื่อมเนี่ยมีหลายอันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหลอดเลือดสมองก็ทำให้ความจำไม่ดีได้หรือว่าจะเป็นพาร์กินสันที่เป็นมานานๆก็เป็นได้เช่นกันแต่ว่าอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นตัวหลักฮะ 60% ของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเกิดจากภาวะอัลไซเมอร์ครับเบสิกที่สุดเลยนะครับรับประทานอาหารให้ครบนะครับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วออกกำลังกายนอกจากนี้ก็ยังมีอย่างอื่นอีกที่ช่วยสุดสมองได้นะครับอันนึงที่ทำได้ง่ายๆเลยเราทำสลับมือนะพี่แอนลองดูนะฮะอันนึงนิ้วโป้งอันนึงนิ้วก้อยหลังจากนั้นสลับกันฮะให้เปลี่ยนเป็นนิ้วก้อยและอีกมือนึงเป็นนิ้วโป้ง
1: ใช่ไหม
2: หลังจากนั้นก็สลับกันฮะโป้งแล้วก็ก้อย
1: ก็สับสนเหมือนกัน
2: สับสนเหมือนกันนะ
1: แต่นี่คือสมองเราได้คิดใช่ไหม
2: สมองเราได้คิดแล้วได้ฝึกทำสัก10รอบอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นการฝึกอย่างนึงอันอื่นก็อาจจะเป็นเช่นไปเล่นเกมมือถือหรือว่าเกมคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เป็นการกระตุ้นอย่างนึง
1: วิธีการทำให้ดีคงที่นี่คือการฝึกสมองเน้นหาสิ่งต่างๆทำนะครับ
2: อย่างแรกสำคัญที่สุดเลยคือเราต้องรู้ก่อนว่าเกิดจากอะไรหลังจากที่เราไปแก้ตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยคุยกันถึงการกระตุ้นสมองกันการรักษาหลักๆเนี่ยคือการประคองทำให้คนไข้เนี่ยมีการเสื่อมของสมองที่ช้าลงสามารถใช้ชีวิตกับครอบครัวกับสังคมแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้นานที่สุดเราอยากให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้เยอะขึ้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้ทำเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะยิ่งเสียไปเรื่อยๆ
1: คราวนี้ถ้าเกิดอีกสเต็ปนึงหลงมาแล้วเลย
2: เราก็จะพยายามประคองไม่ให้มันมากขึ้นถ้าเขามีปัญหาด้านพฤติกรรมเช่นมีการสับสนมากขึ้นนะครับมีอาการหวาดระแวงมีอารมณ์ที่หงุดหงิดเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะพิจารณาเรื่องของการใช้ยาน
1: ั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรามีผู้ป่วยที่ถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยไอการจะไปรักษาหายขาดเนี่ยคงณปัจจุบันเนี้ยมันยังเป็นไปไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่เราทำได้คือคนที่อยู่ด้วยเนี่ยจะปรับตัวในการอยู่กับเขาให้มีความสุขได้ยังไง
2: ใช่ครับ
1: ถูกต้องใช่ไหมครับ
2: อยู่ยังไงให้มีความสุขก็คือคนไข้มีความสุขผู้ดูแลมีความสุขเราก็จะมีความสุขไปด้วยกันครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือดูแลตัวเองทุกวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนฝึกสมองเยอะๆนะครับถ้าเกิดเราฝึกตอนนี้แล้วมันมีคุณภาพไปเรื่อยๆเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะสามารถชะลอไอ้ช่วงเวลาที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้เนี่ยได้ออกยาวไปอีกแน่นอนนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สลันครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับพี่แคนครับสวัสดีครับ
1: หมดเวลาแล้วครับรามาแชร์ริ่งนะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดแชร์กันด้วยแล้วก็ Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับ
3: จำบ้านตอนหมากัดอย่ากัดตอบเอ๊ะแล้วทำยังไงอะ
4: คุกกี้คิดถึงแม่ไหมลูกฮะอืมขอมือหน่อยเก่งมากกินขนมเงี้ยจุ๊บหน่อยนะได้ไหมได้ไหมโอ๊ยโอ๊ยมีหมาบ้ากัดได้ไงเนี่ยกล้ากัดฉันเหรอ
5: เอ้าร้องซะเสียงดังเชียร์เจ้าแพลวเป็นอะไรเนี่ยฮะโอ้โหแล้วนี่ไปจูบกับหนุ่มที่ไหนมาเนี่ยหืมเล่าร้อนใช่นะเลือดสาดเลย
4: หนุ่มที่ไหนล่ะพี่ไอ้คุกกี้มันกัดเอาก
5: ี้มันจะไปกัดได้ยังไงคุกกี้มันไม่ใช่หมา

0: ผู้แพลวต้องไปแกล้งมันแน่ๆเลยพี่ว่า
1: จะแกล้งไม่แกล้งตอนนี้ช่วยเช็ดแผลให้น้องก่อนได้ไหมจะได้รีบไปโรงพยาบาล
0: โอ้ยโรงพยาบาลอะไรไม่ต้องไปหรอกแผลแค่นิดเดียวเองเนี่ยเดี๋ยวเอาผ้ามาเช็ดทิชชู่มาซับแอลกอฮอล์นิดหน่อยเดี๋ยวก็หายแล้ว
1: ได้เหรอพี่แล้วถ้าเกิดมันเป็นบ้า
0: คุกกี้มันเป็นหมาบ้านเรานะมันจะเป็นบ้าได้ไงข้าวมันก็กินปกติหมาบ้าเขาไม่กินข้าวกันหรอกเฮ้ยอย่าพารานอยไปนะ
2: กลัวว่ารอให้เป็นเนี่ยจะไม่ทันนะสิคะ
3: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
0: ว่าแต่ทำไมอาจารย์พูดจาบั่นทอนกำลังใจน้องผมอย่างนี้ล่ะครับ
4: การที่สุนัขกัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุนัขที่มีเจ้าของหรือว่าสุนัขจรจัดเนี่ยเราขอให้สงสัยไปก่อนเลยนะคะว่าสุนัขตัวนั้นเนี่ยจะติดโรคค่ะ
1: แสดงว่าหนูก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะต่อให้มันจะไม่เป็นหมาบ้าก็ตาม
4: ถูกต้องค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็ควรจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ก่อนนะคะขั้นแรกเนี่ยต้องล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำสะอาดนะคะแล้วก็สบู่ต้องล้างหลายๆครั้งนะคะและถ้าเกิดว่าแผลลึกเนี่ยต้องพยายามล้างให้ถึงก้นแผลเลยนะคะจะเจ็บหน่อยก็ต้องยอมนะคะและถ้าเกิดเป็นแผลชะกันเนี่ยเราควรจะปล่อยให้เลือดมันออกมาสักระยะหนึ่งก่อนเพราะว่าการที่เลือดออกเนี่ยก็จะทำให้เลือดเนี่ยชะล้างเอาเชื้อโรคที่อยู่ในแผลหรือว่าในน้ำลายของสุนัขเนี่ยค่ะออกมาด้วยแล้วพอล้างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะก็ควรไปพบแพทย์เพราะเราจะต้องฉีดวัคซีนกันบาดทะยักแล้วก็วัคซีนกันพิษสุนัขป้าด้วยค่ะ
0: คุณพยาบาลครับแต่ถ้าเรามั่นใจมากๆว่าหมาตัวนั้นเนี่ยที่กัดเราอ่ะมันไม่มีพิษสุนัขป้าแน่นอนทำไมเรายังต้องไปพบแพทย์อยู่อีกล่ะครับ
4: เป็นคำถามที่ดีค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมั่นใจว่าเขาไม่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้านะคะแต่การที่เราโดนกัดแผลเราเปิดก็อาจจะติดเชื้อโรคอื่นๆอีกได้อีกทางที่ดีเนี่ยควรไปพบแพทย์ค่ะ
1: เข้าใจแล้วค่ะต้องรีบไปโรงพยาบาลละ
4: ดีค่ะผมจะรีบไปค่ะ
0: ได้เลยครับผมจะพาน้องผมไปโรงพยาบาลเองครับ
4: ดีค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
3: สามัญประจำบ้าน
5: เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่เราเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ
6: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอด
7: ถ้าเกิดพูดถึงโรคยอดฮิตในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นเยอะมากเป็นยุคกับโควิดนะฮะก็คือไข้หวัดใหญ่หลายคนได้ยินชื่อบ่อยจนบางทีประมาทมันแต่ว่าจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่นี่อันตรายมากนะครับวันนี้พูดคุยกันครับในรามาแชร์ริ่งนะฮะเพราะเรื่องราวสุขภาพดีคือการแบ่งปันครับวันนี้อยู่กับอาจารย์แจ็คสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: แค่เชื่อว่าพูดถึงไข้หวัดใหญ่ในทั่วประเทศรู้จักกันหมดเลยฮะเอาจริงแล้วไข้หวัดใหญ่เกิดจากอะไร
6: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคติดเชื้อชนิดนึงนะครับซึ่งเกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่นี่แหละซึ่งมันจะมีสายพันธุ์ A แล้วก็สายพันธุ์ B ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มีอาการเรื่องของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจมันคือไข้หวัดที่มีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นถ้าเป็นไข้เนี่ยมันก็จะเป็นไข้สูงเรียกว่าแบบรู้เลยแหละว่ามีไข้เมื่อยตัวมากเพลียมากๆอาการเจ็บคอก็จะรุนแรงไอก็จะไอเยอะน้ำมูกก็มีเยอะอะไรเงี้ยมันลักษณะมันเหมือนกับเป็นไข้หวัดที่ไม่ใช่ไข้หวัด
7: มันมีอะไรที่น่ากังวลกว่านั้นไหมครับสำหรับไข้หวัดใหญ่
6: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าในผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอดเราอาจจะได้ยินไข้หวัดใหญ่ลงปอดละปอดเสพอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความรุนแรงต้องใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยมีการหายใจล้มเหลวพวกนี้แหละจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงอันนี้จะเป็นภาวะซักซ้อนอันนึงซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับ
7: นั่นแสดงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนี้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้น
6: ส่วนใหญ่จะเจอในผู้สูงอายุครับแล้วก็คนที่ภูมิไม่ดีกินยากดภูมิผู้ป่วยโรคเอดส์อะไรเงี้ยครับ

0: ไข้หวัดใหญ่มียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยตรงเลยสมมติถ้าตรวจแล้วเนี่ยทราบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณหมอก็จะจ่ายยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กินประมาณ5วันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการไข้สูงก็กินพาราเซตามอลหรือว่าน้ำมูกเยอะก็กินยาลดน้ำมูกเจ็บคอมากก็กินยาแก้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ย
1: ไข้หวัดใหญ่ติดต่อกันได้ไหม
0: ไข้หวัดใหญ่สามารถติดกันได้ครับอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใกล้ๆกันสามารถติดได
1: ้เหมือนก็เหมือนแบบทั่วไปเลยสมมติในห้องนี้มีคนนึงที่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็มีสิทธิ์แพร่ได
0: ้มีสิทธิ์แพร่ได้โดยทั่วไปเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะติดต่อทางละอองฝอยง่ายๆเหมือนความว่าสมมติถ้าเกิดผมไอจามอะไรเงี้ยครับพวกเชื้อโรคก็จะออกมากับเสมหะของผมพอมาตกอยู่ใกล้ๆตัวคุณแคนแล้วคุณแคนก็เอามือไปป้ายแล้วก็มาป้ายหน้าป้ายจมูกอะไรเงี้ยก็สามารถติดได
1: ้เรื่องราวของไข้หวัดใหญ่นะฮะจริงๆแล้วเราผ่านโควิดกันมาแล้วครับการที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างแรกเลยก็คือเหมือนโควิดนั่นแหละใส่หน้ากากใส่แมสก์ได้ในการป้องกันละอองฝอยนะครับนี่ง่ายนิดเดียวครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คครับ
0: ครับ
1: นี่เรื่องราวสุขภาพแบบนี้ฝากแชร์กันด้วยกับRama Sharingนะครับครั้งหน้ามีโรคอะไรมาอัปเดตอีกเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเจอกันใหม่ครับ

0: ขยะคืออะไรขยะที่คนทิ้งกันมากที่สุดคืออะไร
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมทุกคนดูจนจบรายการคุณจะรู้สึกขอบพระคุณจากใจกับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จริงๆครับอาชีพนี้ต้องตื่นแต่เช้าตรู่ครับทำงานหนักมากๆวันหยุดก็ไม่มีครับที่สำคัญก็คือเขาต้องทำงานกับสิ่งของที่พวกเราทุกคนนั้นทิ้งออกมานั่นก็คือขยะนั่นเองแหละครับขึ้นชื่อว่าขยะเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับถือเป็นสิ่งสกปรกครับแต่พวกเขาทำไมถึงเลือกงานนี้ครับขณะเดียวกันในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเขามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอะไรได้บ้างติดตามครับกับอาชีพพนักงานเก็บขยะ Work with a Healthy Life ครับ
0: อาชีพพนักงานเก็บขยะนอกจากจะต้องอยู่กับสิ่งปฏิกูลทุกๆวันที่อาจส่งผลต่อสุขภาพแล้วยังต้องเสี่ยงอันตรายอีกหลายอย่างทั้งอันตรายจากขยะมูลฝอยเช่นเศษแก้วเศษไม้แหลมอุบัติเหตุที่ไม่มีความปลอดภัยในทุกวันที่ปฏิบัติหน้าที
2: ่ก็ทำงานเนี่ยคือว่าเสี่ยงกับอันตรายหลายๆอย่างเลยคือมันจะมีอันตรายอยู่ในถุงขยะอย่างเช่นพวกใบมีดโกนแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็บางทีก็เป็นพวกหลอดไฟกระเบื้องชาวบ้านเขาแบบเขาไม่กระทำตามที่ทางเทศบาลได้บอกว่าให้คัดแยกขยะแล้วก็พนักงานเราก็ไม่รู้ว่าในถุงดำนั้นมีอะไรพอตอนนี้เราไปหยิบถุงเนี่ยพอเราไปฟ้าถุงปุ๊บเนี่ยของที่อยู่ในถุงก็แทงมือก็จะมีเกือบทุกวัน

0: มาดีกว่าครับมาลองคุยกันกับอาชีพพนักงานเก็บขยะครับท่านแรกเลยอยู่นี่แล้วสวัสดีคุณลุงครับมาเลยลงมากันหน่อยจะไปเก็บขยะก็ต้องมีคนขับรถพาไปเก็บครับ
1: สว
0: ัสดีครับคุณลุงเชิญนั่งนี่เลยครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
1: ชูชาติโชติแสงสีครับผม
0: คุณลุงชูชาติทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับคุณลุง
1: ทำอาชีพนี้มานานได้สักระยะหนึ่งแล้วครับ
0: สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ
1: ระยะหนึ่ง
0: ถามจริงๆคุณลุงครับตื่นแต่เช้าเนี่ยตื่นต้องกี่โมงครับคุณลุง
1: ชีวิตการทำงาน

0: บาลนครนนท์เนี่ยผมตื่นตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: นอนกี่โมงคุณลุง
0: นอนประมาณ2ทุ่ม
1: 2ทุ่มต้องนอนแล้วนะ
0: ครับผม
1: แล้วตีหนึ่งตื่น
0: ตีหนึ่งตื่น
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: มาถึงบริเวณศูนย์กำจัดขยะเพื่อเอารถออกไปเก็บขยะกี่โมงครับ
0: ประมาณตีสองสี่สิบ
1: ต้องถึงแล้ว
0: ต้องถึงแล้วเมื่อถึงเทศบาลแล้วก็ถึงศูนย์ที่จอดรถ
1: ครับ
0: เราจะต้องทำการเซ็นชื
1: ่อ
0: พอเซ็นชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเซ็นชื่อรับรถ
1: ครับ
0: เมื่อรับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่รถคันหนึ่งก็จะมีเด็กติดท้ายรถเนี่ยที่ช่วยกันเก็บขยะมูลฝอยเนี่ย3 คน 3 คนรวมกับคนขับด้วยก็เป็น4 คน 4 คน
1: ทุกคนต้องมารายงานตัว
0: ต้องมารายงานตัว
1: เซ็นชื่อให้เรียบร้อย
0: เซ็นชื่อที่ศูนย์
1: ปันหนึ่งเป็นพนักงานประจำ
0: ครับผม
1: ถูกไหมเพราะเราต้องมาประจำทุกวันอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: แต่แน่นอนว่าทำงานเกี่ยวกับสิ่งสกปรกขยะทั้งหลาย
0: ครับผม
1: มันเป็นยังไงบ้างมันเอางี้ผมถามก่อนบางคนดูอยู่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยต้องทำงานอะไรบ้างเก็บในส่วนมากเก็บเจออะไรบ้างคุณลุง
0: เก็บส่วนมากก็จะเจอในเรื่องของขยะก็จะเป็นพวกเศษอาหารนะเศษอาหารแล้วก็ที่ร้ายที่สุดที่เราประสบเหตุ
1: ครับ
0: ก็คือในเรื่องของกระเบื้องในเรื่องของไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็หลอดไฟที่แตกเนื่องด้วยชาวบ้านเนี่ยไม่ปฏิบัติตาม
1: ครับ
0: เมื่อไม่ปฏิบัติตามแล้วเอาใส่ถุงไว้ตอนนี้พวกเราไปถึงไม่รู
1: ้
0: ตรงเข้าไปก็ไปหยิบขยะจะโยนแต่สิ่งของในถุงขยะน่ะทิ่มแล้วก็บาดตามมือ
1: เคยหนักสุดคือยังไง
0: คือหนักสุดก็คือต้องส่งโรงพยาบาล
1: ก็คือมีทีมน้อง
0: ๆครับผมทิ่มเข้าไปแล้วติดเชื้อ
1: ฮะทิ่มนี่คือฟุบบางทีทะลุเลยนะ
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้โห
0: บางคนเนี่ยติดเชื
1: ้อ
0: ต้องไปทำการรักษาเป็นเดือน
1: ครับ
0: เพราะจะพินเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วที่บอกว่ามันดูสกปรกมันดูไม่น่าสนใจแล้วทำไมยังทำอาชีพนี้ล่ะคุณลุง
0: เพราะว่าที่เราทำอาชีพนี้เนี่ยเพราะเราเห็นว่าอาชีพเนี่ยไม่มีใครที่จะลงมาทำแล้ว
1: ต้องเป็นคนเสียสละ
0: ต้องเป็นคนที่เสียสละตนบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมถึงจะลงมาจุดนี้ได
1: ้ครับ
0: และอีกอย่างนึงที่พวกเราลงมาทำเนี่ยเพื่อบ้านเมืองอยากจะให้เมืองของเราเนี่ยสะอาดและก็น่าอยู่ปราศจากขยะ
1: สุดท้ายแล้วครับคุณลุงครับให้ฝากถึงเหล่าบรรดาผู้ที่ทิ้งขยะหน้าบ้านตามจุดต่างๆแล้วอยากฝากเขาเรื่องไหนกันบ้าง
0: ก็ขอฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนท์แล้วก็ทุกๆภาคเลยนะครับในเรื่องของขยะมูลฝอยนะครับที่เราได้กินได้ใช้ประจำวันทุกๆวันเนี่ย
1: ทิ้งได
0: ้เวลาเราจะมาทิ้งนะครับผมขออยากขอความกรุณานะครับคือจัดใส่ถุงถ้าหากว่ามันเป็นขยะที่มีพิษก็ใส่ถุงแดงถ้าหากว่ามันเป็นเศษอาหารแล้วเป็นพวกพลาสติกเราก็ใส่ถุงดำถ้าชั้นหนึ่งไม่พอเราก็ใส่2ชั้นแล้วผูกปากเพราะฉะนั้นนะครับช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือเพื่อเมืองของเราจะได้ประสบสู่ความสะอาด
1: ในฐานะคุณผู้ชมทางบ้านและผู้ผลิตรายการแล้วก็โรงพยาบาลรามาธิบดีขอบคุณครับผม
0: ขอบคุณครับ
1: นอกจากอาชีพขับรถกันแล้วครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าแล้วพนักงานเก็บขยะท่านอื่นๆครับเขาใช้ชีวิตอย่างไรและมีความเสี่ยงอะไรกันบ้างผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมหลายๆคนสงสัยนะครับว่าขยะที่เรากินเราใช้แล้วก็ทิ้งออกมาในแต่ละวันที่หน้าบ้านขยะเหล่านั้นจะมีโอกาสในการเดินทางไปที่ไหนกันบ้างครับเริ่มต้นในการออกเดินทางจากหน้าบ้านของเราไปสิ้นสุดตรงไหนเรามาคุยกันดีกว่าครับกับคุณลุงสมพงศ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณลุงครับทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
2: ผมทำมาจำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าหลายปีต้องแต่ผมยังไม่ได้ภารกิจจนปัจจุบันผมได้เป็นพนักงานภารกิจครับ
1: 10ปียัง
2: 10กว่า
1: 10กว่าแล้วนะ10กว่าแล้วนะถามกันหน่อยดีกว่าสมมุติเริ่มตั้งแต่ขยะเลยเมื่อกี้ผมแอบเกริ่นไปสมมุติผมทิ้งขยะหน้าบ้าน
2: ครับ
1: คุณลุงมีเวรที่ต้องมารับที่หน้าบ้านหน้าหมู่บ้านหน้าคอนโด
2: ครับ
1: พอเก็บแล้วมันไปไหนก่อนคุณลุง
2: ครับผมจะนำขยะจากขยะมูลฝอยที่ชาวบ้านได้นำมาทิ้งเอาวางไว้พวกผมเก็บผมก็จะเก็บขยะมูลฝอยขึ้นรถขยะ
1: ครับ
2: ตอนนั้นผมก็เพราะขึ้นรถขยะก็อัดมาก็เก็บอัดมาเรื่อยๆพอขยะเต็ม
1: สมมุติเต็มรถ
2: ครับผมก็นำขยะที่รถที่เต็มแล้วเนี่ยเอามาจากสถานที่ตามหมู่บ้านที่ผมไปเก็บ

0: แต่ก็เป็นบางส่วนที
1: ่
0: ส่วนที่เพราะว่าเขาจัดเก็บแบ่งเป็นโซนๆคร
1: ับ
0: อันนี้ผมก็เอานำจากนั่นมาบ่อไซน้อย
1: บ่อไซน้อย
0: ครับ

0: มันรายได้มันไม่แน่นอนนะครับแต่ละวันแล้วแต่สถานที่ของการที่จัดเก็บขยะมูลฝอยที่เอาขยะรีไซเคิลไปขายที่ส่วนใหญ่ก็จะได้วันนึง100กว่าบาทมั่งไม่ถึง100มั่งแล้วก็200กว่าบาทสูงสุดก็อยู่ประมาณ300
1: รถขยะมาเก็บขยะทุกเช้าพนักงานต่างช่วยกันยกแบกหามถังขยะเทใส่รถดำจากนั้นอีกพวกหนึ่งที่รออยู่บนรถก็ทำการคุยเพื่อหาเศษที่สามารถนำไปขายได้รู้หรือไม่ครับว่าเขาเหล่านี้อาจได้รับบาดเจ็บจากของมีคมหรืออื่นๆอีกมากมายคุณผู้ชมครับพนักงานเก็บขยะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยืนอยู่บนเสี่ยงทั้งอันตรายต่ออุบัติเหตุและอันตรายจากการได้รับเชื้อโรคแล้วอะไรเป็นสาเหตุหรือปัจจัยหลักที่ทำให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยกันล่ะครับเราไปพบคุณหมอกันดีกว่าครับ
2: ในช่วงนี้มาคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์จาตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
2: แหมคุณหมอครับอย่ารังเกียจกันนะ
3: ครับ
2: แหมเมื่อกี้ไปลุยกองขยะมาคุณหมอถามก่อนจากที่เห็นแบบนี้แล้วคุณหมอมองว่าอาชีพเนี้ย
3: ครับ
2: เสี่ยงไหมคุณหมอ
3: แน่นอนครับ
2: ถ้าอย่างนั้นคุณหมอมองว่าอาชีพพนักงานเก็บขยะทั้งหลายเขามีความเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอครับ
3: ครับอาชีพเก็บขยะเนี่ยถือเป็นอาชีพที่อันตรายมากครับเคยมีสถิติเก็บเอาไว้ในระดับโลกว่าอาชีพนี้เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการบาดเจ็
2: บ
3: นะครับจะเกิดมากกว่าอาชีพในอุตสาหกรรมอื่น10 เท่าครับ
2: ที่เราเคยคุยกันมาเทปอื่นอันนั้นบาดเจ็บก็เยอะแล้วนะ
3: ครับ
2: อันนี้มากกว่าโดยรวมถึง10 เท่า
3: ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสถิติที่เก็บเอาไว้ในระดับโลก
2: ครับผม
3: นะครับสาเหตุที่เขาเสี่ยงก็เป็นอย่างที่ทราบนะครับว่าถ้าลองจินตนาการในตอนที่เขาเก็บขยะเริ่มตั้งแต่เอาช่วงที่เราเห็นตอนเช้าๆก็ได้นะครับเขาจะต้องออกแต่ตอนเช้ามืด
2: 3 ตี
3: นะครับซึ่งเขาก็ต้องไปเก็บขยะณตามจุดต่างๆนะครับยกถังขยะขึ้นมาจากข้างๆทางเพื่อเอามาเทในรถของเขานะ
2: ครับ
3: แล้วถามจะเสี่ยงในเรื่องของรถเฉี่ยวชนอีกซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานเขาทั้งสิ้น
2: ครับผม
3: ครับ
2: ขณะเดียวกันขอที่เขายกขึ้นมาจากถังก็ไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรในนั้นบ้าง
3: ถูกต้องครับ
2: อันตรายไหมคุณหมอหมายถึงว่าของต่างๆในถังขยะเนี่ยมันเป็น
3: ใช่
2: มันเป็นขยะมันเป็นมูลฝอยที่แต่ละบ้านไม่เอาแล้ว
3: ครับ
2: แล้วทุกอย่างก็กองรวมกัน
3: ใช่ครับ
2: อันตรายแค่ไหนครับ
3: ครับก็คือขึ้นอยู่กับขยะตรงนั้นว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายจุดนึงที่บ้านเราเนี่ยในเรื่องของระบบการจัดการขยะอาจจะต้องเรียกว่าไม่เต็ม 100% นะครับไม่มีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับก็จะมีเนี่ยเฉพาะหน่วยงานใหญ่ๆหรือว่าบางสถานที่แค่นั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเรามีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับเราจะสามารถลดความเสี่ยงให้กับคนงานที่เป็นพนักงานเก็บขยะตรงนั้นได้เยอะมากๆครับขยะที่เราไม่ได้แยกเนี่ยแน่นอนว่าเสี่ยงในเรื่องของการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเศษแก้วหรือว่าบางทีก็มีเรื่องเข็มตำหรือเป็นเรื่องของลักษณะขยะที่เป็นขยะอันตราย
2: ครับผม
3: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะคอมพิวเตอร
2: ์
3: หรือว่าแบตเตอรี่หลอดไฟที่แตกแล้ว
2: ครับ
3: นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลทั้งสิ้นในเรื่องของทั้งการสัมผัสโลหะหนักอันเนื่องมาจากการเก็บขยะซึ่งมีการสัมผัสบ่อยๆหรือว่าในเรื่องของของมีคมที่มีการบาดเจ็บนะครับหรือแม้กระทั่งไม้เสียบลูกชิ้นเองที่เราใส่เข้าไปทันทีอย่างนี้นะครับ
2: เราไม่รู้เราก็ถือว่าเราใส่ขยะแล้วทิ้งมันในขยะแล้ว
3: ครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นขยะอันตราย
2: หรองั้นไล่กันเลยดีกว่าคุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกมาหลายอย่างมากของมีคมไม้เสียบลูกชิ้นแบตเตอรี่สารเคมีของมีคมก่อนเลยไม้เสียบลูกชิ้นเอ่ยกระจกเศษแก้วเอ่ยถ้ามันบาดโดนพี่ๆพนักงานเสี่ยงถึงขั้นไหน
3: แน่นอนครับว่าเขาจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย
2: กว่าบาดแผลมาแล้วแน่นอน
3: ครับ
2: บาดแผลที่ว่าติดเชื้อได้อีก
3: ใช่ครับ
2: เพราะอะไรคุณหม
3: อตัวเขาเองเนี่ยก็ในเรื่องของการป้องกันนะครับไม่แน่ใจว่ามีมากน้อยแค่ไหน
2: อาจจะใส่แค่ถุงมือแต่ตรงแขนไม่ได้ใส
3: ่ประมาณนั้นคล้ายๆแบบนั้นฮะซึ่งอันเนี้ยก็จะมีความเสี่ยงว่าตัวเขาเองเชื้อก็จะดับเข้าไปโดยตรงครับไม่มีลักษณะอะไรที่ป้องกันเขาหรือว่าเป็นผ้า
2: บาด
3: ครับ
2: มันอยู่ในขยะมาก่อน
3: ครับ
2: ก็ต้องมีเชื้อโรค
3: ครับแล้วตัวเชื้อโรคที่อยู่ในขยะเองก็เป็นเชื้อโรคที่มีแบคทีเรียสูงมาก
2: ๆอ๋อมันย่อยอยู
3: ่แล้วก็เสริมเข้าไปในผิวหนังของเขาได้โดยตรงเม
2: ื่อ
3: ม
2: ี
3: ผิวหนังฉีกก็จะเป็นช่องทางอย่างดีที่ทำให้มีการติดเชื้อได้ง่าย
2: ครับผม
3: ครับ
2: อันตรายนะครับอ
3: ันตรายมาก
2: ไม่ใช่เฉพาะไม้เสียบลูกชิ้นกระจกด้วยเห็นบอกว่าพวกหลอดไฟแล้วก็สารเคมีต่างๆจากแบตเตอรี
3: ่
2: อันตรายไงครับคุณหมอ
3: ครับ

0: ็จะเกิดภาวะประสาทหลอนนะครับแต่ในภาวะเรื้อรังนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสาทเช่นกันที่ทำให้มีผลต่อ IQ ด้วยนะ
1: ครับ
0: มีผลต่อภาวะสมองเสื่อมในอนาคตครับซึ่งทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังก็อันตรายทั้งคู
1: ่
0: แล้วก็สามารถป้องกันได้ทั้ง2อย่าง
1: ซึ่งจริงแล้วสารดังกล่าวที่คุณหมอบอกมาเนี่ยอาจจะออกมาในรูปของสารละลายเช่นแบบว่าแบตเตอรี่ที่มันบวมแล้วก็ละลายออกมา บางทีพอเราทิ้งรวมๆกันไป คนที่มาเก็บขยะไม่
0: ร
1: ู
0: ้
1: มันก็รับหรือว่าซึมเข้าไปเรื่อยๆเข้าได้ทุกวันทุกวันทุกวัน
0: ใช่ครับทั้งสารสัมผัสแล้วก็การหายใจนะครับ
1: ดูไปแล้วนะครับสิ่งที่คุกคามกับสุขภาพของพนักงานเก็บขยะนั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไปเก็บขยะแล้วเจอสิ่งของมีคมไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เสียบลูกชิ้นเศษแก้วนะครับหรือว่าหลอดไฟครับถ้าโดนบาดเข้าไปก็เกิดบาดแผลถูกไหมครับแต่ยังมีเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาพร้อมกับกระดาษทิชชู่นะครับหรือว่าสิ่งปฏิกูลที่เราอาจจะห่ออาจจะรวมอาจจะรัดมารวมไปถึงบางครั้งอาจจะมีการทิ้งซากสัตว์ต่างๆเข้ามาในถุงขยะด้วยซึ่งเกิดอาการเน่าเสียและก็สามารถเกิดอาการติดเชื้อได้นะครับไม่หมดเท่านี้นะครับหลอดไฟทั้งหลายที่มันแตกเนี่ยในหลอดไฟก็จะมีสารเคมีที่อันตรายกับพวกเราโดยตรงครับรวมถึงในส่วนของแบตเตอรี่เก่าครับถ่านไฟฉายที่เราทิ้งในถังขยะครับเหล่าบรรดาสารเคมีต่างๆที่มันไหลหรือซึมออกมานั้นก็มีอันตรายนะครับก็มีทั้งสารปรอทแคดเมียมตะกั่วครับซึ่งถ้าว่าถูกแล้วเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการทางประสาทระบบสมองการรับรู้รวมถึงครับถ้าว่าโดนผิวหนังก็เกิดอาการแสบร้อนแบบเฉียบพลันได้ทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเกิดอาการขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องร่วงท้องเสียหน้ามืดเป็นลมรวมถึงครับกลิ่นต่างๆที่มันไม่พึงประสงค์ถ้าสูดมากเข้ามากเข้าอย่างที่ตอนนี้ผมยืนอยู่ถ้าว่าเกิดอาการมึนงงเกิดอาการใดก็ตามควรจะรีบปรึกษาคุณหมอโดยด่วนนะครับ
2: แต่อันตรายต่างๆเหล่านี้จะมีวิธีการป้องกันและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมกันเลยครับ
1: ในเรื่องของการโดนบาดแผลโดยตรงไปแล้วการสัมผัสเกี่ยวกับสารละลายไปแล้วการสูดดมแล้วครับคุณหมอ
0: ครับก็เช่นกันครับในเรื่องของการสูดดมก็สามารถเข้าไปแล้วก็ซึมเข้าสู่ในร่างกายในอย่างรวดเร็วนะครับ
1: ผมเห็นที่บริเวณกองเนินขยะที่เขาเอาไปถมกันนะครับของหน่วยงานต่างๆนะถ้ามันมีแอ่งน้ำคุณหมอผมเห็นว่ามันจะมีไอผุดขึ้นมาพอถามเขาบอกว่าเหมือนแก๊สไข่เน่าเลยสูดเยอะๆอย่างนี้ก็อันตรายไหมคุณหมอ
0: ใช่ครับครับก็เป็นเรื่องของแก๊สที่จริงๆแล้วมันทำให้เราขาดออกซิเจนมันเป็นตัวแย่งออกซิเจนนะครับในความอันตรายนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เฉพาะการหายใจหรือสูดดมเข้าไปนะครับมันขึ้นในเรื่องของความอันตรายอันเนื่องมาจากการย่อยสลายและอาจจะทำให้เกิดการจุดติดไฟง่ายและทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับ
1: สุดท้ายผมเชื่อว่าตอนนี้พนักงานเก็บขยะทุกคนรู้วิธีการป้องกันตัวเองกันแล้วแต่คุณหมอมีอะไรฝากถึงคนที่ต้องทิ้งขยะมันทุกวันแบบพวกเราบ้างไหมครับ
0: ครับ
1: เชิญครับ
0: อย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องของขยะเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานเก็บขยะอย่างเดียวเป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนในฐานะที่พวกเราทุกคนก็เป็นคนสร้างขยะทุกๆวัน
1: ทุกวันเลยจริง
0: ๆดังนั้นถ้าเป็นไปได
1: ้
0: เราอยากให้มีการแยกขยะนะครับแยกเป็นสัดส่วนทราบว่าอันไหนเป็นขยะเปียกก็แยกแบ่งถุงเอาไว้ใส่ในถุงดำมาให้เรียบร้อยนะครับอันไหนที่เป็นขยะอันตรายเราอยากให้ใส่ถุงแดงนะครับมัดปากถุงให้เรียบร้
1: อ
0: ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะเรื่องของขยะที่เป็น e-waste นะครับขยะที่มาจากคอมพิวเตอร
1: ์
0: หรือว่าขยะที่มาจากหลอดไฟหรือว่าแบตเตอรี่ก็ตามนะครับที่แยกเอาไว้ชัดเจนของมีคมนะครับอยากให้ใส่ซ้อนๆกันเยอะๆนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นของมีคมอะไรที่คมมาก
1: ๆ
0: อันที่จริงแล้วโรงพยาบาลเองนะครับหรือสถานพยาบาลหลายๆที่ก็มีบริการเรื่องของการจัดเก็บของมีคมตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะฝากนะครับให้โรงพยาบาลช่วยดูแลตรงนี้ก็อาจจะได้นะครับ
1: ครับ
0: อันนี้จริงๆแล้วเรายังไม่ได้ทำเป็นโครงการที่ชัดเจนนะครับแต่เชื่อว่าโรงพยาบาลก็สามารถช่วยอะไรได้เรายินดีช่วย
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถทำได้ทุกคนนะครับในบางครั้งรีไซเคิลเองก็สามารถที่จะใช้ใหม่ใช้ซ้ำได้ถุงพลาสติกเองเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากให้ทิ้งทันที
1: ครับ
0: เราสามารถเอาไปใช้ซ้ำได้นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการเห็นอกเห็นใจในแง่ของ

0: นที่ช่วยในเรื่องของการดูแลความสะอาดทั้งกรุงเทพแล้วก็บ้านเมืองของเรานะครับก็คือเรื่องของการขับรถตอนเช้าๆนะครับพวกเราเองสามารถช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเขาได้นะครับเคยมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เหมือนกันที่ตัวหมอเองได้ตรวจคนไข้แล้วก็เป็นคนไข้ที่เป็นพนักงานเก็บขยะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเฉียวชนจากคนที่ขับรถชนใช้รถใช้ถนนตอนช่วงเช้าๆนะครับดังนั้นเวลาตอนเช้าๆที่เราขับรถออกไปจากบ้านนะครับถ้าเราเห็นว่ามีรถขยะชิดซ้ายนะครับมีเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่กำลังเก็บกำลังปฏิบัติหน้าที่กัน
1: ขึ้นลงอยู
0: ่ฮะก็ขอให้ชะลอแล้วก็เปิดไฟสัญญาณนะครับแล้วก็ขับผ่านไปอย่างช้าๆนะครับช่วยดูแลเขานะครับเพราะในหลายๆครั้งก็เคยเห็นว่ามีพนักงานกลุ่มนี้ที่ถูกเฉี่ยวชนจากรถทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับดังนั้นพวกเราเองสามารถช่วยได้ครับตื่นเช้าๆแล้วก็ให้กำลังใจเขานะครับแล้วก็ขับรถผ่านไปช้าๆหรือบางทีอาจจะยิ้มให้เขาก็ได้นะครับเพราะเขาช่วยบ้านเมืองเราให้น่าอยู่ขึ้นครับ
1: ที่สำคัญก็คือช่วยในการป้องกันครับให้พี่ๆพนักงานเก็บขยะเขาปลอดภัยเขาช่วยพวกเราทุกชีวิตในการเก็บขยะแล้วเราล่ะครับได้ช่วยเขาในการรักษาชีวิตเขาไว้หรือเปล่าวันนี้ขอบคุณหมอเฟิร์สขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ป้ายลุยกันต่อที่กองขยะกันเลยครับ
2: การดูแลและป้องกันตนเองสำหรับพนักงานเก็บขยะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในขณะปฏิบัติงานควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดใส่ถุงมือใส่หน้ากากให้ป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่สำคัญที่สุดนะครับรีบชำระล้างร่างกายเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามนะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงนะครับจะเป็นอาชีพไหนๆไม่มีอะไรที่ง่ายหรอกครับแต่อย่างแรกก็คือต้องทำงานด้วยความรักในอาชีพนั้นๆครับขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมที่จะระมัดระวังและมีสติในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆอาชีพด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่สำคัญครับถ้าว่าอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่นั้นมีอุปกรณ์ในการป้องกันเพื่อความปลอดภัยและก็อย่าลืมสวมใส่ปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆกันด้วยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้งหลายด้วยนะครับสุดท้ายครับจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสุขภาพดีครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

ามยอดฮิตนะคะอาหารก่อนออกกำลังกายจะกินอะไรดีระหว่างออกกำลังกายจะกินอะไรดีก็จะมาแนะนำตัวอย่างเมนูอาหารก่อนออกกำลังกายนะคะที่ทำง่ายอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีพลังงานเพียงพอแล้วก็ประกอบไปด้วยตัวนี้กล้วยนั่นก็คือช็อกโกแลตบานาน่าสมูทตี้ค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูช็อกโกแลตบานาน่าสมูทตี้นะคะเมนูนี้เนี่ยเหมาะสมมากนะคะสำหรับรับประทานก่อนออกกำลังกายเพราะว่าประกอบไปด้วยกล้วยเพราะว่ากล้วยเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงนะคะป้องกันการเกิดตะคริวระหว่างออกกำลังกายส่วนเทคนิคการเลือกอาหารที่จะรับประทานก่อนออกกำลังกายเนี่ยก็ขอให้เลือกคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในกลุ่มเชิงเดี่ยวหรือว่ามีดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงสูงอย่างเช่นข้าวขาวขนมปังขาวพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถย่อยเร็วแล้วก็นำไปใช้ได้ทันทีสามารถเป็นพลังงานสำรองได้ทันทีก่อนออกกำลังกายถ้าเราไม่กินอะไรเลยไปออกกำลังกายเนี่ยร่างกายเราเนี่ย1ไม่มีแรงออกกำลังกาย2จะดึงเอาพลังงานจากโปรตีนมาใช้ทำให้กล้ามเนื้อลดลงเมื่อกล้ามเนื้อลดลงเนี่ยอัตราการเผาผลาญของร่างกายก็จะเสียไปเพราะฉะนั้นมื้อก่อนออกกำลังกายเนี่ยสำคัญมากๆนะคะอย่าลืมกินก่อนออกกำลังกายนะคะแต่อย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยสิ่งที่เราทานได้ตอนนั้นก็คือเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวเลยก็คือพวกเครื่องดื่มเกลือแร่ไม่ต้องกลัวการกินเกลือแร่เพราะว่าถ้าระหว่างออกกำลังกายเนี่ยเซลล์ในร่างกายมันจะใช้น้ำตาลเชิงเดี่ยวไปทันทีก็จะเหลือสะสมค่อนข้างน้อยกว่าที่จะไปทานเวลาอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนออกกำลังกายสำคัญแล้วระหว่างออกกำลังกายก็สำคัญเหมือนกันนะคะและนี่คืออีกเทคนิคหนึ่งของวีนะคะซึ่งจะทำให้เรามีแรงในการไปยกเวทออกกำลังกายกันนะคะ

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบหมอรามากลับมาพบกันเป็นประจำทางรามาชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับชื่อตอนวันนี้น่าสนใจมากครับท่านผู้ชมทุกท่านฮะสั่นเสื่อมซึมสัญญาณจากสมองเป็นเรื่องที่อาจจะตีความได้ยากนะฮะว่าเอ๊ะถ้าสมมติสมองเราเริ่มที่จะทำงานได้ไม่สมบูรณ์ได้ไม่ดีเริ่มมีความเสื่อมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยทีนี้สัญญาณที่สมองเขาจะบอกเราออกมาเนี่ยจะบอกมาได้ในรูปแบบไหนบ้างนะครับมีอาการอะไรที่เอ๊ะอันนี้ชักไม่ดีละหรือว่าเอ๊ะอาการนี้แค่แบบเตือนเบื้องต้นแล้วเราไปเมนเทนไปดูแลบำรุงรักษาให้ดียิ่งขึ้นได้ไหมนะฮะอาการสมองมันสามารถทำแบบนั้นได้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีข่าวสารมากมายที่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออย่างที่ผมบอกนะฮะสั่นเสื่อมซึมสัญญาณจากสมองมีข่าวอะไรบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวไปตามกันเลยครับและแน่นอนที่สุดนะฮะวันนี้ร่วมพูดคุยกับคุณหมอพิษนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณเป้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ
1: วันนี้ผมกับคุณหมอแล้วก็จริงๆยังมีบุคลากรของโรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้ถ้ามาเนี่ยโอ้โหจะเห็นใส่เสื้อแบบนี้หมดเลย
2: ใช่ค่ะวันนี้เป็นเสื้อสีเขียวค่ะลายหัวใจอินฟินิตี้ค่ะของมูลนิธิรามาธิบดีเนื่องจากว่าวันนี้ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็เราจัดตั้งมาปีนี้เป็นปีที่60แล้วค่ะวันนี้วันที่2พฤษภาคมก็ถือว่าเป็นวันที่เราเรียกว่าวันรามาธิบดีค่ะก็คือการครบรอบในการมีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี60ปีแล้วค่ะตั้งแต่เช้าก็มีงานค่ะมากมายค่ะตั้งแต่การทำบุญคณะ
1: ค
2: ่ะไล่มาจนถึงการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นค่ะในสาขาต่างๆทั้งตั้งแต่ในระดับประเทศและในระดับต่างประเทศแล้วก็ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแสดงมุทิตาจิตค่ะให้กับท่านอาจารย์อาวุโสค่ะก็สำหรับอาจารย์พี่เองก็ดีใจมากค่ะได้เจออาจารย์หลายๆท่านที่แบบไม่ได้พบกันนานมาแล้วอาจารย์หลายๆท่านก็สอนมาตั้งแต่เรายังเป็นนักศึกษาแพทย์แบบนี้ค่ะวันนี้ได้มีโอกาสเจออาจารย์หลายๆท่านก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยที่ได้เป็นชาวรามาธิบดีมาตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนแพทย์อยู่ค่ะ
1: ถ้าย้อนกลับไป60ปีที่แล้วที่เป็นวันก่อตั้งเนี่ยนะฮะตอนนั้นมีโรงพยาบาลหรือยังฮะหรือว่าเป็นโรงเรียนแพทย์หรือว่าเป็นคณะแพทยศาสตร์นะฮะ
2: เป็นคือในคณะของเราเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่2ส่วนประกอบกันก็คือส่วนนึงเป็นโรงเรียนค่ะโรงเรียนก็แต่ว่าเป็นโรงเรียนเนี่ยเราก็จะนึกถึงโรงเรียนที่เราเรียนหนังสือฟังเลคเชอร์ใช่มั้ยคะแต่ว่าพอมีความเป็นแพทย์เป็นพยาบาลหรือเป็นบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตามส่วนหนึ่งที่จำเป็นมากคือการฝึกงานการฝึกงานมันโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญในการสำหรับฝึกงานของผู้ที่เรียนวิชาชีพในทางสาธารณสุขเกือบทั้งหมดมันก็ต้องบอกว่าคณะแพทย์ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะมาพร้อมๆกันกับโรงพยาบาลเพื่อเอาไว้ฝึกนักเรียนค่ะที่จะจบไปเป็นแพทย์และพยาบาลในอนาคตค่ะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยก็มีด้วยกันหลายโรงเรียนนะคะมี4โรงเรียนแล้วก็มี1สถาบันค่ะคุณเป้โรงเรียนแพทย
1: ์ค่ะ
2: แล้วโรงเรียนพยาบาลค่ะโรงเรียนเราเรียกวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายก็คือเหมือนกับเป็นการฝึกพูดฝึกทักษะการพูดการออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวชศาสตร์ฉุกเฉินวิทยาศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉินก็คือที่สอนบุคลากรตามที่เป็นเราเรียกกลุ่มพาราเมดิกส์ก็คือผู้ช่วยแพทย์ฉุกเฉินค่ะแล้วก็หนึ่งสถาบันที่เพิ่งได้รับการรวมเข้ามาจากมหาวิทยาลัยมหิดลคือสถาบันราชสุดาซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่เราดีใจที่ได้เขามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพราะสถาบันราชสุดาเนี่ยจะฝึก ทักษะหรือสอนเนี่ยหลายๆเรื่องให้กับผู้ที่พิการค่ะ
1: แล้วจะตั้งเป็นหน่วยหนึ่งเลย
2: เป็นหนึ่งเหมือนเทียบมีความเท่าเทียมกันกับโรงเรียนเลยค่ะค่ะก็จะเป็นผู้พิการทางสายตาผู้พิการทางการได้ยินสื่อการสอนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คนที่เรียนก็คือก็จะเป็นบุคลากรที่จะไปพัฒนาไปช่วยเหลือ
2: ใช่ต่อไปของคนในกลุ่มนี้ใช่ค่ะรวมไปถึงเราก็มีผู้ที่พิการเนี่ยเข้ามาเรียนด้วยใช่ค่ะ
1: โอ้โหก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ60ปีรามาธิบดีแล้ว
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย
2: ์ใช่ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับรามาธิบดีค่ะ
1: ครับทีนี้ส่วนประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ครับนะฮะสั่นเสื่อมซึมคือถ้าพูดถึงอาการสั่นที่มาจากสมองท่านผู้ชมคิดถึงโรคอะไรโรคที่ยอดฮิตที่เราจะคุ้นกันคือโรคสั่นคือพาร์กินสัน
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะโรคสั่นก็พาร์กินสันก็สมัยก่อนเรียกโรคสั่นสันนิบาตค่ะ
1: ทำไม
2: ใช่ค่ะเป็นภาษายากมากอ๋อก็เคยได้ยินคนไข้ท่านหนึ่งบอกว่าเรียกว่าสันนิบาตลูกนกก็ได้ค่ะแต
1: ่
2: ว่าพอเราเป็นคือพาร์กินสันเนี่ยเป็นชื่อของคุณหมอท่านหนึ่งค่ะก็เราก็เลยเรียกเขาว่าโรคของพาร์กินสันคือ Parkinson's disease แต่พอตอนเราเรียนเราก็พอภาษาไทยจำช่วยจำก็บอกโรคพาร์กินสัน
1: พาร์กินสัน
2: ใช่ค่ะก็เป็นโรคนึงที่เจอได้บ่อย
1: เจอได้บ่อยใน
2: โดยเฉพาะในผู้สูงวัยใช่ค่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสมองอาจารย์พินะบางอย่างเนี่ยพอฟังคุณหมออธิบายเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะฮะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองบ้างล่ะประสาทบ้างล่ะแล้วพาร์กินสันนี่ทั้งสมองทั้งประสาทเลยไหมฮะ
2: ส่วนหนึ่งค่ะแต่หลักๆจะอยู่ที่สมองเป็นหลักค่ะ
1: สมองเป็นหลัก
2: ใช่ค่ะคือสมองระบบสมองและประสาทเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่หลายอย่างมากในร่างกายมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งแต่การรักษาสมดุลพื้นฐานเลยควบคุมอุณหภูมิระดับออกซิเจนการรู้สึกตัวต่างๆรวมไปในความสามารถที่มากไปกว่านั้นเนี่ยนอกจากก็จะมาเรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องของการเรียนรู้ความจำภาษาพฤติกรรมมารยาทบุคลิกภาพอารมณ
1: ์
2: มันจริงๆพอเราพูดถึงการเสื่อมลงของระบบประสาทและสมองเนี่ยค่ะก็จะทำให้เรามีอาการและการแสดงออกได้หลายรูปแบบ
1: โอ้หลายรูปแบบมักจะต้องเป็นคู่กันไหมฮะสมองกับประสาทเนี่ยครับ
2: คือระบบประสาทที่เรียก nervous system เนี่ยค่ะมันจะเป็นคำรวมซึ่งในนั้นเนี่ยในระบบอวัยวะที่ประกอบขึ้นเป็นระบบนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่สมองไขสันหลังเส้นประสาทอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าเราเรียนเรื่องระบบประสาทเนี่ยเราก็จะเรียนทั้งก้อนกลมๆไขสันหลังยาวๆออกมาเส้นประสาทที่แตกออกมาค่ะ
1: คือถ้าความเข้าใจของคนเราเนี่ยบอกระบบประสาทเราก็จะไปนึกถึงแต่เส้นประสาท
2: ใช่ไหมฮ
1: ะคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจแบบนั้นแหละแต่จริงๆแล้วระบบประสาทอย่างที่คุณหมอพิษบอกสมองไขสันหลัง
2: เส้นประสาท
1: เส้นประสาท
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะนั้นพอพูดถึงระบบประสาทมันจะกว้างมากเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วทีนี้เวลาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกระบบประสาทเนี่ยกว่าจะวินิจฉัยทราบมันก็น่าจะยากไหมฮะเพราะว่าแต่ละอย่างมันดูแบบเป็นแบบอวัยวะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะฮะ
2: คือถ้าเป็นในสมัยก่อนเนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าโรคทางระบบประสาทเนี่ยถ้าเราพบว่าเขาเสียที่จุดเนี้ยเราจะสามารถบอกได้เลยว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งนี้ในระบบประสาทเช่นถ้าการเสียบคำพูดในลักษณะนี้ภาษาในลักษณะนี้จะต้องเสียส่วนนี้ของระบบประสาทแขนข้างนี้ไม่มีแรงนะเสียส่วนนี้ของระบบประสาทแบบนี้ค่ะเราสามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจนแต่ในปัจจุบันเราก็พบว่าโรคหลายๆโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสมองเนี่ยนะคะเมื่อเรามีอาการของโรคและเราคิดว่ามันใช่ที่ตำแหน่งนี้แล้วล่ะเราปรากฏว่าจริงๆพอเราย้อนกลับไปในเคสหลายๆเคสเหล่านี้เราพบว่ามันมีการเสื่อมเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นละก่อนที่จะมีอาการมันเป็นขบวนการสะสมมาเรื่อยๆของการเสื่อมสลายของสมองจนกระทั่งออกเป็นอาการชัดโรคหลายๆโรคในปัจจุบันนี้เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทเนี่ยหลายๆโรคถ้าทำได้เนี่ยก็จะมักจะรีบคัดกรองตั้งแต่เริ่มก่อนที่อาการจะชัด พอมีอาการนิดหน่อยเนี่ยรีบละ
1: รีบ
2: หาก่อนใช่
1: นะฮะเพราะฟังดูเหมือนจะรักษายากไหมท่านผู้ชมพอพูดถึงโรคจากระบบประสาทมันจะไม่เหมือนแบบปอดหัวใจกระเพาะที่มันเห็นอะใช่ไหมฮะ
2: คือประเด็นของการรักษาโรคระบบสมองและประสาทเนี่ยค่ะก็คือเซลล์สมองเราเนี่ยหรือเส้นประสาทของเราเนี่ยถ้ามันเกิดการบาดเจ็บหรือเสียหายไปแล้วเนี่ยมันงอกใหม่ช้ำมากๆ มากๆหรือไม่งอกใหม่เลย
1: ค่
2: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการดีถ้าเราจะรีบหยุดกระบวนการพังเนี่ยตั้งแต่มันเริ่มพังนิดเดียวมันจะได้ไม่พังต่อไปค่ะ
1: ร
2: วมไปถึงไอ้ที่พังไปแล้วเนี่ยเรากู้ขึ้นมาเนี่ยยากมากในหลายๆโรคเนี่ยเราก็จะมีเราเรียกนาทีทองเช่นคนไข้ที่เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์อย่างเงี้ยค่ะขบวนการฟื้นฟูสภาพร่างกายแขนขาอ่อนแรงเนี่ยนาทีทองก็จะแบบ3เดือนแรกต้องรีบแบบฝึกให้ดีอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากที่มันจะฟื้นฟูได้ช้าแล้วเนี่ยมันยังมีระยะเวลาของมันด้วย
1: ครับถ้าเราพูดเฉพาะระบบประสาทนะฮะคุณหมอพิษฮะสาเหตุจะเกิดจากความเสื่อมอย่างเดียวไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วก็ยังมาจากสาเหตุอื่นๆร่วมด้วยได้ฮะ
2: ได้หมดเลยค่ะจริงๆแล้วมีได้จากหลายสาเหตุบางทีอาจจะไม่ได้เป็นจากความเสื่อมก็ได้มันอาจจะเกิดจากเนื้องอกก็ได
1: ้
2: เกิดจากสมองของเราเนี่ยน้ำมันบวมน้ำเยอะๆก็ได้เกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงขาดออกซิเจนก็ได้เพราะว่าจริงๆสมองเนี่ยกับระบบประสาททั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างจะบอบบางสักนิดนึงค่ะเช่นถ้าเราดูแขนหรือขาเราเนี่ยกว่าเราจะตัดลงไปเจอเส้นประสาทเนี่ยมันจะต้องอยู่ลึกพอสมควรหรือสมองเนี่ยต้องอยู่ใต้กะโหลกอีกทีก็คือบอกถึงความบอบบางของมันเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่มันเกิดการบาดเจ็บขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งฟื้นฟูสภาพยากขึ้นใช่ค่ะเขาเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างบอบบางสมองเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใช้ออกซิเจนเยอะค่ะใช้ออกซิเจนเยอะงอกช้าบาดเจ็บที่ใจน้อยบาดเจ็บง่ายเช่นถ้าเป็นผิวหนังเนาะคุณเป้ต้องล้มแรงๆอุทลอกเลือดออกโอ้ปุ๊บแล้วถึงจะเป็นแผลไม่สวยแต่สมอง

0: เนี่ยสมมุติว่าขาดออกซิเจนไปแป๊บเดียวก็โบ๊ะบ้าไปแล้วหรือคุณเป้หิวข้าวเยอะๆน้ำตาลตกเยอะๆเนี่ยสมองเราก็คิดไม่ค่อยออกแล้วใช่มันเข้าไวกับสิ่งแวดล้อมมากขนาดเดียวกันเนี่ยเมื่อเกิดกระบวนการเสียหายขึ้นการซ่อมแซมตัวเองของเขาเนี่ยก็ช้ามาก
1: วิธีการที่เราจะดูแลเรามักจะได้ยินในคำโฆษณาสรรพคุณอะไรบ่อยๆนะคุณหมอพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินบำรุงระบบประสาทอะไรแบบนี้เราจะคุ้นหูมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าเราจะบำรุงระบบประสาทก็ไปกินพวกอาหารเสริมหรือพวกวิตามินหรือว่าอาหารที่มีประโยชน์แค่นั้นพอไหมฮะ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยสมองเนี่ยจะดีได้เนี่ยค่ะ1เลือดที่ไปเลี้ยงสมองต้องดีค่ะเวลาพิษสอนน้องๆ นักเรียนแพทย์บอกเราไม่เอาเลือดชั่วไปเลี้ยงสมอง
1: โหยากเลย
0: น้องๆก็เลือดชั่วคืออะไรคะอาจารย์ค่ะก็เลือดที่น้ำตาลเยอะๆหวานจัดๆเลือดที่แฟตเยอะๆไขมันเยอะๆข้นๆอย่างนี้ไม่ดีค่ะเลือดที่มันซีดเม็ดเลือดแดงน้อยๆนำออกซิเจนไปไม่ดีมันเราต้องเอาเลือดที่ดีมีคุณภาพไปเลี้ยงสมองเส้นเลือดเนี่ยซึ่งเส้นเลือดแดงเนี่ยซึ่งเหมือนกับท่อน้ำของสมองเนี่ยค่ะท่อน้ำที่จะเอาเลือดไปเลี้ยงเนี่ยก็ต้องสะอาดถ้าเกิดท่อน้ำมันอุดตันหรือตีบตันเนี่ยอาหารออกซิเจนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะไปบำรุงสมองก็ไม่ดีไปไม่คล่องโฟลว์ไม่คล่องเหมือนเราท่อตันเนาะเหมือนรถติดอยู่ก็ไปไม่ได้หัวใจต้องแข็งแรงหัวใจต้องแข็งต้องปั๊มดีสูบฉีดดีเลือดถึงจะไปเลี้ยงสมองที่ดีหัวใจจะแข็งแรงได้เนี่ยนอกจากการรับประทานอาหารที่ดีเส้นเลือดหัวใจที่สะอาดตัวปั๊มก็ต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเราก็พบว่าในที่สุดเซลล์สมองเราก็ได้อาหารที่ดีละแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเซลล์สมองเองก็ต้องฝึกด้วยนะจะแบบมากินแล้วไปนอนไม่ได้เดี๋ยวอ้วนแล้วทำงานไม่ดีอีกค่ะเราก็จะบอกว่าเซลล์สมองก็ต้องฝึกแล้วก็ต้องฝึกคิดฝึกจำฝึกทักษะต่างๆในแง่มุมของสมองเช่นพีททำงานสายวิทยาศาสตร์ส
1: ิ
0: ่งที่พีทควรจะฝึกเพิ่มเช่นการวาดรูปการร้องเพลงการระบายสีการเล่นดนตรีเพื่อที่จะให้เซลล์สมองพีทเนี่ยมันได้ออกกำลังได้ฝึกหลายๆด้านแบบนี้ค่ะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยลักษณะของแนวคิดก็คือว่าเหมือนคุณเป้ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100%
1: ครับ
0: เมื่อคุณเป้ผ่านไปอายุมากขึ้นเรื่อยๆแบตเตอรี่ก็ลงเรื่อยๆแต่ว่าคุณเป้ก็ยังอยู่เหลืออยู่เยอะเช่นในวัย80เนี่ยคุณเป้อาจจะเหลือแบตเตอรี่ที่ 80% แต่ปรากฏว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพิษดูแลสมองไม่ดีเลยตอนเล็กๆ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการฝึกทักษะสมองต่างๆพิษดูแลตัวเองไม่ดีเป็นเบาหวานเป็นไขมันไม่ยอมรักษาเป็นโรคหัวใจของพวกนี้ก็จะทำให้แบตเตอรี่ที่มันควรจะชาร์จเต็มในวัยผู้ใหญ่มันก็อาจจะชาร์จแค่ครึ่งเดียวแต่พอเราเป็นวัยสูงอายุมันก็จะเกิดการทำหน้าที่ที่น้อยลงเกิดความเสื่อมของความสามารถในการทำหน้าที่เพราะฉะนั้นคนหนึ่งที่มีแบตเตอรี่เต็มกับคนที่ไม่มีแบตเตอรี่เต็มเนี่ยสักครึ่งนึงเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยมันจึงมีความเสื่อมของสมองเนี่ยที่ไม่เท่ากันค่ะ
1: เท่ากับว่า
0: พบว่าถ้าเราฝึกตั้งแต่เล็ก
1: ครับ
0: ค่ะสมองเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องดูแลตั้งแต่เราเกิดเลยจนกระทั่งเราแบบอายุเยอะๆเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆเราดูแลสุขภาพเราให้ดีไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีทั้งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วสมองที่แข็งแรงจนอายุเยอะๆ
1: ถ้าผมจะสรุปก็คือถ้าสมมติว่าไขมันสูงหัวใจไม่แข็งแรงแล้วเราไม่ได้ดูแลพฤติกรรมอะไรเราเลยสมองเราแทนที่จะได้ของดีๆไปกลายไปว่าได้บำรุงไม่เต็มที
0: ่
1: ในอนาคตอาจจะสมองเสื่อมเร็วขึ้นอย่างนี้แหละ
0: อาจจะสมองเสื่อมเร็วขึ้นใช่เมื่อเทียบกับคนที่อายุเท่ากันเพราะเรามีปัจจัยเสี่ยงเยอะกว่า
1: ถ้าไม่ใช่เรื่องเสื่อมจะมีอะไรอีกไหม
0: ครับเราจะถ้าเราเทียบอย่างเช่นเราวัดระดับความสามารถของสติปัญญายกตัวอย่างเช่น IQ test อย่างเงี้ยเราก็จะพบว่าเด็กในวัยเดียวกันแต่ละคนก็จะเก่งไม่เท่ากันค่ะบางคนเก่งในด้านนี้มากกว่าอีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นลักษณะของการฝึก การดูแลสุขภาพสมองด้วยเราก็พบว่าหลายๆคนที่มีพฤติกรรมทำลายสมองเช่นการใช้สารเสพติดค่ะการสูบบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็ทำให้สมองเราอ่ะเก่งไม่เท่ากับอีกคนนึงนะในอายุที่เท่ากันค่ะ
1: มีปัจจัยเยอะ
0: มีปัจจัยเยอะมากค่ะสมองเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่จะเห็นว่าโดยคอนเซปต์เนี่ยมันไม่ได้หนีไปจากสุขภาพกายเท่าไหร
1: ่ครับเอ๊ะคำว่าสมองในที่นี้รวมถึงอารมณ์ด้วยไหม
0: ใช่เพราะว่าสมองจะมีบางส่วนของสมองที่ทำหน้าที่คุมเกี่ยวกับอารมณ์พฤติกรรมทักษะทางสังคมบางอันเราพบว่าสมองบางส่วนเมื่อได้รับการกระทบกระเทือนเนี่ยผู้ป่วยก็อาจจะมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะมีการก้าวร้าวค่ะอาจจะมีพฤติกรรมภาพหลอนหวั่นระแวงวุ่นวายอย่างนี้ได้หมดเลยค่ะ
1: นะฮะสมองดีอารมณ์ดีสัมพันธ์กันไหมฮะ
0: สัมพันธ์กันค่ะสัมพันธ์กันแม้กระทั่งคนไข้ที่อารมณ์ดีเนี่ยบางทีเป็นสมมติเป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยเขาก็ยังอารมณ์ดีอยู่ได้นะขนาดสมองเหี่ยวแล้วเขาก็ยังแบบอารมณ์ดีค่ะก็จะมีบางคนเป็นแบบนั้นนะคะที่บางคนแบบเป็นโรคเดียวกันเป็นอัลไซเมอร์เหมือนกันแต่อารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วพอเป็นอัลไซเมอร์ก็ยิ่งอารมณ์เสียใหญ่เลยยิ่งหงุดหงิดใหญ่เลยก็มี
1: นะฮะทีนี้ไปดูเรื่องข่าวสารบ้างฮะคุณหมอพิษท่านผู้ชมฮะตามประเด็นเลยสั่นเสื่อมซึมสัญญาณจากสมองไปดูข่าวแรกก่อนครับท่านผู้ชมฮะข่าวแรกนี่มาที่พากินสัน
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างที่เราพูดกันได้แต่ต้นพากินสันอะไรนะ
0: พากันสัน
1: พากันสันท่านผู้ชมฮะไปดูข้อมูลตรงนี้นิดนึงนะครับจากรองอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์ธนินทร์เวชชาภินันท์ท่านก็ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพากินสันนะครับบอกว่าพากินสันหรือว่าโรคสั่นสันนิบาตเนี่ยเป็นโรคทางระบบประสาทที่เกิดจากเซลล์ของบางตำแหน่งมีภาวะเสื่อมและลดจำนวนลงโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดก็เลยทำให้สารสื่อประสาทเนี่ยที่สร้างจากสมองส่วนตรงนั้นนะครับชื่อว่าโดพามีนลดลงนะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีข้อมูลอีกบอกพากินสันที่พบได้บ่อยในผู้ที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปและพบได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 1.5 เท่าสาเหตุที่ทำให้เซลล์สมองมีความเสื่อมหรือว่ามีจำนวนลดลงนะสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือปัจจัยแวดล้อมก็ได้อย่างเช่นอาจเจอพวกสารพิษสารกำจัดวัชพืชเป็นต้นนะครับหากมีอาการบ่งชี้ของพาร์กินสันควรรีบไปพบแพทย์ถ้ารู้เร็วเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการรักษาได้ไวการรักษาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือพากินสัน
0: ใช่ค่ะอันนี้คือโรคพากินสันค่ะ
1: เอ๊ะใช่ที่เราคุยกันมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นไหมฮะเกี่ยวกับระบบประสาทเนี่ยพากินสันเนี่ย
0: ใช่ค่ะเป็นโรคนึงของระบบประสาทแต่โรคในระบบทางระบบประสาทเนี่ยมีหลายโรคมากค่ะเพียงแต่ว่าหนึ่งในชื่อที่เราจะได้ยินบ่อยๆเนี่ยก็คือพากินสันพากินสันเนี่ยเป็นการเกิดการเสื่อมสลายของเซลล์สมองที่หลั่งสารสื่อประสาทก็ต้องกลับมาที่คำว่าแล้วสารสื่อประสาทคืออะไรค่ะก็คือเหมือนเป็นภาษาพูดระหว่างเซลล์สมองแต่ละตัวให้คุยกันรู้เรื่องเป็นภาษาพูดทีนี้หนึ่งในภาษาพูดที่เขาจะคุยกันรู้เรื่องก็คือตัวสารสื่อประสาทเนี่ยที่เรียกว่าโดปามีน
1: ค
0: ่ะซึ่งตัวโดปามีนเองเนี่ยมันจริงๆมันคุมหลายเรื่องนะคะ อย่างที่เห็นได้ชัดในกรณีพากินสันก็คือคุมเรื่องของการเคลื่อนไหวการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อแต่โดปามีนก็ยังทำอีกหลายอย่างค่ะโดปามีนคุมอารมณ์ด้วยนะคะคุมในเรื่องของความสามารถในการทำงานอย่างนี้ด้วยค่ะเพราะโดปามีนจริงๆทำหลายอย่างค่ะทำหลายอย่างแต่ว่าหลักๆที่เราจะเห็นชัดก็มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องของโดปามีนกับการเคลื่อนไหว
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้ในเนื้อข่าวเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พี่เป้อ่านเนี่ย
1: ค
0: ่ะก็อาจารย์หมอทัศนีค่ะจริงๆเนี่ยแอบขออนุญาตว่าพี่ทัศนีจริงเป็นศิษย์เก่ารามาธิบดีนะคะแบบปัจจุบันก็เป็นรักษาการผู้อำนวยการสถาบันประสาทบ้านใกล้ๆเราเองใช่ค่ะแต่ว่าพี่ทัศนีก็เป็นศิษย์เก่ารามาธิบดีค่ะก็อาจารย์ก็ได้ให้ความรู้เอาไว้ตามข่าวเลยก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าเราเป็นพากินสันแล้วเรารักษาเนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคพากินสันเนี่ยมันก็จะยืดออกไปมันก็จะยืดออกไปซึ่งการรักษาเนี่ยค่ะโดยปกติเนี่ย เรารู้ว่าสมองเราขาดสารโดปามีนเราก็เติมน้ำมันลงไปก็คือเติมโดปามีนเข้าไปในสมองเพื่อให้การเคลื่อนไหวซึ่งเป็นอาการหลักของพาร์กินสันเนี่ยค่ะมันดีขึ้นค่ะไม่เสี่ยงกับภาวะแทรกซ้อนของโรคเราก็สามารถเรามีใครหลายคนเลยที่รักษากัน10ปี15ปี20ปีเพราะว่าโรคเหล่านี้มันคือเซลล์สมองที่มันสลายไปแล้วแล้วมันไม่งอกใหม่ไม่งอกใหม่เพราะฉะนั้นคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะต้องรักษาแล้วก็อยู่กับเราค่อนข้างนานค่ะ
1: ครับเอ๊ะอย่างที่คุณหมอปอเนี่ยพาร์กินสันมันคือฟังแล้วมันคอนเซปต์เดียวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมั้ยฮะ
0: คล้ายๆแบบนั้นใช่ค่ะ
1: เพราะมันไม่ติดต่อ
0: มันไม่ติดต่อ
1: แล้วมันก็เป็นมันเป็นนานเลย
0: ใช่ค่ะแล้วมันเป็นโรคเรื้อรังมันเป็นโรคเรื้อรังประเภทหนึ่ง
1: โอเคมันอาจจะเข้าคอนเซ็ปต์แต่เราจะไม่ค่อยใช้ด้วยกันเนาะ
0: ใช่ใช่คือว่าเดี๋ยวนี้เวลาถ้าเราพูดถึงโรคไม่ติดต่อโรคเรื้อรังแบบที่ไม่ติดต่อก็เบาหวานความดันไขมันอะไรแต่จริงๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นโรคเรื้อรังอย่างนึงนะ
1: แล้วคุณหมอพูดถึงสารโดพามีนที่บอกว่าเราเหมือนเติมน้ำมันเข้าไปได้แสดงว่ามันเหมือนมียา
0: ใช่ค่ะ
1: ยาที่เป็นสารโดพามีน
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็ให้คนไข้เนี่ยกินเข้าไปเลย
0: ใช่ใช่คอนเซ็ปต์ประมาณคล้ายแบบนั้นเลย
1: แต่ผมฟังประโยชน์มันดูเยอะจังเลยนะฮะที่บอกว่าสารโดพามีนเป็นสารสื่อประสาททำให้สมองทำหน้าที่ได้ดีขึ้น
0: ใช่เพราะว่าจริงๆคนไข้พากินสันน่ะไม่ได้มาด้วยสันอย่างเดียวนะคะคุณเป้มาด้วยอย่างอื่นด้วยนะ
1: ครับ
0: เช่นมาด้วยเดินช้าลงการเคลื่อนไหวร่างกายในภาพรวมช้าลงกล้ามเนื้อเกร็งนอนไม่ดีนอนแล้วฝันร้าย
1: เกี่ยวด้วย
0: เกี่ยวด้วยจากสารโดปามีนนี่แหละท้องผูกอย่างเงี้ยค่ะค่ะพวกนี้เป็นจากสารโดปามีนหมดบางคนถ้าเป็นเยอะๆก็อาจจะมีอาการเห็นภาพหลอนได้คือโดปามีนเนี่ยมันเป็นสารมันเหมือนเราพูดภาษาไทยภาคกลางอะค่ะพี่เป้ไปภาคไหนก็คนอื่นก็ฟังพี่รู้เรื่องหมดแบบนั้นมันโดปามีนก็เหมือนทำหน้าที่หลายๆอันคือทุกคนเข้าใจหมดว่าโดปามีนมาทำหน้าที่แบบนี้กับฉันนะกับตัวฉันนะอย่างเงี้ยค่ะพอไปอีกส่วนนึงอ๋อนี่ตัวนี้ภาษาโดปามีนอ๋อมันเราจะต้องทำงานแบบนี้นะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพอมันหดไปมันหมดไปเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการขึ้นได้กับในหลายๆระบบ
1: ครับผมฟังแบบนี้ผมอยากจะได้โดปามีนสักกระปุกหนึ่งจังเลยคุณหมออ
0: ๋อไม่ได้ค่ะไม่ได้มันก็จะไปเยอะเกินไปใช่
1: เยอะไปก็ไม่ดีนะ
0: ไม่ดีค่ะทุกอย่างที่มีตามธรรมชาติเนี่ยสมดุลอยู่แล้วเราเพราะว่าในไข้พากินสันบางรายนะคะที่แบบเราเพิ่งเริ่มรู้จักกันเนาะเราใส่ยาลงไปเนี่ยเราก็จะต้องค่อยๆใส่ค่อยๆใส่แล้วสังเกตดูลักษณะการตอบสนองกับยาตอบสนองสักครึ่งนึงใส่ไปอีกครึ่งนึง อย่างเงี้ยค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วถ้าเราใส่เยอะไปหรือใส่เร็วไปก็จะมีอาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในลักษณะอื่นอีกจริง
1: ถ้ามันเยอะเกินไป
0: ใช่เพราะมีการเคลื่อนไหวแบบผิดปกติอย่างอื่นอีก
1: แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าผมจู่ๆคุณหมอผมขอหน่อยแล้วผมลองกินดูสิแล้วผมจะเคลื่อนไหวผิดปกติอันนี้อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: มันไม่ใช่อย่างนั้นสักทีเดียว ใช่แต่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นเราไม่ขาดเราไม่ต้องกิน ใช้คำนั้น
1: เราสร้างขึ้นมาเองโดปามีน
0: โดปามีนเป็นสารที่เราผลิตในร่างกายใช่ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่
1: มีอาหารอะไรที่มันจะไปส่งเสริมให้โดปามีนผลิตได้ดีขึ้นพวกกินไข่แดงกินโปรตีนดีๆอะไรอย่างนี้ไหมครับ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยก็เป็นอาหารสุขภาพทั่วๆไปเลยค่ะไม่ได้มีอันไหนที่แบบโฟกัสเป็นพิเศษ
1: แต่พอเราแก่หรืออายุมากขึ้นโดปามีนมันจะผลิตลดลงอย่างนั้นไหม
0: ครับใช่แต่ต้องไม่ลืมคอนเซปต์ของการชาร์จแบตเตอรี
1: ่โอเค
0: ก็คือมันอาจจะลดลงเนาะแต่ว่ามันพอที่จะใช้ใน
1: วัยนั้นเหมาะสมกับร่างกายเราแล้ว
0: ใช่ใช่แต่ในกรณีที่เป็นโรคแต่ว่ามันลดลงเยอะไปมันก็เลยเกิดอาการของโรคขึ้น
1: มีที่คุณหมอพูดถึงพาร์กินสันถ้าเรารักษาได้เร็วก็จะลดอาการแทรกซ้อนของโรคถ้ากับว่าพาร์กินสันไม่ได้มีแค่สันเล็กๆไปจนถึงสันเยอะๆแสดงว่าอาการแทรกซ้อนมันมีมากกว่านั้นเหรอ
0: ใช่ค่ะมีเยอะกว่านั้นเราเป็นพาร์กินสันไปนานๆเนี่ยอย่างที่บอกเราอาจจะมีการนอนที่ผิดปกติร่วมด้วยเราการเคลื่อนไหวที่ไม่ดีของเราเนี่ยการเกร็งของกล้ามเนื้อการรู้สึกเคลื่อนไหวช้าเคลื่อนไหวลำบากก็ทำให้เราหกล้มสะดุดหกล้มได้ง่ายยิ่งเราอายุเยอะก็ยิ่งเกิดความเสียกระดูกพรุนพอเราล้มปุ๊บเราก็ยิ่งเกิดกระดูกหักตามมาอีกมันก็จะไปกันใหญ่ค่ะแล้วนอกจากนี้ ัวสารโดปามีนเองเนี่ยค่ะนอกจากที่มันจะไปคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อต่าง

0: แล้วเนี่ยจริงๆมันก็ไปกระตุ้นให้ระบบลำไส้เราซึ่งก็มีกล้ามเนื้อเล็กๆอยู่เนี่ยบีบตัวได้ดีด้วยเวลากินสารเนี่ยบางคนมาด้วยการท้องผูกก็มีนะคะ
1: เพราะว่ามันกล้ามเนื้อนี่ไม่ใช่แค่แขนขา
0: ใช่หรือบางคนกลืนไม่ดี
1: เพราะกล้ามเนื้ออยู่นี้
0: ใช่กล้ามเนื้อการกลืนไม่ดีสำลักมาอีกติดเชื้อมาอีก
1: โอ้เห็นภาพเห็นภาพเลยอย่างนี้เห็นภาพ
0: ใช่ค่ะแล้วก็พอหรืออย่างพากินสารเป็นไปนานๆปุ๊บเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเซลล์สมองส่วนเนี้ยส
1: ่
0: วนเล็กๆอันเนี้ยที่มันควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายมันเสียพอมันเสียไปเยอะๆมันไม่ได้เสียแต่ตัวมันไปดึงตัวอื่นเสียด้วยมันพอผู้ป่วยเป็นไปสัก15ปี10ปี15ปีเนี่ยจะเริ่มมีความจำที่แย่ลงเริ่มจะแบบมีลักษณะของผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยเริ่มมาควบคุมอารมณ์ตัวเองลำบากละอาจจะมีพฤติกรรมที่แบบอารมณ์แบบฉุนเฉียวอะไรอย่างนี้ได้
1: ครับท่านผู้ชมเข้าใจทำความเข้าใจไปพร้อมกับผมเลยเนาะพากินสันไม่ใช่แค่สันอย่างเดียวแล้ว
0: ไม่ใช่
1: เราจะคิดว่าพากินสันนะสันอย่างเดียวไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าระยะยาวเนี่ยมันค่อยๆฉุดร่างกายเราไปหลายระบบ
0: ไปหลายระบบใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาตั้งแต่ต้นๆเลยเนี่ยค่ะก็จะช่วยได้
1: แล้ว
0: จริงๆสันอย่างเดียวเนี่ยโหดมากนะคุณเป
1: ้แค่สันก็ลำบากแล้วใช
0: ่ไหมใช่คนไข้พากินสันเนี่ยแบบที่เรายังคุมโรคได้ไม่ดีแล้วขยับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไข้จะผอมมากเลยนะเหมือนเขาวิ่งอยู่ตลอดเวลาม
1: ันเบิร์น
0: เหรอใช่ใช่คนไข้พากินสันที่เป็นเยอะๆนี่เป็นกลุ่มที่เลี้ยงให้อ้วนยากมาก
1: หมายถึงว่านั่ง
0: กล้ามเนื้อมันเกร็ง
1: มันเหมือน
0: ใช่มันเหมือนคุณเป้ออกกำลังอยู่ตลอดอะ
1: แล้วเขาจะเหนื่อยไหมฮะเขาจะเหนื่อยตลอด
0: พิษเคยถามพิษเคยถามใครจะรู้สึกเหมือนมันอึดอัดที่แบบมันเกร็งอยู่ตลอดเวลามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดูเป็นโรคที่ผมขออนุญาตนะฮะเหมือนคนเป็นน่าจะรู้สึกรำคาญตลอดเวลาหรือเปล่าว่าแบบคือปกติเราก็นั่งนิ่งๆแต่ถ้าพากินสันถ้าเป็นเยอะๆนั่งนิ่งอย่างนี้ไม่ได
0: ้นั่งนิ่งแล้วมันจะสั่น
1: อ๋อขนาดวางมือบนขาอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่แต่ถ้าคุณเป้หยิบแก้วจะไม่ขยับมือจะไม่สั่นอันนี้ต่างกันนะ
1: งงมากยังไงนะฮะ
0: มันจะมีโรคสั่นธรรมดาถ้าอาจจะเคยเห็นผู้สูงอายุบางรายเนาะจับแก้ว
1: จะสั่นเลยล่ะ
0: สั่น
1: นะอันนั้นไม่ใช่พากินสันนะ
0: อันนั้นส่วนใหญ่ไม่ใช
1: ่
0: พากินสันจะสั่นตอนพักนั่งเฉยๆแล้วมือก็จะแข็ง
1: อ้าวอันนี้ไม่รู
0: ้
1: แต่ละผมนึกว่าแบบผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยเวลาถือจานโค้งจานข้าวสั่นใหญ่เลยอันนั้นคือตามวัย
0: อันนั้นตามวัยใช่แล้วก็หรืออาจจะมีโรคอื่นที่ทำให้สั่นขณะหยิบของกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่อันนี้พากินสันคือนั่งเฉยๆแล้วก็จะสั่นจะกระตุกกระตุกกระตุกกระตุก
1: แต่ถ้าต้องใช้แรงมือหยิบจานหยิบน้ำ
0: ส่วนใหญ่จะดีกว่า
1: ดีกว่าอยู่เฉย
0: ใช่พิษเคยมีคนไข้จำได้เลยว่าในชีวิตของการเป็นหมอเนี่ยนี่เป็นไข้พากินสันคนแรกที่เห็นแล้วเป็นคนที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยพากินสันมาก่อน
1: ครับ
0: คุณเป้จำดาราที่ชื่อไมเคิลเจฟ็อกซ์ได้ไหมคะเขาเป็นดาราที่เป็นพากินสันตั้งแต่อายุยังไม่เยอะเคสที่พีทเจอตอนที่พีทเป็นนักเรียนแพทย์นี่ก็เหมือนกันอายุยังไม่เยอะมากประมาณเกือบ50แล้วก็มาด้วยอาการนั่งเฉยๆแล้วมือสั่นแต่ว่าเวลาขับรถไม่เป็นไรคนไข้เป็นคนขับรถบรรทุกจำได้ไหมกระทั่งโปรไฟล์คนไข้ขับรถไม่เป็นไรนะคะแต่พอนอน
1: ก็สั่น
0: ใช่พอนอนเฉยๆพอพัก
1: อ๋อพัก
0: แขนก็จะขยับละเขาก็ไม่นอนละลุกขึ้นมาขับรถต
1: ่
0: อแล้วก็พอเขาง่วงเขาก็เอามือจับแก้วกาแฟดื่มไม่หก
1: ไม่หกกินได
0: ้พอวางเสร็จเอามือวางข้างๆแก้วกาแฟมือสั่นใช่ๆ
1: แล้วเขารู้ไหมว่าตอนนั้นเขาเป็นอะไร
0: ตอนแรกที่เขามาเนี่ยเขาไม่รู้เขาคิดว่าเขาแบบ
1: เหนื่อย
0: วิตกกังวลเพลียไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ผลสุดท้ายเนี่ยพอเราตรวจร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังจากประวัติแล้วก็เขาเป็นพากินสันตอนสมัยนู้นเนี่ยเขาก็งงนะคะมันคือโรคอะไรอ่ะเขายังจำได้เลยว่าพี่หมอที่มาเรียนเฉพาะทางบอกอ๋อคุณลุงตอนนั้นสมัยนั้นเกือบ50เขาก็เรียกคุณลุงกันแล้วนะคะเขาบอกคุณลุงเป็นสันนิบาตลูกนกครับเขาแบบ
1: งงเลยยิ่งงงหนักเลย
0: นักเรียนแพทย์งงกว่า
1: อาจารย์พี่ตอนนั้นก็งงมันคืออะไรกันแน
0: ่ใช่แต่ก็สมมติคนไข้เป็นพากินสันจริงๆค่ะ
1: ถ้ารักษาสามารถกลับมาเหมือนเดิม 100% ได้ไหมฮะ
0: ขึ้นกับระยะของโรคและการเปลี่ยนแปลงของสมองแต่เราพบว่าอย่างที่ตามข่าวที่บอกเลยค่ะรู้เร็วรักษาไวเนี่ยคือเนื่องจากโดปามีนมันยังขาดไม่เยอะ
1: okay.
0: พอเราเติมไปน้ำมันก็จะกลับมาเต็มถังอีกเราก็จะเครื่องมันก็จะวิ่งต่อไปได้

0: ได้เรียบร้อยขึ้นไม่กระตุก
1: คุณหมอก็ต้องเช็คประวัติด้วยถูกไหมฮะว่าเอ๊คนนี้เป็นได้ยังไงอาจจะเป็นเพราะว่าดูแลสมองไม่ดีเลือดไปเลี้ยงไม่ดีอะไรอย่างนั้นเราต้องเช็คขนาดนั้นเลยไหม
0: คือพาร์กินสันเนี่ยโดยปกติเนี่ยเราจะบอกว่ามันเกิดการสะสมของโปรตีนที่ผิดปกติก็เลยพอโปรตีนเนี้ยมันก็ไปทำให้เซลล์สมองบอกไม่ชอบเลยอ่ะมันแบบไม่ชอบของผิดปกติเลยตายดีกว่า
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พอเซลล์สมองตาย
0: ใช่เซลล์สมองบอกไม่เอาละไม่อยู่ละบ๊ายบายก็เลยทำให้เซลล์เนี้ยมันตายเร็วค่ะทีนี้บางครั้งเนี่ยอาการที่ไม่ใช่โรคพาร์กินสันจริงๆเราเรียกกันคล้ายพาร์กินสันก็คือมีอาการสั่นอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อเกร็งแบบเนี้ยเราก็อาจจะเจอได้เหมือนกันในใครที่มีเส้นเลือดสมองอุดตันแตกอีกตีบแตกตันเงี้ยก็อาจจะมีได้หรือพาร์กินสันเองอาการคล้ายพาร์กินสันเองก็อาจจะเกิดจากการใช้ยาบางชนิดได้ที่ไปยุ่งกับตัวโดปามีน
1: ใช่ไหม
0: ยายกตัวอย่างยาจิตเวช ยาทางจิตเวชบางตัวหรือแม้กระทั่งยาที่ช่วยกระตุ้นในการบีบตัวของลำไส้บางชนิดก็จะทำให้เกิด อาการคล้ายพาร์กินสันได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงแล้วมันมีหลากหลายสาเหตุแต่ว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยที่เราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยเขาเป็นเองก็คือเป็นเซลล์สมองส่วนเนี้ยที่มันบายไปเร็วกว่าเซลล์สมองส่วนอื่น
1: ก็คือเสื่อมนะฮะแล้ววิธีการตรวจยังไงฮะเวลาถ้าสมมติเราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นหรือไม่เป็นและกว่าจะไปหาคุณหมอผมเชื่อว่า
0: เป็นเยอะแล้ว
1: ถูก
0: คือในปัจจุบันเนี้ยค่ะก็มีแอปพลิเคชันหลายอัน
1: ค่
0: ะที่ช่วยในการคัดกรองพาร์กินสันตั้งแต่ระยะแรกๆด้วย
1: ใช้แอปเนี่ยนะฮะ
0: ใช่จะมีแอปพลิเคชัน
1: แล้วเราจัดการเข้าไปโหลดแอป
0: ใช่เหมือนเราเข้าไปตอบคำถามเขาจะบอกเรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะซึ่งไอแอปพลิเคชันอันนี้ค่ะพอเราเข้าไปเช็
1: ค
0: ค่ะแล้วเรามีความเสี่ยงเยอะเขาก็จะบอกว่าโอเคให้มาพบคุณหมอนะแบบน
1: ี้อ๋อคัดกรองเบื้องต้นให้เราก่อน
0: ใช่
1: นี่เลยอยู่ในข่าวพอดีเลยฮะคุณหมอพิษฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วมกับสภากาชาดไทยเปิดตัวอย่างแอปนี้ใช่ไหมฮะ
0: แอปพลิเคชันนี้ชื่อเช็ค PD PD มาจากคำว่าพาร์กินสัน disease หรือโรคพาร์กินสันใช่ค่ะ
1: เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ
0: ์ใช่ค่ะ
1: ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของพาร์กินสันในระยะแรกเน้นการคัดกรองคนที่40ปีขึ้นไปและผู้ที่มีความเสี่ยงทำไมมันง่ายอย่างนั้นเลยฮะ
0: มันจะมีลักษณะใช่ค่ะมันจะมีลักษณะของการตอบคำถามเพื่อประเมินความเสี่ยงแต่จริงการคิดแอปพลิเคชันเหล่านี้ในทางการแพทย์ไม่ง่ายนะคะเราต้องอาศัยงานวิจัยหลายงานมาประกอบกันแอปพลิเคชันบางอันใช้ได้ในบางเชื้อชาติบางอันเนี่ยใช้ได้ในอีกเชื้อชาตินึงแอปพลิเคชันเนี้ยเป็นแอปพลิเคชันที่คนไทยคิดขึ้นก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรจน์ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาเนี่ยค่ะอาจารย์เก่งมากนะคะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านพาร์กินสันพี่เคยได้มีโอกาสพบปะแล้วก็คุยกับอาจารย์หลายครั้งพี่ก็ว่าโอ้อาจารย์เก่งมากเลยซึ่งข้อมูลในการทำแอปพลิเคชันสำหรับคนไทยจริงๆทุกๆแอปพลิเคชันเลยนะคะที่เกี่ยวกับทางการแพทย์เราต้องการข้อมูลของคนไทยนะค่ะอาจารย์รุ่งโรจน์นี่มีข้อมูลพาร์กินสันในคนไทยเยอะมากแล้วข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์เลยว่าแต่ละปัจจัยเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนสมมติว่าเราพบว่ามันมีอันนี้คือแบบตั้งตัวเลขเล่นๆนะสมมติว่าเรามี30ปัจจัยอะใน30ปัจจัยเนี่ยมันอาจจะมีผลไม่เท่ากัน
1: อ
0: ันนี้อาจจะได้น้ำหนักแค่แต้มเดียวอันจะน้ำหนัก10แต้มซึ่งของพวกนี้เป็นสิ่งที่นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาคำนวณมาให้แล้วเขาถึงจะเอามาตั้งค่าน้ำหนักแล้วจะมาทำเป็นแบบฟอร์มให้เราตอบคำถามในแอปพลิเคชันนั้นๆแล้วถึงตีออกมาเป็นความเสี่ยงใช่ค่ะเพราะจริงๆแอปพลิเคชันอันนี้ก็คืออย่างที่บอกค่ะว่ามันช่วยในการคัดกรอง บอกกับเราว่าเราอาจจะใช่ก็ได้นะถ้าเราน่าจะใช่เยอะหน่อยเนี่ยก็ควรจะต้องมาหาคุณหมอเพื่อที่เราจะได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
1: ถ้าประเมินแล้วสมมติเราประเมินเองในแอป PD เนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าขาย
0: ก็ไม่น่าใช่เราก็อาจจะเป็นอาการจากอย่างอื่นอันนี้ก็อาจจะต้องไปดูว่าเอ๊ะแล้วตกลงอาการเราที่เราเป็นเนี่ยแล้วเรากังวลมันเป็นอะไร
1: ก็ต้องไปหาหมอ
0: ก็อาจจะต้องไปหาหมออยู่ดีใช่ไหม
1: คุณหมอว่าผมประเมินแล้วเนี่ยผ่านแอป
0: แต่มันไม่ใช่นะแต่ว่าผมก็ยังมือสั่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเวลาแบบตื่นเต้นเครียดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็

0: คุณหมอจะอ๋ออันนี้ไม่ใช่นะคะอะไรอย่างเงี้ย
1: นี่นะในข่าวเนี่ยอาจารย์รุ่งโรจน์พิทยสิริหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติคณะแพทยศาสตร์จุฬานะฮะท่านก็บอกว่าพาร์กินสันมักจะเริ่มต้นด้วยอาการเตือนที่ไม่ชัดเจน
0: ถูกต้องค่ะ
1: ต้องไม่ชัดเจนด้วยนะอย่างเช่นอาการสั่นเล็กน้อยท้องผูกเรื้อรังโอ้โหนี่อย่างท้องผูกเนี่ยไม่คิดเลยนะว่าพาร์กินสันเกี่ยวอะไร
0: ใช่แ
1: ล้วก็เรียกว่ากินผักผลไม้น้อยหรือเปล่านะฮะหรืออาการนอนหลับผิดปกติอ๋อแก่แล้วนอนไม่ค่อยหลับตื่นซะเช้าเลย
0: ใช่แต่ว่าคนไข้เนี่ยก็จะมาด้วยนอนแล้วแบบขากระตุกนอนแล้วแบบฝันผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งของพวกเนี้ยจริงๆโดยทั่วๆไปเนี่ยค่ะอาจจะไม่ทราบ
1: ครับ
0: แต่ว่าบางคนเนี่ยเจ้าฝันแบบจริงจังมากเลยนะคะฝันแอคชั่นมาก
1: ครับนี่นะฮะคุณหมอก็เลยบอกต่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองข้ามสัญญาณอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยก็นึกว่าเป็นอาการปกติของคนแก
0: ่ใช่
1: นะฮะแล้วก็เลยเข้ารับการรักษาช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะไปหาคุณหมอพอนึกว่าเป็นอาการทั่วไปเขาก็เลยเนี่ยคุณหมอ
0: ก็จะไปก็สั่นแบบคอนโทรลไม่ได้แล้วใช่ค่ะ
1: ซึ่งก็จะรักษายากขึ้น
0: ซึ่งก็จะรักษายากขึ้นถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วแบบถ้าเราแบบสั่นเยอะหรือกล้ามเนื้อเราเกร็งเยอะเนี่ยค่ะอันหนึ่งที่พีทมักจะเจอนะคะก็คือลายมือเราจะเปลี่ยน
1: มันจะเขียนแล้ว
0: มันจะเขียนใช่ใช่ใช่แล้วก็ลายเซ็นจะเปลี่ยนคราวนี้เป็นผู้สูงอายุด้วยแล้วมีพากินสันด้วยลายเซ็นเปลี่ยนเนี่ยการทำธุรกรรมนี่แทบร้องไห้เลยนะคะใช่เป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็ถ้ามีอาการตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยเราก็อยากให้มาปรึกษาคุณหมอเพื่อที่ว่าถ้าเรารักษาเร็วอาการเหล่านี้ก็จะได้ลดลงผู้ป่วยจะได้สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติมากขึ้น
1: การรักษาเอาแบบถ้าสมมติเราเจอเร็วรักษาเร็วปีหนึ่งเอาอยู่ไหมฮะ
0: จริงๆแล้วยาที่เราใช้ในการรักษาพาร์กินสันเนี่ยก็คือเป็นการเติมน้ำมันคุณเป๊ะเติมน้ำมันลงไปเติมเสร็จนะแล้วรถมันก็วิ่งต่อได้เลย
1: ก็ดีขึ้นเลย
0: ใช่ใช่เราจะเห็นเลยค่ะคนไข้จะบอกเลยแล้วคนไข้ที่เป็นเยอะๆเนี่ยจะบอกได้เลยนะว่าอาจารย์เนี่ยกินยาเข้าไปสักเท่านี้โมงเนี่ยยาออกฤทธิ์พอก่อนจะกินมื้อต่อไปเนี่ยไม่ดีละยาหมดฤทธิ์ยาหมดฤทธิ์ก็จะเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติคนไข้จะพลอตเวลามาให้พิทดูได้เลยนะคะแล้วเขาจะบอกว่าอาจารย์มื้อที่2เนี่ยที่อาจารย์ให้กิน11โมงอ่ะเขาขอกิน10ครึ่งได้ไหม
1: เพราะมันเริ่มสายแล้ว
0: ใช่ใช่คือยาเนี่ยมันมีการปรับโดสยาที่ละเอียดมากแล้วก็คือจริงๆแล้วต้องบอกว่านอกจากคุณหมอที่ตั้งใจจะดูไข้โรคนี้แล้วเนี่ยอีกอันนึงก็คือคนไข้เองเนี่ยเก่งมากคนไข้พากินสันทุกคนเลยนะเขาจะบอกได้เลยว่าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเขาเป็นช่วงเนี้ย50 60เขาจะเล่าให้เราฟังได้เลยว่าเขาคิดว่าเขาต้องกินเท่านี้โมงเขาพลอตให้เราได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันเป็นโรคอย่างที่คุณเป้บอกอะค่ะเป็นโรคเรื้อรังเราต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วยเยอะมากรวมไปถึงคุณหมอเองก็ต้องให้ความใส่ใจเยอะมาก
1: กินยาตลอดชีวิต
0: ใช่ค่ะ
1: อ้าวพากินสันนี่เหมือนความดันเลย
0: ใช่
1: กินตลอดยาวๆเลย
0: ใช่
1: ถ้าขาดยาก็สวิงเลย
0: ใช่อาการการเคลื่อนไหวก็จะผิดปกติอีกถึงบอกว่ามันเป็นโรคที่ต้องใช้ความอดทนทั้งผู้รักษาและผู้ถูกรักษา
1: ค
0: ือผู้ป่วยเองก็ต้องอดทนกับตัวโรคมากใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าพอเรารักษาไปเนี่ยคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเลยนะคะพิษมีคนไข้ที่ไม่สามารถออกข้างนอกได้เลยเพราะว่าแบบสั่นคุมไม่ได
1: ้
0: พอเรารักษาไปเขาได้ผลดีเขาก็กล้าที่จะออกข้างนอกมากขึ้นมีความสุขในชีวิตมากขึ้น
1: ถ้าสมมติว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองแล้วปล่อยให้พาร์กินสันเนี่ยมันลุกลามไประยะกลางแล้วก็ไปไกลแล้วอะฮะเราจะรักษาให้กลับมาแล้วดีเหมือนที่คุณหมอพิษยกตัวอย่างหลายๆเคสได้ไหมฮะ
0: พิษคิดว่าได้แต่ไม่ง่าย
1: อ๋อมันจะไม่เหมือนกับคนที่แบบเป็นแล้วกินยาแล้วดีขึ้นเลย
0: ใช่ใช่เพราะว่าคือบางครั้งอะเซลล์สมองส่วนนี้มันถูกทำลายไปแล้วแต่มันก็จะมีที่อื่นที่ต้องใช้โดปามีนด้วยถ้าส่วนอื่นมันหายไปยกตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้อมันเกร็งมากจนเราขยับไม่ได้แล้วข้อติดแล้ว
1: โอ้
0: ข้อมันติดไปแล้วใช่ข้อติดไปแล้ว แล้วเรามารักษาให้กล้ามเนื้อขยับได้แต่คลอดเราไม่ไปแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะถ้าเป็นเยอะมากๆแล้วเรามาเพิ่งเริ่มรักษาเนี่ยโอกาสการตอบสนองกับการรักษาจะน้อยจะน้อยจะไม่ได้แบบตรงไปตรงมาแบบนั้น
1: ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปใช้กายภาพร่วมด้วยถูกไหม
0: ใช่ค่ะการรักษาพากินสันเนี่ยมี2ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกเนี่ยก็คือการใช้ยาซึ่งเป็นอันที่ง่ายที่สุดแต่ขณะเดียวกันการไม่ใช้ยาเนี่ยก็มีตั้งแต่การผ่าตัดก็มีนะคะการผ่าตัด
1: แต่ผ่าเฉพาะจุดใช่ไหมฮะที่แบบว่ามีปัญหาตรงไหน
0: ผ่าเฉพาะจุดก็คือเราบอกว่าเราใส่เครื่องกระตุ้นเข้าไปที่สมองเพื่อกระตุ้นสมองส่วนที่ควบคุมการเกร็งของกล้ามเนื้อ
1: เหมือน
0: เครื่องใช่เหมือนเครื่องกระตุ้นหัวใจแต่เราฝังเส้นสายไฟไปที่สมองก็กระตุ้นให้สมองส่วนควบคุมที่ถูกควบคุมเนี่ยทำงานการไม่ใช้ยานอกจากการผ่าตัดเนี่ยจะก็จะไปเกี่ยวข้องกับการทำกิจวัตรประจำวันทั้งหมดเพื่อให้อยู่ได้เหมือนเดิมอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นการทำกายภาพเป็นเรื่องสำคัญการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอเป็นเรื่องสำคัญการเข้าใจถึงวิธีการรับประทานยายาตัวนี้กินกับอาหารนี้ได้ยาตัวนี้กินไม่ได้นะต้องรอก่อนอย่างเงี้ยค่ะการดูแลรักษาโรคร่วมอื่นๆที่อาจจะทำให้พากินสันเป็นมากขึ้นค่ะของพวกนี้เนี่ยถ้าทำไปพร้อมๆกันหมดเนี่ยคนไข้ก็จะสามารถมีชีวิตอยู่กับโรคนี้ได้นาน
1: ครับทีนี้ผมเชื่อว่าแฟนๆรายการที่ดูรายการของเราอยู่เนี่ยผู้สูงอายุเยอะแล้วคงต้องกลับมาสำรวจพฤติกรรมของเราละร่างกายของเราแล้วว่าเอ๊ะฉันก็มีสันเล็กๆน้อยๆทีนี้เราจะแยกยังไงครับคุณหมอว่าเฮ้ยนี่คือสันแบบผู้สูงวัยนี่คือสันแบบพาร์กินสันถ้าเรายังไม่โหลดแอปนะฮะเอาแบบว่าวันนี้ฟังแล้วแบบว่าเฮ้ยลองดูจะได้สบายใจหน่อยฮะ
0: สันปกติก็คือเราอยู่เฉยๆแล้วสันอยู่เฉยๆแล้วสันลักษณะการสันเนี่ยจะเหมือนกับคุณเป๊กเคยเล่นหมุนปากกาไห
1: ม
0: มันน่าจะเป็นตอนเจนเราเนาะที่เรียนหนังสือเราหมุนปากกาค่ะก็นิ้วมือมันจะขยับเหมือนเราหมุนปากกาแบบนี้ค่ะฝรั่งเรียก pin rolling ก็คือหมุนเข็มหมุด
1: อันนี้คือ
0: ลักษณะการสั่นพากินสัน
1: อ๋อสั่นแบบพากินส
0: ัน ใช
1: ่หมุนไปทางนั้น
0: มันจะหมุนๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นลักษณะหมุนๆอยู่อย่างงี้แล้วก็บางคนบอกว่าพากินสันต้องเป็น2ข้างซึ่งไม่จริง
1: ไม่จริง
0: พากินสันมันจะเป็นข้างเดียว
1: ข้างไหนก็ได้
0: ข้างไหนข้างหนึ่งก่อน
1: แล้วต้องเป็
0: นเยอะๆถึงจะเป็น2ข้าง
1: แล้วต้องเป็นที่แขนหรือขาหรือว่ามันจะเป็นท
0: ั้งส่วนใหญ่จะเห็นที่มือก่อน
1: อ๋อถ้าสั่นนี่มันจะมือมาก่อนเลย
0: จะเห็นที่มือก่อนอีกอันนึงที่จะเห็นได้ชัดเนี่ยคือการเดินที่ช้าลงการเคลื่อนไหวที่ช้าลง
1: มันช้าเอง
0: ช้าเอง
1: เอ้ยฉันอยากจะเดินเลยปกติฉันเดินเร็วกว่านี้
0: ใช่แต่มันไม่ออกมันไปไม่ได้มันก้าวไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่คนแก่ปกติมันก็ช้าลงโดยอัตโนมัติ
0: มันไม่เหมือนกัน
1: อ๋อไม่เหมือน
0: มันไม่เหมือนกันมันจะมีลักษณะการก้าวที่มันติด
1: ที่มันจะรู้ตัว
0: แขนมันขามันจะไม่เดินอย่างนี้เหมือนเราเดินมันจะลักษณะของอาการพาร์กินสันเนี่ยมันจะเหมือน
1: กว่าจะแบบ
0: ค่อยๆ ยก
1: คือใจอ่ะไปแล้ว
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งคนไข้จะรู้เองว่าปกติฉันแก่แต่ฉันเดิน
0: คล่องกว่านี
1: ้คล่องกว่านี
0: ้
1: ถึงแม้ว่าจะไม่คล่องแคล่วเหมือนตอนหนุ่มๆแต่
0: หรือเวลามาหาหมอเนี่ยเราดูแพทเทิร์นการเดินของคนไข้อ่ะค่ะเราก็รู้ละ
1: อ๋อรู้เลย
0: ว่าน่าจะเป็นเดินแบบพาร์กินสัน
1: ทำไมท่าเขาจะมีท่าเฉพาะ
0: ชายอ่ะเขาจะเดินเป็นสเต็ปสั้นๆตึ๊ดตึ๊ดและตัวเขาก็จะตรงๆคือเวลาเดินตัวเราต้องขยับไปด้วยใช่ไหมคะเขาจะเดินแบบตัวแข็งๆค่ะ
1: เพราะว่าเขาเกร็ง
0: ใช่แล้วเขาก็จะเกร็งค่ะจะเดินแก้วสั้นๆๆๆแล้วเขาก็จะแบบหัวทิ่มไปข้างหน้าและถ้าเราบอกให้เขาหมุนเขาก็จะแบบหมุนไม่ได้เขาก็จะหมุนทั้งตัวแบบนี้เหมือนถ้าคุณเป้หมุนคุณเป้จะตัวสวิงขาหมุนไปเขาจะหมุนอย่างนี้ใช
1: ่แต่ที่คุณหมอพิษอธิบายผมนึกภาพว่าคนแก่ส่วนใหญ่ก็ฟีลประมาณนี้หรือเปล่าคุณหมอหรือคุณหมอแยกออก
0: ไม่
1: คุณหมอจะแยกออก
0: เขาอาจจะช้าแต่เขาจะสมูทเขาจะยังมีคาแรคเตอร์ของการหมุนตัวปกติค่อยๆหมุนแต่หมุนช้าอาทิตย์ละก้าวอย่างนี้หรือการเดินเนี่ยเขาอาจจะเดินช้าแต่เขาจะไม่ก้าวอย่างนี้เขาจะค่อยๆก้าวช้าๆค่ะ
1: ตาคุณหมอก็ตาผมไม่เหมือนกันถูกไหม
0: ใช่ใช่ซึ่งจริงๆอันเนี้ยเราถ้าสมมติพี่แป๊ะเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยไปเรื่อยๆ
1: ค่
0: ะไม่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคุณหมอเลยนะคะเป็นแบบผู้ดูแลด
1: ู
0: ผู้ป่วยที่มีโรคพาร์กินสันแบบเห็นปุ๊บคุณเป้ก็จะได
1: ้
0: ใช่พอพวกนี้มันจะเป็นลักษณะแพทเทิร์นที่เราสอนกันมาจากการสังเกต
1: คือได้คน
0: แก่อาจารย์สมัยก่อน
1: คนแก่คนนึง กับอีกคนนึงเป็นผู้ป่วยพาร์กินสันแล้วให้ทำท่าเดียวกัน
0: ใช่
1: แล้วมาจ้องพร้อมกันเลย
0: แล้วคุณเป้ก็จะรู้เลยพอคุณเป้จำได้หนึ่งครั้งเนี่ยคนต่อไปคุณเป้ไม่ต้องเทียบละคุณเป้ก็จะ
1: ต่างกัน

0: ใช่ใช่ค่ะใช
1: ่นี่ก็คือสังเกตเรื่องของอาการการเดินการสั่นเราก็น่าจะพอรู้ว่าสั่นจากอายุเยอะหรือสั่นจากพาร์กินสัน
0: ใช่ค่ะและอย่างที่บอกค่ะบางคนมาด้วยฝันมาด้วยฝันมาด้วยนอนแล้วขากระตุก

0: เลยว่าคุณสามีของคุณหมอนะคะผู้ป่วยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่เราเนี่ยต้องมานั่งปรูเพราะว่าคุณภรรยาเคืองไปแล้วโดนถีบเข้าไปเวลาเมอร์แอคชั่นแบบเยอะมากคล้ายพากินสัน
1: เวลาหาคุณหมอต้องหาคุณหมอเฉพาะทางไหมครับหรือว่าจริงๆคุณหมออายุรเวทก็สามารถวินิจฉ
0: ั
1: ย
0: โดยปกติแล้วแพทย์อายุรกรรมทั่วไปสามารถให้การวินิจฉัยได้ถ้าการชัดเจนมากพอค่ะพากินสันส่วนใหญ่จำนวนหนึ่งจะต้องอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพากินสันโดยเฉพาะหรืออายุรแพทย์ที่เขาเชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมองโดยเฉพาะเพราะว่าเป็นเรื่องของการปรับยาการปรับยาที่ค่อนข้างจะละเอียดและยากรวมไปถึงเราต้องดูด้วยว่าไข้คนนี้ตกลงคือถ้าอายุรแพทย์ทั่วไปค่ะหรือแพทย์ทั่วไปพยายามให้ยาแล้วไม่ดีขึ้นตอบสนองกับยาไม่ดีเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอันนี้เราอาจจะต้องให้คนที่เขาเชี่ยวชาญกว่าเราเข้ามาช่วย รวมไปถึงโรคต่างๆในปัจจุบันนี้ก็มียามากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นหรือมีออปชันในการรักษาที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นบางคนจริงๆก็คุมได้แล้วล่ะแต่รู้สึกว่าอายุน้อยจังเลยอ่ะคนนี้จะเป็นแบบแคนดิเดตของการใส่เครื่องกระตุ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องปรึกษาแพทย์ที่เขาเฉพาะทางมากขึ้น
1: ก็อย่างแอปเช็ค PD เขาบอก40ปีขึ้นไปนี่จริงๆผมก็เข้าเกณฑ์แล้วจะเป็นไหมฮะหรือว่าหรือเราไม่ได้มี
0: โดยปกติถ้าไม่ได้มีอาการอะไรก็ไม่ต้องกังวล
1: ก็ไม่ต้องกังวลนะฮะ
0: ใช่ใช
1: ่ไปว่ากันอีกทีตอนที่เริ่มแบบ
0: เริ่มเอ๊ะแปลกแปลกใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เพราะนั้น40 50 60มีโอกาสถ้าจู่ๆที่แบบเราคล่องตัวแล้วมาสั่นอะไรแบบเนี้ย
0: เคลื่อนไหวลำบากช้าลงมากไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืมนะฮะมาที่ข่าวต่อไปฮะคุณหมอสุรัตน์นะหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรัตน์ตันประเวศท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาทท่านโพสต์ผ่านทาง Facebook สาระสมองกับอาจารย์หมอสุรัตน์เมื่อกี้อย่างที่คุณหมอพีทบอกเลยอาการนอนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่อันนี้เนี่ยคือนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับไม่ใช่เสียงเพียงแค่ภาวะหยุดหายใจเท่านั้นนะฮะแต่อาจกลายเป็นพากินสันแค่นอนกรนเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันเกี่ยวข้องกันยังไงฮะนอนกรนกับพาร์กินสันเนี่ยฮะ
0: ก็คือมันเป็นงานวิจัยค่ะที่อาจารย์เอามาเล่าให้พวกเราฟังว
1: ่
0: าจริงๆแล้วในคนไข้ที่มีโรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยจะเจอโรคพาร์กินสันได้เยอะกว่าคนที่ไม่มีเช่นเอาคุณเป้เบอร์1กับคุณเป้เบอร์2มาเทียบกันคนเนี้ยนอนกรนแล้วหยุดหายใจด้วยกับคนนี้นอนปกติเราพบว่าโอกาสที่คนนี้จะเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยจะมีเยอะขึ้นกว่าอีกคนหนึ่งความเสี่ยงเนี่ยจะมีเยอะขึ้นซึ่งถามว่าทำไมเราก็บอกว่าจริงๆแล้วมันยังไม่มีใครบอกอะไรได้แน่ชัดแต่สมมติฐานเบื้องต้นก็คือเวลาที่เราหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยออกซิเจนในร่างกายมันจะดรอปอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่เราเรียกออกซิเดชันหรือกระบวนการอักเสบขึ้นแล้วก็ไปกระตุ้นให้การเกิดการสะสมโปรตีนที่ผิดปกติขึ้นในเซลล์สมองส่วนนี้เซลล์สมองส่วนนี้ก็เลยตายอันนี้เป็นสมมุติฐานที่เราคิดว่าน่าจะอธิบายอย่างนี้แต่จากงานวิจัยเนี่ยก็คือพบว่าอ๋อสองกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มที่มีการหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยมีโอกาสเกิดเป็นเยอะกว่า
1: อย่างนี้ต้องไปรักษาไหมฮะเนี่ยถ้านอน
0: อันนี้ต้องรักษานะ
1: นอนกรนแล้วหยุดหายใจเนี่ย
0: ใช่อันนี้ต้องรักษาลักษาแล้วจะแบบไบรท์มากขอบอกเลยหลังจากที่ดูผู้สูงอายุมาหลายคือแบบนอนกรนเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ยังโอเคนะคะ
1: ครับ
0: แต่ถ้านอนกรนแบบแล้วก็เงียบแล้วก็อย่างเงี้ยเรียกหยุดหายใจขณะหลับ
1: ซึ่งต่างจากกรนธรรมดา
0: ใช่กรนธรรมดาก็ไปเรื่อย
1: ๆนอนแล้วแบบมีอะไรอะไร
0: มันก็จะไปเรื่อยๆเนาะอันนี้รำคาญคนนอนด้วยแต่ว่ากรนแล้วหยุดหายใจขณะหลับมันจะมีพีเรียดที่เงียบไปเลยค่ะเงียบไปเลยแบบหายใจไม่ต่อเนื่องแล้วสมองก็จะเฮือกขึ้นมาซึ่งโรคเนี้ยพีทพบว่าถ้าเราตรวจเจอซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะได้ประวัติจากสมาชิกในครอบครัวที่บ้านแล้วเสร็จแล้วเราก็จะนัดคนไข้เนี่ยถ้าเราคิดว่าคนไข้น่าจะใช่เนี่ยก็จะนำคนไข้มาตรวจการนอนอีกทีเราก็จะพบเลยว่าคนไข้กลุ่มเนี่ยในช่วงที่เงียบไปแล้วเฮือกขึ้นมาเนี่ยค่ะช่วงนี้ระดับออกซิเจนในเลือดจะลดลงต่ำ

0: ไอ้คำว่าหยุดหายใจไม่ได้หมายถึงว่าไม่หายใจแบบเอามือปิดจมูกอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
1: ไม่เขาหยุดเอง
0: หยุดในที่นี้คือไม่หายใจเลย
1: ใช่
0: แล้วทำไมไม่ตายอ
1: ่ะเพราะว่ามันเฮือกขึ้นมาไงก็คือออกซิเจนต่ำลงแล้วเยอะๆสมองก็แบบเฮ้ยออกซิเจนต่ำหายใจเร็วหายใจแล้วก็เฮือกขึ้นมาแล้วคนไข้ก็ยังหลับอยู่ด้วยนะก็ใช่แล้วก็กลนต่อแล้วก็
0: เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: แล้วก็เงียบไปอีกพักนึงแล้วก็เฮือกขึ้นมา
0: แล้วพักนึงที่เขาหยุดหายใจไปก็คงไม่ใช่5นาทีถูกไหม
1: ไม่ใช่
0: อันนั้นตายแน่ตายแน
1: ่ไม่ได้นานแค่นั้นนะ
0: อาจจะแบบ30วิ
1: อะไรแป๊บเดียวสั้นๆช่วง
0: สั้นๆ
1: แต่ว่าเราก็พบว่าพองไข้กลุ่มเนี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่พิจเจอเขาก็จะมาด้วยแบบง่วงเหงาหานอนกลางวันไม่สดชื่นนอนยังไงก็ไม่พอ
0: ค่
1: ะของพวกนี้พิจก็พอเราตรวจเจอโรคเราให้ใส่เครื่องช่วยเวลานอนให้หลับได้ดีขึ้นเนี่ยคนไข้มันจะตอบสนองถ้าเขาสามารถความเข้ากันได้กับเครื่องที่อัดอากาศค่ะถ้าเขาสอบผ่านตรงนั้นเนี่ยแล้วเขาใช้เครื่องนะคะเขามาตรวจกับคุณเป้อีกรอบนึงคุณเป้จะเจอเขาเป็นอีกคนนึงเลยเขาจะไม่ง่วงเหงาหาวนอนเขาจะแบบดูสดชื่นตอบฉับกระชับกระเฉงอะไรแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เสี่ยงเฉพาะพากินสันด้วยนะคุณเป้มันเสี่ยงโรคอื่นด้วยเนาะเช่นแล้วเพราะว่าภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับสมองเสื่อมบางประเภทด้วยแล้วก็จะยิ่งทำให้ความดันโลหิตสูงเนี่ยคุมได้ยากขึ้นเพราะว่าแบบเราขาดออกซิเจนเป็นระยะเพราะแบบร่างกายก็เหมือนกับจะต้องเพิ่มให้เลือดมันไหลเวียนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยหมายมันก็จะเสี่ยงความดันโลหิตสูงเกี่ยวกับหลายเรื่องมากที่จะทำให้ระบบมันรวนซึ่งถ้าเราแก้ไขได้นะความเสี่ยงของการที่โรคเนี้ยจะนำไปสู่โรคอื่นๆก็จะน้อยลงค่ะ
0: ต้องสลีปเทสเนาะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะสลีปเทสแต่ว่าบางคนก็ไม่ต้องสลีปบางคนประวัติก็แบบโอ้น่าจะใช่แล้วล่ะ
0: อะไรอะ
1: เขาก็จะให้ประวัติชั้นอย่างนี้เลยค่ะมีช่วงที่เงียบไปด้วยนะหมอ
0: แล้วสักพักนึงใช่จะต้องมาบอก
1: ใช่ค่ะเราก็บอกโอเคไปทำสลีปเทสเพราะว่าจริงๆการทำสลีปเทสเนี่ยนอกจากเป็นการวินิจฉัยที่แน่นอนแล้วเนี่ยระหว่างที่ทำสลีปเทสเราก็ยังให้เทสเครื่องด้วยใช่
0: แสดงว่าโลกนี้นี่คนโสดนี่เสียเปรียบนะ
1: ใช่
0: คนโสดนอนคนเดียว
1: ใช่เพราะว่าไม่มีใครรู้อันนี้จริง
0: ใช่ไหมฮะ
1: จริงค่ะ
0: คนที่โอเคมีครอบครัวมีภรรยามีสามีเนี่ย
1: เขายังช่วยสังเกตได้แต่ว่ายังไงก็ตามก็คือถ้าเป็นคนโสดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขามาด้วยแบบง่วงกลางวันไม่สดชื่นยกตัวอย่างพี่ๆที่เขาแบบ60แล้วกำลังเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยขับรถแล้วหลับกลางวันหรือกำลังประชุมแบบห้ามหลับก็หลับแบบยั้งตัวเองไม่อยู่ไอ้อย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มสงสัยต่อให้โสดเนี่ยเราก็จะต้องนัดมาทำสลีปเทสอยู่ดีใช่ค่ะ
0: ซึ่งสุดท้ายการรักษาก็คือไอ้สายเครื่องที่เหมือนงวงช้าง
1: ใช่คล้ายๆอย่างนั้นเป็นหน้ากากอัดอากาศเข้าไปเพื่อถ่างทางเดินหายใจให้มันเปิดค่ะ
0: เอาจริงๆคุณหมออาจารย์พิษมันลำคาญนะ
1: ใหม่ๆลำคาญทุกคนค่ะใหม่ๆลำคาญทุกคนแล้วก็แต่ว่าพิษจะพยายามให้กำลังใจทุกๆคนเลยนะคะหลายพี่ก็จะบอกว่าแบบลองดูก่อนคือถ้าเราผ่านเฟสฝึกให้เข้ากับเครื่องนี้ไปได้เนี่ยพี่เป้ไปเดินทางไปไหนก็ตามเนี่ยจะเห็นคนหิ้วกระเป๋าเล็กๆเนี่ยไปด้วย
0: ขึ้นเครื่อง
1: ใช่ขึ้นเครื่องไปเลยเพราะว่าติดใจ
0: มันหลับ
1: เพราะความสดชื่นหลังตื่นเนี่ยมันต่างกันเลยนะคะ
0: นี่ๆเนี่ยอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ดูสิมันจะไม่ลำคาญได้ไงทุกท่านมีอะไรมารัดหัว
1: ใหม่ๆล
0: ำบาก
1: ใช่ค่ะใหม่ๆจะยากแต่ว่าพอผ่านไปสักพักนึงนะคะถ้าเข้ากันได้เนี่ยนะอันนี้คือสบายมาก
0: สบายมากเลย
1: ใช่แล้วมีคนไข้ที่สามารถก้าวข้ามผ่านความไม่คุ้นชินแล้วฝึกให้ตัวเองชินได้จนมีบางคนแบบหน้ากากขาดแล้วว่ามาขอซื้อหน้ากากใหม่อ่ะแบบสุดยอดเก่งมากค่ะ
0: นี่อย่างนี้แล้วอย่างนี้มันทำให้เราหายกรนไหมฮะหรือก็ยังกรนอยู่พี่บอกว่า
1: ไม่มันจะดีขึ้นนะการกรนจะดีขึ้นมาก
0: การกรนจะดีเพราะว่าอากาศมัน
1: เพราะว่ามันอ้าลิ้นเอาไว้มันดันไว้ไม่ให้ลิ้นตกกลับลงมาก็จะไม่กรน
0: นะฮะคุยกันมาจนถึงขั้นเรื่องของการนอนเลยนะฮะสุดท้ายฮะอยากให้คุณหมอฝากถึงเรื่องระบบประสาทแล้วก็โดยเฉพาะพากินสันหน่อยฮะคุณหมอฮะ
1: ก็จริงๆแล้วโรคพากินสันเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นโรคเรื้อรัง

0: ว่าถ้าเรารู้เร็วเราสามารถรักษาให้อาการเนี้ยมันดีขึ้นได
1: ้
0: ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ข้อสำคัญหลักๆเลยก็คืออย่าลืมหมั่นสังเกตตัวเองนะคะหมั่นสังเกตตัวเองรู้จักตัวเราแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีด้วยค่ะในผู้สูงอายุ
1: เพราะตรวจสุขภาพประจำปีก็ได้อยู่เนี่ยนะ
0: ใช่เพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะรู้เรามีปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดไหมค่ะคุณหมอถ้าเป็นผู้สูงอายุเวลาตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยคุณหมอก็จะต้องอัปเดตวัคซีนต่างๆดูซิว่ากระดูกเป็นยังไงดูการเดินของคนไข้ดูการนอนน้ำหนักตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้จะอยู่ในหมวดการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้สูงวัยอยู่แล้ว
1: ครับหรือไม่ถ้ามีอาการบ่งชี้ท่านก็ลองโหลดแอปอ
0: ัน
1: น
0: ี้ใช่ลองเล่นแอปได้ใช่ค่ะ
1: ทั่วไปโหลดได
0: ้ได้ได้
1: เช็ค PD
0: ใช่ใช่ลองเล่นดูได้นะคะค่ะลองเล่นดูก่อนก็ได้แล้วก็ถ้าแบบดูสกอร์มันผิดปกติก็พี่แนะนำว่ามาเจอคุณหมอดีกว่า
1: ครับผมนี่คือทั้งหมดของหัวข้อประจำวันนี้นะฮะสั่นเสื่อมซึมสัญญาณจากสมองก็มีหลายโรคหลายอาการนะฮะหนึ่งในนั้นคือพาร์กินสันด้วยนะครับแต่ว่าป้องกันได้นะฮะดูแลสุขภาพให้ดีนะหรือใครที่เป็นแล้วนะถ้าตรวจพบเร็วรักษาไวก็จะฟื้นฟูร่างกายได้ดีกว่านะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พีทนะครับขอบพระคุณครับเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าพบหมอรามาสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่8กรกฎาคม2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะสำหรับพายุไต้ฝุ่นบาวีมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณทางด้านตะวันออกของประเทศจีนในวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะแต่จะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ค่ะส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระ

รีตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหาร

0: อันเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋งแล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
0: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
0: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเอ็งจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
2: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
3: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
1: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
3: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: ายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่เดี๋ยวไป

0: ขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นไงน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจด้วยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมาน่ะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลย
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
3: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟ
3: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่อง

0: จริงๆนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็คพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: Snipp Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับวันนี้เป็นคิวของโรคที่กำลังคุกคามกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงานรุ่นใหม่ไฟแรงที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองคุณคือคนคนนั้นหรือเปล่าครับถ้าคุณมีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปี่มีน้ำไหลพร้อมอาการเรอหรือมีอาการปวดแสบที่คอรู้สึกเหมือนมีก้อนจุกอยู่ที่คอมีอาการจุกเสียดแน่นกลางอกรู้สึกเหมือนมีน้ำรสเปรี้ยวหรือน้ำรสขมไหลย้อนขึ้นมาที่คอหรือปากขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคกรดไหลย้อน
2: แต่ถ้าคุณไม่ต้องการเป็นสมาชิกโรคกรดไหลย้อนก็ไม่ยากครับเพียงใช้ชีวิตแบบไม่เครียดไม่อดนอนไม่นอนราบทันทีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จไม่ออกกำลังกายหลังรับประทานอาหารเสร็จทันทีไม่ดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มคาเฟอีนน้ำอัดลมและไม่สูบบุหรี่ครับและสิ่งที่จะช่วยทำให้คุณห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนก็คือการรับประทานครับต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลาเป็นอาหารที่ครบ5หมู่ในปริมาณที่พอเหมาะในแต่ละมื้อไม่มากจนเกินไปหลีกเลี่ยงของทอดของมันและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟช็อกโกแลตรับประทานอาหารช้าๆไม่เร่งรีบไม่ดึกเกินไปควรรับประทานอาหารก่อนเข้านอน 2-3 ชั่วโมงและหากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลายความเครียดบ้างเช่นออกกำลังกายอ่านหนังสือที่ชอบนั่งสมาธิหรือนอนหลับพักผ่อนครับ
3: จริงๆอาการของกรดไหลย้อนเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมีอาการที่แสบร้อนกลางหน้าอกนะครับหรือว่ามีอาการเรอแล้วมีน้ำไหลขึ้นมานะครับเนื้อกรดไหลย้อนมีปัญหาทำให้มีโรคอันตรายหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูว่าภาวะแทรกซ้อนของกรดไหลย้อนก็คือหนึ่งในนั้นคือการที่มีเกิดแผลในหลอดอาหารนะครับถ้าเป็นนานๆวันเข้าก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งหลอดอาหารส่วนปลายได้นะครับแต่ถามว่าน่ากลัวขนาดนั้นไหมจริงๆแล้วมะเร็งของหลอดอาหารส่วนปลายเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแค่ 1-2% ของคนไข้ที่เป็นกรดไหลย้อนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ต้องกังวลมากว่าการเป็นกรดไหลย้อนเป็นเวลานานเนี่ยทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งได้ไหมนะครับคือเป็นได้แต่น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปตัวเลขในประชากรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยมากทีเดียวที่จะเกิดมะเร็งหลอดอาหารนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากครับแต่ว่าไงก็ตามกรดไหลย้อนเนี่ยจะเป็นต้องรับการรักษานะครับเพราะว่าต้องดูภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่ไม่ใช่มะเร็งด้วยครับ
4: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk do and don't
5: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
6: ได้เวลาหมอขอบ่นแล้วครับ
7: หมอบ่นหมอ
6: เรื่องที่คุณหมอจะมาบ่นวันนี้นะครับบอกเลยว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็วัยว้าวุ่นจะว้าวุ่นขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับ
8: ปกติเนี่ยเจอแต่คนไข้มาบ่นให้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมอจะขอบ่นแล้วกันนะจะบ่นแล้วนะผมเนี่ยเป็นหมอฮอร์โมนนะครับและปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะครับก็คือว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาปรึกษาผมว่าคุณหมอนกเขาผมไม่ขัดเลยขอฮอร์โมนเพศชายเพิ่มหน่อย อย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างมีเคสมาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายแบบหนุ่มๆเลยนะโหแข็งแรงดีเลยนะครับแต่มาบ่นว่าหมอครับนกเขาผมไม่ขันทำการบ้านกับแฟนไม่ได้เลยครับเนี่ยผมว่าฮอร์โมนผมตกแน่นอนเลยคุณหมอจ่ายฮอร์โมนให้ผมหน่อยอย่างในกรณีนี้นะครับคุณหมอก็จะทำการตรวจฮอร์โมนในเลือดนะครับโดยการเจาะเลือดนี่แหละโดยวิธีการตรวจต้องตรวจตอนเช้างดน้ำงดอาหารมานะครับตอนเช้าเนี่ยห้ามเกิน10 โมงเช้าแล้วเราต้องเจาะหลายครั้งด้วยนะเจาะครั้งเดียวยังเชื่อไม่ได้นะครับอาจจะเจาะ2 ครั้งห่างกันสักอาทิตย์2 อาทิตย์เพื่อยืนยันว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้นะครับฮอร์โมนเพศชายสวยเลยปกติเลยอาจจะเยอะกว่าหมออีกแต่ว่าคนไข้ก็คาดหวังนะครับจะให้ผมเนี่ยจ่ายฮอร์โมนให้กลับไปใช้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยครับ1 ในสาเหตุนั้นซึ่งเจอไม่บ่อยเลยนะก็คือฮอร์โมนตกนี่แหละหรือว่าที่เราเรียกวัยทองร่างกายเราไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ก็เลยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันอารมณ์ทางเพศน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุมากๆเลยครับที่เป็นสาเหตุของนกเขาไม่ขันอันนี้เช่นมีโรคประจำตัวเนาะเป็นเบาหวานเป็นความดันคุมไม่ดีนะครับเครียดก็นกเขาไม่ขันได้นะครับหรือบางคนใช้ยาบางอย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้นกเขาไม่ขันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุใช่ไหมอย่างในกรณีคนนี้เนี่ยโหสูบบุหรี่จัดมากดื่มเหล้าหนักปาร์ตี้กับเพื่อนทุกวันผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยให้ฮอร์โมนไปไม่น่าได้ประโยชน์อะไรไปปรับชีวิตประจำวันดีกว่านอนให้เพียงพอแค่นี้เนี่ยนกเขาก็ขันขึ้นมาแล้วครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับลดน้ำหนักเนี่ยช่วยเรื่องฮอร์โมนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้นกเขาเนี่ยกลับมาขันปรับพฤติกรรมนะครับหมอเตือนแล้วนะ
6: หนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถ้าไม่อยากว้าวุ่นใจต้องรีบปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะครับผมถ้านกเขาไม่ขันขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับ
5: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สามัญประจำบ้านตอนยาชุดสุดอันตราย
1: อร่อยจริงๆเลย
2: หืมของป่ะเอาของป่ะ
1: ของอะไร
2: ของอะพี่ของวันนี้มีของดีแล้วเนี่ยเอาเปล่า
1: ไม่รู้เหรอของอะไร
2: ยาพี่มียาเอาเปล่า
1: ถูกไม่บอกตั้งแต่แรกเขามากๆมา
2: เอาไปของดีด้วยของดีด้วยเนี่ยพี่เอาไปเลยเอาไปเลยถูก
1: เท่าไหร่
2: กันเองกันเองหรือว่า
1: อ่ะคุณถูกจับข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง
2: เฮ้ยพี่จับผมทำไมเนี่ย
1: นี่ไงยาเสพติดอยู่นี
2: ่นี่พี่นี่เนี่ยยาชุดยาชุด
1: อ้าว
2: ผมไม่ขายหรอกยาอันตรายอย่างนั้นนะคุณ
3: ยาชุดก็อันตรายนะคะ
2: อุ้ยคุณตำรวจครับ
1: ครับ
2: จับเลยครับพยาบาลคนนี้แหละครับชอบทำให้คนอื่นตกใจครับผม
3: เอาจับดิฉันแล้วใครจะมาช่วยล่ะคะ
0: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
1: คุณพยาบาลครับยาชุดเนี่ยมันต่างจากยาทั่วไปยังไงเหรอครับ
3: ยาชุดนะคะก็หมายถึงยาที่ผู้ขายนะคะจัดไว้เป็นชุดๆค่ะโดยยา1ชุดเนี่ยจะประกอบด้วยยาหลายๆชนิดรวมกันผู้ขายเนี่ยก็จะให้ผู้ซื้อเนี่ยทานครั้งละ1ชุดโดยไม่มีการแบ่งว่ายาชนิดไหนควรทานเวลาใด
1: แล้วยาชุดเนี่ยมันอันตรายขนาดไหนล่ะครับ
3: อันตรายมากเลยค่ะเริ่มเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอันที่1เนี่ยอันตรายจากการได้รับยาเกินขนาดค่ะเนื่องจากในยาชุดเนี่ยมักจะมีตัวยาที่ซ้ำซ้อนกันนะคะ2ยาชุดที่จำหน่ายเนี่ยมักจะมีส่วนผสมของยาสเตอรอยด์ร่วมด้วยนะคะแต่ยาสเตอรอยด์พวกนี้มีฤทธิ์ข้างเคียงสูงมากข้อ3นะคะอันตรายจากการได้รับประทานยาเกินความจำเป็นค่ะเช่นยาชุดแก้ไข้หวัดเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยยาแก้ปวดยาแก้ไอยาปฏิชีวนะซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้ซื้ออาจจะไม่มีการไอเลยนะคะแต่ก็จำเป็นจะต้องทานยาเหล่านี้ทั้งหมดเลยค่ะข้อที่4นะคะอันตรายจากการได้รับยาไม่ครบขนาดค่ะเช่นยาปฏิชีวนะเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทานยาให้ครบขนาดมิฉะนั้นก็จะรักษาโรคไม่หายนะคะข้อที่5อันตรายจากการแพ้ยาค่ะหรือว่าพิษของยาสำหรับข้อสุดท้ายสำคัญมากเลยนะคะในยาชุดเนี่ยมักจะมียาที่เสื่อมคุณภาพยาปลอมหรือยาไม่ได้มาตรฐานปะปนอยู่ด้วยค่ะอย่าซื้อแล้วก็อย่าใช้ยาชุดนะคะแต่ถ้าจำเป็นเนี่ยก็ต้องไปปรึกษาเภสัชกรหรือว่าไปหาแพทย์แค่นี้ค่ะเราก็สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายจากยาชุดได้แล้วค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
4: สามัญประจำบ้าน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับเรื่องแรกวันนี้ใครจะรู้ว่าการกินยาบางอย่างเป็นเวลานานหลายปีจะส่งผลให้เกิดอาการปวดทุกก้าวที่เดินปวดไปถึงกระดูกและถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจถึงขั้นเดินไม่ได้ในที่สุดจากนั้นไปดูเรื่องของไฝเรื่องเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้หญิงอยากหน้าใส

0: ีอาการปวดสะโพกแล้วก็ไหล่นะเป็นมาตั้งกลางปีที่แล้วนะปวดมากปวดจนแบบทนไม่ไหวอะเวลายกขึ้นเนี้ยกระดูกมันจะดังกรึบกรับกรึบกรับนะก็มันไม่มีสาเหตุอะไรเลยอะแต่มันปวดขึ้นมาเฉยๆอะจากป้าเคยเป็นคนทำมาหากินเก่งอะเนาะขยันอะแล้วไม่ได้ทำเนี้ยมันอึดอัด3ปีที่แล้วป้ายังปีนมะม่วงเย่อๆอยู่เลยเดี๋ยวนี้เหมือนหมาเห็นเครื่องบินอะ ขึ้นไม่ได้
1: เชิญครับคุณป้าครับ
0: เดี๋ยวนะคะ
2: ต้องค่อยๆหย่อนนะ
0: จ้ะปวดเอวโอ้ย
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: สวัสดี
1: คร
0: ับ
1: คุณป้าครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: แหมวันนี้คุณป้ามาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
0: ปวดสะโพกอ่ะเวลาเดินแล้วมันเจ็บ
1: เหรอฮะ
0: แขนข้างนี้ก็ยกได้แค่นี
1: ้อืม
2: ครับตรงไหนครับสะโพก
0: ตรงขาต่อข้อต่อขาไอ้ข้อต่อขากับสะโพกเนี
2: ่
0: ย
2: ไหนลองชี้เลยดิครับตรงไหนสองข้างเลยข้างเดียว
0: สองข้างเลย
2: ข้างสองข้าง
0: นะฮะ
2: ตรงไหนนะครับ
0: เนี่ย
1: ตรงนี้เลย
0: เวลานอนตะแคงขามันจะตรงอย่างนี้มันหุบไม่ลง
1: ล่ะ
0: จ้ะ
2: ครับแล้วข้างขวานี่ตรงไหนครับ
0: ด้านข้าง
2: ด้านข้างสะโพกด้านข้างนะฮะ
1: สองข้างเลยก่อนหน้านั้นเนี่ยคือมีปวดแล้วหายไปก่อนไหมปวดเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาปวดเลยอยู่ดีก็ปวดเลย
0: เพราะว่าเป็นหอบหืดอยู่ใช่ไหมล่ะป
1: ้
0: าจะรถมันรับประจำวันวินวันวินวัน
1: ครับ
0: ที่นี่อยู่ๆก็ปวดก็มันเฉยๆนะปวดจะร้องไห้เลยอ่ะช่วงเนี้ย
1: คือนอนไม่ได้ล่ะ
0: จ้ะ
1: ปวดเลย
0: เรียกรถโรงพยาบาล
2: แล้วปวดเวลายืนเดิน
0: เวลาเดินเนี่ยเหมือนกันเราเหมือนกระดูกมันเป็นหนีบเอาเนื้อเรา
2: อ๋อเดินถึงจะปวดมากปัจจุบันนี้เดินได้ไกลไหมครับ
0: ไม่ไกลค่ะ
2: เดิน
0: ตอนแรกใช้วอล์กเกอร
1: ์
0: ตอนนี้ใช้ไม้เท้าละ
2: เดินได้
0: ไม่ถึง500เมตรก็เหนื่อย
2: เหนื่อยไม่ใช่ปวด
0: ไม่ปวดแต่ว่ามันจะเจ็บเวลาเราเดินนี่มันจะเจ็บ
2: เจ็บทุกย่างก้าว
0: จ้ะ
2: เหรอ
0: จ้ะ
2: หรือยิ่งเดินยิ่งเจ็บ
0: ยิ่งเดินยิ่งเจ็บลงจากเตียงก็ต้องยกขาลงทีละข้าง
2: แล้วยังนั่งนั่งส้วมไหวไหมครับ
0: ไม่ได้ก็ต้องนั่งชักโครก
2: นั่งชักโครกแต่เดิมนั่งส้วมยอมเหรอ
0: แต่ก่อนนี่ยังไม่เป็นนั่งได
1: ้คุณหมอครับการนั่งส้วมเนี่ยมันมีผลต่อการปวดขาปวดหลังด้วยเหรอครับ
2: คือก็จะเป็นเรื่องของอิริยาบถ
1: ครับ
2: หรือการเคลื่อนไหวของอวัยวะเวลาที่เราไปนั่งยองอย่างเงี้ยเข่าก็ต้องงอมากสะโพกก็ต้องงอมากหลังก็ต้องโก่ง
1: โค้
2: งเพราะฉะนั้นก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดอาการเจ็บปวดไม่สบายแต่ว่าเพลินว่าคุณป้าปันทิพย์นี่เขาเจ็บด้านข้างสะโพก
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็ดูก็คงจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเข่าหรือข้อเท้าจะมีก็คือว่าจะเป็นที่หลังหรือที่ตัวสะโพกโดยตรง
1: แต่เท่าที่เราคุยตอนแรกคุณป้าบอกว่าไม่ได้มีสัญญาณการปวดมาก่อนหน้านั้นเลยอยู่ดีๆก็ปวดจนร้องไห้เลยมันเป็นไปได้เหรอครับคุณหมอแบบนี
2: ้ที่เขาปวดด้านนอกสะโพกที่เราจะพบกันได้อยู่เนืองๆในประเทศไทยคือหัวกระดูกสะโพกซึ่งเป็นส่วนบนของต้นขาเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงนะแล้วทำให้หัวกระดูกตายแล้วก็เกิดการสุดตัวเกิดการอักเสบเกิดการเสื่
1: อม
2: ของข้อสะโพกตามมา
1: เอาแล้วทำไมอยู่ดีๆหัวกระดูกถึงขาดเลือดได้ครับคุณหมออ
2: ันนี้ก็ต้องสอบถามต่อไปนะครับว่าที่เป็นพอผืดเนี่ยได้รับยาสเตียรอย
0: ใช่ค่ะ
2: เป็นนิโซโลนเด็กซาเมทาโซนเพื่อการรักษาหอบหืด
1: ตัวยามันจะส่งผลกัน
2: เป็นเหตุได้เป็นนิโซโลน
1: กี่ปีแล้วนะครับ
0: 7ปี
1: โอ้โห7ปีแล้ว
0: เป็นหอบ
2: ครับเป็นนิโซโลนรับประทานหรือว่าฉีดเด็กซาเมทาโซน
0: เวลาเข้าขยายหลอดลมเนี่ยจะฉีดตรง
2: ฉีดอะไรครับ
0: ฉีดยาขยายหลอดลมแต่ก็ไม่รู้มันเป็นยังไงนะ
2: แล้วยารับประทาน
0: ยารับประทานนี่คุณหมอยาท่านบอกว่าตัวมันเป็น3เม็ดเวลานึงอ่ะนะต
1: ั
0: วเนี้ยเขาบอกมันมีสเตียรอยด์ใช่ป่ะให้ลดได้ไหมหมอเขาบอกว่ามันอันตรายไงมีสเตียรอยด์แล้วก็เลย
2: มีผลข้างเคียง
0: จ้ะเราก็เลยตัดเลยปวดยาแก้ปวดไปไม่ทันเลย
1: ครับ
0: คือเขาบอกอันตรายเนี
1: ่ยแสดงว่ามันเป็นผลข้างเคียงจากการทานยาเหรอครับคุณหมอ
2: ก็ยาก็เป็นสารเคมีมีประโยชน์ก็มีโทษมีประโยชน์ด้านหนึ่งอาจจะมีพิษภัยอีกด้านหนึ่ง
1: ครับ
2: เราใช้เพื่อการรักษาอย่างเช่นสเตียรอยด์ในหอบหืดบางกรณีเราก็จะมีการให้สเตียรอยด
1: ์ครับ
2: โดยเฉพาะรายที่รุนแรงนะฮะหรือบางทีคนไข้ไม่รู้ด้วยความไม่รู้ไปซื้อยาไปซื้อยาตามร้านขายยา
0: คุณหมอคะขอขัดนิดนึงนะ
2: ฮะ
0: ป้าทานยาหมอตีอ่ะมาปีนึงเต็มๆเลย
2: ก็คือซื้อยา
0: แล้วไปทานการแต่ก่อนน่ะ
2: ครับ
0: นี่แหละมันมาสุดหนักตอนเนี้ย
2: ยาสเตียรอยด์ก็รับประทานไปแล้วก็จะทำให้รู้สึกดีแค่มันมีโทษระยะยาว
1: ครับ
2: นะเช่นกรณีอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวกระดูกไม่พอ
1: ครับ
2: นี่เรายังไม่ได้บอกว่าใช่นะนี่เราสันนิษฐานโรคหรือเดาโรคไว้ก่อน
1: ครับ
2: นะครับเดี๋ยวต้องมีการตรวจแล้วก็ต้องมีการเอ็กซเรย์เพิ่มเติม
1: นี่แสดงว่าถ้าเกิดของคุณป้าเนี่ยลงมาที่กระดูกขาในกรณีทานยาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการมันอาจจะส่งผลไปกระดูกส่วนอื่นด้วยหรือเปล่าครับหรือว่ามันจะลงมาเฉพาะบริเวณขาอย่างเดียวครับคุณหมอ
2: ผลจากยานี่ถ้าเป็นรอยนี่มันมีผลหลายประการนะผลทางกระดูกก็มีอันเนี้ยเลือดไปเลี้ยงหัวกระดูกสะโพกนะเสียหายทำให้กระดูกบางกระดูกรุนทั้งร่างกายแล้วก็ระบบอื่นก็จะมีทำให้เป็นเบาหวานได้นะ
1: โอ้โหแสดงว่าผลจากยานี่เยอะมากผลข้างเคียง
2: มีผลหลายประการก็ในเรื่องการปวดข้างล่างก็คือปวดแค่บริเวณแถวสะโพกหลังแล้วก็ขาหนีบและหัวหนาวนะไม่มีปวดร้าวลงไปที่ขา
0: ไม่มีค่ะ
2: ขาไม่ชาดีละแล้วก็เดินกระเพกกระเพกนี่มานานเท่าไหร่แล้วครับ
0: ก็นั่นแหละตั้งแต่เป็น
2: ปีกว่า
0: จ้ะ
2: ปีกว่าแล้วเรื่องปวดหัวไหล่แล้วครับปวดตรงไหน
0: พร้อมกันค่ะ
2: ตรงไหนครับ
0: นี่เลยเนี่ยตรงนี้
2: แล้วตอนนี้ยกแขนได้ไหมครับ
0: ยกแขนเนี้ย
2: ยกแขนซ้าย
0: ทางนี้ได
2: ้ชี้ฟ้าเลยชี้ฟ้าแขนขวาเลยครับยกแขนขวาขึ้นเอาแขนซ้ายลงชี้ฟ้ายกมาข้างหน้าเนี่ยยกขึ้นชี้ฟ้า
0: สุดแล้วค่ะแค่นี้
2: สุดแล้วนะ
0: จะสั่น
2: เอาแขนเอื้อมไปถูหลังสิครับเอื้อมไปสิฮะเอื้อมไปเอื้อมไปได้แค่นี้น
0: ะ
2: เอาแขนซ้ายสิครับเอื้อมมาถูหลังเอื้อมไปเยอะๆเอื้อมไปมากๆ
1: ง่ายเลยขนาดซ้ายนี่ง่ายเลย
2: ค่ะคราวนี้ไปด้านหลังก้าวไปปั๊บ
1: โอ้โหนี่ยากเลยนะ
2: ก้าวไปปั๊บก้าวไปได้แค่แก้มก้นนะก้าวไม่ถึงหลังนะอันนี้ก็ข้อไหล่ติดเคลื่อนไหวได้น้อยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวหมอดูว่ามีตำแหน่งไหนที่จับแล้วเจ็บบ้างไหมนะไฮปลาร้าเจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บตรงข้อปลายนี่เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ด้านหน้าหัวไหล่เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ตรงนี้เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ด้านหลังนี่แหละครับ
0: ไม่เจ็บ
2: นะแล้วหมอขยับหมุนแขนอย่างนี้เจ็บไหมฮะ
0: ไม่เจ็บ
2: นะ
1: ก็ฟังดูดีนะหมอครับ
2: คือก็น่าจะเป็นเรื่องของเอ็นหรือเยื่อหุ้มข้อที่เกิดการยึดติดนะก็ประเดี๋ยวตรงนี้หมอจะเอ็กซเรย์ดูส่วนข้อสะโพกเนี่ยเรื่องเจ็บตรงเนี้ยก็จะขอตรวจนะเพิ่มเติมหน่อยนะครับเดี๋ยวคุณป้าปันทิพย์เดินขึ้นมา

0: คุณหมอครับตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรให้ตรวจอะไรอย่างเงี้ย
1: จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของข้อตะโพก
0: ครับ
1: นะว่าขยับขยื่นได้เต็มที่ไหมหรือเวลาขยับมีอาการเจ็บติดขัดเจ็บอย่างไรหรือไม
0: ่ครับ
1: นะหมอหมุนขาอย่างนี้เจ็บไหมครับ
2: ไม่เจ็บจ้ะ
1: ไม่เจ็บนะครับหมุนได้ครั้งนี้แล้วครับ
0: โอ้โห
1: เจ็บเลย
2: จุดนี
1: ้บิดไปอย่างนี้เจ็บเลยนะ
0: ตรงนี้เลยนะฮะ
1: เจ็บเลยนะครับความยาวของขาอย่างใกล้เคียงกันดีนะเดี๋ยวหมอยกขาหน่อยนะทีละข้างทีละข้างงอเต็มที่เลยงอเข่าชิดอกเลยไหวไหม
2: ไม่ไหวครับไม่ไหว
1: งอเองเลยครับงอได้แค่ไหน
2: แค่นี้ค่ะ
1: ได้แค่นี้งอมาประมาณสัก90องศา100องศาก็เจ็บแล้วนะแล้วถ้าหมอบิดอย่างนี้ล่ะ
0: โอ
1: ้เจ็บเหมือนกันข้างนี
2: ้ข้างนี้ไม่เจ็บ
1: ไม่ค่อยเจ็บ
0: เข้าไหนเจ็บ
1: นอกเจ็บ
0: โอ้
2: เจ็บตรงเนี้ย
1: เจ็บเจ็บเจ็บงอเข่าง
0: อคือตำแหน่งที่คุณป้าบอกก่อนหน้านี้ใช่ไหมตำแหน่งนี้เลยใช่ไหม
1: งอได้จำกัดนะงอ
2: เจ็บตรงนี้เยอะเลย
1: เจ็บเลยข้างนี้งอได้แค่ประมาณ 40-50 องศาเจ็บแล้วนะ
2: จ้ะ
1: มาต่อไม่ไหว
2: จ้ะ
1: งอได้แค่นี้ยังไงก็นั่งยอมไม่ไหว
0: เจ็บแทนเลยนะ
1: แล้วหมอเคาะอย่างนี้เจ็บไหมครับ
2: ไม่เจ็บ
1: ฮะ
2: ไม่เจ็บ
1: ไม่เจ็บกลางครับกลางหุบกลางหุบเป็นการบริหารกล้ามเนื้อข้อสะโพกให้แข็งแรงนะ
2: จะ
1: เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจะได้ช่วยพยุง
0: หมายถึงข้อสะโพกเวลาใครเป็นแบบนี้มันต้องมีกล้ามเนื้อไปช่วยเหรอคุณหมอครับ
1: ช่วยประคับประคองข้อต่อทำสะสมแต้มชั่วโมงละ5ครั้งชั่วโมงละ10ครั้ง
0: ค่อยๆทำไป
2: เวลานอนก็ทำยกเท้ายกอะไรได
1: ้ถ้ายอยทำทุกๆชั่วโมงทำสะสมแต้มไปเรื่อย
2: ๆ
1: อย่าหักโหมทีเดียว
0: ชั่วโมงละ5ครั้งนี่ผมว่าคุณป้าน่าจะทำได้
2: ได้
0: นะฮะ
1: นะ
0: แล้วอย่างคุณป้านี่คือการรักษายังไงฮะ
1: การรักษาเดี๋ยวขอเอ็กซเรย์ดูก่อน
0: เอ็กซเรย์ก่อน
1: นะ

0: และตอนนี้ผลเอ็กซเรย์ของคุณป้าก็มาอยู่ที่นี่แล้วครับคุณหมอ
1: ครับก็เอ็กซเรย์ที่เมื่อครู่หมอส่งไปตรวจนะมีหัวไหล่ข้างขวาแล้วก็สะโพกสองข้างแล้วกระดูกเอวนะฮะทีนี้ตรงกระดูกหัวไหล่เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกระดูกข้อสะโพกที่หัวกระดูกเนี่ยมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอนะหัวกระดูกที่เคยกลมๆเนี่ยมันก็เลยยุบลงมาอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ปวดแล้วก็ติดขัดๆด้วยนะเช่นเดียวกับที่ข้อสะโพกนะอันนี้เป็นสะโพกซ้ายนี่สะโพกขวานะสะโพกขวาเนี่ยตรงนี้หัวกระดูกจากที่ว่าเลือดไปเลี้ยงหัวกระดูกไม่พอเนี่ยนะหัวกระดูกก็เลยทรุดลงมานะเลยทำให้การเสียดสีการเคลื่อนไหวระหว่างหัวกระดูกกับเบ้ากับหัวกระดูกเนี่ยเป็นไปได้คือมันขัดกันแล้วก็เจ็บ
0: คุณหมอครับเวลาเลือดไม่มาเลี้ยงหัวกระดูกเนี่ยมันทำให้กระดูกมันยุบตัวแบบนี้ได้ด้วยหรอครับ
1: ได้ฮะกระดูกก็จะเสียความแข็งแรงแล้วก็ทรุดลงมาทรุดแตกเหมือนแผ่นดินทรุดเหมือนพื้นบ้านทรุด
0: เพราะน้ำหนักตัวป้าเท่าเดิมนะฮะแต่รับน้ำหนักหัวกระดูก
1: รับน้ำหนักอยู
0: ่แบกรับน้ำหนักมากขึ้น
1: ครับนะครับแต่ว่าจากภาพเอ็กซเรย์เนี่ยข้างซ้ายจะเป็นมากกว่าข้างขวานะแล้วก็ที่หัวไหล่เช่นเดียวกันส่วนกระดูกเอวเนี่ยโครงสร้างยังดูดีล่ะนะดีสมวัยนะฮะไม่มีลักษณะว่ากระดูกหักยุบลงมาไม่มีกระดูกสันหลังยังอยู่สมบูรณ์ดีไม่หักไม่ยุบซึ่งของคุณป้าปันทิพย์ก็ไม่ได้มีลักษณะจะเป็นกระดูกทับเส้นนะดังนั้นไอ้ที่เจ็บเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คือที่สะโพกแล้วก็ที่หัวไหล่โดยตรงการรักษาก็การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแต่ถ้าไม่ผ่าก็มีชีวิตอยู่ไปได้บริหารกล้ามเนื้อรอบ

0: ชอบข้อจะโพกให้แข็งแรงจะช่วยได
1: ้ตามท่าทางที่คุณหมอได้บอกไป
0: เมื่อสักครู่คือท่านอนยังมีท่านั่งท่ายืนทุกอิริยาบถเราทำได้

0: เขาสึกไปแล้วเนี่ยยังไงเขาก็สึกของเขาอย่างนั้นแหละ
1: จ
0: ้ะแต่สามารถที่จะไปได้ถ้าเราไม่เคลื่อนไหวมันก็จะยึดแข็งอยู่อย่างเงี้ยถ้าจะให้เขาขยับได้ก็ต้องคอยขยับคอยโยกโดยเอามือข้างที่เรามีอยู่อีกข้างนึงมาช่วยประคองดันเขาขึ้นไปดันดันดันดันดันดันดันดัน
2: สมมติมันตึงแล้วเนี่ยคุณหมอตอนนี้คุณป้าตึงแล้วควรจะฝืนไปอีกไหมฮะ
0: นิดนึงแถมหน่อย
2: ฝืนไปอีกนิดนึง
0: นิดนึงแล้วค้างไว
2: ้แล้วค่อยเอาลง
0: นะค้างไว้สัก5วินาที10วินาทีแล้วก็ประคองลงประคองลงห้ามทิ้ง
2: อย่าทิ้งนะฮะ
0: ถ้าทิ้งเขาจะร้องแล้วก็ดันเขาขึ้นไปใหม่ดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปดัดดัดดันดันดัด
2: ฝืนขึ้นไปนิดนึง
0: ดัดด้วยตัวเองทีละเล็กทีละน้อย
2: แล้วค่อยลงเบา
0: ๆแล้วก็ประคองลงมาน
2: ะไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้มันเจ็บอยู่งั้นแล้วไม่ขยับไม่ได้ใช่ไหมครับคุณหมอ
0: ก็แข็งอยู่อย่างนั้นเลย
2: อันนี้คือการฝืนให้มันได้ขยับบ้าง
0: แล้วก็มาทางนี้อันนี้ไปทางโน้นเอามือซ้าย
2: ช่วยเหมือนกัน
0: ดึงไปดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงห้าวินาที10วินาทีแล้วก็ผ่อนทำเช่นนี้ทำแค่2นาทีเอง
2: ชั่วโมง2นาทีมันจะได้ไม่ยืดนะคุณป้านะแล้วมันจะได้ขยับได้มากขึ้น
0: ส่วนว่าเรื่องการเจ็บเนี่ย กินยาอะไรก็ยาที่พื้นฐานอันตรายน้อยคือพาราเซตามอลก็หมอก็แนะนำว่าสัก1เม็ดทุก4ชั่วโมงถ้าปวดถ้าไม่ปวดไม่ต้องกิน
1: เดี๋ยวนี้ไม่ปวดแล้วคุณหมอ
0: เออ
2: ยังไม่ต้องกิน
0: เวลาดัดเวลาบริหารมันจะปวดเพราะฉะนั้นถ้าบริหารแล้วปวดให้กินยาเพื่อจะได้บริหารได้อย่าอยู่นิ่งๆแล้วฉันไม่ปวดนิ่งๆฉันไม่ปวดไม่ดี
2: ต้องบริหารนะครับ
0: นะ
2: คุณป้าต้องขยันออกกำลังกายนะครับช่วยอย่างที่คุณหมอได้บอกไปมันจะทำให้เราขยับแข้งขยับขาได้มากขึ้นขอบคุณคุณหมอครับวันนี้ครับขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
4: เห็นว่าคุณกรกนกจะมาปรึกษาหมอเรื่องอยากจะเอาไฝบนใบหน้าออกเหรอคะ
5: ใช่ค่ะ
4: ค่ะมีเม็ดไหนที่เป็นพิเศษที่กังวลไหมคะเดี๋ยวหมอให้ดูกระจกกันนะคะ
5: ค่ะตรงนี้อะค่ะ
4: ค่ะ
5: แล้วก็แถบที่มันอยู่ตรงกลางกลางหน้าค่ะอยากให้เอาออก
4: ค่ะ
5: ค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวหมอขอดูใกล้ๆนิดนึงนะคะอันนี้ไม่เป็นไฝที่มีมาตั้งแต่เด็กเล็กๆ เลยไหมคะหรือว่า
5: ขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะมันค่อยๆขึ้นมา
4: ค่ะแต่เป็นตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วก็ค่อยๆมันโตขึ้นเร็วๆในช่วงหลังไหมคะ
5: ไม่โตขึ้นนะคะ
4: ไม่โตขึ้นเพียงแต่ว่าไม่ได้มีอาการเจ็บเจ็บหรืออะไรเพียงแค่ว่ารู้สึกว่ามันอยากจะออกให้หน้าเกลี้ยงขึ้น
5: ใช่
4: ค่ะ
3: คุณหมอครับไฝหรือแบบนี้อาจจะเป็นเหมือนขี้แมลงวันที่เขาเรียกเป็นจุดดำเล็กๆเฉยๆอย่างเงี้ยถ้าปล่อยไว้ก็ไม่ได้อันตราย
4: ใช่ค่ะใช่ไหมคือถ้าสมมุติว่าไฝลักษณะแบบนี้เป็นมานานๆแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในระยะเวลาสั้นๆพวกนี้นี่ส่วนใหญ่เป็นไฝธรรมดาที่ไม่จำเป็นต้องเอาออก
3: เราจะดูรู้ด้วยตัวเองไหมฮะว่าไฝแบบนี้อันตรายนะมันจะโตไปได้หรือแบบนี้ธรรมดาถ้าไม่ได้สนใจอะไรมากปล่อยไว้ก็ได
4: ้ถ้าไฝที่มันเคยอยู่มาานานละไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอยู่ๆภายในช่วงสัก3เดือนถึง6เดือนเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นมันโตเร็วกว่าปกติเองอันนี้คือเราก็จะรู
3: ้
4: เพราะไฝบางอย่างกลายเป็นมะเร็งผิวหนังได
3: ้
4: คราวนี้พวกนี้ก็จะต้องมีอาการที่ชัดเจนอย่างเช่นมันโตเร็วมากๆขอบขยายบางทีมีเลือดออกแตกเป็นแผลพวกนี้ค่ะคนไข้ส่วนใหญ่จะมาในตอนที่มันเปลี่ยนไปละ
3: นี่มีเม็ดไหนเป็นอย่างนั้นไหมฮะคุณก
5: รยังไม่มี
4: ไม่มีเลยดูเป็นเม็ดเล็กๆ
3: เพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยถ้ามาหาพวกคุณหมอก็จะถามก่อนแนะนำก่อน
4: ใช่ใช่เรามีทางเลือกในการที่จะเอาไฝพวกนี้ออกอยู่ได้หลักๆมี2วิธีนะคะอันแรกนี่คือการจี้ไฟฟ้าซึ่งการจี้ไฟฟ้าเนี่ยข้อดีที่สุดของมันคือราคาถูกสามารถทำได้เลยแต่ปัญหาของการทำจี้ไฟฟ้าก็คือว่าคือมันจะใช้เครื่องเนี่ยในการเหมือนกับ ทำลายเซลล์ฝอยป
3: ั
4: ญหาของเครื่องนี้คือมันไม่สามารถกำหนดความลึกได
3: ้
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันกำหนดความลึกไม่บางทีเรายิงไปเสร็จปุ๊บทีนึงบางทีมันอาจจะลึกไปนิดหน่อยนะคะส
3: ่
4: วนใหญ่บนใบหน้าเนี่ยบางทีคนก็กังวลเรื่องความ

0: ลึกหรือความสวยงามโอกาสจะเกิดการเป็นแผลใช่หรือมันอาจจะเป็นแผลได้ง่ายกว่าวิธีที่2คือการทำเลเซอร์เราใช้เลเซอร์ชนิดที่เรียกว่าเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งหลักการในการทำงานก็ใกล้เคียงกันคือพลังงานของเลเซอร์จะไปทำลายเซลล์เม็ดสีคือตัวที่เป็นสร้างไฝเนี่ยค่ะทำลายไปข้อดีของมันก็คือว่ามันลงไปเนี่ยตื้นกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลก็จะตื้นกว่ามากนะคะแต่ข้อเสียของการทำเลเซอร์ก็คือว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะแพง
1: แพงกว่าแบบ
0: แพงกว่าแบบแรกอย่างน้อยประมาณสัก 2-3 เท่า
1: เนาะครับคือบางคนครับเขาอาจจะเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะได้ยินมาว่านะถ้าเอาเข็มเนี่ยไปลนไฟมันก็ฆ่าเชื้อแล้วค่อยๆจิ้มแซะๆออกอะไรเงี้ย
0: บอกว่าอันนั้นยิ่งเสี่ยงการติดเชื้อมากขึ้นที่เราเจอมากๆคือจี้ปูนกับจี้กรดคนไข้บางคนก็จะบอกว่าไปตามตลาดนัดแล้วก็มีการเคยได้ยินไหมคะก็จะจี้ปูนมาหรือบางทีใช้กรดจี้มาเม็ดละ
2: 50
0: บาทประมาณ
1: เคยทำไหมฮะ
2: ไม่เคยค่ะ
1: รู้ราคาด้วย
2: เดินผ่าน
0: เดินผ่าน
1: หมายถึงเข้าน้ำกรดนี่เหรอครับ
0: ใช่ค่ะบางทีเขาใช้กรดแบตเตอรี่อย่างเงี้ยจิ้มลงไปเพื่อที่หวังว่าจะไปทำลายแต่ปัญหาของพวกนี้ก็คือมันยิ่งแย่กว่าการจี้ไฟฟ้าอีกเพราะพวกนี้น้ำกรดมันลงไปเนี่ยมันไม่รู้ว่าลงไปลึกมากขนาดไหนใช
1: ่
0: มันคุมไม่ได้หรือบางทีคนไม่ชำนาญทำเนี่ยมันก็ไปโดนบริเวณผิวหนังตรงอื่นที่เราไม่ต้องการจะไปกำจัดทำให้คนไข้เกิดแผลเป็น
1: ค
0: ราวนี้คนไข้กลุ่มนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งเลยที่กลับมารักษาแผลเป็นจากการไปจี้ด้วยตัวเอง
1: ซึ่งแผลเป็นนั้นใหญ่กว่า
0: ใหญ่กว่าแล้วก็ลึกกว่า
1: เหรอฮะ
0: ลึกกว่าฝอยจริง
1: เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายมีแบบนี้เยอะไหมครับหมอ
0: ก็พอสมควรนะคะมาเรื่อย

0: แล้วทำนานไหมคะเลเซอร์
1: ใช้เวลาประมาณ5นาที
0: อุ้ยเท่านั้นเองอะครับ
1: สั้นมากเลยค่ะหลังทำเนี่ยนะคะจะเป็นแผลเหมือนเป็นแผลถลอกตามจุดที่เรายิงเลเซอร์ไปนะคะหมอจะให้คุณดูแผลหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยในแผลถลอกเนี่ยคุณจะได้ยาเป็นสำหรับเอาไปป้ายแผลนะคะก็จะต้องป้ายทุกวันประมาณสักวันละ 3-4 ครั้งนะคะไปจนถึงประมาณสักอาทิตย์นึงพวกรอยถลอกพวกนี้ก็จะหายตื้นขึ้นแล้วเราก็จะนัดคุณกลับมาดูแผลณ1สัปดาห์ระหว่างนี้ก็ต้องหลบแดดนะคะ
2: ทาครีมกันแดดได้ไหมคะ
1: ช่วงแรกอย่าเพิ่งทาเลยค่ะเพราะว่าอาจจะแสบได้นะคะแต่หลังจาก1อาทิตย์ผ่านไปหลังจากที่เราเจอกันก็เริ่มทาครีมกันแดดได้เลย
0: ขั้นตอนนี้ทำอะไรครับ
1: หมอกำลังจะเริ่มฉีดยาชานะคะงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะหมอจะขออนุญาตเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะแล้วก็จะฉีดยาทีละเม็ดนะคะใน3เม็ดนี้นะคะ

0: หมอจะเริ่มยิงเลเซอร์แล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: 1 2 3ถ้ารู้สึกเจ็บบอกได้เลยนะคะเสียงดังนิดนึงนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ไม
0: ่
1: เจ็บ
0: ไม่เจ็บเลยเนาะโอเคอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะเห็นไหมคะว่าจริงๆไฝมันก็จะจางลง
2: จางลงเลย
0: ใช่ค่ะเราก็จะยิงจนกว่าจุดดำเนี่ยจะหมดไปอย่างเงี้ยเม็ดนี้ก็หายไปละหนึ่งเนี่ยค่ะยิงหน้าอีกด้านนะคะเดี๋ยวเราจะยิงอีก2เม็ดที่เหลือนะคะ

0: เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: มีเป็นหลุมนิดหน่อย
0: ใช่ค่ะแต่พวกนี้ส่วนใหญ่มันเป็นจากปฏิกิริยาของร่างกายพอถึงเวลาสักพักหลุมพวกนี้ในอาทิตย์นึงก็จะค่อยๆตึงเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตเปิดตาคุณแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูว่าแผลเป็นยังไงนะคะเห็นลักษณะแผลนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะป้ายยาปฏิชีวนะให้เลย

0: เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ไปหมดแล้วครับ
2: เร็วมากด้วยฮะ
1: ก็อย่างที่หมอบอกนะคะทายาแล้วก็หลบแดดอย่างน้อยในช่วง1สัปดาห์แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหมอนัดคุณกลับมาดูแผลอีกรอบนึงนะคะป่านนั้นก็คงจะหายหมดแล้ว
3: ค่ะ
0: ครับนี่คือสิ่งที่อยากได้อยากทำ

0: เพศกับน้ำหนักกับอายุ
1: โดยเฉลี่ย
0: นะคะโดยเฉลี่ยก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ธรรมดานะคะก็จะ 25-30 แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัวกิโลนึง
1: ต่อวัน
0: ต่อวันค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเอาไปใช้กับคนอ้วนไม่ได้ถ้าหากว่าคุณถ้าคุณน้ำหนัก150แล้วคุณกิน30เนี่ยคุณกินมาละ 4,500 มันจะ2เท่าของที่ควรจะเป็น
1: ก็ไม่ได้อีก
0: ก็ไม่ได้
1: ฉะนั้นต้องดูแต่ละคน
0: เขาจะคิดตามน้ำหนักที่ควรจะเป็น
1: ครับ
0: นะคะ
1: แต่ทั้งหมดทั้งมวลทาน3มื้อเหมือนกันนะ
0: ควรจะทาน3มื้อไม่ควรจะไปอดเป็นมื้อ
1: ๆแล้วอย่างอาหารที่เราทานกันอยู่ทุกวันเนี่ยคุณผู้ชมก็จะทราบได้ยังไงครับว่าแต่ละจานที่เขาทานไปเนี่ยมันมีแคลอรี่กี่แคลอรี่เอาแบบประมาณคร่าวๆได้ไหมครับ
0: เอาง่ายที่สุดนะคะถ้าหากว่าเดี๋ยวนี้ก็ไปถามอากู Google เนี่ย มันจะมีตารางเลยว่าอาหารแบบนี้โดยประมาณเท่าไหร่แต่ของบ้านเราเนี่ยข้าวมันไก่เจ้านี้กับเจ้านู้นมันก็ไม่เท่ากันก็แล้วแต่ว่าเขาน้ำมันเยอะไหมหนังเป็ดหรือว่าเอาไก่ตอนเนี่ยเอาจงอกกับตรงสะโพกตรงอะไรมันก็ไขมันมันก็ต่างกัน
1: แล้วสำหรับคนที่ทานอาหารแบบว่าแหมมื้อใหญ่เลย
0: ะ
1: นะฮะข้าวขาหมูสั่งมันอย่างเดียวเลยนะฮะมีเกาเหลามีชาเย็นอีก

0: ข้าวขาหมูเนี่ยถ้าไม่คิดอะไรมากไม่ได้สั่งพิเศษอะไรนะคะก็สัก600-700ละ
1: โอ้จานเดียวเนี่ยฮะ
0: ก็คุณคิดสิข้าวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ข้าวก็สัก3 ทัพพีใช่ไหมแล้วเนื้อหมูแล้วยังหนังอีก
1: ครับ
0: แล้วตัวน้ำที่ราดอ่ะ
1: ไขมันทั้งนั้นเลย
0: ไขมันกับน้ำตาล
1: 600 แคลอรี่
0: อย่างต่ำใช่ไหมคะ
1: แต่บางคนถ้าเกิดกิจวัตรประจำวันของเขาเป็นคนที่ใช้พลังงานอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เขาทำงานอยู่กลางแจ้งมีกิจวัตรตั้งเช้าเย็นๆเลยเขาทานแบบนี้ได้ไหมฮะ
0: ได้
1: ไม่เป็นไร
0: อย่างพวกนักกีฬาอย่างเงี้ยเขาทานกันวันละ 3-4 พันนะฮะพวกที่ไปปั่นจักรยานพวกที่ไปซ้อมวิ่งพวกที่อะไรเงี้ยเยอะๆแต่พวกนี้หยุดเล่นเมื่อไหร่นะแล้วกินเหมือนเดิมด้วยความเคยชินนะปุ๊บเลยเพราะนั้นจะเห็นว่าอย่างพวกนักกีฬาที่เขาออกแรงหนักๆนะพวกนักฟุตบอลพวกอะไรเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงฝึกซ้อมช่วงแข่งขันเนี่ยเขาจะผอมแต่ถ้าหากว่ามันจะมีช่วงพักนะคะแป๊บหนึ่งเนี่ยพวกนี้อาจจะขึ้นแบบน้ำหนักขึ้นมหาศาลเลยถ้าไม่ลดอาหารลงมา
1: แต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่านักกีฬาทานแบบนี้เนี่ยกับกิจกรรมของเขาเขาทานได
0: ้เขาซ้อมวันละ4-5 ชั่วโมง
1: มันจะไม่อ้วนไปกว่าน
0: ี้
1: เพราะเขาใช้พลังงานแต่ไม่ได้เป็นการการันตีว่าเขาจะไม่เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบเลือดนะเพราะไขมันที่ไปมันคนละระบบ
0: อ๋อแต่พวกนี้เขาออกกำลังเยอะออกกำลังเยอะมันเขาจะเผาผลาญแล้วโอกาสที่จะสะสมมันจะน้อยในช่วงที่เขากำลังเล่นกีฬาอยู
1: ่แต่ถ้าช่วง
0: เขาหยุดเมื่อไหร่เนี่ย
1: มันจะมาเร็ว
0: มันจะมาเร็ว
1: ถ้าเขายังกินแบบเดิม
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะอ้วนนะฮะก็ต้องเลือกอาหารทาน
0: ใช่
1: นะครับน้ำหวานถ้างดได้ก็งด
0: ค่ะชาเย็นชาเขียว
1: ใส่วิปครีมแม่มันดูน่าทานมันสดชื่นเหมาะกับอากาศบ้านเราซะเหลือเก
0: ิน ใช่แต่อ้วน
1: อ้วน
0: อ้วนหลายคนที่หยุดแค่หยุดพวกนี้นะคะเพราะบางคนกินกาแฟเวลา5-6 แก้วแล้วไม่ใช่กาแฟดำไปอ่านงานวิจัยบอกโอ้ยคนอเมริกันกินกาแฟเวลา2 แก้วแล้วสุขภาพดีเขากินอเมริกาโน่อเมริกาดา
1: เขาเป็นกาแฟดำถ้าทานกาแฟดำอย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่อ้วนได
0: ้ไม่อ้วน
1: โดยที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับแล้วพวกที่แบบทานข้าวนะผมเคยได้ยินมาว่าทานข้าวที่มันสีมาจนเม็ดข้าวสีขาวเนี่ยไม่มีประโยชน์ทานแล้วอ้วนไม่มีกากใยอาหารบางคนก็หันไปทานข้าวซ้อมมือเลยมันมีเส้นใยอาหารมากกว่าทานแล้วจะผอมจริงไหมครับ
0: ค่ะคือข้าวซ้อมมือเนี่ยมันก็คือข้าวที่ยังไม่ได้ขัดเอาผิวออกไปทั้งหมดใช่ไหมคะในแง่ของวิตามิน B1 เนี่ยจะมีนะคะเส้นใยอาหารที่อยู่ตรงเปลือกเนี่ยมีแต่ถ้าถามว่าทานแล้วจะผอมหรือเปล่ามันขึ้นกับปริมาณถ้าไปคิดว่ามันเป็นข้าวดีแล้วกินเข้าไปเต็มที่มันก็ไม่ผอม
1: เพราะมันก็คือแป้งส่วนประกอบหลักมันคือแป้ง
0: ส่วนประกอบหลักในตัวเม็ดข้าวคือแป้งเพียงแต่มีเส้นใยเหลืออยู่รอบนอกเท่านั้นเองซึ่งช่วยเรื่องการถ่ายเรื่องการระบายอะไรพวกนี้นะคะ
1: เอาเป็นดื่มน้ำแทนได้ไหมมื้อนี้ฉันทานข้าวอ่ะครึ่งทัพพีที่เหลือฉันซัดน้ำไป2 ลิตรอิ่มได้ไหมฮะ
0: ทานน้ำมันก็ช่วยให้อิ่มแต่ต้องเป็นน้ำเปล่านะคะก็แม้เพราะว่าบางคนไปทานน้ำผลไม้น้ำหวานมันก็ไม่ผอม
1: มันลดได้มั้ยลดความอ้วนจากการดื่มน้ำอย่างเดียว
0: ได้นะได้แต่ว่ามันจะอิ่มเร็วแต่มันก็หิวเร็วเพราะว่าครึ่งชั่วโมงมันผ่านไปหมดพอผ่านไปแล้วคราวนี้ก็จะเริ่มรู้สึกหิวนะคะถ้าอยากจะลดจากทัพพีหนึ่งมาครึ่งทัพพีเนี่ยลดง่ายๆก็คือค่อยๆลดลงบางคนเขาจะบอก

0: ว่าตักข้าวมาเท่าไหร่แล้วก็ตักออก1ใน4ก่อน
1: ครับ
0: นะคะสักอาทิตย์นึงหรือว่า2อาทิตย์พอกระเพาะเริ่มชินกับปริมาณน้อยก็ค่อยลดต่อ
1: บางคนบอกว่าฉันอ้วนแล้วฉันจะลดความอ้วนฉันตัดมื้อไปเลย1มื้อหรือว่าตัดไป2มื้อเหลือทานวันละมื้อแบบนี้ได้มั้ยครับอาจารย
0: ์เราไม่แนะนำ
1: เพราะว่าอะไรคร
0: ับ คือช่วงแรกๆนะคะจะดีใจว่าน้ำหนักลดแต่หลังจากนั้นมันจะไม่ลดแล้วก็จากที่เขาทำวิจัยเทียบกันจริงๆระหว่างคนที่ทาน3มื้อกับคนที่ทาน2ทาน1เนี่ยปรากฏว่าคนที่ทาน3มื้อแต่มื้อละน้อยๆลดน้ำหนักได้ดีกว่า
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่าพอคุณไม่ทานไปเนี่ยพอถึงมื้อที่จะทานคุณจะแบบชดเชยไงเผื่อเดี๋ยวมื้อหน้าก็ไม่ได้ทานคุณก็จะทานเยอะแล้วคุณหิวด้วย คุณก็จะกินมากกว่าที่ควรจะเป็นในมื้อนึง
1: ถ้าเกิดเราคุมได้ล่ะสมมตินะฮ
0: ะ
1: เหลือ2มื้อจริงๆแล้วทนหิวได้
0: มันก็จะมีปัญหากับเรื่องของกระเพาะเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะคะส่วนมากเขาจะแนะนำว่าถ้าให้ดีนะทานให้ครบ3มื้อแต่ว่ามื้อละน้อยหน่อยคือลดปริมาณก็อย่างเงี้ยสมมุติทานก๋วยเตี๋ยวชามนึงกับทานผัดซีอิ๊วชามนึงอิ่มเท่ากันไหมคะ
1: อิ่มเท่ากัน
0: น่าจะเท่ากันใกล้ๆกันใช่ไหมพลังงานต่างกันเท่าตัว
1: ต่างกันเลย
0: ต่างกันเท่าตัว
1: ถ้าให้ผมเดาตอนนี้เนี่ยผัดซีอิ๊วน่าจะให้แคลอรี่ให้พลังงานเยอะกว่า
0: เยอะกว่าม
1: ันมีน้ำมันเยอะ
0: น้ำมันเยอะแล้วมันใส่ไข่ด้วย
1: ผมเคยได้ยินมาอีกสูตรนึงสมมติเราทาน3มื้อใช่ไหมครับอาจารย์เราแบ่ง3มื้อเนี่ยสมมติได้พลังงานเท่ากันเราแบ่ง3มื้อออกเป็น5มื้อ6มื้อในปริมาตรอาหารเท่ากันได้ไหมฮะให้ร่างกายมีการเผาผลาญอยู่เรื่อย
0: ๆกินน้อยแต่บ่อยเนี่ยมันจะดีกว่ากินมากๆแต่มื้อเดียวไงอย่างที่บอก
1: อันนี้จริงใช
0: ่ไหมใช่ค่ะโดยทั่วๆไปความหิวของคนเนี่ยมันมาประมาณ 4-6 ชั่วโมง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆก็คือช่วงที่ตื่นเนี่ย3เวลาเนี่ยกำลังโอเคแหละ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะแบ่งย่อยมื
0: ้อก็ทาน
1: แบบคนทั่วไป3มื้อ
0: 3มื้ออาหารจานเดียว
1: แต่ให้ดูว่าอันไหนจำเป็นไม่จำเป็นนะครับพวกอาหารขนม
0: ส่วนมากของที่ไม่จำเป็นจะเป็นเดี๋ยวนี้นะคะพวกขนมปังเบเกอรี่พวกเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทั้งหลายนะคะแล้วก็ผลไม้ที่ทานกันหนักๆเป็นฤดูกาลอ่ะหน้านี้ทุเรียนก็ซัดทุเรียนหน้านี้ข้าวเหนียวมะม่วงก็ซัดข้าวเหนียวมะม่วงหน้านี้งอมาทานเป็นกิโลพวกนั้นอาจจะเป็นตัวที่สะสมแล้วก็ทำให้อ้วน
1: แล้วอย่างบางคนสมมติอ่ะฉันเห็นทุเรียนละ
0: ค่ะ
1: วันนี้ฉันกินทุเรียนไปแม็กครึ่งลูกฉันก็เลยซะออกกำลังกายเพิ่มเวลาในการออกกำลังกายมากขึ้นเพื่อเบิร์นแคลอรี่ของทุเรียนออกไปอ
0: ัน
1: นี้คิดอย่างนี้ได้ไหมครับ
0: คิดได้แต่ทำไม่ค่อยได้หรอกค่ะทุเรียนเท่าเนี้ยฟองไข่ไก่เนี่ยมัน60แคลอรี่แล้วถ้าคุณกินครึ่งลูกเนี่ยมันกี่ส่วนของแค่นี้ล่ะ
1: เป็นพันนะฮะ
0: เผลอๆเนี่ยได้เลยนะคะกินแต่ทุเรียนมันก็ได้แต่น้ำตาล
1: ครับ
0: ส่วนที่มันเป็นแร่ธาตุวิตามินโปรตีนมันแทบจะไม่มีเลย
1: สารอาหารอื่นก็ไม่ได้
0: สารอาหารอื่นก็ไม่ได้
1: สมมตินะเราทานจานนี้สมมติทาน2โลเลยมีเนื้อนู่นนั่นเต็มเลยร่างกายของเราน้ำหนักของเรามันจะเพิ่มขึ้น2กิโลตามอาหารที่เราทานจริงหรือเปล่าครับอาจารย
0: ์ถ้าสมมติว่าชั่งน้ำหนักก่อนกินแล้วก็กินเข้าไปหมด2กิโลแล้วเดินไปชั่งมันขึ้นแน่ๆเพราะว่าม
1: ัน
0: ก็
1: เหมือนตัวเรา
0: เราหิ้วเข้าไปใช่ไหมคะแต่ว่าพอมันย่อยพอมันเผาผลาญแล้วเนี่ยมันไม่ใช่2กิโลต่อ2กิโลหรือน้ำมันช้อนชานึงเนี่ย5กรัมเท่านั้นอ่ะให้พลังงานเข้าไป45แคลอรี่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างนั้นนะมันขึ้นกับว่าพลังงานที่แฝงอยู่ในเนื้อสัตว์หรือว่าในอาหารแต่ละประเภทเน
1: ี่
0: ย
1: แสดงว่าที่เรา
0: น้อยแค่ไหน
1: เราต้องดูที่เราทานเข้าไปเนี่ย
0: มันมีสารอาหารมากน้อยแค่ไหน
1: เป็นส่วนประกอบอะไรแล้วมันให้พลังงานเท่าไหร
0: ่ค่ะแต่ว่าข่าวดีก็คือไอ้2กิโลเนี่ยมันเป็นน้ำซะเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ว่า2กิโลแล้วมันจะคูณ4คูณ5ทั้งหมด
1: แต่ถ้าเกิดเป็นช็อกโกแลตผมพยายามพูดถึงของหวาน
0: ค
1: ุณผู้ชมชอบของหวานนะฮะช็อกโกแลตธรรมดาเขาบอกว่าทานแล้วอ้วนเปลี่ยนมาเป็นดาร์กช็อกโกแลตได้ไหมครับ
0: จริงๆความเชื่อเรื่องดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีสารที่เรียกว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีข้อมูลวิจัยว่าคนที่กินดาร์กช็อกโกแลตกับคนที่กินช็อกโกแลตปกติเนี่ยโรคหัวใจในดาร์กช็อกโกแลตจะน้อยกว่าแต่ถ้ามองในแง่ของความอ้วนแล้วจะไม่ต่างกันมากถ้าอยากรู้ให้หยิบกล่องช็อกโกแลตขึ้นมาดูเขาจะเขียนว่าพลังงานเท่าไหร
1: ่
0: แล้วลองเทียบกันดูนะคะถ้าเทียบออกมาแล้วช็อกโกแลตยี่ห้อนี้รุ่นนี้พลังงานต่ำกว่าอีกยี่ห้อหนึ่ง
1: ก็ทานได้
0: ก็ทานได้แต่ลองมองสิชิ้นเล็กๆพลังงานอาจจะให้พอๆกับข้าวทั่วปีนึงอ่ะ
1: เพราะว่าน้ำตาลเยอะ
0: น้ำตาลเยอะนมเยอะไขมันเยอะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเราทานอะไรเนี่ยก็ถ้าเกิดเราเป็นคนช่างสังเกตและดูรายละเอียดพวกนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่อ้วนได
0: ้มันจะเห็นเลยแหละว่าเราจะกล้ากินไม่กล้ากิน
1: เขาเรียกว่าฉลาดในการรับประทานอาหารก็แล้วกัน
0: คือเราสู้กันมานานมากเลยนะคะที่จะให้มีฟู้ดเลเวลคือมีการเขียนรายละเอียดพวกพลังงานมันจะมีแต่ตัวเล็กนิดนึงต้องพยายามเอาไปส่องไฟดูหน่อยอ่ะเขาบอกว่ามี จุดๆ 50% อะไรเงี้ยแต่เขาไม่บอกนี่ว่า 50% นั้นอ่ะมันพลังงานเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปดูส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยจะเขียนว่าต่อ1ส่วนเนี่ยนะคะมันให้พลังงานเท่าไหร่มีไขมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงบางทีเขาก็ขี้โกง1ส่วนให้พลังงานแค่นี้แล้วเขาเขียนตัวเล็กๆไว้ว่าซองเนี้ยมัน7ส่วนอะไรเงี้ย
1: กลายเป็นคูณ7เข้าไปอีก
0: คูณ7คือความรู้ตรงนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งเพื่อเพิ่มน้ำหนักและเพื่อลดน้ำหนักเพราะว่าถ้าหากว่าเราอยากเพิ่มน้ำหนักเราอ่านอะไรที่มันออกมาแล้วมันเยอะ
1: ๆครับ
0: ทานได้เยอะโดยไม่รู้สึกอิ่มมากอันนั้นอาจจะใช้เพิ่มน้ำหนักได้ดี
1: ทีนี้จะกลับมาเรื่องของโรคผอมบ้าง
0: ผอม
1: ผมไม่เคยได้ยินโรคผอมเลยมันมีคำว่าโรคผอมเลยเหรอครับส่วนใหญ่ที่คนพูดกันมันจะโรคอ้วนทั้งนั้นเลย
0: เขาใช้คำว่าโรคขาดอาหาร
1: เป็นแบบไหนถึงเข้าขั้นที่เรียกได้ว่าขาดอาหารครับอาจารย์
0: ก็ถ้ากลับไปคิดเมื่อกี้ตัวที่บอกอดัชนีมวลกายนั่นนะคะมันจะมีทั้ง2ด้าน
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยถ้าต่ำเกินไปมันก็ไม่ดีต่ำกว่า 18.5 เนี่ยถือว่าขาดอาหารต่ำกว่าเกิน25ก็อ้วนนะคะ23ก็เรียกว่าน้ำหนักเกินทีนี้ถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยดูเรื่องน้ำหนักที่ลดก็ได้อันนี้เอาพูดถึงคนไข้ในโรงพยาบาลนะคะถ้าน้ำหนักลดเร็วเกินไปในผู้ใหญ่ 10% ใน6เดือนในคนสูงอายุ 5% ใน6เดือนนี่ก็เรียกว่าทันละแต่คราวนี้มันมีอยู่2แบบพวกที่ป่วยเป็นโรคจนกระทั่งให้ผอมกับพวกที่ทำตัวเองให้ผอมจนกระทั่งเกิดโรค

0: โรคบางโรคพอเป็นแล้วร
1: ่
0: างกายคุณจะสู้ผอม
1: แต่มันไม่ได้เจตนา
0: แต่มันมีโรคที่การกระทำของเราทำให้มันผอมและมันก็นำมาซึ่งการเป็นโรค
1: ใช่ก็จะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกที่เรียกอโนเร็กเซียเนอร์วอซ่านะคะกลุ่มที่2เรียกบูลิเมียนะคะสำหรับอโนเร็กเซียเนอร์วอซ่าก็คือรู้สึกว่าตัวเองยังอ้วนอยู่ตลอดเวลาต้องการจะผอม
0: ถึงแม้ว่าตัวเองผอม
1: ถึงแม้จะตัวเองจะผอมจนขาดอาหารแล้วอะไรแล้วก็ตามพวกนี้ก็จะพยายามกินอาหารน้อยที่สุดจะไปนั่งจับเลยว่ามีแคลอรี่เท่าไหร่นั่งนับนะคะแล้วก็จะพยายามไปออกกำลังอย่างหักโหมมากเลยเพื่อจะให้ผอมลงไปเรื่อยๆในกลุ่มนี้ก็ที่บอกว่าอันตรายอาจจะถึงหัวใจวายหรือเสียชีวิตได้นะคะ
0: คือไม่รู้ตัวว่าตัวเองผอม
1: ไม่รู้ตัวว่าตัวเองผอมถ้าคนปกติธรรมดาก็ต้องหยุดตัวเองได้แต่คนกลุ่มนี้ที่เรียกว่าอโนเร็กเซียเนอร์วอซ่าเนี่ยเขาหยุดตัวเองไม่ได้เขายังมีความรู้สึกอยู่ว่าเขายังอ้วนไปเขาต้องการผอมกว่านี้จนกระทั่งกระดูกปูดโปนจนกระทั่งอะไรเนี่ยก็ยัง
0: หนังไปกัน
1: หนังหุ้มกระดูกก็ยังรู้สึกว่าอยากผอมกว่านี้มันเหมือน
0: มันเกี่ยวกับระบบประสาทความคิด
1: สมองแล้วค่ะมันเป็นความผิดปกติทางด้านจิตใจที่ทำให้ความรับรู้เป็นเรื่องของรูปร่างผิดปกติส่วนกลุ่มบูลิเมียเนี่ยกลุ่มนี้อาจจะผอมแต่ไม่ค่อยผอมรุนแรงเท่าอโนเร็กเซียเพราะว่าถึงจะอยากผอมแต่มักจะห้ามใจตัวเองไม่ค่อยอยู่ก็จะมีแบบคุมอาหารสลับกับมักหลุดกินแบบเยอะแล้ว
0: ก็อันนี้ปกติ
1: ค่ะแต่ว่าพวกนี้ที่ไม่ปกติก็คือพอกินเยอะแล้วจะเหมือนรู้สึกผิดก็จะไปล้วงคอให้ขย้อนหรือว่าอาเจียนอะไรเงี้ย
0: ก็คืออย่างที่เราเคยได้ยิน
1: ใช่ถ้ามันเป็นมากสม่ำเสมอจนกระทั่งเป็นกิจวัตรอันนี้แล้วก็ไม่ดีกับสุขภาพ
0: ที่เขาบอกว่าเป็นในหมู่ของ
1: นางแบบนักร้องวัยรุ่น
0: ที่แบบทานข้าวแล้วก็ไปล้วงคอเอาอาหารออกมา
1: อันนั้นคือบูลิเมีย
0: ฮะเคยได้ยินโรคนี
1: ้ค่ะ
0: อันนี้ไม่ถูก
1: ไม่ถูกค่ะอันตรายถึงชีวิต
0: เดี๋ยวทานอาหารเข้าไปแล้วก็แค่นำอาหารออกมานี่มันถึงชีวิตเลยเหรอครับ
1: สำหรับไอ้ที่ล้วงคอให้อาเจียนเนี่ยบางครั้งมันถึงขนาดว่าหลอดอาหารมันฉีกอะอาเจียนรุนแรงหลอดอาหารปริถ้าคุณไปดูคนไข้ที่เขาป่วยแล้วเขาขาดอาหารเขารู้นะว่าเขาผอมแล้วเขาก็อยากจะอ้วนเขาจะพยายามกินเขาจะพยายามอะไรแต่ว่าถ้าคนไข้กลุ่มที่เป็นเนี่ยอโนเร็กเซียเนอร์วอซ่าหรือบูลิเมียพวกนี้เขาจะยังรู้สึกเขายังอยากผอมกว่านี
0: ้แบบนี้ก็น่ากลัวนะครับอาจารย์เพราะว่าเทรนด์เดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นสมัยนี้เขาจะชื่นชอบเอาดาราเป็นแบบอย่างในทีวีดาราดูผอมเพรียวสวยฉันก็ต้องอดอาหารให้เหมือนกับดาราที่ฉันชื่นชอบ
1: ก็นางแบบของเมืองนอกก็เป็นอย่างเงี้ยจนกระทั่งถ้าจำไม่ผิดที่อังกฤษเนี่ยเริ่มมีออกมาบอกว่าห้ามเอาคนที่น้ำหนักน้อยผิดปกติมาเป็นนางแบบหรือดารา
0: ออกกฎเลย
1: ออกกฎเลยเพราะว่าเขารู้ว่ามันมีผลกระทบอย่างเงี้ยมีคนไข้ที่เคยกลับมาจากต่างประเทศนักเรียนโรงเรียนเนี่ยแข่งกันลดน้ำหนักจนกระทั่งแบบป่วยกันหมดนะแล้วเวลาของที่นู่นเขาเวลาอาจารย์เขาจะจับช่างน้ำหนักรายอาทิตย์เพราะกลัวนักเรียนอย่างเงี้ยก็พกก้อนอิฐก้อนหินอะไรใส่กระเป๋าไปเพื่อ
0: เป็นข่าวจริงๆ
1: เป็นของจริงๆเพราะว่าพ่อแม่เอากลับจากเมืองนอกมารักษาที่เมืองไทย
0: วิธีการรักษาเขารักษากันยังไงอาจารย
1: ์ตรงนี้ต้องคู่กัน2อย่างนะคะทางด้านโภชนาการคือต้องคุยกับเขาว่าน้ำหนักแค่ไหนถึงจะดีกับสุขภาพแต่ว่าต้องรักษาคู่กับทางจิตเวชตอนนี้ต้องเจอหมอ2คนคู่กันตลอด
0: นี่ดูไปดูมานี่รักษายากกว่าคนอ้วนอีก
1: รักษายากกว่าคนอ้วน
0: คนที่เป็นโรคผอมอย่างที่อาจารย์ว่าเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจด้วยแล้วก็ร่างกายด้วยต้องหา2หมอ
1: ต้องหา2หมอคือ2หมอเนี่ยต้องทำงานคู่กัน
0: และส่วนใหญ่คนไข้จะไม่รู้ตัว
1: ใช่
0: เพื่อนๆญาติๆคุณพ่อคุณแม่ต้องพามา
1: แล้วก็จะทะเลาะกับคนรอบๆตัวตลอดเพราะว่าพ่อแม่ก็จะเคี่ยวเขียนให้ทาน
0: ครับ
1: เด็กก็จะบอกว่าไม่ทานหรือตัวคนไข้อ่ะนะคะเด็กมั่งผู้ใหญ่บ้างเนี่ยก็จะรู้สึกไม่อยากทานหรือว่าอย่างที่บอกพอทานต่อหน้าเสร็จกลุ่มที่เป็นบูลิเมียเนี่ยเค้าบางทีเค้าควบคุมตัวเองไม่อยู่เห็นเขาก็กินแต่เสร็จแล้วก็รู้สึกผิดก็ไปขย้อนไปล้วงคอให้อาเจียน
0: อย่างนี้ที่บอกคอขย้อนออกมาปั๊บหลอดอาหารเนี่ย
1: บางทีรุนแรงก็ปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารเรื่องหลอดอาหารมีแผลปริอักเสบอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เกิดจากการที่เราทำให้มันขย้อนออกมาแล้วน้ำย่อยมันไปกัดใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่ผมเคยได้ยินอยู่โรคนึงไม่รู้ว่าเป็นโรคหรือเปล่าคุณอาจารย์ครับคือผมเคยอาจารย์เคยได้ยินคำว่าป้าปอบไหมผมเคยเจอเขาเป็นคนธรรมดาแบบเรานี่นะครับแต่เขาเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษแบบแข่งกินผมเคยไปแข่งกินกับเขาทำรายการแล้วก็ภายใน15นาทีแข่งทานติ่มซำนะอาจารย์15นาทีเขาทานติ่มซำไปได้52เข่ง
1: โห
0: เขาเป็นคนกินแล้วแบบแล้วเขาผมคุยกับเขาเนี่ยเขาทานปั๊บเนี่ยนะฮะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขาย่อยเขาถ่ายเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นโรคผอมชนิดนึงหรือเปล่าเพราะว่าสังเกตคนที่ท ทานเก่งแบบนี้ส่วนใหญ่รูปร่างจะผอมมากแต่ระบบเผาผลาญนี่เหมือนโรงงานนรกเลยอาจารย์โอ้โหเบิร์นเร็วมาก
1: ตรงนั้นน่าจะไม่ใช่เบิร์นอ่ะคงจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของลำไส
0: ้ครับ
1: เพราะว่าถ้าครึ่งชั่วโมงถ่ายเนี่ยแปลว่าพอผ่านกระเพาะลงไปปุ๊บก็ผ่านลำไส้อย่างรวดเร็วจนกระทั่งไปถ่ายออกมายังไม่ทันดูดซึมเท่าไหร่นะคะถ้าครึ่งชั่วโมงเนี่ย
0: อันนี้ถือเป็นความผิดปกติ
1: ก็เป็นความผิดปกติส่วนตัวของเขาแต่ว่าจะเป็นเพราะโรคหรือว่าเป็นเพราะอะไรตรงนี้คงต้องดูกันเป็นรายๆ
0: อ
1: ัน
0: นั้นไม่ใช่โรคผอมไม่ใช่โรคอยากจะผอม
1: ไม่ใช่โรคอยากจะผอมเพราะเขากินได
0: ้
1: เขาพยายามจะกิน
0: เพราะเห็นคนแบบนี้เป็นแบบนี้ที่ไรนี่นะฮะรูปร่างเขามักจะผอมก็เลยนึกว่าเป็น
1: เห็นสังเกตพวกที่ไปแข่งกินได้
0: จะหุ่นแบบน
1: ี้จะหุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องมีอะไรผิดปกติในร่างกายเขาเพราะงั้นคนธรรมดาทานไม่ได
1: ้ค่ะ
0: แล้วแบบนี้เนี่ยสมมตินะฮะคุณผู้ชมกำลังดูรายการอยู่แล้วบอกว่าอ่ะฉันไม่อยากจะเป็นทั้งโรคอ้วนไม่อยากจะเป็นทั้งโรคผอมเลย
1: ค่ะ
0: ควรจะทำตัวยังไงฮะ
1: ทำตัวปกติถ้าน้ำหนักไม่เกินนะคะกินยังไงก็กินอย่างนั้นแหละแต่ต้องรู้ตัวว่าพออายุเริ่มมากขึ้นนะแนวโน้มน้ำหนักมันจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าตอนอายุ20กินยังไงอายุ40จะไปกินอย่างนั้นมันไม่ได
0: ้ทำไมล่ะอาจารย
1: ์กล้ามเนื้อมันจะลดลงพอคนอายุมากขึ้นนะคะกล้ามเนื้อมันจะน้อยลงเปลี่ยนเป็นไขมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อมันเป็นตัวใช้พลังงานเพราะฉะนั้นเดิมอายุ20กล้ามเนื้อแค่นี้กินเข้าไปมันเผาผลาญได้แต่พออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อน้อยลงมันก็ไม่มีตัวใช้พลังงานมันก็สะส
0: ม
1: ก็จริงๆทำให้สัดส่วนของกล้ามเนื้อกับไขมันมันยิ่ง
0: ต่างกัน
1: มากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเรื่องออกกำลังเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกับสุขภาพของคนอย่างมากนะคะถ้าออกกำลังได้สม่ำเสมอเนี่ยอายุมากเท่าไหร่ก็จะยังแข็งแรง
0: เพราะว่าอายุมากปั๊บมวลไขมันมันจะมากกว่ามวลกล้ามเน
1: ื้อการออกกำลังจะช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อเข้าไว้ได
0: ้มันให้สมดุลได้
1: ใช่สมดุล
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ไม่อยากจะเป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคผอมเนี่ยควรจะใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย
1: สม่ำเสมอ
0: นะครับสัปดาห์หนึ่งเอาง่ายๆเอาแบบจำง่ายๆสัปดาห์หนึ่ง
1: สัปดาห์หนึ่งสามสี่ครั้งนะคะไม่ต้องไปเสียตังค์ให้ฟิตเนสก็ได้ไม่ต้องไปซื้อเครื่องมือออกกำลังก็ได้ถ้าใจรักจะออกกำลังสักอย่างเนี่ยสนามว่างๆก็เดินได
0: ้
1: กายบริหารได้แกว่งแขนได้นะคะ
0: แต่เวลาต้องสำคัญใช่ไหมต้อง30นาทีขึ้นไป
1: คือดีที่สุดคือ30ถึง45นาทีแต่เขาก็มีนะคะคนที่แบบหาเวลาไม่ได้จริงๆเขาก็บอกว่าผ่อนส่งก็ได้10นาทีวันละ3เวลาแทนที่จะใช้ลิฟต์3ชั้นก็เดินขึ้นลงบันไดซะหน่อยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็เหมือนกับมันอยู่ใกล้กับเราในระหว่างที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันอยู่แล้วการขึ้นบันไดการเดินไปซื้อของอะไรแบบนี้
1: แบบเงี้ยค่ะในคนธรรมดาทั่วๆไปที่ไม่ได้ต้องการสร้างซิกแพคไม่ได้ต้องการสร้างหุ่นนะกล้ามเนี่ยเดินออกกำลังนะะ
0: แบบนี้คุณก็จะกลายเป็นคนปกติที่ไม่เป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคผอมถูกต้องไหม
1: ก็กระฉับกระเฉงได้สุขภาพดีได
0: ้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่มาบอกวิธีบอกเทคนิคในการเขาเรียกว่าทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับไม่เป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคผอมนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขอบ่นมาแล้วครับ
1: วันนี้จะให้คุณหมอเนี่ยมาบ่นคนไข้สาวๆเลยครับคนไข้เนี่ยจะชอบมักพูดว่าคุณหมอคะไม่มีเลยไม่อยากไปตรวจบ้างไม่เป็นไรครับคุณหมอคนไข้ไม่มีเวลาให้แต่ผมมีเวลาให้คุณหมอครับเชิญคุณหมอบ่นได้เลยครับ
2: วันนี้ได้มีโอกาสถือโทรโข่งหมอขอบ่นหน่อยนะคะหมอเริ่มน้อยใจค่ะเพราะคนไข้ชอบปฏิเสธหมอตลอดเลยปัญหาของหมอสูตินริเวศที่เจอกันบ่อยๆนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอิดออดหรือว่าขอผัดผ่อนเวลาหมอแนะนำให้ตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองเช็คมะเร็งปากมดลูกค่ะปกติเราแนะนำให้ผู้หญิงทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะก็เริ่มตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะตั้งแต่อายุ25ปีเป็นต้นไปค่ะหรือว่าในกรณีที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะก็เริ่มให้ตรวจตั้งแต่อายุ30ปีค่ะส่วนใหญ่คนไข้มักจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรผิดปกติขอไปตรวจข้างหน้าละกันหมอเคยเจอเคสนึงค่ะแนะนำให้ตรวจภายในแล้วก็คัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะคนไข้ก็อิดออดขอผัดผ่อนกลับมาอีกครั้งเนี่ยคนไข้ก็พบว่ากลายเป็นมะเร็งปากมดลูกไปแล้วค่ะหมออยากให้คนไข้เข้าใจแบบนี้ค่ะในการตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเนื่องจากว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่มีการคัดกรองสามารถเจอระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งได้ซึ่งหากเราเจอตั้งแต่มีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแล้วก็ได้รับการรักษาเนี่ยผลการรักษาจะดีมากค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้เริ่มมีอาการผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตกขาวผิดปกติเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดรวมถึงเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยมักจะมีเรื่องของความผิดปกติที่ปากมดลูกแล้วเช่นเป็นก้อนไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเป็นโรคนั่นเองนะคะซึ่งผลการรักษาอาจจะไม่ได้ดีเทียบเท่ากับระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งหมอก็เข้าใจนะคะที่คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่อยากตรวจภายในนะคะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะกลัวว่าเจ็บนะคะขณะมีการตรวจภายในหรืออีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราเองค่ะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความเขินอายนะคะที่ให้ใครก็ไม่รู้นะคะเพิ่งเคยเจอหน้ากันวันนี้มาตรวจภายในซึ่งเป็นที่ส่วนตัวสำหรับผู้หญิงค่ะหมออยากจะขอเน้นย้ำนะคะว่าการตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอยากให้มองว่าเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเราเองนะคะรู้เร็วรักษาเร็วย่อมเป็นผลที่ดีกับคนไข้ค่ะถือว่าหมอขอเถอะนะคะอย่ากลัวอย่าอายมาตรวจภายในกันเถอะค่ะมา
1: อย่างที่คุณหมอบอกนะครับตรวจก่อนรู้ก่อนสาวๆที่ยังเขินอายอยู่ระวังจะสายเกินแก้นะครับคุณหมอเตือนแล้วนะครับตรวจได้ตรวจเถอะนะครับ
3: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคุณผู้ชมครับหัวเข่าของเราเนี่ยถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมันทำหน้าที่ที่ทำให้เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็เดินได้อย่างสะดวกสบายเราจะนึกถึงมันก็เมื่อเกิดอาการปวดเข่าครับแต่การปวดเข่าที่ว่าเนี่ยมันจะมีสาเหตุจากอะไรและปวดเข่ามันเท่ากับเข่าเสื่อมหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคุณหมอไผ่อาจารย์นายแพทย์นิติศศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธโปดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์ไผ่นะครับ
1: ได้ครับอาจารย์เต้ครับ
0: อาจารย์ไผ่ครับในวันนี้เราจะมาเจาะกันเรื่องของเข่าเสื่อมกันก่อน
1: ครับอาจารย
0: ์ผมคงจะถึงวัยที่จะต้องคิดแล้วว่าอาการปวดเข่าหรือว่าเจ็บเข่าของผมเนี่ยมันเสื่อมหรือเปล่าอันดับแรกทำความรู้จักกับเข่าเสื่อมหน่อยครับว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันคืออะไร
1: ถ้าพูดถึงเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมเลยเนี่ยจริงๆเราคุยกันเรื่องของตัวกระดูกอ่อนที่มันอยู่ในผิวข้ออ
0: ืม
1: ครับตัวนี้มันพังไปแล้วมันค่อยๆสึกลงมาเรื่อยๆอันเนี้ยเราเรียกว่าข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเราเนี่ยจริงๆประกอบไปด้วยตัวผิวข้อจาก3ฝั่งคือมีตั้งแต่ฝั่งกระดูกหน้าแข้งขึ้นมาเจอกับกระดูกต้นขาด้านบนด้านหน้ามีลูกสะบ้าอีก1ลูก
0: ครับ
1: มี3ฝั่งมาเจอกันประกอบกันเป็นผิวข้อเข่าทีเนี้ยตอนที่มันมาเจอกันเนี่ยมันหันเอาด้านกระดูกอ่อนเข้าหากัน
0: โอ
1: ครับความสําคัญคือถ้ากระดูกอ่อนตรงที่มันหันเจอกันเนี่ยมีการสึกการพังไปเมื่อไหร่อันเนี้ยถึงเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมครับอาจารย
0: ์อ๋อก็คือถ้ากระดูกอ่อนที่มันคลุมผิวกระดูกอยู่มันสึกมันบางมันกร่อนไป
1: ครับอาจารย์
0: ทีนี้กระดูกมันเริ่มมาฝนกันอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ครับใช่ก็กลายเป็นตัวเนื้อกระดูกแข็งมาถูกัน
0: อ๋ออ
1: ันนี้ก็จะเจ็บจะมีปัญหาของข้อเข่าเสื่อมครับ
0: ครับทีนี้ผมเริ่มสงสัยว่าอาการที่รู้สึกเจ็บหรือปวดที่หัวเข่าของผมเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือว่าเป็นปวดหรือว่าเจ็บเนื่องจากการบาดเจ็บอย่างอื่นมันมีวิธีที่จะเช็คไหมครับว่านี่อาการแบบเนี้ยมันคืออาการของโรคข้อเข่าเสื่อมละ
1: โรคข้อเข่าเสื่อมจริงๆถ้ามีอาการจริงๆโดยมากจะเริ่มต้นจากมีความเจ็บขึ้นมาในหัวเข่าซึ่งมักเกิดขึ้นเวลาใช้งานเข่ามากๆเข่าเราใช้งานมากคือเกิดการงอขึ้นเยอะๆกิจกรรมที่สังเกตง่ายๆเลยคือขึ้นลงบันไดฮะอาจารย
0: ์
1: ถ้าขึ้นลงบันไดแล้วเริ่มเจ็บเนี่ยอันนี้คือใช้งานเข่าเยอะแล้วเจ็บที่จะเจอได้บ่อยอีกปัญหาคือเช้าเช้ามีความตึงมีความเจ็บในการเริ่มลงมาเดินเริ่มลงมาเหยียดมันจะติดตึงแต่ว่าจะต้องเป็นไม่นานเกินครึ่งชั่วโมงถ้านานเกินครึ่งค่อนชั่วโมงเนี่ยจะกลายเป็นภาวะอื่นไปแล้วพวกเข่าอักเสบแบบพวกรูมาตอยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ผมแอบกังวลว่านอกจากจะมีอาการเจ็บแล้วเนี่ยอาการที่ดีเสียงกรอบแกรบในเข่าเนี่ย มันเป็นสัญญาณเตือนของโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยหรือเปล่า
1: อันนี้สำคัญนะครับคือคนเข้าใจผิดเลยส่วนมากว่าถ้ามีเสียงในเข่าเนี่ยอันนี้เข่าเสื่อมแน่ๆส่วนมากคนจะมักจะเข้าใจแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่
0: เ
1: สียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงลั่นตามข้อเหมือนข้อนิ้วข้อมืออย่างเงี้ยครับพวกแบบนี้เป็นความปกติที่เกิดขึ้นได้เหยียดแล้วมันดังกรึบขึ้นมางอแล้วมันมีเสียงครึบลงไปเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากเป็นเสียงจากตัวข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นลักษณะการครูดกันของตัวผิวข้อที่มันไม่เรียบละไม่ใช่แค่เสียงลั่นครับอาจารย์เต
0: ้
1: ทางที่ดีถ้าสังเกตตัวเองว่ามีปัญหา
0: ครับ
1: ยังไงควรพบแพทย์เพื่ออย่างน้อยได้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี้ยที่ปวดเนี่ยปวดจากอะไรกันแน
0: ่
1: ถ้ารู้สาเหตุรักษาให้ตรงเหตุโรคหายหรือต่อให้ไม่หายก็ทำให้อาการบรรเทาทุเลาลงได
0: ้อะไรที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้บ้าง
1: ตามชื่อเข่าเสื่อมเนี่ยเสื่อมคือแบ่งเป็น2 อย่างหลักๆก่อน
0: คร
1: ับ หนึ่งเลยตามสังขาร
0: ตามสังขาร
1: ตามสังขารคืออายุที่มากขึ้นน้ำหนักตัวที่มากอันนี้มันก็แปรผันตรงกันเลยยิ่งน้ำหนักมากมันก็ไปกดที่ฐานก็คือเข่านั่นของเรานั่นแหละก
0: ็
1: เจ็บนะฮะ มีโอกาสเสื่อมการใช้งานเยอะในอาชีพงอเข่าเยอะเข่าที่งอเกิน90องศาจะมีน้ำหนักที่มันกระทำต่อเข่าได้มากขึ้น
0: การที่งอเข่ามากกว่า90องศามันหมายถึงเช่นนั่งเก้าอี้อย่างนี้ก็ประมาณ90องศาใช่ไหมฮะ
1: อย่าง
0: น
1: ี้ปลอดภัย
0: แต่ถ้านั่งยองหรือว่านั่งพับเพียบอย่างนั้นก็คงจะเกิน90องศาหรือนั่งขัดสมาธิ
1: ซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นลักษณะวิถีชีวิตที่นั่งงอเข่าเยอะขัดสมาธิที่อาจารย์เต้พูดนั่งยองๆนั่งกับพื้นเก้าอี้ซักผ้าเตี้ย
0: ๆ
1: ขึ้นลงบันไดในยิ่งบันไดชันๆเราจะต้องงอเข่าเยอะเพื่อก้าวขึ้นไปให้ได้ปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือเสื่อมจากมีเหตุทำให้มันพังอันนี้ก็ได้แก่อาจจะเคยมีติดเชื้อในข้อเข่ามาก่อนกระดูกอ่อนโดนเชื้อโรคทำลายเกลี้ยงเลยเสื่อมเร็วเลยทีนี
0: ้
1: ครับหรือจะเป็นพวกนักกีฬาหรือคนที่เคยมีอุบัติเหตุมีเส้นเอ็นเคยขาดหรือว่ามีปัญหาหมอนรองข้อเข่าฉีกโดยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีทิ้งเอาไว้ลักษณะแบบนี้น้ำหนักมันลงผิดเพี้ยนไปหมดแนวกระดูกผิวข้อพังเร็วกว่าปกติหรือว่ามีกระดูกเคยหักเคยแตกในข้อเข่าแตกมาก่อนเป็นลักษณะเข่าเสื่อมอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้นะครับอาจารย์คือเป็นข้อเข่าอักเสบลักษณะพวกรูมาตอยหรือว่าเกาต์แท้เกาต์เทียมเล่นงานบ่อยๆผิวกระดูกอ่อนมันสึกเหมือนกันครับ
0: ดูเหมือนว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะผูกติดอยู่กับคนที่อายุเยอะ
1: ครับ
0: อย่างนี้คนที่เป็นวัยรุ่นอายุน้อยๆหน่อยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้ไหมครับ
1: ต้องบอกว่าแทบไม่มีเลยครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ตามที่เรียนแจ้งไว้เมื่อกี้จากด้วยเหตุเนี่ยถ้าเสื่อมมันมาจากอายุหรือมาอะไรที่นำขึ้นมาอยู่ละยกเว้นถ้าอายุน้อยจริงๆเนี่ยมีเหตุทำให้มันพังแล้วไม่ได้แก้ไขอันนี้มีโอกาสเสื่อมแน่ๆครับอาจารย
0: ์แล้วถ้าคนที่เป็นนักกีฬ
1: า
0: เป็นลักษณะของการออกกำลังกายที่ต้องลงน้ำหนักที่เข่าเยอะๆมีแรงกระแทกที่เข่าเยอะ
1: ๆครับ
0: มันจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เข่าเสื่อมได้เร็วขึ้นไหม
1: ยังไม่มีการศึกษาออกมายืนยันว่าเกี่ยวทำให้เข่าเสื่อม

0: อะไรเงี้ยครับ ถ้าไม่มีการบาดเจ็บแบบถึงขั้นเล่นไม่ได้เข่าบวมวันนั้นต้องหยุดอย่างเงี้ยครับอันนี้คือบาดเจ็บในเข่าละจริงๆถ้าออกถูกวิธีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีซะด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อหน้าขาเนี่ยถ้ามันมีกำลังที่ดีเนี่ยมันเป็นตัวประคองข้อเข่าเราเลยให้เข่าเราเนี่ยใช้งานได้พวกนี้มันจะไปอ้างอิงถึงกับทำไมผู้หญิงถึงเป็นมากกว่าผู้ชายด้วย
1: อ่ะยังไงครับเนี่ย
0: เพราะว่าบางทีผู้หญิงเนี่ยเจอข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าผู้ชายครับจันเต้คือผู้หญิงเนี่ยกล้ามเนื้อจะความแข็งแรงไม่เท่าผู้ชายแล้วสรีระของขาเนี่ยไม่เหมือนผู้ชายดังนั้นคือผู้หญิงเนี่ยมักเจอปัญหากล้ามเนื้อที่ไม่ดีแล้วทำให้ข้อเข่าเนี่ยไม่มีแรงพยุงก็อาจจะมีโอกาสเกิดเข่าเสื่อมได้มากกว่าน
1: ั่นก็แปลว่าถ้าเผื่อขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงถ้างั้นมีทางเลือก1ก็คืออาจจะออกกําลังกายอย่างถูกวิธีให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันแข็งแรงขึ้นที่จะช่วยพยุงเข่าของเรา
0: ห
1: รือ2แนะนํามั้ยครับที่จะใช้อุปกรณ์ในการที่จะรัดต้นขาของเราหรือบริเวณเข่าของเราให้มันหายเจ็บหายปวดอย่างเงี้ย
0: ก็มีให้ใช้อยู่เยอะเหมือนกันพวกผ้ารัดขาอะไรเงี้ยนะครับแต่ต้องเรียนแจ้งจานตามตรงนี้ครับว่ามันอาจจะไม่ได้มีการช่วยในด้านของเข่าไม่ให้เสื่อมไม่สามารถป้องกันได้ไม่เกี่ยวกันโดยมากมันเอาไว้ใช้ช่วยในลักษณะของตัวเส้นเอ็นอักเสบหรืออะไรบางอย่างในช่วงสั้นๆการใส่ตลอดในชีวิตประจำวันมันทำให้กล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานเต็มที่เพราะมันไปรัดจุดเกาะกล้ามเนื้อเอาไว
1: ้
0: ทำให้กล้ามเนื้อใช้งานไม่เต็มที่อันนี้กลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลดีในระยะยาวครับอาจารย
1: ์การที่เราออกกำลังกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นได้ไหมครับ
0: ถ้าปวดเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยบรรเทาจริงๆเนี่ยเป็นแนวทางของการใช้ยา
1: อ
0: ันนี้จะเหมาะสมเมื่อไรก็ตามที่มีอาการปวดเข้ามาเนี่ยการใช้ยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือว่าจะเป็นยาในกลุ่มพาราเซตามอลทานเพื่อบรรเทาอาการปวดไปก่อนพักการใช้งานก่อนแบบนี้ครับอาจารย์คนไข้จะบรรเทาอาการทุเลาลงถัดมาการออกกำลังกายของที่อาจารย์เต้ว่าเนี่ยจะเหมาะสมในกรณีที่อาการปวดเบาลงมาหน่อยแล้วเราต้องการพัฒนาให้มันเกิดความยั่งยืนคือไม่กลับมาปวดบ่อยเนี่ยผมจะชอบยกตัวอย่างเหมือนขับรถจักรยานยางแบน
1: ๆ
0: ขับไปตามทางเนี่ยซี่ล้อมันจะค่อยๆพังเอา
1: ใช่เลย
0: มันจะเริ่มเอียงเริ่มพังแรงมันจะไปลงที่ซี่ล้อดังนั้นถ้าเราสูบลมเต็มที่เลยแก้ปัญหาอัดลมเข้าไปเต็มที่ปั่นปุ๊บเนี่ยแรงไปอยู่ที่ยางที่ลมหมดมันก็ป้องกันไม่ให้มันไปลงที่ซี่ล้อตรงๆขาของเราก็เช่นกันเราเดินไปเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายหน้าขากล้ามเนื้อที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยพยุงแรงที่มันส่งผ่านเข่าให้มันไม่ทำร้ายตัวข้อเข่ามากนัก
1: ครับอาจารย์ไผ่ครับพอพูดถึงการออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงเนี่ยอาจารย์พอจะมีท่าทางการออกกำลังกายที่มันง่ายแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัยไหมครับ
0: การออกกำลังกายตามหลักการเนี่ยคือการเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าขาให้มันแข็งแรงถ้าตามศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกว่า strengthening exercise ของตัว quadriceps muscle หรือว่ากล้ามเนื้อหน้าขาของเราอันนี้คือศัพท์ทางเทคนิคแต่ถ้าจะเอาง่ายๆทุกคนทำได้แล้วปลอดภัยเนี่ยคือการนั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะเรานั่งตัวตรง
1: นั่งตัวตรง
0: จริงๆคุณผู้ชมสามารถทำตามได้
1: ดีแล้วครับ
0: ทำตามได้เลยนั่งตัวตรงนะฮะนั่งตัวตรงแบบมือไม่จับอะไรนะแล้วก็เหยียดขาขึ้นมาข้างนึงก่อน
1: เหยียด
0: เข่าตรงๆมาข้างหน้าเหยียดให้ตึง
1: เหยียดให้ตึงถ้าสมมติว่าเริ่มรู้สึกเจ็บจำเป็นที่ต้องฝืนให้ตรงไหมครับ
0: เอาเท่าที่ไหว
1: เอาเท่าที่ไหว
0: เอาเท่าที่ไหวนะฮะ
1: ครับครับ
0: เหยียดให้ตรงแล้วก็เกรงค้างไว
1: ้ครับ
0: นับ1ถึง10ครบ10ปุ๊บเอาลงอย่างนี้เรียกได้ว่าทำไปทั้งสิ้น1ครั้งแล้วยกที่ดีจริงๆเนี่ยให้เอาต้นขาเนี่ยลอยพ้นเก้าอี้มานิดนึงนิดนึงมันจะรู้สึกเลยฮะ
1: รู้สึกได้ทันทีครับ
0: ว่าหน้าขาเนี่ยมันจะตึงมันจะเกร็งออกแรงตรงนี้มากขึ้น
1: จริงด้วย
0: ครับ
1: จริงด้วยครับ
0: โดยทั่วไปก็จะแนะนำทำสัก12ครั้ง
1: 12ครั้ง
0: สัก3ยกทำให้เสร็จเป็นทีละข้างเรามาเริ่มอีกข้างนึงทำเสร็จต้องเมื่อยครับ
1: ถ้าไม่เมื่อยนี้
0: จะกล้ามเนื้อไม่สร้างครับกล้ามเนื้อไม่สร้าง
1: ครับในกรณีที่มีอาการปวดหรือว่าเจ็บเข่าการที่ประคบร้อนที่หัวเข่าเนี่ยแนะนำไหมครับหรือว่ามีข้อที่จะต้องระวังอย่างไรไหมครับ
0: การประคบเนี่ยที่หัวเข่าเนี่ยจริงๆต้องระวังครับเพราะว่าในคนไข้ที่มีภาวะเข่าเสื่อมเนี่ยแล้วปวดขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยเหตุเนี่ยมักจะต่างกันออกไปบางทีมันอักเสบปวดจากมีเยื่อหุ้มเส้นเอ็นอักเสบอีกหรือบางทีปวดจากกล้ามเนื้อมันถูกใช้งานเยอะเป็นเหตุที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการที่เราประคบร้อนเนี่ยมาประคบเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำให้ดีขึ้นฮะมันไปกระตุ้นให้มันแย่ลงได้ ดังนั้นควรใช้อย่างระมัดระวังหรือให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี้ยที่ปวดเนี่ยปวดด้วยเหตุใดแล้วเหมาะสมไหมที่จะใช้การประคบร้อนในรอบนี้แต่โดยมากไม่ค่อยแนะนำให้ทำเองครับ
1: เมื่อเราเข้าพบแพทย์นะได้รับการวินิจฉัยแล้วว
0: ่
1: าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
0: ครับ
1: วิธีหรือว่าแนวทางในการรักษาเนี่ยมันจะเป็นในแนวทางไหนครับ
0: คือการให้ความรู
1: ้
0: การปรับตัวฝึกออกกำลังกายแล้วก็หลีกเลี่ยงท่าทางต่างๆที่จะมีผลนะฮะอย่างเช่นการงอเข่าเยอะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือการลดน้ำหนักจะทำให้อาการเจ็บเข่าเนี่ยลดลงได้นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ยาซึ่งลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดที่พูดมามันเป็นกรณีที่เราไม่ต้องผ่าตัดนะครับ
1: ใครจะเป็นคนที่บอกว่าเนี่ยไม่ต้องผ่าตัดหรอกเป็นการรักษาในแนวทางนี้กันเถอะใครจะเป็นคนที่ตัดสินใจครับ
0: เริ่มการรักษาส่วนมากจะเริ่มที่การใช้ยาไม่ผ่าตัดการรักษาแบบประคับประคองไปก่อนจนคนไข้รู้ตัวรู้เองว่าทุกอย่างที่เราทำมาดีแล้วไม่ไหวจุดนี้แหละผู้ป่วยจะเป็นคนที่รู้สึกเองว่าไม่ไหวละแล้วทีเนี้ยหมอหรือแพทย์ผู้ทำการรักษาเนี่ยจะพิจารณาว่าโอเคสมเหตุสมผล
1: ครับ
0: มีข้อบ่งชี้แล้วพิจารณาร่วมกับภาพถ่ายทางเอ็กซเรย์พิจารณาจากอายุหลายๆอย่างจากการรักษาที่เคยรักษามาเป็นระยะเวลานึงละโอเคผู้ป่วยรายเนี้ยไม่ไหวละสมควรที่จะได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด
1: ครับสงสัยอีกละเวลาที่เปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับเพราะเวลาที่เขาบอกว่าเนี่ยไปผ่าตัดไปเปลี่ยนเข่ามาตอนนี้วิ่งได้เลยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเวลาเปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับ
0: ก็ตามสภาพของเข่าที่มันพังไปที่เรียนแจ้งทีแรกคือเข่าเรามีการเจอกันระหว่าง3ส่วนคือกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขาแล้วก็ลูกสะบ้าเวลาเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนผิวสัมผัสทั้ง3ฝั่งเลยผิวสัมผัสของลูกสะบ้าเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกต้นขาเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกหน้าแข้งเอาออกใส่เป็นโลหะกับตัวพลาสติกเข้าไปเพื่อให้มันเคลื่อนที่กันบนวัสดุทางการแพทย์แทน
1: ครับซึ่งทุกคนที่เข้ารับการผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าต้องเปลี่ยนทั้ง3ส่วนอย่างนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับตรงไหนครับ
0: โดยมากก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับ
1: ซึ่งน่าจะเป็นการตกลงร่วมกัน
0: ใช่
1: หรือร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้ให้การรักษาแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นผู้รับการรักษาถูกไหมฮะจะไปอย่างไรแนวทางจะเป็นอย่างไร
0: ครับผมผู้ป่วยแต่ละคนมีความต้องการในการใช้ชีวิตไม่เท่ากันแม้ว่าบางคนเนี่ยเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยไปแล้วผิวข้อหายไปเลยแต่คนไข้บอกว่าชีวิตฉันแฮปปี้มากฉันไม่รู้ฉันจะมาเจ็บนอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าเข่าทำไมทุกวันนี้เดินไม่เยอะตลาดไม่ได้ไปแล้วเขาขอไม่ผ่าอย่างนี้โอเคทุกคนแฮปปี้หมอก็แฮปปี้คนไข้ก็แฮปปี้บางคนอาการเป็นมาเอ็กซเรย์อาจจะไม่ได้แย่เท่าผู้ป่วยรายแรกแต่เขาต้องมีกิจกรรมในชีวิตที่มากกว่านั้นอาจจะเป็นด้วยหน้าที่การงานหรืองานอดิเรกที่ชอบแต่เขาก็รู้สึกว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันละอาการปวดเนี่ยเขาทานยามาเยอะละเขาออกกำลังกายมาดีละไม่หายอันนี้ทางคุณหมอยินดีฮะก็ให้ความช่วยเหลือก็ทำการผ่าตัดครับผม
1: ในเรื่องของการรักษาแบบที่ไม่ได้เป็นการผ่าตัดนะฮะนอกจากทานยาลดปวดลดอักเสบนอกจากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอกจากจะออกไปแล้วเนี่ยการทานอาหารเสริ
0: ม
1: การฉีดสารบางอย่างเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้ผมได้ยินมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรบ้างที่เป็นอาหารเสริมที่ว่าหรือว่าสารอะไรบ้างที่ถูกฉีดเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้มันจะมีส่วนช่วยไหมครับ
0: คืออาหารเสริมที่พูดกันอย่างกว้างขวางในท้องตลาดทุกวันนี้นะครับตัวหนึ่งก็คือตัวกลูโคซามีน
1: กลูโคซามีน
0: ครับตัวกลูโคซามีนเนี่ยไม่ใช่น้ำหล่อลื่นข้อเข่
1: า
0: แต่ว่าเป็นน้ำที่เป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่อนเป็นน้ำที่ให้กระดูกอ่อนเนี่ยได้รับอาหารแทนเพื่อหวังว่าไปประคับประคองให้กระดูกอ่อนยังมีชีวิตมีหน้าที่การงานของมันต่อเข่าจะได้ไม่เสื่อมตัวเนี้ยมีงานวิจัยออกมามีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
1: เหรอฮะ
0: ใช่ครับคืองานวิจัยยังไม่ยืนยันฟันธงไปทางใดทางหนึ่งว่าจะช่วยได้จริงๆนะฮะดังนั้นการใช้ทุกวันนี้ก็คือบางคนที่ใช้แล้วไม่เดือดร้อนแล้วกินแล้วดีก็ทานต่อได้ครับแต่ถ้าบางคนที่ทานแล้วรู้สึกว่ากินแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรอันนี้ก็แนะนำว่าก็ไม่เป็นไรฮะอาจจะไม่ต้องทานเน้นย้ำนิดนึงว่าตัวเนี้ยมันเป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่อน ดังนั้นเนี่ยในผู้ป่

0: ไปที่ยังมีกระดูกอ่อนก็คือต้องเป็นระยะกลางๆเท่านั้นถึงจะได้ประโยชน
1: ์
0: เพราะว่าถ้าเป็นระยะที่เป็นมากแล้วเนี่ยกระดูกอ่อนมันสึกหมดละ
1: ไม่เหลือแล้ว
0: ทานไปไม่รู้เป็นอาหารของใครละทีนี้แต่ถ้าเป็นน้อยเพิ่งเป็นอย่างเงี้ยก็บางทีมันยังไม่ถึงกับขั้นว่ากระดูกอ่อนมันสึกก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อีกเหมือนกัน
1: นอกจากนั้นแล้วเรื่องของการฉีดเกล็ดเลือดหรือว่าฉีดสเตียรอยด์เข้าไปที่บริเวณข้อเนี่ยครับเหล่านี้จะช่วยอะไรอย่างไรครับ
0: การฉีดเนี่ยมีหลายอย่าง
1: ครับ
0: ฉีดทั้งตัวสารอาหารให้กับตัวกระดูกอ่อนเช่นฉีดสารคล้ายๆกับกลูโคซามีนคล้ายๆนะฮะก็คือเป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าเป็นพวกลักษณะเกล็ดเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยออกมารองรับว่าช่วยเหลือได้จริงส่วนสเตียรอยด์เนี่ยก็ช่วยลดปวดได้ดีนะฮะเป็นยาที่แบบกดการอักเสบได้ดีมากเลยเพียงแต่ว่าปัญหาคือการฉีดยาเข้าไปในข้อเข่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อในข้อเข่าดังนั้นถ้าถามผมแล้วเนี่ยควรไปให้ทางคุณหมอพิจารณาเป็นรายๆไปว่าผู้ป่วยรายไหนเหมาะสมกับการฉีดยาแล้วอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าในการที่จะเลือกวิธีรักษาอันดับแรกเลยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยร่วมกันกับขอความเห็นจากผู้ป่วยด้วยว่าแนวทางของการรักษาจะเป็นอย่างไรทีนี้ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยจันไผ่ก็แบ่งเอาเป็นวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดถ้าเราจะลองเทียบ2 อย่างเนี่ยครับว่าเอ๊ะข้อดีข้อเสียของมันเป็นอย่างไรอาจารย์ไผ่อาจจะลองลิสต์ให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังไหมครับว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ต้องระวังหรือว่าอะไรบ้างที่เป็นข้อดีรับประกันแน่นอนว่ามันดีแน่นอนอะไรเงี้ยครับ
0: ครับถ้าข้อดีข้อเสียเนี่ยจริงๆแล้วเอาการรักษาแบบประคับประคองก่อนแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: ข้อดีคือเราไม่ต้องไปผ่าตัด
1: ใช่
0: ผ่าตัดมีความเสี่ยงในการดมใช้การระงับปวดอะไรอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงต่างๆมีความเสี่ยงจากการผ่าตัดหลายๆอย่างอันนี้เป็นอันที่หนึ่งละแล้วก็ข้อดีก็เราสามารถทำเองได้ทำที่บ้านได้มันเป็นชีวิตประจำวันเป็นการปรับตัวนี่คือข้อดีที่เราจัดการด้วยตัวเราเองได้อันนี้คือการรักษาแบบประคับประคองนะฮะแต่ข้อเสียของการรักษาประคับประคองคือบางคนทำดีแล้วมันไม่หายหรือว่าการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยบางทีการกินยาเนี่ยเราไม่สามารถกินยาแก้ปวดได้ตลอดชีวิตฮะ
1: ครับ
0: คือยาเนี่ยกินไปเยอะๆกินไประดับนึงแล้วเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราแย่ลงการทำงานของตับของไตบางทีมันแย่ลงถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นข้อดีของการผ่าตัดคือทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันหายไปเลยอาการเจ็บอาการปวดเนี่ยหายไปเลยเพราะเราตัดกระดูกอ่อนผิวข้อทิ้งไปแล้วใส่เป็นโลหะทางการแพทย์เข้าไปให้มันเคลื่อนที่บนพลาสติกแผ่นหนึ่งในลักษณะแบบนั้นทำให้เหมือนเราแก้ปัญหาอาการเจ็บอาการปวดต้นตอของอาการปวดทิ้งไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดี
1: ครับ
0: ส่วนข้อเสียคือตัวข้อเข่าเทียมเนี่ยมันมีอายุการใช้งานมันอยู่ได้แค่ประมาณ 15-20 ปีถ้าหากไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อนนะฮะแทรกซ้อนเช่นอะไรบ้างเช่นมีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องเอาออกก่อนละหรือว่ามีอุบัติเหตุต่อมันกรณีประมาณนี้ครับที่เป็นข้อเสียเมื่อเปลี่ยนมาแล้วต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเงี้ยครับ
1: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าจะรอให้มันหายเองคงจะไม่มีหวังที่มันจะหายขาดด้วยตัวมันเองถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับการเสื่อมเนี่ยไม่มีทางหายขาด
1: ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอีกช่องทางนึงก็คือการใช้ยาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือถ้าจะให้หายขาดไปเลยก็คือการใช้วิธีผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์ไผ่ครับตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วผมอยากที่จะชวนให้อาจารย์ไผ่ได้ฝากไปกับคุณผู้ชมฮะว่าวิธีในการที่จะป้องกันหรือถ้าจะบรรเทาโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมีอะไรที่จะอยากจะฝากกับคุณผู้ชมครับ
0: คือข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะที่เป็นแล้วมันจะแย่ลงเรื่อยๆส่วนสำคัญเลยเนี่ยคือเราจะอยู่กับมันอย่างไรให้วิถีชีวิตเราเหมือนเดิมมากที่สุดให้เราใช้ชีวิตไปกับมันได้มันคือการชั่งน้ำหนักฮะระหว่างภาวะจิตใจเราเนี่ยบางทีเรารู้ว่าไอ้นี่เราเคยทำได้กิจกรรมแบบนี้เราเคยเดินไปตลาดไหวแต่ตอนนี้มันเสื่อมฮะมันเจ็บเราต้องชั่งน้ำหนักสร้างความสมดุลระหว่างใจเราที่อยากทำกับสังขารของร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าเราตัดใจได้โอเคเราเลิกละไม่ไปตลาดได้เราใช้ชีวิตได้เลยฮะสบายสบายข้อเข่าเสื่อมก็เสื่อมแต่เราปรับวิถีชีวิตเราให้คนอื่นไปแทนละเราไม่ต้องไปอันนี้ก็อยู่ได้แต่ถ้าหากใจเรากับสังขารมันไม่สัมพันธ์กันเราอยากไปเราอยากทำแต่ว่าสังขารไม่ไหวอ่ะมาทางหมอช่วยได้เบื้องต้นทานยาบรรเทาอาการอะไรกันไปรักษาแบบประคับประคองกันไปอาจจะกลับไปทำได้ช่วงหนึ่งเกิดไม่ไหวอีกละทำยังไงอ่ะก็อาจจะผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนตัวผิวข้อผิวอะไรอย่างนี้ไปนะฮะอย่างที่บอกฮะ

0: มันคือการสร้างความสมดุลระหว่างจิตใจเรากับร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าไม่ไหวทางหมอก็จะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตกลับไปเป็นเหมือนเดิมให้มากที่สุดเนี่ยครับ
1: ในวันนี้ครับหลังจากที่คุยกับคุณหมอไผ่แล้วเนี่ยผมว่าผมได้ประโยชน์ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกับผมรู้แล้วแหละว่าอาการเสียงกรอบๆในเข่าของผมเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมขนาดไหนแล้วก็วิธีในการที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมต่อไปในอนาคตวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไผ่นายแพทย์นิติศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับในโอกาสหน้าคงจะมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ไผ่ในหัวข้ออื่นๆด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ขอบพระคุณอาจารย์เป้เช่นกันครับ
1: ครับผมครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกับรายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นทาง Mahidol Channel ครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast SpotifyAnchor, Blockdit, Joox. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเรือใบ THA 48และพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เวลา 10:12 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเรือยนต์พระที่นั่งจากท่าเรือไปยังจุดปล่อยตัวบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนราชประภาในการนี้ทรงกดตราลมปล่อยตัวนักกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน68ลำบนเรือใบ THA 48แบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทที่1 Optimist เรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีประเภทที่2 Ultra 4และ Ultra 6เรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ประเภทที่3 Far East 70 Age เรือใบ

Far East 20H หมายเลขใบเรือ THA 48ในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติร่วมกับนักแล่นเรือใบอีก6คนในจำนวนนี้มีนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยร่วมด้วยนักแล่นใบ6คนประกอบด้วยนางสาวนพก้าวภูลพัฒน์เรือตรีนัทบุตรมารสีจ่าเอกทนายนันปฏิพิพิธนจ่าเอกหญิงนิชาภาไหววัยจ่าเอกนาวีธรรมสุนทรและมิสซิสมาราเกอร์อักเนสฟันแวนคาร์เดนจากบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยซึ่งเป็นจุดสตาร์ทไปยังบริเวณหน้าเขื่อนรัชประภาซึ่งเป็นจุดฟินิชระยะทาง4ไมล์โดยทรงทำหน้าที่สกิปเปอร์หรือผู้บังคับเรือทรงบังคับหางเสือเรือใบด้วยพระองค์เองซึ่งหางเสือเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของเรือทรงนำทักษะด้านการคำนวณทิศทางลมและน้ำมาปรับใช้เพื่อบังคับหางเสือเรือให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วสกิปเปอร์เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ควบคุมทิศทางและความเร็วของเรือรักษาสมดุลของเรือให้เหมาะกับสภาพลมและคลื่นต้องใช้ทักษะในการวางแผนและตัดสินใจสามารถวิเคราะห์ทิศทางและความแรงของลมเพื่อเลือกมุมแล่นใบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีทักษะในการประเมินสภาพอากาศและความเสี่ยงในการแล่นใบซึ่งต้องใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีและยังเป็นผู้ประสานการทำงานของลูกเรือทุกคนให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพท่านนิชชนพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือใบของไทยโดยทรงเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยทรงนำทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทเรือคิวโบ๊ทรุ่น SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33จากการที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบจึงทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาเรือใบมากขึ้นการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติในวันนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กองทัพเรือและสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับเขื่อนรัชประภาเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวมีความจุอ่างเก็บน้ำประมาณ 5,639 ล้านลูกบาศก์เมตรสันเขื่อนมีความกว้าง12เมตรยาว761เมตรและมีความสูงจากฐานราก94เมตรจากเก็บน้ำเพื่อการชลประทานสนับสนุนการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งบรรเทาปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำและเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญอีกทั้งยังมีทัศนียภาพงดงามจนได้รับการขนานนามว่ากุ้ยหลินเมืองไทยนอกจากนี้ได้จัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่6ถึง7กรกฎาคม2569และการฝึกอบรมเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขื่อนราชประภาและบริเวณใกล้เคียง3อำเภอได้แก่อำเภอบ้านตาขุนอำเภอพนมและอำเภอคีรีรัตนิคมได้เรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านระเบียบวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาติในอนาคตมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม240คนเวลา 16:13 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาซึ่งเขื่อนรัชประภาสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ5ธันวาคม2530และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกพุทธศักราช2531โอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งมีอุปกรณ์ระบบควบคุมและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าโดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด80เมกะวัตต์จำนวน3เครื่อง

างมีกำลังผลิตติดตั้งรวม240เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วยการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดัน230กิโลโวลต์2วงจรจากสถานีลานไกไฟฟ้าเขื่อนราชประภาไปยังสถานีลานไกไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้ทั้งยังมีการส่งจ่ายแรงดัน115กิโลโวลต์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตอำเภอบ้านตาขุนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคเศรษฐกิจเวลา 16:41 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพระพลาเขื่อนราชประภาทอดพระเนตรนิทรรศการชุด 48 พรรษาพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยแรงบันดาลใจแห่งชาติที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระคู่บารมีองค์ราชันพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาด้วยทรงพระราชวิริยะอุตสาหะทรงเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่ประชาชนและเยาวชนไทยหันมาออกกำลังกายและใส่ใจดูแลสุขภาพทั้งนี้กฟผ.ยังจัดแสดงนิทรรศการเขื่อนราชประภาแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรนำเสนอประวัติความเป็นมาของเขื่อนราชประภาเพื่ออำนวยความประโยชน์ด้านชลประทานการผลิตไฟฟ้าบรรเทาอุทกภัยและส่งเสริมอาชีพการประมงเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2525แล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี2530โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อเขื่อนมีความหมายว่าแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรหรือ Light of the Kingdomโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยประเภทออปติมิสชายออปติมิสหญิงออปติมิสอายุต่ำกว่า12ปีอิลกาโฟและอิลกาซิกและพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมเกียรติจำนวน74รายนอกจากนี้ได้พระราชทานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์5ขนาดกำลังผลิต50กิโลวัตต์และรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน1คันแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งกระทรวงพลังงานและกฟผ.น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5จำนวน 3,200 ชุดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนราชประภาจำนวน12แห่งและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจำนวน30รายก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงปลูกต้นเขี้ยมพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้เป็นที่ระลึกโดยมีราษฎรจำนวนมากทั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ข้างเคียงไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยความปลื้มปิติและต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญตลอดสองข้างทางที่รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่าน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มประสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์วันนี้ที่โรงแรมเฮลท์แลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มประสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยมีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและนายชพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้การต้อนรับโครงการดังกล่าวจัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคม2569มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพระราชดำริเข้าร่วมประชุม250คนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีประสิทธิผลให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของพื้นที่เรียนรู้กระบวนการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลตามแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการบูรณาการระหว่างพื้นที่ของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรและการจัดแสดงผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์แปรรูปผักบุ้งทะเลจากโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้อ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีสะท้อนผลการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนรวมถึงการศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบประกอบด้วยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีคูโบต้าฟาร์มจังหวัดชลบุรีและศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีใหม่จังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายหมู่เรียนที่โครงการหลวงครั้งที่10/2569วันนี้ช่วงเช้าณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถ รุจดิษฐ์ องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่10/2569และผ่านระบบออนไลน์มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิติดตามความก้าวหน้าของสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันมีการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานราษฎรได้รับผลประโยชน์กว่า710ครัวเรือนรวมถึงมีการส่งเสริมการทดสอบพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่สำหรับเป็นทางเลือกในการต่อยอดอาชีพของราษฎรและติดตามความพร้อมการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1-12 สิงหาคม 2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสารรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเบอร์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงปฏิบัติพระราชกิจนานัปการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงรวมถึงพระราชทานแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆจนเกิดเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงโดยภายในงานมีการเผยแพร่ความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริการจัดแสดงผลผลิตผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงและภาคีเครือข่ายในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกรกฎาคม2569โดยมีคณะทำงานอาสาสมัครหัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานสนับสนุนเข้าประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาตลอดจนการนำไปสู่วิธีการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดนวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราษฎรอย่างยั่งยืนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงอย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาจังหวัดนครนายกคณะพฤติศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนร้านอาหารบ่อทองบุรีจังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตาลล้อมวัดคลองมือไซจังหวัดชลบุรีวัดเสนาสนารามวัดอินกัลยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงชะพลูวัดวิจิตรารามวัดถ้ำชาดาวันจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์เท่านั้นบทสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพียงแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา

วลา 14:30 น.บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทรีจำกัดครอบครัวเลิศชัยสุวรรณและสมาคมบริทันตวิทยาแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดป่าสีภูทอกจังหวัดเลยวัดมหาชัยวัดสว่างดุสิตวัดกลางวาปีปทุมวัดบรบือสรารามวัดบ้านหนองคูใหญ่วัดสังทองวรารามจังหวัดมหาสารคามและวัดสุทธารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.เครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยในกุลชาติพวงงามและคณะบริษัทสินแพทย์จำกัดและองค์การจัดการน้ำเสียได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดบรมสถนวัดลุ่มเจริญศรัทธากรุงเทพมหานครวัดพระแก้ววัดเจดีหลวงวัดสีถ้อยวัดห้วยส้มวัดดินดำจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสถาปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทชัยรัชการกรุงเทพจำกัดสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4 รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลศรีสุขจังหวัดอุบลราชธานีคณะประชาชนตำบลบ้านกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1เทศบาลตำบลห้างฉัดจังหวัดลำปางคณะผู้บริหารครูและสามเณรนักเรียนโรงเรียนกิติยารามวิทยาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดอ่างทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนวัดช่างทองบุญบำรุงราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจกระทรวงยุติธรรมและโรงเรียนบางแม่ไม้รัฐราชรังสฤษฎิ์จังหวัดสุพรรณบุรีท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรุงเทพมหานครคณะประชาชนตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุง
งอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลห้างฉัดอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางโรงเรียนพระขนงพิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดช่างทองบำรุงบุญบำรุงราษฎร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ารับพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสุดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหึงสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นันทลิศถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาดังนี้ณบ้านเลขที่60/252 หมู่ 10ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารยานภัทรโคตรสาขาสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่3กองพลทหารราบที่3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดในพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและณบ้านเลขที่43 หมู่ 11ตำบลในเมืองอำเภอพิมายเชิญสิ่งของพระราชทานมาไปแก่ครอบครัวพลทหารนรินทร์เงาไพรสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่3กองพลทหารราบที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่เขาสัตตโสมอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: ายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่เดี๋ยว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการลัดคิวหมอรามานะคะทางรามาชาแนลค่ะวันนี้ดิฉันมินดานิตยะวัฒนะมาเจอกัน1ชั่วโมงเต็มๆกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะใครมีคำถามก็เตรียมไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าในช่วง1ชั่วโมงเต็มๆนี้เราจะมีทั้งคำถามนะคะที่เป็นประเด็นที่เราคุยกันในแต่ละวันรวมไปถึงคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยติดต่อสอบถามกันเข้ามา2ช่องทางหลักๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครกำลังชมอยู่ทางเพจรามาชาแนลนะคะดูในระหว่างที่เราไลฟ์สดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้โพสต์ได้เลยหรือว่าถ้าเป็นทาง True Vision 42ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะโทรเข้ามาที่023547105ค่ะ023547105คำถามของท่านจะถูกหยิบยกขึ้นมาถามในรายการแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าคิวไม่เต็มนะคะเราจะค่อยๆไล่กันตามลำดับค่ะขอข้อมูลที่ชัดเจนนะคะชื่อนามสกุลส่วนสูงน้ำหนักอายุรวมไปถึงแพ้ยาอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็อาการของโรคที่ตอนนี้คุณกำลังประสบอยู่บางทีอาจจะไม่ได้ถามให้ตัวเองก็ได้ถามให้คนรอบข้างถามให้เพื่อนถามให้ลูกหลานได้เช่นเดียวกันนะคะและฝากค่ะสำหรับช่องรามาชาแนลของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าดูแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะได้ส่งต่อข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพไปยังคนอื่นรอบๆตัวของคุณด้วยนะคะเผื่อบางคนยังไม่เคยดูช่องของเราจะได้รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถอัปเดตเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยก็คือทางนิตยสารแอดรามานะคะตอนนี้ล่าสุดเป็นฉบับที่44แล้วใครสนใจอยากรู้ข้อมูลดีๆเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ทางด้านของadrama.mahidon.ac.th นะคะ @drama.mahidon.ac.th หรือว่าสแกน QR code แบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแบบครบวงจรเลยเรื่องของการแพทย์ก็ดีนะคะหรือว่าหัวข้อที่หลักๆยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะเด็กอ้วนจ้ำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่หรือว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนหน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพนะคะหรือว่าจะเป็นประเด็นออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างนะคะมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะรับชมได้ที่นิตยสารนี้สุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะคะโอเคค่ะวันนี้เข้าสู่เนื้อหาที่เราจะคุยกันนะคะประเด็นแรกที่จะคุยกันวันนี้ก็คือเป็นโรคที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนรอบตัวท่านเป็นหรือว่าตัวท่านเองกำลังประสบปัญหาอยู่หรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของแค่สุขภาพร่างกายอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจความสวยงามด้วยนั่นก็คือปัญหาคางค่ะคางที่ยื่นยาวหรือว่าเบี้ยวผิดรูปนะคะบางคนอาจจะมีปัญหามาตั้งแต่เกิดอาจจะไม่ได้รู้สึกนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นปมด้อยหรืออะไรแต่ปรากฏว่าเจอบูลลี่ค่ะเจอคนรอบข้างว่ามาตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นว่าเฮ้ยฉันเริ่มผิดปกติจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมีเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็มีหลายคนพยายามที่จะรักษาแล้วก็รักษาได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราหยิบยกเรื่องของประเด็นคางเนี่ยนะคะเรื่องใกล้ตัวมากๆมาพูดคุยกันนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบนี้จะทำอย่างไรวันนี้คุณหมอที่อยู่กับเรา2ท่านค่ะขออนุญาตแนะนำเลยนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลนะคะจากสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและมิทาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะหรือว่าอาจารย์ปีแอร์ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์บอยค่ะอาจารย์นายแพทย์ชรายุทธ์ดำรงวงศ์สิริสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะตอนนี้อาจารย์ทั้งสองท่านมาอยู่กับเราแล้วนะคะแต่ว่ามาทางซูมนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปู
2: สวัสด
1: ี
2: คร
1: ับ อาจารย์บอย
2: สวัสดีครับพี่แอร
0: ์อาจารย์
1: จริงๆวันนี้เรื่องวันนี้น่าสนใจมากเลยคุณโบผมอยากรู้มานานแล้วเรื่องทางยื่นเราจะแก้ยังไงดี
0: โอ้เพราะเราเห็นเยอะนะมีคนที่เป็นแบบนี้บางคนเขาก็แก้แต่บางคนเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ต่อได้นะโดยที่แบบเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแต่จริงๆมันไม่ใช่มีผลแค่เรื่องความสวยงามเดี๋ยววันนี้ก็จะต้องคงต้องถามรายละเอียดกันเยอะเหมือนกันนะคะว่ามันมีผลกับการใช้ชีวิตยังไงบ้างด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะคุยกันอยากให้ไปดูละครเรื่องนี้ค่ะสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี่แหละว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนคนนึงนะคะที่เขามีความผิดปกติทางด้านใบหน้าแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะและเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้เขาแก้ไขอยากจะช่วยเหลือเขาหรืออะไรแบบนี้นะคะมันมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรบ้างหรือทำได้จริงหรือเปล่าไปดูละครวันนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ

0: I think.
1: อะไรอุนซ่า
0: โขเซ็งไงดิ
1: เป็นไรพี
0: ่เมื่อวานนัดคนใน Facebook เลยในแอปหาคู
1: ่
0: อะนัดมาเจอโหตอนแรกเดินมาใส่แมสมาเห็นไกลๆไปกินข้าวโอ้โหออร่ามาเลยพอถอดแมสกินข้าวเท่านั้นแหละ
1: สวยกว่าในรูปอีกเหรอ
0: โอ้ยแม่นางเขาไม่ตรงปกอะดิ
1: ไม่ตรงไงอะ
0: ก็น้องเขาอะพอไปเจอใช่ไหมเนี่ยดูในรูปไหมสวยเคือหน้าเรียวเลยนะพอไปเจอตัวจริงน้องเขาคางแบบเหมือนปากเบี้ยวคางยิ้มยื่นอ่ะตกใจเลยพอถอดแมสมาเหมือนในรายการทีวีอ่ะแบบปากคางอย่างเงี้ยแบบ
1: อ๋อแล้วมีอินที่คางยื่นมากหน้าแปลกๆหน้าเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยหรอ
0: เหมือนคางเขาเบี้ยวเหมือนปากเขาเบี้ยวเลยเราก็แบบว่าแล้วว่ามันทะแม่งอยู่
1: อ้าวแล้วจะยังไงต่อชอบเขาปะล่ะ
0: พี่ก็คุยกับเขาพี่ก็ตอนนี้พี่ไม่ได้ชอบน้องเขาแล้วนะตอนนี้พี่น่าจะรักเขาแล้วล่ะ
1: โอ้โหหนักแล้วถ้างั้นอ่ะ
0: เออพี่อยากจะทำยังไงให้แบบเขาสวยเหมือนในรูปพอจะมีวิธีไหม
1: พี่เมื่อกี้พี่พูดถึงเลดมีอินใช่ไหมรายการนั้นยังทำได้เลยเดี๋ยวนี้เขาสัญญกรรมจากคนที่แบบหน้าแปลกๆหน้าผิดรูปคางเบี้ยวคางยื่ออะไรเงี้ยเขายังทำให้กลับมาสวยได้บางคนสวยก็เดิมอีกที่สามและรายการนั้นทำได้แล้วหมอในประเทศไทยทำไมจะทำไม่ได้พี่
0: จริงเหรอมีคนทำได้เหรอ
1: มันเป็นการผัดขัดกันไกลอ่ะ
0: พอจะรู้จักไหมหมอที่ไหนบ้าง
1: มี
0: ใครอ่ะ
1: หมอรามานี่ไง
0: จริงเหรอ
1: จริงถ้าอยากรู้ต้องไปถามหมอรามาแล้วแหละ
0: แต่ว่าจะพอไหม
1: อะไร
0: เงินที่พาน้องไปสัญญกรรมเนี่ย
1: ถ้ารักน้องเขาก็ต้องได้นะแหละดี
0: ต้องโทรหาแม
1: ่ทำไม
0: ขายที
1: ่หนักแล้วแหละ
0: บ้านไม่ต้องอยู่เพื่อผู้หญิง

0: เราคนสายนี้อยู่แล้ว
1: บ้านคนฉลาดพาน้องมาดื่มเรา
2: จ
1: ะ
2: ด
1: ี
2: เลย
1: ใช่ไหม
3: แหมนะคะดูละครแล้วนี่เพื่อผู้หญิงทำได้ทุกอย่างขายที่เพื่อที่จะให้น้องนางของเขาเนี่ยนะคะบอกเขาบอกว่ารักไปแล้วนะเออตอนแรกไม่ตอนแรกใส่แมสใช่ไหมไม่เห็นพอเปิดแมสมาอ้าวทำไงล่ะแต่รักไปแล้วก็เลยพยายามที่จะหาทางแก้ไขถึงขนาดจะขายที่ให้แม่ไปอยู่บ้านพักคนชราอันนี้เกินไปนะคะอันนี้ละครเนี่ยเราทำแค่ตลกเสียดสีสังคมเล่นๆเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆหลายคนเนี่ยอายแบบบางทีบอกรู้สึกว่ามีความสุขเวลาใส่แมสมากกว่าช่วงนี้ดีเนาะเพราะว่าปิดบังปมด้อยของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะเลยขออนุญาตมาคุยเรื่องนี้กันแบบเต็มๆหน่อยก็แล้วกันนะคะก็ขอสอบถามเลยนะคะปัญหาคางยื่นคางยาวคางเบี้ยวผิดรูปใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยคือมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับสรีระของเราเลยใช่ไหมคะหรือว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะคุณหมอหรือมันเป็นยังไงคะ
4: ใช้คำว่ามันเกิดตอนที่เราโตครับตอนที่กำลังเข้าวัยรุ่น
3: อ๋อมันไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิด
4: ไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดเพราะว่าถ้าเราจำได้เนี่ยตอนเราโตขึ้นมาเนี่ยสัก6-7 ขวบเราก็จะมีเริ่มมีฟันน้ำนมหลุดแล้วก็มีฟันแท้ขึ้นใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการเจริญเติบโตของขากรรไกรคือตัวหัวว่าคางไหนจริงมันคือขากรรไกรนะคือขากรรไกรคือบนและล่างนะครับก็คือขากรรไกรบนและล่างเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นให้เจริญเติบโตเป็นรูปร่างใบหน้าเราที่สมบูรณ์เนี่ยก็ด้วยการที่ผัดเปลี่ยนชุดฟันนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดปกติตั้งแต่เกิดถามว่าคนที่เป็นความผิดตั้งแต่เกิดมีไหมมีแต่นั้นอันนั้นส่วนน้อยอันนั้นก็ถือว่าเป็นโรคกลุ่มหนึ่งเพราะว่าคนทั่วไปที่ปกติดีแล้วพอโตขึ้นมามีปัญหาเรื่องหากรรไกรยื่นไม่สบฟันไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นตอนที่เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะครับก็เริ่มเป็นวัยรุ่นเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นตั้งแต่เด็กนะครับ
3: อ๋อไอ้อย่างนี้มันหมายความว่าบางคนอาจจะเป็นบางคนอาจจะไม่เป็นแล้วมันเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราในช่วงที่เรากำลังโตไหมคะมันมีพฤติกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องไหมคะหรือว่ายังไงมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเขาไม่ได้ทำอะไรผิดปกติแต่มันเกิดเป็นอย่าง
4: น
3: ี้เอง
4: อันนี้เรายกกลุ่มที่เป็นโรคออกไปก่อนนะครับกล
3: ุ่
4: มที่เป็นโรคงั้นผมพูดถึงกลุ่มที่เป็นโรคนิดนึงก่อนก็ได
3: ้ค่ะ
4: กลุ่มที่เป็นโรคก็เช่นโรคปากแหว่งเพดานโหว
3: ่
4: หรือโรคความผิดปกติทางศีรษะและใบหน้าแตกกำเนิดอันนั้นก็คือเป็นโรคที่จะมีผลกับการเติบโตของขากรรไกรแน่นอนนะครับเพราะนั้นไม่เป็นไรอะไรก็คือเป็นโรคที่เขาต้องเป็นอยู่แล้วแต่กลุ่มคนปกติที่โตขึ้นมาแล้วมีความผิดปกติทางขากรรไกรเนี่ยก็มีแต่น้อยนะครับน่าจะสักประมาณแบบผมว่าไม่น่าจะเกินสัก 10% ประมาณ 2-5% นะครับที่โตขึ้นมาแล้วจะมีความผิดปกติทางขากรรไกรเช่นขากรรไกรล่างยื่นมากทำให้สบฟันไม่ได้เวลากัดฟันแล้วฟันล่างไปอยู่ข้างหน้าฟันบนนะครับหรือว่าขากรรไกรบนยื่นมากก็มีขากรรไกรที่ยื่นเนี่ยไม่ใช่ล่างอย่างเดียวนะครับบนก็ยื่นได้ก็คือขากรรไกรบนยื่นมากหรือว่ายิ้มแล้วเห็นเหงือกเยอะสมัยก่อนเราจะล้อกันว่าแก้วหน้าม้าเนี
3: ่
4: ยแก้วหน้าม้าคือคนที่ขากรรไกรบนยื่นมากยิ้มแล้วเห็นเหงือกมากนะครับ
3: อ
4: ันนี้ก็เป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งครับแต่โดยรวมๆคืออย่างที่ว่าครับก็คือเป็นการผิดปกติที่เกิดตอนที่เราเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะครับ
3: เข้าสู่วัยรุ่น
4: แล้วก็ใช่แล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเป็นพิเศษนะครับมันเป็นความผิดปกติของการเจริญเติบโตของขากรรไกร
3: ค
4: ือไม่ได้มีอะไรที่ทำแล้วเป็นแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีการป้องกันที่ทำอะไรแล้วจะทำให้ไม่เป็นมันบอกไปได้เวลาก็คือมันก็จะต้องมาติดตามตอนที่การเจริญเติบโตขึ้นในคิง
3: ค่ะอ๋อโอเคก็คือก็ชัดเจนว่าไม่ใช่ว่าพฤติกรรมของเราอะไรที่ทำให้เป็นมันไม่ใช่มันเป็นการเจริญเติบโตที่เป็นแบบนั้นเองธรรมชาติของคนคนนั้นใช่ไหมคะทีนี้นอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยการรับประทานอาหารการเคี้ยวการอะไรพวกนี้ค่ะคุณหมอมันทำให้เกิดปัญหายังไงบ้างอะคะ
4: ก็หลักๆก็เวลาเราจะดูคนไข้ก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะครับก็คือเรื่องการใช้งานกับเรื่องความสวยงามซึ่งทั้ง2ด้านจะมีความสำคัญพอๆกันหมดเลยนะครับก็คือเรื่องการใช้งานเนี่ยก็เป็นเรื่องการเคี้ยวนะครับถ้าคุณขากรรไกรด้านหน้าไม่ว่าจะบนหรือล่างมันไม่สัมพันธ์กันไม่สมดุลกันเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถสบฟันได้

0: คุณสบฟันไม่ได้ปุ๊บคุณก็เคี้ยวด้วยฟันหน้าลำบากยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีความสุขกับการเคี้ยวกัดครัวซองกัดปลาท่องโกแต่ว่า คนกลุ่มนี้เขาก็จะทำไม่ได้เพราะว่าฟันเขาไม่สามารถเคี้ยวได
1: ้
0: เขาก็ต้องเอาเข้าไปลึกๆใช้ฟันด้านข้างเคี้ยวนะครับ อ
1: ัน
0: นี้ก็คือเรื่องการใช้งานส่วนเรื่องความสวยงามก็เป็นอย่างที่เราทราบกันก็คือตอนรูปร่างใบหน้าหรือโครงหน้าไม่ดีก็อาจจะมีความเขินอายนะครับอาจจะโดนล้อเลียนมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็มีปัญหาในการเข้าสังคมหรือว่าการใช้ชีวิต
1: ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองเรื่องความมั่นใจหรือว่าความสวยงามนะคะคุณหมอแล้วเราบอกว่าเราทนได้ถ้าเราไม่แก้ไขไม่ผ่าตัดไม่จัดฟันอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถอยู่กับทางที่ผิดรูปแบบนี้ได้ไหมคะจริงๆแล้วอะค่ะ
0: อยู่ได้ครับ ม
1: ัน
0: ไม่ได้เป็นโรคที่ทำอันตรายอะไรกับร่างกายเราโดยรวมนะครับ
1: ค่ะแต่ส่วนใหญ่เนาะมันก็มีความเรื่องของความมั่นใจอันนี้สำคัญมากๆเลยก็เลยทำให้ตัดสินใจกันว่าต้องการจะแก้ไขทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการแก้ไขคุณหมอคือมันเริ่มตั้งแต่แค่จัดฟันก็ได้ใช่ไหมคะมันแล้วแต่ระดับของการเป็นใช่ไหมของความผิดปกติ
0: ครับคือเวลาเราคนส่วนใหญ่ใช้คำว่าคนส่วนใหญ่จะไปหาหมอจัดฟันแล้วกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ว่าคุณหมอจัดฟันเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการดูว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นในคนไข้แต่ละคนเนี่ยสามารถจัดฟันอย่างเดียวก็พอหรือว่าไม่พอในกลุ่มคนที่ไม่พอก็คือต้องมีการผ่าตัดร่วมด้วย
1: ค่ะ
0: ครับมันก็จะสุดท้ายก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือจัดฟันอย่างเดียวหรือว่าเป็นการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดครับ
1: แล้วแต่กรณีไป
0: ใช่แล้วแต่ความรุนแรงของความไม่เท่ากันของขัดกันใจ
1: ค่ะนึกภาพคือจัดฟันอ่ะเข้าใจเนาะเพราะเหมือนกับทำกันเยอะก็อาจจะเจ็บนิดนึงตอนดึงฟันอะไรแบบนี้แต่การผ่าตัดขากรรไกรค่ะคุณหมอคือมันเป็นการแบบผ่าตัดเลยเนี่ยฟังมันดูค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันเนาะคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันทำยังไงให้ผ่าตัดขากรรไกรเนี่ยค่ะ
0: ยิ่งให้ผมเล่าให้ฟังจะยิ่งดูน่ากลัวนะคร
1: ับหนักกว่าเดิมใช่ไหมคะ
0: ก็คือการผ่าตัดเนี่ยปกติถ้าคนไข้มาหาผมเนี่ยพอผมอธิบายไปคนไข้ก็จะเริ่มกลัวนะก็คือว่าหลักการมันคืออย่างนี้ครับหลักการคือเราจะย้ายขากรรไกรบนนะครับหรือนะครับหมายว่าเราเลือกได้ว่าจะผ่าตัดขากรรไกรเดียวหรือสองขากรรไกรนะครับขากรรไกรเดียวก็คือบนหรือล่างและถ้าเป็นสองขากรรไกรก็คือบนและล่างซ
1: ึ่
0: งอันนี้คุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้นะครับหลักการมันคือผมหมอผ่าตัดทำกระดูกคุณให้หักก่อนออกจากที่เดิ
1: ม
0: แล้วก็ย้ายมันไปอยู่ในที่ใหม่ที่เราต้องการที่เราแผนไว้แล้วก็ค่อยยึดกระดูกไปอยู่ในที่ใหม่ด้วยรางเหล็กแล้วก็สกรูหรือน็อตนะครับสร
1: ุ
0: ปว่าคือผมต้องทำให้กระดูกขาดก่อนซึ่งในปัจจุบันก็คือการเลื่อยให้กระดูกขาดออกจากที่เดิม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ฟังดูนะฟังดูน่ากลัวกว่าเดิม
2: ฟังแล้วน่ากลัวกว่าเดิมจริงด้วยอาจารย์บอย
0: ใช
1: ่ทำให้หักก่อนแล้วก็แก้ไขปรับตำแหน่งใหม่แล้วก็ใช้สกรูยึด
0: ใช่ใช่เหมือนเอาคิดจะภาพเหมือนจะสร้างบ้านหรือจะซ่อมบ้านแล้วกันเราจะย้ายผนังหรือย้ายไม้เนี่ยเราก็ต้องทุบของเก่าให้มันหักออกจากกันก่อนแล้วก็ค่อยย้ายไปที่ใหม่แล้วก็ค่อยมันเป็นในที่ใหม่คร
1: ับ ค่ะคุณหมอคือฟังดูมันก็ดูง่ายๆเนาะก็คือทำให้หักแล้วก็ย้ายที่ยึดที่ใหม่แต่มันอยู่กับปากเราอะค่ะคุณหมอถามว่าเวลาที่เราทำแบบนี้แล้วเราจะทานข้าวเราจะใช้ชีวิตในหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วเนี่ยคุณหมอเราต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: อ๋อครับก็ปกติถ้าหลังผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะให้คนไข้ทานอาหารแบบเป็นอาหารน้ำๆนะครับเป็นของเหลวแบบว่าเป็นของเหลวเลยแบบไม่ให้เคี้ยวเลยอ่ะสักประมาณ 1-2 สัปดาห
1: ์
0: หล
1: ัง
0: จากนั้นเราก็จะเริ่มให้คนไข้เริ่มเคี้ยวได้เบาๆนะครับเป็นอาหารอ่อนๆพวกโจ๊กหรือว่าหมูสับเละๆข้าวต้มเละๆเนี่ยไปอีกสักประมาณ 2-3 สัปดาห
1: ์
0: เพราะฉะน
1: ั
0: ้นในเดือนแรกจะทรมานเลยคือไม่สามารถเคี้ยวได้อย่างปกตินะครับแล้วก็พอกระดูกที่เรายึดไว้เริ่มแข็งแรงและเริ่มมีการหายของกระดูกปุ๊บก็ค่อยๆเริ่มกลับมาเคี้ยวได้เหมือนเดิมสุดท้ายแล้วกว่าจะเคี้ยวได้เหมือนเดิมปกติน่าจะใช้เวลาสักประมาณ 2-3 เดือนครับ
1: โอ้โหคือตอนแรกอาจจะใช้เป็นหลอดดูดไหมคะคุณหมอหรือว่า
0: ก็หลอดดูดก็ได้หรือว่าช้อนป้อนก็ได้หรือเอาไซลิงก็ได้นะครับบางคนก็เอานม เอานมใส่ไซลิงแล้วก็กดเสิร์ฟเข้าปากหยอดเข้าปาก
1: คือเหมือนคางเราต้องถูกยึดจะอ้าปากไม่ได้ใช่ไหมต้องมีพันอะไรเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: มันจริงเราไม่ได้ห้ามอ้าปากแต่ด้วยความที่ว่าหลังผ่าตัดใหม่มันจะอ้ายากคร
1: ับ
0: ก็ต้องรอให้แบบความบวมจากการผ่าตัดมันดีขึ้นความฟกช้ำจากการผ่าตัดมันดีขึ้นซึ่งก็ใช้เวลานิดหน่อย
1: เราไม่อยากอ้าเองว่าอย่างนั้นเถอะอ้าแล้วมันก็เจ็บ
0: ส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมักจะมีความกังวลหรือกลัวหรือว่าบางทีเขาก็จะคิดไปว่าอุ้ยเดี๋ยวอ้าปากมากแล้วกระดูกที่ยึดไว้จะเคลื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็อาจจะอยากจะอยู่เฉยๆมากกว่าแต่ว่าโดยทางการแพทย์ของผมคือผมไม่ได้ห้ามอะไรเป็นพิเศษในเรื่องการอ้าปากนะครับ
1: ค่ะ
0: ได้ครับที่คุณอยากจะอ้าครับผม
1: ค่ะคุณหมอคะอย่างถ้าเราผ่าตัดขากรรไกรแล้วเนี่ยเราต้องไปจัดฟันต่ออีกรอบไหมคะหรือว่าจบแล้วส่วนใหญ
0: ่ครับคือการผ่าตัดเนี่ยมันจะการผ่าตัดในเทคนิคดั้งเดิมเนี่ยคือเราต้องจัดฟันก่อนไปพักหนึ่งครับแล้วก็มาผ่าตัดแล้วพอผ่าตัดเสร็จคุณก็จัดฟันต่อจนจบเพราะฉะนั้นมันจะเป็น3สเต็ป
1: ค่ะ
0: คือจัดฟันผ่าตัดแล้วก็จัดฟันต่อ
1: ค่ะ
0: นะครับในปัจจุบันมันจะมีเทคนิคที่เราพยายามจะย่นระยะเวลาการจัดฟันก่อนผ่าตัดให้มันสั้นที่สุดเลยนะครับก็จะเริ่มมีการทำกันมากขึ้นนะครับก็เป็นจัดฟันหรือว่าติดเครื่องมือผ่าตัดติดเครื่องมือจัดฟันแป๊บหนึ่งประมาณ2สัปดาห์ถึงเดือนหนึ่งแล้วก็ค่อยมาผ่าตัดแล้วก็เป็นจัดฟันต่อจนจบนะครับก็มีตัวเลือกหลายแบบก็แล้วแต่คุณหมอที่ทำให้นะครับ
1: ค่ะระยะเวลาก็น่าจะประมาณสัก2ปีได้ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับคือในสมัยก่อนอย่างที่บอกคือเทคนิคตั้งเดิมที่ต้องจัดฟันก่อนนานๆเนี่ยเราจะจัดฟันสักประมาณ9เดือนถึง12เดือนก็คือจะปีฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาผ่าตัดแล้วก็จัดฟันต่ออีกประมาณ10ปีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้งกระบวนการก็น่าจะประมาณ2ปีครับ
1: ค่ะ
0: แต่ในปัจจุบันถ้าอย่างที่บอกถ้าวิธีที่2ก็คือฟันบางคนไม่ต้องจัดเยอะมากย่นระยะเวลาผ่าตัดไอ้ย่นระยะเวลาการจัดฟันก่อนผ่าตัดได้นิดนึงมันก็จะทำให้ระยะเวลาการรักษาโดยรวมทั้งหมดอาจจะประมาณปีหรือปีครึ่งครับก็ย่นไปได้พอสมควร
1: ค่ะหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านกระบวนการหายดีแล้วอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอเราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเคี้ยวอาหารได้เหมือนคนปกติทั่วไปเลยไหมคะหรือว่ามันยังมีอะไรที่แตกต่าง
0: ต้องบอกว่าเคี้ยวแล้วดีกว่าเดิมด้วยซ้ำครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าตอนแรกเรามีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเนาะฟันเราสบกันไม่ดีนะครับพอเราผ่าตัดและจัดฟันเนี่ยฟันจะสบหรือว่าจัดกันได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นความสุขในด้านการเคี้ยวเนี่ยน่าจะดีกว่าเดิม
1: ค่ะชีวิตจะมีความสุขมากกว่าเดิมแน่นอน
0: ใช
1: ่นะคะแล้วหน้าตาเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยที่สำคัญภายนอกก็สวยด้วยการเคี้ยวอาหารก็ดีด้วย
0: ใช่เลยคร
1: ับก็เลยอยากจะถ้าเกิดว่าใครกลัวอยู่นะคะก็เนี่ยมาฟังแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกตอนแรกแน่นอนมันก็ต้องผ่านช่วงที่มันลำบากเนาะแต่พอระยะยาวมันก็จะดีขึ้นทีนี้คุณหมอคะมันมีเคสไหนไหมคะที่ทำไม่ได้หรือว่าแนะนำว่าไม่ควรจะผ่าตัดนะคะคุณหม
0: อไม่ควรจะผ่าตัดหลักผมว่าน่าจะเป็นที่ไม่ควรผ่าตัดเลยคือการที่เราคุยกับคนไข้หรืออธิบายกับคนไข้แล้วคนไข้มีความกังวลหรือรับไม่ได้กับการผ่าตัดหรือว่ามีความคาดหวังกับการผ่าตัดที่ไม่เป็นจริงอันนี้ตามการทั่วไปคือไม่ควรผ่าตัดเพราะว่ามีโอกาสที่ผ่าไปแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาหรือว่าความไม่พอใจสำหรับคนไข้ได้สูงนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับความคิดความอ่านหรือว่าจิตใจของคนไข้แต่ถ้าด้วยเรื่องสุขภาพของคนไข้เองเนี่ยถ้าคุณแข็งแรงดีไม่ค่อยมีโรคประจำตัวอะไรก็ถือว่าผ่าตัดได้อาจจะมีแบบกรณีที่แบบหายากมากๆเช่นมีเส้นเลือดผิดปกติอยู่ในกระดูกเราคาดไว้แล้วว่าตอนตัดกระดูกจะทำให้เลือดออกมากแล้วไม่สามารถหยุดได้ประมาณนั้นอันนั้นคือก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นกรณีที่มันน่าจะเกิดทีหนึ่งครับหายากมากคือสรุปว่าโดยส่วนใหญ่ผ่าได้แล้วก็เพียงแต่ว่าเราอยากให้คนไข้มีภาพในสมองหรือว่ามีความคาดหวังที่เป็นไปทางเดียวกับคุณหมอที่รักษาเราจะได้สามารถรักษาแล้วก็ โคกันได้อย่างมีความสุขนะครับไม่มีปัญหาใด
1: คือมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงด้วยพื้นฐานเดิมของเราด้วยใช่ไหมคะคุณหมอว่ามันจะเปลี่ยนไปได้มากน้อย

0: ้อยแค่ไหนคือไม่ใช่ว่าทุกคนออกมาแล้วจะเหมือนกันหมด
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วก็ก็อยู่ที่การคุยกับคนไข้ว่าตรงไหนมันจะเปลี่ยนไปบ้างหรือตรงไหนที่มันไม่ได้ช่วยนะประมาณนี้ครับก็ต้องคุยกันก่อน
0: นะคะบางทีเข้าใจคุณหมอเลยเนาะบางทีเนี่ยคนไข้คาดหวังเยอะมากเลยแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันทำไม่ได้ขนาดนั้นแล้วตอนหลังคุณไข้มาว่าเราว่าไอ้ทำไมมันไม่ได้อะไรแบบนี้มันก็กดดันเนาะจริงๆแล้วคุยกันอย่างที่คุณหมอบอกอันน
1: ี้
0: จะดีที่สุด
1: หรือว่าถ้ามีความหวังมีความคาดหวังเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างอื่นร่วมด้วยที่ไม่ใช่เป็นการผ่าตัดเส้นสายทางไกลอย่างเดียวนะครับอาจจะมีเช่นการยุบหนวกแก
0: ้
1: มแล้วก็มีการอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็มันคือมันเป็นอีกการผ่าตัดหนึ่งแต่ว่ามันสามารถพอที่จะทำร่วมกันได้แต่ว่าพอเป็นการผ่าตัดคุณก็ต้องใช้เวลาการผ่าตัดนานขึ้นหรือว่าอาจจะมีแผลผ่าตัดเพิ่มขึ้นซึ่งอันเนี้ยก็ต้องคุยกันอีกทีนึงคือการผ่าตัดหนึ่งอย่างมันอาจจะสามารถแก้ปัญหาได้ไม่ทุกจุดตามที่คนไข้ต้องการครับก็ต้องดีลกันดีๆครับ
0: โอ้เดี๋ยวนี้เขาทำได้ทั้งหน้าเลยนะคะเปลี่ยนหน้าอีกคนเป็นอีกคนได้เลยนะคุณหมอนะคุณหมอเบียร์ใช่ไหมคะเราเลยไม่ค่อยกังวลแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแบบสันนิษฐานไปไกลมากจริงๆเลยนะคะ
2: ถามนิดนึงปรึกษาจันบอยเลยคุณโป
0: ใช่ไหมคะถามเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงได้ไหมคะคือจัดฟันเดี๋ยวนี้ถ้าไปเทียบกับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจัดฟันแพงมากเลยเดี๋ยวนี้อาจจะแบบมีถูกลงบ้างและการผ่าตัดขากรรไกรเลยค่ะคุณหมอคะต้องมีงบเท่าไหร่ถึงจะทำได้อะคะ
1: ก็ผมพูดราคาของที่รามาธิบดีแล้วกันนะครับก็ราคาที่รามาเนี่ยถ้าผ่าตัดในเวลาราชการจะประมาณรวมค่าผ่าตัดรวมค่านอนโรงพยาบาลด้วยเนี่ยอาจจะประมาณอยู่ที่ประมาณ130,000-150,000แต่ถ้าเป็นพรีเมียมคลินิกอาจจะประมาณ250,000-300,000
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าคุณไปโรงพยาบาลเอกชนเลยหรือว่าไปเจอคุณหมอบางท่านที่ได้รับการรีวิวดีคิวแน่นมากๆก็อาจจะแพงกว่านั้นครับคือมันราคามันต่างกันมากครับในคุณหมอแต่ละท่านอาจจะต้องไปถามดูการส่งตัวไปคลินิก
0: ค่ะอันนี้เฉพาะผ่าตัดขากรรไกรถูกไหมคะไม่รวมการจัดฟันเนาะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อนะคะก็ลองดูงบประมาณว่าเราไหวไหมนะคะหรือว่าเหมาะกับโรงพยาบาลประเภทไหนแบบนี้ลองศึกษาข้อมูลดูก่อนก็ได้แต่ถ้าคนที่เขาไม่มีงบจริงๆคุณหมอเอาที่สำหรับคนที่เขาไม่มีงบจริงๆเลยอ่ะคุณหมอมีวิธีการอะไรยังไงแนะนำเขาก่อนได้ไหมเบื้องต้นนะคะหรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่จะต้องผ่าตัดมากขนาดนั้นแค่จัดฟันเล็กๆน้อยๆก็ได้แบบนี้คือยังไงต้องปรึกษาคุณหมอถูกไหมคะ
1: ใช่คือมันจะมีอีกอย่างนึงครับในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ด้วยกรณีใดๆก็ตามอาจจะเป็นเรื่องงบประมาณเรื่องความไม่อยากเก็บตัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่อยากให้มันดีขึ้นบ้างเล็กน้อยก็สามารถทำได้ด้วยการเขาเรียกว่าจัดฟันแบบกลางๆไปหมายความว่าจริงๆแล้วคุณต้องผ่าตัดแหละแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากผ่าตัดเราก็จะจัดฟันให้มันพอที่จะสกฟันกันได้นิดหน่อยพอก้อมแกล้มให้มันดูดีขึ้นได้บ้างเล็กน้อยแต่มันก็ตรงไปตรงมาคือผลก็อย่าไปคาดหวังว่าผลมันจะเป๊ะตามที่ต้องการและสุดท้ายเนี่ยในคนที่จำเป็นต้องผ่าตัดแต่ไม่ผ่าตัดแล้วไปจัดฟันแทนเนี่ยต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นการจัดฟันแบบฝืนธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันฝืนธรรมชาติเนี่ยมันมักจะไม่กี่รังอยู่ไม่นานมันอาจจะกลับมาใหม่มันอาจจะกลับมาปกติเหมือนได้วันนี้ก็ต้องบอกคนไข้ไว้ก่อน
0: โอ้ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะต้องยังไงเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่านะคะให้คำแนะนำเบื้องต้นก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าควรจะไปในทิศทางไหนกับงบประมาณที่เรามีด้วยนะคะบางคนเราก็เข้าใจว่าไม่มีเงินที่จะจ่ายเยอะจริงๆก็ต้องปรึกษาว่าแบบไหนที่ทำได้ดีที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าแบบไปทำเองมั่วๆอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
1: ครับมันเป็นการผ่าตัดที่โดยส่วนใหญ่คนมักจะตีไปว่าเป็นเรื่องของความสวยงามเป็นหลัก
0: ค
1: ือขออนุญาตพูดตรงๆก็คือด้วยความที่มันอาจจะไม่ได้เป็นโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่โอกาสที่มันจะไปเบิกจ่ายกองทุนพวกนี้เช่นกองทุน30บาทรักษาทุกโรคกองทุนข้าราชการหรือกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันจะไม่ได้ครับเพราะว่าม ันไม่ได้เป็นโรคที่ต้องรักษาเพราะฉะนั้นคนไข้มันจะต้องเสียเงินเองแต่ผมขออนุญาตโมนิดนึงว่าจริงๆราคาที่ผมบอกไปอ่ะที่นายมาเมื่อกี้ที่กล่าวไปอ่ะที่ที่เรานี่ถูกถือว่าถูกมากนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: บางที่นี่ครึ่งล้านได้ครับ
0: โอ้โหเขาใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมือนแบบว่าคนละประเภทไปเลย

0: หรือยังไงคะทำไมราคามันต่างกันขนาดนั้นคะคุณหมออ
1: ันนี้เดี๋ยวเราหลังไมค์แล้วกันพอดีเป็นราคาของคุณหมอท่านอื่นไม่อยากไปพูดถึงครับ
0: โอเคแล้วคะก็อันนี้เดี๋ยวก็เราก็จริงๆเราก็ไปศึกษาดูหลายๆที่ก็ได้นะคะว่าแต่ละที่เป็นยังไงนะคะเราเหมาะกับแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ให้อยากให้รู้สโคปราคาคร่าวๆก่อน

0: คะคุณรังสรรค์คุณนานาคุณครูนุ้ยนี่นะคะเป็นแฟนประจำของเราทั้งนั้นเลย
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีทุกท่านเลยนะคะขออนุญาตยกคำถามขึ้นมานะคะสลับกันไปนะคะของคุณนานาค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบว่าเรารู้สึกเหมือนฟันขบกันแน่นตลอดเกิดจากกระดูกขากรรไกรเราผิดปกติได้ไหมคะเช่นข้อต่อกระดูกขากรรไกรทรุดอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ครับส่วนใหญ่ถ้ากัดฟันตลอดนี่มันจะเป็นปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อครับ
0: ค่ะ
1: กล้ามเนื้อที่ใช้ในการอ้าปากอาจจะมีการแข็งเกร็งในระหว่างที่เรานอนหลับหรือเราเผลอนะครับก็ไปหาคุณหมอได้ครับส่วนใหญ่เป็นคุณหมอฟันคุณหมอฟันเขาจะช่วยดูให้แล้วก็ถ้ากลัวเรื่องความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรเนี่ยก็ตรวจไม่ยากคุณหมอเขาจะตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์ดูกระดูกขากรรไกรว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าพวกข้อต่อกระดูกนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่กระดูกไม่เป็นไรครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อมากกว่าก
0: ล้ามเนื้อคุณหมอถ้ามันผิดปกติเนี่ยเราจะสังเกตตัวเองยังไงคะบางทีเราเป็นแบบนี้มาตลอดเนาะจนเราไม่รู้ว่ามันผิดปกติอะค่ะแบบไหนที่สังเกตได้คะคุณหมอ
1: ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกัดฟันเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าตัวอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับ
0: ค่ะ
1: อาจจะเป็นญาติที่อยู่บ้านเดียวกันหรือว่าคนใกล้ชิดที่นอนด้วยกันอาจจะเป็นคนเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนอนหลับไปมีการหมดเคี้ยวเกร็งของฟันนะครับประมาณนี้ครับเพราะว่าพอคนไข้ตื่นมาคนไข้ก็จะไม่รู้ตัว
0: คือเวลานอนจะกัดฟันกรอบๆอย่างเงี้ยคะคุณหมอ
1: ใช่ครับก็จะกัดฟันแบบกรอบ
0: ๆอ๋ออันนั้นก็คือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะขากรรไกรผิดปกติก็ได้หรืออาจจะมาจากสาเหตุอื่นก็ได้ไหมอ
1: ย่างที่บอกคือส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อครับ
0: กล้ามเนื้อ
1: คือส่วนใหญ่เป็นเรื่องนิสัยด้วยซ้ำไป
0: อ
1: ๋อเป็นเรื่องความเคยชินและนิสัยซึ่งก็ต้องแก้กันไปแต่ว่าถ้าให้คุณหมอฟันเขาช่วยดูเนี่ยว่ากระดูกไม่มีปัญหาอะไรส่วนใหญ่เขาก็จะรักษาเป็นแบบกล้ามเนื้อหดเกร็งไปครับ
0: ค่ะเรื่องกรนไม่เกี่ยวใช่ไหมคะคุณหมอ
1: กรนก็เป็นอีกโรคหนึ่งครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับแผลกับฟันใช
0: ่โอเคค่ะของคุณครูนุ้ยทิติกัลยาบ้างนะคะคุณครูนุ้ยบอกว่าเป็นแฟนประจำค่ะอายุ65แล้วน้ำหนัก45สูง153นะคะวันนี้ขอเรียนถามปัญหาของตัวเองนะคะบอกว่าไปเจาะเลือดเพราะว่ารักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองประเภทมอลระยะที่4มาเกือบ20ปีแล้วค่ะพรุ่งนี้จะหาหมอประจำตัวแต่ปัญหาที่จะเรียนถามคือวันนี้วัดความดันเลือดได้ตัวบน96ตัวล่าง51เวลาเดินก็จะเอียงๆเซๆค่ะจะมีอันตรายไหมคะหมอไม่ได้ให้ทานยาอะไรเพียงแต่บอกว่าระวังจะหน้ามืดวูบเป็นลมตอนนี้ลูกสาวไม่ให้ขับรถแล้วค่ะเพราะว่าชอบหลับเวลาขับรถต่อมน้ำเหลืองก็ขึ้นย้ายที่ไปเรื่อยๆเหมือนวิ่งเล่นตามกันไม่มีที่สิ้นสุดอยากจะยุติการรักษาแล้วค่ะ
2: โอเคครับจริงๆก็ต้องแยกเป็น2ปัญหาเนาะปัญหาแรกคือเรื่องความดันสูงความดันโลหิตนะครับตัวข้างบน90ตัวล่าง50ก็ถือว่าค่อนต่ำไปนิดนึงนะครับอันดับแรกเลยอาจจะต้องดูว่าการบริโภคการดื่มน้ำเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าอย่าปล่อยให้ตัวเองขาดน้ำเนาะอันนี้เป็นอะไรที่ดูง่ายๆที่สุดนะครับอันที่2ก็คืออาจต้องดูสังเกตอาการดูว่าเรามีอาการของความดันต่ำหรือเปล่าอาการง่ายๆเลยก็คือเวลาเปลี่ยนท่าจากท่านั่งลุกขึ้นมาหรือว่าท่านอนลุกขึ้นมานะครับมีอาการหน้ามืดเหมือนเวียนหัวมันจะเป็นลมหรือเปล่านี่เป็นอาการที่บ่งบอกแล้วว่าความดันที่เราต่ำเนี่ยมันเริ่มจะส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าความดันอยู่90 50แล้วก็ยังฟังก์ชันได้ดีทำงานดีไม่มีหน้ามืดไม่มีวูบอะไรจริงมันก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้โดยไม่เป็นอันตรายนะครับ
0: ค่ะ
2: งั้นอันดับแรกดูก่อนเราดื่มน้ำเพียงพอไหมขาดน้ำไหมนะครับแล้วก็สังเกตอาการตัวเองแล้วก็พรุ่งนี้ไปเจอคุณหมอประจำตัวก็ลองปรึกษาคุณหมอดูส่วนเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยผมยังแนะนำให้ยังไงก็ควรจะต้องตรวจติดตามเรื่อยๆนะครับเป็นมา20ปีเป็นระยะที่4แต่ว่ายังบอกว่ายังแบบมาตรวจติดตามคุณหมอได้ถึง20ปีเนี่ยผมว่าแสดงว่าอาการรักษาเนี่ยมันได้ผลมันก็ประคับประคองมาได้ทำให้เรามีบอกว่าเหมือนตัวโรคเราควบคุมได้ทั้งนานนะครับยังไงควรจะต้องตรวจติดตามอยู่เรื่อยๆครับผม
0: บอกว่าแหมเหนื่อยจนอยากจะยุติการรักษาแล้ว อย่าพึ่งนะคะคุณหมอให้กำลังใจหน่อยได้ไหมคะ
2: ผมเข้าใจว่า20ปีมันเป็นแบบวิ่งมาราธอนเนาะมันหมอรักษามาตั้งนานแต่คิดได้ทางกลับกันเรารักษามาได้ตั้ง20ปีหลายๆคนน่ะเคยได้ยินว่าเป็นมะเร็งระยะที่4อยู่ได้ไม่กี่เดือนอันนี้คืออยู่มาตั้ง20ปีนะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าผมเป็นกำลังใจให้แล้วกันในการที่จะตรวจติดตามแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองต่อไปครับ
0: นะคะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยมาอีกมุมนึงโอ้โหรักษามาขนาดนี้แล้วเนาะยาวนานสู้มาขนาดนี้แล้วนะคะแล้วบอกที่บอกว่าชอบหลับเวลาขับรถนี่เกี่ยวกับอาการโรคอะไรไหมคะคุณหมอ
2: จริงๆอาจจะพูดยากนิดนึงนะคุณปูบางทีผมก็แอบหลับเวลาแบบว่าแอบ

0: บ่อยๆนะครับเราทำงานบอกว่าไม่ถ้าเกิดว่ายังมีความดันค่อนข้างต่ำแล้วบางทีเดินเซอะไรเงี้ยครับจริงๆอย่างที่ลูกสาวแนะนำในการที่เลี่ยงการขับรถผมว่าก็เป็นความคิดที่ดีเลยเนาะจะได้ป้องกันตัวเองด้วยครับไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเวลาขับรถครับ
1: คุณลูกจะได้สบายใจด้วยไม่ใช่อะไรหรอก เพราะเวลาถ้าคุณแม่ขับทีไรคุณลูกก็จะรู้สึกแบบโอ้กลัวอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับคุณแม่นะคะอีกท่านหนึ่งคุณสุภัตราเพ่งพินิจค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะจะรบกวนถามว่าน้ำเกลือขวดใหญ่ที่คุณหมอจ่ายมาให้ใช้พ่นจมูกแล้วก็คือเวลาแบ่งเทออกมาใช้แล้วเหลือเนี่ยถ้าไม่เททิ้งสามารถนำมากลั้วคอได้ไหมคะ
0: จริงๆได้ครับสามารถใช้ได้เลยครับผมแต่ว่าจริงๆน้ำเกลือมันก็เอาใช้ล้างใช้พ่นจมูกใช้กลั้วคอได้นะครับครับผม
1: ค่ะไม่มีปัญหานะคะไม่จำเป็นต้องทิ้งเนาะคุณนานาถามอีกบอกว่าอยากทราบว่าค่า FTC ต่ำแต่ TSH ปกติเป็นอะไรไหมคะ
0: โอเคอันนี้เป็นค่าผลเลือดเจาะไทรอยด์นะ FTC ก็คือเป็นฮอร์โมนไทรอยด์ที่ต่อมไทรอยด์สร้างออกมานะครับส่วน TSH เนี่ยเป็นฮอร์โมนไทรอยด์อีกตัวนึงที่สมองเป็นตัวสร้างออกมานะครับโดยปกติเวลาเราเจาะค่าผลเลือดไทรอยด์เนี่ยครับตัวที่มีความไวในการวินิจฉัยโรคที่สุดคือค่า TSH เพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เราจะดูตัว TSH ก่อนเลยถ้า TSH ปกตินะครับโดยส่วนใหญ่ไม่เป็นอะไรเนา
1: ะ
0: FTC ตัว FTC นะครับบางทีมันจะแปรปรวนได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งต้น TSH ปกติ FTC ต่ำนิดหน่อยเนี่ยผมสบายใจแล้วอย่างน้อยไอ้ตัวที่ไวแล้วก็ตัวที่ไวที่สุดตัวที่แม่นยำที่สุดคือตัว TSH เนี่ยมันปกติอันไหนที่สองอาจจะต้องมาดูอาการครับถ้าเกิด FTC ต่ำเนี่ยก็คือเป็นอาการถ้าเกิดมีอาการเนาะก็ต้องมองหาอาการของไทรอยด์ต่ำอาการไทรอยด์ต่ำก็เช่นอ้วนขึ้นตัวบวมอ้วนฉุกขี้หนาวอ่อนเพลียไม่อยากทำอะไรอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าอาการมันแบบโอ้เข้ากับภาวะไทรอยด์ต่ำได้มากๆเนี่ยคุณหมออาจจะพิจารณาให้เจาะเลือดดูอีกทีนึงแล้วดูแนวโน้มว่าผลเลือดเนี่ยมันไปทางเดียวกันหรือเปล่าบางทีผมว่าไปเจาะอีกทีอาจจะปกติแล้วก็ได้ครับผมว่าเบื้องต้นสบายใจได้สังเกตอาการแล้วอาจจะต้องเจาะเลือดไทรอยด์ซ้ำอีกสักประมาณ 2-3 เดือนครับ
1: ค่ะโอเคขอบคุณนะคะคุณนานานะคะสำหรับคำถามสบายใจได้นะคะมาที่คุณกมลชนกบอกว่าสวัสดีค่ะแชร์รายการแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะคะคุณปุ้ม CH บ้างสอบถามหน่อยครับตอนนี้มีอาการคันนิ้วมือนะคะแล้วมันก็แห้งๆอดใจเกาไม่ไหวจนเป็นแผลค่ะก็คือแตกเป็นแผลเลยอยากทราบว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรครับแล้วต้องหายาอะไรมาทาครับควรจะไปหาหมอไหม
0: จริงอาจารย์บอยมีอะไรเสริมได้เลยนะ
2: ครับผมอ
0: าการ
2: พยากรณ
0: ์ได้ครับอาการคันนิ้วแห้งเนี่ยเจอจริงๆเจอได้เรื่อยๆเลยนะแล้วก็สาเหตุที่เจอได้บ่อยที่สุดเลยคือผิวแห้งนะครับเพราะฉะนั้นลองดูก่อนผิวเราจริงช่วงนี้เนี่ยช่วงโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราล้างมือกันบ่อยเราใช้แอลกอฮอล์บ่อยมันผิวมันจะค่อนข้างแห้งแล้วพอผิวแห้งนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการระคายเคืองได้ง่ายคันได้เป็นผื่นขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือทำให้ผิวชุ่มชื้นก่อนนะครับต้องดูครับว่าไอ้ที่คันเนี่ยมันมีผื่นอย่างอื่นขึ้นหรือเปล่าเช่นมีผื่นเป็นขาวๆมีผื่นอะไรผิดปกติขึ้นด้วยไหมถ้ามีผื่นผิดปกติขึ้นเช่นเป็นผื่นแดงพื้นๆหรือเป็นขาวๆพื้นอันนั้นอาจจะเป็นสัญญาณของโรคผิวหนังอื่นนะผมคิดว่าควรจะเข้ามาตรวจดีกว่ามันผมว่าง่ายๆอันดับแรกเลยคือรักษาความชุ่มชื้นของมือครับทาครีมบ่อยๆครับผม
1: ก็คือทาแฮนด์ครีมทั่วๆไปอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอ
0: ใช่ครับ
2: ก็ข้อเสริมก็คือทาครีมหรือทาเป็นโลชั่นก็ได้ครับง่ายๆก็
0: ครับ
2: เบบี้โลชั่นทั่วๆไปครับทาได้บ่อยๆนะครับก็คือโลชั่นเนี่ยมันทาได้วันจริงๆวันหนึ่งมากกว่า2ครั้งนะครับ3-4ครั้งก็ทาได้นะครับลองก่อนลองแก้ปัญหาตรงนี้ดูก่อนถ้าสมมติว่าไม่ดีขึ้นจริงๆก็มาหาหมอทีหลังครับอาจจะเป็นพวกเชื้อราหรือติดเชื้ออะไรประหลาดๆก็ได้ครับ
1: บางทีมันมีอาการแบบคันตามง่ามๆเหมือนกันเนาะแต่มันไม่ได้เป็นอะไรเป็นอาการทางจิตมีไหมคะคุณหมอคะบางทีเคยเป็นนะแต่ว่ามันคันแล้วมันเกามันหาจุดคันไม่เจอด้วย
0: อันนั้นเป็นได้คุณปูแต่ว่าบางทีเราจะดูว่ามันมีอะไรที่เราต้องแบบได้รับการรักษาหรือเปล่าเนาะก็คือดูมันมีแบบความผิดปกติเกิดขึ้นที่ผิวหนังหรือเปล่าครับถ้าเกิดเริ่มมีขุยหรือมีผื่นแดงๆหรืออะไรเงี้ยอันนั้นผมว่าเข้ามาตรวจดูจะปลอดภัยที่สุดครับ
1: ค่ะคุณหมอการที่ทาแอลกอฮอล์นะเจลแอลกอฮอล์กับครีมทาไหนยังไงก่อนดีคะทาเจลเสร็จแล้วไปทาครีมเจลมันจะหายไปไหมหรืออะไรยังไงดี
0: ก็ควรจะต้องทาแอลกอฮอล์ก่อนเนาะฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็ใส่ความชุ่มชื้นครับ
1: แล้วตัวเจลมันจะประสิทธิภาพมันจะลดลงไปไหมคะ
0: หมายถึงเจลอะไรครับเจลแอลกอฮอล์
1: เจลแอลกอฮอล์ก็คือเราฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเราก็ทาครีมแบบนั้นทั่วไป
0: ใช่ครับเราฆ่าเชื้อว่าเราเอามือไปแตะสัมผัสที่อื่นไอจาม
1: แล้วก็
0: ฆ่า

0: ช่วยทิ้งไปก่อนจริงแอลกอฮอล์อยู่แป๊บเดียวเองครับเดี๋ยวมันก็ระเหยไปแล้วแล้วจากนั้นเราก็ใช้ทราครีมเพิ่มความชุ่มชื้นครับ
1: ค่ะบางคนไม่ค่อยใช้เจลบ่อยๆกลัวมือเหี่ยว
0: ครับ
1: มันเพราะมันแห้งมากใช่ไหมคะคุณหมอแต่มันไม่ถึงส่งผลขนาดนั้นเนาะคุณหมอเนาะ
0: เพราะแต่จริงๆมันมือแห้งได้มากๆเลยนะคุณปู่ยิ่งแบบเราล้างมือบ่อยๆเราทาแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับแล้วบางคนก็ล้วงกระเป๋าบ่อยๆมันเกิดการเสียดสีบริเวณกระเป๋ากับมือของเราที่มันแห้งอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นผื่นหรือว่าแบบคันขึ้นมาได้เลยครับ
1: นะคะแต่ก็ยังไงช่วงนี้ก็ต้องทนหน่อยนะเพราะว่าเราก็กลัวกันนะคะก็จะได้พ้นจากโควิดแต่กลายเป็นมือเหี่ยวแทนพูดเล่นนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะบอกว่าออกเขาบอกว่าโรคตับก็ชอบง่วงนอนอันนี้จริงป่ะคะอันนี้คุณพิกุลเขาเสริมมาเป็นโรคตับแล้วจึงง่วงนอนจริงไหมคะคุณหมอ
0: ถ้าเป็นโรคตับแล้วง่วงนอนนี่คือจะเป็นโรคตับแบบระยะท้ายๆแล้วครับคือตับมีหน้าที่ในการกำจัดของเสียถ้าเกิดว่าตับระยะท้ายๆเขาไม่สามารถกำจัดของเสียได้ของเสียข้างนี่ครับก็จะมีอาการซึมลงแล้วก็ง่วงนอนได้บ่อยครับผม
1: โอเคค่ะอีกท่านหนึ่งคุณณภัทรนะคะคุณณภัทรถามมาบอกว่าสวัสดีค่ะสอบถามเรื่องฟันบนค่อนข้างยื่นค่ะทำให้มีแค่ฟันกรามที่สบกันด้านละ 1-2 ซี่อายุ60ปีแล้วนะคะเคยเป็นมะเร็งเต้านมมา7ปีปัญหานอนกัดฟันตอนนี้กำลังรักษาอยู่ค่ะในเรื่องของฟันสบกันข้างละ 1-2 ซี่ต้องรักษาอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็ผมคิดว่าถ้าฟังแบบนี้น่าจะเป็นฟันบนยื่นเยอะและฟันข้างหน้าดูไม่ค่อยสบกันใช่ไหมครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตอนนี้พออายุ60แล้วพูดตามตรงคืออายุ60แล้วเนี่ยด้วยสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพของกระดูกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับการผ่าตัดแล้วก็แนะนำให้ไปปรึกษาคุณหมอฟันครับให้เขาช่วยดูว่าฟันยังเต็มอยู่หรือเปล่าต้องใส่ฟันปลอมไหมนะครับหรือว่าจะมีอะไรที่ทำให้ช่วยได้บ้าง
1: นะคะก็แต่ว่าอายุ60เนี่ยยังไงก็ปัญหาเรื่องฟันมันต้องตามมาอยู่แล้วใช่ไหมคุณหมอคือสรีระของฟันหรืออะไรพวกนี้มันเปลี่ยนไปตามอายุอยู่แล้วเนาะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคคุณภัทรก็ลองไปหาคุณหมอฟันดูนะคะว่าจะต้องรักษาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะอันนี้เราบอกเบื้องต้นนะคะคุณดาราแสงค่ะบอกว่าน้องสาวเนี่ยอายุ42ปีทำจมูกมา10ปีแล้วค่ะแต่ว่าจมูกเบี้ยวแล้วก็ทนมาตลอดตอนนี้เริ่มทนไม่ไหวควรจะไปหาหมอถอดออกแล้วทำใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าจะทำใหม่เนี่ยดีกว่าเดิมหรือเปล่าคือกลัวว่ามันจะไม่ดีกว่าเดิมอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะดีกว่าเดิมแค่ไหนอยากถามคุณหมอว่าเราสามารถทำและแก้จมูกได้กี่ครั้งคะ
2: ไม่มีตัวเลขระบุว่าต้องแก้กี่ครั้งนะครับแต่ว่าคือทุกครั้งเราก็อยากทำให้ดีที่สุดแล้วก็จบนะครับคือคงไม่มีใครอยากทำแล้วก็เผื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมาแก้อีกเรื่อยๆนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตอนนี้ก็คือโดยส่วนตัวเองก็เคยเจอคนที่ทำมาแล้ว 6-7 ครั้งก็ยังมีครับเขาก็ยังมาแก้อยู่นะครับก็มาได้ครับแก้ได้ก็มาคุยกันว่าเรามีตัวเลือกอะไรได้บ้างครับในการแก้จมูกแต่ถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได
1: ้ค่ะมันไม่ได้มีปัญหาว่ากี่ครั้งพี่เดี๋ยวว่าแต่ละครั้งมันต้องมีการทิ้งระยะเวลาใช่ไหมคะคุณหมอคะให้เนื้อให้อะไรมัน
2: ส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เร่งด่วนเรามักจะขอทิ้งเวลาอย่างน้อยสักประมาณ6เดือนถึง1ปีขึ้นไปในการพิจารณาว่าจะแก้ครั้งใหม่หรือเปล่านะครับ
1: ก็คือต้องไปคุยกับคุณหมอด้วยเพราะบางทีมันมีเคสเรื่องของซิลิโคนเหลวอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคุณหมอคะมันอาจจะยากกว่าอะไรแบบนี้ด้วยป่ะคะ
2: ครับก็ซิลิโคนเหลวมันเป็นลักษณะการฉีดซึ่งอันนี้ถือว่าถ้าโดยทางการแพทย์เราถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดอย่างร้ายแรงนะครับคือปัจจุบันเนี่ยทำจมูกเนี่ยเรายอมรับแค่ซิลิโคนแท่งที่เป็นซิลิโคนเกรดทางการแพทย
1: ์ค่ะ
2: หรือว่าเป็นใช้กระดูกตัวเองนะ
1: ค่ะ
2: ส่วนซิลิโคนเหลวเนี่ยยังไม่ได้รับการยอมรับแต่ว่าในสมัยก่อนอาจจะมีคนที่เคยฉีดมาบ้าง ก็ต้องมาตามแก้กันอยู่ในปัจจุบันครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นซิลิโคนเหลวจริงก็แก้ยากอยู่ครับ
1: ค่ะก็ต้องมานั่งล้ออาจจะติดเชื้ออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้เห็นว่ามีเป็นกระดูกซี่โครงใช่ไหมคะคุณหมอคะที่ทำได้กระดูกอ่อนหลังหูก็ทำได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้มีความมันจะดีกว่าไหมคะคุณหมอคะพวกนี้ปลอดภัยกว่าไหม
2: ก็ถ้าเป็นกระดูกอ่อนตัวเราเองเนี่ยก็จะปลอดภัยที่สุดในแง่ของการติดเชื้อน้อยแล้วก็โอกาสที่จะทะลุก็น้อยนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่า เราต้องการใช้กระดูกอ่อนแค่ไหนคือถ้าเราอยากจะเสริมหลาย

0: ู้นก็ไม่พอใจตรงนี้ก็ไม่พอใจตรงนี้ก็อยากเสริมแต่ถ้าต้องการใช้ปริมาณกระดูกอ่อนเยอะเนี่ยก็ต้องเป็นซี่โครงเพราะซี่โครงจะมีปริมาณให้เราใช้ได้เยอะกระดูกอ่อนหลังหูที่เราเอามาได้เนี่ยมันชิ้นไม่ใหญ่มากครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะไปเสริมบริเวณปีกจมูกหรือว่าตรงปลายจมูกนะครับได้แค่นั้น
1: ได้แค่นั้น
0: ใช่ส่วนคือถ้าเป็นคนไทยหรือคนเอเชียฮะถ้าจะเสริมดั้งให้สูงขึ้นหรือให้ยาวขึ้นด้วยกระดูกอ่อนหลังหูมันจะไม่พอครับมันต้องเป็นกระดูกซี่โครง
1: ซี่โครงเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาค่ะนี่มากันเรื่องความงามนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องศัลยกรรมละเห็นบอกว่าบางคนเนี่ยคุณหมอถ้าซี่โครงเนี่ยมันไม่ได้เป็นกระดูกอ่อนแล้วค่ะมันจะกลายเป็นซี่โครงที่เหมือนแบบมีแคลเซียมมาเกาะเยอะๆซี่โครงใช้ไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
0: มันจะยังมีความเป็นกระดูกอ่อนอยู่บ้างครับแต่ว่าขนาดหรือว่าปริมาณกระดูกอ่อนเมื่อเทียบแล้วมันจะน้อยลง
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับคือพูดง่ายๆคือคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยไอ้กระดูกอ่อนเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นกระดูกแข็งมากขึ้น
1: ค
0: ือมีแคลเซียมมาเกาะมากขึ้น มันก็จะใช้ทำให้เราใช้ยากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงมันไม่ได้เป็นกระดูกแข็งทั้ง 100% หรอกครับม
1: ัน
0: ยังพอมีกระดูกอ่อนที่ใช้อยู่บ้างครับ
1: ค่ะก็ยังใช้ได้ไม่ใช่ว่าพอบอกว่าอายุมากแล้วแคลเซียมเกาะเยอะจะทำจมูกด้วยซี่โครงไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นเนาะ
0: ใช่ใช่ไม่ขนาดนั้นครับผม
1: โอเคค่ะอันทีนี้ขออนุญาตย้ายมาที่คำถามทางโทรศัพท์กันบ้างนะคะมีทิ้งไว้หลายสายอยู่เหมือนกันนะคะเอาเป็นของคุณป้าบุญกว้างลายทองนะคะคุณป้าอายุ70ปีแล้วค่ะมีอาการเสียงในหูดังตลอดเวลาคุณหมอที่รักษาครั้งแรกบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันเพราะว่ามีอาการวิงเวียนแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะเสียงในหูจะดังตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยอยากปรึกษาคุณหมอค่ะว่าจะทำยังไงดีคะเคสแบบนี้ค่ะ
2: โอ้จริงๆถ้าไปเจอคุณหมอหูมาแล้วน่าจะให้ความแนะนำได้ดีกว่าพวกผมนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่าถ้าเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันจริงๆนะครับผมต้องเรียนก่อนว่าจริงๆมันรักษาค่อนข้างต้องใช้เวลารักษานิดนึงนะครับส่วนตัวมันก็จะมีตัวยาที่ให้รักษาเพื่อรับประทานแล้วก็ปรับตัวน้ำในหูไม่เท่ากันแต่ว่าผมคิดว่าต้องปฏิบัติตามแล้วก็ติดตามคุณหมอหูซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญน่าจะให้คำแนะนำได้ดีกว่าผมครับแต่ว่าบอกว่ามันจะรักษาต้องใช้เวลานิดนึงครับ
1: นะคะเพราะว่าคืออาการเบื้องต้นน้ำในหูไม่เท่ากันส่วนใหญ่ก็คือบ้านหมุนใช่ไหมคุณหมอคะ
2: ครับตัวน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยครับก็นะครับเวียนศีรษะบ้านหมุนแล้วก็มีเสียงในหูแล้วถ้าปล่อยไว้โดยที่ไม่รักษาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะการได้ยินลดลงด้วยเพราะฉะนั้นจำเป็นมากที่ต้องตรวจติดตามครับ
1: ค่ะค่อนข้างอันตรายเหมือนกันอันนี้น่าจะปรึกษาคุณหมอที่เป็นเฉพาะทางไปเลยน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่านะคะคุณป้าบุญกว้างคะ
2: ครับ
1: ยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะคุณป้ามาที่คุณปูบ้างคุณปูหนัก47สูง148บอกว่าเป็นโรคกระดูกพรุนค่ะอยากถามว่าแคลเซียมชนิดเม็ดกับชนิดฟู่อันไหนดีกว่ากันคะแล้วควรซื้อแบบไหนคะ
2: จริงๆแบบไหนก็ได้เลยครับโดยปกติเนี่ยเราอยากที่จะให้กินแคลเซียมวันละประมาณสัก 1,000 ถ้าเกิดเป็นคุณสุภาพสตรีนะวัยหลังหมดประจำเดือนแล้วนะครับก็วันละประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัม 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยคือเป็นแคลเซียมคือเวลาเราดูยาแคลเซียมอะครับต้องไปดูว่าเม็ดหนึ่งเนี่ยมันมีกี่มิลลิกรัมและไอ้มิลลิกรัมนะครับมีแคลเซียมจริงๆอยู่กี่มิลลิกรัมอย่างเช่นโดยปกตินะแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเป็นแคลเซียมที่ขายทั่วไปนะครับมันขนาด 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยจริงๆแล้วจะมีแคลเซียมอยู่แค่400มิลลิกรัมให้ไปดูนะครับว่าไอ้ยาที่เรากินอยู่มีปริมาณแคลเซียมจริงๆเนาะอยู่กี่มิลลิกรัมโดยคำแนะนำคือให้กินให้ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันเพราะฉะนั้นจะเม็ดฟูก็ได้หรือว่าจะเป็นเม็ดๆก็ได้แต่ขอให้กินครบ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับคราวนี้โดยปกติในอาหารที่เรากินอยู่เนี่ยครับก็จะมีแคลเซียมอยู่แล้วเนาะอยู่ส่วนหนึ่งเช่นถ้าใครที่ชอบกินนมกินพวกผักใบเขียวปลาตัวเล็กอะไรเงี้ยครับกินง่ายๆนมแก้วหนึ่งมีประมาณสัก200ถึง300มิลลิกรัมเพราะฉะนั้น 1,000 มิลลิกรัมคือทั้งหมดทั้งวันครับคุณโป่งแล้วก็บวกกันอาหารด้วยแล้วก็กินยาเสริมไปด้วยนะครับให้เท่า 1,000 เพราะโดยส่วนใหญ่คำแนะนำโดยทั่วไปเราแนะนำให้กินแคลเซียมเสริมเนี่ยต่อวันนะครับดูตัวแคลเซียมในยานะประมาณสัก500มิลลิกรัมแล้วก็บวกกับอาหารที่เรากินเองจากทั่วไปเนี่ยอีก500บวกกันก็ได้ 1,000 พอดีเพราะฉะนั้นจะยาเม็ดก็ได้เม็ดฟูก็ได้ขอให้ดูที่ปริมาณแคลเซียมที่อยู่ข้างในครับ
1: ค่ะแต่ถ้าเป็นคนปกติไม่ได้มีปัญหาโรคกระดูกพรุนเนี่ย ไม่จำเป็นต้องทานพวกแคลเซียมเสริมก็ได้ถูกหมอทานอาหารปกติทุกวัน
2: ใช่ครับต้องดูครับ

0: คุณปู่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนควรจะต้องได้รับแคลเซียมให้เพียงพอไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงผู้ชายก่อนหรือหมดประจำเดือนอายุน้อยเยอะก็แล้วแต่เนาะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่บริโภคอาหารที่มีแคลเซียมเลยไม่กินนมไม่กินชีสไม่กินโยเกิร์ตไม่กินผักใบเขียวไม่กินนั่นเลยนะครับจริงๆก็ควรจะกินเสริมเพราะไม่งั้นก็จะขาดได้เหมือนกันครับ
1: อ๋อกินเสริมก็ถือว่าช
0: ่
1: วยเสริมไปถ้าพฤติกรรมเรากินอาหารจริงๆไม่ไหวอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่ครับหรือถ้าเกิดใครบางคนที่เอ้ยฉันหมดประจำเดือนแล้วก็จริงนะฉันต้องกินครบ 1,000 มิลลิกรัมแต่วันนึงกินนม3แก้วอย่างเงี้ยแล้วกินเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องกินเสริมเพราะว่าแคลเซียมจากอาหารก็เพียงพอแล้วประมาณนี้ครับงั้นดูบาลานซ์แต่ทุกคนได้แคลเซียมเพียงพอครับ
1: ค่ะ 1,000 มิลลิกรัมจำตัวเลขนี้ไว้นะคะคุณผู้ชมคะจำง่ายๆเลยนะคะ
0: ได้แต่จริงไม่มีรายละเอียดปีกย่อยนะแบบอายุน้อยได้800 อะไรเงี้ยครับผมให้จำเลขกลมๆแล้วกันคุณผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนให้ประมาณสัก800ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันครับ
1: โอเคอ
2: าจารย์เปียถ้างั้นผมถามแทนคนทั่วไปว่าถ้ายิ่งกินเยอะยิ่งกินเยอะยิ่งดีไหมหรือยิ่งกินเยอะมีผลเสียไหมครับ
0: จริงๆถ้ากินเยอะเกินไปก็มีผลเสียเหมือนกันมันทุกอย่างมันอยู่ในสมดุลในปริมาณบางคนกินแคลเซียมแบบว่าวันกินแบบ 3-4 เม็ดได้วันละ 2-3 พันนะครับว่าไอ้แคลเซียมที่เกินเนี่ยจะไปที่ไหนก็จะไปที่ไตได้เกิดเป็นนิ่วได้นะครับบางคนกินเยอะเกินไปบางทีแคลเซียมไม่ไปที่ไตก็ไปที่อื่นไปเกาะที่อื่นได้เหมือนกันนะครับมันมีการถกเถียงกันว่าการกินแคลเซียมเยอะๆเกินไปจะส่งผลทำให้เป็นโรคหัวใจเยอะขึ้นหรือเปล่าข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าไม่ค่อยยังคลุมเครืออยู่ไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าการกินแคลเซียมที่เยอะไปจะส่งผลต่อโรคหัวใจนะครับแต่ว่าถ้ากินเยอะไปมันอันตรายอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องนิ่วครับผม
1: ค่ะคุณหมอคะยกตัวอย่างไอ้ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยถ้าจำง่ายๆเลยค่ะถ้าเป็นอาหารเป็นนมทั่วไปเนี่ยมันคือเท่าไหร่บ้างเพราะเราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่เนาะ
0: ครับจริงๆนมเนี่ยแต่ละอย่างก็มีไม่เท่ากันอีก
1: คุ
0: ณปู่เพราะฉะนั้นต้องไปดูฉลากข้างกล่องไปครับว่ามันมีแคลเซียมอยู่เท่าไหร่นมโดยทั่วไปนมจืดทั่วไปนะแก้วนะครับแก้วละ200ซีซีมีอยู่ตกประมาณสัก200มิลลิกรัมของแคลเซียมเพราะฉะนั้นถ้าจะกินนมจริงๆต้องกินวันละลิตรเนาะแต่กินวันละลิตรก็จะอ้วนอีกเพรา
1: ะ
0: มันก็จะเป็นบาลานซ์กันระหว่างแคลเซียมกับแคลเซียมโดยปกติเราก็เลยบอกว่าอยากรู้อะไรนะคุณปู่ Google ได้หมดทุกอย่างกินนมซื้อนมชนิดนี้มาลอง Google เลยว่าเนี่ยมันมีแคลเซียมเท่าไหร่เราจะกินบล็อกเกอรี่กินผักหวยเล้งผักใบเขียวอ่ะ Google เลยว่าเนี่ย1กรัมกินเท่าเนี้ยประมาณแคลเซียมเท่าไหร่ถ้าจะให้เป๊ะจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเลขกลมๆก็นม1แก้วตกประมาณสัก200มิลลิกรัมของแคลเซียมแต่ต้องไปดูนะว่าเป็นนมชนิดไหนครับ
1: ค่ะนะคะเอาง่ายๆก็คือเรากินนมด้วยเรากินผักใบเขียวด้วยนะคะหรือเรากินอะไรเสริมๆเข้าไปเนี่ยมันก็น่าจะพอดีแหละมันไม่ได้เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปคร่าวๆ
0: คร
1: ่
0: าว
1: ๆนะคะ
0: คร
1: ่
0: าว
1: ๆ
0: คร
1: ับ ค่ะมาที่คุณธนชนกันบ้างคุณธนชนบอกว่าถามให้เฮียกิมชัยค่ะน่ารักมากๆเลยเฮียกิมชัยเนี่ยอายุ74ปีแล้วสูง164หนัก59มีไขมันแล้วก็ความดันสูงค่ะถามว่าเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาเนี่ยมีอาการไอแล้วก็เป็นหวัดไปหาหมอที่โรงพยาบาลมีการตรวจ ATK แล้วก็ RT-PCR ค่ะเพราะว่าติดโควิดหมอก็จัดยามาให้5วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายแต่ว่ายังมีอาการไอเป็นระยะไม่หายอยู่เลยควรจะกลับไปหาคุณหมออีกไหมคะ
0: อาจจะต้องดูก่อนนะว่าตอนที่เป็นเนี่ยอาการมีแค่อาการไออย่างเดียวนะครับออกซิเจนเป็นยังไงเนาะแล้วก็เปรียบเทียบจากวันแรกจนถึงตอนนี้ครับแนวโน้มอาการเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเป็นโควิดแต่ว่าอาการไม่รุนแรงเนี่ยก็จริงรักษาประคับประคองแล้ว5วันจริงๆมันยังอยู่ในช่วงแรกของการติดเชื้อเท่านั้นเองนะโดยปกติที่เรารักษาดูแลกันเนี่ยกว่าจะดีขึ้นอะไรเนี่ยครับก็กินเวลาประมาณสัก 1-2 อาทิตย์ด้วยซ้ำไปเนาะมันบอกว่าถ้าเกิดอาการมันทรงๆหรือดีขึ้นเนาะออกซิเจนดีไม่เหนื่อยไม่มีจริงอาจจะพอดูได้ครับอาจจะรอดูอาการก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าทิ้งไปสักอาทิตย์7ถึง10วันแล้วไอไม่ดีขึ้นเลยไอเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะมีไข้หรือว่าหอบเหนื่อยวัดออกซิเจนไปเนี่ยเราดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะต่ำกว่า95อันนั้นผมคิดว่าควรจะต้องกลับไปปรึกษาคุณหมอครับ
1: นะคะยังไงก็มีเครื่องวัดออกซิเจนเดี๋ยวนี้ก็มีขายเยอะแยะเลยนะคะเอาไว้ที่บ้านแล้วก็วัดตัวเองอย่างสม่ำเสมอแต่อาการไอก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะให้เวลามันอีกนิดนึงเพิ่ง5วันเองนะคะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะไม่ใช่พอ5วันแล้วออกแล้วนะไม่ได้นะยังอยู่ในช่วงที่อันตรายอยู่นะคะเหลืออีก2นาทีสุดท้ายขอคำถามของคุณน้ำแล้วกันเนาะยังได้อยู่อีก1คำถามนะคะคุณน้ำอายุ30ปีค่ะบอกว่ามีอาการคันคอแล้วก็ไอแห้งๆตรวจ ATK แล้วขึ้นขีดเดียวค่ะไม่ได้ปวดหัวปวดตัวนะคะมีโอกาสเป็นโควิดไหมคะหรือว่าเป็นแค่ภูมิแพ้ขอวิธีการสังเกตตัวเองหน่อยค่ะคือแยกไม่ออกง่ายๆเถอะว่ายังไงดีไม่มั่นใจในผลตรวจด้วยนะ
0: เป็นคำถามที่ยากมากเลย
1: ค่ะ
0: เอาจริงๆถ้าเกิดมันก็ต้องดูเนาะว่าเราเป็นสุ่มเสี่ยงมากแค่ไหน
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นคันคอแต่ก่อนหน้านี้คุณน้ำไม่ได้ไปไหนมาเลยอยู่บ้านไม่มีใครคอนแทคอะไรบอกว่าโอกาสก็เป็นน้อยก็ใช้วิธีการสังเกตอาการตรวจเอทีเคบ่อยๆถ้าเกิดว่าเพิ่งไปเที่ยวมาเลยสงกรานต์มาแบบอาทิตย์ที่แล้วไปอยู่คนแออัดอันนั้นโอกาสสุ่มเสี่ยงก็น่าจะเยอะตรวจเอทีเคใหม่อย่างเงี้ยนะครับมันบอกว่าจะต้องดูหลายๆอาการเนาะมีนอกจากอาการไอคันคอมีอาการอื่นไหมช่วงนี้ฝุ่นเยอะอาการคันคอก็อาจจะเป็นได้มีไข้ไหมมีน้ำมูกไหลเสียงแหบดมกลิ่นเป็นยังไงบ้าง นะครับดูอาการหลายๆอย่างรวมแล้วก็ดูประเมินตัวเองว่าเราสุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนครับคุณน้ำแล้วก็ตรวจ ATK บ่อยๆครับ
1: ค่ะไอ้การตรวจตอนนี้คนเริ่มไม่แน่ใจใน ATK ค่ะคุณหมอคะมันเหมือนตรวจบางทีขึ้นบางทีไม่ขึ้นการที่เราจะตรวจซ้ำบ่อยๆนี่มันมีหลักยังไงไหมคะคุณหมอคะ
0: จริงๆไม่มีหลักเลยครับคุณปู่ ATK เนี่ยเป็นแค่ตัวคัดกรองเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้น2ขีดก็โอเคมันแบบน่าจะเป็นนะครับยังไงก็ต้องไปก็ต้องน่าจะเป็นแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปขีดเดียวมันแค่คัดกรองนะคัดกรองในโลกนี้ไม่มีอะไร 100% ในการคัดกรองถ้าขึ้นขีดเดียวแต่ว่าอาการชัดมากสุ่มเสี่ยงชัดมากเพิ่งไปคุยกับคนที่เป็นโควิดมาเราก็จะไม่เชื่อ ATK นะครับก็อาจจะต้องหา ATK อาเซอื่นแบบอื่นที่ลองตรวจดูอะไรเงี้ยครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าครับ
1: นะคะ
2: ผมอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อนิดนึงครับ
0: ใช่ครับ
2: ไว้สัก 2-3 วันแล้วก็ลองตรวจอีกครั้งนึงอาจจะเป็นยี่ห้อเดิมก็ได้หรือถ้าไม่แน่ใจก็ลองเปลี่ยนยี่ห้อดูเพราะว่าโดยส่วนตัวก็เคยเจอคนที่ยี่ห้อหนึ่งขีดเดียวอีกยี่ห้อหนึ่งสองขีดบางทีมันก็จะมีความเ
0: ชื่อม
2: ตรงนี้ได้อยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าถ้าคิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็มีอาการเนี่ยแล้วยังไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งไปพบหน้าผู้คนมากมายนะ
1: ค่ะเขาบอกบางคนเนี่ยเหมือนจะรู้ตัวแหละว่าอันนี้มันไม่ใช่ความปกติของฉันแล้วอ่ะต่อให้ฉันไอแต่ฉันไม่เคยไอแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะตัวเองจะค่อนข้างรู้ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ไออย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็หมั่นตรวจเสมอแล้วก็ถ้าจะให้ดีลองหลายๆยี่ห้อมาพร้อมๆกันนะคะจะได้มั่นใจว่าอ่ะถ้าเป็นก็จะได้ตรวจเจอด้วยโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะคำถามไหนที่ยังค้างไว้อยู่ขออภัยด้วยที่ถามไม่ทันนะคะเราเก็บคำถามไว้แน่นอนดูรายการของเราวันต่อไปนะคะเราจะนำคำถามของท่านมาถามให้กับคุณหมอที่อยู่ในรายการของเราด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆนะคะโอกาสหน้าได้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะค
2: ุ
1: ณหมอบอลคุณหมอพี่แอร์นะคะแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าของดิฉันวันนี้ที่ใส่ของแบรนด์มรินดาด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

ผู้ปกครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการ

0: ขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorderในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่อง E.T. นะครับหรือว่าอินดิน่าโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหากับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำการบ้านได้เสร็จทันน
0: ะครับ
1: ไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อน
0: ะ
1: ครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขาย
0: ิ่งมีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือเคียนูรีฟนะคะไคล่าไนท์ลี่วูปี้โกเบิร์ก
1: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างยิ่งด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปีลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบันเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบการเหตุผลเชิงคณิตศาสตร
0: ์อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิดนะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
0: ก็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเขียน
1: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องมีข้อสอบที่เป็นเขียน
0: ค
1: ่ะก็จะลำบาก
0: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
1: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ

0: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอถุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
1: มันใกล้เคียงกัน
0: ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออกนะครับ
1: รู้ว่าต้องมีหัวหมุนจากอย่างนี้แหละ
0: ต้องมีแต่ลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอย่างนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
1: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
0: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่หนึ่งคือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ 1,500 อะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่เราจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาครูต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
1: 25เอาตายแล้ว15ค่ะ
0: 15นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกแล้วเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
1: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้ไหมคะหรือว่าส่วนมากจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
0: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
0: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายเนี่ยเขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
1: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับคุณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
1: ไม่ใช่หรอกคงเข้าใจผิดแล้ว
0: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
1: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
0: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์หนังสือเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุ ตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
1: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย่
0: ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงไปเลย
0: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็กดีเนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
1: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู
0: ้
1: ต
0: ่
1: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
0: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นนะครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะคะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
0: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
1: ขี้เกียจ
0: หลบเลี่ยงนะครับ
1: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะทำร้ายจิตใจมาก
0: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
1: ่ไม่ได้ดูสาเหตุ
0: ไม่ได้ดู
1: ที่มาเลย
0: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเอง
1: ค่ะนะครับโอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
0: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
1: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
0: ใช่ครับ
1: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่อาบันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
1: แต่ที่อมันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
0: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านนี่ไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
1: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะทีนี้ไม่อ่านเลย
0: ใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำเหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่1ก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอั ันที่2นะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู่นะครับ
4: คือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้

0: นี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะคุณหมอคะอาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
1: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1 โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีเกือบ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วและเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1อะค่ะ
2: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำซ้ำแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สองนะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สามถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากมากเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
3: ครูน่ารักมากเลย
2: ใช่ครับแล้วขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
3: ใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
2: ถูกต้องครับ
3: อ
2: ันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงระเบียงห้องเลยนะครับ
3: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
2: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำแล้วก็ซ้ำ
3: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
2: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับคุณครูก็

0: แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับแล้วคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
1: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
2: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
0: ตรงนี้เป็นอันนึงที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่1สามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่1อันที่2การเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆควรจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
1: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
0: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี้ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่3สปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จได้อื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็กเอาดีเด็กใช่ครับเด็กเอาดีก็จะไม่ท
1: ้
0: อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็กเอาดีเท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็กเอาดีหลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็กเอาดีจำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: ค่ะพอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็นเอาดีนะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนปวนใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เป็นอะไรอ่ะทำไมหน้าดูหม่นหมองเครียดเป็นอะไรเครียดอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: ผมเครียดอะดิผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนมีลูกถึงให้ความสำคัญของลูกต่างกันรักน้องมากกว่าว่าแต่อีกคน
0: เฮ้ยใจเย็นเย็นคือน้ำตาลเข้าใจเรื่องแบบนี้มันต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างแหละเนาะเรื่องในครอบครัวเราก็อย่าไปยึดติดกับความผิดพลาดในอดีตทำปัจจุบันเนี้ยให้เต็มที่ก็พอเล่าต้องเครียด
1: นี่พี่ดูเรื่องเดียวกับผมใช่ไหมเนี่ยผมคุยกับใครก็ไม่มีใครเข้าใจผมเลย
0: เดี๋ยวไอ้ที่เครียดอยู่เนี่ยแย่ๆอยู่เนี่ยคือหมายถึงละคร
1: ใช่
0: ไม่ได้หมายถึงชีวิตเลยไม่ได้หมายถึงครอบครัวตัวเองเลย
1: ก็ใช่พูดแล้วผมก็เศร้าเลยพี่น้ำตาลว่าผมควรจะทำยังไงดี
0: อ่ะอยากรู้ใช่ไหมว่าควรทำไงเวลาเนี้ยเวลาอะไร
1: เวลางานครับ
0: ก็ควรไปทำงานไหมล่ะคะ
1: โอ้โหคุณน้ำตาลอ่ะดับฝันผมหมดเลย
0: จะไปดีๆหรือว่าจะต้องหักเงิน
1: อ๋อไปก็ได้ครับ
2: ไอ้เจมส
1: ์ครับ
2: นั่งลงเดี๋ยวนี้เลย
1: มีอะไรครับพี
2: ่ทำงานอะไรของแกวะถ่ายรูปอะไรของแกฮะนี่แกไม่เข้าใจงานหรือแกไม่ตั้งใจทำกันแน่ลูกค้าเขาไม่เอาแล้วเนี่ย
1: พี่ผมขอโทษมันเกิดอะไรขึ้นวะพี่ผมก็ตั้งใจทำแล้วนะ
2: ไม่รู้อ่ะลูกค้าเขาไม่โอเคมากๆกับงานแก
1: งั้นเดี๋ยวผมแก้ไขให้พี่ช่วงนี้ผมเครียดๆอ่ะผมขอโทษ
2: ไม่ต้องอ่ะลูกค้าเขารีบพี่ส่งให้คนอื่นทำแทนไปแล
1: ้
2: ว
1: เฮ้ยแต่นี่มันงานของผมนะเว้ยพี่มาแย่งผมทำได้ไงอ่ะ
2: เจมฟังนะคำว่ามืออาชีพเนี่ยเขาไม่ทำงานตามอารมณ์เข้าใจปะวันไหนมึงอารมณ์ดีมึงก็ทำงานดีวันไหนอารมณ์ไม่ดีงานก็พังไง
1: เออวันพี่ก็ทำไป
0: เอ้าพี่
3: ทุ
0: กคนไปกินข้าวกันนั่นน่ะร้านข้างๆออฟฟิศร้านป้าแดงเร็วๆ
4: อุ้ยเขาทำงานกันอยู
5: ่เออนี่มีใครเห็นหนุ่มหล่อของป้าบ้างไหมเนี่ยฮะ
2: เจมส์นะ
5: เออสิ
6: อ๋อเมื่อเช้าเห็นคุยกับคุณกันอยู่นาน2นานเลยแล้วไงแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
4: เมื่อเช้าอ่ะผมดุมันไปอ่ะดิ
5: เอ้าไปดุน้องเจมทำไมอ่ะ
4: ก็มันทำงานไม่ได้เรื่องไงพี
5: ่โอ้ยหัวใจก็บอกบ้างนะช่วงเนี้ย
6: เหรอป้ารู้ได้ไง
5: สเตตัสเฟซบุ๊กเขาอ่ะเขียนว่าคนไร้ค่าทำอะไรก็ผิด
4: ผมอ่ะไปดุมันก็จริงแหละแต่ที่ผมดุมันเมื่อเช้าเนี่ยเพราะว่าส่วนนึงนะพี่มันทำงานไม่มีสติเลย

0: ยังไงก็ไม่รู้อะแล้วมีด้วยนะคือเอาแต่ใจตัวเองด้วย
1: ใช่ไง
2: ไม่แต่ฟังจากที่คุณการพูดเนี่ยนะ ก็ไม่น่าจะโกรธอะไรนะเพราะว่าติกันเรื่องงานไงเพราะปกติคุณการก็ปากหมาด่าเยอะกว่านี้
1: เหมือนดีกันน้องๆทั้งนั้น
3: มันก็บ่นให้ผมฟังอยู่นะว่าเหมือนจะป่วยหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็บ่นออกมาว่าไม่มีใครเข้าใจเลยอยากกลับไปอยู่บ้านไปเลี้ยงวัวอะไรพวกเนี้ย
4: สี่คนนี้ไม่ทำงานกันเหรอเนี่ยยืนเมาอะไรกัน
2: หนูขา
4: ขา
2: คือตอนเนี้ยเรากำลังจะคิดว่าเจมมาอยู่ที่ไหนไงหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
1: ติดต่อก็ไม่ได้ด้วยครับ
2: ผิดปกติอยู่ด้วยอ่ะกลัวว่าจะทำร้ายตัวเอง
4: จริงๆเมื่อเช้าน้ำตาลก็ยังเจออยู่เลยนะคะมานั่งเพ้อนั่งเครียดใส่น้ำตาลคือไอเราก็คิดว่าคงมีปัญหากับครอบครัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ให้คำปรึกษาไปสรุปเอาละครปรึกษานี
3: ่
4: นี่ก็คงแอบไปดูละครตรงไหนของออฟฟิศเรานี่แหละค่ะ
0: โอ้ยแล้วยิ่งพี่กันไปเวียงอย่างนั้นด้วยอ่ะคืออ้วนว่านะมันคล้ายๆกับโรคอะไรที่ตอนนี้เขากำลังแบบฮิตๆอยู่นะ
1: โรคอะไรอ่ะ
0: อ๋อโรคซึมเศร้า
1: โรคซึมเศร้า
2: เออใช่นะโรคซึมเศร้าเนี่ยเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเห็นเจมจะเป็นประเภทแบบว่าเก็บตัวเงียบอ่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าอะไรที่เคยชอบทำก็ไม่อยากจะทำแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่า
0: ใช่แล้วจำตอนนั้นได้ไหมตอนที่พี่เจมอกหักอ่ะแล้วเขาอ่ะไม่คุยกับใครไม่สูงสิงกับใครเลยแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะอ้วนพอที่จะรู้มาด้วยว่าถ้าเขาเกิดอาการเครียดมากๆแล้ววิตกกังวลมากๆอ่ะบางครั้งเขาอาจจะคิดถึงเรื่องตายก็ได้นะ
1: เฮ้ยไม่มีทางหรอกไอ้เจมเนี่ยมันเป็นคนอารมณ์ดีจะตายไป
3: เฮ้ยน่ากลัวเราจะมีวิธีทำให้เจมกลับมาเป็นเหมือนปกติได้ไหมพาไปกินหมูกระทะที่มีกุ้งแม่น้ำเลยอร่อยอร่อยตัวใหญ่
1: ๆโอ้ยไม่เกี่ยวหรอกผมว่าที่จริงแล้วที่เจมเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมดุมันมากไปแหละเมื่อเช้าอ่ะ
4: จริงๆน้ำตาลก็มีส่วนผิดเหมือนกันนะคะที่ไม่ได้สนใจความรู้สึกเขาเลยอ่ะก็เห็นเอาเรื่องละครมาเพ้อใครจะไปคิดอะไรอ่ะ
1: เฮ้ยไอ้เจม
3: เฮ้ย
1: ร้องไห้เลยเนี่ย
3: เฮ้ยเจมเป็นไรอ่ะเฮ้ย
1: โอ้โห
3: โอ้โห
1: มาถึงอ้อนอ้อนหัวหน้าน
5: ี่ผมก็เพิ่งรู้ตัวนะครับ
1: ว่า
5: จิตใจผมเปลี่ยนแปลงไป
1: ยังไงวะ
5: รีบไปปรึกษาหมอหมอบอกว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าแต่ที่ผมร้องไห้แบบเนี้ยไม่ใช่เพราะโรคครับ
1: เพราะอะไรอ่ะ
5: เพราะผมแอบได้ยินว่าพวกพี่เป็นห่วงผมและรักผมขนาดนี้
1: โอ้โหมึงอยู่เป็นอีกแล้ว
3: เด็กน้อยในบริษัทท
5: ุกคนไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกนะครับหมอบอกว่าผมทำดีแล้วนะที่รู้ตัวว่าเป็นก็รีบมาดีกว่าบางคนที่รู้ตัวแล้วแต่ไม่กล้าไปหาหมอ
1: โอ้นี่ไอ้เจมพี่ๆทุกคนก็ยังห่วงแล้วก็รักแกเหมือนเดิมแหละพี่ขอโทษด้วยที่ดูแกเกินไปอ่ะ
4: โทษด้วยนะที่ไม่ได้สนใจเลย
1: โอ้โ
2: ห
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
5: น้องกำลังเศร้าอยู่ขอหน่อย
2: ดิแม่นี่สนใจป้านิดนึงป้าก็ขอโทษเหมือนกันนะที่ไม่ได้มีเวลาใส่ใจเจมเลยอ่ะคือช่วงนี้คุณน้ำตาลก็ใช้งานป้าเยอะเยอะเออทำไม่ได้เดี๋ยวป้าจะกอดให้หายเศร้าเร
4: ็
2: วๆ
4: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: คนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะถ้าเรากอดเขาเราให้ความอบอุ่นเขาเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกดี
1: จริงจริงไหมเนี่ย
2: แล้วเขาบอกว่าจริงอย่าพยายามให้คนประเภทนี้อยู่คนเดียวเพราะฉันเดี๋ยวนะเดี๋ยวคืนนี้ป้าจะไปขนของที่บ้านแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันกับเจมเลยนะแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อเจมนั้นแล้วพอเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าโอเคแล้วเราก็แต่งงานกันเลย
1: ผมว่าผมว่าแทนที่ไอ้เจมมันจะหายนะ
4: หนักกว่าเดิมอีก
2: คนกัน
1: เอ้า
3: ลงทุนมากเลยเนี่ยเอาตัวเข้าแรก
2: โอ้โหนี่ไม่ได้ตัวข้างแรกนี่จริ ง
1: ๆไอ้เจมถ้ารู้ตัวก็ดีแล้วแล้วก็รักษาให้มันหายพี่ขอโทษด้วยแล้วกันไปแยกย้ายไปทำงานไปกินข้าวอะไรก็ไปกินไป
3: ไปไป

สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับมีอยู่โรคหนึ่งแหมเป็นบอกว่าเป็นโรคฮิตมากๆเลยนั่นคือโรคซึมเศร้าบอกหลายครั้งคนที่เป็นก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้านะฮะเราเห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายอย่างเช่นบางทีเขามีการฆ่าตัวตายแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าฆ่าตัวตายจากอาการซึมเศร้าโรคนี้มันเป็นได้อย่างไรสาเหตุมาจากไหนนะฮะ

0: วันนี้เราจะพูดคุยกับคุณหมอครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณทาง
0: วันนี้พูดถึงโรคซึมเศร้า
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคหนึ่งไหมคุณหมอ
1: ใช่ค่ะโรคซึมเศร้าแต่มันก็มาจากอาการซึมเศร้าหรือว่าอารมณ์ซึมเศร้าที่คนเราทุกคนก็เจอได้เป็นปกติใช่ไหมคะตั้งแต่เด็กแรกเกิดคนก็ร้องไห้ใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นเหมือนภาวะที่เราเจอได
0: ้แต่มันแปลกไหมคุณหมอบางครั้งเราไอเรามีน้ำมูกเนี่ยเรารู้เราเป็นหวัดแต่ว่าโรคซึมเศร้าอ่ะบางทีเราไม่รู้ตัวเองว่าเราเป็นโรคซึมเศร้า
1: บางคนอาจจะไม่ทันได้สังเกตตัวเองหรือก็คิดว่ามันก็เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่บางคนก็คุ้นชินกับอารมณ์นี้เนื่องจากอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่ามองตัวเองในแง่ลบหรือรู้สึกมีความเศร้าอยู่เรื่อยๆก็อาจจะไม่ได้เห็นตัวเองว่าเอ๊ะช่วงเนี้ยมันเป็นเยอะแล้วถ้าเป็นถึงขั้นตัวโรคก็คือมีลักษณะเรื่องของการรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอาจจะไม่สามารถเรียนหรือไปทำงานได้ตามปกตินะคะ
0: คุณหมอครับเริ่มยังไงฮะอาการอะไรที่ส่งผลว่าเราน่าจะมีผลในการเป็นโรคซึมเศร้ามีอาการอะไรบ้างครับ
1: เนื่องจากอาการซึมเศร้าเนี่ยเป็นอาการที่เกิดได้พบได้ทั่
0: วไป
1: แต่ถ้ามันเริ่มต่อเนื่องอย่างเช่นเป็นประมาณสัก2สัปดาห์แล้วยังไม่ดีขึ้นอารมณ์เศร้าเนี่ยมันเป็นต่อเนื่องเลยนะคะบางคนก็อาจจะมีร้องไห้
0: ร้องไห
1: ้บางคนอาจจะม
0: ีร้องไห้นี่รู้สาเหตุไหมคุณหมอหรือว่ามีอะไรมันทำให้เขาร้องไห้
1: แล้วแต่อย่างคนจะคล้ายๆกับใช้คำว่าบ่อน้ำตาตื้นมีอะไรมากระทบนิดนึงก็อาจจะรู้สึกแบบเสียใจแล้วก็ร้องไห้ง่าย
0: นะคะมีใครเป็นแบบนี้นะฮะติ๊กไว้ก่อนนะฮ
1: ะ
0: เข้าข่ายหรือเปล่านะฮะ
1: แล้วก็มีอันที่สองก็คือมีเรื่องของภาวะที่สนใจสิ่งแวดล้อมน้อยลงอย่างคนที่อาจจะเคยทำอะไรแล้วสนุกสนานเพลิดเพลินในกิจกรรมบางอย่างอย่างที่ชอบดูทีวีมีอารมณ์ร่วมสนุกสนานได้แต่ว่าเอ๊ะอยู่ก็แบบเบื่อดูทีวีแล้วก็เต็งไปหมดคือถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งก็เริ่มมีความเสี่ยงแล้วนะคะ
0: เริ่มมีความเสี่ยงนะฮะแต่คุณยังไม่ได้เป็นนะครับ
1: อาการสำคัญใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอาการประกอบ
0: ครับ
1: อีกนะคะก็คืออย่างเช่นมีอาการอ่อนเพลียร
0: ู
1: ้สึกร่างกายไม่ค่อยมีแรงสมาธิลดลงคนก็จะมีนอนไม่หลับมีเรื่องของกินได้น้อยอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มอาการทางร่างกายนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคิดอย่างเช่นคิดในแง่ลบคิดไม่อยากอยู่อยากทำร้ายตัวเองอันนี้ก็เป็นกลุ่มทางด้านความคิดหรือที่รบกวนตัวเองนะคะ
0: ใช่อย่างที่คุณหมอบอกว่าเมื่อกี้คำพูดหนึ่งคือคิดว่าไม่อยากอยู่ก็เลยเป็นผลทำให้เขาคิดสั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นำมาซึ่งฆ่าตัวตาย
1: ค่ะก็เป็นอาการที่สำคัญของโรคที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงนะคะซึ่งถ้าถึงขั้นตรงนี้แล้วก็ต้องรีบรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อจะได้ดูแลได้ทันท่วงทีนะคะ
0: แสดงว่าสาเหตุหลักๆก็จะมาจากตัวเองไหมคุณหมอเป็นหลักนะฮะ
1: ได้จากหลายปัจจัยเลยค่ะโดยทั่วไปก็จะมีตั้งแต่เรื่องของกรรมพันธุ์อาจจะมี
0: การ
1: เรื่องของการในครอบครัวซึ่งอาจจะส่งผลทั้งเรื่องกรรมพันธุ์แต่นี้เป็นลักษณะที่คล้ายๆกับมีแนวโน้มจะเป็นนะคะแต่ไม่ได้บ่งบอกได้เป็นเปอร์เซ็นต์อะไรแบบที
0: ่อาจจะเกิดขึ้นได้
1: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงดูแล้วก็เรื่องของที่มีผลต่อเรื่องของสารสื่อประสาททำงานผิดปกติในสมองนะคะและจะเป็นความเครียดอะไรต่างๆแล้วสารสื่อประสาททำงานผิดปกติและทำให้เกิดอาการตรงนี้ได้นะคะ
0: ถึงขั้นไหนที่เราควรจะกลับมาปรึกษาคุณหมอหรือปรึกษาแพทย์ขอความช่วยเหลือฮะ
1: คือถ้าเป็นขั้นที่เป็นแบบรุนแรงนะคะก็คือเรียกว่า major depressive disorder นะคะตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่เห็นได้ในประมาณ2สัปดาห
0: ์2สัปดาห
1: ์ว่าอาการต่อเนื่องมากแล้วก็อาจจะเริ่มมีความคิดที่ไม่อยากอยู่นะคะรู้สึกตัวเองไม่มีค่า
0: เริ่มคิดแบบนี้แล้วนะถ้าเริ่มคิดแบบนี้นี่อันตรายใช
1: ่ไ
0: หมเป็นเหมือนกับสัญญาณเตือนแล้วว่าควรจะต้องมาพูดคุยมาปรึกษา
1: ใช่ค่ะอันนี้คือสัญญาณเตือนแต่ถ้าถึงขั้นแบบคิดวางแผนแล้วว่าจะทำร้ายตัวเองอันนี้ถ้าได้ไปปรึกษาใครหรืออะไรก็อาจจะต้องให้ญาติรีบแนะนำให้มาพบแพทย์หรืออะไรที่จะได้ช่วยดูแลตรงนี้นะคะเพราะนั้นก็คือเป็นช่วงที่อาการรุนแรงแล้วด้วยนะคะ
0: คุณหมอครับถ้าเป็นเคสลักษณะนี้ถ้าเข้ามาปรึกษาคุณหมอเนี่ยเบื้องต้นน่ะทางแพทย์หรือทางคุณหมอจะแนะนำหรือช่วยเหลือยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการประเมินอาการก่อนนะคะ
0: ประเมินอาการก่อน
1: ใช่ค่ะเนื่องจากสาเหตุของโรคซึมเศร้าเมื่อสักครู่พูดมาเป็นทางด้านของสารสื่อประสาท

0: ละอย่างเช่นอารมณ์ซึมเศร้าก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้ด้วยอย่างเช่นโรคบางโรคที่มีผลแบบสมองนะคะอย่างบางคนเป็นโรคเนื้องอกในสมองบางทีก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าแล้วก็บางคนก็เป็นจากยาบางตัวทำให้มีผลจากซึมเศร้าหมออาจจะตัดเรื่องของตัวโรคทางกายหรือยาหรือสารภายนอกอื่นที่มีผลนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็อาจจะมาดูว่ามีภาวะที่สารสื่อประสาททำงานแปรปรวนผิดปกติไหมอย่างถ้าเป็นโรคที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าแบบแรงอันนี้ค่ะที่จำเป็นต้องใช้ยาช่วยที่เป็นยารักษาต้านเศร้าโดยตรงนะคะ
1: คุณหมอครับนี้คนรอบข้างล่ะครับจะช่วยเหลือยังไงบ้างเช่นจะดูยังไงจะช่วยกันพาเข้ามาหาคุณหมอไงเพราะบางครั้งคนที่เป็นแต่พยายามต่อต้านฉันไม่ได้เป็นก็เลยไม่อยากหาแพทย์เนี่ยคนรอบข้างก็จะช่วยสังเกตดูยังไงครับคุณหมออ
0: ันดับแรกคือการสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะ
1: สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนเราหรือว่าคนในครอบครัวเรานะฮะ
0: ใช่ค่ะอย่างบางคนก็อาจจะมีคล้ายๆบุคลิกค่อนข้างแบบเศร้าง่ายหรืออะไรง่ายแต่เขาเป็นแป๊บเดียวละหายอันนี้ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
0: ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เดิมก็ดูร่าเริงปกติดีอยู
1: ่เปลี่ยนไป
0: ช่วงนี้ดูเปลี่ยนไปชัดเจนมันคล้ายๆว่าเป็นช่วงอาการนึงที่เห็นชัดเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะอาจจะลองคุยกับเขาเพิ่มเติมว่าเขามีอาการอื่นร่วมไหมนอกจากอารมณ์เศร้าแล้วที่บอกจะเริ่มมีอาการทางกายร่วมด้วยมีกินได้น้อยนอนไม่หลับด้วยหรือว่ามีเรื่องของความคิดในแง่ลบเยอะขึ้นอันนี้ค่ะเป็นอาการบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงนะคะ
1: วิธีป้องกันแล้วคุณหมอสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเราจะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดขึ้นสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองน่าจะเข้าข่ายแล้วเริ่มป้องกันก่อนที่จะเป็น
0: อันดับแรกก็คือเรื่องของโรคซึมเศร้ามันจะมาจากความคิดในแง่ลบหรือมาจากเรื่องในอดีตที่รู้สึกว่าติดค้างอยากจะไปแก้ไขหรือต่างนะคะอันนี้บางทีเราก็มองในมุมหลายๆมุมได้นะคะในเหตุการณ์หนึ่งอาจจะมองได้หลายด้านอาจจะเป็นด้านบวกด้านกลางๆนะคะซึ่งบางทีไม่ได้ต้องเป็นแง่ลบเสมอไปอันนี้อยากให้ลองมองตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็มีการที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันคือสุดท้ายแล้วเรื่องมันผ่านไปแล้วทำอะไรไม่ได้ก็คืออยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้านะคะแล้วก็เรื่องของการที่รู้ทันความคิดอย่างบางคนคิดแง่ลบหรือบางคนก็มีความคิดที่ไม่อยากอยู่จริงก็รู้ว่าตัวเองไม่น่าคิดแบบนี้นะคะแต่เขาก็รู้สึกไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้อีกทีนึงอันนี้ค่ะถ้าเขารู้ตัวปุ๊บมันมีความไม่ชอบอารมณ์ตรงนี้ค่ะแล้วพอรู้ทันก็อาจจะทำให้คลายไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าบางคนก็พอไม่ชอบตัวเองที่เป็นซึมเศร้าก็จะยิ่งเหมือนที่ไอ้ไปตีตัวเองซ้ำทำไมฉันยังไม่หายทำไมฉันอ่อนแออะไรเงี้ยมันยิ่งเป็นวงจรที่ไปรบกวนให้ตัวเองซึมเศร้ามากขึ้น
1: แล้วเคสที่คุณหมอเจอบ่อยๆล่ะฮะส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนฮะที่มาหาคุณหมอ
0: ก็จะเป็นลักษณะที่ถ้ามาถึงแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคแบบซึมเศร้าแบบรุนแรง
1: เข้ามาเองหรือครอบครัวหรือเพื่อนๆพามา
0: ก็อันนี้แล้วแต่กรณีแต่จริงๆคิดว่าทางด้านสื่อหรืออะไรก็ทำให้คนรู้จักโรคนี้มากขึ้นนะคะส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆส่วนมากก็จะมาเองแล้วก็พอใจที่จะเข้าใจตัวเองเบื้องต้นนะคะแล้วก็สามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ก่อนในหลายๆท่านนะคะ
1: เห็นคุณบอกว่าเคยมีเคสหนึ่งคุณหมอเคยไปดูภาพยนตร์แล้วอยากจะแบ่งปันที่แบบว่าเหมือนกับแม่เป็นแล้วมาส่งผลต่อลูกเป็นได้
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไงคุณหมอให้ฟังหน่อยฮะ
0: ก็เป็นอันนึงจริงๆโรคซึมเศร้าเนี่ยทีมันเกิดในภาวะหนึ่งเขาเรียกว่าภาวะหลังคลอดที่เจอบ่อยนะคะอย่างภาวะหลังคลอดเนี่ยจะมีเรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปเยอะแล้วทำให้ตัวแม่ในหนังนะคะเป็นโรคซึมเศร้า
1: ในหนังนะคุณแม่เป็นหลังคลอดก็เริ่มเป็น
0: ใช่ค่ะก็คือลูกก็เริ่มตัวเล็กๆอยู่นะคะแล้วจริงๆเด็กเนี่ยเป็นช่วงสำคัญที่ต้องรับการได้รับความรักจากแม่เป็นหลักลูกก็ในภาพในหนังจะเห็นเลยว่าเด็กเนี่ยไม่ได้รับการดูแลจากแม่นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งผลเขาก็จะเป็นภาพชีวิตของลูกตอนโตลูกก็มีภาวะซึมเศร้าตามมาอาจจะเนื่องจากมีเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยเด็กทีนึงจะเห็นภาพของการดูแลเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะที่โดยเฉพาะหญิงหลังคลอดหรือที่เป็นสัมพันธ์เกี่ยวกับฮอร์โมนอันนี้ก็มีผลได้ด้วยเหมือนกันนั้นจริงๆถ้าได้มีการดูแลตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยค่ะทีการรักษาเนี่ยก็จะทำให้ผลกับลูกก็น้อยลงนะคะ
1: คุณหมออยากฝากอะไรให้คนทำงานได้ระวังตัวป้องกันตัวเองไหมฮะเจิดครับ
0: ทุกชีวิตมีปัญหาจริงๆว่าเราจะหาทางออกกับปัญหาตรงนั้นยังไงเป็นสิ่งสำคัญแต่บางคนถ้าจมกับปัญหาปุ๊บมันมีโอกาสที่จะคิดในแง่ลบโดยเฉพาะไม่ได้แยกตัวเองออกจากปัญหาเพ จริงๆแล้วตัวตนเนี่ยเป็นอะไรที่มีคุณค่าเสมอนะคะคือมันไม่ต้องไปพึ่งอยู่กับงานไปพึ่งอยู่กับสิ่งอื่นถึงจะบอกว่าเออฉันดีฉันมีคุณค่าแต่เมื่อไหร่ถ้าเราเริ่มไปพึ่งกับตัวอื่นปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกับตัวเราละนะคะงั้นถ้าอะไรที่มันเป็นปัญหามันก็คือปัญหาภายนอกนะคะแต่เรายังรักษาใจที่มีคุณค่ามีความรู้สึกสุขสงบในใจเราได้อยู่เสมอนะคะอันนี้คือเบื้องต้นที่สังเกตตัวเองและแยกตัวเองออกมาได้นะ
1: เพราะฉะนั้นอย่าซึมเศร้านะฮะมีความสุขกับทุกวันดีกว่านะฮะใช้ชีวิตมีความสุขมีรอยยิ้มกับทุกวันแค่นี้เราก็ห่างไกลจากโรคแล้วนะครับผมแม่วันนี้ต้องขอขอบคุณครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: โรคซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้า depression เป็นภาวะความผิดปกติทางอารมณ์คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเศร้าสิ้นหวังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ร้องไห้จนส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันจนไม่สามารถไปทำงานได้สาเหตุของโรคซึมเศร้าคือการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์การเลี้ยงดูและความเครียดต่างๆลักษณะอาการของโรคซึมเศร้าที่ต้องรีบมาพบแพทย์มีอาการซึมเศร้าอย่างต่อเนื่องประมาณ2สัปดาห์มีความคิดไม่อยากอยู่รู้สึกตัวเองไม่มีค่าเป็นสัญญาณเตือนให้รีบมาพบแพทย์คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาหรือพาไปพบแพทย์มีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มีความเศร้านานกว่าปกติร่วมกับมีอาการทางร่างกายเช่นนอนไม่หลับกินได้น้อยและมีความคิดแง่ลบเป็นอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงควรอยู่กับปัจจุบันคิดในแง่บวกมากขึ้นการรักษาจะประเมินจากอาการถ้าพบว่าเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงจำเป็นต้องใช้ยาช่วยในการรักษา 1. การใช้ยาต้านซึมเศร้า 2. การพูดคุยบำบัดทางจิตโดยส่วนมากแพทย์จะรักษาด้วยการใช้2วิธีนี้ควบคู่กันไปเพื่อรักษาผู้ป่วย 3. การกระตุ้นเซลล์สมองและประสาทวิธีนี้สามารถใช้ได้ทันท่วงทีจึงใช้กับผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากมีพฤติกรรมมุ่งทำร้ายตัวเองทั้งนี้แพทย์ยังต้องพิจารณาอีกด้วยว่าจะใช้ยาตัวใดการพูดคุยบำบัดและการกระตุ้นเซลล์สมองรูปแบบใดจึงจะปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นๆที่สุดค่ะ
1: เป็นไรน้องอ้วน
2: ก็ช่วงนี้สิมันรู้สึกก็แบบใส่กางเกงแบบรัดรูปเก่าๆอ่ะมันไม่ได้แล้วอ่ะมันรู้สึกแบบแน่นแน่นมันแน่นไปหมดเลยอ่ะ
1: เราไม่ได้ทำตามที่คุณหมอบอกเขาก่อนใช่ไหม
2: ก็ทำตามนะคะแต่ว่าทำไมมันก็ยังแบบก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นที่พุงแล้วมันเกิดอยู่ที่แบบต้นขารู้สึกบ้างไหมว่าแบบใช่รู้สึกขาแบบบวมๆขึ้นไหม
1: บวมเลยมันเป็นทรงนี้ใช่ไหม
2: สังเกตไหม
1: ไม
2: ่แต่ก็ยังสวยอยู
1: ่อ่ะสวยเอางี้เอาปรึกษาหมอไหม
3: มีไงนะ
1: นุ่งอ้วนมีเรื่องจะปรึกษาครับ
2: คือตอนนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องพุงใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าขาจะเริ่มบวมๆขึ้น
3: ใส่กางเกงแล้วครับต้นขาใช่ไหมคะ
2: ไม่มั่นใจ
3: ปัญหาที่สาวๆทุกคนเจอแล้วก็ออกกำลังกายให้กระชับสัดส่วนกันดีกว่าเนาะให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงแล้วก็กระชับรูปร่างด้วยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มท่าออกกำลังกายท่าแรกกันเลยละกันเนาะคือท่าสควอตติ้งนะคะกางขาเท่ากับหัวไหล่ตัวเองเสร็จแล้วก็ย่อทิ้งก้นลงไปข้างหลังให้คิดเหมือนจะนั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้อยู่จริงทิ้งก้นมาข้างหลังโอเคเกรงไว้ใช่คิดเหมือนจะนั่งเก้าอี้แต่ว่าไม่มีเก้าอี้อยู่จริงแล้วก็จะได้เกรงกล้ามเนื้อก้นแล้วก็สะโพกเกรงค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนก็ทำอย่างเงี้ย10ครั้งนับเป็น1เซต
2: โอ้แล้วก็อยู่อย่างงี้แล้วก็กลับไปเหมือนเดิม
3: ใช่10 3เซตนะคะท่าแรกท่าต่อไปกลับมาที่เดิมก็คือยืนขาชิดกันย่อตัวลงปึ๊บแล้วก็เอากราบสลับกัน
2: แล้วก็อีกขา
3: อันนี้เรียกว่าหลังนะคะก็คือก้าวไปข้างหน้าทีนี้สำคัญเหมือนกันก็คือว่าเวลางอเข่าไปข้างหน้าเนี่ยไม่ให้เข่างอเลยปลายนิ้วเท้าตัวเองเราจะได้ไม่มีอาการปวดเข่าหลังจากออกกำลังกายเนาะแล้วก็เด้งกราบทำอย่างนี้สลับกันเหมือนกัน15ทีก็ได้นะคะนับเป็น1เซตทำ3เซตชันขึ้นมาเอามือกับขาวยันพื้นไว
2: ้
3: เหมือนเป็นท่าคาน
2: ไม่ใช
3: ่แน่โอเคเสร็จแล้วงอข่าวข้างหนึ่งเหยียดชิดอกนะคะแล้วก็เหยียดไปข้างหลังให้ขนานกับแนวเสื่อเหยียดไปข้างหลังให้สุดแล้วก็งอกลับมาข้างหน้าเหยียดไปให้สุดทำอย่างนี้นะคะ10ครั้งสลับกัน2ข้างนับเป็น1เซตทำ3เซตเหมือนกันนะคะก็จะได้กล้ามเนื้อด้านหลังสะโพกด้านหลังเนาะบอกไปก็คือเป็นท่าฟรายไฮแดรนนะคะก็คือเป็นท่ากางสะโพกไปด้านข้างนะคะก็คือ ให้แยกคิดเหมือนจะแยกหัวเข่าออกไปด้านข้าง
2: ไปด้านข้าง
3: ใช่โดยที่ลำตัวตรงไม่บิดตัวข้างซ้าย15ทีแล้วก็ข้างขวา15ทีทำ3เซต
2: เอาลงมาใช่ไหมคุณหมอ
3: แล้วก็ใช่เริ่มเมื่อยแล้วเนาะมันจะได้แรงสะโพกด้านข้าง
2: รู้สึกเฟิร์มๆขึ้นแล้วนะใกล้แล้วใกล้แล้ว
3: นั่นแหละ
2: รู้สึกเฟิร์มเลยค่ะตอนนี้ก็คิดว่าถ้าเราทำหนักแน่นกว่านี้แล้วก็ทำเป็นประจำกว่านี
3: ้
2: เราก็จะกลับมามั่นใจเหมือนเดิมแล้วค่ะคุณหมอค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่โอ้โหมาสอนท่าที่ทำให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยเชื่อได้ว่าต้องดูเลยนะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
1: แล้วก็ง่ายด้วยนะ
2: ใช่
3: ทำได้เองที่บ้านไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมเลย
2: ฟิตเฟิร์มแน่ๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะ
1: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะครับ

วัสดีครับพบกับผมเจเบตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดที่อาจจะเกิดกับข้อเข่าของพวกเรานั่นคือ ACL หรือถ้าเป็นภาษาไทยใช่ปะมันคือเส้นเอ็นไขว้หน้าคือมันเป็นหนึ่งเอ็นหลักของข้อเข่าอยู่ลึกลงไปในบริเวณกลางของข้อเข่าคือมันมีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของข้อเข่าในการเคลื่อนไหวและป้องกันการบิดหมุนของข้อเข่าส่วนภาวะเส้นเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดนี้สามารถเกิดขึ้นกับคนทั่วไปได้หากคุณออกกำลังกายหรือว่ามีท่าปิดตัวมากเกินไปอย่างเช่นเวลาคุณไปเล่นฟุตบอลบาสเกตบอลหรือว่าสกีใช่ป่ะคือด้วยทั่วไปแล้วใช่ป่ะถ้าหากคุณเจอภาวะเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดผู้ป่วยจะได้ยินเสียงลั่นในคอมีอาการเข่าบวมแล้วก็เลือดออกในเข่ารวมกับอาการปวดจนไม่สามารถทำกิจกรรมต่อไปได้หรือแม้กระทั่งไม่สามารถลงน้ำหนักที่ขาข้างนั้นได้อีกแล้วในกรณีที่เธอสงสัยว่าเธอมีอาการแบบนี้หรือไม่เนี่ยเธอคงต้องรีบพบแพทย์อย่างด่วนแล้วเธอรู้ป่ะว่าวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยก็คือการผ่าตัดนั่นแหละซึ่งสิ่งนี้ต้องควบคู่กับการทำกายภาพบำบัดเป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนซึ่งภาวะเส้นเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดนั้นจะส่งผลให้หมอนรองกระดูกข้อเข่าของคุณเนี่ยบาดเจ็บมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้จะทำให้ผิวกระดูกอ่อนมีปัญหาแล้วมีโอกาสที่จะเกิดเข่าเสื่อมก่อนวัยได้ในอนาคตหากเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณเส้นเอ็นไขว้หน้าเข่าสิ่งที่คุณควรเริ่มทำก็คือดังนี้ 1. รอนิ่งๆอย่าเพิ่งขยับตัวและรอคนมาช่วย 2. ประคบเย็นให้เร็วที่สุด 3. ทิ้งเวลาสักพักแล้วค่อยๆขยับเข่างอเข่าเหยียดเข่าด้วยการค่อยๆลงน้ำหนักเท่าที่เราทำได้อีกคุณต้องเริ่มค่อยๆสังเกตใช่ไหมว่าเฮ้ยมันเจ็บตรงไหนกันแน่แล้วค่อยๆระบุออกมาให้ได้แล้วอีกอย่างที่เธอต้องพยายามสังเกตคือว่ามันบวมหรือไม่แล้วมีเสียงฉีดขาดของเอ็นดังปั๊บระหว่างเกิดอุบัติเหตุหรือไม่หากคุณเจ็บมากจนทนไม่ไหวเนี่ยคุณอาจจะต้องดามด้วยไม้หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆที่มีแล้วต่อจากนั้นเนี่ยคุณจะต้องพันท่ายืดให้แข็งแรง 6. หากข้อเข่าผิดรูปบิดเบี้ยวอย่ากดดันดึงหรือว่าปรับให้เข้าที่เองให้ดามจนกว่าจะถึงมือแพทย์แต่ก่อนที่จบคลิปใช่ป่ะวันนี้พี่อยากจะสอนวิธีการออกเสียงคำว่าแพทย์เป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนคือเราก็รู้อยู่แล้วป่ะว่าคำว่าแพทย์ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า doctor ใช่ป่ะแต่นักเรียนของฉันหลายคนเนี่ยชอบอ่านคำนี้ว่า doctor ไม่หยุดเธอจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่าด็อกเตอร์ออกมาเป็นภาษาอังกฤษใช่ป่ะคุณต้องอ่านมันว่าด็อกเตอร์ซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามคลิปจบ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้หมออยากจะมาชวนคุณผู้ฟังทุกท่านได้มาคุยกันเรื่องความเครียดครับแค่ได้ยินคำนี้บางคนก็กุมหัวแล้วนะรู้สึกว่าโอ้ยหมออุตส่าห์พักผ่อนคลายมาวันนี้เพิ่งเปิดมาวันจันทร์มาชวนคุยเรื่องเครียดแหมแต่ชีวิตเรามันก็มีเรื่องเครียดเป็นของคู่กันนะครับนึกย้อนไปนะครับเมื่อตอนมีนาปี63ที่ผ่านมาเราเผชิญกับภาวะวิกฤตโควิด-19ใช่ไหมครับรู้สึกยังไงกันบ้างได้ยินชื่อก็เครียดนะครับหลายๆคนตอนนี้ก็ยังรู้สึกอยู่ว่าโหโควิดมันช่างยาวนานยืดเยื้อเรื้อรังดังนั้นอยากจะมาชวนคุยกันว่าเอ๊ะแล้วความเครียดที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยมันเป็นยังไงความเครียดมันคืออะไรสาเหตุของความเครียดมีอะไรบ้างแล้วความเครียดมันส่งผลกระทบกับเรายังไงและสุดท้ายนะครับคือเรื่องของวิธีการรับมือกับความเครียดครับอันแรกนะครับความเครียดคืออะไรนะครับมีคนให้คำจำกัดความไว้มากมายหมออยากจะขอสรุปให้สั้นๆนะครับว่าความเครียดเนี่ยเป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเนี่ยต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆแยกย่อยไปทีละคำนะครับคำว่าภาวะหมายความมันไม่ยั่งยืนไม่ถาวรครับมันมาเดี๋ยวมันก็ไปมันมาแล้วมันก็มาใหม่ได้แล้วมันก็ไปใหม่ได้สลับไปสลับมาดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราใช้คำว่าเป็นภาวะเนี่ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเป็นเรื่องปกติมันยังไม่ได้เป็นโรคนะครับอยากให้เริ่มตรงนี้ก่อนว่าคนเราเวลาที่เครียดเนี่ยเมื่อรู้คำจำกัดความแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอ๋อมันปกตินึกตามนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ฟังทางบ้านไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นคนทั่วๆไปมนุษย์วัยทำงานอย่างพวกเราบางทีตื่นเช้ามาบางทีต้องคิดแล้วว่าโอ้โหวันนี้รถจะติดไหมออกตอนนี้เท่านี้โมงรถจะเป็นไงหรือจะมีสื่อสารขนส่งมวลชนต่างๆนานาจะเสียหรือเปล่าก็เครียดแล้วใช่ไหมครับความเครียดในวันจันทร์เมื่อเช้านะไม่เท่ากับความเครียดในวันศุกร์วันศุกร์บางทีตื่นมาแล้วก็ไม่ค่อยเครียดรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวฉันจะได้ไปใช้ชีวิตวันหยุดละพอตื่นมาวันจันทร์ก็จะโอ้โหเดี๋ยวหนักหน่วงทั้งสัปดาห์งั้นจะเห็นไหมครับว่าความเครียดมีเนี่ยตื่นนอนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางมีอยู่ตลอดบางคนแค่คิดตอนเย็นว่าเดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะกินอะไรก็เครียดดังนั้นจริงความเครียดเป็นเรื่องปกติครับจะบอกว่ามนุษย์ปกตินะครับทุกท่านมีเหมือนสมดุลการใช้ชีวิตที่เป็นเหมือนตาช่างหนึ่งอันซึ่งมันอยู่ของมันแบบสมดุลแบบนี้นะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมันมีอะไรสักอย่างเป็นภาวะภายนอกที่มันเข้ามากระทบแล้วตาช่างเนี้ยก็อาจจะเอียงพอตาช่างที่เอียงเนี่ยอาจจะเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นแต่มนุษย์ปกติเนี่ยพอมีอะไรที่เข้ามากระทบแล้วเกิดตาช่างที่เอียงเนี่ยร่างกายหรือกลไกในจิตใจของเรานะครับจะปรับให้กลับเข้าสู่สมดุลใหม่แล้วจะเกิดสมดุลใหม่ในชีวิตอันนี้เรียกว่าเราเผชิญ

เดินความเครียดแล้วผ่านมันไปได้ความเครียดเล็กๆน้อยๆทำให้มนุษย์เราเนี่ยพัฒนาได้มากขึ้นทุกท่านลองนึกย้อนกลับไปดูนะครับว่าอุปกรณ์หรือนวัตกรรมต่างๆที่เกิดในโลกเนี่ยบางอย่างเกิดจากความเครียดของคนนะหมอยกอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์นั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วก็มีแอปเปิลตกใส่หัวเครียดเหมือนกันนะนั่งอยู่ดีๆแล้วมีแอปเปิลตกใส่หัวเอ้ยแต่เขาไปคิดกฎของเขาขึ้นมาใหม่อ่ะเป็นกฎเรื่องของกฎธรรมชาติกฎแรงโน้มถ่วงต่างๆนานาโอ้โหน่าสนใจไหมครับความเครียดแม้เพียงเล็กน้อยที่แอปเปิลตกใส่หัวทำให้เกิดกฎทางฟิสิกส์เกิดกฎแรงโน้มถ่วงซึ่งขับเคลื่อนเรื่องต่างๆนานาตามใหม่มากมายดังนั้นความเครียดเล็กๆน้อยๆจะช่วยสร้างสิ่งดีๆตามมามากมายหรือในเรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์ก็ได้ครับมนุษย์เรานะแต่ก่อนถ้านึกภาพสารคดีตามไปนะครับเราเป็นเหมือนลิงโลกเก่านะเราเป็นเหมือนแบบมนุษย์ดึกดำบรรพ์ยุคหินนะครับไม่มีเสื้อผ้าใส่มีอาวุธยุคหินหมออาจจะพูดผิดนะยกตัวอย่างเฉยๆนะถ้ามาอยู่ดีวันนึงเราถึงมีเสื้อผ้าเพราะเราเครียดไงเราเครียดว่าเราหนาวเราเลยต้องหาเครื่องนุ่งห่มเราเครียดว่าเราไม่สามารถหาของกินในป่าได้ปกติเราก็เลยต้องผลิตอาวุธเพื่อไปล่าสัตว์มันเกิดจากความเครียดใช่ไหมครับมันเกิดจากภาวะที่มันมีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถผ่านไปได้เราก็เลยต้องอยู่รอดไงครับหน้าที่ของมนุษย์อย่างหนึ่งคือต้องอยู่รอดต้องมีชีวิตรอดความเครียดนี้แหละที่จะทำให้คนอยู่รอดมันคือความเครียดที่ปกติมนุษย์เรานะครับถ้าเติบโตหรือว่าดำรงชีวิตโดยที่ไม่เครียดเลยอันนี้สิเป็นปัญหาถ้าไม่เครียดเลยเนี่ยทั้งที่เรื่องนั้นควรจะเครียดเนี่ยโอ้โหแสดงว่าคนนั้นต้องมีปัญหาในการจัดการหรือในการควบคุมอารมณ์แล้วล่ะเขาทำไมเขาไม่ตระหนักถึงสิ่งที่มันมากระตุ้นแล้วทำให้เขาเครียดทำไมเขาถึงไม่คาดการสถานการณ์ล่วงหน้าว่าเรื่องนี้มันจะส่งผลกระทบต่อเขาอย่างไรอันนี้เกิดปัญหาและไม่เป็นปัญหากับตัวเขาเองก็ต้องเป็นปัญหากับคนรอบข้างที่อยู่กับเขาความเครียดระดับน้อยเกินไปเป็นปัญหาเนี่ยความเครียดที่มากเกินไปเช่นเรื่องนิดเดียวเรื่องเท่านี้คนทุกคนไปถามคนร้อยคนไม่มีใครเครียดเลยมีคนนี้เครียดอยู่คนเดียวแสดงว่ามันกำลังเยอะไปใช่ไหมถ้าเยอะไปเราต้องมาฟังนี้ว่าเดี๋ยวเราจะทำยังไงหรือเราจะจัดการกับมันยังไงรู้จักความเครียดไปแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องปกตินะครับถัดไปอันที่สองนะครับเรื่องของสาเหตุแห่งความเครียดนะครับสำหรับสาเหตุของความเครียดเนี่ยหมออยากจะแบ่งออกเป็น2ข้อย่อยนะครับอันแรกคือว่าปัจจัยภายในตัวบุคคลนั้นๆเองอันที่สองคือเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับมาดูทีละอย่างนะครับสำหรับสาเหตุความเครียดปัจจัยภายในที่ทำให้เกิดความเครียดมีอะไรบ้างคนเรานะครับเติบโตมาเวลาที่มีเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องของชุดความเชื่อชุดประสบการณ์คุณผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามกันไปนะครับว่าเอ๊ะฉันเองมีแนวคิดยังไงฉันเป็นคนแบบไหนเวลาฉันเผชิญกับเรื่องทำนองนี้เอ๊ะฉันคิดเหมือนเพื่อนหรือเปล่าฉันคิดเหมือนแฟนฉันหรือเปล่าฉันคิดเหมือนคนข้างหรือเปล่าถ้าไม่เหมือนลองคิดตามเอ๊ะทำไมแตกต่างกันมันมีอะไรนะที่ทำให้คนเราไม่เหมือนกันลองไปตามด้วยกันนะครับปัจจัยภายในคือสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดแล้วนะครับถ้าคนเราอย่างที่บอกครับว่าเป็นเหมือนตาช่างเป็นเหมือนคันช่างอันนี้นะครับถ้าปัจจัยภายนอกที่มันเข้ามากระทบเบาคันนี้ตาช่างนี้สามารถเอียงกลับมาแล้วสู่สมดุลได้แต่ถ้าปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบนี้ใหญ่เกินไปบางทีรับไม่ไหวหรอกครับรับไม่ไหวจนกระทั่งเกิดความเครียดที่มากจนเกินพอดีจนทำให้เกิดความเครียดสะสมจะเห็นได้ว่าปัจจัยภายนอกมีผลจริงๆแต่ปัจจัยภายนอกที่ไม่เหมือนกันเช่นถูกลดเงินเดือน 10% กับถูกออกจากงานนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับความสำคัญของปัญหาต่างกันและที่สำคัญอย่างนึงคือปัจจัย2อันที่สะท้อนซึ่งกันและกันคือปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่กระทำซึ่งกันและกันเนี่ยครับถ้าปัจจัยภายนอกที่เหมือนกันแต่คนมี mindset ที่แตกต่างกันจะทำให้คนคนนั้นตอบสนองต่อความเครียดนั้นไม่เหมือนกันครับดังนั้นจะเห็นได้เลยว่าสาเหตุของความเครียดมีทั้ง2อย่างและ2อย่างกระทำซึ่งกันและกันและกระทำด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเหมือนกันผลกระทบของความเครียดที่เกิดกับร่างกายนะครับลองนึกตามไปด้วยกันนะครับเวลาเครียดเกิดอะไรขึ้นกันบ้างครับ
ให้เวลานิด

0: แอปหนึ่งหมอเชื่อว่าที่ตอบกันมาจะต้องมีแน่ๆเลยคือปวดหัวใช่ไหมครับปวดคอบ่าไหล่โอ้ธุรกิจนวดเฟื่องฟูเลยเพราะว่ามนุษย์ออฟฟิศอย่างเราเป็นออฟฟิศซินโดรมกันหมดท้องเสียท้องผูกกินอาหารไม่อร่อยนอนไม่หลับมีไหมครับมีใครมีการเหล่านี้ไหมครับอาการเหล่านี้นะครับเป็นนิดๆหน่อยๆเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันยังโอเคแต่บางคนเรื้อรังจริงๆนะครับมีเพื่อนของหมอบางคนเหมือนกันที่ปวดคอบ่าไหล่จนกระทั่งโอ้โหไม่สามารถสะพายเป้ได้เลยนะต้องเหมือนกับไปไหนมาไหนต้องลากกระเป๋าเดินทางเนี่ยเพราะว่าปวดจริงๆมันสัมพันธ์กับความเครียดนะครับบางคนสังเกตตัวเองเลยนะครับเวลาที่เครียดๆแล้วเป็นหวัดง่ายขึ้นไอจามน้ำมูกไหลไข้ขึ้นร้อนในปากหวัดเวิร์ดอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆสัมพันธ์กับความเครียดเพราะอะไรครับเพราะว่ามีการศึกษามากมายแล้วที่ยืนยันว่าความเครียดส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเวลาที่เราเครียดเยอะๆเนี่ยสัมพันธ์กับเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีการเพิ่มขึ้นหรือบางทีระบบภูมิคุ้มกัน T เซลล์ B เซลล์ต่างๆนานาเนี่ยมันสัมพันธ์กับความเครียดทั้งหมดแต่ถ้าเป็นเยอะขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นไปสัมพันธ์กับเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมครับที่คนชอบบอกว่าเครียดระวังเป็นโรคหัวใจจริงๆเกี่ยวข้องกันโอเคแหละมันมีปัจจัยอื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายต่างๆที่ส่งผลต่อโรคหัวใจแต่พบเจอว่าคนที่เครียดเนี่ยจะมีโรคหัวใจที่มากกว่าคนปกติหรือสัมพันธ์กับเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงได้เช่นเดียวกันบางคนเนี่ยจะมีเรื่องของหลอดเลือดในสมองที่เป็นหลอดเลือดแตกหรือหลอดเลือดตีบที่ภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าสโตรกนะครับหรือว่าทั่วไปเราก็จะเรียกว่าโรคอัมพฤกษ์อัมพาตก็พบเจอว่าสัมพันธ์กับโรคเครียดนะจะบอกแบบนี้ว่าเวลาที่หมอพูดทั่วไปว่าสัมพันธ์หรือเวลาทุกท่านได้ฟังได้อ่านที่ใครต่อใครคุณหมอชอบมาบอกว่าสัมพันธ์เนี่ยมันแปลว่าอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยโดยตรงแต่เราพบเจอว่ามันมีความเกี่ยวข้องนะครับเวลาฟังงานต่างๆที่คุณหมอชอบพูดถึงจะได้ไม่งงกันนะครับหรือถ้ารุนแรงถึงชีวิตเมื่อกี้พูดไปโรคหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตนะสัมพันธ์กับมะเร็งครับคุณผู้ฟังมะเร็งต่างๆสัมพันธ์กับเรื่องเครียดนะนอกจากพันธุกรรมนอกจากพวกสารก่อมะเร็งหรือสารอนุมูลอิสระต่างๆแล้วเนี่ยความเครียดก็ทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งได้เช่นเดียวกันนะครับผลกระทบต่อร่างกายว่าไปแล้วถัดมาเป็นเรื่องของผลกระทบต่อจิตใจอารมณ์และพฤติกรรมนะครับถ้าเชื่อมโยงกับเรื่องทางกายจะพบเจอว่าคนที่เครียดง่ายๆเนี่ยบางทีจะมีอาการแรกๆคือนอนไม่หลับเมื่อไหร่เราสังเกตว่าตัวเองนอนไม่หลับเนี่ยแสดงว่าจิตใจเราไม่ปกติละเป็นไหมครับเวลาที่บางทีเราตื่นเต้นเหมือนกันว่าเช้าวันถัดมาเราจะต้องไปทำกิจกรรมสำคัญบางอย่างแล้วเรานอนไม่หลับเพราะเราเครียดไงใช่ไหมครับแต่ถ้าความเครียดหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันซ้ำนอนไม่หลับติดต่อกันอาทิตย์นึงโอเคไหมครับหมอไม่โอเคนะมันส่งผลต่อหน้าที่การงานอาชีพกิจวัตรประจำวันของเรานะนอนไม่หลับเริ่มต้นเลยที่เป็นเรื่องของอารมณ์หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปพอเป็นซ้ำๆก็รู้สึกว่าฉันไม่มีความสุขฉันไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งคำถามกับตัวเองว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นส่งผลต่อเรื่องของความรู้สึกสูญเสียความมั่นใจในตัวเองเวลาเครียดซ้ำๆเยอะๆบางทีการออกไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันแย่ลงนะทางการแพทย์เราอาจจะเรียกว่าเป็นกับ performance มันแย่ลงใช่ไหมครับเป็น performance anxiety หรืออะไรก็ตามอย่างนี้นะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีความสุขอะจากเดิมเราทำอะไรได้ดีเรารู้ว่าเราเป็นพนักงานที่ดีเรารู้ว่าเราเป็นแม่ที่ดีเรารู้ว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีแต่กลายเป็นว่าพอเวลาที่มันเครียดซ้ำๆเวลาทำหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ในชีวิตประจำวันมันทำได้ไม่เหมือนเดิมพอมันทำได้ไม่เหมือนเดิมคนน่ะจะกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วฉันยังมีคุณค่าอะไรอยู่พอเราเครียดเยอะๆเครียดซ้ำๆสะสมบางทีมันจะกลายไปสู่ภาวะเศร้านะครับภาวะเศร้านี่หน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเริ่มเยอะๆมากขึ้นเรื่อยๆกลายไปเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเป็นยังไงเดี๋ยว EP ถัดๆไปเราจะมาฟังกันนะครับวันนี้อดใจไว้แป๊บนึงยังไม่ได้ไปพูดเรื่องนั้นนะจิตใจและอารมณ์พฤติกรรมเนี่ยถ้าเกิดในผู้ใหญ่บางทีอย่างที่บอกครับว่ามันก็จะกลายไปเป็นอาการเรื่องของหงุดหงิดหรือว่าเรื่องของตั้งคำถามกับตัวเองอารมณ์เปลี่ยนแปลงไม่ภูมิใจเองวิตกกังวลต่างๆนานาบางทีเป็นโรคซึมเศร้าก็ตามเป็นโรคทางจิตเวชอื่นๆตามมาก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดในเด็กล่ะเผื่อมีพ่อแม่ผู้ปกครองฟังอยู่ตรงนี้มีการศึกษาวิจัยในต่างประเทศนะครับเขาไปศึกษาในอเมริกาแล้วบอกว่าเด็กที่เติบโตมาภายใต้เหตุการณ์รุนแรงในภาษาวิชาการเขาเรียกว่า adverse childhood experience เนี่ยนะครับซ้ำๆๆๆเช่น เกิดการกระทำทารุณกรรมเกิดขึ้นในบ้านมีพ่อแม่ที่ติดสารเสพติดมีพ่อแม่ที่เป็นโรคซึมเศร้ามีการกระทำทารุณกรรมกับเด็กมีการใช้ความรุนแรงทางอารมณ์หรือมีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเมื่อติดตามไปเราพบว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กเครียดแล้วไปศึกษาตอนโตกลับพบเจอว่าไปสัมพันธ์กันเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายไปเป็นโรคมะเร็งกลายไปเป็นโรคหลอดเลือดสมองน่าสนใจไหมครับจากใจไปสู่กายได้ยังไงตอนนี้นักวิทยาศาสตร์หรือว่าทางการแพทย์ยังตอบไม่ได้ทั้งหมดครับเพียงแต่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่กระตุ้นความเครียดอาจจะเป็นเรื่องของยีนอาจจะเป็นเรื่องของสารสื่อประสาทบางตัวแต่ทีเนี้ยก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าตัวเราไม่เครียดอ่ะแต่ถ้าคนรอบข้างเครียดอ่ะอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำหมอคิดว่าอย่างแรกเลยนะครับสังเกตเขาก่อนครับว่าเขากำลังเครียดอยู่ใช่ไหมว่าเขากำลังเครียดอยู่หรือเปล่าพอสังเกตแล้วเราลองดูว่าจังหวะนั้นน่ะเราจะทำอะไรได้หมอเชื่อว่าเวลาที่เราจะเข้าไปช่วยคนที่เครียดเนี่ยมักจะเป็นคนที่เราคุ้นเคยนะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทในพวกนี้นะครับที่เวลาเราเห็นเขาเครียดเราอยากจะช่วยนะครับเราสังเกตก่อนว่าเขากำลังเครียดใช่ไหมหนึ่งสองเรารู้ก่อนว่าเอ๊ะคนคนนี้เวลาเขาเครียดแล้วเขาชอบให้จัดการแบบไหนบางคนไม่ต้องการให้คนเข้าไปยุ่งเลยนะเวลาเครียดอะแต่บางคนก็ตามสลับกันเลยชอบให้คนเข้าไปหาเวลาที่เครียดชอบให้คนชวนไปหาของอร่อยๆทานชอบให้คนเข้าไปพูดคุยเพื่อรับฟังดังนั้นคนไม่เหมือนกันนะครับไม่สามารถใช้สูตรสำเร็จตายตัวในการไปบริหารจัดการความเครียดของคนอื่นได้ต้องรู้จักธรรมชาติของเขารู้ว่าเขากำลังเครียดหมออยากให้ทุกท่านลองหยิบกระดาษกับปากกาหรือดินสอขึ้นมาดูนะอยากจะชวนกันมาคุยเรื่องของวิธีการทดสอบความเครียดด้วยตัวเองนะครับคุณผู้ฟังพร้อมแล้วใช่ไหมครับกับกระดาษและปากกาที่อยู่ในมือนะอยากให้ชวนนึกอันนี้หมอกับทีมงานลองไปค้นหาแบบทดสอบมานะครับแบบทดสอบทางสุขภาพจิตนะว่าเอ๊ะเขาใช้อะไรกันเรื่องความเครียดแล้วก็พบเจอว่าอันนี้น่าสนใจแล้วทุกคนน่าจะใช้ได้ลองคิดตามนะครับว่าในระยะสัก6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่หมอจะพูดให้ฟังนะครับมีความรู้สึกอย่างไรก็คือเราไม่เครียดเลยเราเครียดนิดหน่อยเราเครียดระดับปานกลางเราเครียดมากนะครับลองไปทีละข้อนะส่วนใหญ่แล้วเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนเป็นวัยทำงานแล้วก็อาจจะเป็นน้องๆ นักศึกษานะครับลองดูว่าอันแรกเป็นยังไงบ้างนะเรากลัวไหมที่เราจะทำงานผิดพลาดเรากลัวไหมว่าเอ๊ะมันจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือมันจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานของเราหรือสิ่งที่เคยเป็นมีไหมนะครับความเครียดของเราอยู่ในระดับไหนอันที่2นะครับเรากลัวไหมว่าเราจะไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้อันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยวางเป้าหมายในชีวิตถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องลองกลับไปวางเป้าหมายดูแล้วลองคิดตามว่าเอ๊ะมันไปถึงไหมนะตอนนี้มันอยู่ที่ไหนของแผนที่ชีวิตนี้ถ้ามันไปไม่ถึงแล้วเราเครียดระดับไหนนะครับแล้วถัดมานะครับคือเป็นเรื่องกลับมาเรื่องครอบครัวแล้วนะครับครอบครัวเรามีเรื่องขัดแย้งในบ้านเราเองหรือเรื่องเศรษฐกิจในบ้านเราเครียดกับเรื่องนี้ในระดับใดลองคิดตามนะครับ4นะครับเราเองรู้สึกหรือเปล่าว่าตัวเราต้องมีการแข่งขันกับคนอื่นตลอดเวลาหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาเราเครียดกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนใน6เดือนที่ผ่านมาอันที่5คือเรามีปวดหัวไหมจากความเครียดเราอยู่ในระดับไหนเล็กน้อยปานกลางนะครับถัดมาเป็นเรื่องของอารมณ์เรามีโกรธไหมเรามีหงุดหงิดไหมมากน้อยแค่ไหน7เรื่องของความเศร้านะครับเราอยู่ในระดับไหนครับจิตใจอารมณ์แล้วส่งผลต่อร่างกายอย่างไรเรามีได้ไหมครับเรามีบ่อยแค่ไหนครับไม่มีแรงอ่อนเพลียคิดว่า 7-8 ข้อนี้ทุกคนทำเสร็จหมดแล้วลองมานั่งดูภาพรวมของตัวเองนะครับว่าเราให้ระดับความเครียดของตัวเองไว้มากแค่ไหนถ้าตอบเครียดสุดๆทุกข้อ 7-8 ข้อนะรีบหาทางช่วยเหลือตัวเองแต่ถ้าโอ้ชิลๆหมอไม่มีเลยหรือว่าน้อยๆปันน้อยๆนะไม่ต้องไปทำอะไรครับอันนี้คือปกติแต่ถ้ามันเยอะอย่าลืมนะครับรีบกลับมาดูแลตัวเองหรือว่ารีบขอความช่วยเหลือนะครับแล เราได้รับรู้แล้วว่าความเครียดคืออะไรปัจจัยต่างๆเป็นยังไงบ้างแล้วมันส่งผลอะไรหมอว่ามาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนคงรอฟังอยู่แล้วแหละแล้วทำยังไงถ้าเกิดเครียดเราจะมาชวนกันคุยต่อนะครับเรื่องของ3วิธีรับมือความเครียดนะครับไปทีละข้อครับอันแรกนะครับอย่างที่บอกเลยครับเรายอมรับก่อนว่าความเครียดเป็นเรื่องปกติเวลาบอกว่าให้ยอมรับเนี่ยเราพูดแบบปกติตอนนี้เราไม่เครียดเนี่ยไม่ยากหรอกครับแต่เวลาที่เราอยู่ภายใต้สถานการณ์หรือสภาวะที่เครียดจริงๆบางทีมันยากเหมือนกันนะครับที่จะบอกว่าฉันกำลังเครียดก็เลยบอกอย่างนี้ครับว่าให้ไปหมั่นสังเกตอาการทางกายของเราว่าปกติแล้วเวลาเราเครียดเราเป็นยังไงปวดหัวปวดคอปวดไหล่ปวดหัวอย่างที่บอกไปนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายอารมณ์สมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้ครับเป็นสัญญาณที่กายเริ่มบอกเราแล้วว่ามันไม่ไหวมันเลยมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นมาเราต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแต่ถ้ายอมรับไม่ได้ว่าตัวเองกำลังเครียดหมอเชื่อว่าทุกคนมีญาติสนิทมิตรสหายคู่ชีวิตคู่รักคนรอบตัวที่หวังดีกับเราเขาอาจจะเป็นคนคอยช่วยเตือนเราได้ครับว่าเฮ้ยเธอกำลังเครียดแล้วนะเฮ้ยเธอกำลังไม่โอเคหรือเปล่าแล้วกลับมาตั้งสติเป็นคำที่พูดง่ายแต่ทำยากแต่เริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับว่ารู้ตัวกำลังเครียดแล้วมันจะตั้งสติได้เองแต่ชีวิตที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้ตัวว่าเรากำลังรู้สึกอะไรจนกระทั่งเราปล่อยให้ความเครียดมันมาทำงานจนเยอะเกินไปยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติยอมรับว่ากำลังเครียดสเต็ปที่1 นะครับสเต็ปที่2หาสาเหตุของความเครียดแบบที่พูดไปแล้วนะครับว่าสาเหตุของความเครียดมีอะไรบ้างปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกขอพูดอันที่คนเราชอบทำกันก่อนคือแก้ที่ปัจจัยภายนอกนะเช่นตกงานก็อาจจะไปหางานใหม่ถูกลดรายได้อาจจะหาอาชีพเสริมทำขายของออนไลน์ขายของในตลาดนัดต่างๆของที่ทำงานตัวเองอันนี้ก็คือสาเหตุปัจจัยภายนอกที่คนทั่วไปมักจะใช้แต่ว่าบางทีบางเรื่องนะมนุษย์เราก็เผชิญกับความเครียดเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วเราไปวิ่งแก้ที่ปัจจัยภายนอกเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เหมือนกันเพราะบางทีสาเหตุจริงที่มันทำให้เกิดความเครียดเนี่ยมันคือปัจจัยภายในอย่างที่บอกไปไงครับ mindset ความเชื่อประสบการณ์การมองโลกส่งผลต่อการตีความสิ่งที่เข้ามากระตุ้นความเครียดที่เข้ามากระทบทั้งหมดเลยทำให้เกิดความเครียดใช่ไหมครับจริงๆส่วนนี้มันคือเชื่อมโยงกับข้อที่3คือแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงเรารู้สาเหตุแล้วว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะเราเป็นเพราะปัจจัยภายในเพราะเราเป็นเพราะปัจจัยภายนอกอย่างนั้นอย่างนี้มาสู่ข้อที่3คือจัดการมันยังไงเอาง่ายๆเลยครับว่าเวลาปกติเวลาเครียดลองนึกตามครับคุณผู้ฟังทุกท่านเอากระดาษปากกาขึ้นมาจดก็ได้ว่าฉันจัดการยังไงบ้างเวลาที่ฉันเครียดหมอเชื่อว่าเวลาให้ลิสต์ขึ้นมาก็จะมีใช่ไหมครับดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลมีเดียกินออกกำลังกายเลี้ยงสัตว์7-8อย่างมันเนี่ยเชื่อว่าอาจจะไม่หนีมีอ่านหนังสือแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำอาหารกันแล้วว่าไปอันนี้แหละครับคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนช่วยกันนึกตอนที่ยังไม่เครียดนะว่าเรามีอาวุธอะไรจะไปรับมือกับเวลาที่เราเครียดเราจะเบี่ยงเบนตัวเราอย่างไรออกมาจากเรื่องที่กำลังเครียด 80-90% เชื่อว่าจัดการความเครียดได้จากเหล่านี้ที่เราทำอยู่แล้วมันเวิร์กนะครับพูดคุยให้เพื่อนฟังแต่ทีนี้บางทีใช้วิธีจัดการด้วยแบบนี้บางทีมันก็ไม่เวิร์กบางทีมันต้องกลับมาที่ว่าเรื่องของตัวร่างกายเราเช่นฝึกผ่อนคลายอย่างไรลองเปิดคลิปในไม่ดอนชาแนลเราก็มีนะครับวิธีการผ่อนคลายความเครียดการหายใจผ่อนคลายการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายมีพูดไว้หมดเลยการนวดการสำรวจใจตัวเองการใช้จินตนาการนึกไปถึงเรื่องต่างๆนะครับอันนี้คือวิธีการจัดการความเครียดด้วยตัวเองแต่ครับถ้าเกิดว่าจัดการด้วยตัวเองด้วยวิธีง่ายๆฝึกผ่อนคลายฝึกหายใจต่างๆแล้วยังไม่เวิร์กนะครับแนะนำให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็ได้รับฟังเรื่องของความเครียดนะครับทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับสาเหตุส่งผลอย่างไรแล้วก็เราจะจัดการมันยังไงคิดว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกคนก็คงได้รับข้อมูลส่วนนี้ไปแล้วได้รู้แล้วว่าอย่างน้อยความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่สมควรเครียดแล้วก็เป็นปัจจัยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในชีวิตประจำวันนะครับความเครียดอยู่คู่กับมนุษย์มาตลอดเวลาความสำคัญคือเรายอมรับมันได้หรือเปล่าแล้วเราจะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นยังไงนะครับคิดว่าถ้าชีวิตเราจัดการกับความเครียดแล้วอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะมีเวลาในการที่ใช้ชีวิตกับเรื่องที่สุขเรื่องที่สนุกจัดการอารมณ์จัดการจิตใจของเราและส่งผลต่อพฤติกรรมและความสุขของเราได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ทำให้เราจะมีความสุขและมีรอยยิ้มได้ในทุกๆวันนะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

สวัสดีครับพบกับผมเจเวนวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทางกระดูกดังนี้นั่นคือภาวะกระดูกหักหรือสิ่งที่เรียกว่า fracture fracture คือภาวะที่มีการแตกหรือว่าหักของกระดูกแต่ทะลุไหมว่าเมื่อกระดูกของคุณเนี่ย fracture ออกมาเนี่ยบางทีมันสามารถแตกออกมาเป็นหลายชิ้นได้ซึ่งทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุคือสิ่งที่น่าคิดทุกคนคือกระดูกหักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะทุกคนและไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพราะในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนสามารถพิการได้หรือถึงขั้นต่อไปก็คือเสียชีวิตแต่สิ่งแย่ๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในวันที่คุณไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่ถ้ารู้ไหมว่าการที่คุณกระดูกหักเนี่ยคืออาการกระดูกหักสามารถถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกัน1กระดูกหักแบบไม่มีแผลเปิดซึ่งถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า closed fracture แล้วทุกคนจ๋าคุณอย่าเพิ่งอ่านคำว่า closed ว่า closed แล้วกันซึ่งเป็นกระดูกหักที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อกับบริเวณฉันผิวหนังด้านนอก2กระดูกหักแบบแผลเปิดหรือว่า open fracture ซึ่งสิ่งนี้เป็นกระดูกหักที่มีกระดูกทิ่มออกมาจากผิวหนังซึ่งประเภทที่2เนี่ยอาจจะทำให้คุณติดเชื้อได้ง่ายกว่าประเภทที่1ตั้งหลายเท่าแล้วเธอรู้ป่ะว่าถ้าคุณอยากให้กระดูกหายใช่ป่ะคือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะต้องตั้งใจทำงานคู่กับออร์โธปีดิกของตัวเองคือคำว่าออร์โธปีดิกเนี่ยเป็นประเภทของคุณหมอชนิดหนึ่งซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ฉันออกเสียงมันไม่เป็นคือด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันจะนานใช่ป่ะทุกคนคือคุณต้องคอยฟังออร์โธปีดิกของตัวเองและด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันนานใช่ป่ะบางคนอาจจะต้องลาพักจากงานของตัวเองคราวนี้เนี่ยการรักษากระดูกซึ่งหักไปแล้วเนี่ยมี2ประเภทใช่ป่ะซึ่งอันที่1เนี่ยก็คือการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งก็คือกระดูกหักในแบบที่ไม่เคลื่อนที่หรือกระดูกหักบางตำแหน่งที่มันอาจจะรักษาด้วยการใส่เฝือกได้แล้วเธอรู้ป่ะว่าการใส่เฝือกนั้นเนี่ยมักจะใช้ได้กับกระดูกของแขนหรือว่าขาเท่านั้นรวมถึงการใช้เพื่อจัดกระดูกที่ผิดรูปในเด็กด้วยต่อด้วยประเภทที่2นะทุกคนซึ่งเป็นการรักษากระดูกซึ่งหักไปใช่ป่ะแต่คราวเนี้ยคุณต้องผ่าตัดอย่างแน่นอนคือเวลาเกิดกระดูกหักใช่ป่ะแล้วมันเคลื่อนที่ออกจากคันซึ่งการรักษาแบบนี้จะมีการตรึงกระดูกซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1คือการใช้เหล็กแผ่นเป็นรูแล้วก็สกรูยึดซึ่งมักจะใช้หลังการจับกระดูกเพื่อตรึงกระดูกให้อยู่กับที่2คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเหล็กแกนนิยมใช้ในการรักษากระดูกหักในบริเวณกลางของกระดูกแล้ว3เป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงเหล็กยึดกระดูกภายนอกซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะใช้เมื่อมีการกระดูกหักแบบแผลเปิดเท่านั้นซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณหมอชยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นก็จบ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของ

0: นอกจาก B2B นะครับผมก็ฟังอีกแค่คนเดียวนะครับก็คือพี่หนุ่ยนี่แหละครับ
1: โอ้ยปลื้มเลยB2B 90
0: ใช่แล้วครับ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: แต่วันนี้พี่หนุ่ยยังแบบว่าวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะ
1: พี่สตาฟแล้ว
0: สตาฟไปเท่านั้นเลย
1: เท่านี้ละห้ามไปไหนแล้ว
0: ครับผม
1: แต่วันนี้พี่ต้องมาคุยกับบีมกับหมวย
0: ใช่แล้วครับแ
1: ต่ว่าเรื่องสุขภาพแล้วเขาอยู่ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวพี่หนุ่ยก็เดินหาเอานะครับจริงๆก็อยู่แถวนี้แหละครับไม่ไกลครับ
1: เดินหาเลย
0: ใช่ครับแต่ว่า
1: แล้วนี่มาทำหน้าที่อะไรอ่ะ
0: ผมก็แค่มาต้อนรับจริงๆผมก็แอบเป็นแฟนครับพี่หนุ่ยผมขอแลกเงินไหนๆก็ไหนๆแล้ว
1: นี่นึกว่าจะพาไปหาเขานะเนี่ย
0: เดี๋ยวพี่หนุ่ยก็เจอครับ
1: แล้วไม่พาไปหรอ
0: ถ้าพี่หนุ่ยเซ็นไม่ได้พี่หนุ่ยช่วยสแตมป์มือเหมือนเข้าโรงรับจำนำให้ผมทีนะครับ
1: มีที่สแตมป์มั้ยอ่ะขนาดนั้นเลยหรอ โอ้โหอ่ะให้ก็ให้นะเนี่ย
0: ดีเขียนจริงๆด้วย
1: เขียนจริงๆด้วยทูเลย
0: ทู
1: ใครอ่ะ
0: น้องแฮว
1: น้องไม่มีชื่อแล้วเหรอคะ
0: สุดหล่อ
1: สะกดว่าไงน้องแฮว
0: สระเอ2ตัวครับ
1: สระเอ2ตัว
0: ใช่คือสระเอครับ
1: แล้ว
0: ขอหีบไม่โทรวาแหวนครับ
1: โอเคสุดหล่อนะสุดหล
0: ่
1: ออ
0: ย่าลืมแม่เอกนะครับไม่งั้นหล่อนะครับเย้ได้แล้วขอบคุณครับพี่หนุ่ยครับโอ้โหดีใจจังเลย
1: ทิ้งเราไปไหนเนี่ยเราไปไหนต่องง
2: เอ้าพี่หนุ่ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เอ้า
1: สุดหล่อตัวจริง
2: มานานยังพี
1: ่ก็สักพักนึงแหละ
2: แล้วทำไมมายืนอยู่
1: ชาวนาที่ไหนไม่รู้เมื่อกี้มาหลอก
2: ครับ
1: ขอลายเซ็นมา
2: ขอลายเซ็นชาวนาขออะไรพี่แฮวใช่ไหมครับ
1: แน่นอนเลยแฮวสุดหล
2: ่
1: อ
2: แล้วเขาบอกด้วยใช่ไหมครับว่าเขาติดตาม
1: ปลื้มพี่มากปลื้
2: มจะบอกให้ว่า
1: ดีมาก
2: นะบอกปลื้มดีทีวีด้วยใช่ไหมครับคราวที่แล้วพี่สุเมธมาเขาบอกผมชอบพี่สุเมธมากเลยครับขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมครับตามพี่คนเดียวเลย
1: ว่าแล้ว
2: พูดประโยคนี้เลยป่ะครับ
1: ประโยคเดียวกันเป๊ะกันล่อนแน่นแน่พวกอย่างนี้บอกให้เราปลื้ม
2: เดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
1: จัดการเลยนะ
2: แต่ว่าตอนนี้เข้าบ้านกันก่อ
1: น
2: ไปคุยกันในบ้านดีกว่า
1: เจอแฮวเข้าไป
2: ไปครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการพี่แฮวให้เอง
1: นั่นน่ะสิ
2: พี่แฮวพูดอย่างนี้ทุกคนครับ
1: เป็นคนต้อนรับของที่นี่เหรอ
3: สวัสดีค่ะพี่หนุ่ย
1: สว
3: ั
1: สดีค่ะ
3: ดีใจที่ได้เจอ
1: ดีใจเช่นกัน
3: ไม่ได้เจอพี่หนุ่ยหลายปีมาก
1: นานไม่เจอแต่เธอไม่มาม
2: าเป็นเพลงเลยนะฮะ
1: ฉันเลยสักที
3: พี่หนุ่ยสดใสกว่าเดิมอ่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับพี
1: ่ก็ยังร้องเพลงอยู
2: ่ร้องเพลงอยู่
1: ก็จะเป็นโซนแบบพวกรับงานอะไรเงี้ยไปต่างจังหวัด
2: งานคืนไหมฮะ
1: งานคืนค่ะไปงาน
2: ผับไหมฮะ
1: จะมีค่ะมีช่วงนี้ยิ่งต้องรับค่ะ
2: ยุค90มันกลับ
1: เขากำลังมาเรโทรกำลังมา
2: แล้วเรื่องสุขภาพครับเห็นทำงานหนักขนาดนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ยังเป็นคนดูแลสุขภาพสม่ำเสมอตลอดมา
2: เพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งมีข่าวครับพี่หนุ่ยก็ออกมาบอกว่าเราเป็นมะเร็งแล้วก็ยังทำการรักษา
1: ค่ะ16ปีที่แล้ว
2: 16
1: ตอนนั้นก็ทุกคนจะได้ข่าวว่าหนุ่ยป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
2: เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
1: ใช่ค่ะจริงๆก็คือมะเร็งน้ำเหลืองแหละมันเรียกว่าลิมโฟมาทางภาษาแพทย์นะคะรักษาตั้งแต่ปีนั้นเลยนะคะแล้วก็ค่ามะเร็งก็เราก็ไม่พบตั้งแต่ปีนั้นแล้วซึ่งก็ถือว่าหายมาตั้งแต่ปี 4-5 ตั้งแต่ธันวาคมแล้วค่ะ
2: ตอนที่เราเพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งนะมันเป็นยังไงสภาพจิตใจแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไง

0: จะใช้เวลาตกก็ประมาณ8เดือนพอดี
1: ตอนที่ทราบตอนนั้นคุณหมอบอกไหมคะว่าพี่หนุ่ยเป็นอยู่ระยะที่เท่าไหร
0: ่ต้องใช้วิธีการทางการแพทย์ในการพิสูจน์หลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเจาะเซลล์การทำอัลตราซาวด์ซีทีสแกน MRI นะฮะหรือว่าการหนักสุดก็จะเป็นเรื่องการผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจนาโถว่ามันเป็นชิ้นเนื้อชนิดที่เป็นมะเร็งอะไรนะฮะพอทราบแล้วเราก็ต้องมาเจาะไขสันหลังเพื่อค้นหาสเตจหรือว่าขั้นนะฮะทั้งหมดเลยละเอียดยิบเลยถึงจะได้รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรขั้นไหน
1: ค่ะตอนนั้นคุณหมอบอกไหมคะว่าอยู่ในขั้นไหนยังไง
0: ก็ตอนนั้นก็พอทำทุกอย่างผ่านตรงจุดนั้นก็บอกมาว่าเราเป็นมะเร็งน้ำเหลืองหรือว่าลิมโฟมาtype B cell นะฮะขั้น2
1: มันส่งผลต่อร่างกายยังไงบ้างคะตอนนั้น
0: มันยังไม่ได้ทำให้หนุ่ยรู้ว่ามันเกิดอะไรกับเราขึ้นบ้างแต่สิ่งที่เรารับรู้ได้อันแรกเลยก็คือมันมีก้อนเกิดขึ้นก้อนที่ผิดปกตินะฮะซึ่งมันขึ้นอยู่ที่หน้าอกด้านขวาหน่อยส่วนใหญ่แล้วมะเร็งน้ำเหลืองเนี่ยเขาก็จะมีขึ้นที่ขาหนีบบ้างที่ตามต่อมตรงต่อมน้ำเหลืองที่คอบ้างอะไรอย่างเงี้ยใต้คางบ้างเลยนะคะแต่ของหนุ่ยนี่ก็จะเป็นที่ไม่ค่อยจะพบเจอเท่าไหร่ที่จะไปขึ้นที่หน้าอกซึ่งถ้าไปขึ้นตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีความเข้าใจผิดว่าอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยมันก็มีประสบการณ์นึงที่ทำให้เราแบบทำให้เรารู้ว่าการเรียนรู้ของผู้ป่วยเนี่ยมันควรจะมี second opinion หรือว่าความคิดเห็นที่2ที่3ในการตรวจนะคะจากครั้งแรกที่พอก้อนมันขึ้นที่เต้านมแต่มันดันไม่ใช่เต้านมมันเป็นลิมโฟมาก็ถือว่าเป็นโชคร้ายที่ยังโชคดีอยู่ที่เราเนี่ยพบว่าอ๋อมันเป็นมะเร็งนะแต่ว่ามันไม่เป็นมะเร็งเต้านมแต่มันเป็นมะเร็งน้ำเหลือง
1: พี่หนุ่ยรักษาด้วยเคมีแล้วก็ฉายแสง8เดือน8เดือนที่อยู่ในกระบวนการรักษามันเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็คือมันทำอะไรไม่ได้ณวันนั้นเราก็มีทางเดียวก็คือว่าการให้เคมีก็คือการให้ยาแต่คำว่าเคมีก็คือมันเป็นยาเคมีมันจะมีผลมันก็เหมือนกับมีสองมีดาบสองคมคือคมหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปตัดเซลล์มะเร็งให้ออกไปจากเราอีกคมหนึ่งมันก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็เหมือนตัดต้นไม้อ่ะมันเลือกตัดเฉพาะกิ่งตายอย่างเดียวไม่ได้อย่างน้อยมันก็ไปถูกใบดีๆไปถูกก้านดีๆก็ล้มตายไปด้วยในเมื่อไอ้สิ่งดีๆมันล้มตายไปด้วยมันก็ทำให้เราเนี่ยภูมิคุ้มกันตกลงใช่ไหมฮะในเม
2: ื
0: ่ออ่อนแอลงในเมื่อเซลล์ดีของเราก็ตายไปด้วยมันก็เลยทำให้เราก็เลยต้องวีคหรือว่าอ่อนแอความอ่อนแอพอมันเกิดขึ้นมันก็จะทำให้เราเนี่ยรับเชื้อโรคหรือว่าเราสามารถจะติดเชื้ออย่างอื่นได้ง่ายขึ้นความอ่อนแอมันจะทำให้เราสูญเสียบางอย่างเช่นความสวยงามภาพลักษณ์อะไรไปเช่นผมร่วงผ
2: อม
0: ผิวเสียหรือว่าเป็นคนที่ sensitive all body เลยอ่ะเช่นแบบผิวก็แพ้หน้าก็แพ้นะฮะหรือว่าเยื่อบุต่างๆที่อยู่ในร่างกายเนี่ยเมื่อถูกเคมีบำบัดเนี่ยมันจะทำให้บางลงเช่นกระเพาะบางลงลำไส้บางลง
2: ที่ผ่านมาที่บอกว่าในช่วงที่รักษาคีโมเนี่ยครับความทรมานเนี่ยอยากให้เล่าว่ามันระดับไหนยังไงครับ
0: สมมติเข็มหนึ่งเนาะเข็มหนึ่งมันก็จะแบบทำให้ผมร่วงขึ้นไส้อาเจียนท้องผูกท้องเสียประมาณนี
1: ้
0: แล้วก็นี่ก็ไม่เยอะแล้วนะฟังเนาะพอ2เราก็นึกว่ามันคงจะชินแล้วมั้งไม่เป็นไรสองนี่แบบเอ๊ะทำไมมันรู้สึกอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่มีแรงเลยอ่ะถึงก็แบบนอนแล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวไปหมดเลยส่วนอาการแรกยังอยู่เหมือนเดิ
1: ม
0: คือไม่ได้ว่าหายไปไหนมีเหมือนเดิมที่สมทบเพิ่มเติมคือมากกว่าเดิม
2: มันยิ่งวีคลง
0: ใช่ค่ะมันยิ่งวีคลงมันก็จะทำให้เราหมดแรงไปเรื่อยๆผมก็ไม่ขึ้นนะฮะแต่เพราะว่าตราบใดยังให้เคมีอยู่มันก็ไอ้พวกเซลล์พวกนี้มันก็จะไม่โตไม่ผลิต
1: ค่ะหนักสุดเข็มไหนคะ
0: หนักสุดเอาตอนประมาณหนึ่งว่าสำหรับหน่อยนะโดสที่3ด้วยยาที่สะสมไปด้วยด้วยการให้เราแบบภูมิตกไปเรื่อยๆ3เนี่ย1ทำให้แบบไม่มีแรงแม้กระทั่งแบบคือรู้สึกว่าอยากจะออกไปเดินเล่นวอล์กไปแบบออกกำลังเพราะเป็นคนที่เมื่อก่อนตีเทนนิสไงแล้วตอนนี้รู้สึกมีความรู้สึกว่ามันหยุ่มมันเบื่อมากในห้องก็เลยให้ที่บ้านพาไปสวนสาธารณะแค่อยากจะไปจ็อกกิ้งอย่าว่าแต่จ็อกกิ้งเลยแค่วอล์กกิ้งยังไม่ผ่านเลยเดินไปยังเดินไปรู้สึกหอบแขกแขกรู้เลยว่าร่างกายมันอ่อนแอมากคือมันเหนื่อยมากนะคะ
2: พี่หนุ่ยบอกว่าทานอะไรก็ไม่ค่อยได้น้ำหนักลงไปเยอะไหมคร
0: ับ ก็มีช่วงตอนนั้นแหละที่น้ำหนักมันจะลดไปเรื่อยๆผอมไปเรื่อยๆเวลาคนเป็นมะเร็งก็เลยดูหน้าตาว่าทำไมทุกคนจะผอมไปหมดใช่อ
2: ันนี้เรื่องพฤติกรรมการแบบว่าใช้ชีวิตโดยปกติก็ต้องเปลี่ยนไปเลยโดยสิ้นเชิงใช่ไหมครับในช่วงที่ทำคีโม
0: ในช่วง

0: การทำคีโมตอนนั้นก็คือคุณหมอเขาก็บอกว่าพยายามทานให้ได้ครบก็แล้วกันเพราะว่าต้องทำให้มันมีแรงมากที่สุดเพื่อที่จะกลับมาให้คีโมให้ครบ6ครั้ง
1: ค่ะสุดท้ายแล้วก็ครบ6ครั้งเราก็ไปฉายแสงด้วยพี่หนุ่ยผ่านช่วงเวลาของคีโมมาได้ยังไง
0: มันมีทั้งทับนอกและทับใน
1: ทับนอกก่อน
0: ทับนอกก็คือคนที่ดูแลเราทั้งหมด
1: กองเชียร
0: ์กองเชียร์ค่ะครอบครัวพี่น้องอะไรครอบครัวที่ทำอาหารให้ทานเพราะว่าหนุ่ยเองเนี่ยทานอาหารที่โรงพยาบาลไม่ได้เลยทีนี้ก็พอได้อาหารที่บ้านมันก็ช่วยมาในระดับนึงมันจะมีวีคแรกที่ให้คีโมมันจะต่อให้ที่บ้านทำมาก็ทานไม่ได้เพราะคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็มันจะอ้วกหมดเลยพอได้กลิ่นอาหารปุ๊บมันก็จะแพ้แล้วมันก็จะทานไม่ได้สุดท้ายแล้วพอทานไม่ได้เนี่ยก็ต้องให้วิตามินรว
1: ม
0: ทางเส้นเลือดแต่หมอก็บอกนะคะว่าก็ได้ชั่วคราวนะคะเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คืออาหารจริงถ้าคุณทานได้มันจะฟื้นเร็วเพราะคำนี้มันอยู่ในสมองมันก็เลยต้องทำให้กัดฟันว่าแบบก็ต้องกล้ามกลืนฝืนทานเข้าไปเพื่อให้มันลงไปเพื่อให้ร่างกายมีอาหารสุดท้ายพอเรามองข้ามความอร่อยผ่านจุดทรมานตรงนี้เรายอมทำเพื่อข้างหน้าม ันก็คืนมาเร็วๆมาก็คืนมาเร็ว
1: สุดท้ายก็ผ่านมาได้
0: 16 ปี
1: จนถึงวันนี้ก็ยังต้องไปติดตามอาการอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: เราเชิญคุณหมอประจำบ้านมาพูดคุยกันดีกว่านะคะวันนี้อาจารย์แพทย์หญิงธีรยาพัววิไลอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาโลหิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค่
2: ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค
2: ่
0: ะ
1: ถามก่อนเลยค่ะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเกิดจากสาเหตุอะไรคะ
2: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงถึงระดับพันธุกรรมของเราอะเราเกิดมาเราปกตินะคะแต่ว่าในเวลาต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วส่งผลทำให้มีการสร้างเซลล์ของระบบต่อมน้ำเหลืองทั้งร่างกายผิดปกติจนกลายเป็นมะเร็งสาเหตุส่วนใหญ่ที่แท้จริงเนี่ยยังระบุไม่ได้แน่ชัดเพราะว่าต้องไปทำการศึกษาโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่เท่าที่เราได้คุณหมอทางด้านมะเร็งเนี่ยซักถามประวัติจากคนไข้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจะมีประวัติในเรื่องของเราใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสกันคือเราทำงานไม่ค่อยได้พักผ่อน ไม่ได้นอนเราโฟกัสงานของเราให้ได้เป้าหมายของเราเนี่ยอย่างเข้มข้นมากทำให้เราลืมวันลืมคืนทานอาหารไม่ทันเวลาเหมือนกับถ้าบอกว่าก็คือร่างกายเครียดตลอดเวลาโดยเราไม่รู้ตัวแล้วเราทำอย่างนั้นต่อเนื่องกันเช่นเราประกอบอาชีพ10ปีที่ผ่านมาเราเข้มข้นอย่างนั้นมาตลอดเลยกินนอนไม่เป็นเวลานะคะพักก็ไม่เคยได้พักอาหารก็ไม่ได้เลือกมลภาวะรอบตัวทุกอย่างเลยทำให้เราอ่อนแอลงค่ะพออ่อนแอลงปุ๊บเนี่ยแล้วเรายังได้สารกระตุ้นต่างๆจากอาหารอากาศหรืออื่นๆใดๆอาหารการกินนี่น่าจะเป็นปัจจัยนึงเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนและอาหารหลายอย่างเนี่ยเราต้องดัดแปลงเพราะเราชอบเช่นลูกชิ้นเขาจะใส่สารเพื่อพรีเซิร์ฟหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของอาหารเพื่อให้อยู่ได้นานและอร่อยซึ่งในความเป็นจริงเราก็คิดสิมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะนั้นนานๆเข้าเรารับสิ่งพวกนี้เข้ามาบ่อยๆเข้าเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยนึงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากระตุ้นบางอย่างของเราในความอ่อนแอของเราที่ต่อเนื่องกันมา
3: คุณหมอครับแล้วเราจะมีวิธีสังเกตยังไงครับว่าตอนนี้เราอาจจะมีสิทธิ์เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอยู่นะ
2: ตอนที่จะสังเกตอาการต่อมน้ำเหลืองง่ายๆชื่อก็คือต่อมน้ำเหลืองต่อมเหลืองจริงๆไหลไปคู่กับเส้นเลือ ดต่อมน้ำเหลืองกับเส้นเลือดไปด้วยกันเพราะฉะนั้นกลุ่มโรคที่เป็นด้วยกัน ไม่มะเร็งเม็ดเลือดก็มะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะต่อมน้ำเหลืองเนื่องจากชื่อมันต่อมเขาจะนูนขึ้นมาเป็นก้อนให้เราขังได้ตำแหน่งพบบ่อยสุดคืออาบน้ำไปตรงบริเวณคอเนี่ยเจอบ่อยสุดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยไปที่อวัยวะใดก็ได
1: ้
2: เช่นอย่างของคุณหนุ่ยไปที่เต้าน
3: ม
2: ปกติถ้าเต้านมก็ต้องเป็นมะเร็งเต้านม 80-90% ต้องเป็นมะเร็งเต้าน
3: ม
2: แต่ให้ระวังมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเขาชอบเรียนแบบตำแหน่งไปตรงนี้ก็ได้ไปตรงลำไส้ก็ได้คนไม่รู้นึกว่ามะเร็งลำไส้เปล่าเขาจะต้องเอาชิ้นเนื้อออกมาพิสูจน์เสมอว่าเป็นลำไส้เป็นมะเร็งลำไส้จริงหรือเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกันแน
1: ่
2: ที่ไปโตตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นวิธีการพยากรณ์โรคต่างกันวิธีการรักษาไม่เหมือนกัน
1: คุณหมอคะตอนนี้วิธีการรักษามีกี่วิธีคะ
2: หลักๆเรายังต้องใช้ยาเหมือนเดิมการผ่าตัดไม่ใช่การรักษาหลักนะคะรักษาหลักของเรายังเป็นยาแต่มียาที่เป็นกลุ่มออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันที่เรารู้จักกันมาตลอดเนี่ยก็คือตัวหลักยังคงเป็นเคมีบำบัดแต่มียาที่ออกฤทธิ์จำเพาะเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้ประสิทธิภาพการรักษานั้นดีขึ้น
3: วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่หนุ่ยมากๆครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับผมหวังว่าผู้ชมทางบ้านก็คงได้รับความรู้แล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องมากๆครับผมขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
3: แต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณหมอยังอยู่กับเราครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับเข้าสู่ช่วงระเบียงสุขภาพกันนะครับวันนี้ก็มีคำถามจากผู้ชมทางบ้านอีกเยอะแยะเลยครับที่อยากจะถามคุณหมอครับผม
2: ค่ะ
3: ไปฟังคำถามแรกกันเลยไหมครับ
2: ได้ค่ะ
3: เชิญครับ
4: การรักษาทางเลือกจะมีการช่วยรักษามะเร็งได้จริงไหมครับ
1: การรักษาทางเลือกจะมีส่วนช่วยในการรักษามะเร็งจริงไหมคะคุณหมอ
2: รักษาทางเลือกเนี่ยมีหลายอย่างในขณะนี้นะคะเช่นยาหม้อยาต้มมาจากสมุนไพรหลากหลายหรืออื่นๆที่เราไม่รู้ปริมาณมากมายที่ใส่ลงไปในหนึ่งหม้อเนาะน่าจะไม่ดีสำหรับคนไข้แน่นอนเพราะว่าอาจจะส่งผลทำให้ตับไตทำงานหนักซึ่งเราระวังมากเรื่องนี้แล้วประสิทธิภาพที่ได้ผลเนี่ยไม่มีใครตรวจวัดไว้ว่ามีข้อมูลไหมว่าจะได้ผลในคนไข้มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมเหลืองของอาจารย์ซึ่งเป็นมะเร็งรักษาได้ซะด้วยจะทำให้คนไข้เสียโอกาสซะมากกว่าค่ะหมอคงไม่แนะนำในขณะที่เรากำลังรักษามะเร็งต่อมเหลืองอยู
1: ่ค่ะ
3: เรื่องสมุนก็ได้รับคำตอบกันไปนะครับผมไปฟังอีกข้อไหมครับ
2: อีกข้อค่ะ
3: อีกข้อนะครับเชิญครับ
5: คุณหมอคะสมุนไพรที่ใช้ช่วยเสริมกำลังใช้ได้จริงหรือไม่คะ
3: อาจารย์ครับสมุนไพรที่ช่วยเสริมกำลังอย่างเช่นถังเช่าอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยไหมครับ
2: ถังเช่าคงช่วยกรณีอื่นที่ทำให้เรามีสมรรถภาพทางด้านอื่นของเราแข็งแรงแต่ในเรื่องของขณะที่คนไข้กำลังเป็นมะเร็งกันอยู่เนี่ยด้วยความผลเขาอาจจะดีจริงในเรื่องของความแข็งแรงบางอย่างของร่างกายแต่อย่าลืมว่ายังไงก็เป็นสิ่งที่เข้าไปในไตตับกับไตเราจะเป็นยังไงคือเป็นสิ่งที่อาจารย์ห่วงมากเลยเนื่องจากว่ากระทบต่อการนำของเสียเหล่านี้ออกที่เขาเข้าไปจะทำให้ตับกับไตมีปัญหาและให้ยาไม่ได้ก็ง่ายๆเลยคือว่าช่วงที่เรากำลังให้การรักษาหลักอยู่ให้ยาเคมีกันอยู่เราขอไม่เอาอย่างอื่นเข้ามาเลยยาบำรุงเพิ่มเติมทุกชนิดขอระงับหมดเลยนะคะว่าร่างกายจะโหลดมากเกินไปแล้วอวัยวะสำคัญที่เราต้องใช้เนี่ยเขาฟื้นฟูไม่ทันจะทำให้ผลการรักษาไม่เป็นไปตามที่เราต้องการค่ะ
1: ก็ให้มุ่งที่แพทย์แผนปัจจุบันในช่วงเวลาของการรักษาจะดีที่สุด
2: จะดีที่สุดใช่ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาทำให้เราเข้าใจมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจวิธีการรักษาด้วยวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์แพทย์หญิงธีรยาพัววิไลอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาโลหิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: และในช่วงหน้าแฮลจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับ
1: มาถึงช่วงรอบรั้วรามาค่ะวันนี้แฮลจะพาเราไปไหนคะ
6: วันนี้นะครับพาพี่หมวดพี่บีมไปล่องเรือครับท่ามกลางท้องทะเลที่สวยงามของแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับ
7: ที่นั่นมีอะไรพิเศษไหมครับ
6: ที่นั่นนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่ากลุ่มประมงเรือเล็กเพื่อที่จะทำให้ชุมชนของเขาเนี่ยนะครับมีการทำประมงได้อย่างยั่งยืนไปชั่วลูกชั่วหลานเลยก็จะมีปูกินตลอดเวลามีปลาที่กินแบบอุดมสมบูรณ์เลยครับ
7: โอ้ถ้าพูดเรื่องกินขนาดนี้นี่น่าไปมากเลยนะครับเนี่ยอยากไปแล้วอ่ะ
6: อยากไปแล้วใช่ไหมครับ
7: ใช่
6: ที่แหลมผักเบี้ยจะสวยขนาดไหนเราไปดูกันเลยครับ

0: รอบรัวรามาช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ท่ามกลางทะเลที่แหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อที่จะมาดูวิถีชีวิตของการทำประมงพื้นบ้านแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมอยู่กับผู้ใหญ่บ้านอัจฉรีเสริมทรัพย์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ผู้ใหญ่ครับที่นี่มีการทำประมงมานานหรือยังครับ
1: ก็สืบเนื่องกันมาหลายชั่วคนแล้ว
0: อย่างอาหารทะเลเนี่ยหลายๆพื้นที่เขาบอกว่าพอเวลาเปลี่ยนไปปุ๊บอาหารมันน้อยลงไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ
1: มันก็หายไปบางตัวนะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่เรามีธนาคารปูม้าเนี่ยก็สังเกตดูว่ามันมีอัตราปูม้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ประกอบกับปูม้ามีราคาที่สูงด้วย
0: ครับผม
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวเราจะได้เห็นบรรยากาศของการทำประมงพื้นบ้านอะไรบ้างครับที่
1: อย่างเช่นเนี้ยที่เราเห็นอยู่เนี้ยอันนี้ก็คือชาวประมงเดี๋ยวเขาจะปล่อยอวนคือเขาไม่ต้องใช้เรือเครื่องแบบนั้น
0: ครับ
1: เขาใช้เรือพายไปโอบเนี้ยแล้วเดี๋ยวเขาจะลาก
0: ขึ้นมา
1: ลากขึ้นมาก็จะได้ปลาที่นี่จะมีรอยต่อระหว่างทะเลคนกับทะเลทรายนะ
0: ครับผม
1: เราจะเห็นนี่น้องแห้วจะเห็นว่าฝั่งเนี้ยเดี๋ยวน้ำแห้งจะเป็นทะเลโคลนชาวบ้านจะเก็บหอยกันโคลนก้อนสุดท้ายสู่ทรายเม็ดแรกก
0: ็
1: คือที่นี่นะคะ
0: ฟังดูแบบว่าดูมีอะไรขึ้นมาทันทีนะที่นี
1: ่มันเหมือนบอกว่าคนที่ได้ฟังแล้วว่าอยากมาเห็น
0: ครับว่าเป็นยังไง
1: ว่าจุดกำเนิดของทรายคืออะไรแล้วก็โคลนก้อนสุดท้ายสู่ทรายเม็ดแรกคืออะไร
0: ครับ
1: คือตรงนี้แหละ
0: เดี๋ยวเราจะให้ผู้ใหญ่พาไปดูแล้วกันนะครับว่าโคลนก้อนสุดท้ายกับทรายเม็ดแรกเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับ
1: ได้

0: โอ้โหผู้ใหญ่ครับเวลาน้ำลงฝั่งตรงนี้ที่ผู้ใหญ่บอกว่าเป็นโคลนก้อนสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ไม่มีน้ำอยู่แล้วแล้วก็เห็นแบบปูเต็มไปหมดเลยอันนี้คือปูอะไรครับเนี่ย
1: ปูก้ามดาบ
0: ปูก้ามดาบเหรอคร
1: ับ ใช่
0: แล้วที่เห็น
1: ไม่ใช่แต่มีปูอย่างเดียวนะ
0: ครับผม
1: มีหอยด้วยหอยตะหนับหอยแครง
0: อ๋ออยู่บริเวณตรงชายเลนตรงนี
1: ้ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเก็บหอยด้วยมือ ของชาวบ้านที่นี่แหละ
0: แล้วนอกจากปูหอยตะหลับอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยก็ยังเห็นแบบมีปลาตีนด้วยตรงนี้คือแบบอุดมสมบูรณ์มากๆเลยใช่ไหม
1: ใช่ปลาตีน
0: ตรงบริเวณนี้ก็คือจุดที่เรามีการอนุบาลปูนะครับ
1: ใช่ก็คือธนาคารปูม้าหลังจากที่เราตั้งธนาคารปูม้ามาแล้วเนี่ยมันมีปูม้าเพิ่มขึ้นจริงๆในฐานะที่พวกเราทำธนาคารปูม้ามาก็รู้สึกภูมิใจว่าเออเราทำกันมา12ปีแล้วมันมีอัตราเพิ่มขึ้นแล้วก็เรือที่อยู่ในคลองเนี้ยก็จะได้ผลประโยชน์จากที่เราทำธนาคารปูม้าด้วย
0: แล้วว่าถ้าหากว่าเราเจอปูที่เขาท้องเนี่ย
1: เขาก็ต้องมาเอามาบริจาคที่ธนาคารปูม้า
0: อ๋อ
1: คือเราไม่ได้เอาเขาเยอะลำหนึ่งเอามาให้แค่1หรือ2ตัวก็พอแล้ว
0: ครับผมอย่างถ้าหากว่าเรามีปูตัวนึงที่เขาไข่แล้วเราเอาปูที่กำลังท้องอยู่เนี่ยนะครับกำลังจะวางไข่เนี่ยมาอยู่ในธนาคารปูม้าของเราเราสามารถที่จะแบบมีผลผลิตเพิ่มกี่ตัวครับในท้องปูตัวหนึ่งครับ
1: หนึ่งแม่มันจะเป็นไซส์ถ้าไซส์ใหญ่จะอยู่ที่ 800,000 ถึง 1 ล้านตัว
0: ถ้าหากว่าเราทำธนาคารปูเนี่ยเรามีปูเพิ่มเป็นแบบแสนๆตัวเลยนะครับ
1: ใช่แล้วก็ไอ้ไข่พวกนี้เราก็ต้องมีไว้ด้วยไอ้ไข่สีแดงสีส้มสีเทาเนี่ยต้องมีด้วย
0: ครับปูที่มันไข่อยู่นอกกระดองเนี่ยมันจะเริ่มเห็นตั้งแต่สีที่เหมือนแบบไข่แดงเลยไข่แดงในไข่เค็มเลยแล้วมันก็จะค่อยๆเค็มขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเขี่ยไข่ของเขา
1: จนฝาจะดำออก
0: ไปเอง
1: พอละดำเนี่ยก็พร้อมจะเขี่ยไปใน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคนเรือที่เขาเอาปูมาบริจาคให้จริงๆเลยอ
0: ่
1: ะเขาจะเลือกแต่ไข่สีดำๆเพราะว่ามันจะเขี่ยภายใน24ชั่วโมง
0: ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันหน่อยดีกว่านะ
1: ได้ค่ะ
0: ทำอะไรอยู่ครับผมพี่วินสวัสดีครับอันนี้พี่วินก็เป็นประธานของธนาคารปูใช่ไหมครับ
2: ดูแลในเรื่องของธนาคารปูทั้งหมด
0: พี่วินครับทำไมเราถึงต้องมีการอนุรักษ์ปูแบบนี้ครับเพราะว่าวันหนึ่งมันสูญพันธุ์ไปแล้วหรือเปล่าเรา
3: ใช่ใช่จากเมื่อก่อนเนี่ยที่ว่ามันจับกันอย่างเดียวเนี่ยคือว่าไม่ได้ทำแบบนี้มันก็คือกินทั้งตัวทั้งไข่ก็เลยหมดไป
0: แล้วหลังจากที่เราทำธนาคารปูแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็ดีกับชุมชนนะ
0: ค
3: ือว่าเดี๋ยวนี้ชุมชนก็จับกินกันได้ตลอด
0: มันเยอะขึ้นกว่าเดิม
3: เยอะเยอะความประเดิมมากเราไม่ต้องกินอะไรหรอกในเละๆเนี่ยอ้วนเนี่ยปล่อยกันไม่มีช่องให้ปูวิ่ง
0: อุ้ยจริงเหรอครับ
3: จริงช่องปูปลงง่ายๆติดตรงนั้น
0: อ
3: ่ะพ
0: ู
3: ดง่ายๆ
0: ครับผม
3: เดี๋ยวนี
0: ้งั้นถามอีกนิดนึงปูม้าที่แหลมผักเบี้ยต่างจากปูม้าอย่างอื่นยังไงรสชาติอะไรเงี้ย
3: อ๋อที่นี่เนื้อจะหวานจะอร่อยทั้งปูทั้งใต้ทั้งใต้เนื้อจะเค็
0: ม
3: ทั้งในเนื้อหวาน
0: เนื้อหวานกว่าเรียกได้ว่าถ้าหากว่าใครมาแหลมผักเบี้ยเนี่ยรับรองว่าจะได้รับประทานอาหารทะเลสดๆแน่นอนใช่ไหมครับโอ้โหดีจังเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วินมากๆเลยนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่พาผมไปดูวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับมีความสุขมากๆครับพี่หมวยพี่บีมครับวันนี้ผมมาแหลมผักเบี้ยทั้งทีเนี่ยเดี๋ยวผมหาอาหารทะเลสดๆไปฝากนะครับ
4: ชุมชนแหลมผักเบี้ยที่แห้วพาเราไปค่ะกติกาชุมชนที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมานอกจากส่งผลดีต่อชุมชนแล้วยังส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นด้วยและเนี่ยแหละค่ะก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารขึ้นน่าชื่นชมมากๆเลยนะคะ
0: และความมั่นคงทางอาหารเนี่ยแหละครับที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีอาหารกินทั้งปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือได้เป็นอาหารปลอดภัยด้วยนะครับที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจช่วยกันดูแลชุมชนของเราครับ
5: ฟังทั้งคู่นะครับแล้วรู้สึกว่ามีแต่คำคมออกมาทั้งนั้นเลยอยากกันนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกคำคมของผมออกมานะครับผมขอชื่นชมนะครับในความยืนของปูในพื้นที่นะครับจากสมาพันธ์คนบริโภคปูนอกพื้นที่ครับคมไหมฮะ
0: คมคม
5: ครับ
4: พี่ว่าเราจบรายการกันดีกว่านะ
5: ครับ
4: ค่ะทั้งหมดนี้คือ Healthy Village ประจำสัปดาห์นี้ค่ะเราสามคนลาไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ขออนุญาตหน่อยครับหมอ
4: กลิ่นไรนี่พี่บังขมคอเลย
3: กินต่อในหัว
4: พอพี่บังฝากด้วยพี่เดี๋ยวเสร็จแล้วทำความสะอาดดีด้วย
3: ครับครับ
4: สำหรับปัญหากินปากนะครับใครๆก็เป็นกันครับแต่ไม่เป็นไรครับมันมีตัวช่วยอยู่สำหรับเมนูในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นท์ครับซึ่งไอศกรีมรสมิ้นท์เนี่ยจะมีวิธีการทำยังไงเราไปพบกันเลยครับ

ร็จไปแล้วนะครับเห็นไหมครับน่าทานกันขนาดไหนไอศกรีมรสมิ้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปากของทุกคนได้เพราะว่าในมิ้นเนี่ยหรือว่าใบสะระแหน่เนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้กลิ่นปากเราเนี่ยรู้สึกหอมสดชื่นซึ่งกลิ่นปากที่ทำให้เราไม่มั่นใจเนี่ยจะมาได้จากทั้งอาหารแต่นอกเหนือจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากเรานี่แหละถ้าคนเรามีฟันผุมีเหงือกอักเสบก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากที่ไม่ดีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดการให้ถูกต้องตามสาเหตุซึ่งอาหารที่จะช่วยจัดการเรื่องกลิ่นปากให้กับเราอย่างอาหารที่เราทำกันไปในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นซึ่งมิ้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องกำจัดกลิ่นปากให้เราได้อยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือจะทานก็จะช่วยได้เช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งควรทำความสะอาดให้ดีวันนี้เวลาหมดลงซะละตัวผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

0: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักริตสุภากรปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยปาร์ตแล็บนะครับบาร์ตแล็บของเรานี่ย่อมาจาก BART ซึ่งหมายความว่า Biomedical and Robotics Technology ครับบาร์ตแล็บนะครับเป็นศูนย์วิจัยแบบบูรณาการนะครับซึ่งใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆของวิศวกรรมศาสตร์นี่นะครับมาช่วยในการพัฒนาหุ่นยนต์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อช่วยในการบำบัดรักษานะครับวินิจฉัยออกไปในเชิงทางการแพทย์นะครับ
1: ถ้าหากย้อนเวลาไปในวัยเด็กหากถามว่าใครบ้างที่ชอบดูการ์ตูนผมมั่นใจว่าเด็กๆส่วนใหญ่เกือบทุกคนต้องชอบดูการ์ตูนอย่างแน่นอนแต่ทำไมเด็กน้อยเหล่านั้นถึงชอบดูการ์ตูนเหรอคงเป็นเพราะมันสามารถทำให้พวกเขาสนุกตลกและสร้างความบันเทิงให้เด็กๆได้โดยเหล่าการ์ตูนฮีโร่เหล่านี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กน้อยคนหนึ่งคิดที่จะสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและประเทศชาติได
0: ้ในวัยเด็กนะครับผมก็เหมือนกับเด็กทั่วๆไปนะครับหลังจากเลิกเรียนหนังสือนะครับก็กลับบ้านก็ได้มีโอกาสก็ดูการ์ตูนนะครับซึ่งสมัยผมก็จะมีการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ก็อย่างเช่น Star Blazer นะครับซึ่งเป็นการ์ตูนที่พูดถึงการสร้างเป็นยานอวกาศนะครับที่บินออกไปนอกโลกแล้วก็มีเครื่องบินหรือว่าเป็นยานลบที่แปลงร่างได้เป็นหุ่นยนต์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามรอเวลากลับบ้านนะครับแล้วก็กลับมาดูการ์ตูนตอน 5:00 น.ส่วนนึงที่ผมชอบที่จะสังเกตก็จินตนาการต่อด้วยนะครับในเรื่องของหุ่นยนต์ว่าเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยมีกลไกเขาสลับเปลี่ยนรูปร่างมีประกอบร่างกันยังไงนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นประจำก็คือเรื่องของว่ามีหุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะช่วยรักษาป้องกันโรคจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับก็ทำให้เรามีความรู้สึกร่วมนะครับในเชิงที่เราก็อยากเป็นฮีโร่เราก็อยากจะเป็นคนที่สามารถจะมีหุ่นยนต์หรือสร้างหุ่นยนต์แบบนี้เนี่ยเอาไว้ช่วยป้องกันหรือทำยังไงให้รักษาให้โลกของเราเนี่ยมีความสงบสุขได
1: ้อาจารย์จักริตเลือกที่จะตามฝันของเขาในวัยเด็กด้วยการไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยมหิดลจากนั้นก็ได้ทุนไปเรียนต่อโดยจบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากเรียนจบก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้อาจารย์จักริตต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตนั่นก็คือเขาถูกบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกาว่าจ้างด้วยเงินก้อนโตและกับเขาต้องไม่กลับไปเป็นอาจารย์ที่เมืองไทย
0: ในช่วงเวลาที่สำคัญในการที่จะต้องตัดสินใจที่จะต้องเลือกระหว่างจะต้องกลับมาที่เมืองไทยกับเลือกที่จะต้องจะได้โอกาสในการทำงานในสหรัฐอเมริกาการตัดสินใจที่สำคัญมากๆแล้วก็ผมก็ปรึกษาคุณพ่อผมคุณพ่อผมให้คำแนะนำสั้นๆว่าเราเกิดที่นี่ตรงนี้เองเนี่ยเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ผมตัดสินใจนะครับว่าเราจะต้องกลับมาที่เมืองไทยถึงแม้ว่าโอกาสที่เราจะสูญเสียไปตรงนั้นนะครับเป็นโอกาสที่ใหญ่หลวงดังนั้นจึงเป็นแรงผลักดันให้ผมเองเนี่ยได้ตอบกับตัวเองว่าถ้าผมจะกลับมาเมืองไทยผมต้องทำคุณประโยชน์ให้มี impact ในระดับชาติให้ได
1: ้อาจารย์จักริตได้เดินทางกลับเมืองไทยเพื่อมารับตำแหน่งอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าสร้างทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ในเมืองไทยโดยหุ่นยนต์ตัวแรกที่ถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวครั้งสำคัญของเขาคือหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปที่ไปสำรวจขั้วโลกใต
0: ้สำหรับในส่วนที่นี่นะครับก็จะเป็นส่วนที่เรารวบรวมผลงานที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อตั้งประมาณสักปี2548นะครับก็คือเป็นหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปนะครับที่เราพัฒนาขึ้นนะครับส่งไปสำรวจบริเวณขั้วโลกใต้นะครับซึ่ง ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับโดยสวทช.เป้าหมายสำคัญของหุ่นยนต์ก็คือนักวิจัยของไทยแล้วนะครับที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ส่งไปร่วมกับทีมวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะไปสำรวจในบริเวณคั่วโลกใต้เนี่ยนักวิจัยของเราเป็นนักวิจัยทางด้านชีวะทางทะเลหน้าที่ภารกิจหลักเลยของหุ่นยนต์ก็คือจะต้องถูกส่งลงไปดำน้ำใต้แผ่นน้ำแข็งก่อนที่ตัวนักวิจัยจะดำน้ำลงไปตัวหุ่นยนต์เองจะติดตั้งด้วยระบบถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือกล้องนะครับรวมไปจนถึงเรื่องของเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำเรื่องของอุณหภูมิความดันนะครับเรื่องของออกซิเจนต่างๆตรงนี้เองเนี่ยก็จะส่งข้อมูลภาพขึ้นมาให้ผู้บังคับก็คือนักวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวะทางทะเลเนี่ยจะได้ทราบว่าข้างล่างเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจที่เขามองหาไว้อยู่หรือเปล่ามีสิ่งอันตรายหรือว่าพื้นผิวข้างใต้เป็นอย่างไรรวมไปถึงการมองหาสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับณเวลานั้นต้องเรียนว่าในไอเดียของการพัฒนาหุ่นยนต์อันนี้เนี่ยเหมือนกับการที่เราส่งยานอวกาศหรือว่าหุ่นยนต์สำรวจเนี่ยไปนอกโลกนะครับให้เราไม่สามารถที่จะทดสอบทดลองในสภาพจริงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบดีไซน์และพัฒนาให้เป็นลักษณะที่มีความพิเศษก็คือใช้งานง่ายต้องเบาแล้วก็ทนกับสภาพอากาศที่ทรหดนะครับก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่ติดลบโดยที่ภายในตรงนี้ก็จะมีเรื่องของระบบควบคุมมีมอเตอร์อยู่3ตัวที่ขับเคลื่อนของตัวขับเคลื่อนแรงดันน้ำนะครับแล้วก็ใช้เป็นลักษณะโฟมอ่อนนะครับที่มาบรรจุอยู่ในถุงเพื่อจะบาลานซ์เรื่องของแรงลอยตัวกับแรงที่ตัวมันเองจะจมลงในน้ำจากนั้นก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปมาได้โดยการบังคับผ่านสายเคเบิลสามารถจะลงไปในน้ำลึกได้ถึง100เมตร
1: จะทำอย่างไรสังคมไทยถึงจะมีแรงขับเคลื่อนและให้ความสนใจในเรื่องของหุ่นยนต์มากขึ้นอาจารย์จักริดซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยได้มีส่วนร่วมผลักดันให้มีการแข่งขันเกี่ยวกับหุ่นยนต์ขึ้นมาซึ่งมีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์เตะฟุตบอลหุ่นยนต์บริการแต่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดสามารถคว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วนั่นก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยหรือ Rescue Robot ซึ่งคว้ารางวัลทั้งในประเทศและระดับโลกมาแล้วนับไม่ถ้วน
0: หุ่นยนต์กู้ภัยนะครับเริ่มต้นเราจะมีหุ่นยนต์อยู่2ประเภทนะครับประเภทที่1จะเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัตินะครับอันที่2นี่จะเป็นหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลนะครับหุ่นยนต์อัตโนมัติเนี่ยตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะมีระบบเซ็นเซอร์ระบบตรวจสอบต่างๆที่จะสามารถสร้างวิถีในการเคลื่อนที่ไปมานะครับในสภาพสนามที่ไม่รู้ล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ก็จะมีเซ็นเซอร์อย่างเช่นเป็นเรื่องของเจ้าตัวเลเซอร์สแกนเนอร์เซ็นเซอร์ซึ่งจะสร้างแผนที่ขึ้นมาในเวลาจริงนะครับก็คือพอเข้ามาในสภาพที่ไม่รู้เนี่ยจะสามารถสร้างขีดเส้นออกมาได้เลยว่าตรงไหนเป็นกำแพงตรงไหนเป็นทางเดินนะครับแล้วตัวยนต์ก็จะมีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะบอกถึงได้ว่าเส้นทางไหนที่ควรจะเข้าไปนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบตรวจสอบเซ็นเซอร์ที่จะต้องตรวจวัดเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการหายใจเรื่องของเสียงเรียกตรงนี้ก็จะมีระบบตรวจสอบทั้งหมดในส่วนของหุ่นยนต์

0: ที่เป็นควบคุมระยะไกลนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า trail operation เนี่ยจะเน้นในเรื่องของสมรรถนะในการปีนป่ายที่เข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่สุดขั้วนะครับตัวที่เราจำลองสถานการณ์ก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยจะวิ่งไปในเส้นทางที่เป็นอุปสรรคนะครับเช่นทางลาดชันแล้วก็มีความลื่นนะครับแล้วก็จะวิ่งผ่านอุปสรรคแล้วเลี้ยวกลับขึ้นมาซึ่งเป็นอุปสรรคที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบตรวจสอบเทสสมรรถนะหุ่นยนต์นะครับแล้วก็จะมาที่ตรงผู้เข้าร่ายจำลองของเรานะครับในหุ่นยนต์ของเราจริงๆสามารถจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่หลายความเร็วนะครับแตกต่างกันแล้วก็จะมีในส่วนแขนด้านหน้าที่มีติดกับสายพานเนี่ยที่จะเคลื่อนที่เปลี่ยนในรูปทรงต่างๆให้สัมผัสกับตัวอุปสรรคนะครับว่าจะเคลื่อนที่ปีนป่ายไปเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่อาจจะใกล้ที่บริเวณจะตรวจสอบผู้เคราะห์ร้ายนะครับหรือเหยื่อจำลองของเราเนี่ยอยู่ในรูปลักษณะอย่างไรก็จะมีแขนกลเนี่ยที่สามารถขยับซึ่งตรงปลายแขนกลเนี่ยจะมีกล้องและก็เซ็นเซอร์เรื่องของวัดอุณหภูมินะครับเรื่องการหายใจเมื่อตรวจสอบเสร็จในเวลาเดียวกันเนี่ยในระบบที่เต็มความสามารถเนี่ยตัวหุ่นยนต์จะสามารถที่จะสร้างแผนที่ซึ่งจะเป็นแผนที่ใช้ในการนำให้หน่วยกู้ภัยจริงเข้ามาเราสามารถจะรู้ได้ว่าเส้นทางที่ต้องเดินมาอย่างปลอดภัยเนี่ยมาได้อย่างไรสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์นะครับก็ในส่วนที่สำคัญก็คือการจะพัฒนาให้ได้หุ่นยนต์ขึ้นมา1ตัวเนี่ยต้องใช้ความรู้ความสามารถหลากหลายวิชานักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษากับเราอยู่เนี่ยมาจากหลากหลายพื้นฐานแบ็คกราวด์นะครับทั้งวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นนอกสาขาวิศวกรรมก็เถอะนะครับทั้งจากทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือแพทย์ก็เถอะทุกคนเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านความชำนาญเฉพาะด้านแต่เมื่อต้องมาร่วมกันทำงานที่การพัฒนาสร้างหุ่นยนต์คู่ภัยเนี่ยทุกคนจะได้มีโอกาสในการที่ลงมือจริงๆในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องปฏิบัติการที่เราพัฒนาวิจัยหุ่นยนต์คู่ภัยนะครับก็ในส่วนของเรานะครับก็จะมีการกิจกรรมอันนึงที่สำคัญของแลบเรานะครับก็คือจะใช้ส่วนของนักศึกษาที่เข้ามาทำงานวิจัยแล้วก็เรียนในแลบของเราทั้งนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็จะเข้ามาทำงานวิจัยตรงนี้เพื่อเสริมสร้างเรื่องของทักษะทางการทำงานร่วมมือกันเป็นทีมนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีการแบ่งการทำงานอย่างชัดเจนครับ
1: ผมทำหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับทางกลทั้งหมดนะครับในเรื่องของโครงสร้างทั้งหมดฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์นะครับก็ว่าอุปกรณ์ไหนมีข้อชำรุดอะไรตรงไหนบ้างนะครับก็รวมถึงการซ่อมบำรุงด้วย
2: We are working with the mechanical assembly robot helping Voratit. He is designing and we are helping him for the mechanical system. Right now we are just assembling back, putting the parts back to the robot.To make it the finalize and run the robot, yes.
3: I work as making the electronics part. I'm making the circuit with the friends and making the hardware design, designing circuit and working on the circuit part. This typical making the electronics circuit part, and if there is some minute mistake, the holes, that's.Components can go wrong and it can make the damage in during the competition time.
4: ทางผมก็จะทำทางด้านเป็นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไฟฟ้าที่ตัวหุ่นยนต์ครับควบคุมในส่วนของมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์แล้วก็ควบคุมตำแหน่งของแขนกล
5: สำหรับหน้าที่ของผมนะครับก็คือเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมนะครับก็คือจะสร้างโปรแกรมเพื่อติดต่อกับหุ่นยนต์นะครับสร้างโปรแกรมที่สามารถที่จะต่อจอยสติ๊กได้เพราะว่าเราใช้จอยสติ๊กเนี่ยเพื่อจะใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ออกแบบชุดคำสั่งที่ต้องส่งผ่านไวเลสว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ควบคุมระยะไกลเพื่อจะไปคอนโทรลหุ่นยนต์ได้
0: ในการลงมือตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้เขาได้มีการต้องแลกเปลี่ยนระหว่างความรู้ข้ามสาขากันเพื่อจะพัฒนาให้ได้เป้าหมายก็คือตัวหุ่นยนต์

0: จริงนะครับการแข่งขันเนี่ยเป็นเหมือนกับกลอันนึงที่จะทำให้มีกำลังใจในการที่จะเข้าไปพัฒนาหุ่นยนต์มีความหวังว่าทำยังไงเราจะทำได้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดี
1: 3 2 1 Let's get start ตอนนี้คือที่ใจของผมจุดที่ใจของผม
2: โรโบคัพเฟสต์จีพีลีกやっぱりこの時期あると見た目の横、お人形さんを見つけるとこのように。

0: จากการที่ทีมของเราได้ไปแข่งขันที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นที่สิงคโปร์เราได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายเหมือนเราได้ไปพบปะทีมต่างชาติทีมอื่นที่เขาอยู่อีกฟีกโลกหนึ่งของเราเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆเขามีอีกจุดนึงที่เด่นกว่าเราเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันว่าสิ่งนี้เราทำได้สิ่งนี้เขาทำไม่ได้แล้วเราก็กลับมาพัฒนาหุ่นยนต์ของเราก
1: ว่าจะมาเป็นหุ่นยนต์กู้ภัยที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับจริงๆมันผ่านวิธีการขั้นตอนการทำหุ่นยนต์อื่นๆมาก่อนหน้านั้นเยอะแยะมากมายเลยครับเราก็เห็นข้อผิดพลาดเห็นอะไรบางอย่างได้องค์ความรู้พวกนี้เยอะมากๆแล้วข้อที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องใจของคนที่จะสร้างหุ่นยนต์เพราะว่ามันต้องใช้พลังที่อยู่ในตัวเองของแต่ละคนเนี่ยดึงออกมาเยอะมากๆไม่งั้นมันก็ไม่เสร็จไม่งั้นมันก็ทำไม่ได้ทำหลายครั้งก็เฟลแล้วก็แต่เราต้องลุกขึ้นมาให้ได้ที่จะทำมันต
2: ่อคงจะดีไม่น้อยถ้าที่บ้านของเรามีหุ่นยนต์มาทำงานแทนภายในบ้านได้แต่มันกำลังเกิดขึ้นจริงหรือครับกับโรบอทแอทโฮมหรือหุ่นยนต์บริการ
3: ตัวหุ่นยนต์บริการเองเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่เรียกได้ว่าอยู่ในความฝันของเราทุกคนนะครับที่จะมีหุ่นยนต์มาร่วมทำงานอยู่ในบ้านในอาคารในออฟฟิศของเราแล้วช่วยเหลือเราให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเรียบง่ายขึ้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ Bud Lab Assist Bot นะครับซึ่งก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการบริการช่วยเหลือสามารถใช้งานในบ้านหรือในออฟฟิศได้นะครับหุ่นยนต์นี้สามารถจะปรับเป็นโหมดที่ควบคุมจากระยะไกลก็ได้หรือว่าจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับโดยใช้สัญญาณการสั่งเป็นคำสั่งในการที่บอกให้ทำอะไรนะครับนอกจากที่จะมีไมโครโฟนในการที่จะสั่งโต้ตอบนะครับก็จะมีเรื่องของระบบกล้องภาพนะครับซึ่งจะแยกแยะสิ่งของต่างๆนะครับว่าอยู่ใกล้ไกลยังไงรวมจนถึงเรื่องของการจดจำระบบใบหน้าของเจ้าของหรือว่าผู้ที่ใช้บริการนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของแขนกลก็สามารถจะหยิบจับของนะครับได้สำหรับระบบขับเคลื่อนที่ของตัวหุ่นยนต์นะครับก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าซิงโครนัสจะมีล้อ4ล้อซึ่งเคลื่อนอิสระนะครับส่งผลให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยในเลี้ยวในวงแคบเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบเรื่องของการตรวจสอบสิ่งกีดขวางด้านหน้าของตัวเองนะครับถ้าวิ่งไปตามคําสั่งปกติแล้วพบว่ามีสิ่งกีดขวางก็จะมีการประมวลผลให้หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้นะครับโดยคําสั่งตอนนี้เรายังใช้ปฏิบัติการคําสั่งเป็นลักษณะคําสั่งภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการจดจำคำพูดนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าตัวหุ่นยนต์ตัวนี้จะทำงานอย่างไรได้ในสภาพจำลองของเราครับ
4: Get me some water please
3: ตอนนี้ตัวหุ่นยนต์ก็ได้รับคำสั่งนะครับจากผู้ใช้บริการนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำการเคลื่อนที่นะครับหุ่นยนต์กำลังเคลื่อนที่มาที่โต๊ะนะครับจริงๆแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของระบบความฉลาดที่แยกแยะวัตถุต่างๆได้โดยการจดจำ

ตัวคุณยศก็ตอนนี้ทำภารกิจโดยการหยิบขวดน้ำนะครับตามคำสั่งของผู้สั่งนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับแล้วก็นำขวดน้ำไปให้ผู้ที่ได้มีคำสั่ง

0: อนนี้ตัวหุ่นยนต์เราก็จะเดินมานะครับแล้วก็เคลื่อนที่เข้ามาแห่งจุดตรงที่ว่าผู้ที่ออกคำสั่งนะครับจะรับขวดน้ำ
1: ว้าว thank you
0: หุ่นยนต์บริการเองเนี่ยเราก็พัฒนาเพิ่มเติมและกำลังจะต่อยอดต่อไปให้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถใช้ได้ในเชิงการแพทย์นะครับตรงนี้เองถ้าเรามีหุ่นยนต์นะครับตัวนี้ที่จะเข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุสามารถจะดูแลไม่ให้ผู้สูงอายุได้รับอันตรายนะครับในการที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับลูกหลานก็จะช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น
2: มาถึงหุ่นยนต์ชนิดสุดท้ายกับความหวังที่จะนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาสู่โลกของการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษานั่นก็คือหุ่นยนต์ทางการแพทย
0: ์สำหรับหุ่นยนต์ทางการแพทย์นะครับก็คือหุ่นยนต์ที่ใช้ช่วยแล้วก็ใช้ในการประยุกต์โดยเฉพาะเรื่องของทางการแพทย์ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักใหญ่ๆนะครับได้แก่หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดหุ่นยนต์ช่วยสำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยนะครับแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ใช้ในการบริการในโรงพยาบาลในความใฝ่ฝันของผมเนี่ยถ้าหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะมาช่วยเยียวยารักษาให้กับมนุษย์เรานะครับให้มีชีวิตที่ยืนยาวยิ่งมากขึ้นได้เนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญซึ่งตัวหุ่นยนต์ทางการแพทย์เองเนี่ยใช้สมรรถนะความสามารถเรื่องของความแม่นยำของตัวเองร่วมกับความฉลาดความเฉลียวของศัลยแพทย์ทำให้การทำงานร่วมกันเนี้ยเสริมสร้างแล้วก็ได้ประสิทธิภาพและผลงานที่ดีมากกว่าแต่ละตัวทำงานแยกกันเองครับต่อไปก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยผู้ป่วยในเชิงฟื้นฟูนะครับก็หุ่นยนต์ตัวนี้จะเรียกว่าเอ็กโซสเกเลตันนะครับซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยสำหรับผู้ป่วยที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุมากระดูกสันหลังส่วนล่างนะครับเสียหายทำให้ไม่สามารถขยับขาส่วนล่างนะครับเช่นหัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าจะใช้ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้นะครับนอกจากในการที่จะต้องนั่งอยู่ในรถเข็นตลอดเวลานะครับสำหรับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับณที่นี้ตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะเป็นโครงสร้างกระดูกภายนอกนะครับก็คือจะเป็นโลหะทางตับด้านนอกของขาผู้ป่วยนะครับโดยจะออกแบบมาให้รองรับกับผู้ป่วยเฉพาะในแต่ละคนในส่วนของตัวจับยึดนะครับแล้วก็ในตัวส่วนลับต่างๆตรงนี้นะครับก็จะทำออกแบบมาให้ฟิตพอดีของกับผู้ใช้ในแต่ละคนซึ่งก็จะเป็นลักษณะวัสดุเช่นเดียวกับที่ใช้ในงานประเภทกายอุปกรณ์จะมีข้อต่อที่บริเวณหัวเข่าข้อเท้านะครับและตรงนี้เรามีการโปรแกรมให้สัมผัสกับการเดินในลักษณะของคนทั่วไปนะครับโดยจะมีเซ็นเซอร์ตรวจสอบว่าในขั้นตอนของการเดินเนี่ยสมบูรณ์หรือยังนะครับตัวควบคุมจะอยู่ทางด้านหลังในกระเป๋าจะมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีส่วนของตัวควบคุมซึ่งตอนนี้เราใช้เป็นคอมพิวเตอร์พกพานะครับตอนนี้ตัวแสดงผลเนี่ยบอกว่าในแต่ละข้อต่อเนี่ยมีการจะต้องโปรแกรมให้การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่หรือว่าการเคลื่อนที่เนี่ยมุมองศาจะแตกต่างกันอย่างไรตรงนี้ก็จะให้ตรงกับลักษณะการเดินของกตินะครับสำหรับในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ที่ใช้เนี่ยจะมีปุ่มควบคุมเป็น emergency stop นะครับซึ่งสามารถที่จะหยุดถ้าเกิดเหตุใดๆที่ต้องการจะหยุดเช่นหยุดการเดินในส่วนของการควบคุมตรงนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะพัฒนาให้มีในโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นลุกนั่งนะครับหรือว่าจะขึ้นบันไดหรือว่าจะเป็นส่วนที่จะมีการเดินที่ความเร็วที่แตกต่างกันไปสำหรับ Exoskeleton นอกเหนือจากจะทำให้ผู้ป่วยได้เดินได้นะครับสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจก็คือตัวผู้ป่วยเองสามารถที่จะได้เข้าไปพบปะผู้คนนะครับในสังคมได้อย่างใกล้เคียงกับชีวิตปกตินะครับซึ่งการดำเนินชีวิตตรงนั้นเนี่ยทำให้สภาพจิตใจของเขานะครับเป็นการฟื้นฟูขึ้นได้อย่างรวดเร็วสำหรับหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดในแนวคิดของเราก็คือแพทย์เนี่ยที่มีความชำนาญสูงเนี่ยอาจจะมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการที่จะต้องให้บริการกับผู้ป่วย

โดยทั่วไปนะครับตรงนี้เองเราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ให้ทำงานร่วมกับแพทย์ได้ด้วยกันนะครับซึ่งบางส่วนที่หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ดีกว่าแพทย์เช่นเรื่องของการลดความเออร์เรอร์หรือว่าความผิดพลาดนะครับก็หุ่นยนต์จะรับหน้าที่ตรงนั้นไปในส่วนที่แพทย์สามารถตัดสินใจได้แล้วก็เรียนรู้จากการทำงานร่วมกันกับหุ่นยนต์ซึ่งถอดแบบมาจากผู้ที่มีประสบการณ์ความชำนาญสูงเนี่ยหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดก็จะทำงานประกอบได้ด้วยนะครับเราพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับและอยู่ในสภาพจำลองที่เป็นห้องผ่าตัดจำลองของทางศูนย์เรานะครับก็ในส่วนของหุ่นยนต์ผ่าตัดตรงนี้จะเน้นในเรื่องการผ่าตัดที่เรียกว่าสอดกล้องนะครับซึ่งตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะจับตัวอุปกรณ์ไว้สามารถจะช่วยถืออุปกรณ์ถามว่าตรงนี้ทำเพื่ออะไรนะครับก็คือในกรณีที่ในการผ่าตัดลักษณะแบบนี้นะครับจะต้องใช้บุคลากรหลายคนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการผ่าตัดเนี่ยมีหลายชิ้นนะครับจะเห็นได้ว่าในการเคลื่อนไหวเนี่ยจะอิงอยู่กับจุดที่เป็นจุดที่เราทำการผ่าตัดเป็นช่องแผลเล็กนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดความเสียหายของเนื้อเยื่อมากนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยกลไกของมันจะเป็นการควบคุมด้วยตัวกลไกเองว่าไม่ให้มีการเคลื่อนที่พ้นไปจากจุดตำแหน่งที่เป็นแผลเปิดนะครับประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าตัวอุปกรณ์ในการผ่าตัดแบบนี้นะครับเรามีความจำเป็นเรื่องของการที่จะต้องทำฆ่าเชื้อนะครับและรวมไปถึงในระหว่างการผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่บ่อยครั้งนะครับก็จะมีการสามารถที่จะถอดอุปกรณ์ออกมาได้นะโดยที่แพทย์สามารถทำงานได้อย่างสะดวกนะครับคราวนี้ในลักษณะของการขับเคลื่อนนะครับหุ่นยนต์เนี่ยสามารถจะมีส่วนร่วมของการขับเคลื่อนเข้ามาช่วยในการที่ให้แพทย์เนี่ยทำงานในส่วนที่บริเวณที่ต้องการให้แม่นยำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราใช้ระบบขับเคลื่อนที่เรียกว่าเป็นระบบขับเคลื่อนผ่านสายส่งกำลังนะครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษที่ทางทีมงานของเราได้พัฒนาขึ้นมานะครับก็จะมีตัวส่งกำลังไปทางด้านหลังแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนก็คือมอเตอร์ขับเคลื่อนหุ่นยนต์อยู่ทางด้านหลังตัวหุ่นยนต์เราพัฒนาต่อยอดไปก็คือสามารถที่จะมีระบบควบคุมระยะไกลบางครั้งเนี่ยศัลยแพทย์ที่มีความสามารถชำนาญเฉพาะทางเนี่ยอาจจะอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งเช่นอยู่ในกรุงเทพแล้วเรามีหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยอยู่ในที่ที่ห่างไกลนะครับแล้วก็มีแพทย์ประจำสถานพยาบาลนั้นอยู่แต่ก็สามารถที่จะช่วยตรงบริเวณที่คนไข้อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันกับผู้ที่เป็นศัลยแพทย์เชี่ยวชาญนะครับที่อยู่ระยะไกลกับศัลยแพทย์ที่อยู่ตรงบริเวณที่ห้องผ่าตัดจริงๆนะครับตรงนี้ก็อยู่ในช่วงการพัฒนาเรื่องการเชื่อมต่อนะครับการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดนะครับสิ่งที่จำเป็นสำคัญที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยถัดไปเรื่องของการทำงานร่วมกับแพทย์เราเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้แพทย์ก็จะทำให้การรักษาบำบัดผู้ป่วยเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับผมหุ่นยนต์เป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงของชีวิตผมและเป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงบุคคลรอบข้างและสังคมที่ผมได้ส่งผลกระทบผ่านวิชาการหุ่นยนต์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เริ่มจากจุดเล็กก็คือฝันตั้งแต่เป็นเด็กเยาว์วัยจนเติบใหญ่จนปัจจุบันผมสามารถจะมีศักยภาพในการผลักดันให้มีผลกระทบในระดับชาติผมขอให้ทุกคนตามความฝันของตัวเองความเปลี่ยนแปลงที่ดีจะเกิดขึ้นสำหรับทุกๆคน

0: มผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักริตสุภากรปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยปาร์ทแล็บนะครับปาร์ทแล็บของเรานี่ย่อมาจาก BART ซึ่งหมายความว่า Biomedical and Robotics Technology ครับ BART Lab นะครับเป็นศูนย์วิจัยแบบบูรณาการนะครับซึ่งใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆของวิศวกรรมศาสตร์นะครับมาช่วยในการพัฒนาหุ่นยนต์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อช่วยในการบำบัดรักษานะครับวินิจฉัยออกไปในเชิงทางการแพทย์นะครับ
1: หากย้อนเวลาไปในวัยเด็กหากถามว่าใครบ้างที่ชอบดูการ์ตูนผมมั่นใจว่าเด็กๆส่วนใหญ่เกือบทุกคนต้องชอบดูการ์ตูนอย่างแน่นอนแต่ทำไมเด็กน้อยเหล่านั้นถึงชอบดูการ์ตูนเหรอคงเป็นเพราะมันสามารถทำให้พวกเขาสนุกตลกและสร้างความบันเทิงให้เด็กๆได้โดยเหล่าการ์ตูนฮีโร่เหล่านี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กน้อยคนหนึ่งคิดที่จะสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและประเทศชาติได
0: ้ในวัยเด็กนะครับผมก็เหมือนกับเด็กทั่วไปนะครับหลังจากเลิกเรียนหนังสือนะครับก็กลับบ้านก็ได้มีโอกาสก็ดูการ์ตูนนะครับซึ่งสมัยผมก็จะมีการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ก็อย่างเช่น Star Blazer นะครับซึ่งเป็นการ์ตูนที่พูดถึงการสร้างเป็นยานอวกาศนะครับที่บินออกไปนอกโลกแล้วก็มีเครื่องบินหรือว่าเป็นยานลบที่แปลงร่างได้เป็นหุ่นยนต์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามรอเวลากลับบ้านนะครับแล้วก็กลับมาดูการ์ตูนตอน5โมงเย็นส่วนหนึ่งที่ผมชอบที่จะสังเกตก็จินตนาการต่อด้วยนะครับในเรื่องของหุ่นยนต์ว่าเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยมีกลไกเขาสลับเปลี่ยนรูปร่างมีประกอบร่างกันยังไงนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นประจำก็คือเรื่องของว่ามีหุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะช่วยรักษาป้องกันโรคจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับก็ทำให้เรามีความรู้สึกร่วมนะครับในเชิงที่เราก็อยากเป็นฮีโร่เราก็อยากจะเป็นคนที่สามารถจะมีหุ่นยนต์หรือสร้างหุ่นยนต์แบบนี้เนี่ยเอาไว้ช่วยป้องกันหรือทำยังไงให้รักษาให้โลกของเราเนี่ยมีความสงบสุขได
1: ้อาจารย์จักริตเลือกที่จะตามฝันของเขาในวัยเด็กด้วยการไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยมหิดลจากนั้นก็ได้ทุนไปเรียนต่อโดยจบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากเรียนจบก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้อาจารย์จักริตต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตนั่นก็คือเขาถูกบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกาว่าจ้างด้วยเงินก้อนโตและกับเขาต้องไม่กลับไปเป็นอาจารย์ที่เมืองไทย
0: ในช่วงเวลาที่สำคัญในการที่จะต้องตัดสินใจที่จะต้องเลือกระหว่างจะต้องกลับมาที่เมืองไทยกับเลือกที่จะต้องจะได้โอกาสในการทำงานในสหรัฐอเมริกาการตัดสินใจที่สำคัญมากๆแล้วก็ผมก็ปรึกษาคุณพ่อผมคุณพ่อผมให้คำแนะนำสั้นๆว่าเราเกิดที่นี่ตรงนี้เองเนี่ยเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ผมตัดสินใจนะครับว่าเราจะต้องกลับมาที่เมืองไทยถึงแม้ว่าโอกาสที่เราจะสูญ

0: เสียไปตรงนั้นนะครับเป็นโอกาสที่ใหญ่หลวงดังนั้นจึงเป็นแรงผลักดันให้ผมเองเนี่ยได้ตอบกับตัวเองว่าถ้าผมจะกลับมาเมืองไทยผมต้องทำคุณประโยชน์ให้มีอิมแพคในระดับชาติให้ได
1: ้อาจารย์จักริตได้เดินทางกลับเมืองไทยเพื่อมารับตำแหน่งอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย

0: ปิดตัวครั้งสำคัญของเขาคือหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปรที่ไปสำรวจขั้วโลกใต้
1: สำหรับในส่วนที่นี่นะครับก็จะเป็นส่วนที่เรารวบรวมผลงานที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อตั้งประมาณปี2548นะครับก็คือเป็นหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปนะครับที่เราพัฒนาขึ้นนะครับส่งไปสำรวจบริเวณขั้วโลกใต้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับโดยสวทช.เป้าหมายสำคัญของหุ่นยนต์ก็คือนักวิจัยของไทยแล้วนะครับที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ส่งไปร่วมกับทีมวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะไปสำรวจในบริเวณขั้วโลกใต้เนี่ยนักวิจัยของเราเป็นนักวิจัยทางด้านชีวะทางทะเลหน้าที่ภารกิจหลักเลยของหุ่นยนต์ก็คือจะต้องถูกส่งลงไปดำน้ำใต้แผ่นน้ำแข็งก่อนที่ตัวนักวิจัยจะดำน้ำลงไปตัวหุ่นยนต์เองจะติดตั้งด้วยระบบถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือกล้องนะครับรวมไปจนถึงเรื่องของเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำเรื่องของอุณหภูมิความดันนะครับเรื่องของออกซิเจนต่างๆตรงนี้เองเนี่ยก็จะส่งข้อมูลภาพขึ้นมาให้ผู้บังคับก็คือนักวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวะทางทะเลเนี่ยจะได้ทราบว่าข้างล่างเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจที่เขามองหาไว้อยู่หรือเปล่ามีสิ่งอันตรายหรือว่าพื้นผิวข้างใต้เป็นอย่างไรรวมถึงการมองหาสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับณเวลานั้นต้องเรียนว่าในไอเดียของการพัฒนาหุ่นยนต์อันนี้เนี่ยเหมือนกับการที่เราส่งยานอวกาศหรือว่าหุ่นยนต์สำรวจเนี่ยไปนอกโลกนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะทดสอบทดลองในสภาพจริงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบดีไซน์และพัฒนาให้เป็นลักษณะที่มีความพิเศษก็คือใช้งานง่ายต้องเบาแล้วก็ทนกับสภาพอากาศที่ทรหดนะครับก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่ติดลบโดยที่ภายในตรงนี้ก็จะมีเรื่องของระบบควบคุมมีมอเตอร์อยู่3ตัวที่จะขับเคลื่อนของตัวขับเคลื่อนแรงดันน้ำนะครับแล้วก็ใช้เป็นลักษณะโฟมอ่อนนะครับที่มาบรรจุอยู่ในถุงเพื่อจะบาลานซ์เรื่องของแรงลอยตัวกับแรงที่ตัวมันเองจะจมลงในน้ำจากนั้นก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปมาได้โดยการบังคับผ่านสายเคเบิลสามารถจะลงไปในน้ำลึกได้ถึง100เมตร
0: จะทำอย่างไรสังคมไทยถึงจะมีแรงขับเคลื่อนและให้ความสนใจในเรื่องของหุ่นยนต์มากขึ้นอาจารย์จักริดซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยได้มีส่วนร่วมผลักดันให้มีการแข่งขันเกี่ยวกับหุ่นยนต์ขึ้นมาซึ่งมีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์เตะฟุตบอลหุ่นยนต์บริการแต่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดสามารถคว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วนั่นก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยหรือ Rescue Robot ซึ่งคว้ารางวัลทั้งในประเทศและระดับโลกมาแล้วนับไม่ถ้วน
1: หุ่นยนต์กู้ภัยนะครับต้นเราจะมีหุ่นยนต์อยู่2ประเภทนะครับประเภทที่1จะเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัตินะครับอันที่2นี่จะเป็นหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลนะครับหุ่นยนต์อัตโนมัติเนี่ยตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะมีระบบเซ็นเซอร์ระบบตรวจสอบต่างๆที่จะสามารถสร้างวิถีในการเคลื่อนที่ไปมานะครับในสภาพสนามที่ไม่รู้ล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ก็จะมีเซ็นเซอร์อย่างเช่นเป็นเรื่องของเจ้าตัวเลเซอร์สแกนเนอร์เซ็นเซอร์ซึ่งจะสร้างแผนที่ขึ้นมาในเวลาจริงนะครับก็คือพอเข้าไปในสภาพที่ไม่รู้เนี่ยจะสามารถสร้างขีดเส้นออกมาได้เลยว่าตรงไหนเป็นกำแพงตรงไหนเป็นทางเดินนะครับแล้วตัวยนต์ก็จะมีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะบอกถึงได้ว่าเส้นทางไหนที่ควรจะเข้าไปนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบตรวจสอบเซ็นเซอร์ที่จะต้องตรวจวัดเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการหายใจเรื่องของเสียงเรียกตรงนี้ก็จะมีระบบตรวจสอบทั้งหมดของหุ่นยนต์ที่เป็นควบคุมระยะไกลนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า trail operation เนี่ยจะเน้นในเรื่องของสมรรถนะในการปีนป่ายที่เข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่สุดขั้วนะครับตัวที่เราจำลองสถานการณ์ก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยจะวิ่งไปในเส้นทางที่เป็นอุปสรรคนะครับเช่นทางลาดชันแล้วก็มีความลื่นนะครับแล้วก็จะวิ่งผ่านอุปสรรคแล้วเลี้ยวกลับขึ้นมาซึ่งเป็นอุปสรรคที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบตรวจสอบเทสสมรรถนะหุ่นยนต์นะครับแล้วก็จะมาที่ตรงผู้เข้าไล่จำลองของเรา

0: ครับในหุ่นยนต์ของเราจริงๆสามารถจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่หลายความเร็วนะครับแตกต่างกันแล้วก็จะมีในส่วนแขนด้านหน้าที่มีติดกับสายพานเนี่ยที่จะเคลื่อนที่เปลี่ยนในรูปทรงต่างๆให้สัมผัสกับตัวอุปสรรคนะครับว่าจะเคลื่อนที่ปีนป่ายไปเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่อาจจะใกล้ที่บริเวณจะตรวจสอบผู้เคราะห์ร้ายนะครับหรือเหยื่อจำลองของเราเนี่ยอยู่ในรูปลักษณะอย่างไรก็จะมีแขนกลเนี่ยที่สามารถขยับซึ่งตรงปลายแขนกลเนี่ยจะมีกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์เรื่องของวัดอุณหภูมินะครับเรื่องการหายใจเมื่อตรวจสอบเสร็จในเวลาเดียวกันเนี่ยในระบบที่เต็มความสามารถเนี่ยตัวหุ่นยนต์จะสามารถที่จะสร้างแผนที่ซึ่งจะเป็นแผนที่ใช้ในการนำให้หน่วยกู้ภัยจริงนะครับจะเข้ามาเราสามารถจะรู้ได้ว่าเส้นทางที่ต้องเดินมาอย่างปลอดภัยเนี่ยมาได้อย่างไรสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์นะครับก็ในส่วนที่สำคัญก็คือการจะพัฒนาให้ได้หุ่นยนต์ขึ้นมา1ตัวเนี่ยต้องใช้ความรู้ความสามารถหลากหลายวิชานักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษากับเราอยู่เนี่ยมาจากหลากหลายพื้นฐานแบ็คกราวด์นะครับทั้งวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นนอกสาขาวิศวกรรมก็เถอะนะครับทั้งจากทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือแพทย์ก็เถอะทุกคนเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านความชำนาญเฉพาะด้านแต่เมื่อต้องมาร่วมกันทำงานที่การพัฒนาสร้างหุ่นยนต์คู่ภัยเนี่ยทุกคนจะได้มีโอกาสในการที่ลงมือจริงๆในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องปฏิบัติการที่เราพัฒนาวิจัยหุ่นยนต์คู่ภัยนะครับก็ในส่วนของเรานะครับก็จะมีการกิจกรรมอันหนึ่งที่สำคัญของแลบเรานะครับก็คือจะใช้ส่วนของนักศึกษาที่เข้ามาทำงานวิจัยแล้วก็เรียนในแลบของเราทั้งนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็จะเข้ามาทำงานวิจัยตรงนี้เพื่อเสริมสร้างเรื่องของทักษะทางการทำงานร่วมมือกันเป็นทีมนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีการแบ่งการทำงานอย่างชัดเจนครับ
1: ผมทำหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับทางกลทั้งหมดนะครับในเรื่องของโครงสร้างทั้งหมดฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์นะครับก็ว่าอุปกรณ์ไหนมีข้อชำรุดอะไรตรงไหนบ้างนะครับก็รวมถึงการซ่อมบำรุงด้วย
2: We are working with the mechanical assembly robot helping Voratithi designing and we are helping him for the mechanical system right now we are just assembling back putting the parts back to the robotTo yes, to make it the finalize and run the robot. Yes.
3: I work as making the electronics part. I'm making the circuit with the friends and making the hardware design, designing circuit and working on the circuit part. This typical the making the electronics circuit part, and if there is some minor mistakes that.Components can go wrong and it can make the damage in during the competition time.
4: ทางผมก็จะทำทางด้านเป็นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไฟฟ้าที่ตัวหุ่นยนต์ครับควบคุมในส่วนของมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์แล้วก็ควบคุมตำแหน่งของแขนกล
5: สำหรับหน้าที่ของผมนะครับก็คือเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมนะครับก็คือจะสร้างโปรแกรมเพื่อติดต่อกับหุ่นยนต์นะครับสร้างโปรแกรมที่สามารถที่จะต่อจอยสติ๊กได้เพราะว่าเราใช้จอยสติ๊กเนี่ยเพื่อจะใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ออกแบบชุดคำสั่งที่ต้องส่งผ่านไวเลสว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ควบคุมระยะไกลเพื่อจะไปคอนโทรลหุ่นยนต์ได้
0: ในการลงมือตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้เขาได้มีการต้องแลกเปลี่ยนระหว่างความรู้ข้ามสาขากันเพื่อจะพัฒนาให้ได้เป้าหมายก็คือตัวหุ่นยนต์จริงนะครับการแข่งขันเนี่ยเป็นเหมือนกับกลอันนึงที่จะทำให้มีกำลังใจในการที่จะเข้าไปพัฒนาหุ่นยนต์มีความหวังว่าทำยังไงเราจะทำได้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดี
6: 3 2 1 Rescue Start ตัวหุ่นยนต์ที่ด้านหน้า順調に順調に前の方に進んでいくロボカップレスキュー実機リーグやっぱりこのロボット60機あると見た目の横にお人形さんを見つけるとこのように

0: จากการที่ทีมของเราได้ไปแข่งขันที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นที่สิงคโปร์เราได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายเหมือนเราได้ไปพบปะทีมต่างชาติทีมอื่นที่เขาอยู่อีกฟีโลกหนึ่งของเราเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆเขามีอีกจุดหนึ่งที่เด่นกว่าเราเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันว่าสิ่งนี้เราทำได้สิ่งนี้เขาทำไม่ได้แล้วเราก็กลับมาพัฒนาหุ่นยนต์ของเราก
1: ว่าจะมาเป็นหุ่นยนต์กู้ภัยที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับจริงๆมันผ่านวิธีการขั้นตอนการทำหุ่นยนต์อื่นๆมาก่อนหน้านั้นเยอะแยะมากมายเลยครับเราก็เห็นข้อผิดพลาดเห็นอะไรบางอย่างได้องค์ความรู้พวกนี้เยอะมากๆแล้วข้อที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องใจของคนที่จะสร้างหุ่นยนต์เพราะว่ามันต้องใช้พลังที่อยู่ในตัวเองของแต่ละคนเนี่ยดึงออกมาเยอะมากๆไม่งั้นมันก็ไม่เสร็จไม่งั้นมันก็ทำไม่ได้ทำหลายครั้งก็เฟลแล้วก็แต่เราต้องลุกขึ้นมาให้ได้ที่จะทำมันต
2: ่อคงจะดีไม่น้อยถ้าที่บ้านของเรามีหุ่นยนต์มาทำงานแทนภายในบ้านได้แต่มันกำลังเกิดขึ้นจริงหรอครับกับโรบอทแอทโฮมหรือหุ่นยนต์บริการ
3: ตัวหุ่นยนต์บริการเองเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่เรียกได้ว่าอยู่ในความฝันของเราทุกคนนะครับที่จะมีหุ่นยนต์มาร่วมทำงานอยู่ในบ้านในอาคารในออฟฟิศของเราแล้วช่วยเหลือเราให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเรียบง่ายขึ้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ Fast Lab Assist Bot นะครับซึ่งก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการบริการช่วยเหลือสามารถใช้งานในบ้านหรือในออฟฟิศได้นะครับหุ่นยนต์นี้สามารถจะปรับเป็นโหมดที่ควบคุมจากระยะไกลก็ได้หรือว่าจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับโดยใช้สัญญาณการสั่งเป็นคำสั่งในการที่บอกให้ทำอะไรนะครับนอกจากที่จะมีไมโครโฟนในการที่จะสั่งโต้ตอบนะครับก็จะมีเรื่องขอบกล้องภาพนะครับซึ่งจะแยกแยะสิ่งของต่างๆนะครับว่าอยู่ใกล้ไกลยังไงรวมจนถึงเรื่องของการจดจำระบบใบหน้าของเจ้าของหรือว่าผู้ที่ใช้บริการนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของแขนกลก็สามารถจะหยิบจับของนะครับได้สำหรับระบบขับเคลื่อนที่ของตัวหุ่นยนต์นะครับก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าซิงโครนัสจะมีล้อ4ล้อซึ่งเคลื่อนอิสระนะครับส่งผลให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยในเลี้ยวในวงแคบเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบเรื่องของการตรวจสอบสิ่งกีดขวางด้านหน้าของตัวเองนะครับถ้าวิ่งไปตามคําสั่งปกติแล้วพบว่ามีสิ่งกีดขวางก็จะมีการประมวลผลให้หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้นะครับโดยคําสั่งตอนนี้เรายังใช้ปฏิบัติการคําสั่งเป็นลักษณะคําสั่งภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการจดจําคําพูดนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าตัวหุ่นยนต์ตัวนี้จะทำงานอย่างไรได้ในสภาพจำลองของเราครับ
4: Get me some water please
3: อันนี้ตัวหุ่นยนต์ก็ได้รับคำสั่งนะครับจากผู้ใช้บริการนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำการเคลื่อนที่นะครับหุ่นยนต์กำลังเคลื่อนที่มาที่โต๊ะนะครับจริงๆแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของระบบความฉลาดที่แยกแยะวัตถุต่างๆได้โดยการจดจำ

0: ตัวคุณยศก็ตอนนี้ทำภารกิจโดยการหยิบขวดน้ำนะครับตามคำสั่งของผู้สั่งนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับแล้วก็นำขวดน้ำไปให้ผู้ที่ได้มีคำสั่งตอนนี้ตัวหุ่นยนต์เราก็จะเดินมานะครับแล้วก็เคลื่อนที่เข้ามาแต่จุดตรงที่ว่าผู้ที่ออกคำสั่งนะครับจะรับขวดน้ำ
1: ว้าว thank you
0: ตัวหุ่นยนต์บริการเองเนี่ยเราก็พัฒนาเพิ่มเติมและกำลังจะต่อยอดต่อไปให้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถใช้ได้ในเชิงการแพทย์นะครับตรงนี้เองถ้าเรามีหุ่นยนต์นะครับตัวนี้ที่จะเข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุสามารถจะดูแลไม่ให้ผู้สูงอายุได้รับอันตรายนะครับในการที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับลูกหลานก็จะช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น
2: มาถึงหุ่นยนต์ชนิดสุดท้ายกับความหวังที่จะนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาสู่โลกของการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษานั่นก็คือหุ่นยนต์ทางการแพทย
0: ์สำหรับหุ่นยนต์ทางการแพทย์นะครับก็คือหุ่นยนต์ที่ใช้ช่วยแล้วก็ใช้ในการประยุกต์โดยเฉพาะเรื่องของทางการแพทย์ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักใหญ่ๆนะครับได้แก่หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดหุ่นยนต์ช่วยสำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยนะครับแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ใช้ในการบริการในโรงพยาบาลในความใฝ่ฝันของผมเนี่ยถ้าหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะมาช่วยเยียวยารักษาให้กับมนุษย์เรานะครับให้มีชีวิตที่ยืนยาวยิ่งมากขึ้นได้เนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญซึ่งตัวหุ่นยนต์ทางการแพทย์เองเนี่ยใช้สมรรถนะความสามารถเรื่องของความแม่นยำของตัวเองร่วมกับความฉลาดความเฉลียวของศัลยแพทย์ทำให้การทำงานร่วมกันนี้เสริมสร้างแล้วก็ได้ประสิทธิภาพและผลงานที่ดีมากกว่าแต่ละตัวทำงานแยกกันเองครับต่อไปก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยผู้ป่วยในเชิงฟื้นฟูนะครับก็หุ่นยนต์ตัวนี้จะเรียกว่าเอ็กโซสเกลตันนะครับซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยสำหรับป่วยที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุมากระดูกสันหลังส่วนล่างนะครับเสียหายทำให้ไม่สามารถขยับขาส่วนล่างนะครับเช่นหัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าจะใช้ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้นะครับนอกจากในการที่จะต้องนั่งอยู่ในรถเข็นตลอดเวลานะครับสำหรับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับณที่นี้ตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะเป็นโครงสร้างกระดูกภายนอกนะครับก็คือจะเป็นโลหะทางตับด้านนอกของขาผู้ป่วยนะครับโดยจะออกแบบมาให้รองรับกับผู้ป่วยเฉพาะในแต่ละคนในส่วนของตัวจับยึดนะครับแล้วก็ในตัวส่วนรับต่างๆตรงนี้นะครับก็จะทําออกแบบมาให้ฟิตพอดีของกับผู้ใช้ในแต่ละคนซึ่งก็จะเป็นลักษณะวัสดุเช่นเดียวกับที่ใช้ในงานประเภทกายอุปกรณ์จะมีข้อต่อที่บริเวณหัวเข่าข้อเท้านะครับถ้าตรงนี้เรามีการโปรแกรมให้สัมผัสกับการเดินในลักษณะของคนทั่วไปนะครับโดยจะมีเซ็นเซอร์ตรวจสอบว่าในขั้นตอนของการเดินเนี่ยสมบูรณ์หรือยังนะครับตัวควบคุมจะอยู่ทางด้านหลังในกระเป๋าจะมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีส่วนของตัวควบคุมซึ่งตอนนี้เราใช้เป็นคอมพิวเตอร์พกพานะครับตอนนี้ตัวแสดงผลเนี่ยบอกว่าในแต่ละข้อต่อเนี่ยมีการจะต้องโปรแกรมให้การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่หรือว่าการเคลื่อนที่เนี่ยมุมองศาจะแตกต่างกันอย่างไรตรงนี้ก็จะให้ตรงกับลักษณะการเดินของคนปกตินะครับสำหรับในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ที่ใช้เนี่ยจะมีปุ่มควบคุมเป็น emergency stop นะครับซึ่งสามารถที่จะหยุดถ้าเกิดเหตุใดๆที่ต้องการจะหยุดเช่นหยุดการเดินในส่วนของการควบคุมตรงนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะพัฒนาให้มีในโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นลุกนั่งนะครับหรือว่าจะขึ้นบันไดหรือว่าจะเป็นส่วนที่จะมีการเดินที่ความเร็วที่แตกต่างกันไปสำหรับ Exoskeleton นอกเหนือจากจะทำให้ผู้ป่วยได้เดินได้นะครับสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจก็คือตัวผู้ป่วยเองสามารถที่จะได้เข้าไปพบปะผู้คนนะครับในสังคมได้อย่างใกล้เคียงกับชีวิตปกตินะครับซึ่งการดำเนินชีวิตตรงนั้นเนี่ยทำให้สภาพจิตใจของเขานะครับเป็นการฟื้นฟูขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ำหรับหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดในแนวคิดของเราก็คือแพทย์เนี่ยที่มีความชำนาญสูงเนี่ยอาจจะมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการที่จะต้องให้บริการกับผู้ป่วยโดยทั่วไปนะครับตรงนี้เองเราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ให้ทำงานร่วมกับแพทย์ได้ด้วยกันนะครับซึ่งบางส่วนที่หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ดีกว่าแพทย์เช่นเรื่องของการลดความเออร์เรอร์หรือว่าความผิดพลาดนะครับก็หุ่นยนต์จะรับหน้าที่ตรงนั้นไปในส่วนที่แพทย์สามารถตัดสินใจได้แล้วก็เรียนรู้จากการทำงานร่วมกันกับหุ่นยนต์ซึ่งถอดแบบมาจากผู้ที่มีประสบการณ์ความชำนาญสูงเนี่ยหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดก็จะทำงานประกอบได้ด้วยนะครับ

เราพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับและอยู่ในสภาพจำลองที่เป็นห้องผ่าตัดจำลองของทางศูนย์เรานะครับก็ในส่วนของหุ่นยนต์ผ่าตัดตรงนี้จะเน้นในเรื่องการผ่าตัดที่เรียกว่าสอดกล้องนะครับซึ่งตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะจับตัวอุปกรณ์ไว้สามารถจะช่วยถืออุปกรณ์ถามว่าตรงนี้ทำเพื่ออะไรนะครับก็คือในกรณีที่ในการผ่าตัดลักษณะแบบนี้นะครับจะต้องใช้บุคลากรหลายคนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการผ่าตัดเนี่ยหลายชิ้นนะครับจะเห็นได้ว่าในการเคลื่อนไหวเนี่ยจะอิงอยู่กับจุดที่เป็นจุดที่เราทำการผ่าตัดเป็นช่องแผลเล็กนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดความเสียหายของเนื้อเยื่อมากนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยกลไกของมันจะเป็นการควบคุมด้วยตัวกลไกเองว่าไม่ให้มีการเคลื่อนที่พ้นไปจากจุดตำแหน่งที่เป็นแผลเปิดนะครับประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าตัวอุปกรณ์ในการผ่าตัดแบบนี้นะครับเรามีความจำเป็นเรื่องของการที่จะต้องทำฆ่าเชื้อนะครับและรวมไปถึงในระหว่างการผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่บ่อยครั้งนะครับก็จะมีการสามารถที่จะถอดอุปกรณ์ออกมาได้นะโดยที่แพทย์สามารถทำงานได้อย่างสะดวกนะครับคราวนี้ในลักษณะของการขับเคลื่อนนะครับหุ่นยนต์เนี่ยสามารถจะมีส่วนร่วมของการขับเคลื่อนเข้ามาช่วยในการที่ให้แพทย์เนี่ยทำงานในส่วนที่บริเวณที่ต้องการให้แม่นยำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราใช้ระบบขับเคลื่อนที่เรียกว่าเป็นระบบขับเคลื่อนผ่านสายส่งกำลังนะครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษที่ทางทีมงานของเราได้พัฒนาขึ้นมานะครับก็จะมีตัวส่งกำลังไปทางด้านหลังแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนก็คือมอเตอร์ขับเคลื่อนหุ่นยนต์อยู่ทางด้านหลังตัวหุ่นยนต์เราพัฒนาต่อยอดไปก็คือสามารถที่จะมีระบบควบคุมระยะไกลบางครั้งเนี่ยศัลยแพทย์ที่มีความสามารถชำนาญเฉพาะทางเนี่ยอาจจะอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งเช่นอยู่ในกรุงเทพแล้วเรามีหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยอยู่ในที่ที่ห่างไกลนะครับแล้วก็มีแพทย์ประจำสถานพยาบาลนั้นอยู่แต่ก็สามารถที่จะช่วยตรงบริเวณที่คนไข้อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันกับผู้ที่เป็นศัลยแพทย์เชี่ยวชาญนะครับที่อยู่ระยะไกลกับศัลยแพทย์ที่อยู่ตรงบริเวณที่ห้องผ่าตัดจริงๆนะครับตรงนี้ก็อยู่ในช่วงการพัฒนาเรื่องการเชื่อมต่อนะครับการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดนะครับสิ่งที่จำเป็นสำคัญที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยถัดไปเรื่องของการทำงานร่วมกับแพทย์เราเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้แพทย์ก็จะทำให้การรักษาบำบัดผู้ป่วยเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับผมหุ่นยนต์เป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงของชีวิตผมและเป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงบุคคลรอบข้างและสังคมที่ผมได้ส่งผลกระทบผ่านวิชาการหุ่นยนต์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เริ่มจากจุดเล็กๆก็คือฝันตั้งแต่เป็นเด็กเยาว์วัยจนเติบใหญ่จนปัจจุบันผมสามารถจะมีศักยภาพในการผลักดันให้มีผลกระทบในระดับชาติผมขอให้ทุกคนตามความฝันของตัวเองความเปลี่ยนแปลงที่ดีจะเกิดขึ้นสำหรับทุกๆคน

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารสำหรับโรคโลหิตจางนะคะพอเราพูดถึงโรคโลหิตจางหรือว่าซีดนะคะหรือว่าขาดเลือดอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินบ่อยๆเลยนะคะอันแรกถามว่าเจอบ่อยไหมเจอบ่อยนะคะในเมืองไทยเนี่ยเจอในกลุ่มไหนได้บ้างอันแรกที่เจอเยอะๆเลยก็จะเป็นพวกของเด็กที่กำลังโตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะกินอาหารได้ไม่เพียงพอก็จะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางเด็กกำลังโตด้วยต้องการสร้างเม็ดเลือดกลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มของวัยรุ่นโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะที่มีประจำเดือนเราจะมีการเสียเลือดไปใช่ไหมคะเอาง่ายๆเลยถ้าใครเคยไปบริจาคเลือดพอบริจาคเลือดเสร็จแล้วได้อะไรคะจะต้องได้ยาถุงเล็กๆมาที่มีเม็ดสีแดงๆถามว่าทำไมเพราะว่าทุกครั้งที่เราเสียเลือดไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราเสียธาตุเหล็กไปเขาก็จะให้ธาตุเหล็กเรากลับมาทีนี้คำถามคือเอ๊ะมันมีแค่ธาตุเหล็กหรือเปล่าที่ทำให้เราเกิดโลหิตจางหรือว่าทำให้เราซีดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าอะไรทำให้เกิดเรื่องของภาวะโลหิตจางแล้วเราสามารถจะแก้ไขด้วยการปรับอาหารยังไงบ้างค่ะเราจะมาพูดกันในเรื่องของภาวะโลหิตจางนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าแอนีเมียหรือบางคนจะเรียกว่าซีดหรือบางคนจะบอกว่าเลือดน้อยอะไรก็แล้วแต่สำหรับสาเหตุนะคะเอาง่ายๆเลยร่างกายเราเนี่ยเม็ดเลือดถูกสร้างที่ไขกระดูกเราจะแบ่งสาเหตุของคนที่จะเกิดเรื่องของโลหิตจางเนี่ยเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือว่าการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยมันทำไม่ได้ทำไม่ดีหรือทำไม่พอนะคะในส่วนของวัตถุดิบที่จะเอามาสร้างเม็ดเลือดนะคะก็จะมีอยู่ 3-4 ตัวเนาะก็จะเป็นธาตุเหล็กใช่ไหมคะโฟลิก B12 นะคะหรือว่าพวกของโปรตีนคอปเปอร์แล้วก็สังกะสีนะคะทีนี้เวลาที่เราขาดสารอาหารพวกนี้หรือว่าขาดวัตถุดิบเนี่ยมันขาดได้จากอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือกินไม่ได้กินได้น้อยหรืออันที่สองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่กินเข้าไปแต่ว่าดูดซึมไม่ได้ดูดซึมไม่ได้เช่นอะไรเรากินไปร่วมกับอาหารบางอย่างแล้วมันไปยับยั้งการดูดซึมของสารตัวที่เราต้องการอันนั้นหรือสองลำไส้เรามีปัญหาเราอาจจะถูกตัดลำไส้ไปนะคะลำไส้เราสั้นหรือว่าคนไข้ที่มีการผ่าตัดกระเพาะผ่าตัดลำไส้ทำให้ลำไส้มันสั้นแล้วก็การดูดซึมสารอาหารในบริเวณนั้นเนี่ยมันลดลงหรือคนไข้คนนี้มีโรคของลำไส้ทำให้การดูดซึมสารอาหารเนี่ยเสียไปมีโรคอย่างเช่นคนไข้มีปัญหาเรื่องท้องเสียเรื้อรังนะคะกินอะไรเข้าไปก็ดูดซึมไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดการขาดสารอาหารซึ่งจะเป็นวัตถุดิบในการเอาไปสร้างเม็ดเลือดแล้วทำให้คนคนนั้นซีดได้ค่ะอันที่สองก็คือเม็ดเลือดสร้างออกมาได้ค่ะแต่ว่าเม็ดเลือดเนี่ยมีอายุสั้นลงพอเม็ดเลือดอายุสั้นลงไม่ว่าจะถูกทำลายไปหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะทำให้มีภาวะโลหิตจางได้แล้วอันสุดท้ายค่ะก็คือไขกระดูกสร้างได้เม็ดเลือดอายุปกติเลยแต่เราเสียเลือดออกไปจากร่างกายอย่างเช่นถ่ายดำถ่ายเป็นเลือดใช่ไหมคะหรือบางคนมีรังสีดวงทวารผู้หญิงมีประจำเดือนมากอันนี้ก็จะทำให้เกิดเรื่องของโลหิตจางซีดลงได้เหมือนกันค่ะในส่วนของโรคอะไรก็ตามที่บอกว่าเข้าไปที่ไขกระดูกแล้วทำให้ไขกระดูกทำงานไม่ได้เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกก็คือมันลุกลามเข้าไปเช่นมะเร็งเอยหรือว่าโรคติดเชื้อหรือแม้กระทั่งยาแต่มีอีกอันนึงค่ะที่เจอบ่อยเหมือนกันก็คือโรคไตโดยเฉพาะไตวายหรือไตเสื่อมเรื้อรังนะคะกลุ่มนี้เหตุผลก็เพราะว่าไตเราเนี่ยมีหน้าที่จะสร้างฮอร์โมนตัวนึงแล้วฮอร์โมนอันนี้ค่ะมีหน้าที่ไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเราสร้างเม็ดเลือดถ้าไตมันเสื่อมฮอร์โมนก็จะสร้างน้อยลงเมื่อฮอร์โมนสร้างน้อยลงไขกระดูกเราก็จะสร้างเม็ดเลือดน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นในคนไข้ไตวายหลายๆคนเนี่ยนะคะหรือว่าไตเสื่อมระยะท้ายๆหน่อยจะถูกฉีดยาเพื่อจะไปกระตุ้นตัวการสร้างของเม็ดเลือดที่ไขกระดูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเนาะที่แบบเอ๊ะทำไมคนไข้โรคไตแล้วถึงมีปัญหาซีดลงทีนี้พอเรามาสนใจว่าเอ๊ะเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของโลหิตจางหรือเปล่าเราจะซีดหรือเปล่าเรามีอาการเพลียง่ายเรามีอาการเยอะแยะเลย แล้วเราก็ไม่แน่ใจถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงอันแรกเราดูจากอาการเนาะเราดูจากการตรวจร่างกายก็จะดูตรงบริเวณของเยื่อบุในตาที่ตรงบริเวณของเปลือกตาล่างอันที่สองเนี่ยเราดูในบริเวณของริมฝีปากก็ได้แต่ว่าผู้หญิงที่ไม่ได้ทาลิปสติกนะคะเพราะว่าถ้าทาลิปสติกก็จะมองไม่เห็นริมฝีปากดูว่ามันมีความซีดอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นสีชมพูเนาะถัดมาก็คือจะดูในบริเวณของเยื่อบุในกระพุ้งแก้มหรือว่าที่ลิ้นเรานะคะว่าจะต้องไม่ซีดเนาะถ้าสมมุติเราดูแล้วเรายังไม่แน่ใจวิธีการที่จะดูได้ชัดขึ้นก็คือมีการเจาะเลือดเพื่อจะตรวจถ้าใครเคยไปบริจาคเลือดเคยไหมคะที่เขาเจาะเลือดแล้วเขาก็จุ่มแบบใส่ลงไปในน้ำยาอันนึงแล้วดูว่ามันเลือดลอยหรือว่าเลือดมันจมอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ดูคร่าวๆค่ะว่าซีดหรือเปล่าถ้าเลือดมันลอยหลายคนก็อาจจะต้องแบบไปตรวจดูนิดนึงเนาะว่ามีเรื่องของโลหิตจางหรือเปล่าเวลาที่เราตรวจเราจะเรียกว่าเป็นลักษณะของการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเวลาไปตรวจเสร็จแล้วเนี่ยมันจะดูได้หมดเลยทั้งเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงแล้วก็เกร็ดเลือดเวลาที่ดูเนี่ยเราจะดูความเข้มข้นของเลือดถ้าสมมุติว่าความเข้มข้นของเลือดมันต่ำเราก็จะบอกว่าคนคนนี้มีเรื่องของโลหิตจางนะคะซึ่งหลายๆทีเนี่ยเวลาเราไปตรวจสุขภาพคุณหมอก็จะบอกเรานะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในกลุ่มของการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเนี่ยเราก็อาจจะดูขนาดของเม็ดเลือดได้ด้วยนะคะเวลาดูขนาดของเม็ดเลือดเนี่ยมันจะบอกอะไรได้บ้างเช่นถ้าเม็ดเลือดตัวเล็กเม็ดเลือดตัวเล็กเจอได้ในกรณีไหนบ้างอันแรกเลยคือทาลัสซีเมียอันที่สองก็คือโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเพราะว่าเราไม่มีวัตถุดิบเม็ดเลือดเราก็เลยต้องตัวเล็กลงอันที่สองค่ะถ้าเม็ดเลือดตัวโตเกินไปตัวโตเกินไปบางทีก็อาจจะขาดวัตถุดิบเหมือนกันแต่จะเป็นกลุ่มของโฟเลตหรือว่า B12นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะพอบอกได้คร่าวๆเวลาที่เราดูเริ่มต้นแล้วสุดท้ายเราก็จะไปหาว่าคนคนนี้เขามีเหตุผลที่จะทำให้มีโลหิตจางหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราสงสัยว่าเขาจะมีการเสียเลือดเราอาจจะไปตรวจอุจจาระแล้วดูว่าเม็ดเลือดแดงมันมีปนในอุจจาระหรือเปล่าถ้ามีก็แสดงว่าเขาอาจจะมีการเสียเลือดไปทางเดินอาหารโดยที่อาจจะเป็นการเสียเลือดเรื้อรังโดยที่เขามองไม่เห็นอาจจะปริมาณน้อยๆถามว่าถ้ามันมีเยอะจะทำให้เห็นยังไงเวลาเลือดมันอยู่ในทางเดินอาหารเนี่ยเวลาที่ถ่ายออกมานะคะมันจะมีตั้งแต่ว่าถ้าเกิดเลือดอยู่ในทางเดินอาหารนานๆจะถ่ายออกมาเป็นสีดำเพราะฉะนั้นถ้าถ่ายออกมาเป็นสีดำเราจะสงสัยว่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารโดยเฉพาะทางเดินอาหารส่วนต้นแต่ถ้าสมมติว่าเราถ่ายแล้วมันเป็นเลือดสดเลยอันนี้แสดงว่าเลือดมันไม่ค่อยได้ค้างอยู่ในทางเดินอาหารมันน่าจะอยู่ปลายๆถ้าถ่ายแล้วเป็นเลือดสดเลยนะคะก็ให้สงสัยกลุ่มของริดสีดวงทวารหรือแผลที่ตรงบริเวณทางเดินทวารหนักอย่างเงี้ยนะคะถ้าสมมติเป็นแผลเนี่ยจะเจ็บแต่ริดสีดวงทวารส่วนใหญ่ไม่เจ็บแล้วก็อาจจะคล้ำได้ก้อนด้วยอย่างนี้เป็นต้นค่ะการรักษาโลหิตจางนะคะเรามาไล่ตามสาเหตุเลยอันแรกเนี่ยเป็นโรคของไขกระดูกแล้วก็ไปดูแล้วก็รักษาสาเหตุนะคะไขกระดูกฟอรักษายังไงโรคหรือมีภาวะอะไรที่ทำให้ไขกระดูกทำงานไม่ได้เราก็จะรักษาไปตามนั้นอันที่สองก็คือว่าเอ๊ะคนเนี้ยไขกระดูกโอเคเนาะแต่มันไม่มีวัตถุดิบเช่นขาดธาตุเหล็กขาด B12 ขาดโฟเลตเราก็จะต้องให้โฟเลต B12 หรือว่าธาตุเหล็กจะให้ในรูปแบบไหนจะให้เป็นอาหารก็ได้หรือจะให้ในรูปแบบของยาเม็ดก็ได้ค่ะทีนี้สมมุติว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยมันดูดซึมไม่ได้ใช่ไหมคะหรือว่ากินเข้าไปไม่ได้เลยสิ่งที่เราจะทำก็คือเราให้ค่ะแต่เราให้ในรูปแบบที่เป็นยาฉีดหรือสุดท้ายถ้าไม่ได้จริงๆเราก็จะเติมเลือดไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นวิธีการรักษาที่จะไล่ไปตามแต่ละชนิดถ้าสมมุติเป็นคนไข้ที่เป็นทาลัสซีเมียเนื่องจากเขาเป็นโรคทางกรรมพันธุ์นะคะเม็ดเลือดแดงเขาแตกเราไปดูนิดนึงถ้าเม็ดเลือดแดงเขาแตกเนื่องจากว่าเขาติดเชื้อหรือเขาได้ยาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วทำให้เม็ดเลือดแดงเขาแตกกลุ่มนี้เราก็จะพยายามทำให้เขาเนี่ยดูแลสุขภาพให้ดีอย่าให้มีการติดเชื้อนะคะแล้วถ้าเม็ดเลือดแดงเขาแตกมากจนกระทั่งทำให้เขามีอาการเราค่อยมีพิจารณาเรื่องของการให้เลือดเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยไม่มีอาการเนื่องมาจากการซีดค่ะในแง่ของยาที่ใช้ในเรื่องของการรักษาโลหิตจางนะคะจริงๆก็คือเหมือนตามสาเหตุเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติเรารู้ว่าจริงๆการที่จะใช้ยารักษาโลหิตจางเนี่ยอันแรกต้องดูก่อนว่ายาตัวนั้นทำให้โลหิตจางหรือเปล่าถ้ายาตัวนั้นไปกดไขกระดูกเราจะหลีกเลี่ยงก็คือหยุดยาตัวนั้นนะคะอันที่สองก็คือยาที่จะให้เหมือนที่บอกเมื่อสักครู่ค่ะว่าจะเป็นธาตุเหล็กเป็น B12เป็นโฟเลตอันนี้ก็จะสามารถให้ได้โดยเฉพาะในกรณีที่คนไข้เนี่ยอาจจะกินไม่ได้กินไม่พอเราก็จะให้เป็นยาแล้วก็อันที่3ค่ะก็คือจะเป็นการให้ฮอร์โมนยกตัวอย่างเช่นคนไข้โรคไตวายนะคะหรือว่าไตเสื่อมเรื้อรังอันนี้เนี่ยเขาจะสร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งไม่ได้ชื่อว่าอิลิโทพอยตินสิ่งที่เราทำก็คือเราฉีดฮอร์โมนตัวนี้เข้าไป พอฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นทำให้ร่างกายเนี่ยมีการสร้างเม็ดเลือดได้ดีขึ้นอันนี้การใช้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์นะคะว่าจะใช้ในกรณีของผู้ป่วยคนไหนค่ะในกรณีของทาลัสซีเมียนะคะก็จะมีคนสับสนอยู่พอสมควรเลยว่าเออเราเป็นอะไรนะเคยได้ยินคำว่าทาลัสซีเมียได้ยินคำว่าโรคเลือดจริงๆแล้วเนี่ยทาลัสซีเมียเนี่ยเป็นโรคที่มีการส่งผ่านทางกรรมพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเป็นโรคเนี่ยเอาง่ายๆเลยเราจะต้องได้มาจากคุณพ่อคุณแม่ที่มีความผิดปกติอันนี้นะคะคุณหมอสมมุติง่ายๆเลยค่ะสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยมีโครโมโซมเนาะเป็นเหมือนปลาท้องโก๋2ข้างทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าโครโมโซมเรามาจากทั้งคุณพ่อคุณแม่ถ้าความผิดปกติอันนั้นเกิดขึ้นทั้ง2ข้างของโครโมโซมอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นโรคพอเป็นโรคปุ๊บเนี่ยหมายความว่าเม็ดเลือดที่สร้างออกมาเนี่ยมันจะมีตัวเล็กแล้วมันจะแตกง่ายพอมันแตกง่ายปุ๊บก็จะทำให้เขาซีดลงอันนี้โอเคนะคะอันที่สองคือสมมุติว่าถ้าหากว่าโครโมโซมของเขาเนี่ยที่เป็นปลาท้องโก๋เนี่ยเป็นคนปกติก็คือไม่มีความผิดปกติเลยหรือมันมีความผิดปกติแต่มันมีแค่ข้างเดียวเอามาจากคุณพ่อก็ได้เอามาจากคุณแม่ก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนคนนี้เป็นแค่พาหะพาหะคืออะไรพาหะคือเขาไม่ซีดนะคะความเข้มข้นเม็ดเลือดเขาปกติแต่ว่าเขาอาจจะส่งพันธุกรรมอันนี้ส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้อันที่สองคือเวลาที่เราตรวจเลือดนะคะเราอาจจะเห็นว่าเม็ดเลือดเขาตัวเล็กค่ะเม็ดเลือดตัวเล็กก็จริงแต่ปริมาณเม็ดเลือดมีพออันนี้เราจะเรียกว่าอาจจะเป็นพาหะอันนี้คือดูคร่าวๆเนาะในรายละเอียดเราอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมว่าเขาเป็นพาหะทาลัสซีเมียหรือเปล่าทีนี้ในกรณีของทาลัสซีเมียเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาเป็นโรคอะค่ะแล้วเขาซีดอะค่ะสิ่งที่เราอาจจะเห็นก็คือเวลาเขาเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยเขาจะซีดลงได้อันที่สองเขาอาจจะมีประวัติว่าเขาต้องได้รับเลือดซึ่งถ้าอันนี้ค่ะเราจะบอกว่าเป็นโรคทาลัสซีเมียนอกจากนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่าจะเป็นเรื่องของทาลัสซีเมียเราก็อาจจะเจาะดูเช่นดูซิว่าชนิดของฮีโมโกลบินหรือว่าไปสกรีนนิ่งแล้วกันเนาะสงสัยว่าเป็นทาลัสซีเมียหรือเปล่าถ้าเราสงสัยว่าขาดเหล็กเราก็จะเจาะดูระดับของธาตุเหล็กได้นะคะสงสัยว่า B12 หรือว่าโฟเลตขาดเราก็ดูระดับ B12 หรือโฟเลตได้นะเพราะฉะนั้นขึ้นกับว่าคนนี้เขามีภาวะโลหิตจางอันแรกเราก็จะต้องวินิจฉัยให้ได้ก่อนว่าเขามีโลหิตจางจริงหรือเปล่าพอโลหิตจางเสร็จปุ๊บเราก็จะมาสเต็ปที่2ว่าโลหิตจางอันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเราก็จะคอนเฟิร์มเช่นเราสงสัยว่าขาดธาตุเหล็กใช่มั้ยคะเราก็จะเจาะเรื่องของธาตุเหล็กถ้าสงสัยว่า B12 เราก็จะไปเจาะ B12 เจาะโฟเลตแล้วถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่าเอ๊ะคนนี้ขาดธาตุเหล็กเนื่องจากการที่มีการเสียเลือดไปจากทางไหนหรือเปล่าเอาไปดูซิว่าประจำเดือนมาเยอะไหมมีเลือดออกทางเดินอาหารหรือเปล่ามีการเสียเลือดที่ไหนหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวินิจฉัยในแต่ละรายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดโลหิตจางมันเกิดได้หลายสาเหตุเวลาที่เราจะหาสาเหตุเราก็จะหาตามข้อบ่งชี้จากประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายรวมถึงผลแลบค่ะแล้วสุดท้ายนะคะถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่าคนคนนี้จะมีโรคหรือมีภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นที่ไขกระดูกอันนี้ก็อาจจะมีการตรวจในแง่ที่เราเรียกว่าเป็นการเจาะตรวจเรื่องของไขกระดูกนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเช่นเป็นคุณหมอโรคเลือดหรือคุณหมออายุรกรรมเป็นคนดูแลอีกนะคะทีนี้เราพูดกันมาเนี่ยลงรายละเอียดในเรื่องของการรักษาการวินิจฉัยหรืออะไรก็แล้วแต่คำถามคือเราจะกินอะไรดีเนาะหัวข้อเรื่องของวันนี้คืออาหารสำหรับรักษาเรื่องของโลหิตจางใช่ไหมคะเราต้องมาแยกนะคะคงไม่ได้บอกว่ามีอะไรที่กินอันเดียวแล้วได้ทุกอย่างครอบจักรวาลสมมติว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นลักษณะของคนไข้ที่มีภาวะขาดเหล็กง่ายๆเลยก็คืออาจจะมีถ่ายดำเนาะคนไข้อาจจะประจำเดือนมามากหรือว่าในเด็กเล็กที่กำลังโตซึ่งอาจจะกินได้ไม่พอกลุ่มนี้เราจะแนะนำให้กินธาตุเหล็กเพิ่มนะคะธาตุเหล็กมาจากอะไรง่ายๆเลยค่ะธาตุเหล็กแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกมาจากพืชกลุ่มที่2มาจากสัตว์นะคะกลุ่มที่มาจากสัตว์ก่อนพวกนี้ดูดซึมได้ดีอยู่ในไหนบ้างง่ายๆเลยเนาะก็คือเราจะกินเลือดไม่ใช่บอกไปกินเลือดสัตว์นะคะแต่ว่าหมายถึงว่าอาจจะเป็นต้มเลือดหมูอย่างเงี้ยค่ะเป็นเลือดของสัตว์นะคะอันที่2เป็นพวกของตับอันที่3จะเป็นพวกเนื้อแดงแล้วก็ไข่แดงกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงอาหารทะเลหลายๆตัวก็จะมีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงเมนูอาหารยกตัวอย่างเช่นเราจะกินผัดตับผัดใบกุ้ยช่ายใช่ไหมคะหรือว่าจะกินเป็นต้มเลือดหมูหรือจะเป็นพวกของไข่ก็ได้ค่ะกินไข่ทั้งฟองเนาะไม่ใช่แค่ไข่ขาวอันนี้ก็จะมีเรื่องของธาตุเหล็ก พอนะคะอันที่2นะคะก็จะเป็นธาตุเหล็กที่ได้มาจากพืชนะคะเมื่อกี้เราบอกเนี่ยมาจากสัตว์แล้วใช่ไหมคะอันที่2ก็มาจากพืชในพืชเองเวลาที่เรารับประทานเนี่ยก็จะมีธาตุเหล็กเหมือนกันนะคะสังเกตง่ายๆเลยค่ะผักที่มีสีเขียวเข้มๆกลุ่มนี้จะมีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงมีข้อเสียนิดเดียวก็คือกลุ่มที่มาจากพืชเนี่ยมันจะดูดซึมได้ไม่หมดดูดซึมได้ไม่ 100% แล้วที่สำคัญคือถ้าเรากินอาหารบางอย่างมันจะไปยับยั้งการดูดซึมของธาตุเหล็กที่อยู่ในอาหารด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกินอาหารที่เป็นธาตุเหล็กมาจากพืชนะคะเราควรจะต้องระวังด้วยว่าจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างซึ่งจะไปทำ

ให้มีการยับยั้งการดูดซึมก็จะเป็นพวกผักสีเขียวเข้มๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นบรอกโคลีก็ได้เป็นพวกผักโขมเป็นพวกหน่อไม้ฝรั่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นผักที่มีสีเขียวเข้มๆเนาะอันนี้ก็จะมีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงค่ะสามารถที่จะเลือกรับประทานผักกลุ่มนี้ในปริมาณที่มากขึ้นนะคะก็จะช่วยทำให้ร่างกายได้รับธาตุเหล็กที่เพียงพอได้ค่ะกลุ่มที่2นะคะที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดก็จะเป็นกลุ่มของโฟลิกโฟเลตอยู่ในไหนบ้างโฟเลตอยู่ในถั่วนะคะอยู่ในไข่ได้แล้วก็อยู่ในผักได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกกินอาหารกลุ่มนี้เราก็จะมีโฟเลตได้นะคะก็อาจจะเป็นรูปแบบของสลัดก็ได้ค่ะหรือว่าใส่ไข่แดงลงไปอันนี้ก็จะสามารถที่จะได้รับโฟเลตเพียงพอได้ในแต่ละวันนะคะนอกเหนือจากกลุ่มที่เป็นโฟเลตนะคะหรือว่าพวกของธาตุเหล็กแล้วเนี่ยก็จะมี B12 เนาะ B12 เอาง่ายๆเลย B12 มาจากเนื้อสัตว์ B12 เนี่ยมีปัญหามากที่สุดก็คือกลุ่มที่กินเป็นมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดหรือว่าเป็นกลุ่มวีแกนกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะขาด B12 นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินกลุ่มที่มาจากเนื้อสัตว์เนี่ยพวกนี้ก็จะไม่ขาด B12 นะคะหรือว่าจะเป็นพวกของไข่แดงก็ได้อันนี้ก็จะช่วยได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินเนาะกลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์นี่ก็จะได้ทั้งธาตุเหล็กแล้วก็จะได้ทั้ง B12นะคะนอกเหนือจาก3และธาตุหลักที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้ในการเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยก็จะมีอีกตัวนึงชื่อว่าคอปเปอร์นะคะในส่วนของคอปเปอร์เจอในไหนคอปเปอร์เจอในอาหารทะเลนะคะเจอในกลุ่มของหอยนางรมก็ได้นะคะหรือว่าเจอในไข่แดงก็ยังได้นะคะอีกอันนึงที่จะเจอก็คือพวกของอัลมอนด์เนาะช็อกโกแลตเนาะอันนี้ก็จะมีพวกของคอปเปอร์นะคะหรือว่าทองแดงอยู่เรากินในปริมาณไม่ต้องเยอะมากก็ได้ค่ะทีนี้คนที่จะขาดคอปเปอร์คืออะไรก็คือดูดซึมได้ไม่ดีตัดกระเพาะไปนะคะหรืออีกกลุ่มนึงค่ะคือคนที่ได้รับสังกะสีเยอะๆเหตุผลเพราะร่างกายเราเนี่ยสังกะสีกับคอปเปอร์เนี่ยเขาจะดูดซึมไปด้วยกันทีนี้ถ้าสมมุติเราได้สังกะสีเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันจะไปปิดที่ไปแย่งที่ทำให้การดูดซึมของคอปเปอร์หรือทองแดงมันลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ได้รับสังกะสีมากเกินไปก็ต้องระวังที่จะมีเรื่องของการขาดทองแดงด้วยเช่นกันค่ะในกรณีที่ถามว่าเราควรจะกินอะไรแล้วเราควรจะเลี่ยงอะไรทีนี้ต้องมาดูทีละอย่างเนาะสมมุติในกรณีของคนที่กินธาตุเหล็กเมื่อกี้อะค่ะที่บอกว่าเรากินอาหารที่มีแร่ธาตุเหล็กเนาะแล้วพูดว่าการที่จะดูดซึมธาตุเหล็กเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะถูกยับยั้งด้วยอาหารบางตัวโดยเฉพาะนะคะก็คือถ้าเรากินธาตุเหล็กที่มาจากพืชการกินพวกของชากาแฟเนี่ยจะยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กนะคะหรือพวกแคลเซียมก็ตามพวกนี้จะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงอันที่2 อาหารที่เราเรียกว่าไฟเตตแทนนินออกซาเลตซึ่งมีอยู่ในผักพวกนี้จะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงดังนั้นนะคะในผักบางอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีธาตุเหล็กเยอะแต่เขาดูดซึมไปใช้ได้นิดเดียวเนื่องจากว่ามันมีสารอาหารตัวอื่นร่วมด้วยเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นแปลว่าเราไม่ต้องกินหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะเราแค่รู้เสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะกินแล้วเราคาดหวังว่าเราจะได้ธาตุเหล็กจากพวกของผักเนี่ยเราอาจจะคาดหวังได้ไม่ 100% ยกตัวอย่างเช่นเรากินเข้าไป100%เราอาจจะดูดซึมได้แค่ประมาณ50เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขก็คือกินให้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช่กินชากาแฟร่วมไปด้วยหรือกินแคลเซียมร่วมไปด้วยอันนี้ก็จะดูดซึมน้อยลงมีอะไรไหมที่จะช่วยเพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็กก็คือวิตามินซีค่ะบางทีเวลาเรากินพวกนี้แล้วเราอาจจะใส่เป็นพวกของผลไม้ร่วมด้วยผลไม้อาจจะไม่ได้มีธาตุเหล็กเยอะแต่ผลไม้วิตามินซีจะช่วยทำให้เพิ่มการดูดซึมของตัวธาตุเหล็กได้ค่ะนอกจากนี้นะคะธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเนี่ยจะต้องอยู่ในภาวะที่เป็นกรดเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กินพวกยาลดกรดใช่ไหมคะก็อาจจะมีผลกับการดูดซึมธาตุเหล็กนะคะแล้วก็ถ้าใครที่โดนตัดกระเพาะไปไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดๆก็ตามอันนี้การดูดซึมธาตุเหล็กก็จะลดลงเช่นกันค่ะทีนี้ถามว่าเราฟังดูเหมือนกับธาตุเหล็กก็ดีเนาะควรจะกินเยอะๆมีคนกลุ่มไหนไหมที่ห้ามหรือไม่ควรที่จะกินธาตุเหล็กนะคะกลุ่มที่ไม่ควรจะกินธาตุเหล็กคือกลุ่มคนไข้ที่เม็ดเลือดแดงแตกเยอะๆยกตัวอย่างเช่นโรคธาลัสซีเมียฟังดีๆนะคะเราย้ำว่าโรคธาลัสซีเมียไม่ใช่พาหะธาลัสซีเมียเนาะโรคธาลัสซีเมียพอเม็ดเลือดแดงเขาแตกพอเม็ดเลือดแตกปุ๊บธาตุเหล็กที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงมันออกมาเต็มเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นร่างกายไม่ได้ขาดธาตุเหล็กนึกภาพออกนะคะถ้าเรายังเติมธาตุเหล็กลงไปเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นร่างกายจะเอาธาตุเหล็กที่ออกมาจากเม็ดเลือดแดงอะค่ะไปสะสมไปสะสมที่ไหนไปสะสมที่ตับไปสะสมที่ตับอ่อนเรือจะไปสะสมมากเกินไปที่บริเวณของสมองแล้วทำให้เกิดความผิดปกติได้เพราะฉะนั้นกลุ่มของคนไข้ที่ได้เลือดเยอะๆกลุ่มของคนไข้ที่เม็ดเลือดแดงแตกเยอะๆกลุ่มนี้เราจะบอกว่าไม่ให้เติมธาตุเหล็กลงไปอีกนะคะเพิ่มลงไปเนี่ยโอกาสที่จะเกิดผลเสียสะสมที่ตับเยอะๆเกิดอะไรทำให้ตับแข็งได้สะ

0: สมที่สมองเยอะๆเกิดอะไรทำให้การทำงานของสมองผิดปกติอาจจะทำให้มีมือสั่นจะทำให้มีอาการเหมือนคล้ายๆพาร์กินสันก็ได้นะคะแล้วถ้าสะสมที่ตับอ่อนเยอะๆเกิดอะไรขึ้นก็จะทำให้คนคนนั้นกลายเป็นเรื่องของเบาหวานได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่ห้ามนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นโรคทาลัสซีเมียนะคะหรือว่าได้รับเลือดเยอะๆกลุ่มนี้ไม่ควรที่จะได้รับธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นค่ะแล้วหลังจากที่เราบอกว่าคนกลุ่มนี้ไม่ควรที่จะได้รับธาตุเหล็กเยอะๆไม่ว่าจะเป็นจากอาหารก็ตามนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกว่าเออเราอยากจะบำรุงเลือดเรารู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วเราไปซื้อเอาเนี่ยบางทีเนี่ยค่ะในยาบำรุงเลือดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นยาที่จะมีธาตุเหล็กเสริมอยู่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ควรจะไปซื้อมาเสริมกินเองนะคะเพราะว่าจะได้รับธาตุเหล็กมากจนเกินไปยาบำรุงเลือดที่มีธาตุเหล็กเนี่ยส่วนใหญ่เนาะก็จะเห็นเป็นเม็ดสีออกแดงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้ที่สังเกตง่ายๆก็คือเวลาที่เรากินยาบำรุงเลือดเนี่ยมักจะถ่ายออกมาเป็นสีดำค่ะแต่ว่าจะเป็นสีดำที่ออกจะค่อนข้างแข็งๆแล้วสีดำมันจะออกแบบดำเขียวๆไม่ได้แบบดำเข้มอะค่ะถ้าสมมุติว่าถ่ายออกมานะคะเป็นสีดำเหมือนยังมาตอยเลยหรือว่าถ่ายออกมาแล้วเหลวๆอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะมีเรื่องของเลือดออกในทางเดินอาหารโดยเฉพาะทางเดินอาหารส่วนต้นแต่ถ้าถ่ายออกมาแล้วเป็นสีดำออกเขียวๆหน่อยก้อนแข็งๆอันนี้เราก็กินยาอยู่นะคะก็ให้สงสัยว่ายาที่เรากินอยู่เนี่ยมีธาตุเหล็กอยู่ยาหรือว่าแร่ธาตุเหล็กเสริมเนี่ยส่วนใหญ่เวลากินเนี่ยให้ระวังนิดนึงหลายคนจะทนไม่ค่อยไหวเพราะว่าอาจจะมีปัญหากับระบบทางเดินอาหารไม่ว่าจะเป็นท้องผูกหรือไม่ว่าจะเป็นท้องเสียนะคะอันนี้เจอได้บ่อยนะคะถ้าสมมติทานยาอยู่แล้วมีอาการพวกนี้แนะนำว่าไปปรึกษาคุณหมอนะคะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของยาค่ะดังนั้นนะคะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องโลหิตจางเนี่ยจริงๆสาเหตุมันมีเยอะเนาะแล้วเวลาที่เราจะเลือกกินหรือเราจะดูแลตัวเองก็ขึ้นกับว่าเราคิดว่าโลหิตจางของคนคนนั้นเนี่ยเป็นแบบไหนถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องของธาลัสซีเมียไม่เคยต้องเติมเลือดเลยบ้านเราไม่มีประวัติกรรมพันธุ์เลยแล้วเราซีดลงหรือว่าประจำเดือนเรามาเยอะอันนี้เราควรจะต้องไปเลือกอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะขึ้นอันที่2สมมุติว่าคนคนนี้มีประวัติกรรมพันธุ์เรื่องของโรคเลือดเนาะมีเลือดออกบ่อยๆหรือว่ามีเรื่องของต้องให้เลือดบ่อยๆอันนี้กลุ่มนี้ก็ควรจะต้องทานโฟเลตเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ควรที่จะเติมพวกของธาตุเหล็กถ้าเตรียมตัวจะตั้งครรภ์ตั้งแต่เตรียมตัวเลยนะก็ควรจะกินโฟเลตเพิ่มขึ้นแล้วถ้าสมมุติว่าท้องแล้วก็ควรจะต้องได้ทั้งโฟเลต B12 แล้วก็เรื่องของธาตุเหล็กนะคะเพราะว่ามันจะต้องเพิ่มให้กับลูกด้วยถ้าคนคนนั้นมีประวัติเรื่องของการผ่าตัดนะคะกระเพาะลำไส้การดูดซึมสารอาหารลดลงกลุ่มนี้อาจจะต้องได้หลายตัวร่วมกันเลยไม่ใช่แค่ธาตุเหล็กตัวเดียวนะคะอาจจะต้องได้หลายอย่างร่วมกันถ้าคนคนนั้นเป็นมังสวิรัติเข้มข้นผ่าตัดกระเพาะหรือว่าผ่าตัดลำไส้อันนี้อาจจะต้องระวังว่าอาจจะขาดเรื่องของวิตามิน B12 ค่ะดังนั้นการเลือกไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือรวมกระทั่งกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ตามก็ควรจะต้องดูให้เหมาะสมเป็นรายๆไปนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถที่จะกินถ้าเล็กหรือว่าสามารถที่จะกิน B12 ไปได้เลยค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

ัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอกับรามาแชร์ริ่งนะครับแน่นอนครับวันนี้เราจะมาแชร์เรื่องราวสุขภาพเหมือนกันถ้าเกิดพูดถึงโรคมะเร็งที่ผู้ชายอย่างเราเนี่ยกลัวกันมากๆก็คือมะเร็งของลูกหมากครับผู้ชายไม่ควรมองข้ามนะฮะวันนี้เราจะมาไขความลับกันว่าเอ๊ะเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นไหมรวมถึงวิธีป้องกันเป็นยังไงบ้างอยู่กับอาจารย์เบิร์ดครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครั้งก่อนเราคุยเรื่องแบบต่อมลูกหมากโต
1: ครับ
0: อันนี้มะเร็งต่อมลูกหมากมาดูไปขั้นกว่านั้น
1: ใช่ครับ
0: มะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไรครับ
1: จริงๆมันเป็นความผิดปกติของตัวเซลล์ต่อมลูกหมากครับจากเดิมมันเขาควรจะต้องเติบโตปกติแต่คราวนี้เซลล์เขากลายเป็นเซลล์มะเร็งแทนซึ่งอาการก็จะคล้ายๆกับโรคต่อมลูกหมากโตเลยคือปัสสาวะยากขึ้นปัสสาวะลำบากหรือแม้กระทั่งปัสสาวะเป็นเลือดอันนี้ก็จะมีอาการที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวต่อมลูกหมากโตมันมีเซลล์ที่มันผิดปกติครับแต่ว่าอาการต่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนต่อมลูกหมากโตมากมีแค่บางส่วนที่มันคล้ายๆกันแต่ว่าการตรวจพบการหาสาเหตุพวกนี้มันก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวต่อมลูกหมากโตเฉย
0: คราวนี้ต่อมลูกหมากโตเนี่ยจำได้ว่าผู้ชายทุกคนมีสิทธิ์ต้องเป็นหมดเลยครับแล้วมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับ
1: ไม่ใช่ทุกคนมีโอกาสเป็นคร
0: ับ ลูกอกน้อย
1: จริงๆโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันสัมพันธ์กับประวัติครอบครัวเป็นหลักถ้าคุณพ่อคุณลุงหรือคุณปู่เป็นลูกก็จะมีโอกาสเป็นลูกชายนะครับก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากเพราะฉะนั้นมันสัมพันธ์กับเจเนติกหรือพันธุกรรมอาหารบางอย่างกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งก็ทั่วไปครับพวกอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกของไหม้อะไรพวกนี้ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์ที่ผิดปกติได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติผู้ชายที่มีอายุเกิน50ปีขึ้นไปนะควรจะต้องมาเจาะเลือดเช็คค่า PSA ซึ่งเป็นตัวดูว่ามันมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหรือเปล่า
0: ถ้าเกิดชัดแล้วว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากการรักษามีแบบไหนบ้าง
1: ตอนแรกเราต้องชัวร์ก่อนว่าเป็นมะเร็งการชัวร์โดยการตัดชิ้นเนื้อตรงที่สงสัยไปตรวจถ้าเกิดคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นมะเร็งจริงก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาการรักษามีตั้งแต่การผ่าตัดกับการฉายแสงในระยะเริ่มต้นนะครับการผ่าตัดปัจจุบันดีมากเลยครับเรามีหุ่นยนต์ผ่าตัดทำให้แผลผู้ป่วยเล็กนิดเดียวฟื้นตัวเร็ววันสองวันกลับบ้านได้แล้วก็การฉายแสงก็เป็นอีกวิธีนึงมันอาจจะฉายแสงไปโดนอวัยวะข้างเคียงนะครับก็อาจจะมีปัสสาวะเป็นเลือดหรือว่าอุจจาระเป็นเลือดได
0: ้
1: ก็แล้วแต่ผู้ป่วยครับว่าอยากเลือกแบบไหนซึ่งผลการรักษาเทียบเท่ากัน
0: โอเคแล้วท่านฝากทิ้งท้ายนิดนึงว่าถ้าเกิดเราไม่อยากจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมันมีวิธีอะไรในการแบบป้องกันไหม
1: ห้าสิบปีมาตรวจครับเราไม่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้เพียงแต่ว่าเรารู้เบื้องต้นรู้เร็วการรักษาก็จะง่ายและดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
0: พอขึ้นชื่อว่ามะเร็งเนี่ยเรากลัวกันอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือง่ายที่สุดถ้าเกิดวัย50อาจจะไม่ต้องมีอาการก็ได้นะตรวจสุขภาพเรื่องนี้ไว้ก่อนใช่ไหมวันนี้ขอบคุณอาจารย์เบิร์ดครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: าการคือนอนคนแล้วก็หยุดหายใจค่ะหยุดหายใจเวลานอนนะคะ
1: คือคุณจะง่วงตลอดเวลาเลยง่วงแบบหาวแล้วก็หาวหาว
2: ร้อนมากขนาดไหน
3: โอ้เสียงมากอยู่ชั้นสองนี่ชั้นล่างได้ยิน
2: โอ้ดังขนาดนั้นเลย
3: ครับ
1: ถ้าคุณไม่มีคนข้างเคียงนอนนี่คุณจะไม่รู้หรอก
2: รู้เลย
1: ถ้าคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณหยุดหายใจคุณจะไม่หยุดหายใจคุณไม่มีทางรู้เลย
2: ที่เรามาทำสลิปเทสเนี่ยฮะคืนนึงเราหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
4: 107ครับ107
2: 107ครั้ง
4: 107ครั้งครับ
2: โอ้โหถือว่าหนัก
4: นะแรงมากครับแรงมาก
5: นะครับนี่คือศูนย์ตรวจการนอนของศิริราชนะชื่อศูนย์นิทรรักษ์เนี่ยก็คือการนอน
2: คือนะคนไข้ที่มาที่เนี่ยก็ต้องมานอนหลับเลย
5: เอาไว้สำหรับตรวจตอนกลางคืนที่สำหรับเวลาที่ตรวจมาจากข้างล่างแล้วเนี่ยแล้วก็สงสัยอาการหยุดหายใจขณะหลับแล้วก็ต้องมาเช็ค
2: มาที่ตึกนี้ห้องนี้ก็ต้องมานอนหลับ
5: ใช่
2: ถึงจะรู้ผลถูกไหมฮะ
5: ใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของห้องทดสอบการนอน
2: คุณหมอครับมันไม่เหมือนห้องนอนที่อยู่ในโรงพยาบาลเลยนะฮะมันเหมือนห้องนอนที่อยู่ในบ้าน
5: ใช่อันนั้นเป็นจุดประสงค์การที่เราพยายามทำให้มันบรรยากาศเหมือนกับห้องนอนธรรมชาตินะคนไข้จะได้ไม่รู้สึกว่าแปลกที่อะไรมากนะครับแต่นี้ในการลักษณะห้องเนี่ยมันก็จะมีทุกอย่างก็คือเหมือนนอนปกติแต่ว่าเราจะมีสายเนี่ยที่จะมาติด
2: มันเยอะมากเลยนะ
5: จริงๆเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เตรียมไว้เราไม่ได้ใช้หมดทุกอย่างนะครับอันนี้ก็อาจจะเพิ่งตรวจเสร็จไปไม่นานนะครับ
2: สมมุติว่าคนไข้มาถึงแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมาติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเข้ากับร่างกายของคนไข้
5: ใช่ใช่ใช่ครับ
2: แล้วเขาก็ทำยังไงต่อ
5: แล้วก็หลังจากนั้นก็ให้คนไข้พร้อมก็นอนหลับได้เลยโดยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเฝ้าอีกห้องหนึ่งโดยที่มองผ่านทาง
2: อ๋อมีกล้องวงจรปิด
5: กล้องวงจรปิด
2: อ๋อนั่นหมายความว่าก่อนที่จะนอนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่พยาบาลก็จะมาติดอุปกรณ์ให้กับคนไข้ทั้งหมด
5: ใช่ครับ
2: นะครับแล้วก็นอนไปเลยหน้าที่คนไข้คือนอนไปเลย
5: ใช่
2: แล้วยังไงฮะรอรุ่งเช้า
5: ก็ในกรณีที่เราตรวจพบว่าระหว่างที่นอนไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง
2: ครับ
5: มันมีหยุดหายใจมากขาดออกซิเจนเยอะมากอาการมันแย่มากเลยนะฮะเราก็จะไม่ปล่อยให้คนไข้ต้องนอนทั้งที่มีความผิดปกติอะไรเยอะๆอย่างนั้นเราก็จะทำการปลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทำการรักษาเลยภายในคืนนั้นนะครับเราก็จะมีเครื่องมือเนี่ยฮะที่ไว้สำหรับการรักษาที่เราจะเรียกว่าเครื่องCPAP
2: สมมติคนไข้อาการแบบหยุดเกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาปลุกเพื่อใส่อุปกรณ์ชิ้นนี
5: ้
2: เอาล่ะสมมุตินะฮะเดี๋ยวผมจะจำลองภาพให้ดูนะครับนะครับสมมุติคนไข้นอนครับใส่เพื่ออะไรครับคุณหมอ
5: เครื่องที่ว่านี้นะครับก็จะทำหน้าที่อัดอากาศเข้าไปนะเป่าความดันลมเป็นบวกเนี่ยเพื่อให้มีลมเข้าไปเพื่อทางเดินหายใจเพราะว่าทางเดินหายใจในช่องคอเนี่ยมันแ
2: ค
5: บนะฮะแต่นี้เราใช้การรักษาโดยการที่เป่าอัดลมเข้าไปอัดลมเข้าไปทำให้ช่องมันต
2: ึ
5: ง
2: ใหญ่ขึ้น
5: เหมือนเป่ายางรถยนต์ให้มันมีช่องให้ลมมันเข้าออกได
2: ้ทีนี้ก็จะไม่นอนกรนแล้วแล้วก็จะได้รับออกซิเจนเต็มที
5: ่ใช่
2: ในการนอนหลับ
5: ถูกต้องฮะแต่ทั้งนี้เนี่ยความแรงมันต้องพอดีเพราะถ้าใช้มากไปหายใจไม่ออก
2: เพราะว่าคนแต่ละคนอย่างที่คุณหมอบอกสรีระคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความดันที่จะใช้กับคนไข้แต่ละคน
5: ไม่เท่ากัน
2: ไม่เท่ากัน
5: ไม่เท่ากันถ้าน้อยไปก็ไม่หายอึดอัดหายใจไม่สะดวก
2: ถ้ามากไป
5: ก็หายใจไม่ออกก็นอนไม่ได
2: ้ครับแล้วเมื่อได้ค่าตัวเลขแล้วคนไข้คนนี้ตัวเลขเท่านี้ก็จะมาเซตที่เครื่องได้
5: ใช่คนไข้เนี่ยจะต้องปรับตัวอยู่กับเครื่องคือหมายถึงว่าอาจจะต้องใช้เวลานอน
2: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าตัดสินใจใช้ CPAP เครื่องนี้แล้วทุกครั้งในการนอนของคนไข้นับจากนี้ไปจะต้องมีหน้ากากแบบนี้ติดอยู่บนหน้าของตัวเอง
5: ควรจะใช้ให้มากที่สุดเวลานอนจนกว่าแก้ที่ต้นเหตุได้คือเราจะต้องรู้สาเหตุก่อนนะแล้วก็ต้องพยายามหาทางแก้ที่สาเหตุเช่นลดน้ำหนักหรือว่าการปฏิบัติตนหลายๆอย่างนี่ถ้าเป็นโรคเยอะๆเนี่ยกรณีคนที่เป็นโรคเยอะนะค่อนข้างเยอะปานกลางถึงรุนแรงขึ้นไปเนี่ย
2: ถึงจะใช้
5: เราก็จะแนะนำทางเลือกนี้เป็นทางเลือกแรกๆก่อนเพราะว่าก็มันก็เป็นการรักษาที่ได้ผลดีนอกจากตัวโรคไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือว่าที่เราตรวจแล้วเนี่ยที่สำคัญมากเลยคือเราต้องคุยกับคนไข้เรื่องความร่วมมือเพราะว่าม
2: ันต้องการความร่วมมือด้วยคร
5: ับใช่เพราะว่าถ้าผมบอกว่าการรักษาด้วยเครื่องเนี้ย CPAP เนี่ยเป็นการรักษาที่ดีแต่ถ้า คนไข้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างไม่อยากใช้ไม่อยากที่จะใช้เห็นแล้วก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ผลการรักษามันก็
2: ไม่เห็นผล
5: มันก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันก็จะได้ผลก็เหมือนเราต่อเมื่อเราใช้
2: ถ้าจะเห็นผลคุณต้องใช้ด้วยนะไม่ใช่ว่ามีเครื่องแล้วไม่ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เห็นผล
5: ก็ไม่เอาไว้ข้างเตียงก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร

0: คุณกิฟครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะตรวจแล้วได้ข้อมูลพอสมควรนะฮะ
1: เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอ
0: คร
1: ับ
0: เดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องผลตรวจ
1: เดี๋ยวก่อนครับตอนที่พี่พยาบาลมาติดอุปกรณ์นี่นะครับคุณหมอ
0: ครับ
1: ผมก็สงสัยว่าทำไมมันระโยงระยางขนาดนี้ครับแน่ใจนะครับว่ามันเป็นอุปกรณ์ในการรักษาอาการโครนนะครับคุณหมออ
0: ันนี้ก็เป็นการตรวจการนอนหลับแบบที่ชนิดที่ครบชุดนะฮะ
1: ครบชุดเลย
0: ครบชุดก็คือตรวจข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับซึ่งก็เชื่อว่าส่วนใหญ่คนไข้ที่ตรวจเนี้ยก็นอนหลับได้นะฮะ
1: นอนหลับได้ด้วยเหรอครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะนอนหลับได้เพราะว่าจากที่ดูขึ้นสมองเนี่ยก็ได้นอนน่าจะได้พอที่จะได้ข้อมูลนะพอสมควรก็นอนได้เกิน 2-3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะซึ่งจริงๆเราอยากให้นอนทั้งคืนนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็ทดลองจะได้มีประสบการณ์นะฮะ
1: ถ้านอนทั้งคืนผมกลัวว่าสายพวกนี้จะคันคอผมหายใจไม่ออก
0: อ๋อไม่เป็นไรฮะเราจะมีการถ่าคนไข้ส่วนใหญ่ก็หลับได้ดีนะครับ
1: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่ตลอด
0: ใช่มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่ตลอด
1: มาดูกราฟผมบ้างดีกว่าหลังจากที่นอนไปได้แล้วเนี่ยกราฟมันบ่งบอกอะไรบ้างครับคุณหมออ
0: ันนี้นะครับคือข้างบนเนี่ยเป็นคลื่นสมองนะครับสามอันบนเนี่ยเป็นคลื่นสมองนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นคลื่นลูกตานี่เป็นคลื่นหัวใจนะฮะนี่เป็นกล้ามเนื้อนะครับ นี่เป็นตัวเลขเป็นออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็ที่จมูกเนี่ยก็คือวัดลมหายใจที่จมูกนะครับแล้วสายที่หน้าอกกับท้องก็วัดที่หน้าอกกับท้องนะครับในส่วนของคุณกิฟต์เนี่ยผลการตรวจเนี่ยจากเบื้องต้นนะที่เราดูเบื้องต้นก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าวิตกกังวลว่าจะเป็นอะไรรุนแรง
1: นี่แหละผมรอประโยคนี้อยู่ครับคุณหมอ
0: โอเค
1: ครับ
0: ทีนี้เราอยากจะให้ตัวอย่างของคนที่เป็นเยอะบ้างว่าถ้าเขาเป็นเยอะจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นยังไง
1: เส้นกราฟมันจะเป็นแบบไหนครับ
0: ใช่ฮะลองดูนะครับนี่คือระยะขึ้นสมองเนี่ยก็คือเนี่ยหลับยังไม่ลึกนะฮะยังหลับตื่นใช่ไหม
1: ดูจากอะไรครับคุณหมอเส้นมันจะแกว่งไปแกว่งมา
0: ใช่ใช่นี่กำลังหลับอยู่นี่ก็เริ่มมีการขยับกล้ามเนื้ออะไรก็กราฟมันจะทึบขึ้นนะฮะเนี่ยมีการขยับเป็นเส้นนะฮะนี่ยังหลับไม่ลึกมากนี่มาดูเรื่องตัวสำคัญเลยคือการหายใจนะฮะปกติเนี่ยลมเข้าออกที่จมูกนะฮะที่วัดตรงนี้เนี่ยมันควรจะขึ้นลงสม่ำเสมออย่างเงี้ยนะครับแต่นี้ในคนที่เป็นเยอะเนี่ยจะพบว่าถึงช่วงหนึ่งเนี่ยมันพอทุกอย่างมันอุดกั้นเนี่ยมันก็ลมมันก็จะไม่ออกนะลมไม่ออกเหมือนกับหยุดหายใจไปแล้วดูข้าวเคลียร์เนี่ย90กว่านี่มันก็ลดลงเหลือแค่ 90% นะฮะแล้วก็กลับขึ้นมาเริ่มหายใจใหม่อีกครั้งนึงนะนี่ก็เป็นลักษณะของคนที่เป็นเยอะๆนะครับแล้วจะดูสังเกตว่าหยุดหายใจนี่ไม่ใช่หยุดแน่นิ่งนะฮะไม่หยุดแน่นิ่งคือหมายถึงว่าไม่มีลมหายใจออกมาแต่ว่าหน้าอกกับท้องถ้าดูในรูปจะเห็นว่ามันยังขยับอยู่แปลว่าพยายามจะหายใจอยู
1: ่มันไม่ออกมา
0: แต่มันไม่ออกมาจะเห็นว่าออกซิเจนก็จะขึ้นลงตลอดเป็นวงจรเนี่ยก็เกือบครึ่งนาทีนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยรุนแรงหยุดหายใจ
1: แล้วอย่างคนไข้ที่บอกว่าหยุดหายใจออกซิเจนไม่ได้รับนี่นะฮะนานสุดนี่ประมาณกี่นาทีครับคุณหมอ
0: เท่าที่เราตรวจอยู่ในแลบเนี่ยก็เกือบ2นาทีก็มีแล้วออกซิเจนก็ต่ำลงไปมาก
1: คือไม่ได้หายใจ2นาที
0: เท่าที่เราตรวจมานะฮะ
1: ผมเคยได้ยินว่าสมองเราถ้าไม่ได้รับออกซิเจนแค่นาทีเดียวก็เป็นผลแล้วเนี่ยฮะก็อันตรายแล้วไม่ใช่หรอครับ
0: คือถ้าถึงขนาดสมองขาดเลือดอะไรก็ประมาณ5นาทีอะไรแล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่คนว่าบางคนนี่สำรองมีเยอะบางคนก็ถ้าคนที่สำรองออกซิเจนสำรองมีน้อยเนี่ยหยุดแป๊บเดียวมันก็จะไม่ไหวแล้วแล้วระยะยาวเนี่ยถ้าทุกคืนที่คุณเป็นอย่างเงี้ยโดยไม่รักษาเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายนี้ทรุดโทรมลงนอกจากทำให้หลับไม่ดีมีความอ่อนเพลียแล้วเนี่ยระยะยาวเนี่ยความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ
1: มันจะไปกระทบกับอวัยวะส่วนอื่นระบบอื่นอีก
0: ใช่ระยะยาวก็แน่นอนว่าถ้าเป็นเยอะสุขภาพว่าไม่ดีอายุก็อาจจะไม่ได้ยืนอย่างที่ควรจะเป็นนะถ้าไม่ได้รับการรักษานี่เห็นไหมมีโหนี่คืออย่างเยอะเลย
1: นี่คืออาการหนัก
0: เลยเป็นเยอะๆอาการหนักเลยนะทุกนาทีสังเกตว่ามีอยู่ในใจทุกนาทีเลย
1: แสดงว่าพอเราตรวจด้วยอุปกรณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าคนไข้รายนี้ในคืนนึงที่หลับไปเนี่ยเขาหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
0: ใช่ใช่
1: พบมันเส้นกราฟทุกอย่างจะบ่งบอกหมดเลย
0: ใช่ใช่แล้ว

0: ก็เห็นว่าคนนี้หลับหลับตื่นตื่นทั้งคืนเลยเนี่ยหลับปั๊บเดี๋ยวก็ตื่นอย่างเงี้ยแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นอย่างเงี้ยหลับแล้วก็ตื่นทั้งคืนเนี่
1: เส
0: ย
1: ้นมันจะไม่
0: มันจะเนี่ยฮะม
1: ข
0: ี
1: ึ้นลง
0: ตื
1: ข
0: ่
1: ึ
0: น
1: ้นล
0: ต
1: ง
0: ื่นใช่เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ตื่นอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นการตรวจที่มีสายเยอะแยะอย่างเงี้ยก็เพื่อได้ข้อมูลที่จะบอกเลยว่าหลับดีไม่ดีช่วงไหนเป็นเยอะเป็นน้อยเนี่ยมันจะมีผลว่าทำให้รักษาได้ละเอียดมากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: ใครจะเชื่อครับจากการกรนธรรมดามาสู่ภาวะของการหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วส่งผลถึงการใช้ชีวิตในประจำวันด้วยก่อนจะจากกันไปครับคุณหมอครับอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอยู่ถ้าในกรณีดูคนข้างๆมีอาการตรงอย่างที่คุณหมอบอกหรือเปล่าให้พามาพบคุณหมอด่วน
0: ครับในกรณีที่มีนอนกรนดังผิดปกตินะครับเป็นประจำเลยนะฮะแล้วก็อาจจะนอนหลับไม่สนิทมีคนสังเกตว่าหยุดหายใจหรือว่านอนเหมือนกับว่าหายใจขัดนะฮะแล้วก็ตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นอ่อนเพลียพวกนี้นะครับถ้าเกิดมีลักษณะเหล่านี้นะครับก็น่าจะมาตรวจ
1: แต่อาการที่ว่านี่ไม่เฉพาะว่าเกิดในผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: ในวัยเด็กก็สามารถเป็นได
0: ้ครับถ้ามีลูกหลานที่นอนกรนเด็กก็ไม่ควรจะนอนกรนใช่ไหมถ้านอนกรนเป็นประจำเลยนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่อาจจะซุกซนผิดปกติเหมือนนอนไม่ค่อยพอการเรียนหนังสือไม่ดีนะครับตรงนี้ก็น่าจะพิจารณาดูว่าเอ๊ะมันจะเกิดจากเรื่องการหยุดหายใจซึ่งทำให้พัฒนาการอะไรมันผิดปกติซึ่งพวกนี้รักษาได
1: ้
0: แล้วก็อาการต่างๆก็จะดีขึ้น
1: นะครับวันนี้ใครที่ได้เห็นอาการทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ย้ำอีกทีไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กนี่นะครับถ้ามีอาการเหล่านี้ก็ควรจะมาพบคุณหมอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่พาผมมาตรวจอะไรต่างๆเหล่านี้ผมไม่เคยตรวจเลยไม่เห็นช่องคอตัวเองไม่เคยเห็นโพรงจมูกตัวเองวันนี้ได้เห็นของจริงของสดเลยนะครับขอบคุณคุณหมอมากครับ
0: ขอบพระคุณครับ
2: ที่ไม่ได้สูบบุหรี่เองแต่อยู่ใกล้ชิดคนที่สูบบุหรี่นะครับอันนี้มีข้อมูลชัดเจนเลยว่ามีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่เลยและไม่อยู่ใกล้ชิดคนสูบบุหรี่นะครับชัดเจนอย่างน้อยๆก็มีความเสี่ยงมากกว่า2เท่าขึ้นไปนะครับปริมาณความเสี่ยงนี้จะขึ้นกับปริมาณควันบุหรี่ที่เราได้รับนะครับถ้าอยู่ร่วมกันแต่ระหว่างที่อยู่ร่วมกันไม่ได้สูบบุหรี่หรือสูบบุหรี่น้อยอันนี้ความเสี่ยงก็จะลดลงบ้างถ้าระหว่างที่อยู่ด้วยกันก็ยังสูบบุหรี่จัดตลอดเวลาความเสี่ยงก็มากขึ้นในคนทั่วไปควันบุหรี่ที่เข้าไปเนี่ยจะเข้าไปทางการสูดหายใจผ่านจมูกซึ่งมันจะมีระบบในการที่จะช่วยป้องกันสารแปลกปลอมอยู่บ้างอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีข้อมูลยืนยันชัดว่ามันจะสามารถจะป้องกันสารต่างๆได้หมดดังนั้นอย่างไรก็ตามถึงแม้จะไม่สูบเองแต่ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่ก็ให้ถือว่ามีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนปกติยังไงเราก็แนะนำว่าในคนที่อยู่ร่วมกับคนที่สูบบุหรี่จัดๆเนี่ยคงจะต้องมีการปรับพฤติกรรมให้คนที่อยู่ร่วมด้วยเนี่ยงดการสูบบุหรี่อย่างน้อยก็ในช่วงที่อยู่ด้วยกัน

นอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเวลานอนไม่หลับก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นง่วงกลางวันไม่มีสมาธิความจำแย่ลงหรือบางครั้งอาจจะให้เกิดโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงคนเราเวลาอายุมากขึ้นนะการนอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราจะง่วงนอนเร็วขึ้นคนที่เคยง่วงนอนตอน4ทุ่มอาจจะง่วงนอนตอน3ทุ่มนะครับแล้วเราจะตื่นเร็วขึ้นเคยตื่น6โมงเช้าอาจจะตื่นตี5อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับปัญหาที่พบบ่อยอันนึงคือความวิตกกังวลเริ่มจากแรกทีเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความกังวลว่าจะนอนไม่หลับพอเรากลัวว่าจะนอนไม่หลับคืนต่อมาเราก็นอนไม่หลับนะครับสาเหตุอื่นๆอีกเช่นบางคนอาจจะมีการปวดหลังปวดไหล่โรคประจำตัวต่างๆบางคนเป็นเบาหวานหรือบางคนในผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะแล้วพอตื่นมาแล้วอาจจะกลับไปนอนหลับยาก

0: สิ่งที่เราควรทำคือเราควรปรับการใช้ชีวิตให้ถูกกับสุขลักษณะของการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟนะครับอันนี้อาจจะดื่มได้ในตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายๆแล้วไม่ควรดื่มนะครับเพราะกาแฟมันจะมีสารคาเฟอีนอันนี้จะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วนอนหลับยากการกินอาหารมื้อใหญ่ๆหนักๆก่อนนอนอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วแล้วเรานอนนะครับอาหารอาจจะย่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพอเรานอนอาจจะมีกรดไหลย้อนทำให้เราตื่นขึ้นมาได้การดื่มน้ำนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะดื่มน้ำได้แต่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะครับยิ่งถ้าผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับถ้าดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็จะมีการปวดปัสสาวะและอาจจะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้ก็จะรบกวนการนอนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเราไม่ควรออกกำลังกายในตอนเย็นเราควรจะออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงเพราะถ้าเราออกกำลังกายใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพอเรานอนเนี่ยเราจะหลับได้แต่มันจะหลับไม่สนิทหลับตื่นเราควรจะเข้านอนเมื่อเราง่วงเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงพยายามอย่าเข้านอนอย่าฝืนถ้าเรายิ่งฝืนมันยิ่งเกิดความวิตกกังวลเราควรรอให้เราง่วงนอนจริงๆแล้วเข้านอนอันนี้จะหลับง่ายกว่าบางท่านอาจจะคอยจ้องนาฬิกาตลอดเวลาว่าเอ๊ะ4 ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับ5 ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับอันนี้วิธีแก้อันนึงนะครับคือเอานาฬิกาออกเราจะได้ไม่คอยจ้องนาฬิกาไม่รู้เวลานะครับจะลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนอนนะครับถ้าเรากังวลมากกดดันตัวเองมากให้หลับมันจะยิ่งนอนหลับยากการใช้ชีวิตในห้องนอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนควรเอาไว้นอนเท่านั้นเราไม่ควรเข้าไปอ่านหนังสือดูทีวีในห้องนอนเพราะถ้าเราใช้ชีวิตในห้องนอนสมองเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนพอเรานอนแล้วมันจะหลับไม่สนิทหลับยากการตื่นนอนก็ควรตื่นให้เป็นเวลาถ้าเราไปตื่นสายเช่น10 โมงแน่นอนพอถึง4 ทุ่มเราก็จะยังไม่ง่วงถ้าเคยตื่น7 โมงก็ตื่น7 โมงทุกเช้าสภาพแวดล้อมของห้องนอนแล้วก็ควรจัดให้มันเหมาะสมกับการนอนเช่นควรจะเป็นห้องนอนที่เงียบอุณหภูมิกำลังเหมาะสมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอตอนรุ่งเช้า5-6 โมงอาจจะยังไม่ให้มีแสงแดดหรือแสงสว่างเข้ามารบกวนการนอนของเราเพราะบางครั้ง5แล้วแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอาจจะให้เราตื่นเร็วกว่าปกติทั่วไปแล้วถ้าเราอยากจะนอนหลับให้สนิทให้ดีในเวลากลางคืนเราก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนในเวลากลางวันแต่แน่นอนถ้าผู้สูงอายุบางท่านเพลียมากจริงๆเราก็ไปถึงขั้นห้ามนอนครึ่งชั่วโมงถึง1 ชั่วโมงอาจจะพอได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้มันจะส่งผลให้กลางคืนหลับได้ไม่ดี
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ที่บ้านเป็นมะเร็งกันทั้งบ้านน้องสาวก็เป็นน้องสาวพ่อก็เป็นแล้วคุณพ่อก็เป็นแล้วก็เสียชีวิตหมดแล้วตอนนี้เราก็เลยมีความกังวลว่าน่าจะมีโอกาสเป็นเพราะคุณหมอเคยบอกว่าให้ไปตรวจก็คิดมากเนาะคิดไปต่างๆถ้าเราตายแล้วลูกจะอยู่กับใครแล้วจะเป็นยังไงอะไรคือคิดเยอะค่ะ
5: สาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมในปัจจุบันนี้นะครับก็มีการสืบค้นกันมากมายผมแบ่งง่ายๆเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือสิ่งที่ติดตัวเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเช่นเพศอายุเชื้อชาติและพันธุกรรมคุณแม่เป็นพี่สาวน้องสาวเป็นเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีความเสี่ยงในครอบครัวเนี่ยถือว่าเราเป็นบุคคลที่ความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วๆไปนะครับปัจจัยในการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับสาเหตุมีมากมายแต่อันที่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์พิสูจน์ทางพันธุกรรมและยีนแบบชัดเจนแล้วเนี่ย คือปัจจัยทางพันธุกรรมครับคนเราทุกคนนะครับจะมีรหัสของตัวเองที่เรียกว่ารหัสพันธุกรรมเป็นการบอกว่าเซลล์ของเราจะเติบโตอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับถ้ามีพันธุกรรมหรือรหัสยีนที่ผิดปกติเนี่ยจะส่งผลกับการพัฒนาหรือว่าการแบ่งตัวของเซลล์ทำให้เกิดมะเร็งได้ครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแน่นอนครับ

0: วันนี้มาปรึกษาหมอด้วยความกังวลเรื่องอะไรครับ
1: กังวลที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านแล้วตัวเองก็มีความรู้สึกว่ากลัวจะเป็นมะเร็งเต้านมเหมือน
0: แล้วตัวเองตรวจพบความผิดปกติอะไรไหมครับ
1: มีซีสต์มีก้อน
0: อ๋อเคยตรวจพบซีสต์แล้วก็ก้อนอยู่แล้ว
1: แต่ว่าคุณหมอบอกไม่เป็นอะไรเราก็เลยไม่ได้ใส่ใจ
0: ได้ครับ
1: แต่ว่าที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านน้องสาวเป็นมะเร็งเต้านม
0: ตอนน้องสาวเป็นนี่เป็นที่อายุเท่าไหร่นะครับ
1: อายุที่25อยู่ได้ประมาณ4ปีค่ะแล้วก็เสียชีวิต
0: ปกติเราจะพบที่อายุมากกว่านี้นะครับอาจจะสัก40ปี25นี่ถือว่าเป็นต่ำมากนะครับแล้วก็นอกจากน้องสาวมีคนอื่นอีกไหมครับ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อเป็นมะเร็ง
1: มะเร็งท่อน้ำดีก็เหมือนกันก็เสียชีวิตแล้ว
0: เสียชีวิตแล้วเหมือนกันเหรอครับ
1: อ๋อก็มีน้องสาวคุณพ่อเป็นมะเร็งมดลูกก็เสียชีวิตเหมือนกัน
0: พันธุกรรมของมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับก็เกิดจากความผิดปกติจากหลายๆยีนการที่มีคนในครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งเต้านมแปลว่าเราอาจจะรับยีนผิดปกตินั้นมาที่ตัวเราเองได้แต่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เป็นอายุ20คนนี้เป็น40คนนี้เป็น60เพราะว่ายีนที่อยู่ในร่างกายแต่ละคนเนี่ยจะแสดงออกมาคนละเวลากันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มียีนผิดปกติไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเต้านมเสมอไปแต่ว่ามีความเสี่ยงสูงและยีนนี้เขาจะแสดงตัวออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจให้พบก่อนว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าและอาจจะต้องทำการผ่าตัดหรือว่ารับประทานยาหรือว่ามีการรักษาอื่นๆเพื่อยับยั้งไม่ให้พัฒนาเป็นมะเร็งก็ได้ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคนในครอบครัวมีสักคนหนึ่งตรวจพบมะเร็งเต้านมผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าน้องสาวของคุณพี่เป็นที่อายุ25เนี่ยนะครับผู้หญิงในบ้านที่อายุแตะเลข20เนี่ยนะครับต้องมาตรวจหมดแล้วเพราะถือว่าเป็นที่อายุต่ำมาก
1: กรณีหนูมีลูกสาวค่ะต้องมันจะถึงลูกสาวไหมคะ
0: มีโอกาสเหมือนกันครับลูกสาวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับลูกสาวตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 21
0: ควรตรวจแล้วนะครับคือทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเหมือนกันหมดแต่ว่าเขาจะมีโอกาสน้อยนะครับแต่ของเราเนี่ยด้วยประวัติพันธุกรรมของเราเนี่ยมีหลายคนเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยคือพันธุกรรมนะครับแต่ว่าพันธุกรรมเนี่ยเราตรวจยีนได้ของพี่เคยตรวจยีนไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะ
0: การตรวจยีนว่าผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องตรวจในคนไข้ทุกคนนะครับแต่เราจะตรวจเฉพาะในกลุ่มที่คิดว่าสามารถเจอความผิดปกติได้สูงยกตัวอย่างเช่นว่าในครอบครัวเนี่ยมีคนเป็นมะเร็งเต้านมเกิน2คนถ้าเกิดว่าเราเจอกลุ่มเนี้ยเราเรียกมาตรวจทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้มีใครในครอบครัวเขาเป็นอีกเราจะได้ป้องกันก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นยีนตรวจได้ในกลุ่มที่ความเสี่ยงสูงไม่จำเป็นต้องตรวจทุกรายครับผมมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้นะครับแต่ข่าวดีคือว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยยังดีกว่ามะเร็งอีกหลายชนิดในร่างกายนะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งตับอ่อนมะเร็งตับส่วนใหญ่เนี่ยเซลล์ไม่ดีมะเร็งปอดหลายๆชนิดเซลล์ไม่ดีแต่มะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการพยากรณ์โรคดีมากเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้นิดนึงว่าตรวจพบมะเร็งเต้านมเนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับอย่าเพิ่งหนีไปจากหมอนะครับมารักษาก่อนตัวเลขของสิริราชเองเนี่ยพบว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่0ระยะที่1ระยะที่2เนี่ยโอกาสอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยเกิน 90% สบายสบายเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บเท่ากับฉันจะอยู่ได้3ปี5ปีไม่ใช่นะครับอยู่ได้เป็น10ปี20ปี30ปีก็มีครับผม

0: วันนี้คุณหมอเด็กโรคข้อและโรคแพ้ภูมิตัวเองจะมาบ่นคนไข้เรื่องอาหารการกินครับว่ากินแบบไหนที่คุณหมอไม่ชอบใจกินแบบไหนที่จะโดนคุณหมอบ่น
1: โอ้โหคุณหมอครับนี่ทรโข่งฮะเชิญได้เลยครับ
2: คนไข้ของหมอโปรดฟังทางนี้หมอมีเรื่องจะบ่นแล้วค่ะหมอขอบ่นหมอขอบ่นสิ่งที่หมอจะบ่นวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของคนไข้ที่เป็นโรค SLE หรือแพ้ภูมิตัวเองที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่แล้วก็กำลังรักษาอยู่นะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยพามาด้วยเรื่องอาการท้องเสียค่ะแล้วก็มีไข้หมอก็มาซักประวัติท้องเสียจากอะไรนะหรือว่าคนไข้ไปแอบกินอะไรแบบที่หมอห้ามมาหรือเปล่านะคะซึ่งคนไข้กับคุณแม่นะคะก็ยืนยันหนักแน่นเลยว่าไม่ได้ไปกินอะไรแปลกๆมาเลยคุณแม่เนี่ยบอกว่าหรือว่าน้องเนี่ยจะติดจากเพื่อนที่โรงเรียนหรือเปล่าทำให้มีไข้มีท้องเสียนะคะแต่หมอก็คิดอยู่ว่ามันจริงหรือเปล่านะคะหมอก็เลยบอกว่าคุณแม่ต้องบอกความจริงกับหมอนะเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยถ้าเกิดมีประวัติว่าไปกินอะไรแปลกๆมาหรือว่าเป็นสิ่งที่หมอห้ามเนี่ยหมอจะได้รักษาให้ถูกทางสรุปซักไปซักมานะคะคุณแม่ก็ยอมค่อยๆบอกหมอทีละนิดทีละนิดเมื่อวานเนี่ยมีเหมือนให้คนไข้เนี่ยกินโยเกิร์ตค่ะหมอก็อ๋อถึงบางอ้อว่าแบบนี่เองเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องมีไข้ท้องเสียได้เลยนะคะกว่าจะยอมรับสารภาพได้เนี่ยเล่นเอาหมอเหนื่อยเลยนะคะสำหรับเรื่องอาหารนะคะห้ามกินอาหารสุกๆดิบๆนะคะยกตัวอย่างเช่นซูชิยำส้มตำรวมไปถึงอาหารแช่แข็งที่ต้องอุ่นไมโครเวฟพวกนี้ก็ห้ามกินนะคะแล้วก็อาหารจำพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตที่มันจะมีแบคทีเรียชนิดดีมันอาจจะดีสำหรับคนทั่วไปแต่ว่ามันจะส่งผลร้ายกับคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันได้ค่ะขนมปังฟูๆอย่างเช่นขนมปังฟูที่มียีสต์อันนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่ายีสต์เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อราชนิดนึงสำหรับผลไม้นะคะผลไม้ที่มีเปลือกบางอย่างเช่นแอปเปิ้ลกีวีองุ่นพวกนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยมันมักจะอยู่ที่เปลือกอาจจะทำให้คนไข้ติดเชื้อได้ค่ะหมออยากย้ำอีกครั้งนะคะว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันต่ำทำงานได้น้อยกว่าคนปกติทั่วไปนะคะซึ่งมันอาจจะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารหรือว่าระบบอื่นๆนะคะดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะอย่าเกเรกับหมอบ่อยๆนะคะหมอเหนื่อยถือว่าหมอขอเถอะนะคะ
3: ไม่ต้องกลัวหมอดุนะคะ
0: โอ้โหเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับสำหรับคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่เนี่ยมิเช่นนั้นเนี่ยจะเกิดอันตรายได้นะครับจะให้ดีเนี่ยโปรดเชื่อหมอเถอะนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Friday กับดิฉันแพทย์หญิงประพิมพรชัตรานุกูลชัยจากภาควิชายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: ครับแล้วก็ผมก้องวุฒิชัยมงคลจรครับก็เชฟก้องนะครับจบจากมหาลัยมหิดลนะครับวิทยาลัยนานาชาติครับผม
1: เชฟก้องพอทราบไหมคะว่าอาหารมื้อไหนมีความสำคัญมากที่สุดเอ่ย
0: ถ้าสำหรับผมก็น่าจะเป็นมื้อเช้าครับตื่นมาหิวก็ต้องกินก่อน
1: ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยหลังจากที่อดอาหารมาทั้งคืนเพราะว่าเราทานอาหารมื้อสุดท้ายตอนเย็นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ร่างกายเราจะไม่รับประทานอาหารอีกตั้งหลายชั่วโมงตื่นมามื้อเช้าเป็นมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนะคะ
0: ครับ
1: การรับประทานอาหารเช้าเนี่ยจะทำให้การทำงานแล้วก็สมาธิต่างๆของการทำงานเนี่ยจะดีขึ้นในผู้ที่รับประทานอาหารเช้านะคะแต่ว่าผู้ชมทางบ้านหรือว่าบุคคลทั่วไปหลายๆท่านเนี่ยก็ยังมีปัญหากับการรับประทานอาหารเช้าอยู่เช่นบางคนก็ไม่ทานเลยหรือบางคนรับประทานอาหารเช้าแต่ว่าเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกหลักเท่าไหร่สำหรับแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้นะคะก็คือคุณยุ้ยยุวดีร่มโพค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปชมวิธีอาร์กันเลยว่าคุณยุ้ยมีปัญหาอะไรกับการรับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: ครับผม
2: คือตอนเช้าๆเนี่ยจะยุ่งมากเลยเพราะว่าด้วยเวลาที่จำกัดแล้วก็ไหนจะลูก2คนไหนจะต้องเตรียมตัวของตัวเองด้วยก็เลยแบบจะใช้เวลาในช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างเร่งรีบมากเลยในการที่จะทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เวลาน้อย
3: พี่อูอาบน้ำเสร็จยังลูกอิงเตรียมตัวด้วยลูกอาบเสร็จแล้วทาครีมด้วยนะค่อยทาแป้ง
1: จริงๆอาหารเขาก็มีโปรตีนเยอะอยู่นะ
0: มีไข
2: ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารพวกทอดนะคะไก่ทอดไส้กรอกทอดแล้วก็จะมีอาหารแช่แข็งอะค่ะปัญหาที่เจอก็คือเด็กๆ เขาก็จะเบื่อนิดนึงคือแบบว่าถ้าทำซ้ำๆซักๆอย่างนี้บางครั้งเขาก็ไม่ค่อยอยากจะทาน
3: อูอิงเร็วๆลูกจะสายแล้ว7โมงกว่าแล้วเร็ว
4: ค่ะ
3: เอาไปนั่ง
4: กินข้าวต้มกุ้ยแล้วเหรอ
3: เอาแล้วหนูจะเอาอะไรล่ะ
4: มีสปาเกตตี้อีกไหมอะ
3: มีแต่เดี๋ยวต้องเวฟงั้นหนูต้องรอนะเพราะไม่งั้นมันต้องเวฟก่อนแล้วล่ะไปกินในรถแล้วกันถ้างั้นอะ
0: คือถ้าเป็นอาหารที่น้องชอบก็จะเป็นอาหารแช่แข็งถ้าไม่ใช่อาหารแช่แข็งน้องก็เบื่อ
2: แต่เราก็คือไม่รู้จะคิดเมนูอะไรขึ้นมาให้เขาทานแล้วก็ด้วยเวลาที่รวดเร็วโดยที่เราก็ไม่เสียเวลามากอะค่ะเขาชอบไม่เหมือนกันนะคะอย่างคนโตเขาก็จะไม่ชอบทานข้าวต้มคนเล็กเขาจะชอบทานข้าวต้มแล้วส่วนใหญ่ก็คืออาหารที่เราทำเนี่ยบางครั้งเราจะทำหลายๆอย่างในวันเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ก็คือถ้าน้องรับสารอาหารไม่ครบเนี่ยเราก็คิดว่าเขาจะไม่พร้อมในการที่จะทำกิจกรรมของเขาในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องการให้ทางรายการเนี่ยช่วยแนะนำเมนูอาหารที่แบบเสริมทั้งผักแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ให้โปรตีนกับร่างกายเขาแล้วก็ช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็มีบ้างที่ทานข้าวไม่ทันก็คืออาจจะเอาไปทานในรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นบางครั้ง
0: ห่วงเส้นแบบโปรมาก
3: พี่อูกินเร็วๆนะลูกอย่าให้หกด้วยนะเดี๋ยวจะถึงโรงเรียนแล้ว
2: บางครั้งก็คือถ้าซ้ำซากเกินไปอย่างเงี้ยเขาก็มันจะไม่ค่อยอยากทานแล้วซึ่งเราก็กลัวว่าตรงเนี้ยเขาจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็อยากให้เป็นอาหารที่อร่อยนิดนึงเพราะว่าจะได้ถูกปากน้องนะคะแล้วก็อยากได้วิธีการทำขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเกินไปค่ะ
1: ค่ะวันนี้คุณยุ้ยนะคะก็ให้เกียรติมาร่วมในรายการเราด้วยเรามาพบกับคุณยุ้ยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณยุ้ย
0: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
1: ก็ได้ชมจากวิทีอาร์ไปแล้วก็พบว่าจริงๆอาหารที่คุณยุ้ยให้ทำให้คุณน้องรับประทานเนี่ยก็จะเป็นอาหารซึ่งมีเกลือโซเดียมสูงแล้วก็จะเน้นเป็นอาหารซึ่งเป็นอาหารสำเร็จรูป
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลา
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติตอนเช้าคุณยุ้ยมีเวลาทำอาหารสักกี่นาทีคะ
2: ประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ครึ่งชั่วโมง
2: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยตอนเช้าอ่ะคือคิดเมนูไม่ค่อยออกค่ะก็จะเอาอะไรที่คิดว่าง่ายๆแล้วก็ทำรวดเร็ว
1: จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะรับประทานอาหารมื้อเช้าเนี่ยสำหรับเด็กวัยที่กำลังเติบโตเนี่ยจะต้องการอาหารทุกหมู่ทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแบบดีๆนะคะแล้วก็พวกเส้นใยอาหารด้วยจะไม่เขาอิ่มทนอิ่มนานแล้วก็มีพลังงานแล้วก็มีสมาธิที่จะเรียนรู้ที่โรงเรียนของเขานะคะ
0: ทีนี้ปัญหาเลยอย่างที่ผมเรียนไปก็คือว่าเวลาที่เราไม่มีเวลาที่จะเข้าไปเตรียมเนี่ยมันจะต้อง ใช้เวลาที่จะต้องมาทำอาหารนู่นนี่เนี่ยเราไม่มีเวลาเรามีน้อยเราจะทำยังไงได้บ้างโอเควันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับผมทำ2เมนูไข่ให้ดูนะครับ

0: เมนูแรกนะครับก็จะเป็นไข่ตุ๋นนะครับอันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากก็เดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะครับก็จะมีไข่นะครับสองฟองนะครับแล้วก็ใส่เป็นน้ำสต๊อกนะครับแล้วก็ซีอิ๊วปรุงรสนะครับแล้วก็เป็นนมสดนะครับ
1: นมสดนี่ช่วยเรื่องอะไรอะคะ
0: คือของเหลวถ้าเวลาที่เราผสมกับไข่ปุ๊บนะครับแล้วทำให้สุกเนื้อของไข่จะเนียนขึ้น
1: ส่วนใหญ่ที่ใช้ปกติจะใช้น้ำไงคะไม่เคยใช้นมก็เลยถ้าจริงๆใช้นมดีกว่าใช่ป่ะคะ
0: ใช้น้ำหรือใช้นมได้หมดครับอันนี้นมนี่มันก็จะช่วยเพิ่มเรื่องของความมัน
2: รสชาติดีขึ้น
0: รสชาติใช่ครับรสชาติก็จะมีอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็วันนี้เราเพิ่มเต้าหู้เข้าไปด้วยนะครับเต้าหู้ตรงนี้เราใช้เป็นเต้าหู้ไข่ง่ายมากครับอันนี้เราตัดเต้าหู้มาแล้วก็วางไว้นะครับตีให้เข้ากันเสร็จปุ๊บเราก็กรองนะครับกรองแล้วก็
2: แล้วทำให้มัน
1: เนียน
2: ขึ้นเนาะใช่ไหมคะ
0: ครับตรงนี้ก็หลังจากที่กรองเสร็จทีนี้เราจะนึ่งนะครับผมจะมีพริก3สีด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราใส่โรยข้างหน้าเป็นพริก3สีสดแล้วก็ส่วนนึงผมจะใส่เข้าไปในนี้เพื่อให้มันมีการคุกกิ้งไปด้วยกันเลยนะครับผมยกตัวอย่างของที่ใส่มาในนี้แล้วมันจะเข้ากันมากๆนะครับพวกเห็ดนะครับพวกเห็ดนี่เข้าแน่นอนเวลาถ้าเรานึ่งเลยนะครับภาษาในครัวเขาจะเรียกว่าไข่ตุ๋นมันจะกลายเป็นรังผึ้งขึ้นจะเป็นรูคุณผู้ชมครับถ้าเราไม่อยากให้เกิดตรงนั้นขึ้นก็เอาฟอยล์ปิดนะครับโอเคเมนูนี้นะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้มาอีกอันนึงอันนี้จะเป็นแซนด์วิชเปิดหน้านะครับเขาเรียกว่าโอเพนเฟสแซนด์วิชนะครับ

0: อันนี้ผมทาเนยนะครับบนขนมปังซึ่งวันนี้ก็ใช้เป็นขนมปังโฮวีตนะครับมะเขือเทศผมจะหั่นสไลด์ใหญ่มากนะครับถือว่าหนาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแพนฟรายหรือว่าทอดในกระทะเบาๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวคุณแม่เริ่มเลยเราจะลงเนยนะครับกับขนมปังแป๊บเดียว
1: อันนี้เนยนี่ใช้เนยจืดหร
0: ือเนยจืดครับผมจะเน้นให้ใช้เนยจืดเป็นหลักเพราะว่าเนยเค็มเราไม่รู้ปริมาณเกลือในเนยทีนี้ตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับปล่อยให้เขาเหมือนปิ้งขนมปังไปนะครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณแม่ตอกไข่ให้ผมหน่อย2ฟองนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณแม่ครับเติมครีมนะครับข้างในเลยครีมยิ่งเติมมากไข่ก็ยิ่งอ่อนโอเคประมาณนี้ครับ
1: น้องอิงนี่ชอบทานมากเลยนะคะอะโวคาโดแต่ว่าไม่เคยเอามาทำเป็นอาหารเลยนอกจากแบบว่าทาน
2: สดๆ
1: ใช่ใส่น้ำผึ้งอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขนมปังเราใกล้ได้แล้วผมนึ่งผม
2: เตรียมพอดีนะคะ
0: ครับผมจะทำสองด้านเลยสำหรับผมเอาแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราขออนุญาตคุณแม่นิดนึงพักไว้ในระหว่างที่รอไข่นะครับผมจะเอามะเขือเทศลงเลยไม่ต้องมีน้ำมันนะครับเพราะว่าเนยจากตัวขนมปังเมื่อกี้ก็อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับด้วยความที่มะเขือเทศมันมีกลิ่นนะครับก็เกลือพริกไทยนะครับช่วยได
1: ้ดับกลิ่นป่ะคะ
0: มันดับกลิ่นแล้วก็ช่วยเพิ่มรสด้วยหลังจากนี้เราก็จะใส่เนยนะครับแม่ใส่เนยปุ๊บนะครับแล้วก็หอมใหญ่
2: ก็จะเพิ่มรสหวานธรรมชาติใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือหอมใหญ่นี่เขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญนะครับสำหรับผม
2: แล้วก็ตัวหอมใหญ่นี้จะมีคุณประโยชน์ก็คือว่ามันจะมีใยอาหารชนิดละลายน้ำอยู่นะคะทานแล้วก็จะช่วยเรื่องของระดับน้ำตาลแล้วก็ไขมันด้วย
0: ทูน่านะครับบดเลยครับบี้ลงไปเลยผัดเขาด้วยกัน
2: อ
0: ันนี้คุณแม่มีครีมกับไข่นะครับเราใส่ลงไปปุ๊บเคล็ดลับก็คืออย่าหยุดนะครับ
2: อย่าหยุดคน
0: อย่าหยุดคนมือหนึ่งเขย่ามือหนึ่งคนนะครับสกรัมเบอร์ง่ายนิดเดียวเหมือนจะดิบใช่ไหมครับพอแล้วแค่นี้คือจบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร้อนต่อไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่บนตัวขนมปังก็จะร้อนต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเอาโปะบนขนมปัง

0: เราได้ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะปรุงด้วยผมจะใช้เกลือพริกไทยอย่างเดียวสุดท้ายผมมีแถมเป็นเชดดาร์ชีสนะครับ
1: ตัวเชดดาร์ชีสเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันจะมีโปรตีนนะคะแล้วก็มีแคลเซียมค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวหรือท่านผู้ชมเนี่ยต้องการควบคุมน้ำหนักก็ต้องเลือกสูตรซึ่งเป็น low fat หรือ no fat เป็นชีสสูตรซึ่งไม่มีไขมันหรือไขมันต่ำนะคะแล้วก็ตัวปริมาณเกลือหรือโซเดียมเนี่ยก็อยู่ในชีสก็จะมีพอสมควรฉันก็เป็นอาหารที่ทานได้มีประโยชน์แต่ต้องปริมาณเหมาะสมค่ะ
2: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะทำให้คุณแม่ดูแล้วเดี๋ยวจะให้คุณแม่ลองขูดดูนะครับเราขูด
1: จริงๆถ้าเข้าเตาอบอีกครั้งนึงก็จะกลายเป็นหน้าเยิ้ม
2: เป็นหน้าเยิ้มกรอบเด็กๆชอบ
1: ก็ใช้เวลาแค่ปั๊บเดียวนะคะเราก็ได้ถึง2เมนูแล้วคุณยุ้ยคิดว่าเมนูลักษณะนี้เนี่ยง่ายแล้วก็เหมาะสมที่จะทำในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือเปล่าเอ่ย
2: ก็ดูแล้วไม่ยุ่งยากนะคะบางอย่างวัตถุดิบคือมันมีพร้อมอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่เราไม่เคยคิดว่าจะมาทำเมนูอาหารที่แบบดูน่าทานอย่างนี้ได้ค่ะ
1: อย่างนี้วันนี้คุณยุ้ยก็ได้อย่างน้อย2เมนูกับบ้านเราลูกๆ2คนค่ะ
0: ผ่านมา15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับไข่ตุ๋นของเรานะครับ
1: เราจะมีวิธีการเช็คยังไงนะคะว่ามันสุกพอดีหรือยัง
0: ครับก็เดี๋ยวเราอย่างที่บอกนะครับเราก็เปิดฟอยล์ดูนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยผมไม่เห็น
1: สวยน่าทานเลย
2: น่าทานมากเลย
1: สีสวยเด็กๆต้องชอบแน่
0: เวลาที่เราเช็คนะครับคือผมจะเขย่าดูถ้ามันเด้งก็คือมันสุกแล้วถ้ามันไม่สุกมันก็จะไหลไปไหลมาเลยนะครับคือมันยังเหลวอยู่นั่นเองอันนี้เสร็จเรียบร้อย

0: ในองค์ประกอบของโภชนาการคุณหมอเป็นยังไงบ้าง
1: ครบถ้วนเลยนะคะอย่างเมนูนี้เป็นเมนูของน้องคนเล็กใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็น้องอิงก็จะได้ทานทั้งโปรตีนที่ดีจากไข่เต้าหู้แล้วก็มีผัก3สีนะคะรวมถึงข้าวซึ่งเดิมน้องจะชอบทานเป็นข้าวขาวต้มใช่ไหมคะทางนี้วันนี้เราก็เชฟก้องเปลี่ยนมาเป็นข้าวหุงผสมธัญพืชซึ่งมันก็จะมีองค์ประกอบของทั้งถั่วแดงใช่ไหมคะแล้วก็มีเผือกแล้วก็มีข้าวโพดซึ่งไอ้พวกธัญพืชพวกนี้มันจะเป็นแหล่งที่ดีของใยอาหารส่วนเมนูนั้นสำหรับน้องอู๋
2: ใช่ค่ะ
1: ทั้งรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ได้ไฟเบอร์เพิ่มเติมดีกว่าไปทานอาหารที่เป็นไมโครเวฟใช่ไหมคะโปรตีนดีขึ้นไม่ใช่แฮมเป็นโปรตีนจากปลาได้ไฟเบอร์จากอะโวคาโดจากหอมใหญ่แล้วก็มีมะเขือเทศแป้งก็เป็นแป้งเชิงซ้อนเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยนะคะงั้นเรามาพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วก็กลับมาพบกันช่วงหน้าสำหรับเมนูที่เชฟก้องจะทำให้คุณพ่อค่ะก็มาถึงในเมนูสุดท้ายซึ่งเราทราบมาว่าสำหรับครอบครัวนี้คุณพ่อแล้วก็คุณลูกชอบรับประทานอาหารฝรั่งมากไม่ทราบเชฟก้องจะทำอะไรให้เรารับประทานกันดีคะ
0: วันนี้จะมี4องค์ประกอบหลักๆอย่างแรกก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับหรือว่าแป้งนะครับปกติเราจะทานเป็นข้าววันนี้ผมจะทำเป็นมันบดเป็นเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดให้ดูนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนโปรตีนก็จะเป็นเรื่องของปลานะครับแล้วก็ปลาทานคู่กับซอสนะครับนั่นคือ3ส่วนที่4ก็คือเป็นส่วนของผักนะครับไฟเบอร์

0: เริ่มก็คือเราก็กรีดนะครับกรีดคุณแม่ก็กรีดให้
1: ลึกมากไหมคะ
0: ก็พอสมควรประมาณนี้นะครับเข้าไปถึงเนื้ออ
2: ันนี้เรากรีดเพื่ออะไรนะคะเชฟกล้อง
0: เดี๋ยวเราจะปอกเปลือกครับกรีดให้เส้นเขาชนกันนะครับครบหนึ่งรอบนะครับแล้วคุณแม่ก็เอามีดหรือซ่อมก็ได้นะครับวางไว้แล้วก็จิ้ม
2: จิ้มนี่เพื่อให้ความร้อนผ่านทั่วถึงใช่ไหมคะเชฟกล้อง
0: เพื่อระบายไอ้น้ำครับ
2: ระบายไอ้น้ำ
0: จิ้มเสร็จปุ๊บก็เอามันฝรั่งอันนี้นะครับเข้าไมโครเวฟโดยประมาณแล้ว 3-5 นาทีนะครับ
1: ความร้อนสูงสุดป่ะคะ
0: ใช่ครับ 3-5 นาทีถ้าเราไม่มั่นใจนะครับวิธีเช็คง่ายมากก็คือเราเอามีดปลายแหลมเล็กๆนะครับแทงดูง่ายที่สุดก็คือนี่คือมันฝรั่งดิบเขาจะติดนะครับถ้าเป็นมันฝรั่งสุกเราแทงเข้าไปปุ๊บเวลาเราดึงเขาจะ
2: ร่วนขึ้นใช่ไหมคะ
0: เขาจะไม่ตามมีดออกมานะครับเราก็จะรู้ว่าเขาสุกแล้วผมดึงสองข้างออกเปลือกหลุดเสร็จก็เอาซ่อมกดเราได้เป็นฐานของมันบดผมจะเริ่มต้นที่ซอสก่อนนะครับก็เริ่มที่หอมนะครับอันนี้เราใช้หอมแดงนะครับเราก็สับเลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการผัดนะครับหอมแดงนิดหน่อยไปก่อนก็ผมจะใส่เลยนิดเดียวก็คือเกลือนะครับนิดเดียวเลยครับ
1: เพิ่มรสชาติใช่ไหม
2: คะ
0: ตัวนี้จริงๆแล้วไม่ได้ทำเพื่อเพิ่มรสชาติเราผมอยากดึงหนาม
1: ออ
0: กครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะเติมครีมลงไปนะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวเราจะรอให้หอมใสก่อนเป็นยังไงครับยังไงนะโอเค
2: ใช่ได้แล้ว
0: ได้แล้วนะครับอันนี้เราก็เติมครีมนะครับเติมครีมลงไปเลย
2: ปริมาณสัก
1: คนอยู่ใช่ไหม
0: ครับแล้วเดี๋ยวเราก็คนต่อไป
2: 150ซีซีครับ50ซีซี
0: ประมาณตรงนี้ถึงประมาณ
2: 100ซีซีนะคะ
0: ครับแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าคนไปเราอาจจะเติมน้ำได้นะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวต่อโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทำการปรุงรสปลานะครับเดี๋ยวอันนี้เรียบร้อยครับคุณแม่ยกของได้เลยครับตั้งไว้ข้างได้เลย
2: เสร็จไปส่วนประกอบที่หนึ่งแล้วค่ะ
1: กลิ่นของซอสหอมมาก
2: หอมกลิ่นหอมแดงรวมถึงเนยแล้วก็ครีม
0: ในตำราของนักเรียนอาหารฝรั่งเขาจะบอกเอาไว้ว่าเวลาเอาปลาลงแล้วเนี่ยให้กดปลาไว้สักพักหนึ่งเพื่อที่ว่าหนังจะได้แนบสนิทไปกับตัวกระทะใช่ครับนี่เดี๋ยวเพิ่มเลย
2: เกรียมสวยพอดีเลย
0: ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อย่างนี้แล้วผมจะปิดไฟแล้วนะครับเราเห็นเลยว่าปลายังไม่สุกแต่ผมก็ปิดไฟละเพราะว่าเราจะปล่อยให้กระทะที่มันยังร้อนอยู่ค่อยๆทำหน้าที่ไปไม่งั้น

0: คนละเต้านะครับแม
1: ่หอมมาก
2: สุกแล้วปะคะ
0: อันนี้ลวกมาก่อนแล้วครับปุ๊บนะครับคุณแม่ก็ลงถ้าผมนี่ผมลวกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราปรุงรสอันนี้เกลือพริกไทยนะครับคุณแม่

ันนี้ผมเสร็จแล้วพักไว้นะครับโอเคสิ่งที่จะทำต่อมาก็คือผมจะจบมันบดนะครับแต่วันนี้ผมจะรัดขั้นตอนคือเราใช้ครีมที่จะทำเป็นซอสใส่แทนส่วนซอสตัวนี้นะครับก็คือเราจะอุ่นอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งลงไปซอสก็จะเสร็จพอดีซอสเดือดปุ๊บเอาออกนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งแล้วไม่ตั้งไฟแล้วนะครับ

0: เดี๋ยวอาจจะต้องขอคุณแม่ลองชิมดูว่าพอที่จะนำไปทำให้น้องทานได้ไหมนะครับผมรบกวนเลยครับ
1: ก็เป็นเมนูที่เหมาะจะทำในวันหยุดนะคะมีหลายขั้นตอนที่อาจจะให้ลูกๆช่วยทำเป็นกิจกรรมในครอบครัวแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนด้วย
2: เนื้อปลาแบบคือกำลังใช้ได้เลยค่ะคือ
0: ไม่
2: ใช่ไม่แข็งเกินไปอะค่ะ
0: ก็คือตอนที่ผมกลับปุ๊บเราปิดไฟเลยครับ
2: คือเนื้อยังชมพูอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าดิบ
0: เพราะว่าถ้าสมมติเมื่อกี้ไม่ปิดไฟแล้วเราลืมใช่ไหมครับมันก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ทั้งเด็กๆแล้วก็คุณพ่อจะต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนนะคะก็ได้ทั้งประโยชน์อร่อยแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะโดยสรุปนะคะก็อย่าลืมกันว่าอาหารเช้านี่เป็นอาหารมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนอกจากที่เราจะไม่ลืมรับประทานอาหารเช้าแล้วเนี่ยคุณภาพแล้วก็การเลือกอาหารเช้าที่มีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็มีอาหารครบทุกหมวดหมู่เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
3: การที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
4: ได้สิ
3: ยังไงครับ
4: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างๆพวกน้ำหนักของมันเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได้ช่วยเรื่องของการลดได
3: ้
4: ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ
2: Healthy Friday
0: วันนี้เราเอาใจคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับ
1: ครับ
0: เราจะชวนคุณผู้หญิงมาออกกำลังกายอวัยวะที่ทำให้เราเกิดปัญหาหนักอกหนักใจ
1: อะไรอ่ะอะไร
0: อะไรอะไร
1: พุงเหรอ
0: ใบเตยอ่ะใบเตยอ่ะ
1: เ
0: น้น
1: อก
0: ตรงยก
1: พอได้
0: คือผู้หญิงบางคนครับมีปัญหาอวัยวะคือทรวงอกหน้าอกหย่อนคล้อยทีนี้ถามว่าการที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
1: ได้สิ
0: ยังไงครับ
1: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างพวกน้ำหนักเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได
0: ้
1: ช่วยเรื่องของการลดได
0: ้
1: ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได
0: ้สามารถเราทำหุ่นให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมได้
1: ใช
0: ่สุดยอดไปเลยครับวันนี้นะครับเราจะเคลียร์ปัญหาทั้งหมดที่เราค้างคาใจกัน
1: ครับ
0: จริงหรือไม่ที่ออกกำลังกายแล้วทำให้หน้าอกเล็กแบนลง
1: หรือในแง่ของท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกระหว่างผู้ชายผู้หญิงท่าเดียวกันได้ไหม
0: ตอบปัญหานี้ทั้งหมดเคลียร์ในรายการวันนี้ครับพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราครับวันนี้เป็นผู้หญิงนะครับ

0: ครับเป็นคุณแม่มีลูกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่ลูก2วันนี้ซึ่งพี่ต้นเชิญมาเองด้วยก็คือภรรยาพี่ต้นนั่นเองใช่ไหมครับ
1: อย่าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้าน
2: ไม่ใช่เหรอ
0: ก็เห็นเชิญมาเอง
1: ไม่ใช่
0: เป็นแขกรับเชิญครับมีลูก2คนครับเขาบอกเขามีปัญหารูปร่างที่เปลี่ยนไปก่อนคลอดกับหลังคลอดแล้วก็ปัญหาในเรื่องของทรวงอกที่เปลี่ยนไปแล้วเกิดความท้อใจครับไปพบเขาเลยครับและนี่คืออาสาสมัครของเรานะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสว
0: ั
3: สด
0: ีครับคุณครูนะครับ
3: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้มีลูกแล้ว
3: ค่ะ
0: กี่ท่านครับ
3: 2คนค่ะ
0: ลูก2วันนี้ที่เราคุยกันคือเป็นเรื่องของน้ำหนักที่เปลี่ยนไปก่อนที่ยังไม่ตั้งครรภ์แล้วก็พอเลี้ยงลูกไปน้ำหนักมันไม่ลงเหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นมั้ยครับ
3: อ๋อคนแรกเป็นค่ะแต่คนที่2ไม่เป็นแต่คนแรกนี้แบบว่าตอนท้องพุ่งไปถึง75กิโลค่ะ
0: จากเท่าไหร่ครับ
3: จาก58ค
0: ่ะ58 75โอ้17โลนะแล้วพอปุ๊บไปถึง75ปุ๊บแล้วมันลงมาหลังคลอด
3: เหลือ62กิโลค่ะแล้วก็ไม่ไปไหนเลยตอนนั้นแขนขาแล้วก็พุงยิ่งพุงนี้แบบว่าออกมากเลยค่ะเวลากินอะไรนิดนึงเนี่ยพุงออกเลย
0: นอกจากหุ่นเปลี่ยนมีพุงมากขึ้นแล้วทรงอกเราเปลี่ยนไหมครับ
3: เปลี่ยนค่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็ยังไม่มีลูกใช่ไหมคะหน้าอกมันก็ยังเป็นแบบเหมือนคนเป็นสาวเนาะแต่พอมีลูกเสร็จตอนท้องเนี่ยหน้าอกมันขยายด้วยความที่ว่าพอขยายเสร็จเราก็ให้นมลูกด้วยหลังจากนั้น
0: มันเปลี่ยนทรงยังไงบ้างครับอันนี้สามารถคุยได้ไหมครับ
3: คุยได้ค่ะคือเวลาแต่งตัวหรือใส่ชุดอะไรเงี้ยคือเราต้องใส่ดันทรงฟองน้ำเพราะไม่งั้นแบบคือแต่งต
0: ั
3: วแ
0: ล้วไม่เคยดัน
3: ค่ะจากไม่เคยดันก็มันก็จะแฟบค่ะคือแต่งแล้วมันไม่สวยอ่ะคือมันจะดูเหมือนผู้ชายอ่ะแบนๆลงไปแล้วก็มีพุงออกมาอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งแบบดูแล้วมันไม่โอเคนะ
0: เข้าใจเลยทีนี้ความตั้งใจแล้วอยากได้อะไรครับ
3: คือก็หลังจากที่ให้นมลูกเสร็จก็อยากจะแบบว่าเฟิร์มให้มันเฟิร์มกลับมาเหมือนเดิม
0: มันสามารถหุ่นดีแบบเดิมได้ไหมครับพี่ต้น
1: ได้ครับง่ายๆเดี๋ยวบุ้ยลองมาดูนะ
0: ยังไงนะครับ
1: ก็เชิญดูด้วยกันนะครับ
0: วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องทรงอกนะครับ
1: โดยปกติถ้าเราเห็นภาพใช่ไหมพวกนี้ก็คือในส่วนของกล้ามเนื้ออกนะครับ
0: สีแดงเป็นกล้ามเนื้อนะคร
1: ับ ซึ่ง
0: สีเหลืองเป็นไขมัน
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้มีเหมือนกันหมดนะครับแต่ในส่วนของไขมันนะส่วนของไขมันเนี่ยจะแตกต่างกันถ้าผู้หญิงเนื่องจากว่าฮอร์โมนเพศหญิงก็จะค่อนข้างมากกว่าเพราะงั้นในตัวของไขมันก็จะเยอะกว่าผู้ชายเพราะงั้นโดยหลักเราคงมองแค่2ส่วนหลักนะครับคือส่วนของกล้ามเนื้อกับไขมันงั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันว่าทำอะไรที่เราฝึกให้กล้ามเนื้อมันกระชับขึ้นพอกระชับขึ้นถึงพวกนี้มันจะออกไปในนอกทิศทางบ้างหรือว่าเสียทิศทางบ้างมันก็จะสามารถที่จะให้มันดึงกลับมาให้มันกระชับได้นะครับระดับพวกนั้น
0: การออกกำลังกายเนี่ยเราจะพัฒนากล้ามเนื้อแต่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับไขมันโอเคการออกเกี่ยวข้องกับไขมันคือในเรื่องของการเบิร์นแฟตอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าการสร้างกล้ามเนื้อคือเราจะพัฒนาส่วนสีแดงอันนี้ให้ขยายขนาดเพิ่มมากขึ้นถ้าว่าเราสามารถมีขนาดของหน้าอกที่ใหญ่ได้วันนี้จะได้เรียนรู้ท่าออกกำลังกายทั้งหมด5ท่านะครับ หน้าอกล้วนๆโอเคครับเริ่มท่าแรกเลยครับ

0: นี่คืออุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้านะครับอย่างที่บอกว่าเราออกกำลังกายหรือว่าบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกเนี่ยบางคนคิดว่าวิ่งเพื่ออย่างเดียวมันมีหลายท่ามากเลย
1: ใช่
0: มีดัมเบลทำไมถึงเลือกดัมเบลครับพี่ต้น
1: อันแรกก็คือมันเป็นตัวพื้นฐานคนส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างหาง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับอย่างเมื่อสักครู่บอกว่าวิ่งพื้นเงี้ยเนี่ยลองให้คุณปูลองวิ่งพื้นดูก็ได
0: ้
1: ถ้าคนที่ไม่เคยออกไงโอ้โหไม่ไหวมันหนักมากเลย
0: ลอง
1: ดูก็ได้นะครับ
0: หนึ่งสองสาม
1: ทำธรรมด
2: าโอ้แม่จ้า
0: โอ้แม่จ
1: ้
0: า
1: ใช่เพราะอย่าง
0: คือไม่ไหวเพราะลักษณะคือดัมเบลที่เอามาให้เนี่ยอย่างนี้ครับให้เราดูเรามี
1: น้ำหนัก
0: นี่คือ5ปอนด์10ปอนด
1: ์
0: แล้วก็10
1: ปอนด์ใช่
0: คือมันน้อยนะ
1: น้อย
0: แต่ถ้าที่เราวิดพื้นเนี่ยถ้าบอกว่าน้ำหนัก
1: เราเท่าไหร่มันไปหมด
0: กำเนิดคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเราใช้ดัมเบลอันนั้นเวิร์กกว่า
1: ใช่
0: โอเค
1: แล้วก็ค่อยๆทำให้พัฒนาขึ้นแล้วอีกหน่อยมันก็จะได้ในเรื่องของวิดพื้นเรามาดูท่าที่1ก่อนเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อน
0: ท่าเริ่มต้น
1: ครับแล้วก็เริ่มจากการนอนนะครับชันเข่านะครับเท้าวางนะครับนะครับมือสองข้างนะครับให้ศอกนะครับอยู่ระดับหัวไหล่นะครับ
0: ท่านี้เรียกว่าน
1: ะครับจริงๆแล้วมันก็คือเชสเพสนะครับดัมเบลเชสเพสนะครับศีรษะชิดนะครับดันทุกครั้งพยายามเหยียดศอกบีบอกเข้าหากันนะครับลงนะครับให้สูงขึ้นมานิดนึงนะครับสูงกว่าเรานมขึ้นมานิดนึงนะครับลงนะครับเวลาที่เราดันนะครับหายใจออกนะครับลงมาหายใจเข้านะครับมือ2ข้าง
0: ออกแรงหายใจออกนะครับ
1: นะดันหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับทุกครั้งนะครับเหมือนเราบีบอกนะครับเหยียดศอกนะครับบีบอกเหยียดศอกตลอดนะครับตอนนี้
0: สิ่งที่สำคัญนะครับที่ผมสนใจมากที่สุดคืออยากให้คุณปู

0: เอาความรู้สึกทั้งหมดไปอยู่ที่หน้าอกไม่ได้อยู่ที่แขนไม่จำเป็นต้องเอาท่าที่ถูกแต่ให้ฟีลลิ่งได
1: ้ก็เหมือนเราต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนของอกตลอดนะฮะ
0: คุณบู5ครับ5ปอนด์มาน
1: อนชันเข่าก่อนนะครับชันเข่าขึ้นนะครับจับศอกประมาณช่วงไหน
0: ดูจากท่านี่คือไม่เป็นเลยนะ
2: ไม่เป็นเลยครับ
0: ข้อดีของการอยู่กับพื้นก็คือว่าเราสามารถเซฟได้เลยปลอดภัย
1: ยังไงก็ไม่มีการล้าง
0: ใช่แล้วไม่มีเลยมุมแน่นอน
1: บีบพร้อมดันดีครับคราวนี้คุมจังหวะ
0: หายใจเข้าหายใจออก
1: หายใจออกหายใจเข้าลึก
0: ลงช้ากว่าเดิม
1: ช้ากว่านี้นิดนึง
0: ช้า
1: เหมือนกับเราค่อยผ่อนแรงลงเรายังคงออกแรงอยู่ใช่ไหมครับค่อยผ่อนแรง
0: เก่งตามเลยเนี่ย
1: เกิน
0: ลงช้าอีกหนึ่งสองสามช้ากว่านี้เวลายกแล้วเขาออกกำลังแล้วแต่พอตอนปล่อยเนี่ยเขาเหมือนขาดทุนถ้าเกิดตอนเราปล่อยเกรงเนี่ยเราสามารถเกรงตามด้วยทั้งว่าทั้งไปเราได้ทั้งไป
1: ใช่
0: ขาไปขากลับเลย
3: ปูทำให้ดูอีกครั้งครับจะเห็นได้ว่าขณะที่คุณปูทำลงเนี่ยยังมีวูบอยู่ลง
1: มันลง
3: เกรงให้มันลง
1: ปวดลงไป
3: ลงให้มันสมูทครับหนึ่งสองสามช้ากว่านี้ได้อีกนะครับเป็นไงครับความรู้สึก
2: เลยเพราะว่ารู้สึกว่าเกรงหน้าอก
0: ทีนี้ผมถามพี่ต้นว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าบริหารทรงอกเนี่ยออกกำลังกายท่าเหมือนกันไหมครับหรือว่าแตกต่างกันยังไง
1: จริงๆแล้วลักษณะของท่าบริหารเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเพราะลักษณะของแต่ละท่ามันคือมันก็พัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อนั้นเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าสรีระโครงสร้างของผู้ชายส่วนใหญ่ละไหล่กว้างเพราะงั้นผู้ชายเวลาที่จับเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะต้องจับกว้างผู้ชายจะไม่ค่อยมาจับแคบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงปุ๊บเห็นบวยเล่นอยู่โหบวยจับกว้างมากเลยผู้หญิงไปถึงก็จับกว้างมั่ง
0: นะทีนี้ได้กว้างเลย
1: ตัวแทนที่มันจะพัฒนาข้างในมันก็ขยับออกไปข้างนอกมากขึ้น
0: ผู้หญิงผู้ชายต่างกันนึกออกแล้ว
1: นึกออกแล้ว
0: จะเป็นการเรียนความต้องการแล้วกันถ้าคุณต้องการพัฒนาผู้ชายที่จับกว้างเพราะว่าเขาต้องการแบบคือ
1: ให้มัน
0: ขยายให้มันขยายขนาด
1: ให้มันเป็นตัววีใช
0: ่
1: ไหมให
0: ้มันกว้างอกใหญ่ออกมาอย่างนี้แต่ถ้าเกิดผู้หญิงจับกว้างมากนึกถึงสภาพครับ
2: เ
0: ราเป็นคนถ้าเราเป็นคนใจกว้างอยู่แล้วมันจะเป็นคนที่ใจกว้างมาก
1: ไม่ใช่มันก็ประมาณน
0: ั้
1: น
0: ถ้าเกิดเราอยากเป็นคนใจแคบผู้หญิงก็จับมือแคบหน่อย
1: เข้ามานิดนึง
0: บีบเข้ามา
1: ใช่
0: ถ้าเราไปท่าที่สองท่าแรกผ่านไปแล้วนะครับมาถึงท่าที่สอง
1: เมื่อสักครู่คือเป็นลักษณะของการดันนะฮะคราวนี้จะเป็นเรื่องของการหุบละหุบกลางละ
0: เป็นเรื่องของฟลาย
1: นะครับแล้วก็ยังคงนอนเหมือนเดิมนะครับแขนนะครับประกบชิดกัน
0: นี่คือดัมเบลฟลายนะครับ
1: นะครับ
0: เชสดัมเบลฟลาย
4: ศอกให้งอไว้นะครับเล็กน้อยแต่ไม่ต้องเหยียดมากหรือว่าไม่งอมากเกินไป
0: โค้งโค้ง
4: ทำอีกลักษณะของโค้งนะครับให้ศอกแตะพื้นนะครับเวลาขึ้นมาเรานะครับบีมือก็ให้ฝ่ามือเข้ามาหากันนะครับแต่ที่เราต้องการเพิ่มนิดนึงเนื่องจากว่าปกติไม่ค่อยได้ออกการด้วยการเล่นเวทนะครับเราพยายามบีบแล้วพยายามเหมือนกับบีบศอกเข้าหากันนะครับนะครับลงดูนะครับขึ้นบีบศอก
0: อันนี้คือเราจะเน้นอกในแล้วก็จริงๆแล้วจะเป็นเรื่องของอกล่างด้วยใช่ไหมครับพี่ต้น
1: ใช่ครับ
0: เพื่อเพิ่มขนาดของฐาน
1: นะครับ
0: ฐานอกนะครับแล้วก็อกด้านในอกจะได้ชิด
1: นะครับบีบศอกนะครับหงายฝ่ามือเข้าหานะครับลงศอกแตะพื้นบีบศอกนะครับหงายฝ่ามือเข้าหาทุกครั้งที่ลงเราหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับขึ้นหายใจออกบีบอกนะครับตลอดต่อเนื่องนะครับแล้วค่อยดัน
0: ถ้าเกิดเราวางน้ำหนักไปเลยเนี่ยถ้าน้ำหนักเยอะมันไม่มีทางทำได้นะครับเราต้องล็อกไว้ประมาณนี้นะครับ
1: ให้แตะไปนิดนึง
0: แตะพื้นได้ปึ๊บ
1: ใช่ดีครับระดับหน้าอกนะ
0: เหมือนว่าจริงเราว่าแอนอกด้วยครับคุณปู
1: บีบอกตลอดเหมือน
0: บีบอก
1: มันสักครู่เลยครับบีบอกบีบอกช้านิดนึงค่อยๆลงบีบอกหายใจออกค่อยๆลง
0: ทำแบบนี้คือ
1: ก็10ถึง12ครั้งเหมือนกัน
0: 2เซต10เซตละ10ถึง12ครั้งเหมือนกันในตอนเริ่มต้นทำต่อเนื่อง6สัปดาห์เห็นผลกระชับขึ้นแน่นอน
2: แน่นอนนะ
0: โอเคท่าที่3
1: ท่าที่3 pull over นะครับแล้วก็จะใช้ตัวดัมเบลนะครับปกติเราสามารถที่ใช้ทีละลูกหรือว่า2ลูกก็ได้นะครับแต่ตัวนี้น้ำหนักเนื่องจากว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับงอศอกเล็กน้อยนะครับเหยียดแขนหงายมือเข้าหากันนะครับ
0: พูว่าที่เราเจอกันท่าปกตินะครับผู้ชมจะเป็นท่าที่เราจับแบบนี้
1: ใช่
0: แล้วก็นอนแต่ว่านี
1: ้พยายามดึงศอกข้างศีรษะนะดึงกลับขึ้นนะครับช้าๆเหยียดยืดเหมือนเราจะยกชายโครงขึ้น
0: อันนี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนครับพี่ต้น
1: ตัวนี้จะเป็นส่วนของอกส่วนล่างเลยเวลาศอกนะครับสังเกตที่ศอกผมนะผมจะไม่งอมากเกินไปนะครับผมจะ

0: ังไงก็อยู่
1: ล็อกล็อกศอกไว
0: ้เราจะให้หมุน
2: จากมุมศอกไว
0: ้ช่วงของไหล่นะไหล่จะเป็นจุดหมุนนะครับหมุนไหล่ขึ้นที่เหยียดดึงขึ้นนะครับ
1: โอเคเราดูไหมครับ
0: ครับดึงขึ้นว้าลองดู
3: ดึงศอกข้าม
4: ต้องติดพื้นไหมคะต้องติดพื้นไหม
0: ให้ลงมามากที่สุดครับให้รู้สึกว่าชายโครงโดนยกขึ้นฮะรู้สึกว่าชายโครงโ
3: ดนยกขึ้นไหมครับ
0: ดึง
3: เห็นต้องบอกว่านั่นแหละ
0: ช้าๆนิดนึงช้านิดนึง

0: กระตุ้นให้ต้องเกรงตาม
1: พี่ต้นครับอันนี้มันมีการบาดเจ็บได้ไหมคร
2: ับ ใช่จริงๆแล้วหนึ่งในท่าของการที่ต้องมีการเซฟอ่ะก็คือท่านี้นะครับเพราะถ้าดูลักษณะของการเคลื่อนที่ของเวทเนี่ยคือมันผ่านหน้าใช่ไหมเวลาที่หมดแรงเนี่ยเวลาที่หมดส่วนใหญ่มันก็จะลง
0: เป้ง
2: มาเลยเพราะงั้นตัวพวกเนี้ยนะครับบางครั้งในท่าพวกนี้บางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้น้ำหนักที่มาก
1: ใช้น้ำหนักมากไม่ได้นะครับอันตราย
2: นะครับเพราะว่าเวลามันหมดแล้วคือหมดเลยมันก็จะลงมาที่หน้าเรา
1: ผมแนะนำว่าเริ่มต้นจากน้อยไปหามากดีกว่าถ้าเราคิดว่าเราไหวมากแล้วมันลงหน้ามันอันนี้ไม่เวิร์กสุดๆเลย
2: ใช่ครับ
1: ท่าที่4ครับ
2: ท่าที่4นะครับท่านี้มันก็เหมือนกับจริงๆแล้วมันเป็นท่าที่ก้ำกึ่งระหว่างในเรื่องของการฝึกให้แข็งแรงแล้วก็ทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณนั้นแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับเราจะเหมือนครับเราใช้ทีละข้างนะครับให้หมุนเข้าไปด้านใน
1: ท่านี้เรียกว่าอะไรครับพี่ต้น
2: อันนี้มันเป็นเซอร์เคิลนะครับพยายามหมุนเข้าด้านในนะครับ
0: อันนี้คือช่วยตรงช่วง
2: มันก็เป็นส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอกก็จะทำงานนะครับแต่จะทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณที่ใกล้เคียงอย่างไหล่พวกนี้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นตัวเอ็นบริเวณนั้นมีการแข็งแรงมากขึ้น
1: ท่านี้ก็จะไม่ใช้น้ำหนักเยอะใช่ไหมครับพี่ต้น
2: ใช่ครับใช่นะครับแล้วก็จะทำปุ๊บพอ10ถึง12ครั้งแล้วก็สลับข้างนะครับเหมือนกันนะครับเหยียดยืดขึ้นนะครับพยายามเข้าด้านในนะครับหมุนเข้าด้านใน
1: ถ้าเราหมุนออกนอกกล้ามเนื้อจะต่างไหมครับ
2: ต่างครับมันก็จะกลายเป็นเน้นส่วนของด้านนอกมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วในบางครั้ง
1: ที่เราอยากไอ้ข้างนอกมันก็จะอยู่ข้างนอกไปเลยนะครับเราอยากได้ส่วนไหนอยากได้ด้านในก็หมุนเข้าข้างในย้ำถ้าหมุนออกนอกมันก็จะออกนอกบริเวณวงแหวนรอบนอกเลย
2: เพราะว่าข้างนอกแข็งแรงปุ๊บ
0: มันก็จะหมุนออกนอกแบบขาด
1: วันนึงมาเจอคุณปูอาจารย์ต้นคะดิฉันทำท่าเนี้ยชอบมากเลยค่ะแต่ทำไมมันยิ่งออกวงแหวนรอบนอกขึ้นเรื่อยๆครับ
0: มันไปอยู่ใต้ตะกั่วแล
1: ้วมันถึงขนาดนั้นคุณปู
2: โอเค
1: คุณปูลองเลยดีกว่า
0: ทางเดียวกันนะปุ๊บจับตรงนี้
2: ด้านใน
1: ได้ครับจะจับด้านในก็ได้ให้มันฟีลลิ่ง
2: แขนเหยียดช้า
1: เราหมุนด้านในด้านนอกครับ
0: ด้านในค่ะหมุนเข้ามาข้างในใช่ไหมคะ
1: ครับหมุนข้างนอกจะได้อะไรครับ
0: ได้ข้างนอก
2: งานไปทางฝั่งไปเท้า
1: เป็นแนวนอนนะครับดัมเบลเป็นแนวนอน
2: ถึงไหมครับ
1: นี่คือท่าที่4ทำแบบนี้10ถึง12ครั้งต่อ1ข้าง
2: ใช่ครับ
1: ข้างละ2เซต
2: ใน
1: ตอนเริ่มต้นนะครับ
2: ครับ
0: ถ้ารู้สึกว่าเหมือนกล้ามเนื้อตรงหน้าอกมันวนไปตาม
2: ใช่มันก็จะมีการทำงาน
1: สำหรับคุณผู้ชายนะครับที่รู้สึกว่าอกไม่ชิดอกไม่ชิดรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราอกเรากว้างแล้วแต่อยากได้มันชิดคือขนาดอกกว้างปุ๊บด้านนอกจะใหญ่แต่ด้านในมันจะเล็กลงมันจะบางลงเรื่อยๆอยากให้อกชิดทำท่านี้เลย
2: ทำนี้ก็ได้คือพยายามหุบเข้าด้านใน
1: อันนี้เราควรหมุนวงแคบหรือวงกว้างครับ
2: ท่าแรกๆมันก็คุณต้องให้แคบก่อนเพราะยิ่งถ้ามันกว้างเนี่ยมันก็จะต้องออกแรงมากขึ้นนะ
1: เรื่องของลองกว้างเลยครับคุณปู
2: ใช่ไหมเข้าด้านใน
1: ข้อควรระวังนะครับอย่าใช้น้ำหนักเยอะนะครับถ้าพลาดนี่ลงหน้าเหมือนกันนะครับ
2: ใช่เพราะมันลงทั้งตัวทั้งหน้าเลย
1: ต่างกันยังไงครับเข้ากว้างกับแคบ
0: ก็ถ้ากว้างก็เหมือนต้องเกร็ง
1: หนักมากขึ้น
0: ใช่
1: แสดงว่าน้ำหนักเดิมถ้าน้ำหนักเดิมเราสามารถพัฒนาไปจากเราเล่นแคบไปแล้ว
2: ก็สามารถให้
1: ต่อไปกว้างขึ้นได
0: ้
1: โดยที่ไม่ต้องเพิ่มน้ำหนัก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต่อไปท่าที่5ครับท่าสุดท้าย
2: ท่าที่5โอเค
1: คือท่า
2: ตัวนี้เขาเรียกว่าคอร์สเชสใช่ไหมก็คือเรื่องของการไขว้อกนะ
1: นอนเหมือนกัน
2: นอนเหมือนกันนะครับนะครับเพราะว่า
1: ท่านี้คือเราเน้นอกในนะท่านดูคือต้นเน้นอกในมาก
2: ใช่ก็เป็นในกับให้ดึงขึ้นใช่ไหมเพราะเนื่องจากว่าเขาต้องการกระชับแล้วก็อีกอันก็คืออย่างที่บอกว่าคุณปูบอกว่าอกเขาไม่ก่อนว่ามันห่างออกด้านนอกไงก็พยายามที่จะให้ดึงเข้ามาข้างในแล้วก็ยกขึ้นให้มันกระชับขึ้นเหยียดแขนไงมือสองข้างนะครับไปหาปลายเท้านะครับไล่สลับนะครับบนล่างนะครับแขนบนล่างเข้าหากันนะครับทุกครั้งพยายามเหมือนกับเราบีบอกเข้าหากันตลอดนะครับแต่สลับบนล่างนะครับบนล่าง
1: เอาความรู้สึกสำคัญ
2: ครับบนล่างเข้าหากัน
1: พร้อมไหมครับ
2: นะครับแขนเหยียดตลอดแค่นั้นเองนะครับโอเคมาลองดูเราควายสลับควายนิดเดียวก่อนค่อยนิดเดียว
1: แอนอกไว้ครับช้าช้าช้า
2: แนวอกแนวอก
1: แอนอกไว้ตลอดครับเป็นไงครับ
0: รู้สึกว่ามันเกร็งตรงข้างแขนอ
1: ันนี้น้ำหนักก็อย่าเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมไม่งั้นอันตรายมากเพราะมันอยู่บริเวณใบหน้า
2: ตัวส่วนหน้า
1: พี่ต้นครับแล้วถ้าเกิดผู้หญิงบางคนกลัวครับเขาบอกไปตามห้องเวทเนี้ยผมเจอเฮ้ยคุณบุ้ยหน้าอกกายบริหารบริเวณหน้าอกเนื่องจากว่ากลัวอกเล็กอกเล็กจริงไหมครับ
2: เอาง่ายๆบุ้ยถ้าโดยปกตินะเราเห็นคนที่บางคนที่มีหน้าอกใช่ไหมเวลาที่เขาเล่นปุ๊บเนี้ยมันทำให้มันกระชับขึ้นมันกระชับเนื่องจากว่ามันก็จะทำให้ตัวของกล้ามเนื้อมันตึงขึ้นมันก็เลยมีความกระชับขึ้น
1: เขาจะรู้สึก

0: มันเล็ก
1: มันก็จะเล็กลงแต่จริงๆถ้าถามลึกๆอ่ะเขาจะรู้สึกว่าตัวทรงอกเขามันจะแน่นขึ้นมันกระชับขึ้นนะ
0: ทีนี้เราพัฒนาต่อเนื่องได้ไหมครับเขากำลังอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านคือคนเราเนี่ยจากไม่ออกกำลังกายมันจะมี3ช่วงไม่ออกกำลังกายเลยพอมาออกปุ๊บมันจะกระชับอย่างที่บอกมันกระชับมันจะรู้สึกเล็ก
1: ใช่
0: พอตึงขึ้นแต่พอเขาหยุดก็กลับไปเหมือนเดิมแต่พอถ้าเกิดเขาไปต่อไปถึงที่เราพัฒนากล้ามเนื
1: ้อ
0: กล้ามเนื้อเรามีขนาดใหญ่มากขึ้นแสดงว่าม
1: ันก็จะเพิ่ม
0: มันจะเพิ่มขนาดอกมากขึ้นมี3ระดับ
1: ใช
0: ่แบบนี้ได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: อ๋อเคลียร
1: ์
0: ทีนี้ผมถามพี่ต้นว่าเมื่อกี้เราออกกำลังกายทั้งหมด5ท่าเรียบร้อยแล้วคนที่สงสัยว่าเอ๊ะดิฉันออกเมื่อไหร่เห็นผลท่าหนึ่งกี่เซตดีในตอนเริ่มต้นเซตละเท่าไหร่ดีอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคถ้าเป็นคนเอาเราถือว่าเอาแบบอย่างกรณีของคนใหม่ๆเลยนะครับช่วงแรกๆก็คงต้องประมาณ 1-2 เซตสัปดาห์นึงก็ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับก็อาจจะวันเว้นวันวันเว้นวันนะครับแล้วทำแบบนั้นจำนวนครั้งก็คือประมาณ 10-12 ครั้งนะครับ12ครั้งนะครับช่วงแรกๆเนี่ย 2-4 สัปดาห์หรือประมาณเดือนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าอย่างถ้าคุณปูไม่เคยเล่นเลยแล้วอยู่ดีๆมาเล่นเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความรู้สึกเรามีแรงมากขึ้นเราไม่ค่อยเมื่อยละเราไม่ค่อยล้าละนะแต่จริงๆไอ้ตัวนั้นมันเป็นแค่เรื่องของแค่เรื่องของกลไกเรื่องของระบบการรับรู้ว่าเฮ้ยเราเริ่มทำได้แล้ว
0: เริ่มชิน
1: ละแต่ถ้าจะให้พัฒนาจริงอ่ะมันควรต้อง 4-6 สัปดาห์ขึ้นไป
0: เดือนครึ่ง
1: ขึ้นไปนะครับ
0: นานเกินไปไหมครับเดือนครึ่ง
2: ไม่นานค่ะคิดว่าทำได้
0: สำหรับตอนนี้คุณปูลูกคนเล็กกี่ขวบแม่
2: 9 เดือน
0: ยังไม่หยุดให้นม
2: ยังค่ะ
0: แสดงว่าจะมีแผนในการพัฒนาร่างกายหลังจากที่หยุดให้นมลูกแล้วทีนี้ผมถามเผื่อได้ไหมสมมติว่าถ้าเกิดเขาให้นมลูกอยู่เนี่ยสามารถพัฒนาได้ไหมอยู่ที่บ้านได้ไหมหรือจัดเวลาได้ไหม
1: ได้ก็ตรงนี้ก็สามารถที่ออกกำลังกายได้เลยนะครับ
0: มันไม่ต้องรอให้นมมันมีผลต่อน้ำนมไหมครับ
1: ไม่หรอก
0: อันนี้ผมถามไงเพราะเขาซีเรียสคนจริงจัง
1: เพราะในเรื่องตัวนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของคุณแม่เนี่ยมันต้องมีเรื่องของการผลิตน้ำนมอยู่แล้วแต่ตัวกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมหรือว่าเสริมเรื่องกล้ามเนื้อได้แต่มันจะทำให้การคืนสภาพได้ดีขึ้นด้วย
2: อ๋อเหรอ
0: แต่ผมถามเพิ่มเติมถ้าเกิดเราออกกำลังกายขณะที่เราเลี้ยงลูกไปอย่างเงี้ยให้นมลูกอย่างเงี้ยทำให้สภาพร่างกายของเราดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะ
1: ใช่การคืนสภาพอะไรต่างก็ดีขึ้น
0: ต้องถามคนที่คุณปูถูกเติมเต็มไหมครับ
2: เติมเต็มค่ะโอเคเลยเพราะว่าแก้โจทย์ปัญหาที่คิดมากมานานว่าถ้าเกิดเราหยุดให้นมลูกหรือว่าตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่แต่งตัวมันก็ไม่โอเคเพราะเราก็ยังอยากจะสวยอยู่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เถอะนะ
0: เข้าใจเลยแล้วเติมเต็มในขณะที่เราบอกตัวเองไหมครับว่าเราไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมได
2: ้ตอนนี้คิดใหม่แล้วค่ะพอฟังพี่บวยพูดฉันต้องทำได้
0: ใช่ป่ะ
2: ค่ะ
0: ทำได้
2: คิดว่าทำได้
0: เยี่ยมเลยคุณปูทำได้อยู่แล้วครับวันนี้ขอบคุณคุณปูมากครับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณนะคร
0: ับ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของหน้าอกหรือว่าการกระชับเนี่ยคือมันทำได้หมดนะครับแล้วก็โอเคว่าบางอย่างเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าอกผู้ชายกับอกผู้หญิงโครงสร้างมันแตกต่างกันนะครับเพราะงั้นของผู้หญิงเนื่องจากมีไขมันมากเพราะงั้นบางอย่างถ้าคุณออกกำลังกายแน่นอนอยู่แล้วมันก็ต้องมีการกระชับหรือว่าดูเหมือนกับว่าขนาดมันลดลงอยู่แล้วนะครับก็คงต้องให้มันเหมาะสมตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าส่วนที่มันลดลงหรือกระชับลงแล้วมันทำให้คุณมีส่วนโค้งส่วนเว้าส่วนนูนหรือว่าสุขภาพที่ดีขึ้นมันก็น่าจะโอเคนะครับในจุดนั้นนะครับ
0: ถ้ามันกระชับแซวมันกระชับทั้งเอวด้วยต้นขาด้วยท้องแขนด้วยมันกระชับทั้งหมดมันโอเคมากอยู่แล้ว
2: โอเคเลยค่ะ
0: เราเจอกันทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ให้ผมกลับไปทำฟันได้ไหมครับวันนี้นะครับเราก็จะทำเมนูที่ทำมาจากชาเขียว2เมนูด้วยกันอันแรกก็คือเมนูมัทฉะไอซ์ลาเต้แล้วก็เมนูมัทฉะไอซ์ฟรัปเป้เราไปดูวิธีทำกันก่อนนะครับแล้วผมจะมาเฉลยว่าชาเขียวดียังไงกับสุขภาพช่องปากของคุณครับ

จบกันไปแล้วนะครับกับเมนูในวันนี้จัดเต็มกันไปถึง2เมนูด้วยกันในตัวชาเขียวเนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโพลีฟีนอลซึ่งโพลีฟีนอลเนี่ยจะช่วยยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากได้เช่นกันจะทำให้สุขภาพช่องปากของเราดีขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญชาเนี่ยจะทำให้ฟันของเราเนี่ยมีสีคล้ำลงไปได้เพราะฉะนั้นหลังจากที่ทานเสร็จอย่าลืมดูแลทำความสะอาดด้วยนะครับกินน้ำอุ่นๆตามจะช่วยได้เยอะและนอกเหนือจากชาเขียวชาดำก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้นะครับแต่ไม่ใช่ชาดาดาดำชาดำชาดำชาดำแบบน้องปามี่ไม่ใช่ก็เป็นชาดำที่เราทานกันเนี่ยแหละก็มีสารโพลีฟีนอลเช่นกันก็จะช่วยให้สุขภาพช่องปากของทุกคนเนี่ยดีขึ้นและดีขึ้นครับและสุดท้ายที่สำคัญก็คือต้องไปพบทันตแพทย์ด้วยนะครับอย่างน้อยนะครับ6เดือนครั้งนึงหรืออย่างน้อยที่สุดเลยปีนึงครั้งนึงก็ยังดีก็จะช่วยให้สุขภาพช่องปากของทุกคนดีขึ้นได้เยี่ยมครับวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับชาดาดาดำชาดำชาดำชา

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: Dream Minute Talk Do and Don't
2: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don'tทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยรู้จักคนที่ไม่เคยฟันผุบ้างไหมครับผมไม่เคยเจอนะครับทำไมคนส่วนใหญ่หรือแทบทุกคนฟันผุน่าคิดนะครับว่าโรคในช่องปากเนี่ยป้องกันไม่ได้เชียวหรือคุณผู้ชมสงสัยเหมือนกับผมไหมครับ
3: องค์การอนามัยโลกคาดว่าเด็กนักเรียนทั่วโลกประมาณ60-90มีอาการฟันผุและในผู้ใหญ่เกือบทุกคนมีฟันผุครับสาเหตุหลักๆก็มาจากการสะสมของคราบพลักจากแบคทีเรียบนฟันและสร้างกรดขึ้นมาเพื่อทำลายเคลือบฟันและหากไม่กำจัดคราบแบคทีเรียจะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนตามมาด้วยฟันผุครับและหากคราบพลักของแบคทีเรียไปทำลายเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณรอบๆขอบเหงือกก็ทำให้เป็นโรคเหงือกเหงือกร่นเหงือกติดเชื้อจนถึงขั้นต้องสูญเสียฟันครับแม้ว่าโรคนี้จะเป็นกันมากแต่เราก็มีทางป้องกันได้นะครับโดยไม่รับประทานอาหารที่เรียกว่าจังฟู้ดหรืออาหารขยะพวกอาหารคาวหวานขนมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแป้งน้ำตาลไขมันและเกลือสูงแต่มีโปรตีนและใยอาหารต่ำไม่สูบบุหรี่ทั้งแบบมีควันหรือไม่มีควันเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหงือกอักเสบโรคฟันผุโรคปริทัศน์และมะเร็งช่องปากครับและต้องมีวินัยในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากดังนี้ครับแปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ1ครั้งแปรงฟันหรือบ้วนปากทุกครั้งหลังอาหารเพราะหลังรับประทานอาหารจะมีเศษอาหารขนาดเล็กจำนวนมากติดอยู่ตามซอกฟันในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุได้พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก6เดือนเพื่อกำจัดคราบแบคทีเรียก่อนที่จะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนหากมีเลือดออกขณะขัดฟันต้องไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคเหงือกอักเสบได้ครับ
4: ในปัจจุบันเรายังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดมะเร็งในช่องปากนะคะแต่จากการศึกษาพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จัดหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์จัดมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งในช่องปากได้มากกว่าปกติสำหรับฟันผุและเหงือกเสพเป็นโรคที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วควรที่จะต้องทำการรักษานะคะโรคเหงือกอักเสบเกิดจากแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่สะสมบริเวณผิวฟันโดยเฉพาะ ผิวฟันบริเวณขอบเหงือกหรือว่าตามซอกฟันซึ่งเรากำจัดได้ไม่หมดส่วนฟันผุเนี่ยเกิดจากการที่แบคทีเรียในช่องปากบางชนิดทำปฏิกิริยากับอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลที่เรารับประทานเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามทั้งโรคฟันผุและเหงือกเสบเราสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการง่ายๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันเลยก็คือการแปรงฟันร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะแล้วการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเนี่ยเราควรจะทำให้ถูกวิธีแล้วก็สะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมเราถึงจะสามารถป้องกันการเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบได้ค่ะ
2: และอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคในช่องปากและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
1: 3 minute talk do and don't
5: ในปัจจุบันนะคะอาหารเองนี่ก็มีส่วนสำคัญค่ะที่จะทำให้คนเนี่ยเป็นโรคเกามากขึ้นนะคะหรือว่าระดับยูริกในเลือดสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญแล้วก็เลือกรับประทานอาหารให้ดีขึ้นค่ะในส่วนของอาหารนะคะเราจะไม่มีอาหารที่บอกว่าอาหารสำหรับยูริกสูงที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่มีพิวรีนแล้วพิวรีนเนี่ยค่ะจะเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายจะเป็นตัวสร้างกรดยูริกเองเพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหาเรื่องกรดยูริกเช่นยูริกสูงขึ้นหรือเป็นเกาต์สิ่งที่คุณหมอจะให้เลี่ยงก็คือจะให้เลี่ยงอาหารที่มีพิวรีนสูงพิวรีนเนี่ยมีอยู่ในอาหารเกือบทุกประเภทเลยนะคะมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เอาง่ายๆก่อนเราจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือมาจากพืชแล้วก็กลุ่มที่2มาจากสัตว์นะคะในกลุ่มที่มาจากพืชเนี่ยถ้าพืชที่กำลังโตเร็วๆนะคะพืชที่มันมีเซลล์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะมีพิวรีนสูงยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินกันผักที่มันทอดยอดเร็วๆตำลึงนะคะยอดชะอมยอดกระถินนะคะยอดฟักแมวกลุ่มของพืชตระกูลถั่วทั้งหมดเนี่ยค่ะถั่วดำถั่วเขียวถั่วแดงก็เป็นอาหารยอดฮิตที่เรากินกันเมื่อกี้เราพูดถึงพืชไปละคราวนี้ก็จะมาพูดถึงสัตว์บ้างในกลุ่มของสัตว์เนี่ยพิวรีนสูงจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องในค่ะตับไตไส้ทั้งหมดนะคะอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทะเลที่มีเปลือกทั้งหลายนะคะเช่นหอยกุ้งพวกนี้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้อแดงอันนี้คืออาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงค่ะนอกเหนือจากกลุ่มของอาหารที่มีพิวริน

สูงนะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันก็จะเป็นกลุ่มของแอลกอฮอล์หรือว่ากลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงโดยเฉพาะที่มีน้ำตาลพวกฟรุกโตสอันนี้เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่มีพิวรินสูงด้วยตัวมันเองแต่เวลาที่เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยจะมีผลทำให้ร่างกายเนี่ยมีการจัดการกับพิวรินในร่างกายเนี่ยผิดปกติเลยทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้ค่ะสำหรับอาหารที่ควรเลือกในกรณีที่เรามียูริกสูงหรือว่าเราเป็นเกาต์นะคะอันแรกเลยพวกไข่นมนะคะโดยเฉพาะนมที่เป็นนมไขมันต่ำแล้วก็เลือกเนื้อที่เป็นสีขาวแทนนะคะในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลาหรือจะมีไขมันชนิดพิเศษชื่อว่าโอเมก้า3คือจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบตามข้อต่างๆของคนไข้ได้ด้วยค่ะกลุ่มผักนะคะต่อให้มันมีพิวรินสูงเนี่ยอย่างไรก็ตามเวลาที่ร่างกายเรารับประทานเข้าไปเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากผักค่ะรวมทั้งผลที่จะเกิดจากเรื่องของยูริกในเลือดมันก็จะไม่สูงมากเท่ากับกลุ่มของเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นผักก็ยังสามารถที่จะทานได้หรือว่าเราจะเลือกผักที่มันมีพิวรินต่ำหรือปานกลางอันนี้ก็จะดีกว่านะคะสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะไปมองหาอาหารเสริมนะคะหรือว่าสมุนไพรสำหรับเรื่องของเกาต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าอาหารเสริมหรือสมุนไพรตัวไหนที่จะไปช่วยลดยูริกหรือว่าช่วยลดเรื่องของพิวรีในอาหารแต่มันจะมีประเด็นนึงที่อาจจะต้องระมัดระวังนะคะถ้าเราไปซื้อมาแล้วปรากฏว่าข้อเราดีขึ้นชัดเจนเลยให้เราระวังไว้นิดนึงว่ามันอาจจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ซึ่งการที่มีสเตียรอยด์ผสมอยู่ในสารหรืออาหารพวกนี้ค่ะมันจะไปทำให้เรื่องเกาต์เนี่ยดีขึ้นแต่ระยะยาวเนี่ยไม่มีผลดีกับสุขภาพข้อสังเกตเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นชัดเจนเลยเรื่องปวดข้อนะคะอันที่สองจะทำให้เรารู้สึกเจริญอาหารขึ้นกินอาหารอร่อยนะคะน้ำหนักขึ้นได้หรือบางคนเนี่ยน่าจะกลมขึ้นมาเลยเพราะว่าได้สเตียรอยด์เข้าไประยะยาวผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระดูกเราบางลงนะคะอาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นระบบภูมิคุ้มกันทานในร่างกายเราลดลงแล้วมีโอกาสจะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นดังนั้นขอเตือนนะคะถ้าใครที่อยากจะไปซื้อพวกอาหารเสริมหรือสมุนไพรมาคุยกันก่อนกับคุณหมอที่ดูแลทีนี้ถ้าใครที่มีข้อสงสัยไม่แน่ใจสำหรับเรื่องของอาหารสามารถจะเข้าไปเช็คได้นะคะในเว็บไซต์ของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะมีรายละเอียดของอาหารที่มีพิวรีนแบ่งออกเป็นพวกสูงกลางแล้วก็ต่ำนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับระดับของยูริกในเลือดของเราได้อ่ะค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: ขยะคืออะไรขยะที่คนทิ้งกันมากที่สุดคืออะไร
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมทุกคนดูจนจบรายการคุณจะรู้สึกขอบพระคุณจากใจกับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จริงๆครับอาชีพนี้ต้องตื่นแต่เช้าตรู่ครับทำงานหนักมากๆวันหยุดก็ไม่มีครับที่สำคัญก็คือเขาต้องทำงานกับสิ่งของที่พวกเราทุกคนนั้นทิ้งออกมานั่นก็คือขยะนั่นเองแหละครับขึ้นชื่อว่าขยะเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับถือเป็นสิ่งสกปรกครับแต่พวกเขาทำไมถึงเลือกงานนี้ครับขณะเดียวกันในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเขามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดได้บ้างติดตามครับกับอาชีพพนักงานเก็บขยะใน Work with a Healthy Life ครับ
0: อาชีพพนักงานเก็บขยะนอกจากจะต้องอยู่กับสิ่งปฏิกูล

0: สุขภาพแล้วยังต้องเสี่ยงอันตรายอีกหลายอย่างทั้งอันตรายจากขยะมูลฝอยเช่นเศษแก้วเศษไม้แหลมอุบัติเหตุที่ไม่มีความปลอดภัยในทุกวันที่ปฏิบัติหน้าที
1: ่ก็ทำงานเนี่ยคือว่าเสี่ยงกับอันตรายหลายอย่างเลยคือมันจะมีอันตรายอยู่ในถุงขยะอย่างเช่นพวกใบมีดโกนแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็บางทีก็เป็นพวกหลอดไฟกระเบื้องชาวบ้านเขาแบบเขาไม่กระทำตามที่ทางเทศบาลได้บอกว่าให้คัดแยกขยะแล้วก็พนักงานเราก็ไม่รู้ว่าในถุงดำนั้นมีอะไรพอตอนนี้เราไปหยิบถุงเนี่ยพอเราไปฟ้าถุงปุ๊บเนี่ยของที่อยู่ในถุงก็แทงมือก็จะมีเกือบทุกวัน

0: าดีกว่าครับมาลองคุยกันกับอาชีพพนักงานเก็บขยะครับท่านแรกเลยอยู่นี่แล้วสวัสดีคุณลุงครับมาเลยลงมากันหน่อยจะไปเก็บขยะก็ต้องมีคนขับรถพาไปเก็บครับ
1: ส
0: วัสดีครับคุณลุงเชิญนี่เลยครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
1: ชูชาติโชติแสงสีครับผม
0: คุณลุงชูชาติทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับคุณลุง
1: ทำอาชีพนี้มานานได้สักระยะหนึ่งแล้วครับ
0: สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ
1: ระยะหนึ่ง
0: ถามนี้คุณลุงครับตื่นแต่เช้าเนี่ยตื่นตั้งกี่โมงคุณลุง
1: ชีวิตการทำงานกับเทศบาลนครนนท์เนี่ยผมตื่นตีหนึ่งครึ่ง
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: นอนกี่โมงคุณลุง
1: นอนประมาณสองทุ่ม
0: สองทุ่มต้องนอนแล้วนะ
1: ครับผม
0: แล้วตีหนึ่งตื่น
1: ตีหนึ่งตื่น
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: มาถึงบริเวณศูนย์กำจัดขยะเพื่อเอารถออกไปเก็บขยะกี่โมงครับ
1: ประมาณตีสองสี่สิบ
0: ต้องถึงแล้ว
1: ต้องถึงแล้วเมื่อถึงเทศบาลแล้วก็ถึงศูนย์ที่จอดรถ
0: ครับ
1: เราจะต้องทำการเซ็นชื
0: ่ อ
1: พอเซ็นชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเซ็นชื่อรับรถ
0: ครับ
1: เมื่อรับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่รถคันนึงก็จะมีเด็กติดท้ายรถเนี่ยที่ช่วยกันเก็บขยะมูลฝอยเนี่ย
0: 3 คน 3 คน
1: รวมกับคนขับด้วยก็เป็น4 คน
0: ทุกคนต้องมารายงานตัว
1: ต้องมารายงานตัว
0: เซ็นชื่อให้เรียบร้อย
1: เซ็นชื่อที่ศูนย์
0: บันหนึ่งเป็นพนักงานประจำ
1: ครับผม
0: ถูกไหมเพราะเราต้องมาประจำทุกวันอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: แต่แน่นอนว่าทำงานเกี่ยวกับสิ่งสกปรกขยะทั้งหลาย
1: ครับผม
0: มันเป็นยังไงบ้างมันเอางี้ผมถามก่อนบางคนดูอยู่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยต้องทำงานอะไรบ้างเก็บในส่วนมากเก็บเจออะไรบ้างคุณลุง
1: เก็บส่วนมากก็จะเจอในเรื่องของขยะก็จะเป็นพวกเศษอาหารนะเศษอาหารแล้วก็ที่ร้ายที่สุดที่เราประสบเหตุ
0: ครับ
1: ก็คือในเรื่องของกระเบื้องในเรื่องของไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็หลอดไฟที่แตกเนื่องด้วยชาวบ้านเนี่ยไม่ปฏิบัติตาม
0: ครับ
1: เมื่อไม่ปฏิบัติตามแล้วเอาใส่ถุงไว้ตอนนี้พวกเราไปถึงไม่รู
0: ้
1: ตรงเข้าไปก็ไปหยิบขยะจะโยนแต่สิ่งของในถุงขยะน่ะทิ่มแล้วก็บาดตามมือ
0: เคยหนักสุดคือยังไง
1: คือหนักสุดก็คือต้องส่งโรงพยาบาล
0: ก็คือมีทีมน้อง
1: ๆครับผมทิ่มเข้าไปแล้วติดเชื้อ
0: ฮะทิ่มนี่คือฟุบบางทีทะลุเลยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้โห
1: บางคนเนี่ยติดเชื
0: ้อ
1: ต้องไปทำการรักษาเป็นเดือน
0: ครับ
1: เพราะเฉพาะไม้ลูกชิ้นเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วที่บอกว่ามันดูสกปรกมันดูไม่น่าสนใจแล้วทำไมยังทำอาชีพนี้ล่ะคุณลุง
1: เพราะว่าที่ทำอาชีพนี้เนี่ยเพราะเราเห็นว่าอาชีพเนี่ยไม่มีใครที่จะลงมาทำแล้ว
0: ต้องเป็นคนเสียสละ
1: ต้องเป็นคนที่เสียสละตนบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมถึงจะลงมาจุดนี้ได
0: ้ครับ
1: และอีกอย่างนึงที่พวกเราลงมาทำเนี่ยเพื่อบ้านเมืองอยากจะให้เมืองของเราเนี่ยสะอาดและก็น่าอยู่ปราศจากขยะ
0: สุดท้ายแล้วครับคุณลุงครับให้ฝากถึงเหล่าบรรดาผู้ที่ทิ้งขยะหน้าบ้านตามจุดต่างๆแล้วอยากฝากเขาเรื่องไหนกันบ้าง
1: ก็ขอฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนท์แล้วก็ทุกๆภาคเลยนะครับในเรื่องของขยะมูลฝอยนะครับที่เราได้กินได้ใช้ประจำวันทุกๆวันเนี่ย
0: ทิ้งได
1: ้เวลาเราจะมาทิ้งนะครับผมขออยากขอความกรุณานะครับคือจัดใส่ถุงถ้าหากว่ามันเป็นขยะที่มีพิษก็ใส่ถุงแดง

0: ถ้าหากว่ามันเป็นเศษอาหารแล้วเป็นพวกพลาสติกเราก็ใส่ถุงดำถ้าชั้นหนึ่งไม่พอเราก็ใส่สองชั้นแล้วผูกปากเพราะฉะนั้นนะครับช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือเพื่อเมืองของเราจะได้ประสบสู่ความสะอาด
1: ในฐานะคุณผู้ชมทางบ้านและผู้ผลิตรายการแล้วก็โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยขอบคุณครับผม
0: ขอบคุณครับ
1: นอกจากอาชีพขับรถกันแล้วครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าแล้วพนักงานเก็บขยะท่านอื่นๆครับเขาใช้ชีวิตอย่างไรและมีความเสี่ยงอะไรกันบ้างผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมหลายๆคนสงสัยนะครับว่าขยะที่เรากินเราใช้แล้วก็ทิ้งออกมาในแต่ละวันที่หน้าบ้านขยะเหล่านั้นจะมีโอกาสในการเดินทางไปที่ไหนกันบ้างครับเริ่มต้นในการออกเดินทางจากหน้าบ้านของเราไปสิ้นสุดตรงไหนเรามาคุยกันดีกว่าครับกับคุณลุงสมพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณลุงครับทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
0: ผมทำมาจำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าหลายปีต้องแต่ผมยังไม่ได้ภารกิจจนปัจจุบันผมได้เป็นพนักงานภารกิจครับ
1: 10ปียัง
0: 10กว่า
1: 10กว่าแล้วนะ10กว่าแล้วนะถามกันหน่อยดีกว่าสมมุติเริ่มตั้งแต่ขยะเลยเมื่อกี้ผมแอบเกริ่นไปสมมุติผมทิ้งขยะหน้าบ้าน
0: ครับ
1: คุณลุงมีเวรที่ต้องมารับที่หน้าบ้านหน้าหมู่บ้านหน้าคอนโด
0: ครับ
1: เพราะเก็บแล้วมันไปไหนก่อนคุณลุง
0: ครับผมจะนําขยะจากขยะมูลฝอยที่ชาวบ้านได้นํามาทิ้งเอาวางไว้พวกผมไปผมก็จะเก็บขยะมูลฝอยขึ้นรถขยะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นผมก็ว่าขึ้นรถขยะแล้วก็อัดมาแล้วก็เก็บอัดมาเรื่อยๆพอขยะเต็ม
1: สมมุติเต็มรถ
0: ครับผมก็นําขยะที่รถที่เต็มแล้วเนี่ยเอามาจากสถานที่ตามหมู่บ้านที่ผมไปเก็บ
1: ทั้งหมด
0: ที่จะก็เป็นบางส่วนที
1: ่
0: ส่วนที่เพราะว่าเขาจัดเก็บแบ่งเป็นโซน
1: ๆ
0: คร
1: ับ
0: นี่ผมก็เอานำจากนั่นมาบ่อใส่น้อย
1: บ่อใส่น้อย
0: ครับ

0: มันรายได้มันไม่แน่นอนนะครับแต่ละวันแล้วแต่สถานที่ของการที่จัดเก็บขยะมูลฝอยที่เอาขยะรีไซเคิลไปขายที่ส่วนใหญ่ก็จะได้วันนึง100กว่าบาทมั่งไม่ถึง100มั่งแล้วก็200กว่าบาทสูงสุดก็อยู่ประมาณ300
1: รถขยะมาเก็บขยะทุกเช้าพนักงานต่างช่วยกันยกแบกหามถังขยะเทใส่รถดำจากนั้นอีกพวกหนึ่งที่รออยู่บนรถก็ทำการคุยเพื่อหาเศษที่สามารถนำไปขายได้รู้หรือไม่ครับว่าเขาเหล่านี้อาจได้รับบาดเจ็บจากของมีคมหรืออื่นๆอีกมากมายคุณผู้ชมครับพนักงานเก็บขยะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยืนอยู่บนความเสี่ยงทั้งอันตรายต่ออุบัติเหตุและอันตรายจากการได้รับเชื้อโรคแล้วอะไรเป็นสาเหตุหรือปัจจัยหลักที่ทำให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะได้รับหรือมีอาการเจ็บป่วยกันล่ะครับเราไปพบคุณหมอกันดีกว่าครับ
2: ในช่วงนี้มาคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์จาตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
2: แหมคุณหมอครับอย่ารังเกียจกันนะ
3: ครับ
2: แหมเมื่อกี้ไปลุยกองขยะมาคุณหมอถามก่อนจากที่เห็นแบบนี้แล้วคุณหมอมองว่าอาชีพเนี้ย
3: ครับ
2: เสี่ยงไหมคุณหมอ
3: แน่นอนครับ
2: ถ้าอย่างนั้นคุณหมอมองว่าอาชีพพนักงานเก็บขยะทั้งหลายเขามีความเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอครับ
3: ครับอาชีพเก็บขยะเนี่ยถือเป็นอาชีพที่อันตรายมากครับเคยมีสถิติเก็บเอาไว้ในระดับโลกว่าอาชีพนี้เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการบาดเจ็
2: บ
3: นะครับจะเกิดมากกว่าอาชีพในอุตสาหกรรมอื่น10 เท่าครับ
2: ที่เราเคยคุยกันมาเทปอื่นอันนั้นบาดเจ็บก็เยอะแล้วนะ
3: ครับ
2: อันนี้มากกว่าโดยรวมถึง10เท่า
3: ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสถิติที่เก็บเอาไว้ในระดับโลก
2: ครับผม
3: นะครับสาเหตุที่เขาเสี่ยงก็เป็นอย่างที่ทราบนะครับว่าถ้าลองจินตนาการในตอนที่เขาเก็บขยะเริ่มตั้งแต่เอาช่วงที่เราเห็นตอนเช้าๆก็ได้นะครับเขาจะต้องออกแต่ตอนเช้ามืด
2: 3:00
3: นะครับซึ่งเขาก็ต้องไปเก็บขยะณตามจุดต่างๆนะครับยกถังขยะขึ้นมาจากข้างๆทางเพื่อเอามาเทในรถของเขานะ
2: ครับ
3: แล้วถามจะเสี่ยงในเรื่องของรถเฉี่ยวชนอีกซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานเขาทั้งสิ้น
2: ครับผม
3: ครับ
2: ขณะเดียวกันของที่เขายกขึ้นมาจากถังก็ไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรในนั้นบ้าง
3: ถูกต้องครับ
2: อันตรายไหมคุณหมอหมายถึงว่าของต่างๆในถังขยะเนี่ยมันเป็นขยะมันเป็นมูลฝอยที่แต่ละบ้านไม่เอาแล้ว
3: ครับ
2: แล้วทุกอย่างก็กองรวมกัน
3: ใช่ครับ
2: อันตรายแค่ไหนครับ
3: ครับก็คือขึ้นอยู่กับขยะตรงนั้นว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในครับซึ่ง

0: เป็นที่น่าเสียดายจุดหนึ่งที่บ้านเราเนี่ยในเรื่องของระบบการจัดการขยะอาจจะต้องเรียกว่าไม่เต็ม 100% นะ
1: ครับ
0: ไม่มีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับก็จะมีเนี่ยเฉพาะหน่วยงานใหญ่ๆหรือว่าบางสถานที่แค่นั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเรามีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับเราจะสามารถลดความเสี่ยงให้กับคนงานที่เป็นพนักงานเก็บขยะตรงนั้นได้เยอะมากๆครับขยะที่เราไม่ได้แยกเนี่ยแน่นอนว่าเสี่ยงในเรื่องของการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเศษแก้วหรือว่าบางทีก็มีเรื่องเข็มตำหรือเป็นเรื่องของลักษณะขยะที่เป็นขยะอันตรายไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะคอมพิวเตอร
1: ์
0: หรือว่าแบตเตอรี่หลอดไฟที่แตกแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลทั้งสิ้นในเรื่องของทั้งการสัมผัสโลหะหนักอันเนื่องมาจากการเก็บขยะซึ่งมีการสัมผัสบ่อยๆหรือว่าในเรื่องของของมีคมที่มีการบาดเจ็บนะครับหรือแม้กระทั่งไม้เสียบลูกชิ้นเองที่เราใส่เข้าไปทันทีอย่างนี้นะครับ
1: เราไม่รู้เราก็ถือว่าเราใส่ขยะแล้วทิ้งมันในขยะแล้ว
0: ครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นขยะอันตราย
1: เหรองั้นไล่กันเลยดีกว่าคุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกมาหลายอย่างมากของมีคมไม้เสียบลูกชิ้นแบตเตอรี่สารเคมีของมีคมก่อนเลยไม้เสียบลูกชิ้นเอ่ยกระจกเศษแก้วเอ่ยถ้ามันบาดโดนพี่ๆพนักงานเสี่ยงถึงขั้นไหน
0: แน่นอนครับว่าเขาจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย
1: กว่าบาดแผลมาแล้วแน่นอน
0: ครับ
1: บาดแผลที่ว่าติดเชื้อได้อีก
0: ใช่ครับ
1: เพราะอะไรคุณหมอ
0: ตัวเขาเองเนี่ยก็ในเรื่องของการป้องกันนะครับไม่แน่ใจว่ามีมากน้อยแค่ไหน
1: อาจจะใส่แค่ถุงมือแต่ตรงแขนไม่ได้ใส่
0: ประมาณนั้นคล้ายๆแบบนั้นฮะซึ่งอันเนี้ยก็จะมีความเสี่ยงว่าตัวเขาเองเชื้อก็จะดับเข้าไปโดยตรงครับไม่มีลักษณะอะไรที่ป้องกันเขาหรือว่าเป็นผ้า
1: บาด
0: ครับ
1: มันอยู่ในขยะมาก่อนก็ต้องมีเชื้อโรค
0: ครับแล้วตัวเชื้อโรคที่อยู่ในขยะเองก็เป็นเชื้อโรคที่มีแบคทีเรียสูงมาก
1: ๆอ๋อมันย่อยอยู
0: ่แล้วก็เสริมเข้าไปในผิวหนังของเขาได้โดยตรงเมื่อมีผิวหนังฉีกขาดก็จะเป็นช่องทางอย่างดีที่ทำให้มีการติดเชื้อได้ง่าย
1: ครับผม
0: ครับ
1: อันตรายนะครับอ
0: ันตรายมาก
1: ไม่ใช่เฉพาะไม้เสียบลูกชิ้นกระจกด้วยเห็นบอกว่าพวกหลอดฟงหลอดไฟและเคมีต่างๆจากแบตเตอรี
0: ่
1: อันตรายไงครับคุณหมอ
0: ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นสารพิษชนิดไหนนะครับถ้าเป็นเรื่องของในหลอดไฟชนิดเก่าๆจะเป็นเรื่องของปรอทที่ฉาบนะครับถ้าปรอทรับไปเยอะๆนะครับก็จะเกิดภาวะประสาทหลอนนะครับแต่ในภาวะเรื้อรังนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสาทเช่นกันที่ทำให้มีผลต่อ IQ ด้วยนะครับมีผลต่อภาวะสมองเสื่อมในอนาคตครับซึ่งทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังก็อันตรายทั้งคู
1: ่
0: แล้วก็สามารถป้องกันได้ทั้งสองอย่าง
1: ซึ่งจริงแล้วสารดังกล่าวที่คุณหมอบอกมาเนี่ยอาจจะออกมาในรูปของสารละลายเช่นแบบว่าแบตเตอรี่ที่มันบวมแล้วก็ละลายออกมา บางทีพอเราทิ้งรวมๆกันไป คนที่มาเก็บขยะไม่รู
0: ้
1: มันก็รับหรือว่าซึมเข้าไปเรื่อยๆเข้าได้ทุกวันทุกวันทุกวัน
0: ครับทั้งสารสัมผัสแล้วก็การหายใจนะครับ
1: ดูไปแล้วนะครับสิ่งที่คุกคามกับสุขภาพของพนักงานเก็บขยะนั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไปเก็บขยะแล้วเจอสิ่งของมีคมไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เสียบลูกชิ้นเศษแก้วนะครับหรือว่าหลอดไฟครับถ้าโดนบาดเข้าไปก็เกิดบาดแผลถูกไหมครับแต่ยังมีเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาพร้อมกับกระดาษทิชชู่นะครับหรือว่าสิ่งปฏิกูลที่เราอาจจะห่ออาจจะรวมอาจจะรัดมารวมไปถึงบางครั้งอาจจะมีการทิ้งซากสัตว์ต่างๆเข้ามาในถุงขยะด้วยซึ่งเกิดอาการเน่าเสียและก็ทำให้เกิดอาการติดเชื้อได้นะครับไม่หมดเท่านี้นะครับหลอดไฟทั้งหลายที่มันแตกเนี่ยในหลอดไฟก็จะมีสารเคมีที่อันตรายกับพวกเราโดยตรงครับรวมถึงในส่วนของแบตเตอรี่เก่าครับถ่านไฟฉายที่เราทิ้งในถังขยะครับเหล่าบรรดาสารเคมีต่างๆที่มันไหลหรือซึมออกมานั้นก็มีอันตรายนะครับก็มีทั้งสารปรอทแคดเมียมตะกั่วครับซึ่งถ้าว่าถูกแล้วเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการทางประสาทระบบสมองการรับรู้รวมถึงครับถ้าว่าโดนผิวหนังก็เกิดอาการแสบร้อนแบบเฉียบพลันได้ทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเกิดอาการขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องร่วงท้องเสียหน้ามืดเป็นลมรวมถึงครับกลิ่นต่างๆที่มันไม่พึงประสงค์ถ้าสูดมากเข้ามากเข้าอย่างที่ตอนนี้ผมยืนอยู่ถ้าว่าเกิดอาการมึนงงเกิดอาการใดก็ตามควรจะรีบปรึกษาคุณหมอโดยด่วนนะครับ
2: แต่อันตรายต่างๆเหล่านี้จะมีวิธีการป้องกันและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมกันเลยครับ
1: ในเรื่องของการโดนบาดแผลโดยตรงไปแล้วการสัมผัสเกี่ยวกับสารละลายไปแล้วการสูดดมแล้วครับคุณหมอ
0: ครับก็เช่นกันครับในเรื่องของการสูดดมก็สามารถเข้าไปแล้วก็ซึมเข้าสู่ในร่างกายในอย่างรวดเร็วนะครับ
1: ผมเห็นที่บริเวณกองเนินขยะที่เขาเอาไปถมกันนะครับของหน่วยงานต่างๆนะถ้ามันมีแอ่งน้ำคุณหมอผมเห็นว่ามันจะมีไอผุดขึ้นมาพอถามเขาบอกว่าเหมือนแก๊สไข่เน่าเลยสูดเยอะๆอย่างนี้ก็อันตรายไหมคุณหมอ
0: ใช่ครับครับก็เป็นเรื่องของแก๊สที่จริงๆแล้วมันทำให้เราขาดออกซิเจนมันเป็นตัวแย่งออกซิเจนนะครับในความอันตรายนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เฉพาะการหายใจหรือสูดดมเข้าไปนะครับมันขึ้นในเรื่องของความอันตรายอันเนื่องมาจากการย่อยสลายและอาจจะทำให้เกิดการจุดติดไฟง่ายและทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับ
1: สุดท้ายผมเชื่อว่าตอนนี้พนักงานเก็บขยะทุกคนรู้วิธีการป้องกันตัวเองกันแล้วแต่คุณหมอมีอะไรฝากถึงคนที่ต้องทิ้งขยะมันทุกวันแบบพวกเราบ้างไหมครับ
0: ครับ
1: เชิญครับ
0: อย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องของขยะเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานเก็บขยะอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนในฐานะที่พวกเราทุกคนก็เป็นคนสร้างขยะทุกๆวัน
1: ทุกวันเลยจริง
0: ๆดังนั้นมันไปได
1: ้
0: เราอยากให้มีการแยกขยะนะครับแยกเป็นสัดส่วนทราบว่า อันไหนเป็นขยะเปียกก็แยกแบ่งถุงเอาไว
1: ้
0: ใส่ในถุงดำมาให้เรียบร้อยนะครับอันไหนที่เป็นขยะอันตรายเราอยากให้ใส่ถุงแดงนะครับมัดปากถุงให้เรียบร้
1: อ
0: ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะเรื่องของขยะที่เป็นe-waste นะครับขยะที่มาจากคอมพิวเตอร
1: ์ครับผม
0: หรือว่าขยะที่มาจากหลอดไฟหรือว่าแบตเตอรี่ก็ตามนะครับจะแยกเอาไว้ให้ชัดเจนของมีคมนะครับอยากให้ใส่ซ้อนๆกันเยอะๆนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นของมีคมอะไรที่คมมาก
1: ๆ
0: อันที่จริงแล้วโรงพยาบาลเองนะครับหรือสถานพยาบาลหลายๆที่ก็มีบริการเรื่องของการจัดเก็บของมีคมตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะฝากนะครับให้โรงพยาบาลช่วยดูแลตรงนี้ก็อาจจะได้นะครับ
1: ครับ
0: อันนี้จริงๆแล้วเรายังไม่ได้ทำเป็นโครงการที่ชัดเจนนะครับแต่เชื่อว่าโรงพยาบาลก็สามารถช่วยอะไรได้เรายินดีช่วย
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถทำได้ทุกคนนะครับในบางครั้งรีไซเคิลเองก็สามารถที่จะใช้ใหม่ใช้ซ้ำได้ถุงพลาสติกเองเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากให้ทิ้งทันทีเราสามารถเอาไปใช้ซ้ำได้นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการเห็นอกเห็นใจในแง่ของคนที่ช่วยในเรื่องของการดูแลความสะอาดทั้งกรุงเทพแล้วก็บ้านเมืองของเรานะครับก็คือเรื่องของการขับรถตอนเช้าๆนะครับพวกเราเองสามารถช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเขาได้นะครับเคยมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เหมือนกันที่ตัวหมอเองได้ตรวจคนไข้แล้วก็เป็นคนไข้ที่เป็นพนักงานเก็บขยะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเฉียวชนจากคนที่ขับรถใช้รถใช้ถนนตอนช่วงเช้าๆนะครับดังนั้นเวลาตอนเช้าๆที่เราขับรถออกไปจากบ้านนะครับถ้าเราเห็นว่ามีรถขยะชิดซ้ายนะครับมีเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่กำลังเก็บกำลังปฏิบัติหน้าที่กัน
1: ขึ้นลงอยู
0: ่ฮะก็ขอให้ชะลอแล้วก็เปิดไฟสัญญาณนะครับแล้วก็ขับผ่านไปอย่างช้าๆนะครับช่วยดูแลเขานะครับเพราะในหลายๆครั้งก็เคยเห็นว่ามีพนักงานกลุ่มนี้ที่ถูกเฉี่ยวชนจากรถทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับดังนั้นพวกเราเองสามารถช่วยได้ครับตื่นเช้าๆแล้วก็ให้กำลังใจเขานะครับแล้วก็ขับรถผ่านไปช้าๆหรือบางทีอาจจะยิ้มให้เขาก็ได้นะครับเพราะเขาช่วยบ้านเมืองเราให้หน้าอยู่ขึ้นครับ
1: ที่สำคัญก็คือช่วยในการป้องกันครับให้พี่ๆพนักงานเก็บขยะเขาปลอดภัยเขาช่วยพวกเราทุกชีวิตในการเก็บขยะแล้วเราล่ะครับได้ช่วยเขาในการรักษาชีวิตเขาไว้หรือเปล่าวันนี้ขอบคุณหมอเฟิร์สขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ป้ายลุยกันต่อที่กองขยะกันเลยครับ
2: การดูแลและป้องกันตนเองสำหรับพนักงานเก็บขยะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในขณะปฏิบัติงานควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดใส่ถุงมือใส่หน้ากากให้ป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่สำคัญที่สุดนะครับรีบชำระล้างร่างกายเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามนะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงนะครับจะเป็นอาชีพไหนๆไม่มีอะไรที่ง่ายหรอกครับแต่อย่างแรกก็คือต้องทำงานด้วยความรักในอาชีพนั้นๆครับขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมที่จะระมัดระวังและมีสติในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆอาชีพด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่สำคัญครับถ้าว่าอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่นั้นมีอุปกรณ์ในการป้องกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมสวมใส่ปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆด้วยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้งหลายด้วยนะครับสุดท้ายครับจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสุขภาพดีครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
3: โยฮาเซโยพี่ชายฉันหนาว
4: ไม่มีอะไรค่ะผมวันนี้เราจะมาทำเมนูเด็กขอโทษขอโทษแล้ววันนี้เราจะมาทำเมนูบิงซูเมนูสัญชาติเกาหลีกันค่ะบิงซูจะมีต่อสายปลาอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมวิธีการกันก่อนเลยค่ะที่ไหนที่แฟนอยู่ไหน

เป็นยังไงคะบิงซูน่ากินมากเลยใช่ไหมคะแต่สูตรนี้เราเปลี่ยนเคล็ดลับนิดนึงค่ะเราใช้นมอัลมอนด์ค่ะนมอัลมอนด์มีประโยชน์ต่อคนที่เป็นโรคตาแห้งค่ะโรคตาแห้งคือภาวะที่มีน้ำตาน้อยอาการของโรคตาแห้งก็มีตั้งแต่เคืองตารู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตาแสบตาน้ำตาไหลโดยเฉพาะเวลาที่เราใช้คอมหรือใช้สายตานานๆค่ะส่วนการป้องกันและการรักษานะคะ1หลีกเลี่ยงแอร์พัดลมหรือแอร์พัดลมเป่านะคะข้อ2กระพริบตาบ่อยๆเวลาใช้คอมค่ะพักบ้างอะไรบ้างนะคะข้อ3หยอดน้ำตาเทียมค่ะยิ่งถ้าใช้คอมนานๆยิ่งต้องหยอดบ่อยๆนะคะถ้าอากาศร้อนให้กินบิงซูอยากได้ความรู้ดูกินกับหมอนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการใช้โซเชียลมีเดียกับผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในการใช้โซเชียลมีเดียตัวหนังสือเล็กอาจจะมองไม่ชัดหรือลูกหลานไม่มีเวลาในการสอนฟังก์ชันต่างๆ LINE ปัจจุบันมีคนใช้อยู่ที่ประมาณ220ล้านคนมี4ประเทศที่นิยมในการใช้ LINE มากครับได้แก่ประเทศญี่ปุ่นอันดับ2มาประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามและสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีประเทศที่5ที่หันมาใช้ LINE มากขึ้นก็คือประเทศเทิร์กเมนิสถานสถิติพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละประมาณ4ชั่วโมงจาก4ชั่วโมงนั้น 70-75% ของเวลานี้ใช้อยู่กับแอปพลิเคชัน LINE เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชัน LINE มีความสำคัญมากครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านสายตาอาจจะทำให้มองตัวอักษรไม่ชัดหรือไม่ค่อยเห็นครับดังนั้นวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปรับตัวอักษรใน LINE ให้ใหญ่ขึ้นวิธีก็คือให้เข้าไปที่แอป LINE จากนั้นกดอื่นๆต่อด้วยการตั้งค่าต่อด้วยแชทต่อด้วยขนาดตัวอักษรจากนั้นให้เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการสำหรับผู้สูงอายุแนะนำให้เลือกขนาดใหญ่มากเพราะตัวใหญ่อ่านง่ายสบายตาครับนี่เป็นตัวหนังสือทั้ง4ขนาดคือเล็กกลางใหญ่และใหญ่มากที่มีให้ปรับแต่งในแอป LINE ครับนอกจากนี้ถ้าตัวหนังสือยังใหญ่ไม่พอยกตัวอย่างเช่นในระบบ iOS สามารถเลือกการตั้งค่าจากเครื่องโดยให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยจอภาพและความสว่างต่อด้วยขนาดข้อความจากนั้นเราสามารถเลือกขนาดตัวอักษรได้ตามใจชอบเลยครับและนี่เป็นการปรับขนาดตัวอักษรในระบบของ iOS ซึ่งเห็นได้เลย

0: ครับว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนผู้สูงอายุก็อาจจะไม่อยากอ่านข้อความนะครับเพราะข้อความมีความยาวหรือมีตัวอักษรที่เล็กฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการอ่านข้อความให้ฟังครับการที่สั่งให้ Siri ช่วยอ่านข้อความให้เราฟังก็เป็นอีกวิธีนึงที่น่าสนใจครับเข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วยเสียงพูดครับต่อด้วยเสียงครับจากนั้นให้เลือกภาษาไทยตรงนี้จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ในการโหลดนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายครับเพียงแค่กดค้างข้อความที่เราต้องการให้พูดครับจากนั้นกดพูดครับมันก็จะอ่านข้อความที่เราเลือกนั้น
1: สวัสดีวันจันทร
0: ์นอกจากนี้ฟีเจอร์นี้สามารถให้ Siri ช่วยอ่านที่ไหนก็ได้ครับ
2: สวัสดีครับสบายดีไหมครับ
0: การพิมพ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบในผู้สูงวัยนะครับเนื่องจากโทรศัพท์บางเครื่องมีแป้นพิมพ์ที่เล็กมากหรือหาตัวอักษรในการพิมพ์ยากดังนั้นฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการช่วยพิมพ์ครับวิธีตั้งค่าก็คือให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยแป้นพิมพ์ครับจากนั้นไปที่การเปิดใช้งานตามคำบอกครับวิธีใช้ก็แค่เพียงกดที่ช่องพิมพ์ข้อความครับจากนั้นให้กดไปที่ปุ่มไมโครโฟนด้านล่างเมื่อเห็นรูปคลื่นให้เราพูดลงไปได้เลยครับจะยาวเท่าไหร่ก็ได้เมื่อพูดเสร็จแล้วให้กดปุ่มส่งเพียงแค่นี้นะครับก็สามารถส่งข้อความให้ลูกหลานได้โดยไม่ต้องพิมพ์แล้วครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะทำให้ผู้สูงอายุอ่านข้อความได้ง่ายและชัดขึ้นก็คือการใช้แว่นขยายครับเพราะแว่นขยายทำให้อ่านข้อความได้ชัดเจนมากขึ้นเช่นในระบบ iOS ฟีเจอร์นี้สามารถไปตั้งค่าได้ที่ Setting ครับต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วย
3: ซูม
0: และให้เปิดเป็นสีเขียวนะครับวิธีใช้ก็คือใช้3นิ้วแตะบนหน้าจอ2ครั้งเพื่อเปิดและปิดแว่นครับ

ั้งหมดนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่อยากจะแนะนำให้ผู้สูงอายุได้ใช้นะครับหากผู้สูงอายุยังใช้ไม่คล่องหรือยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ก็ให้ลูกหลานช่วยสอนต่อนะครับซึ่งอาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วยครับ

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา5โมงเป็นต้นไปนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนว่าเราจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในรายการของเรานะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภาวะทางจิตครับหรือว่าโรคจิตต่างๆเกี่ยวกับเด็กครับแน่นอนว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆนะครับอย่างภาวะทางจิตเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นช้าเพราะว่าสิ่งกระตุ้นต่างๆมันน้อยแต่ว่าทุกวันนี้ครับโลกเปลี่ยนไปเร็วและการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะทางจิตสำคัญมากๆมีอะไรน่าสนใจบ้างในวันนี้ติดตามกันเลยครับวันนี้แข็งก็เลยเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาโดยเฉพาะนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีนะครับสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์สิริชัยครับ
1: สวัสดีครับคุณแขกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: เวลาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กเนี่ยก็จะคุยกับอาจารย์อยู่บ่อยมากๆนะครับล่าสุดเนี่ยวันนี้แน่นอนว่าเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละฮะแต่ว่าได้ข่าวว่าอาจารย์เพิ่งทำวิจัยมาเลยเกี่ยวกับเรื่องการเกิดขึ้นของสุขภาพจิต
1: เครียดความเครียดภาวะซึมเศร้า
0: อาจารย์ทำวิจัยนี่คือเฉพาะในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศด้วยครับ
1: ประเทศไทยครับ
0: ของประเทศไทยใช่ไหมครับนั้นเริ่มต้นนี่ผมบอกเลยนะนี่คืออาจารย์สรุปงานวิจัยมาให้นะฮะให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างที่อัปเดตมาล่าสุดครับอาจารย
1: ์ครับแนวโน้มคนจะถามว่าปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันดูข่าวต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนาะจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับของต่างประเทศเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าเอายึดจากในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเนี่ยก็พบว่าถ้าเป็นเด็ก 2-8 ปีเนี่ยประมาณ1ใน6นะครับหรือ 17% ที่เป็นโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะแล้วก็คราวนี้ที่เป็นคำถามสำคัญก็จะเป็นในวัยรุ่นนะครับเนาะก็ถ้าเป็นของในอเมริกาในปัจจุบันเนี่ยเข้าวัยรุ่นก็คืออายุ 12-17 ปีเนี่ยร้อยละ 15% นะครับจุดหนึ่งนะครับที่เคยเป็นโรคซึมเศร้าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
0: ชื่อนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ถ้าเกิด100คนก็คือ15คนเน
1: ี่
0: ยที่มีภาวะเกี่ยวกับซึมเศร้า
1: ครับใช่
0: ว้าว
1: แล้วก็ร้อยละ 36.7 เนี่ยเคยมีอารมณ์เศร้าแล้วก็สิ้นหวังที่มันเป็นอยู่นานนะครับเป็นเรื้อรังค่อนข้างจะติดตัวเลยนะครับฮะแล้วก็ร้อยละ 18.8 เนี่ยเคยคิดจะฆ่าตัวตายแล้วก็ร้อยละ 15.7 เนี่ยเคยวางแผนฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็ร้อยละ 9.9 เนี่ยเคยพยายามฆ่าตัวตายนะครับฮะแล้วก็แนวโน้มนะครับก็คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวลเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเช่นปี2003เนี่ยก็ร้อยละ 5.4 นะครับปี2007เนี่ยก็เพิ่มมาเป็นร้อยละ 8.0 นะครับปี2012ก็เป็นร้อยละ 8.4 นะครับก็เลยดูว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยมีซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับก็ของกรมสุขภาพจิตทำนะครับเม
0: ื่
1: อปี49นะครับก็มีพบว่าเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยก็ซึมเศร้าเนี่ยน่าจะเป็นโรคเลยก็ประมาณร้อยละ 5.3 นะครับเคยคิดฆ่าตัวตายเนี่ยร้อยละ 3.2 นะครับเคยวางแผนฆ่าตัวตายร้อยละ 2.6 เคยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยร้อยละ 1.1 นะครับฮะก็ต่อมาก็กรมสุขภาพจิตก็ได้ทำสำรวจอีกเมื่อปี63เนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับฮะก็พบว่าแนวโน้มเนี่ยมันก็เหมือนจะเยอะขึ้นเนาะที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็ประมาณร้อยละ 17.5 เคยมีความคิดฆ่าตัวตายเนี่ยก็เพิ่มเป็นร้อยละ20.20
0: แล้ว
1: นะครับฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีความคิดฆ่าตัวตายใน1เดือนที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นร้อยละ 5.1
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เคยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยจากร้อยละ 1.1 เนี่ยเมื่อปี59เนาะก็เพิ่มมาเป็นร้อยละ 6.4 นะครับ
0: ฮ
1: ะก็ในส่วนที่ผมได้ทำวิจัยเองเมื่อปี59นะครับก็โดยใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้านะครับฮะก็พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับฮะในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็พบว่าถึงร้อยละ40ทีเดียวนะครับ 41.4 นะครับที่มีภาวะซึมเศร้าที่มีความสำคัญนะครับฮะก็คราวนี้ก็เลยของต่างประเทศก็เยอะขึ้นของคนอื่นทำวิจัยก็เยอะขึ้นก็เลยเพิ่งทำวิจัยนะครับสำรวจในนักเรียนมัธยมนะครับก็อันนี้เป็นทั่วประเทศนะครับฮะก็คือ ต้นปีนะครับเพิ่งได้ข้อมูลเสร็จนะครับ
0: เดี๋ยวปี68นี่เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับเก็บข้อมูลในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในนักเรียนม.1 ถึงม.6 เนี่ยนะครับก็ทั้งทั่วประเทศนะครับทั้งกรุงเทพภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้นะครับฮะแล้วก็โดยใช้แบบสำรวจนะครับที่พัฒนาขึ้นมาเองนะครับฮะก็ผลการสำรวจนะครับก็พบว่ามีดังนี้นะครับฮะใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความเครียดเนี่ยจนกระทั่งมีผลกระทบต่ออารมณ์นะครับเช่นทำให้อารมณ์เสียบ่อยๆอารมณ์หงุดหงิดซึมเศร้านะครับฮะก็พบว่านักเรียนที่ตอบว่ามีความเครียดจนกระทั่งมีผลต่ออารมณ์ตัวเองเนี่ยมากกับมากที่สุดรวมกันนะครับก็ 39.8% ทีเดียวเนาะกลุ่มที่ไม่ได้มีความเครียดจนมีผลอารมณ์ก็ประมาณ 29% นะครับส่วนที่มีความเครียดจนมีผลต่อสมาธิความคิดความจำเนี่ยทั้งมากและมากที่สุดเนี่ยก็เป็น 26.9 1ใน3อ่ะครับที่มีความเครียดเยอะนะครับฮะแล้วก็กลุ่มที่มีความเครียดจนมีอาการทางกายเนาะที่มากๆนะครับมากถึงมากที่สุดเนี่ยก็ประมาณ 20% เนาะเพราะฉะนั้นเด็กจำนวนนึงก็จะมาด้วยหายใจไม่เต็มอิ่ม
0: แสดงออกทางกายเลย
1: ปวดหัวปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีบางส่วนเขาก็เครียดจนต้องไปใช้ยาเสพติดอะไรทำนองนี้เหมือนกันนะครับฮะแล้วก็คราวนี้ก็ถามเขาว่าเขามีเครียดจนรู้สึกหมดไฟหรือหมดกำลังใจนะครับที่คำที่เรารู้จักกันบ่อยๆคือ
0: หมดไฟเบิร์นเอาต์นี่เราถามเด็กรู้จักคำนี้กันแล้วเหมือนกัน
1: เด็กรู้จักแล้วครับฮะก็คือเนี่ยก็

0: เขามีภาวะซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะถามแบบนี้ครับมีคำถาม9ข้อเนี่ยครับรู้สึกว่าตัวเองซึมเศร้าหงุดหงิดหรือสิ้นหวังไหมเบื่อไม่ค่อยสนใจอะไรไหมนอนหลับยากไหมไม่อยากอาหารเหนื่อยล้าไม่ค่อยมีพลังจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากรู้สึกแย่กับตัวเองนะครับแล้วก็ทำอะไรช้าลงนะครับมีความคิดในเชิงอยากตายเลยทำนองนี้นะครับถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็ศูนย์นะครับถ้ามีน้อยเนี่ยก็หนึ่งนะครับถ้ามีเกือบหลายวันในสัปดาห์ก็เป็น2นะครับถ้าเป็นทุกวันเนี่ยก็คือตอบ3นะครับแล้วก็เราก็มีเกณฑ์แบบนี้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่ซึมเศร้าน้อยซึมเศร้าปานกลางซึมเศร้ามากซึมเศร้ารุนแรงนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับก็พบว่าเด็กจำนวนมากทีเดียวนะครับที่มีภาวะซึมเศร้านะครับถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือประมาณ 43% นะครับที่มีภาวะซึมเศร้านะครับถ้านับซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยก็ประมาณ 4.1% นะครับก็ถ้าเอาซึมเศร้าน้อยๆซึมเศร้าปานกลางก็ 28.1 นะครับซึมเศร้ามากก็ 11.1 นะครับถ้าซึมเศร้ารุนแรงก็ 4.1 นะครับแล้วก็ที่สังเกตก็คือกลุ่มผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงอาจจะซึมเศร้าเยอะกว่าแต่กลุ่มที่เยอะกว่าชัดๆจะเป็นกลุ่มที่เป็น LGBT นะครับก็เป็นข้อมูลที
1: ่น่าสนใจ
0: น่าสนใจที่ทำให้เราต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ในคำถามที่บอกว่ามีความคิดเกี่ยวกับถ้าตายไปจะดีกว่าไหมหรือคิดจะทำร้ายตัวเองเนี่ยนะครับก็มีคนที่มีความคิดในเชิงเนี่ยถึง 32% ทีเดียวถ้ามีแทบทุกวันเนี่ยก็จะร้อยละ 3.3 นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกลุ่มที่เป็น LGBT ก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือถามเขาว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านเคยทำร้ายตัวเองเนี่ยโดยไม่ได้มีเจตนาฆ่าตัวตายเนาะเช่นกรีดข้อมือกรีดแขนกรีดส่วนต่างๆของร่างกายทำให้ตัวเองเกิดบาดแผลเนี่ยก็พบว่าร้อยละ 11.1 ทีเดียวนะครับก็ตอนแรกเนี่ยก็เท่าที่ตรวจคนไข้อยู่ก็รู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กวัยรุ่นที่มาหาแล้วมีเรื่องกรีดแขนอะไรเนี่ยก็เยอะขึ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้เป็นข้อมูลที่อยากรู้อันนี้ก็เลยถามคำถามอันนี้นะครับก็เยอะจริงเหมือนที่สังเกตที่เด็กและวัยรุ่นที่มารับการรักษานะครับแล้วก็ข้อมูลก็เหมือนกันนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น LGBT เนี่ยดูจะมีความถี่ตรงนี้เยอะขึ้นเยอะกว่ากลุ่มผู้ชายผู้หญิงก็เยอะขึ้นนะครับผู้ชายจะไม่ค่อยเยอะผู้หญิงเยอะกว่าแล้วก็กลุ่ม LGBT ก็จะเยอะสักหน่อยนะครับ
1: แต่ด้วยบริบทสังคมต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่อาจารย์ให้เด็กๆได้ลองทำแบบสำรวจนะฮะแบบสอบถามก็คือต้นปีนี้เลยใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่ซึ่งผมคิดว่าคุณผู้ชมคิดเหมือนผมเหมือนกันนะครับอยากให้ย้อนขึ้นไปตรงที่เป็นแบบทดสอบของอาจารย์นะครับ
0: ครับ
1: ผมว่าเราลองทำกันได้นะแบบสองทางนี้เราต้องคิดจากส่วนไหนมาครับถึงมีคำถามเหล่านี้ขึ้นมาครับอาจารย
0: ์อ๋ออันนี้เป็นพัฒนากันมานานแล้วเป็นแบบสอบถามของต่างประเทศนะครับที่ของเราก็นำมาใช้นะครับ
1: ซึ่งก็ประเมินได้ประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับมีความแม่นยำนะครับที่ถ้าในระดับที่รุนแรงหรือว่ามากเนี่ยก็อันนั้นเนี่ยน่าจะต้องปรึกษาแพทย์แหละครับ
1: อันนี้คือเขานับในช่วง2สัปดาห์ใช่ไหมครับช่วง2สัปดาห์เดี๋ยวเราลองทีละข้อเลยนะฮะข้อแรกรู้สึกซึมเศร้าหงุดหงิดหรือสิ้นหวังของผมนี่บางวันก็คือ1คะแนนใช่ไหมครับข้อ2เบื่อไม่ค่อยสนใจหรือไม่เพลิดเพลินเวลาทำสิ่งต่างๆอันนี้ผมก็ยังบางวันอยู่บางวันก็1คะแนนนอนหลับยากรู้สึกง่วงทั้งวันหรือนอนมากเกินไปนี่อันนี้ผมไม่มีเลยครับถึงหมอนหลับตลอดเลยฮะไม่อยากอาหารน้ำหนักลดหรือกินมากกว่าปกติใช่ไหมครับเอ้ยนี่บางวันอาจารย์รู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่ค่อยมีพลังเอ้ยอันนี้ผมเกิน7วันเหมือนกันนะก็2ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: รู้สึกแย่กับตัวเองหรือสูดเองล้มเหลวหรือทำครอบครัวผิดหวังเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยรู้สึกฮะศูนย์ไปเลยแล้วกันจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากเช่นทางบ้านหนังสือหรือโทรทัศน์อันนี้2พูดหรือทำอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตได้หรือในทางตรงกันข้ามกระสับกระส่ายกระวนกระวายต้องเคลื่อนไหวมากกว่าปกติบางวันนะฮะคิดถ้าตายไปเสียจะดีกว่าหรือคิดทำร้ายตัวเองวันนี้ไม่มีเลยฮะยังคงห่วงความรอดชีวิตอยู่ทุกวันนี้รวมคะแนน2 3 4 5 6 7 8ครับจ้ะได้8คะแนนขอดูผลขอดูไฟฟังหน่อยได้ไหมฮะถ้า8เป็นยังไงก็คือซึมเศร้าเล็กน้อยใช่ไหมยังถือว่าไม่อันตราย
0: ครับใช่
1: ไหมครับ ถ้าเกิดคนที่ทำมา24เนี่ยแสดงว่า

0: แทบจะอยู่อันสุดท้ายหมดเลยป่ะครับ
1: ครับใช่ครับใช่ครับ
0: เนี่ยลองเช็คในเบื้องต้นกันก่อนให้ลูกๆหลานๆลองเช็คก็ได
1: ้ครับ
0: นะฮะเพราะบางทีเนี่ยเราถามเนี่ยเขาไม่บอกหรอก
1: ครับ
0: ใช่ไหมต้องให้ลองทำ
1: จริงๆแบบสอบถามอันนี้จะมีอยู่ในเว็บไซต์ของกรมสภาพจิตนะคร
0: ับ มีด้วยใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็มีวิธีแปลผลวิธีว่าตอบเสร็จแล้วจะต้องดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ
0: ลองเข้าไปดูกันได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นรายการที่เราได้ลองเช็คกันก่อนนะครับเอาละฮะได้เวลาไปพูดคุยดูเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารของเราวันนี้นะครับติดตามเลยครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้ต่อเนื่องมาจากเรื่องที่เราดูงานวิจัยของอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเด็กไทยป่วยซึมเศร้าสูง 2.2 พันคนต่อประชากรแสนคนนะครับมีหนำซ้ำเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพจิตครับทางสสส.เผยข้อมูลเด็กไทยป่วยซึมเศร้าทะลุ 2,200 คนต่อประชากรแสนคนนะครับเสี่ยงทำร้ายตัวเอง 17.4% ซ้ำเนี่ยยังเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพจิตเรื่องนี้ครับทางคุณณัฐยาบุญภักดีผู้อำนวยการสำนักอาวุโสสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวสสส.นะครับบอกว่าปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทยยังคงเป็นปัญหาใหญ่และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวชที่ประเมินว่ามีเยาวชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปครับตรวจพบอาการซึมเศร้าสูงถึง 2,200 คนต่อประชากรแสนคนนอกจากนี้ยังพบว่าเด็กและเยาวชนนั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ยากครับเพราะจำเป็นต้องใช้จิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งทั้งประเทศเนี่ยมี295คนและกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพไปแล้ว1ใน3ของจำนวนจิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งหมดนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันโรคซึมเศร้าในเด็กแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยมันแตกต่างจากผู้ใหญ่ไหมครับอาจารย
1: ์ครับโดยภาพรวมก็อาจจะไม่ได้แตกต่างมากนะครับแต่ว่าก็จะมีลักษณะเฉพาะของซึมเศร้าในวัยรุ่นเหมือนกันเช่นถ้าซึมเศร้าของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะจิตใจมันซึมเศร้ามันหดหู่มันท้อแท้ไม่มีความสุขไม่อยากทำอะไรอยากอยู่เฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าซึมเศร้าในวัยรุ่นบางทีจะเป็นลักษณะอารมณ์ไม่ดีก็คือมันเหมือนไม่มีความสุขครับเพราะฉะนั้นบางคนก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่คือไม่อยากทำอะไรอยากอยู่แต่ในห้องเก็บตัวคนเดียวไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในขณะที่บางคนก็จะอารมณ์ไม่ดีครับเหมือนเวลามีอะไรกระทบนิดนึงโดยเฉพาะกับพ่อแม่นะครับหรือกับเพื่อนกับครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยก็อาจจะหงุดหงิดอาจจะบางคนก็อาจจะแสดงออกไปถึงความก้าวร้าวรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะก็จริงๆแล้วแม้แต่เด็กที่เขากระทำผิดนะครับเด็กที่ทำผิดกฎหมายที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับฮะก็อันนั้นเราก็เพิ่งทำวิจัยเหมือนกันก็พบว่ามีเด็กที่ซึมเศร้าเนี่ยจำนวนมากเหมือนกันนะครับก็ประมาณร้อยละ20กว่านะครับคือเหมือนเราคิดว่าคนที่ซึมเศร้าเอ๊ะไม่น่าจะไปทำผิดอะไรเนาะน่าจะหงอยเหงาอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแต่ว่ามีบางคนที่ออกอารมณ์ไม่ดีแล้วบางทีไม่ใช่เฉพาะหงุดหงิดก้าวร้าวเฉพาะกับคนในครอบครัวบางทีก็ไปหงุดหงิดก้าวร้าวจนถึงท่านทำผิดกฎหมายหรือสร้างความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ย ก็มีคร
0: ับเพราะฉะนั้นที่เราเห็นตามข่าวที่บางทีเด็กทำผิดกฎหมายหรือว่าก่อเหตุอะไรบางอย่างอาจจะมีสาเหตุมาจากจุดนี้ได้เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับบางคนคือเขาไม่มีความสุขครับคืออารมณ์ไม่ดีถูกเพื่อนแกล้งถูกอะไรอย่างเงี้ยบ่อยนะครับแล้วก็ถึงจุดที่มันรู้สึกไม่ไหวแล้วก็เลยต้องทำอะไรที่รุนแรงคืนไปนะครับแล้วก็บางทีผมเศร้าก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยครับคือเหมือนมันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราก็ทำอะไรก็ทำไปเราไม่ต้องคิดว่าข้างหน้าเราจะเป็นยังไงอะไรทำนองนี้นะครับ
0: ครับซึ่งมันก็มาจากพื้นฐานครอบครัวด้วยแล้วก็พื้นฐานสังคมที่เขาเจอด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดคนสังคมดีๆพื้นฐานดีๆมีไหมมีที่บอกว่าพฤติกรรมอย่างนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อใช่ครับมันซึมเศร้ามันมาหลายแบบ
0: ครับ
1: ถ้าคือพื้นฐานครอบครัวไม่มั่นคงเลยมีปัญหาทางการเงินมีความรุนแรงอันนั้นก็ไปซึมเศร้าได้ในขณะที่ครอบครัวดีจริงๆข้อมูลวิจัยที่ทำครับอันนั้นเป็นเด็กที่ดีๆนะครับเพราะว่าดูจากผลการเรียนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ได้การเรียนดีจริงๆบอกคุณครูว่าไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวโรงเรียนจะมีข้อมูลไม่ดีเอาเลือกแต่เด็กห้องดีๆตอบอะไรเงี้ยคุณครูบอกไม่ใช่ครับคุณครูบอกว่าเด็กที่ตอบคือเด็กที่ร่วมมือนะครับเด็กที่เกเรเขาก็จะไม่ร่วมมือตั้งแต่ตอบแบบสอบถามแล้วครับ
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผลที่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กที่อยู่ในกลุ่มเด็กดีนะครับ เด็กที่ดีๆมาจากครอบครัวดีๆก็จะมีความเครียดเหมือนกันก็คือมีความกดดันมีความคาดหวังสูงก็คือสุดท้ายแล้วก็ไปสู่ที่เครียดเยอะแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันนะครับ
0: จริงๆมันละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับบางครั้งเนี่ยพ่อคุณแม่คิดว่าครอบครัวเราดีพื้นฐานดีแล้วก็ลูกเรียนเก่งคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่ใช่นะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะอย่างที่อาจารย์บอกคือเด็กที่ให้ความร่วมมือเนี่ยคือเด็กที่เรียนดีทั้งนั้น
1: อ่ะ
0: แต่เรียนดีก็ใช่จะไม่มีความเครียด
1: มีความทุกข์อีกแบบหนึ่ง
0: โอเคเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างดูยากมากเลยครับอาจารย
1: ์
0: คราวนี้การที่คนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาจะสังเกตลูกตัวเองรู้ได้ยังไงว่าอันเนี้ยเริ่มมีภาวะความเสี่ยงละหรือเริ่มรู้สึกว่าแปลกๆละมีอะไรสังเกตได้บ้างครับ
1: ก็ถ้าสังเกตได้คือดูสีหน้าท่าทางอะครับถ้าลูกเคยเป็นเด็กที่ตอนก่อนวัยรุ่นหรือช่วงวัยรุ่นต้นๆก็ยังยิ้มแย้มนะยังพูดคุยยังเล่นสนุกดูสีหน้าก็รู้แล้วครับถ้าซึมเศร้าสีหน้าก็จะความที่เขาจะยิ้มแย้มความที่เขาจะเคยหัวเราะเคยสนุกอะไรมันชักจะลดลงไปแล้วนะครับแล้วก็ดูอะไรที่เคยอยากทำเคยสนุกอยากไปเล่นดนตรีอยากอะไรอ่ะดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยดูมันดูไม่ค่อยสนใจอะไรไปนะดูเหมือนอยากอยู่เฉยๆแล้วก็บางทีที่เคยกระตือรือร้นเรื่องความรับผิดชอบเรื่องการเรียนอะไรเนี้ยก็ดูลดลงคะแนนก็เริ่มดูลดลงนะครับก็อันนั้นก็เป็นที่สังเกตได้แล้วก็ถ้ามีลักษณะของการพูดด้วยที่เป็นเชิงลบอะครับทั้งกับสิ่งต่างๆแล้วก็กับตัวเองพูดในเชิงว่าเอ๊ะเราเนี่ยไม่ค่อยมีคุณค่าเลยจะอยู่ไปทำไมเราจะอยู่ถึงเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ไปทำไมอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็หรือพูดถึงเรื่องว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่นะครับหรือว่าจะไปดูแล้วมีโน้ตอะไรต่างๆถ้ามีโน้ตแบบล่ำลาอะไรเงี้ยยิ่ง
0: อันนี้ชัดเจนเลย
1: ยิ่งชัดเจนเลยนะครับก็หรือดูจากการเขียนการวาดรูปอะไรของลูกก็ได้นะครับคนที่ซึมเศร้าบางทีเขาก็จะใช้ระบายด้วยวิธีการวาดหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าออกไปทางลบอะครับออกไปทางความตายออกไปทางรุนแรงอะไรทำนองเนี้ยก็เป็นสัญญาณที่สำคัญนะครับ
0: สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับอาจารย์บางคนเนี่ยเด็กๆคุยเก่งนะฮะแต่พอถึงช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บตัวหรือแม้แต่บางคนที่เริ่มกลายเป็น introvert แยกความแตกต่างระหว่างเก็บตัวด้วยความที่เป็นวัยรุ่น introvert กับการซึมเศร้าแยกยังไง
1: บางทีก็แยกยากเหมือนกัน
0: ใช่ไหมครับ
1: ดูสีหน้าท่าทางครับ
0: ค
1: ือถ้าวัยรุ่นที่แยกตัวเขาก็ยังสีหน้ามันไม่ทุกข์มากครับ
0: สีหน้าปกติแค่ไม่อยากยุ่งกับเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่อาจจะหงุดหงิดเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะไม่ถึงกับไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็จะยากนิดหนึ่งตัวที่จะช่วยได้ก็คือแบบสอบถามมันนั่นนะครับว่าลองให้เขาทำแบบทดสอบดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนถ้าเป็นแบบเล็กน้อยหรือว่าปานกลางอะไรยังดูได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบมากหรือว่ารุนแรงแล้วอันนี้ก็น่าจะต้องได้รับการช่วยเหลือแล้ว
0: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยพ่อแม่ควรจะต้องมีความสัมพันธ์กับลูกมาเรื่อยๆเนาะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดสมมติละเลยไปนานแล้วพอเริ่มสังเกตคราวนี้การจะเข้าหามันจะยากกว่าเดิมใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็ต้องเป็นคนที่แบบพยายามสื่อสารกันอยู่เรื่อย
1: ๆเพราะฉะนั้นคือที่สำคัญคือพ่อแม่ต้องมีความใกล้ชิดตั้งแต่อายุน้อย
0: ๆ
1: ซึ่งบางทีพ่อแม่ไม่เข้าใจก็คือคิดว่าเด็กเล็กเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเราโตค่อยคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันคล้ายๆเป็นพื้นฐานนะครับคือถ้าเรารู้สึกผูกพันกับใครแล้วมันต่อเนื่องมานานโดยเฉพาะตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะมีความผูกพันเยอะกว่านะครับซึ่งบางทีพ่อแม่ปัจจุบันก็คิดว่าลูกเล็กๆอาจจะยังไม่ได้สำคัญอะไรเรายังต้องทำงานเราอะไรนะต้องหาอะไรได้เพื่อครอบครัวมีเงินเยอะๆอะไรทำนอง
0: นี้พ่อทำแบบนี้ก็เพื่อลูกนะ
1: ใช่ใช่ใ
0: ช
1: ่แต่ลูกไม่ได้ต้องการเงินลูกต้องการความใกล้ชิดแล้วก็บรรยากาศความสัมพันธ์ดีๆกับพ่อแม่มากกว่านะครับ
0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องทำตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับ
0: ต้องเด็กขนาดไหน
1: ตั้งแต่อายุน้อยจะสำคัญเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าบางทีเราคิดว่าที่คุณแคนถามนี่ไม่ได้ผิดปกติเลยนะคือคนทั่วไปก็จะคิดว่าเอ๊ะขวบสองขวบเนี่ยด
0: ู
1: เหมือนเขาไม่รู้เรื่องอะไร
0: ใช่ใช่ครับ
1: แต่ว่าจริงๆไอ้พื้นฐานที่จะผูกพันเนี่ยคือมันสร้างตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเหมือนเป็ดอะไรทำนองเนี้ยถ้ามันเจอใครแต่แรกอะครับ มันก็จะติดคนนั้นเลยอย่างเงี้ยครับคนดีก็มีลักษณะแบบนั้นเหมือนกัน
0: ครับ

0: แต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดเท่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอะไรระดับต่ำกว่าเนาะ
1: ครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่าลูกหลานของเราเริ่มมีอาการที่มีความผิดปกติการเข้าหาการพูดคุยเนี่ยเราจะทำยังไงที่ไม่ไปกดดันหรือว่าซ้ำเติมจุดนั้นไปอีกเพราะบางทีพ่อแม่เข้าไม่ถูกนะ
0: ฮะใช่
1: แล้วบางครั้งพอโตมาเพิ่งเข้าใจสมมุติเราพยายามจะถามไม่บอกไม่พูดไอ้คนถามเนี่ยโมโหอีก
0: ใช่ครับ
1: ทำไงดีอาจารย
0: ์ก็พ่อแม่ก็ต้องใจเย็นๆเน
1: า
0: ะ
1: มีวิธีไหมมีวิธีการเข้าหาไหมครับ
0: ก็นี่แหละต้องคิดว่าเรากำลังจะช่วยลูกถ้าจะช่วยลูกได้คือต้องความสัมพันธ์ดีๆก่อน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องสร้างสิ่งตรงนี้ก่อนนะครับมากกว่าที่ไปสั่งว่ามีอะไรต้องบอก
1: ครับ
0: ต้องบอกทุกอย่างนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับมันต้องมีเวลาใกล้ชิดแล้วก็ผูกพันแล้วก็ถ้าเรายังไม่ได้สร้างตรงนี้เราก็สร้างตรงนี้ก่อนไม่ต้องไปเร่งรัดนะครับฮะก็โดยทั่วไปก็จะใช้บอกลูกอย่างนี้ครับว่าพ่อแม่สังเกตว่าดูเปลี่ยนไปนะดูอารมณ์เปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีมีอะไรที่อยากให้พ่อแม่ช่วยไหมหรืออยากจะบอกอะไรไหมซึ่งถ้าลูกยังไม่บอกตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็บอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันนึงที่เขารู้ว่าเราพร้อมเราจริงใจที่จะช่วยลูกเด
1: ี๋
0: ยวเขาจะบอกเองไม่ต้องบอกวันนี้
1: อาจจะต้องใจเย็นๆหน่อยอาจจะไม่ได้รู้นะวันนั้นเลยแต่ว่ายิ่งไปกดดันบางทีก็ยิ่งสร้างความเครียดแล้วก็ความไม่เข้าใจนะครับถ้าเกิดพบว่าเด็กเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเช่นบ่นว่าอยากตายหรือทำร้ายตัวเองเนี่ยจุดนั้นเนี่ยมันน่าจะพีคแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเกิดพ่อแม่ไปเจอณวันนั้นเลยฮะจุดนั้นเลยเนี่ยควรจะรับมือยังไงดีครับ
0: อาจจะค่อยๆถามครับว่ามันมีเรื่องอะไรที่ทำให้มีความทุกข์แบบนั้น
1: ครับ
0: แม้แต่เกี่ยวกับพ่อแม่หรือเปล่านะครับก็ถ้ามีอะไรเนี่ยเราอยากให้บอกนะครับฮะก็พ่อแม่อาจจะไม่ได้สามารถช่วยได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเขามีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยที่มันเกินความสามารถของเราก็จะมีอะไรวิชาชีพครับที่เขาช่วยเนาะตั้งแต่นักจิตวิทยาจิตแพทย์เนาะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็พ่อแม่ก็สามารถบอกลูกได้ตรงๆว่าบางครั้งเราก็สามารถที่จะดูแลลูกในระดับหนึ่งบางทีมันก็เกินความสามารถของพ่อแม่เหมือนกันเนาะก็ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็อยากให้เขาเนี่ยได้รับการดูแลจากคนที่มีความถนัดมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะประมาณนี้ครับ
1: ครับคือผมเนี่ยรู้สึกว่าโรคเกี่ยวกับภาวะทางจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นโรคอื่นๆมันสามารถตรวจเลือดได้ตรวจผลทางการแพทย์ตรวจอะไรต่างๆได้เป็นแบบรูปธรรมแต่ว่าพอเป็นภาวะทางจิตเนี่ยยากมากเลยคราวนี้สมมติถ้าเกิดว่าลูกเราอะเราโอเคอาการเศร้าเนี่ยเราพอจะสังเกตได ้แต่จากเศร้าเปลี่ยนเป็นซึมเศร้าเนี่ยพ่อแม่สังเกตยังไงว่าอันเนี้ยไม่ใช่เศร้าปกติละ
0: ก็คือถ้าซึมเศร้าแบบเป็นโรคก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเช่นเคยไปเรียนก็ไม่อยากเรียนแล้ว อะไรนะเคยเรียนได้ดีก็ลดลงคนซึมเศร้าก็จะอารมณ์ไม่ดีแล้วก็จะคล้ายๆมองสิ่งต่างๆแง่ลบแล้วก็จะทะเลาะกับคนขัดแย้งกับคนง่ายถ้ามันมีผลทำให้ความสัมพันธ์ในบ้านเนี่ยครับพ่อแม่เนาะหรือกับเพื่อนกับครูกับคนต่างๆไม่ดีแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วมันเป็นนานโดยทั่วไปก็เป็นสัปดาห์นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคแล้วนะครับหรือว่าเจ้าตัวนี้ก็รู้สึกได้เลยว่าชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมมันไม่เป็นปกติแล้วอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นโรคละครับ
1: โอเคสื่อสังคมออนไลน์มีผลกับเด็กในยุคนี้เยอะมากขนาดไหนครับอาจารย
0: ์มีผลต่อจิตใจและอารมณ์ของเด็กเยอะเลยนะครับฮะก็เอาสิ่งที่พบก่อนก็คือคนที่ซึมเศร้าก็มีแนวโน้มที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเยอะขึ้น
1: หรอครับ
0: ฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันพอใช้สื่อสังคมออนไลน์เยอะขึ้นก็จะทำให้ภาวะซึมเศร้าเราเนี่ยยิ่งแย่ลง
1: เหมือนเป็นทวีคูณเลยอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับก็คงเป็นอย่างนี้ครับคือเท่าที่ถามจากคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้านะครับ ก็คือพอดูสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันจะมีความเปรียบเทียบจะเห็นว่าเอ๊ะ
1: ชีวิตเขาดี
0: ชีวิตคนอื่นอ่ะดีจังเลยทำไมชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์มีแต่เรื่องไม่ดีอะไรทำนองเนี้ยนะครับจนบางทีก็ต้องบอกคนไข้ว่าอ๋อเรื่องที่ไม่ดีเขาไม่ได้โพสต
1: ์ใช่ซึ่งไม่ดีเราก็ไม่โพสต์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้น ไปทานอาหารใช่ไหมครับไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะโพสต์นะครับเนาะแต่ว่าคนที่คนอื่นที่รับรู้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ซึมเศร้าก็คือเหมือนจะรับ

0: ว่าโอ้ชีวิตคนอื่นเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยอะไรทำนองนี้นะครับ
1: ด้วยความที่มุมเขาเนี่ยคิดในแง่ลบอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: แล้วก็มีแบบเช่นมีค่านิยมว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จเร็ว
1: ครับ
0: เช่นอายุน้อยร้อยล้านอะไรทำนองนี้นะครับ
1: มีเคสเราเห็นในออนไลน์เยอะแยะมาก
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็กลายเป็นมาตรฐานซึ่งอันเนี้ยทำให้เราซึมซับค่านิยมพวกเนี้ยพอเราทำไม่ได้เราก็จะเป็นคนล้มเหลวนะครับฮะก็ตรงเนี้ยก็มีส่วนที่จะทำให้คนเนี้ยซึมเศร้าได้ง่ายนะครับฮะแล้วก็จริงๆทางเทคโนโลยีมันมีผลตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับฮะก็ปัจจุบันครอบครัวสังคมเราจะอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับสื่อสังคมออนไลน์กันเยอะบางทีก็ทำให้พ่อแม่เนี่ยครับเวลาที่จะอยู่กับลูกอย่างมีคุณภาพตั้งแต่อายุน้อยๆที่คุณแคนว่าไปเนี่ยมันน้อยลงบางทีวันๆเราก็อยู่กับพวกนี้เยอะนะครับบางทีอยู่กับลูกเนี่ยใจเราก็ไม่ค่อยได้อยู่กับลูกเท่าไหร่ใจเราก็อยู่กับคนนู้นบ้างคนนี้บ้างคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างแต่เด็กต้องการเด็กในวัยเล็กๆต้องการให้เราเนี่ยอยู่กับเขาอยู่กับเขาแบบเล่นกับเขาใส่ใจเขาโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับภายนอกมากนักซึ่งตรงนี้มันเป็นการสร้างพื้นฐานจิตใจครับบุคลิกภาพเลยนะครับก็บางทีถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ระวังตรงนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยเหมือนเป็นคนที่มีเวลากับลูกครับน้อยลงแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์เนี่ยน้อยลงนะครับก็มันมีผลตั้งแต่พื้นฐานด้วยเลยนะครับ
1: มันคนความยากนะคือหลายคนถามว่าคือผมแต่งงานใช่ไหมแต่คนก็จะถามว่าจะมีน้องเมื่อไหร่มีลูกเมื่อไหร่เนี่ยสมมุติซึ่งผมเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมมากๆเลยในการที่จะมีด้วยเรื่องเหล่านี้เหมือนกันที่โอ้การที่มีเด็กคนนึงเกิดขึ้นมาเนี่ยการเลี้ยงโดยเฉพาะยุคปัจจุบันเนี่ยยากกว่าเมื่อก่อนไหมอาจารย์เพราะผมว่ายากกว่าเมื่อก่อนนะ
0: ยากกว่าเหมือนกันเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปอะไรทำนองน
1: ี้และกังวลอีกว่าจะไปเจอสังคมแบบไหนอะไรยังไงอีกใช่ไหมครับ
0: แต่จริงๆไม่ต้องกังวลขนาดนั้นความต้องการทางด้านจิตใจของเด็กเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างเพียงแต่สังคมอ่ะทำให้เราปฏิบัติกับลูกเนี่ยแตกต่างไป
1: ไม่ได้เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับตัวเรานี่หรออาจารย์หรือว่าไง
0: ตัวเราเป็นพื้นฐานแต่สังคมมีส่วนไหมก็มีส่วนนะครับแต่ถ้าเราสร้างพื้นฐานความสัมพันธ์กับเราความสัมพันธ์ในบ้านที่ดีเนี่ยถึงเขาจะไปอยู่สังคมที่มันมีความเสี่ยงมีอันตรายเนี่ยตรงความสัมพันธ์ดีๆนี่มันจะเป็นตัวปกป้องเขาซึ่งเราไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นเลยครับ
1: โอ้อาจารย์พูดที่ดีมากเลยครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพื้นฐานของเด็กคนนั้นเนี่ยดี
0: ครับ
1: แข็งแรงแล
0: ้
1: วไปอยู่ในสังคมที่ไม่ดีก็ตามเนี่ยอย่างน้อยมันกระทบแหละแต่ก็ยังมีพื้นฐานที่แข็งแรง
0: ใช่ครับ
1: ซัพพอร์ตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเพี้ยหรือว่าไปทางซึมเศร้าก็จะน้อยลง
0: เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลถึงว่าโอ้ต่อไปเราจะมีลูกดีไหม
1: นั่นสิกังวลเนื้ออาจารย์กังวลเลย
0: ครอบครัวที่มีความพร้อมนี่ควรมีลูก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ไม่ต้องพร้อมถึงที่สุดนะครับ
1: เพราะว่ามันไม่มีวันพร้อมถึงที่สุดใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อาจารย์จึงตอบย้ำว่ามีได้ละประมาณนั้น
0: ครับใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเด็กไม่ยอมเปิดใจที่จะไปเจอจิตแพทย์หรือว่าแม้แต่นักจิตวิทยาอาจารย์พ่อแม่ทำไงดีอะไปคุยละเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาคุณบอกให้เราไปหาจิตแพทย์เราจะไม่ค่อยเราจะมีกำแพงเลยอ
0: ะ
1: มีวิธีไหนบ้างครับ
0: แต่ว่าปัจจุบันเด็กแล้ววัยรุ่นกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
1: จริงเหรอฮะ
0: เด็กแล้ววัยรุ่นปัจจุบันจำนวนมากเลยบอกพ่อแม่ให้พามาพบจิตแพทย์
1: เขาเริ่มเปิดใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
0: เมื่อเช้าเพิ่งไปตรวจคนไข้ครับก็เด็กใช้ยาเสพติดนะครับก
1: ็
0: มาหาเอง
1: หรอ
0: ครับฮะก็เดี๋ยวนี้เด็กจะไม่ค่อยรู้สึกแล้วว่าโอ้การไปพบจิตแพทย์เนี่ยคือเราเพี้ยนเราเสียสติอะไรไม่ค่อยละนะครับฮะเพราะรุ่นพ่อแม่เนี่ยยังม
1: ี
0: ความรู้สึกอย่างนี้มากกว่านะครับเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยนะครับแต่ก็ยังมีบางคนที่มีความกลัวส่วนใหญ่ไม่ใช่กลัวส่วนใหญ่เป็นเรื่องปกติของคนที่เรายังรับไม่ค่อยได้ว่าเราจะเป็นคนที่มีความผิดปกติไม่ใช่เฉพาะความผิดปกติทางด้านจิตใจโรคอะไรทุกอย่างเราก็ไม่อยากเป็นโรคบางทีเราก็จะปฏิเสธอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ หลอกตัวเอง
0: ใช่ครับใช่ครับบางทีก็หนีปัญหานิดนึงอะไรเงี้ยครับก็คราวนี้ถ้าเขายังไม่อยากมานี่พ่อแม่จะทำไงก็เราสามารถที่จะช่วยได้ก่อนได้นะครับก็คือก็อาศัยความสัมพันธ์ดีๆนี่แหละครับความใกล้ชิดแต่ว่าไม่ต้องไปบังคับว่าต้องบอกหรือว่าต้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆ คุยกับลูกนะครับแล้วก็หลักในการคุยกับลูกก็คือเด็กเนี่ยไม่ใช่เด็กอย่างเดียวทุกคนนะครับมันก็มีดีแล้วก็มีไม่ดี
1: ครับ
0: ก็เรื่องไม่ดีของเด็กบางทีข้ามๆไปก่อนเราคุยเรื่องที่ดีเพื่อจะได้สร้างความสัมพันธ์ดีๆอะไรทำนองนี้นะครับก็การพูด

0: คุยกันเยอะครับมันก็จะทำให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะเปิดใจกับพ่อแม่เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับ
1: พี่พ่อแม่ก็ต้องเปิดใจนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าเรื่องของเจเนอเรชันแกปต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีผลมากจริงมีผลมากนะครับอย่างผมเนี่ยได้พอได้ไปสัมผัสกับน้องๆจะเรียกว่าอะไรเจนซีละกันก็คือเป็นช่วงมัธยมจนถึงแบบมหาลัยต้นๆเนี่ยก็รู้สึกว่าแนวคิดบางอย่างหรือว่าการพูดบางอย่างที่น้องพูดออกมาแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าเออวิธีคิดเขาเป็นแบบนี้แล้วคิดว่าเด็กที่เกิดมาใหม่เนี่ยผมว่าวิธีคิดก็เปลี่ยนไปตามเจเนอเรชันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องเปิดใจมากๆเหมือนกันนะครับ
0: จริงๆต่างกันแค่สัก5ปีนะ
1: ก็คงต่างแล้วใช่ไหมคร
0: ับ ถ้าไปถามรุ่นอายุ20กว่าจะบอกว่ารุ่นนะก่อน20เนี่ยโอต่างจากเขาเยอะเลยนะครับแล้วก็ไปถามรุ่น15ถึง20มองรุ่นลงมาโอต่างจากเขาเยอะเลยคร
1: ับแบบนี้อาจารย์ก็ต้องแบบเข้าใจเด็กทุกเจนเลยแต่
0: จะประมาณนั้นครับ
1: ต้องเข้าใจเพราะอาจารย์ก็ต้องคุยกับเด็กแบบรุ่นแบบเจนซีใช่มั้ยอัลฟาออกมาแล้วเหมือนกันอ่ะโอเคนี่ข่าวแรกนะฮะอีกข่าวต่อมาครับจิตแพทย์เผยครับสุขภาพจิตคนไทยปี68เสี่ยงเผชิญภาวะเครียดสูงนะครับจิตแพทย์นะครับเผยบอกว่าสุขภาพจิตในปี68เนี่ยโหน่าสนใจมากๆนะครับทางคุณหมออภิชาติจริยาวิลาศครับคุณหมอท็อปเป็นจิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิตนะครับกระทรวงสาธารณสุขครับเปิดเผยแนวโน้มสุขภาพจิตคนไทยในปีนี้กับทีมงานนะครับบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องระวังเลยคือปัญหาความเครียดเพราะว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าต้องปรับตัวกับหลายเหตุการณ์นะครับอย่างเช่นการเผชิญภัยธรรมชาติอย่างกรณีน้ำท่วมที่เพิ่งจะผ่านไปในปี67นะฮะหรือล่าสุดเนี่ยแผ่นดินไหวล่าสุดที่ผ่านมาผมว่าเรื่องนี้ก็มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแล้วก็ความคิดพอสมควรเหมือนกันหลายคนก็ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตมากขึ้นรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่มีความเครียดความกดดันนะครับดังนั้นเนี่ยคนในยุคปัจจุบันจึงรู้สึกว่าความเครียดมันมากกว่าสมัยก่อนครับทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อปัญหาการกินการนอนการใช้ชีวิตสมาธิรวมถึงการควบคุมอารมณ์การทำงานก็อาจจะรวนได้คุณหมอบอกอีกนะครับว่าดังนั้นเนี่ยปี68นี้อยากให้ประชาชนตั้งเป้าหมายชีวิตให้เรารอดไปด้วยกันโดยที่สุขภาพจิตต้องไม่พังครับโดยเริ่มจากการสำรวจอารมณ์ตัวเองบ่อยๆอย่างเช่นตอนนี้เรารู้สึกโอเคหรือไม่เรามีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขหากเกิดปัญหาควรขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจได้หรือจากผู้เชี่ยวชาญนะครับส่วนโรคที่ต้องเฝ้าระวังก็คือโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลยังมีแนวโน้มที่จะเจอมากขึ้นแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่อยากให้ทุกคนต้องระวังและก็ช่วยกันคือโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคทางพันธุกรรมบางทีเนี่ยห้ามพันธุกรรมไม่ได้สิ่งที่ช่วยได้คือหากเกิดปัญหาอย่าใช้ยาเสพติดให้หาคนช่วยและถ้าเกิดใครใช้ยาเสพติดอยู่แล้วนะครับควรพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ารับการบำบัดแล้วก็เลิกยานะครับและนี่คือปัญหาทางจิตเวชที่เราทุกคนต้องช่วยกันให้มันหายไปจากที่อ่านจบเนี่ยผมสนใจประเด็นนี้มากเลยครับอาจารย์ที่บอกว่าทุกวันนี้คือใครที่ใช้ยาเสพติดอยู่เนี่ยควรจะเข้าไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อบำบัดทางจิตนะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วการติดยาเสพติดก็เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งแล้วก็โดยทั่วไปคนที่ใช้ยาเสพติดก็มักจะมีโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้า อยู่ก่อนแล้วนะครับก็การใช้ยาเสพติดก็คือเป็นการรักษาบำบัดรักษาตัวเขาเองอยู่นะครับเวลาก็คือคนที่ซึมเศร้าใช้ยาเสพติดเนี่ยมันก็จะทำให้อารมณ์เขาอ่ะดีขึ้นแต่การรักษาด้วยตัวเองด้วยการใช้ยาเสพติดมันจะสร้างปัญหาอย่างอื่นๆให้เรามากขึ้นในอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะต้องรับการรักษาเนี่ยให้ถูกว่าทำไมเราต้องไปถึงได้ใช้ยาเสพติดนะครับเช่นถ้าเราเป็นโรคซึมเศร้าเราก็ใช้ยานะครับรักษาซึมเศร้าถ้าเราเป็นโรควิตกกังวลเราก็หายาที่ช่วยลดอาการเครียดอาการวิตกกังวลของเรานะครับแล้วก็ปัจจุบันยาเสพติดที่เด็กใช้กันอยู่วัยรุ่นหรือคนส่วนใหญ่ใช้ก็จะเป็นอะมีนยาบ้านะครับหรือว่ากัญชาพวกนี้ก็จะไม่ได้มีอาการถอนยาที่รุนแรงเท่าเฮโรอีนนะครับก็จะมีอยู่บ้างเช่นอารมณ์ไม่ดีมันจะหงุดหงิดอะไรทำนองเนี้ย
1: ก็ถ้ากินได้ก็จะรู้สึกดีขึ้น
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นที่ต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อถอนยาอะไรอย่างเงี้ยก็จะยาเสพติดที่ใช้กันส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ได้จำเป็นนะครับ
1: แต่ก็มีหลายคนที่เพี้ยนเพราะว่าเสพยาเสพติดทำให้เขาเพี้ยนไปเลย
0: ใช่ครับใช่ครับก็กัญชาแอมเฟตามีนยาบ้าเนี่ยก็ทำให้มีอาการทางจิตได้อยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: จริงๆก่อนมาออกรายการนี้ก็เพิ่งตรวจคนไข้คนหนึ่งเองครับอายุเพิ่ง15ปีเองครับ 15 16ปีใช้กัญชามาสัก6เดือนแล้วก็แอมเฟตามีนกัญชามา2ปีแล้วก็แอมเฟตามีนมาสัก6เดือน

0: ตอนที่ใช้แอมเฟตามีนเยอะๆวันนึงแต่เขาใช้เยอะเหมือนกัน20กว่าเม็ดเลย
1: 20กว่าเม็ด
0: ใช่ครับใช่ครับก็มีเสียงแววมีเสียงสั่งเสียงมาด่าในหูว่าเราไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เสียงสั่งให้ไปทำอะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็มีหลอนด้วยนะครับเห็นภาพหลอนด้วยนะครับอันนี้หยุดมา 3-4 เดือนแล้วแล้วก็ได้รับการรักษาแล้วก็ยังมีอาการ อยู่เลยนะครับ
1: อาจารย์ครับเราโอเคถ้าเกิดคนเป็นซึมเศร้าโดยที่ไม่ได้เกิดจากสารเสพติดเนี่ยเรามีวิธีในการรักษาอยู่ใช่ไหมครับแต่คนที่เป็นซึมเศร้าหรือว่ามีภาวะทางจิตจากสารเสพติดเนี่ยมันสามารถจะรักษาให้หายขาดได้ไหมครับ
0: ครับ
1: หรือว่ามันพังไปแล้ว
0: รักษาเหมือนกันนะครับ
1: รักษาเหมือนกัน
0: แต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเป็นอาการทางจิตจากหรือซึมเศร้าจากยาเสพติดเนี่ยสารเสพติดนะครับมันก็มีผลทำลายสมองเราบางส่วนด้วยเหมือนกันมันก็ทำให้การรักษาเนี่ยมันก็จะยากขึ้นกว่าเดิมอีกอะไรอย่างนี้ครับ
1: เพราะการได้ยินเสียงคนสั่งเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะ
0: ใช่ครับใช่
1: แล้วเขาก็จะนึกว่านั่นมันคือความจริง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้โอเคที่ผมเคยอ่านข่าวว่ามีเสียงสั่งให้ไปทุบคนนู้นทุบคนนี้
0: ใช่ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: พวกกัญชาเอฟเฟตามีน
1: กัญชาด้วยเหรอครับอาจารย
0: ์กัญชาก็ทำได้ครับ
1: แต่กัญชาทุกวันนี้มันถูกกฎหมายนะครับอาจารย
0: ์ถูกกฎหมายแต่ยังเป็นยาเสพติดครับกัญชาเป็นสารเสพติดครับ
1: เขาต้องใช้เยอะขนาดไหนมันถึงเป็นขนาดนั้นนะครับอาจารย
0: ์แต่ละคนนี่อาจจะไม่เหมือนกันใช่ครับบางคนก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นพวกนี้ไม่ต้องใช้เยอะก็เป็น
1: แล้วก็อีกประเด็นนึงที่ผมค่อนข้างสนใจเมื่อกี้ครับอาจารย์ที่อ่านมาก็คือโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคทางพันธุกรรมเหรอครับอาจารย
0: ์โรคทางจิตเวชมีเยอะเลยนะครับก็ที่เป็นหนักๆก็เป็นโรคจิตเภทก็คือหลอนมีเสียงแววมีเห็นภาพหลอนมีความคิดหลงผิดโดยที่ไม่ได้เป็นจากสารเสพติดคือเป็นเองเลยคือเป็นโรคเรียกว่าเป็นโรคจิตเภทนะครับถ้าเป็นโรคพวกนั้นเนี่ยก็จะปัจจุบันเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นความผิดปกติของสมองแล้วก็มีส่วนทางพันธุกรรมเนี่ยเยอะนะครับแม้แต่โรคที่มาทางด้านจิตใจเยอะหน่อยเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลจริงๆก็มีส่วนของพันธุกรรม
1: อ๋อมีส่วนเหรอครับ
0: เยอะเลยครับเช่นถ้าพ่อแม่เราเป็นคนกังวลเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีแนวโน้มกังวลง่ายพันธุกรรมก็มีส่วนแต่ว่าโดยทั่วไปสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เราเติบโตมาเนี่ยก็จะมีส่วนเยอะกว่านะครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าครอบครัวจะมีคนที่เป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสังคมแวดล้อมเนี่ยสามารถจัดการได้เนี่ยมันก็มีผลมากกว่าตัวพันธุกรรม
0: ใช่ครับ
1: เพราะอันที่พันธุกรรมเนี่ยอย่างที่เราเคยรู้กันว่าพันธุกรรมมันก็มีเยอะบางทีอาจจะมาไม่มาก็ได้เหมือนกัน
0: ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมครับโอเคคราวนี้ขอพูดถึงเรื่องของการรักษาบ้างดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงสาเหตุกันเยอะมากเลยครับทั้งในเด็กแล้วก็คนทั่วไปเลยการรักษาเนี่ยมันพูดคุยอย่างเดียวได้ไหมครับอาจารย
0: ์ถ้าอาการน้อยๆซึมเศร้าไม่เยอะเราก็ยังไม่ให้ยานะครับ
1: ถ้าเกิดตามแบบทดสอบเมื่อกี้เลขไหนประมาณไหน
0: ถ้าปานกลางน้อยๆนี่คุยได้ใช้คุยแล้วก็บางทีมันอาศัยโตมาอาจจะไม่มีคนที่เขารู้สึกไว้วางใจที่จะปรึกษาอะไรที่รู้สึกปลอดภัยอ่ะที่จะพูดคุยได้แล้วก็บางทีมีคนที่รับฟังเขาแล้วก็เข้าใจเขาก็ช่วยได้เยอะละถ้าเป็นเล็กน้อยปานกลางอะไรอย่างเงี้ยใช้อย่างนี้ก่อนได้แต่ถ้ารุนแรงเช่นคิดถึงไม่อยากมีชีวิตอยู่ละคิดถึงฆ่าตัวตายหรือนอนไม่หลับเยอะๆจิตฟุ้งซ่านเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้างั้นก็ใช้ยาร่วมด้วยนะครับ
1: เป็นยาเพื่อที่จะลดความกังวลอะไรเงี้ยครับอาจารย์
0: ใช่ครับยาในส่วนที่เป็นกังวลก็ยาก็ช่วยลดอาการวิตกกังวลของเราได้ถ้าเราวิตกกังวลที่มันเยอะเกินไปถ้าเราซึมเศร้ายามันก็สามารถที่จะช่วยให้อารมณ์เราอะไม่ดิ่งไปมากนักได้เพราะว่าจริงๆแล้วอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็เป็นผลจากการทำงานของสมองซึ่งความเครียดความทุกข์ปัญหาต่างๆในชีวิตเราเนี่ยมันก็ทำให้สมองเราเนี่ยทำงานแปรปรวนไปสารเคมีต่างๆเนี่ยมันแปรปรวนไปเราก็ไปปรับไอสารเคมีพวกนี้ถึงมันจะเป็นการแก้ปลายเหตุแต่ปัญหาบางอย่างเราก็ต้องแก้ตรงปลายเหตุก่อนใช่ไหมครับเพราะถ้าไปแก้ต้นเหตุเนี่ยมันก็ยากแล้วบางทีมันเป็นเรื่องตั้งแต่เด็กเราไม่รู้จะไปแก้ยังไงแล้วนะครับอาจจะไปแก้ในแง่ความปมความขัดแย้งในจิตใจโดยใช้จิตบำบัดแต่ว่าโดยทั่วไปพวกนี้มันจะใช้เวลาบางทีเราก็แก้ไปเหตุก่อนให้อารมณ์เนี้ยมันดีขึ้นก่อนนะครับมีคนไข้หลายคนเนี่ยที่คุยแล้วโอ้เรื่องราวชีวิตเนี่ยมีแต่ความทุกข์โตมาแบบมีความยากลำบากหลายๆอย่างเลยแล้วก็ซึมเศร้าบางทีคิดว่าต้องจิตบำบัดละคนเนี้ยเอ๊ะแต่พอให้ยาไปอารมณ์เขาดีขึ้นเขาบอกว่าเขาก็เลิกคิดแล้ว

0: ตอนอารมณ์แย่นี่มันเอาเรื่องเก่าทุกอย่างตั้ง
1: มาหมดเลย
0: มาหมดเลย
1: ยกมาหมดเลย
0: ทั้งเรื่องเก่าเรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบันอะไรเงี้ยพออารมณ์ดีขึ้นเอาความคิดที่มันลบเรื่องเก่าๆก็บอกเอาลืมไปแล้วไม่เป็นไรปล่อยมันไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นในศาสตร์ของการรักษานี่ผมว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนอาจารย์ก็ต้องแบบเฉพาะบุคคล
0: ใช่ไ
1: หมมันไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวว่าอันนี้ได้แต่มันเฉพาะบุคคลว่าคนนี้อาจจะเป็นแนวนี
0: ้
1: ซึ่งบางทีก็อาจจะหายเร็วมันก็อาจจะหายช้า
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: หายแล้วเป็นซ้ำได้อีกไหมอาจารย
0: ์ก็มีโอกาสพอสมควรทีเดียวคล้ายๆคนที่ซึมเศร้าก็มันเหมือนมันมี
1: พื้นฐาน
0: พร้อมแล้วอย่างนี้อยู่บางส่วนแต่ไม่ใช่แปลว่าคนที่ซึมเศร้าแล้วจะโอ้ทำอะไรสำเร็จไม่ได้หรือว่าชีวิตจะต้องล้มเหลวไม่ใช่นะครับ
1: ครับ
0: พอดีเพิ่งมีวันก่อนนี่มีคุณหมอคนนึงมีลูกเป็นซึมเศร้าก็เลยกังวลว่าลูกเราจะทำอะไรไม่ได
1: ้
0: ก็เลยต้องบอกไปว่าจริงๆแล้วผมมีคนไข้ซึมเศร้าที่ทำประโยชน์กับสังคมประโยชน์กับประเทศ
1: เขาก็จะเครียดว่ากังวลว่าลูกจะทำอะไรไม่ได้แล้ว
0: ใช่ใช่ซึมเศร้าแล้วแย่แล้วต้องชีวิตนี้ล้มเหลวอย่างเดียวอะไรไม่ใช่นะครับคนที่ซึมเศร้าหลายคนเป็นคนที่ทำประโยชน์กับสังคมกับผู้อื่นเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงที่เขาซึมเศร้าตอนนั้นความสามารถที่เขาจะทำอะไรได้มันก็จะน้อยลงไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวพอซึมเศร้าเขาดีขึ้นเขาก็จะทำประโยชน์อะไรต่างๆได้ไม่แตกต่างจากคนอื่นบางคนทำประโยชน์ได้มากกว่าคนทั่วไปอีกครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องปรับความคิดใหม่นะสำหรับใครที่เป็นซึมเศร้าไม่ใช่ว่าคนคนนั้นจะไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ไปความสำเร็จนะฮะก็แค่ในช่วงเวลานั้นต้องรักษาไป
0: ใช่ครับ
1: จริงๆผมเคยอ่านมาเขาบอกว่าหมอเนี่ยก็เป็นซึมเศร้ากันเยอะใช่ไหมอาจารย
0: ์ไม่อยากบอกจริงๆแม้แต่นักศึกษาแพทย์ครับนักศึกษาแพทย์ก็เป็นโรคซึมเศร้า
1: เป็นเจอความกดดันเจอการแข่งขันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วณจุดนี้เขามีการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงมากขึ้นไหมครับอาจารย
0: ์จริงๆไม่ใช่เฉพาะของนักศึกษาแพทย์ที่นี่ครับนักศึกษาแพทย์ของทุกๆแห่งเลยแล้วก็ของทั่วโลกเลยนะครับถ้าเราใช้แบบคัดกรองอันนี
1: ้
0: ก็จะแพทย์ที่ซึมเศร้าประมาณ120กว่าได
1: ้20
0: ถึง30เยอะถือว่าเยอะครับแล้วก็มีซึมเศร้าที่ต้องรักษาต้องกินยาอะไรเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับเราก็จะมีระบบอะครับทุกสถาบันเลยก็จะมีนักจิตวิทยาบ้างจิตแพทย์บ้างที่ให้ความช่วยเหลืออะไรทำนองเนี้ยนะครับซึ่งการเป็นนักศึกษาแพทย์หรือเป็นแพทย์ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่บอกว่าเราจะเป็นซึมเศร้าไม่ได้นะครับคือทุกอาชีพทุกคนก็เป็นได้ครับ
1: คือที่ถามเนี่ยเพราะว่ามันเคยมีเคสก็คืออย่างน้องสาวผมเนี่ยเรียนแพทย์ใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีรูเมทอยู่คนหนึ่งซึ่งสุดท้ายรูเมทคนนี้เรียนไม่จบเพราะว่าในระหว่างการเรียนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าเครียดมากๆจนต้องหยุดเรียนไปพอหยุดเรียนไปปุ๊บพอกลับมาเรียนใหม่ก็เป็นอีกจนสุดท้ายก็ต้องยอมที่จะไม่เรียนหมอต่อเลยก็เปลี่ยนสายอาชีพไปเลยก็เลยถึงจะหายแสดงว่าเขารับกับความกดดันตรงนั้นไม่ได้อย่างนี้ป่ะครับอาจารย
0: ์ครับไม่ใช่รับความกดดันไม่ได้บางทีมันเหมือนไม่ใช่ความถนัดของเราไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็หลายคนก็ที่ไม่จบไม่เป็นส่วนน้อยนะครับแต่ว่าหลายคนที่เรียนไม่จบแล้วไปเรียนอย่างอื่นเขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จในทางอื่นๆได
1: ้
0: ครับฮะแล้วก็มันเหมือนตรงกับตัวเขาความถนัดของเขาทำให้เขารู้สึกว่ามันมีความสุขเยอะขึ้นแล้วมันไม่กดดันมันอะไรไม่เครียดเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นเรื่องนึงที่เราพยายามคุยกันนะฮะว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆโดยเฉพาะว่าเด็กชอบอะไรอยากเรียนอะไรนะฮะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเด็กอย่างยุคแข่งก็ยังเป็นอยู่ครับอาจารย์ถ้าเกิดเรียนเก่งเนี่ยก็ต้องเข้าหมอใช่ไหมครับก็ต้องเข้าหมอแล้วสิปุ๊บพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอเคเรียนเก่งสอบเข้าได้ก็จริงแต่พอเข้าไปสิ่งที่เรียนมันไม่ใช่สิ่งที่ชอบ
0: ใช่ครับ
1: ถึงแม้จะเรียนเก่งก็ตามความสุขมันก็ไม่เต็มที่อาจจะเป็นความทุกข์ด้วยซ้ำ
0: ใช่ครับ
1: แต่เพราะฉะนั้นยุคนี้อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดตรงนี้นิดนึงแต่ว่ามันก็ยากนะฮะพออย่างมุมเราเนี่ยพอเราโตมาประมาณนึงครับอาจารย์เราก็จะมองเห็นโลกความจริงมากขึ้นว่าโอเคอาชีพนี้มันก็ทํารายได้ตรงนี้ได้นะอาชีพนี้ทําตรงนี้ได้แต่บางอาชีพที่เรียนมาตั้งมากมายปุ๊บทําอะไรไม่ได้หรือว่าหางานยากเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดลูกเราอยากเรียนอะไรขึ้นมาล่ะจะทํายังไงดี
0: พ่อแม่ก็มีความคาดหวังกับลูกก็เป็นธรรมดานะครับแต่ว่ามันเอาความคาดหวังของเราอย่างเดียวไปบอกว่าลูกต้องทําอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือเราคุยกันได้บอกได้ว่าเราคิดยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ลูกก็ต้องมีส่วนตัดสินใจด้วยว่าเอาละถึงสิ่งนี้จะดีอ่ะแต่ว่ามันตรงกับใจของเขาไหมตรงถนัด ความชอบไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับถ้าต้องมาเรียนโดยที่เขามีความทุกข์บางคนมาเรียนมีความ

0: ทุกจริงๆนะเพราะว่ามันไม่ใช่วิถีชีวิตของเขา
1: ชอบ
0: ใช่ครับมันไม่ได้รู้สึกชอบแล้วมันต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบนานๆมันก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการเรียนแพทย์มันก็จะมีความเหนื่อยมีความยากประมาณหนึ่งเนาะที่ต้องข้องเกี่ยวกับ คนน่ะจำนวนมากนะครับก็บางคนเขาก็ไม่ได้ถนัดแบบนี้นะครับ
1: อีกสักนิดนึงน่าจะได้สักหน่อยนึงนะครับเรื่องของบริษัทเกาหลีเขาอวดอุปกรณ์สวมศีรษะลดอาการซึมเศร้าอาจารย์มีด้วยเนี่ยบริษัทเกาหลีครับเปิดตัวอุปกรณ์สวมศีรษะลดอาการซึมเศร้าในงาน CES 2025ที่ลาสเวกัสอเมริกานะครับอุปกรณ์ชนิดนี้มีชื่อว่า MyFit Neuro Wellness Enhancer นะครับก็ทำงานโดยปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนเพื่อกระตุ้นกิจกรรมของสมองเป็นทางเลือกในการรักษาภาวะซึมเศร้าแบบไม่รุกล้ำนอกเหนือจากวิธีเดิมๆในเกาหลีใต้ครับอุปกรณ์นี้ขายอยู่ที่ประมาณ 35,000 ครับบริษัทเซราเจมนะฮะกำลังขอใบรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศอื่นๆเพื่อขยายการจำหน่ายในต่างประเทศนะครับ
0: ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานการรักษานะครับคือถ้าเป็นเครื่องที่ใช้รักษาซึมเศร้าได้จริงๆจะเป็นเครื่อง TMS
1: คืออะไร
0: ครับ Cranial Magnetic Resonance ชื่อย่อ TMS นะครับฮะก็คือเป็นกระตุ้นด้วยแม่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้รักษาได้แต่ว่าเราไม่สามารถซื้อเป็นเครื่องแล้วก็เอาไป
1: เสียบที่บ้านได้
0: เสียบที่บ้านแล้วก็กระตุ้นตัวเองได้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะครับก็โรงพยาบาลหลายแห่งก็จะมีเครื่องTMS ในปัจจุบันนี้นะครับ
1: ผมอยากทราบกลไกอะครับว่าทำไมมันถึงช่วยลดภาวะซึมเศร้าได้ครับ
0: มันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับมันก็ไปส่งเข้าไปมันก็มีผลต่อการทำงานของ
1: สมอง
0: สมองของเรานะครับฮะแล้วมันก็ไปกระตุ้นบางส่วนที่จะทำให้อะไรภาวะซึมเศร้าอะไรเนี่ยมันดีขึ้นได้นะครับ
1: ซึ่งไม่ได้ใช้ได้ทุกคนใช่ไหมครับต้องแพทย์ต้องประเมินว่าคนนี้ใช้อันนี้ได้ใช้นี้ได้
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือถ้าเอาการรักษาที่มันแน่นอนมีการศึกษาวิจัยเยอะแล้วก็บอกว่าได้ผลนี่ก็คือยานะครับแต่ TMS เนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยรองรับเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่ายังต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนคอยปรับขึ้นปรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าผิดมันมีชักได้นะครับ
1: เอาครับอาจารย์
0: ครับใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คือโปรแกรมไม่เหมือนกันใช่ต้องดูว่าต้องใช้ตรงไหนอ้าวแล้วอย่างไอ้ CES เนี่ยก็คือมันเป็นอุปกรณ์แบบต้นแบบเนี่ยอาจารย์ที่เขาโอเค
0: อันนี้ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นมาตรฐานการรักษานะครับอย่าเพิ่งลองนะครับ
1: เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีอาจารย์เราสรุปเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้ากันนิดนึงว่าอาจารย์คิดว่าภาวะที่มันเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนี่ยครับอาจารย์มันจะลดลงได้ไหมมันต้องปรับยังไงกันดี
0: เรายังไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตของคนนะครับทั้งเด็กของผู้ใหญ่เนี่ยทั่วโลกเลยนะครับว่ายังมีแนวโน้มเยอะขึ้นนะครับก็คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแนวโน้มจะเป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียนะครับสูญเสียทั้งต่อการเงินต่ออะไรชีวิตปกตินะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แต่คราวนี้เราไม่รู้ว่ามันเพิ่มไปจะเพิ่มไปกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรายังคาดการไม่ได้นะครับถ้าสิ่งแวดล้อมมันมีความเครียดเยอะขึ้นมีความกดดันเยอะขึ้นอันนั้นก็คงจะมีส่วนรวมถึงเรายังไม่ได้พัฒนาทักษะให้คนเนี่ยมีความสามารถในการจัดการกับความเครียดการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็คงอาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็น่าจะต้องอย่างนี้ครับปัญหาทางด้านจิตใจของคนเราเนี่ยมันก็มาจากพื้นฐานการเลี้ยงดูแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันถ้าเราเริ่มตระหนักแล้วว่าปัญหามันเยอะขึ้นแล้วเรารู้ว่าการเลี้ยงดูการพัฒนาทางด้านจิตใจเนี่ยในปัจจุบันมันอาจจะทำให้ความเข้มแข็งของจิตใจของคนเนี่ยน้อยลงเราก็ต้องมีการรณรงค์ว่าทำไงที่ทำให้การเลี้ยงดูเนี่ยทำให้คนเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านจิตใจเยอะขึ้นนะครับส่วนความเครียดในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความเครียดหลายๆอย่างเช่นอย่างเอาในปัจจุบันเนาะเราก็จะมีความทุกข์จากภัยธรรมชาติใช่ไหมครับอย่างน้ำท่วมแผ่นดินไหวที่เกิดไปทุกวันเนี่ยบางทีพอมันเป็นข่าวใหญ่โตเราก็คิดโอ้ทุกอย่างมันใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆถ้าเราคิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยเอาภัยธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นปกตินะมันก็เกิดมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราจะไปคาดหวังว่ามันต้องไม่เกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่แต่ถ้าเราทุกคนช่วยกัน ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ทำอะไรที่มันเป็นทำให้เกิดอันตรายต่อคนมากขึ้นอันนี้เราก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหานะครับหรือว่าความทุกข์ในเรื่องอะไรทางเศรษฐกิจทางสังค
1: ม
0: จริงๆเราก็สามารถที่จะค่อยๆแก้ไขได้นะครับก็ถ้าเราทำให้คนในสังคมมันค่านิยมที่ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ถ้าเราปัจจุบันนี้เรามีหนี้สินเยอะเรารายได้ไม่ค่อยพอเนี่ยแทนที่เราจะไปทุกข์กับมันเราก็ต้องมาค่อยๆ คิดว่ามันมีตรงไหนที่เราใช้จ่ายที่มันไม่จำเป็นไหมโดยเฉพาะไม่จำเป็นประเภทที่คนอื่นมีอะไร เราต้องมีเราต้องมีแบรนด์เนมอะไร อย่างเงี้ยเราลดตรงนี้แล้วเราจะหาอะไรได้เพิ่มขึ้นยังไงอะไรทำนองเนี้ยนะครับที่เราทำได้คือคล้ายๆมันต้องเปลี่ยนค่านิยมอะไรทำนองเนี้ยนะครับแล้วก็แก้ปัญหาจริงๆแล้วปัญหาต่างๆมันก็น่าจะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้โดยเฉพาะการที่เราได้อยู่ในประเทศไทยเนาะประเทศไทยก็มีทรัพยากรมีสิ่งต่างๆที่ดีอยู่เยอะนะครับถ้าเทียบกับต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะสามารถมีชีวิตที่มันไม่ต้องมีความทุกข์หรือมีความทุกข์เท่าที่จำเป็นได้เพราะว่าความทุกข์หลายๆอย่างของคนในปัจจุบันก็คือจะเป็นความทุกข์ที่มัน
1: มาจากนอก
0: มันไม่ได้เป็นความทุกข์ที่จำเป็นเป็นความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเราสามารถที่จะรณรงค์หรืออะไรที่ทำให้คนเนี่ยจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นความที่เราจะซึมเศร้าวิตกกังวลก็อาจจะน้อยลงนะครับ
1: จริงชอบคำนึงว่าอะไรครับเราควรจะทุกข์เท่าที่จำเป็นนะไม่ใช่ทุกข์ไปพร่ำเพรื่อ
0: ครับ
1: บางทีต้องลองดูว่าสิ่งที่เราทุกข์อยู่เนี่ยมันจำเป็นกับชีวิตเราขนาดไหนนะครับบางทีความทุกข์มันก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่สังคมมันกำหนดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ถ้าเกิดทุกข์แล้วเราจะอยู่ไม่รอดอันนั้นทุกข์จริงๆแต่ถ้าเกิดทุกข์แล้วเราก็ยังอยู่รอดได้นี่นะบางทีทุกข์ที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งไปได้ชอบประโยคนี้อาจารย์ขมขอบคุณมากครับอาจารย์วันนี้ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามานะครับเจอกันครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับรอติดตามวันนี้สวัสดีนะครับ

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บนหมอนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตู้ที่น้องเนี่ยสามารถถามข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะพี่มั่นใจว่าน้องจะต้องได้คำตอบแน่นอน
1: จริงเหรอคะคือหนูอยากถามค่ะว่าหนูไปจัดฟันมาค่ะแล้วคุณหมอถอนฟันให้หนูเยอะมากทั้งฟันแท้ฟันคุดอีกแล้วถอนฟันหนูเยอะขนาดนี้แก่ตัวไปหนูจะยังเคี้ยวข้าวได้ดีอยู่ไหมคะ
0: นั่นน่ะสิครับถอนไปเยอะขนาดนี้เนี่ยแก่ตัวไปจะเหลือฟันไว้เคี้ยวข้าวหรือเปล่าพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะครับแบบนี้ต้องให้คุณหมอมาไขข้อสงสัยให้แล้วแหละ
2: ตามความคิดปกติของเราเนี่ยธรรมชาติก็สร้างฟันให้เรามาเนาะแล้วเราจะไปถอนออกแล้วจะบอกว่าไม่เป็นไรเงี้ยมันจะจริงเหรอนะครับถ้าเวลาเราได้แผนการจัดฟันมาแล้วนะครับแล้วคุณหมอบอกว่าอยากจะให้ถอนฟันนะครับฟังละซี่ฟังละซี่หมายความว่ายังไงโดยปกตินะครับคุณหมอจะให้ถอนฟันกรามน้อยประมาณซี่ที่1นะครับฝั่งละซี่นั่นก็คือซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างรวมกันเป็น4ซี่นะครับแล้วก็รวมกับพวกฟันคุดซึ่งอันนั้นยังต้องถอนออกอยู่แล้วนะฮะก็ขอตอบได้เลยว่าถ้าถอนแล้วจัดฟันเรียบร้อยแล้วไม่มีผลต่อความสวยงามหรือว่าความการบดเคี้ยวการใช้ชีวิตประจำวันนะครับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าไม่นับเรื่องความสวยงามนะครับคนเราควรจัดฟันทุกคนไหมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการความสวยงามเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างไปในทางเป็นแฟชั่นนะฮะแต่ว่าถ้าโฟกัสถึงเรื่องการใช้งานเนี่ยเพื่อให้มีชีวิตอยู่กินข้าวได้อย่างปกติสุขเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องจัดฟันทุกคนครับต่อให้เราฟันซ้อนเกหรือว่าฟันเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีการสบฟันมีปัญหาพังเล็กๆน้อยๆหรือว่าสูญเสียฟันไปบางซี่แต่ถ้าเราเคี้ยวข้าวได้อย่างปกตินะครับมีความมั่นคงแข็งแรงของฟันนะครับแล้วก็ทำความสะอาดฟันได้อย่างดีนะเราก็ไม่จำเป็นต้องจัดฟันหรอกครับคุณโบฝากบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องกังวลไปนะครับ
0: เรียกว่าเคลียร์ชัดเจนทุกประเด็นนะครับสบายใจขึ้นไหมครับน้อง
1: สบายใจขึ้นมากเลยค่ะ
0: ครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บ่นหมอแบบนี้ที่ไหนนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะบ่นอะไรคุณหมอบ่นมาได้เลยเข้ามาบ่นกันนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณน้องด้วยนะครับ
1: ขอบคุณพี่ทุกท่านค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องLama Channelด้วยนะครับ
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่าคลาสสิกบ้านเราคือคนเล่นไม่เก่งโดนไล่ไปเป็นโกแต่สุดท้ายพี่เลิกเล่นแล้วพี่ไม่เล่นประตูอีกเลยพี่ออกมาเป็นผู้เล่นเตะเล่นอย่างเงี้ย
2: ขอจงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับผม
1: ครับ
2: วันนี้ก็คือเอาจริงผมตะกี้ผมดูตัวเองในกระจกผมก็เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันเป็นภาพที่ไม่เคยคิดว่าตัวอยู่ในชุดนี
1: ้
2: เพราะจริงตั้งแต่ถ่ายรายการมาเนี่ยคือส่วนมากก็จะได้ลองกีฬาที่แบบค่อนข้างถนัดหรือว่าพอจะเล่นได้ต้องบอกว่าผมกับฟุตบอลจริงๆเป็นกีฬาที่คือขั้วตรงข้ามเลย
1: ส่วนมากมัธยมกีฬาอะไรส่วนมาก
2: ผมเล่นเทควันโดเล่นแบดมินตันบาสว่ายน้ำอะไรพวกเนี้ยครับกีฬาที่จะเป็นแบบค่อนข้างเดี่ยวหน่อยไม่ค่อยได้เล่นกีฬาทีมแล้วก็เอาจริงๆเหมือนตอนมัธยมไงเวลาเพื่อนเตะบอลกันผมก็
1: ไม่เล่นเลย
2: เล่นไม่เป็น คือเคยลงไปเล่นแล้วก็โดนเขาไล่ออกมาหลังจากนั้นก็เลยเหมือนเราเสียความมั่นใจเป็นโกอาจจะแบบเหมาะที่สุดอะไรเงี้ยครับก็เลยวันนี้เดี๋ยวอยากให้โค้ชจุนลองแบบช่วยสอนเบสิกผมเบื้องต้นแล้วกันว่าถ้าสมมติเราอยากเป็นผู้รักษาประตูเนี่ยเบสิกมันมีอะไรบ้าง
1: เดี๋ยวเริ่มแรกเดี๋ยวพี่จะพาเราวอร์มอัพ
2: ได้ครับ
1: แต่จะเป็นเน้นในเรื่องของฟันเกมสนุกสนานในการวอร์มจะไม่แบบซีเรียสจนเกินไป
2: ได้ครับ
1: หลังจากนั้นเดี๋ยวพี่จะพาเราไปฝึกการเคลื่อนที่แต่เห็นบอกว่าเล่นแบดมินตันพี่ว่าจะไม่ยากพอดูแล้วการเคลื่อนที่มันก็ไม่ต่างกันเพราะมันเคลื่อนที่ในระยะใกล้ๆหลังจากนั้นจะมาฝึกการใช้มือรับในรูปแบบต่างๆต่อจากใช้มือเสร็จเราจะเข้าโกเพื่อจะยืนตำแหน่งเพราะวันนี้เราจะเล่นเกมต่อถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
1: เพราะมันจะมีหลังจากเราเคลื่อนที่เป็นแล้วใช้มือเป็นแล้วเรามาอยู่ในโกเพื่อเคลื่อนที่ปิดมุมเขาเรียกปิดมุมสุดท้ายเลยจะเรามาฝึกออกบอลกันกิ้งด้วยมือเตะด้วยเท้าพอเตะได้ใช่ไหม
2: พอเตะได้หน้าเตะได
1: ้เตะได้เชื่อพี่เชื่อเตะได
2: ้วันนี้โค้ชจุนก็มาสอนผมตั้งแต่เบสิกเลยพอเราเล่นไม่เป็นปุ๊บเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วโกอ่ะมันต้องฝึกอะไรบ้างโค้ชจุนก็เลยเหมือนให้ผมแบบเริ่มตั้งแต่สเต็ปขาการวิ่งตรงวิ่งข้างสไลด์ข้าง
1: พอพี่พูดสีเหลืองเราจะไม่ไปที่สีเหลืองทั้งหมดมี4สีนะ
2: ครับ
1: ฝึก
2: โอเค
1: มั้ยครับเอาเลยเริ่มเลยก็ฟึบแดงโอเคที่หลังเอาอะไรจะเอาไงจะม้วนหน้าหรือโอเคเอาต่อเนื่องเลยเข้ามาเหลืองอีกแล้วโอเคทีนี้เราจับบอลขึ้นมาทำอย่างเงี้ยทำคล้ายๆพี่เนี่ยเอาเลยเคลื่อนที่ในกรอบเลยขาวไข่ครับร้องอู้เลยอ่ะทีนี้ขออีก2รอบใช้ลูกบอลใบเดียวเอาบอลให้พี่หาดบอลมาเราพาสกันใช้มือเนี่ยแล้วเราเคลื่อนที่เอาเลยเริ่มเลยมูฟเลยร้องไปก่อนเดี๋ยวเราว่ากันขาวว่าไงลูกพี่สักหน่อยไหมโอเคได้ครั้งสุดท้ายนะเหลืองเฮ้ยไปนู่นดิเร็วโอเคเดี๋ยวต่อไปพี่จะฝึกการเคลื่อนที่ของเรา
2: ครับ
1: ผู้สาประตูมันจะมีไม่กี่อย่างหรอกหนึ่งมีเดินหน้าพี่ต้องการเน้นการทรงตัวของพวกเราด้วยเวลาเคลื่อนที่ของผู้สาวตูเวลาไปรับวิ่งไปข้างหน้าตัวมันต้องตรงอันที่สองเนี่ยทำช้าโตปึ๊บดีมากโอเคเบรกอย่าทำงี้ปาบมาตาดูพี่มาปึ๊บตาบตานั่นแหละตรงไม่ต้องเกรงรีแลกอ่ะมาตับไม่ต้องถางมากดีมากเบรกทีนี้อย่างที่3เขาเรียกภาษาอังกฤษเรียก cross step over เหมือนเราวิ่งไขว้ป๊าบป๊าบป๊าบป๊าบแล้วก็เราก็หยุด
2: โอเค
1: เอาเลยตามองนั่นแหละมือปกตินั่นแหละหยุดซ้ายขวานั่นแหละสมมุติว่าพี่วิ่งแบงหน้า พื่อที่จะสปีดมาปุ๊บตั้งท่าที่จะรับตัวพี่จะมองไปที่นู่นตลอดเอาอันแรกก่อนลงมาดิฟึบมาหยุดดีมากมาตามองนะมาโอเคเปลี่ยนเป็นด้านข้างมาพุ่งไปมาอัดมาหยุดนั่นละมาดีมากมาดีมากลูกดีมากตามองมังหน้าลูกมาพี่อัดรอฝั่งนู้นเพื่อกลับเข้าที่แล้วมาต่อจากเมื่อกี้วิ่งมาข้างหน้าปุ๊บสไลด์สไลด์สไลด์ปุ๊บถอยหยุดหยุดหยุดหยุดตรงนี้ก่อนลูกเอาใหม่หยิบมาหน่อยให้ตรงพี่เนี่ยหน้ามาร์กเกอร์เหลืองถอยเนี่ยหยุดตรงที่พี่ยืนเนี่ยวิ่งมาป๊าบหยุดสไลด์หยุดถอยทีนี้มาสุดท้ายมาหยุดหยุดถอยมาหยุดหยุดดีมาก
2: มาเล่นจริงก็เหนื่อยจริงๆด้วยพอเราไม่ได้เป็นคนเล่นฟุตบอลแล้วเราต้องมาทำสเต็ปที่มันอาจจะมีความคล้ายกีฬาอื่นที่เราเคยเล่นมาแต่ว่าพอมันเป็นบริบทของฟุตบอลแน่นอนว่ามันมีบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเรื่องของการหยุดท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าชาเลนจ์ดีเหมือนเราแบบเราอยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าเราจบอันเนี้ยแล้วเราไปเล่นกีฬาที่เราแบบไม่เคยคิดจะเล่นเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: การใช้มือรับเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษคือลักษณะนี้ W
2: W
1: ครับสกู๊ปเหมือนตักอ่ะ
2: ครับสกู๊ป
1: ได้วิ่งเนี่ย
2: โอเค
1: แล้วก็มีอีกอย่างคือ high control ball on the airเรากระโดดรับแต่เรากระโดดรับนี่มันก็จะคล้ายๆกับ W เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะทีนี้เข้าซองนะทีนี้ช้อนนะเอาแค่นี้ก่อน
2: โอเคครับ
1: โอเคไหมครับ

0: ไม่ต้องเกรงทีนี้อัดรับให้บอลมัน
1: ไม่ต้องเกรงใจเย็นให้มันครอบนิ้วก็ไม่ต้องชนกันมากห่างหน่อยก็ได้แต่เรากลางนิ้วเยอะกลางนิ้วกลางนิ้วพอรับเสร็จก็บีบไปก็ต่อก็ปกติ
0: ทีนี้ลองลูกเข้าซองบ้างเนี่ยลักษณะเนี้ยพอรับได้พอรับได้ปุ๊บแค่นี้แล้วคางเราก็กดลงไปที่บอลเห็นไหมครับช้าๆนะเออดีมากทีนี้อ่ะมันจะทำให้เซฟขึ้นคือเราก้มอย่างเงี้ยมาปึ๊บทีนี้ฟุตบอลมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะมาโอเคทีนี้มาลองลูกสกูปบ้าง
1: ตั้งรอได้เลย
0: ถูกต้องไหมยืนมังหน้าปุ๊บก้มมาปุ๊บนิ้วลักษณะนี้อย่าปักจนหรืออย่างงอจนมันจะซนลองดูนะตั้งรอเลยเป็นประมาณนี้ไม่ให้รอดอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมใช่ถูกมาฟึบทีนี้เข้าหาบอลฟึบดีมากดีเลยอันนี้ดีเลยมากนั่นแหละพี่เต๋อรับหน่อยไหม
2: ได้ครับ
0: ไอ้มืออย่าลืมดีขึ้นดีขึ้นโอเคลูกนี้ดีเลยจำไว้เลยนะทีนี้ลูกเลียดตรงๆเนี่ยช้อนนั่นแหละระวังนิ้วให้มันกลิ้งเข้ามาเลยนั่นแหละดีมาก
2: มันดีนะแต่ว่าโคตรเจ็บเข่าเลยอ่ะทีแบบพอมันเป็นสนามหญ้าเทียมแล้วมันมีเหมือนกรวดเหรอหรืออะไรแข็งๆแล้วแบบไม่มีที่รองใช้ได้อยู่แต่ว่าสนุกดีนะรู้สึกว่าโอเคเริ่มเข้าใจแล้วว่าเป็นโกมันพอจะมีกลิ่นของความสนุกได้อยู่ยังไงบ้างถ้าเราแบบคอนโทรลหรือเข้าใจท่าในการรับอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามีความยากที่เหมือนเรายังรู้นะว่าต้องทำยังไงแต่ว่ามันยังทำไม่ค่อยได้แต่ว่าวันนี้พอได้กลับมาลองอีกครั้งหนึ่งมันก็เหมือนเปิดโลกเราอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบมันมีสิ่งที่เราอ่ะไปปิดกั้นมันเองได้ลองจริงๆมันแบบมันก็สนุกนี่หว่าแค่ที่ผ่านมาเราอาจจะไปโดนเพื่อนด่าก็เลยกลัวการเล่นฟุตบอลเท่านั้นแหละ

0: คนั่นแหละไม่เป็นไรโอเคโอเคอัดมาดูมาดูใกล้ๆเลยดูที่มือก่อน
1: เรียบร้อย
0: มือซ้ายเป็นไง
1: ข้างๆ
0: นี่ถูกต้องไหม
1: ครับ
0: มือขวาเป็นไง
1: ตับ
0: ใช่ยิ่งลูกเนี้ยมันจะมีทั้งหมด3มือคิดว่ามือที่3คือตรงไหน
1: พื้น
0: เห็นไหมเนี่ยเราตั้งเป็นบล็อกเนี่ยปาบปาบข้างล่างเอาแปรมาปุ๊บปรับแล้วตัวเราดูพี่เป็นไงดูแขนพี่ตึงไหมถูกต้องไหมไม่เจ็บเชื่อพี่ช้าช้าเซตปึ๊บเข่าขวาเฉียงมา45องศาเฉียงมาข้างหน้า45องศาพร้อมไปทีนี้มือใจเย็นช้าช้านั่นแหละถูกต้องตัวขาม ันจะเป็นอย่างนี
1: ้
0: เองจะไม่เจ็บเองมันจะไม่ตอกจะไม่กระแทกนะให้มันเป็นธรรมชาติที่รับล้มไปยืดตัวไปแค่นั้นปกติเลยซ้ายนะเข่าซ้ายเข่าซ้ายไปแต่เรายังเก่งคือเรายังยืดแสบได้แผลมาประตูมันต้องเจ็บทีนี้อาจมันจะเป็นในเรื่องเข้าเรื่องจริงแล้ว
1: ครับ
0: เราต้องป้องกันตรงนี้แล้วเมื่อกี้เราฝึกเทคนิคใช้มือเขาเรียกแฮนด์ลิงเทคนิคแต่ทีนี้มันจะเป็นในเรื่องของโพสิชันตำแหน่งการยืนจากการยิงของเขาเนี่ยเราต้องหยุดลูกยิงเขาเรียกช็อตสต็อปปิ้งหยุดตรงที่เหลือง
1: ครับ
0: พี่ก็จะเตะให้รับแต่อย่าลืมฟุบวิ่งมาฟุบถูกต้องกบดีมากทีนี้มือกบดีมากอ่ะแล้ว

0: พี่ตรงสีอะไรดูนะมาโอเคดีมากดีมากนั่นแหละทีนี้เราจะฝึกรีโพสิชันแล้วฟุตบอลมันไม่ได้ว่าจะยิงจากจุดนี้จุดเดียวสมมุติว่าฟุตบอลพี่มาหยุดตรงเนี้ยเขายิงไม่ได้ปุ๊บเขาก็ให้อีกคนนึงตอนแรกวิ่งมาปิดมุมโค้ชโค้ชไม่ยิงโค้ชส่งให้พี่ที่น้ำเงินเราก็สไลด์โอเคไหมครับถือบอลไว้มาปิดเขาไม่ยิงโยนมาดีมากนั่นแหละต้องการอย่างเงี้ยมาเขาไม่ยิงเฮ้ยไม่ตรงอ๋อดูพี่โอเคเห็นมาร์เกอร์ไหมตรงกลางดีมากพอเรารีโพสิชันเราก็จะเป็นสไลด์ถูกต้องไหม
1: ครับ
0: มาโยนดีมากนั่นแหละมือรู้ใช่ไหมมาแค่นั้นแหละพี่อัดมาโยนมานั่นแหละมาโยนมาเยี่ยมแค่นั้นแหละทีนี้จะเข้าเรื่องจริงคือฟุตบอลมันก็จะไม่ส่งมาแล้วจับเตะเรากองหน้า
1: ครับ
0: มันก็แปรเลียดมาเหมือนมันปาดมาปุ๊บหรือคัตแบ็กมาปุ๊บแล้วมันจะยิงทีนี้เราต้องเคลื่อนที่ไวกว่าเดิมทีนี้เราจะไม่ได้ป้องกันแค่ดับบิวอย่างเดียวแล้วบางที
1: ต้องช้อน
0: ใช่เกิดทุกเหตุการณ์เลยสุดท้ายของการฝึกวันนี้ภาษาอังกฤษเรียก distribution บ้านเราเรียกออกบอลทีเนี้ยมันจะออกบอลด้วยมือกับออกบอลด้วยเท้าออกบอลด้วยมือในระยะเนี้ยท่าเนี้ยเขาเรียก rolling กิ้งพอเรารับได้ถ้าเราถนัดมือขวาก้าวเท้าซ้ายกิ้งเพื่อให้เพื่อนเล่นง่ายที่สุดทีนี้จะเป็นลูก over arm ก็เหนือเราต้องการคว้างไกลอ่ะดูนะก็ล็อกบอลไว้เหมือนเดิมแต่ทีนี้ฟุตบอลจะออกจากข้างหลังตบปุ๊บปาบดีมากดีมากแม่นถูกต้องพี่รับสถานการณ์จริงอ่ะรับฟึบรับได้พี่เห็นเพื่อนแล้วพี่วิ่งช้าๆล็อกลูกบอลไว้ตบปาบวิ่งไปข้างหน้าช้าๆแม่นๆดีมากถูกต้องระยะนี้แค่นี้มาปึ๊บช้าๆนั่นแหละแล้วมันจะแม่นพอบางทีถ้าเรารีบมันจะปิ้นบิดไปบิดมาระยะอาจจะใกล้แต่เราให้เลี่ยนไม่ได้อาจขยับมาสมมุติเรารับได้โดนมารับได้เราวิ่งมังหน้าก่อนแล้วเราก็พอเรากิ้งให้ไม่ได้ไม่งั้นเขาตัด
1: ครับ
0: จบปึ๊บวับนั่นแหละน้ำหนักต้องประมาณนี้เพราะถ้ามันบางทีโรยไปเดี๋ยวถอยไปแย่งทันอ่ะใช่ป่ะทีนี้ลูกเนี้ยจะเป็นลูกในลักษณะที่เล่นโอเพนเพลย์อ่ะแล้วเพื่อนเราอ่ะคืนเรารับไม่ได้เราใช้มือรับไม่ได้เขาเรียกแบ็คพาสดูนะมาปุ๊บถ้าเพื่อนอยู่ระยะไกลทีนี้เราต้องเพิ่มน้ำหนักในการส่งกระแทกไปคนนี้ก่อนนะตรงปุ๊บทีนี้จะทำไงให้มันตรงถูกรู้ป่ะ
1: เก่งขา
0: ใช่1แต่2เวลาเราจะเตะให้ใคร
1: เล็ง
0: ใช่
1: ไหมหมุน
0: นี่หัวไหล่ไปนู้นเตะให้คนนี้ไหล่เราก็อยู่นี่เราก็ก้าวเท้าไปแต่อันนี้เอาบอลมาเราเตะให้คนนี้ไหล่เราบิดนี
1: ่ครับ
0: ตรงเข้าหาบอลสุดท้ายเลยทีนี้จะเป็นลูกที่เราจะจับเตะพี่รับแล้วพี่คิดว่าพี่คว้างไม่ถึงพี่จับอาจช้าๆนะดูนะดูพี่นี่ทำแบบเนี้ยช้าๆเนี่ยปั๊บยืนปึ๊บเตะลองดูปั๊บอันนี้เขาเรียกวอลเลย์นั่นแหละถูกต้องบอลมาปั๊บนั่นแหละถูกต้องถ้าอย่างนี้เรียกวอลเลย์มาแต่ถ้าพี่เอียงอย่างนี้เขาเรียกไซด์วอลเลย
1: ์
0: พี่เชื่อทำได้เมื่อกี้ยังเตะได้เลยมาปึ๊บถูกต้องตัวเอตบมือให้พี่อันหน่อยถือว่าโอเคครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
2: ซึ่งหลังจากวันนี้ได้ฝึกกับโค้ชจูนเบสิกเสร็จเราก็ได้มาเล่นเกมจริงๆนะครับ15นาทีครึ่งแรกก็เป็นโกซึ่งก็รู้สึกว่าจริงๆพออยู่ในสนามอ่ะเพิ่งเคยสัมผัสบรรยากาศของการได้อยู่ในสนามบอลใ

0: ขนาดนี้จริง
1: ๆไม่ว่าผลการแข่งขันวันนี้จะออกมาเป็นยังไงมันไม่สำคัญสิ่งสำคัญวันนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ครอบครัวเราภูมิใจมองหน้าเพื่อนๆไว้นี่คือเพื่อนร่วมทีมที่เราจะฝ่าฟันในเกมการแข่งขันวันนี้ไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่ไปลุย
2: เอามาเมล็ด

0: ครับโค้ชจุนวันนี้สนุกไหมผมจากคนที่ไม่เคยเล่นบอลเลยแต่พอมาวันนี้แล้วเหมือนได้มาลองแบบจริงๆได้เหมือนเขาเรียกว่าไกด์ครับที่ถูกต้องรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆก็เล่นได้เพราะมันเหมือนมันเป็นปมในใจเวลาเราเล่นกับเพื่อนแล้วแบบเฮ้ยตัวถ่วงอะไรเงี้ยก็เลยแบบฝังใจมาตลอดซึ่งวันนี้พอเล่นได้ไหมเอาแบบจริงๆเลย
1: ไม่ต้องอวยก็เล่นได้ไปเล่นในเลเวลที่เหมือนว่าสนุกสนานกับเพื่อนกลุ่มที่เตะบอลเล่นสนุกเล่นพอได้กันยิงไม่แรงมากไม่ใช่มืออาชีพมายิงสบายส่วนตัวพี่ว่าสบาย
0: สบายโค้ชจุนนี่เป็นนักบอลเป็นโกมาก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับพี่อาชีพนักฟุตบอลครับแล้วก็เลิกเล่นก็ทำอาชีพเป็นโค้ชผู้สาประตู
0: อย่างตอนนี้เป็นโค้ชมากี่ปีแล้วครับ
1: ถ้านับรวมตอนนี้ก็9ปีเข้าสู่ปีที่9
0: จริงๆเหมือนพอเราต้องมาเทรนแบบเป็นเทรนนักกีฬาที่สำหรับโกเลยใช่ไหม
1: ใช่เฉพาะลูกสาประตูอย่างเดียว
0: อย่างปกตินักกีฬาถ้าอิมพอร์ตไปต่างประเทศอย่างเงี้ยครับส่วนมากจะเป็นตำแหน่งผู้เล่นทั่วไป
1: ครับ
0: อยากรู้ว่าทำไมเหมือนตำแหน่งโกเนี่ยมันไม่ค่อยสามารถแบบถูกอิมพอร์ตไปได้มันเกิดจากอะไร
1: เริ่มแรกเลยก็คือในเรื่องของพัฒนาการทางด้านวงการฟุตบอลบ้านเราในตำแหน่งโค้ชผู้สาประตูสมัยก่อนมันจะเป็นระบบครูพักรักจำเคยเล่นมาแล้วก็มาเป็นโค้ชแต่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ซึ่งมันจะมีเมื่อ10ปีที่เริ่มต้นมีของ AFC อ่ะที่จะเริ่มมีการอบรมโค้ชเฉพาะทางคือโค้ชผู้สาประตูไล่เป็นระดับลำดับ
0: คร
1: ับ ก็จะมี FIFA เข้ามา FIFA ก็ให้ความสำคัญในเหมือนถ้าเปรียบบ้านเราอ่ะก็เหมือนเป็นประเทศที่3อ่ะเป็นเหมือนว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้ number 1ไหนเป็นเอเชียนี่เราก็เบอร์10เบอร์10กว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็สิ่งที่ถูกต้องมันก็เลยไม่ค่อยเกิดคืออย่างมองอย่างตองเงี้ยที่เขาไปสู้อ่ะแต่การฝึกซ้อมที่ติดตัวเขาไปมันค่อนข้างน้อยโค้ชประตูบ้านเราสมัยก่อนก็จะจับบ้านเราจับบอลได้โยนให้พุ่งรับเตะรับอย่างเดียวแต่พอฟุตบอลสมัยใหม่อ่ะมันจะมีการเล่นด้วยเท้าเยอะขึ้นจะสังเกตว่าประตูของแมนซิตี้อย่างแอนเดอร์สันหรือว่าประตูของลิเวอร์พูลอย่างอลิซองเขาจะใช้เท้าได้ดีมากเพราะนั้นน้องก็อาจจะไม่ได้รับการฝึกในช่วงนั้นแต่เวลาเราเอาไปประชันกันกับต่างประเทศเขามาตรฐานก็สูงกว่าเราต้องยอมรับแต่ถ้าเรียกการศึกษาเรายังด้อยกว่าได้แต่ก็เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับแล้วครับ
0: ตั้งแต่แรกเลยทำไมโค้ชจุนถึงมาเล่นเป็นแบบโกหรือว่ามันไม่ได้ตั้งใจตอนแรก
1: ใช่มันเป็นผมว่าคลาสสิกบ้านเราคือคนเล่นไม่เก่งโดนไล่ไปเป็นโก
0: ใช่
1: คลาสสิกของบ้านเราสมัยก่อนเพราะตอนนี้พี่

0: ยุ44ตอนเด็กๆก็ไอ้ตัวสูงกว่าเพื่อนไปเป็นโกก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดแต่ใจพี่ส่วนตัวเลยพี่พูดเลยพี่ชอบตำแหน่งผู้เล่นแต่ในเมื่อมันจับพัดจับผูมาแล้วถึงเข้าบอลนักเรียนอ่ะพี่เข้ามาเรียนสวนกุหลาบก็เป็นบอลนักเรียนแบบจัดพวกชุดจตุรมิตรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เล่นมาเรื่อยๆอ่ะจบจากมัธยมก็ไปเข้ามหาลัยแล้วเข้าสโมสรมันก็ต่อเนื่องแล้วมันมีรายได้เข้ามามันก็ทำให้เราก็ต้อง
1: ไป
0: แต่สุดท้ายพี่เลิกเล่นแล้วพี่ไม่เล่นประตูอีกเลยพี่ออกมาเป็นผู้เล่นเตะเล่นอย่างเงี้ยพี่ชอบการออกมาเล่น
1: แล้วอย่างพอมาเป็นผู้เล่นกับพอต้องมาเป็นโค้ชผู้รักษาประตูครับมันต่างกันเยอะไหมครับ
0: ต่างกันในเรื่องความรับผิดชอบที่เห็นเลยเราต้องรับผิดชอบชีวิตแล้วก็รับผิดชอบน้องๆอีก 2-3 คนถ้าทีมเรามีแค่นี
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเราเป็นผู้เล่นเรารับผิดชอบตัวเราคนเดียว
1: แล้วอย่างตอนนี้ครับพอโค้ชจุดมาทำเป็นโค้ชผู้รักษาประตูเราก็จริงๆมันอย่างที่บอกมันค่อยๆ develop ไปจริงๆมีเป้าหมายถัดไปไหมครับหรือว่ามองว่าเราจะสามารถแบบผลิตผู้รักษาประตูที่แบบเก่งขึ้นได้แบบอีกเยอะแค่ไหน
0: ตอนนี้บุคลากรทางโค้ชผู้รักษาประตูบ้านเรามีจำนวนเริ่มมากขึ้นวิธีการฝึกซ้อมถูกต้องมากขึ้นใช้เวลาในการฝึกซ้อมกระชับแล้วเด็กสมัยใหม่สรีระอะไรไม่รับโภชนาการที่ดีแล้วเขาเริ่มหันมาเล่น
1: แล้วอย่างสมมติว่าถ้าคนที่แบบว่าเล่นไม่เป็นหรือเล่นไม่เก่งครับจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากการเป็นผู้รักษาประตูนี่จริงๆมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไหมครับหรือว่าจริงๆมันเริ่มจากอะไรก็ได
0: ้เริ่มจากอะไรก็ได้เพราะว่าผมว่าถ้าเขาชอบประตูก็มันอยู่ที่เราชอบบางคนรุ่นน้องพี่แบบสรีระอ้วนเลยแต่ผมอยากเป็นประตูอ่ะเขาก็ไปซื้อคอร์สฝึกตามอะคาเดมี่แบบฝึกเบื้องต้นเนี่ยทั้งที่เขาอายุ24 25นะเขาก็ฝึกจนไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวนี้เขาเล่นสนุกแล้วว
1: ันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ซึ่งจริงๆวันนี้เอาจริงๆก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้มาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราอยากจะทำดีกว่าแล้วพอได้มาลองจริงๆกับโค้ชจริงๆอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกสนุกนะเอาจริงๆตอนแรกผมคิดว่าแบบมาก็คงแบบน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเอ้ยพอได้มาลองทำกับโค้ชได้เข้าตารางฝึกอะไรเงี้ยเราเอนจอยนะแล้วก็เอาจริงในฐานะคนที่แบบไม่ได้สันทัดกีฬานี้อะไรเงี้ยพอเราได้มาลองจริงๆอ่ะเราก็รู้สึกเปลี่ยนไปนะวันนี้จากที่เราแบบไม่สนใจเลยอะไรเงี้ยวันนี้พอได้มาเล่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นกีฬาที่สนุกถ้าเราแบบเล่นในที่ที่มันแบบเขาไม่ได้จัดเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเขาพยายามที่จะสอนหรือเราได้เข้ามาเทรนในจุดที่ถูกต้องเราทำให้เราแบบเข้าใจในตำแหน่งที่เราเล่นหรือได้ฝึกสกิลที่มันตรงกับตำแหน่งนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบมั่นใจขึ้นแล้วก็พอเรามั่นใจขึ้นเราก็จะไปเล่นกับคนอื่นได้ดีขึ้นก็วันนี้ดีใจนะที่ได้มาลองเล่นฟุตบอลแล้วก็คิดว่าถ้ามันมีโอกาสแบบได้ฝึกต่ออะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราก็คงจะไม่ปฏิเสธเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไปได้วันนี้ก็แฮปปี้ครับถึงแม้ว่าเราจะเจ็บตัวและได้แผลนิดหน่อยแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตแล้วบอกเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B/C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่า

ในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับเรื่องแรกวันนี้ใครจะรู้ว่าการกินยาบางอย่างเป็นเวลานานหลายปีจะส่งผลให้เกิดอาการปวดทุกก้าวที่เดินปวดไปถึงกระดูกและถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจถึงขั้นเดินไม่ได้ในที่สุดจากนั้นไปดูเรื่องของไฝเรื่องเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้หญิงอยากหน้าใส

0: มันมีอาการปวดสะโพกแล้วก็ไหล่นะเป็นมาตั้งกลางปีที่แล้วนะปวดมากปวดจนแบบทนไม่ไหวอะเวลายกขึ้นเนี้ยกระดูกมันจะดังกรุบกรับกรุบกรับนะก็มันไม่มีสาเหตุอะไรเลยอะเนี่ยมันปวดขึ้นมาเฉยๆอะจากป้าเคยเป็นคนทำมาหากินเก่งอะเนาะขยันอะแล้วไม่ได้ทำเงี้ยมันก็อึดอัด3ปีที่แล้วป้ายังปีนมะม่วงเย่อยๆอยู่เลยเดี๋ยวนี้เหมือนหมาเห็นเครื่องบินอะ ขึ้นไม่ได้
1: เชิญครับคุณป้าครับ
0: เดี๋ยวนะคะ
2: ต้องค่อยๆหย่อนนะ
0: จ้ะปวดเอวโอ้ย
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: สวัสดี
1: คร
0: ับ
1: คุณป้าครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: แหมวันนี้คุณป้ามาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
0: ปวดสะโพกอ่ะเวลาเดินแล้วมันเจ็บ
1: เหรอฮะ
0: ขาแขนข้างนี้ก็ยกได้แค่นี้
1: อืม
2: ครับตรงไหนครับสะโพก
0: ตรงขาต่อข้อต่อขาไอ้ข้อต่อขากับสะโพกเนี
2: ่ยไหนลองชี้เลยสิครับตรงไหนสองข้างเลยข้างเดียว
0: สองข้างเลย
2: ข้างสองข้าง
0: นะฮะเนี่ย
2: ตรงไหนนะครับ
0: เนี่ย
1: ตรงนี้เลย
0: เวลานอนตะแคงขามันจะตรงอย่างงี้มันหุบไม่ลง
1: ล่ะ
0: จ้ะ
2: ครับแล้วข้างขวานี่ตรงไหนครับ
0: ด้านข้าง
2: ด้านข้างสะโพกด้านข้างนะฮะ
1: สองข้างเลยก่อนหน้านั้นเนี่ยคือมีปวดแล้วหายไปก่อนมั้ยปวดเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาปวดเลยอยู่ดีก็ปวดเลย
0: เพราะว่าเป็นหอบหืดอยู่ใช่ไหมล่ะป้าจะรถโรงพยาบาลจะมารับประจำวันวินวันวินวันทีนี้อยู่ๆก็ปวดก็มันเฉยๆนะปวดจะร้องไห้เลยอ่ะช่วงเนี้ย
1: คือนอนไม่ได้ล
0: ่ะ
1: ปวดเลย
0: เรียกรถโรงพยาบาล
2: แล้วปวดเวลายืนเดิน
0: เวลาเดินเนี่ยเหมือนกันเราอดูมันเป็นหนีบเอาเนื้อเรา
2: อ๋อเดินถึงจะปวดมากปัจจุบันนี้เดินได้ไกลไหมครับ
0: ไม่ไกลอ่ะ
2: เดิน
0: ตอนแรกใช้วอล์กเกอร
1: ์
0: ตอนนี้ใช้ไม้เท้าละ
2: เดินได้
0: ไม่ถึง500เมตรก็เหนื่อย
2: เหนื่อยไม่ใช่ปวด
0: ไม่ปวดแต่ว่ามันจะเจ็บเวลาเราเดินนี่มันจะเจ็บ
2: เจ็บทุกย่างก้าว
0: จ้ะ
2: เหรอ
0: จ้ะ
2: หรือยิ่งเดินยิ่งเจ็บ
0: ยิ่งเดินยิ่งเจ็บลงจากเตียงก็ต้องยกขาลงทีละข้าง
2: แล้วยังนั่งส้วมไหวไหมครับ
0: ไม่ได้ก็ต้องนั่งชักโครก
2: นั่งชักโครกแต่เดิมนั่งส้วมยอมเหรอ
0: ค่ะแต่ก่อนนี้ยังไม่เป็นนั่งได
1: ้คุณหมอครับการนั่งส้วมเนี่ยมันมีผลต่อการปวดขาปวดหลังด้วยเหรอครับ
2: คือก็จะเป็นเรื่องของอิริยาบถ
1: ครับ
2: หรือการเคลื่อนไหวของอวัยวะเวลาที่เราไปนั่งยองอย่างเงี้ยเข่าก็ต้องงอมากสะโพกก็ต้องงอมากหลังก็ต้องโก่ง
1: โค้ง
2: เพราะฉะนั้นก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดอาการเจ็บปวดไม่สบายแต่ว่าเพลินว่าคุณป้าปันทิพย์นี่เขาเจ็บด้านข้างสะโพก
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็ดูก็คงจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเข่าหรือข้อเท้าจะมีก็คือว่าจะเป็นที่
1: หลัง
2: หรือที่ตัวสะโพกโดยตรง
1: แต่เท่าที่เราคุยตอนแรกคุณป้าบอกว่าไม่ได้มีสัญญาณการปวดมาก่อนหน้านั้นเลยอยู่ดีๆก็ปวดจนร้องไห้เลยมันเป็นไปได้เหรอครับคุณหมอแบบนี
2: ้การที่เขาปวดด้านนอกสะโพกที่เราจะพบกันได้อยู่เนืองๆในประเทศไทยคือหัวกระดูกสะโพกซึ่งเป็นส่วนบนของต้นขาเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงนะแล้วทำให้หัวกระดูกตายแล้วก็เกิดการทรุดตัวเกิดการอักเสบเกิดการเสื่
1: อม
2: ของข้อสะโพกตามมา
1: เอาแล้วทำไมอยู่ดีๆหัวกระดูกถึงขาดเลือดได้ครับคุณหมออ
2: ันนี้ก็ต้องสอบถามต่อไปนะครับว่าที่เป็นพอผืดเนี่ยได้รับยาสเตียรอย
0: ใช่ค่ะ
2: เพนิซิลลินเด็กซาเมทาโซนเพื่อการรักษาหอบหืด
1: ตัวยามันจะส่งผลกัน
2: เป็นเหตุได้เพนิซิลลิน
1: กี่ปีแล้วนะครับ
0: 7ปี
1: โอ้โห7ปีแล้ว
0: เป็นหอบ
2: ครับเพนิซิลลินรับประทานหรือว่าฉีดเด็กซาเมทาโซน
0: เวลาเข้าขยายหลอดลมเนี่ยจะฉีดตรง
2: ฉีดอะไรครับ
0: ฉีดยาขยายหลอดลมแต่ก็ไม่รู้มันเป็นยังไงนะ
2: แล้วยารับประทาน
0: ยากินนี่คุณหมอยาท่านบอกว่าตัวมันเป็น3เม็ดเวลานึงอ่ะนะตัวเนี้ยเขาบอกมันมีสเตียรอยด์ใช่ป่ะให้ลดได้มั้ยหมอเขาบอกว่ามันอันตรายไงมีสเตียรอยด์แล้วก็เลย
2: มีผลข้างเคียง
0: จ้ะเราก็เลยตัดเลยปวดยาแก้ปวดไปไม่ทันเลย
1: ครับ
0: คือเขาบอกอันตรายไ
1: งแสดงว่ามันเป็นผลข้างเคียงจากการทานยาเหรอครับค
2: ุ
1: ณหมอ
2: ก็ยาก็เป็นสารเคมีมีประโยชน์ก็มีโทษมีประโยชน์ด้านนึงอาจจะมีพิษภัยอีกด้านนึง
1: ครับ
2: เราใช้เพื่อการรักษาอย่างเช่นสเตียรอยด์เงี้ยในหอบหืดบางกรณีเราก็จะมีการให้สเตียรอยด์โดยเฉพาะรายที่รุนแรงนะฮะหรือบางทีคนไข้ไม่รู้ด้วยความไม่รู้ไปซื้อยาไปซื้อยาตามร้านขายยา
0: คุณหมอคะขอขัดนิดนึงนะ
2: ฮะ
0: ป้าทานยาหมอตีอ่ะมาปีนึงเต็มๆเลย
2: ก็คือซื้อยา
0: แล้วไปทานการแต่ก่อนน่ะ
2: ครับ
0: นี่แหละมันมาสุดหลักตอนเนี้ย
2: ยาสเตียรอยด์ก็รับประทานไปแล้วก็จะทำให้รู้สึกดีแค่มันมีโทษระยะยาว
1: ครับ
2: นะเช่นกรณีอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวกระดูกไม่พอ
1: ครับ
2: นี่เรายังไม่ได้บอกว่าใช่นะนี่เราสันนิษฐานโรคหรือเดาโรคไว้ก่อน
1: ครับ
2: นะครับเดี๋ยวต้องมีการตรวจแล้วก็ต้องมีการเอ็กซเรย์เพิ่มเติม
1: นี่แสดงว่าถ้าเกิดของคุณป้าเนี่ยลงมาที่กระดูกขาในกรณีทานยาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการมันอาจจะส่งผลไปกระดูกส่วนอื่นด้วยหรือเปล่าครับหรือว่ามันจะลงมาเฉพาะบริเวณขาอย่างเดียวครับคุณหมอ
2: ผลจากยานี่ถ้าเป็นสเตียรอยด์เนี่ยมันมีผลหลายประการนะผลทางกระดูกก็มีอันเนี้ยเลือดไปเลี้ยงหัวกระดูกกระโปงนะเสียหายทำให้กระดูกบางกระดูกรุนทั้งร่างกายแล้วก็อื่นก็จะมีทำให้เป็นเบาหวานได้นะ
1: โอ้โหแสดงว่าผลจากยานี่เยอะมากผลข้างเคียง
2: มีผลหลายประการก็ในเรื่องการปวดข้างล่างก็คือปวดแค่บริเวณแถวสะโพกหลังแล้วก็ขาหนีบและหัวหนาวนะไม่มีปวดร้าวลงไปที่ขา
0: ไม่มีค่ะ
2: ขาไม่ชาดีละแล้วก็เดินกระเพกกระเพกอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วครับ
0: ก็นั่นแหละตั้งแต่เป็น
2: ปีกว่า
0: จ้ะ
2: ปีกว่าแล้วเรื่องปวดหัวไหล่แล้วครับปวดตรงไหน
0: พร้อมกันค่ะ
2: ตรงไหนครับ
0: นี่เลยเนี่ยตรงน
2: ี้แล้วตอนนี้ยกแขนได้ไหมครับ
0: ยกแขนเนี้ย
2: ยกแขนซ้าย
0: ทางนี้ได
2: ้ชี้ฟ้าเลยชี้ฟ้าแขนขวาเลยครับยกแขนขวาขึ้นเอาแขนซ้ายลงชี้ฟ้ายกมาข้างหน้าเนี่ยยกขึ้นชี้ฟ้า
0: สุดแล้วค่ะแค่นี้
2: สุดแล้วนะ
0: จะสั่น
2: เอาแขนเอื้อมไปถูหลังสิครับเอื้อมไปเอื้อมไปได้แค่นี้นะเอาแขนซ้ายสิครับเอื้อมมาถูหลังเอื้อมไปเยอะๆเอื้อมไปมาก
1: ง
2: ่
1: ายเลยขนาดซ้ายนี่ง่ายเลย
2: ค่ะคราวนี้ไปด้านหลังก้าวไปครับ
1: โอ้โหนี่ยากเลยนะ
2: ก้าวไปครับก้าวไปได้แค่แก้มก้นนะ
0: แค่นี้แหละ
2: ก้าวไม่ถึงหลังนะอันนี้ก็ข้อไหล่ติดเคลื่อนไหวได้น้อยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวหมอดูว่ามีตำแหน่งไหนที่จับแล้วเจ็บบ้างไหมนะไฮปลาเจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บตรงข้อปลายนี่เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ด้านหน้าหัวไหล่เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ตรงนี้เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ด้านหลังนี่แหละครับ
0: ไม่เจ็บ
2: นะแล้วหมอขยับหมุนแขนอย่างนี้เจ็บไหมฮะ
0: ไม่เจ็บ
2: นะ
1: ก็ฟังดูดีนะหมอครับ
2: ครับคือก็น่าจะเป็นเรื่องของเอ็นหรือเยื่อหุ้มข้อที่เกิดการยึดติดนะก็ประเดี๋ยวตรงนี้หมอจะเอ็กซเรย์ดูส่วนข้อสะโพกเนี่ยเรื่องเจ็บตรงเนี้ยก็จะขอตรวจนะเพิ่มเติมหน่อยนะครับเดี๋ยวคุณป้าปานทิพย์เดินขึ้นบนเตียงด้วยฮะ
1: ครับตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรให้จะตรวจอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของข้อสะโพก
1: ครับ
2: นะว่าขยับขยื่นได้เต็มที่ไหมหรือเวลาขยับมีอาการเจ็บติดขัดเจ็บอย่างไรหรือไม
1: ่ครับ
2: นะหมอหมุนขาอย่างนี้เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บจ้ะ
2: ไม่เจ็บนะครับหมุนได้ครั้งนี้แล้วครับ
1: โอ้โห
2: เจ็บเลย
0: จุดเนี้ย
2: บิดไปอย่างนี้เจ็บเลยนะ
1: ตรงนี้เลยนะฮะ
2: เจ็บเลยนะครับความยาวของขายังใกล้เคียงกันดีนะเดี๋ยวหมอยกขาหน่อยนะทีละข้างทีละข้างงอเต็มที่เลยงอเข่าชิดอกเลยไหวไหม
0: ไม่ไหวครับไม่ไหว
2: งอเองเลยครับงอได้แค่ไหน
0: แค่นี้ค่ะ
2: ได้แค่นี้งอมาประมาณสัก90องศา100องศาก็เจ็บแล้วนะแล้วถ้าหมอบิดอย่างนี้ล่ะ
1: โอ
2: ้เจ็บเหมือนกันข้างนี
0: ้ข้างนี้ไม่เจ็บ
2: ไม่ค่อยเจ็บ
1: เข้าไหนเจ็บ
2: นอกเจ็บ
1: โอ้
0: เจ็บตรงเนี้ย
2: เจ็บงอเข่าง
1: อคือตำแหน่งที่คุณป้าบอกก่อนหน้านี้ใช่ไหมตำแหน่งนี้เลยใช่ไหม
2: งอได้จำกัดนะงอ
0: เจ็บตรงเนี้ยเยอะเลย
1: นี่เจ็บเลย
2: ข้างนี้งอได้แค่ประมาณ40-50องศาเจ็บแล้วนะ
0: จ้ะ
2: งอต่อไม่ไหว
0: จ้ะ
2: งอได้แค่นี้ยังไงก็นั่งยองไม่ไหว
1: เจ็บแทนเลยนะ
2: แล้วหมอเคาะอย่างนี้เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บกลางขาสิครับกลางหุบกลางหุบอันนี้ก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อ ข้อสะโพกให้แข็งแรงนะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจะได้ช่วยพยุง
3: หมายถึงข้อสะโพกเวลาใครเป็นแบบนี้มันต้องมีกล้ามเนื้อไปช่วยเหรอคุณหมอครับ
2: ช่วยประคับประคองข้อต่อทำสะสมแต้มชั่วโมงละ5ครั้งชั่วโมงละ10ครั้ง
3: ค่อยๆทำไป
0: แต่เวลานอนก็ทำยกเท้ายกอะไรได
2: ้ถ้ายอยทำทุกๆชั่วโมงทำสะสมแต้มไปเรื่อยๆอย่าหักโหมทีเดียว
3: ชั่วโมงละ5ครั้งนี่ผมว่าคุณป้าน่าจะทำได้
0: ได้
3: นะฮะแล้วอย่างคุณป้านี่คือการรักษายังไงฮะ
2: การรักษาเดี๋ยวขอเอ็กซเรย์ดูก่อน
3: เอ็กซเรย์ก่อน
2: นะ

0: และตอนนี้ผลเอ็กซเรย์ของคุณป้าก็มาอยู่ที่นี่แล้วครับคุณหมอ
1: ครับก็เอ็กซเรย์ที่เมื่อสักครู่หมอส่งไปตรวจนะมีหัวไหล่ข้างขวา
0: คร
1: ับ แล้วก็สะโพกสองข้างแล้วกระดูกเอวนะฮะทีนี้ตรงกระดูกหัวไหล่เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกระดูกข้อสะโพกที่หัวกระดูกเนี่ยมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอนะหัวกระดูกที่เคยกลมๆเนี่ยมันก็เลยยุบลงมาอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ปวดแล้วก็ติดขัดๆด้วยนะเช่นเดียวกับที่ข้อสะโพกนะอันนี้เป็นสะโพกซ้ายนี่สะโพกขวานะสะโพกขวาเนี่ยตรงนี้หัวกระดูกจากที่ว่าเลือดไปเลี้ยงหัวกระดูกไม่พอเนี่ยนะหัวกระดูกก็เลยทรุดลงมานะเลยทำให้การเสียดสีการเคลื่อนไหวระหว่างหัวกระดูกกับเบ้ากับหัวกระดูกเนี่ยเป็นไปได้คือมันขัดกันแล้วก็เจ็บ
0: คุณหมอครับเวลาเลือดไม่มาเลี้ยงหัวกระดูกเนี่ยมันทำให้กระดูกมันยุบตัวแบบนี้ได้ด้วยหรอครับ
1: ได้ฮะกระดูกก็จะเสียความแข็งแรงแล้วก็ทรุดลงมาทรุดแตกเหมือนแผ่นดินทรุดเหมือนพื้นบ้านทรุด
0: เพราะน้ำหนักตัวป้าเท่าเดิมนะฮะแต่รับน้ำหนักหัวกระดูก
1: รับน้ำหนักอยู
0: ่แบกรับน้ำหนักมากขึ้น
1: ครับนะครับแต่ว่าจากภาพเอ็กซเรย์เนี่ยข้างซ้ายจะเป็นมากกว่าข้างขวานะแล้วก็ที่หัวไหล่เช่นเดียวกันส่วนกระดูกเอวเนี่ยโครงสร้างยังดูดีล่ะนะดีสมวัยนะฮะไม่มีลักษณะว่ากระดูกหักยุบลงมาไม่มีกระดูกสันหลังยังอยู่สมบูรณ์ดีไม่หักไม่ยุบซึ่งของคุณป้าปันทิพย์ก็ไม่ได้มีลักษณะจะเป็นกระดูกทับเส้นนะดังนั้นไอ้ที่เจ็บเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คือที่สะโพกแล้วก็ที่หัวไหล่โดยตรงการรักษาก็การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแต่ถ้าไม่ผ่าก็มีชีวิตอยู่ไปได้บริหารกล้ามเนื้อรอบๆข้อสะโพกให้แข็งแรงจะช่วยได
0: ้ตามท่าทางที่คุณหมอได้บอกไป
1: เมื่อสักครู่คือท่านอนยังมีท่านั่งท่ายืนทุกอิริยาบถเราทำได้

0: คอยบริหารร่างกายแบบนี้ไป
1: ครับคราวนี้ก็จะไปถึงหัวไหล่หัวไหล่เนี่ยคือข้อต่อไอ้หัวกระดูกเนี่ยที่เขาสึกไปแล้วเนี่ยยังไงเขาก็สึกของเขาอย่างนั้นแหละแต่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ถ้าเราไม่เคลื่อนไหวมันก็จะยึดแข็งอยู่อย่างเงี้ยถ้าจะให้เขาขยับได้ก็ต้องคอยขยับคอยโยกโดยเอามือข้างที่เรามีอยู่อีกข้างหนึ่งมาช่วยประคองดันเขาขึ้นไปดันดันดันดันดันดันดันดัน
0: สมมติมันตึงแล้วเนี่ยคุณหมอตอนนี้คุณป้าตึงแล้วควรจะฝืนไปอีกไหมฮะ
1: นิดนึงแถมหน่อย
0: ฝืนไปอีกนิดนึง
1: นิดนึงแล้วค้างไว
0: ้แล้วค่อยเอาลง
1: ค้างไว้สัก5วินาที10วินาทีแล้วก็ประคองลงประคองลงห้ามทิ้ง
0: ห้ามทิ้งนะฮะ
1: ถ้าทิ้งเขาจะร้องแล้วก็ดันเขาขึ้นไปใหม่ดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปดัดดัดดันดันดัด
0: ฝืนขึ้นไปนิดนึง
1: ดัดด้วยตัวเองทีละเล็กทีละน้อย
0: อ๋อแล้วค่อยลงเบา
1: ๆแล้วก็ประคองลงมา
0: อ๋อ
1: นะ
0: ไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้มันเจ็บอยู่งั้นแล้วไม่ขยับไม่ได้ใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ก็แข็งอยู่อย่างนั้นเลย
0: อันนี้คือการฝืนให้มันได้ขยับบ้าง
1: แล้วก็มาทางนี้อันนี้ไปทางโน้นเอามือซ้าย
0: ช่วยเหมือนกัน
1: ดึงไปดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง5วินาที10วินาทีแล้วก็ผ่อนทำเช่นนี้ทำแค่2นาทีเอง
0: ชั่วโมง2นาทีมันจะได้ไม่ยืดนะคุณป้านะแล้วมันจะได้ขยับได้มากขึ้น
1: ส่วนว่าเรื่องการเจ็บเนี่ย จะกินยาอะไรก็ยาที่พื้นฐานอันตรายน้อยคือพาราเซตามอลก็หมอก็แนะนำว่าสัก1เม็ดทุก4ชั่วโมงถ้าปวดถ้าไม่ปวดไม่ต้องกิน
2: เดี๋ยวนี้ไม่ปวดแล้วคุณหมอ
1: เออ
0: ยังไม่ต้องกิน
1: เวลาดัดเวลาบริหารมันจะปวดเพราะฉะนั้นถ้าบริหารแล้วปวดให้กินยาเพื่อจะได้บริหารได้อย่าอยู่นิ่งๆแล้วฉันไม่ปวดนิ่งๆฉันไม่ปวดไม่ดี
0: ต้องบริหารนะครับ
1: นะ
0: คุณป้าต้องขยันออกกำลังกายนะครับช่วยอย่างที่คุณหมอได้บอกไปมันจะทำให้เราขยับแข้งขาได้มากขึ้นขอบคุณคุณหมอครับวันนี้ครับขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ไม่ได้ขึ้นทีเดียวมันไม่สวยอ่ะมันมีจุดดำๆที่หน้าก็เลยอยากเอาออก

0: สวัสดีค่ะเห็นว่าคุณกรกนกจะมาปรึกษาหมอเรื่องอยากจะเอาไฝบนใบหน้าออกเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะมีเม็ดไหนที่เป็นพิเศษที่กังวลไหมคะเดี๋ยวหมอให้ดูกระจกกันนะคะ
1: ค่ะตรงนี้อะค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็แถบที่มันอยู่ตรงกลางกลางหน้า
0: ค่ะ
1: อยากให้เอาออก
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวหมอขอดูใกล้ๆนิดนึงนะคะอันนี้ไม่เป็นไฝที่มีมาตั้งแต่เด็กเล็กๆ เลยไหมคะหรือว่า
1: ขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะมันค่อยๆขึ้นมา
0: ค่ะแต่เป็นตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วก็ค่อยๆมันโตขึ้นเร็วๆในช่วงหลังไหมคะ
1: ไม่โตขึ้นนะคะ
0: ไม่โตขึ้นเพียงแต่ว่าไม่ได้มีอาการเจ็บเจ็บหรืออะไรเพียงแค่ว่ารู้สึกว่ามันอยากจะออกให้หน้าเกลี้ยงขึ้น
1: ใช่ค
0: ่ะ
2: คุณหมอครับไฝหรือแบบนี้อาจจะเป็นเหมือนขี้แมลงวันที่เขาเรียกเป็นจุดดำเล็กๆเฉยๆอย่างเงี้ยถ้าปล่อยไว้ก็ไม่ได้อันตราย
0: ใช่ค่ะคือถ้าสมมุติว่าไฝลักษณะแบบนี้เป็นมานานๆแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในระยะเวลาสั้นๆพวกนี้นี่ส่วนใหญ่เป็นไฝธรรมดาที่ไม่จำเป็นต้องเอาออก
2: เราจะดูรู้ด้วยตัวเองไหมฮะว่าไฝแบบนี้อันตรายนะมันจะโตไปได้หรือแบบนี้ธรรมดาถ้าไม่ได้สนใจอะไรมากปล่อยไว้ก็ได
0: ้ถ้าไฝที่มันเคยอยู่มาตั้งนานๆละไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอยู่ภายในช่วงสัก3เดือนถึง6เดือนเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นมันโตเร็วกว่าปกติอย่างนี้อันนี้คือเราก็จะรู
2: ้
0: เพราะไฝบางอย่างเนี่ยมันกลายเป็นมะเร็งผิวหนังได
2: ้
0: คราวนี้พวกนี้ก็จะต้องมีอาการที่ชัดเจนอย่างเช่นมันโตเร็วมากๆขอบขยายบางทีมีเลือดออกแตกเป็นแผลพวกนี้ค่ะคนไข้ส่วนใหญ่จะมาในตอนที่มัน
2: นี่มีเม็ดไหนเป็นอย่างนั้นไหมฮะคุณก
1: รยังไม่มี
0: ไม่มีเลยดูเป็นเม็ดเล็กๆ
2: เพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยถ้ามาหาพวกคุณหมอก็จะถามก่อนแนะนำก่อน
0: ใช่เรามีทางเลือกในการที่จะเอาไฝพวกนี้ออกอยู่ได้หลักๆมี2วิธีนะคะอันแรกนี่คือการจี้ไฟฟ้าซึ่งการจี้ไฟฟ้าเนี่ยข้อดีที่สุดของมันคือราคาถูกสามารถทำได้เลยแต่ปัญหาของการทำจี้ไฟฟ้าก็คือว่าคือมันจะใช้เครื่องเนี่ยในการเหมือนกับทำลายเซลล์ไฝปัญหาของเครื่องนี้คือมันไม่สามารถกำหนดความลึกได
2: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันกำหนดความลึกไม่บางทีเรายิงไปเสร็จปุ๊บทีนึงบางทีมันอาจจะลึกไปนิดหน่อยนะคะส่วนใหญ่บนใบหน้าเนี่ยบางทีคนก็กังวลเรื่องความลึกหรือความสวยงามโอกาส
2: เกิด
0: การ
2: เป็นแผล
0: ใช่หรือมันอาจจะเป็นแผลได้ง่ายกว่าวิธีที่2คือการทำเลเซอร์เราใช้เลเซอร์ชนิดที่เรียกว่าเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งหลักการในการทำงานก็ใกล้เคียงกันคือพลังงานของเลเซอร์จะไปทำลายเซลล์เม็ดสีคือตัวที่เป็นสร้างไฝเนี่ยค่ะทำลายไปข้อดีของมันก็คือว่ามันลงไปเนี่ยตื้นกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลก็จะตื้นกว่ามากนะคะแต่ข้อเสียของการทำเลเซอร์ก็คือว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะแพงกว่าแบบ
2: แรก
0: อย่างน้อยประมาณสัก 2-3 เท่า
2: หมอครับคือบางคนครับเขาอาจจะเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะได้ยินมาว่านะเขาเอาเข็มเนี่ยไปลนไฟเหมือนกับฆ่าเชื้อค่อยๆจิ้มแซะๆออกอะไรเงี้ย
0: หมอว่าอันนั้นยิ่งเสี่ยงการติดเชื้อมากขึ้นที่เราเจอมากๆคือจี้ปูนกับจี้กรดคนไข้บางคนก็จะบอกว่าไปตามตลาดนัดแล้วก็มีการเคยได้ยินไหมคะก็จะจี้ปูนมาหรือบางทีใช้กรดจี้มาเม็ดละ
1: 50
0: บาทประมาณ
2: เคยทำไหมฮะ
1: ไม่เคยค่ะ
2: รู้ราคาด้วย
1: เดินผ่าน
0: เดินผ่าน
2: หมายถึงเข้าน้ำกรดนี่เหรอครับ
0: ใช่ค่ะบางทีเขาใช้กรดแบตเตอรี่อย่างเงี้ยจิ้มลงไปเพื่อที่หวังว่าจะไปทำลายแต่ปัญหาของพวกนี้ก็คือมันยิ่งแย่กว่าการจี้ไฟฟ้าอีกเพราะพวกนี้น้ำกรดมันลงไปเนี่ยมันไม่รู้ว่าลงไปลึกมากขนาดไหนใช่มันคุมไม่ได้หรือบางทีคนไม่ชำนาญทำเนี่ยมันก็ไปโดนบริเวณผิวหนังตรงอื่นที่เราไม่ต้องการจะไปกำจัดทำให้คนไข้เกิดแผลเป็น
2: ค
0: ราวนี้คนไข้กลุ่มนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งเลยที่กลับมารักษาแผลเป็นจากการไปจี้ด้วยตัวเอง
2: ซึ่งแผลเป็นนั้นใหญ่กว่า
0: ใหญ่กว่าแล้วก็ลึกกว่า
2: เหรอฮะ
0: ลึกกว่าไฝจริง
2: เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายมีแบบนี้เยอะไหมครับหมอ
0: ก็พอสมควรนะคะมาเรื่อย

0: แล้วทำนานไหมคะเลเซอร์
1: ใช้เวลาประมาณ5นาที
0: อุ้ยเท่านั้นเองเหรอครับ
1: สั้นมากเลยค่ะหลังทำเนี่ยนะคะจะเป็นแผลเหมือนเป็นแผลถลอกตามจุดที่เรายิงเลเซอร์ไปนะคะหมอจะให้คุณดูแผลหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยในแผลถลอกเนี่ยคุณจะได้ยาเป็นสำหรับเอาไปป้ายแผลนะคะก็จะต้องป้ายทุกวันประมาณสักวันละ 3-4 ครั้งนะคะไปจนถึงประมาณสักอาทิตย์นึงพวกรอยถลอกพวกนี้ก็จะหายตื้นขึ้นแล้วเราก็จะนัดคุณกลับมาดูแผลณ1สัปดาห์ระหว่างนี้ก็ต้องหลบแดดนะคะ
2: ทาครีมกันแดดได้ไหมคะ
1: ช่วงแรกอย่าเพิ่งทาเลยค่ะเพราะว่าอาจจะแสบได้นะคะแต่หลังจาก1อาทิตย์ผ่านไปหลังจากที่เราเจอกันก็เริ่มทาครีมกันแดดได้เลย
0: ขั้นตอนนี้ทำอะไรครับ
1: หมอกำลังจะเริ่มฉีดยาชานะคะงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะหมอจะขออนุญาตเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะแล้วก็จะฉีดยาทีละเม็ดนะคะใน3เม็ดนี้นะคะ

0: หมอจะเริ่มยิงเลเซอร์แล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: 1 2 3ถ้ารู้สึกเจ็บบอกได้เลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เสียงดังนิดนึงนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ไม่เจ
0: ็บไม่เจ็บเลยเนาะโอเคค่ะคือเราก็จะเห็นไหมคะว่าจริงๆไฝมันก็จะจางลง
2: จางลงเลย
0: ใช่ค่ะเราก็จะยิงจนกว่าจุดดำเนี่ยจะหมดไปเนี้ยเม็ดนี้ก็หายไปละเนี่ยค่ะยิงหน้าอีกด้านนะคะเดี๋ยวเราจะยิงอีก2เม็ดที่เหลือนะคะ

0: เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: มีเป็นหลุมนิดหน่อย
0: ใช่ค่ะแต่พวกนี้ส่วนใหญ่มันเป็นจากปฏิกิริยาของร่างกายพอถึงเวลาสักพักหลุมพวกนี้ในอาทิตย์นึงก็จะค่อยๆตึงเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตเปิดตาคุณแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูว่าแผลเป็นยังไงนะคะเห็นลักษณะแผลนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะป้ายยาปฏิชีวนะให้เลย

0: เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ไปหมดแล้วครับเร็วมากด้วยฮะ
1: ก็อย่างที่หมอบอกนะคะทายาแล้วก็หลบแดดอย่างน้อยในช่วง1สัปดาห์แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหมอนัดคุณกลับมาดูแผลอีกรอบนึงนะคะป่านนั้นก็คงจะหายหมดแล้ว
2: ค่ะ
0: ครับนี่คือสิ่งที่อยากได้อยากทำมานานแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ครับผลข้างเคียงถ้าจะเกิดขึ้นนี่จะเป็นยังไงครับ
1: อันแรกก็คืออาจจะเกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์เพราะว
0: ่
1: าในกรณีที่สมมุติว่าถ้าไปโดนแดดนะคะหรือว่าบางทีอาจจะมีการติดเชื้อถ้าเราไม่รักษาความสะอาด
0: แต่ถ้าไม่โดนแดดแล้วก็ทายาอย่างดีอย่างที่หมอแนะนำตลอด
1: แผลก็จะค่อยๆตื้นหายแล้วก็เหมือนผิวปกติเรานี่แหละค่ะ
0: รอยดำก็จะไม่เกิดด้วย
1: รอยดำก็จะไม่เกิด
0: โอ้ดีมากเล

ูดถึงอาหารที่คนเราต้องทานในแต่ละวันมันมีมากมายหลายประเภทเลยนะครับอยากจะทานแบบไหนก็หาได้โดยไม่ยากคนที่ทานอาหารมากเกินพอดีก็จะทำให้อ้วนส่วนคนที่ทานอาหารไม่พอดีก็จะทำให้ผอมวันนี้เราจะมาเป็นคนที่ทานอาหารแบบพอดีกันครับ

0: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปริยานุชแย้มบ่งแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ครับถามอาจารย์ก่อนครับว่าการที่เราเรียกว่าทานพอดีไม่มากไปไม่น้อยเกินไปเนี่ยมันต้องทานแบบไหนครับอาจารย
1: ์เอาในแง่สุขภาพดีนะคะ
0: ครับ
1: คือคนเราจะสุขภาพดีได้น้ำหนักมันต้องอยู่พอดีพอดีกับความสูงก็ใช้น้ำหนักที่เป็นกิโลหารด้วยความสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง
0: โอ้โห
1: ถึงต้องคำนวณนิดนึง
0: นี่ถ้าทำไมจบเลขมานี่นะฮะ
1: ไม่หรอก
0: น้ำหนักมาคูณด้วยความสูงเอามาหารด้
1: วยความสูงยกกำลังสองค่ะ
0: ถึงจะได้น้ำหนักที่ควรจะอยู่แล้วอย่างนี้คนทั่วไปที่เขาดูแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ฉันน้ำหนักพอดีแล้วบางคนก็บอกฉันเนี่ยหุ่นดีแล้วเธอหุ่นดีฉันดีกว่าเธอคือเขาไม่รู้ว่าความว่าพอดีของแต่ละคนมันไม่เท่ากันแล้วไงจุกมีหน้าท้องละมีพุงละใต้ท้องแขนอะไรดูได้ยังไงบ้าง
1: ถ้าคิดไม่เอาไอ้คำสูตรคำนวณเนี่ยนะคะก็ให้ดูเส้นรอบพุง
0: เส้นรอบเอว
1: ผู้หญิงเส้นรอบเอวผู้ชายก็ไม่น่าจะเกิน90ผู้หญิงก็ไม่ควรจะเกิน80
0: ถ้าเกินตามเกณฑ์นี้ไปถือว่าคุณเข้าข่ายเป็นโรคอ้วน
1: ต้องระวัง
0: ต้องระวัง
1: แต่คราวนี้ผู้ชายก็ต้องไปดูถ้าซิกแพคขึ้นเนี้ยนะแล้วมันเกิน90เพราะ

0: กล้ามเนื้อมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
1: สมมติว่าเกินเกณฑ์ไปละเป็นโรคอ้วนแน่นอนละ
0: ค่ะ
1: มันจะส่งผลอะไรกับสุขภาพมันจะมีโรคภัยอะไรมารุมเร้าบ้างคร
0: ับ เยอะแยะเลย
1: เยอะเลยนะ
0: เยอะเลยค่ะ
1: ก็เอาอ้วนก่อนมีอะไรบ้างฮะ
0: กลุ่มแรกที่เราเจอบ่อยเลยนะคะมันมีอันที่เขาเรียกเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อที่มันจะมักจะมาเป็นชุดมาตัวนึงแล้วเดี๋ยวอีกตัวนึงมันก็จะตามมาความดันเบาหวาน
1: ไข
0: ม
1: ัน
0: ในเลือดสูงโรคหัวใจแล้วก็เส้นเลือดในสมอง
1: มันเกิดจาก
0: หรือแตก
1: เรามีไขมันมากขึ้น
0: ค่ะไขมันในร่างกายมากขึ้นมันจะทำให้กระบวนการเผาผลาญสารอาหารเสียไปนะคะก็เกิดการสะสมไขมันเกิดการใช้น้ำตาลไม่ดีอันนี้พวกนี้มันก็จะไปสะสมในเส้นเลือดก็จะตามมาด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าหลอดเลือดสมองอ่ะได้ทั้งตีบทั้งแตก
1: ครับ
0: นะคะความดันขึ้นนี่กลุ่มนี้ยังมีอย่างอื่นอีกเยอะสำหรับอ้วนนะคะโรคมะเร็งบางอย่างเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อ้วนมากจริงๆเนี่ยนอนหลับแล้วก็จะกรนแล้วก็หยุดหายใจเป็นห่วง
1: ๆผมเคยได้ยินเหมือนกันคืนนึงนี่หยุดหายใจไปหลายรอบเลย
0: เป็นหลายรอบเลยพวกนี้ก็จะเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจวายเกิดโรคหลอดเลือดสมองตามมาปวดข้อนะคะข้อเข่าข้อเท้าข้อหลังก็จะตามมา
1: โรคภัยไข้เจ็บตามมาเยอะมากเลย
0: ตามมาเยอะมาก
1: สำหรับคนอ้วนก่อนนะฮะนี่แค่คนอ้วนนะ
0: แล้วก็โรคฮิตตอนนี้ไขมันแทรกในตับคือพอกินเกินเนี่ยตับจะเป็นตัวเปลี่ยนอาหารที่เกินทั้งหมดเนี่ยไปเป็นไขมันนะคะแล้วก็ตามปกติมันก็ต้องส่งออกไปสะสมอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆตามพุงตามแขนตามขาแต่ถ้ามันสร้างมากเกินไปจนกระทั่งมันส่งออกไม่ทันไขมันมันก็จะ
1: ไปพอกอยู่ที่ตับ
0: ท่อแทรกอยู่ในเนื้อตับ
1: แล้วผลเสียของมันคืออะไรฮะ
0: ตับอักเสบตับแข็งตามมา
1: โอ้โหอันนี้คือโรคที่เกิดจากการที่เราอ้
0: วน
1: ในกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยกำลังดูอยู่แล้วว่าฉันเป็นโรคอ้วนแล้วถ้าเป็นผู้หญิงรอบเอวเกิน80แล้วแต่เป็นผู้ชายรอบเอวก็เกิน90แล้วควรจะทำตัวยังไงไม่อยากจะมาหาคุณหมอกลัว
0: ค่ะก็สองอย่างอะค่ะอย่างที่บอกมันเป็นไม้กระดกของที่กินเข้าไปกับของที่ใช้ออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้สมดุลมันเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องทานน้อยออกกำลังมากใช่ไหมคะทีนี้เอาเรื่องออกกำลังก่อนมันเป็นของที่ทำแล้วเห็นผลจริงๆการออกกำลังไม่ต้องทำซ้ำซากคือไม่ใช่วันนี้วิ่งพรุ่งนี้ก็ต้องวิ่งมะรืนนี้ก็ต้องวิ่งเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแต่ให้มันมีการออกกำลังที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องสักครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีต่อครั้ง
1: แล้วก็
0: รวมทั้งอาทิตย์เนี่ยให้ได้สัก150นาทีเพราะฉะนั้นคุณจะทำ3วัน5วัน7วันยังไงก็ได้แล้วแต่ว่าแต่ละวันคุณทำมากทำน้อยออกกำลังเนี่ยมันจะมีอยู่3ไอนะคะintensity คือความรุนแรงมากพอที่จะทำให้กระตุ้นให้หัวใจทำงานไหมนะคะแล้วก็เวลาอีกไอหนึ่งแล้วก็อีกไอหนึ่งก็คือความบ่อยอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พูดแล้วว่าบ่อยคือ 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์รวมกันให้ได้150แต่ว่ามันต้องออกแรงพอสมควรด้วยดังนั้นไม่ได้จำเป็นต้องไปวิ่งไปกระโดดไปอะไรเดินเร็วๆได้กายบริหารได้แกว่งแขนได้นะคะถูบ้านถ้าถูจริงๆนะ
1: พูดง่ายคุณต้องทำอะไรกิจกรรมในบ้านให้รู้สึกว่าหัวใจเต้นแรง
0: ขึ้น
1: หัวใจเต้นแรงกว่าเดิมซึ่งโดยปกติการใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปเขาจะเหมือนกับเป็นการออกกำลังกายแบบนี้หรือเปล่าหรือว่า
0: ถ้าสมมติว่าคุณเดินไปขึ้นรถไปทำงาน
1: ถ้าเป็นชีวิตคนเมือง
0: เดินไปขึ้นรถไปขึ้นรถไฟฟ้านะไต่บันไดขึ้นไปแล้วก็เดินระยะทางสัก25นาทีอะไรเงี้ยก็นับได้แต่ถ้าหากว่าคุณประเภทมาถึงคนขับรถจอดรถเทียบก้าวไปนั่งเสร็จ
1: ก็ถือว่าไม่ได้ออกกำลังกายแล้วการรับประทานอาหาร
0: ค่ะจริงๆมีสติในการดูของที่ตัวเองกินส่วนมากเราจะแนะนำให้คนไข้จดเหมือนกับบัญชีค่าใช้จ่ายอ่ะจดไปเลยจริงๆอันนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้อันนี้ไม่ต้องจ่ายก็ได้ก็จะประหยัดไปได้อัตโนมัติเหมือนกันกับคนกิน
1: เห็นเขาบอกว่าถ้าบางทีจดแล้วไม่เข้าใจว่าอาหารแต่ละจานมันให้พลังงานเท่าไหร่เนี่ยให้ประเมินเอาม
0: ันมีวิธีประเมินคร่าว
1: ๆการใช้พลังงานของแต่ละคนเนี่ยวันนึงมันกี่แคลอรี่ต้องการกี่แคลอรี่นะครับ
0: อันนี้จะขึ้นกับเพศกับน้ำหนักกับอายุ
1: โดยเฉลี่ย
0: นะคะโดยเฉลี่ยก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ธรรมดานะคะก็จะ 25-30 แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัวกิโลนึง
1: ต่อวัน
0: ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเอาไปใช้กับคนอ้วนไม่ได
1: ้
0: ถ้าหากว่าคุณน้ำหนัก150แล้วคุณกิน30เนี่ยคุณกินมาละ 4,500 มันจะ2เท่าของที่ควรจะเป็น
1: ก็ไม่ได้อีก
0: ก็ไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นต้องดูแต่ละคน
0: เขาจะคิดตามน้ำหนักที่ควรจะเป็นนะคะ
1: แต่ทั้งหมดทั้งมวลทาน3มื้อเหมือนกันนะ
0: ควรจะทาน3มื้อไม่ควรจะไปอดเป็นมื้อ
1: แล้วอย่างอาหารที่เราทานกันอยู่ทุกวันเนี่ยคุณผู้ชมก็จะทราบได้ยังไงครับว่าแต่ละจานที่เขาทานไปเนี่ยมันมีแคลอรี่กี่แคลอรี่เอาแบบประมาณคร่าวๆได้ไหมครับ
0: เอาง่ายที่สุดนะคะถ้าหากว่าเดี๋ยวนี้ไปถามอากู Google เนี่ย มันจะมีตารางเลยว่าอาหารแบบนี้โดยประมาณเท่าไหร่แต่ของบ้านเราเนี่ยข้าวมันไก่เจ้านี้กับเจ้านู้นมันก็ไม่เท่ากันก็แล้วแต่ว่าเขาน้ำมันเยอะไหมหนังเป็ดหรือว่าเอาไก่ตอนเนี่ยเอาจงอกกับตรงสะโพกตรงอะไรมันก็ไขมันมันก็ต่างกัน
1: แล้วสำหรับคนที่ทานอาหารแบบว่าแหมมื้อใหญ่เลยนะฮะข้าวขาหมูสั่งมันอย่างเดียวเลยนะฮะมีเกาเหลามีชาเย็นอีก

0: ข้าวขาหมูเนี่ยถ้าไม่คิดอะไรมากไม่ได้สั่งพิเศษอะไรนะคะก็สัก600-700ละ
1: โอ้จานเดียวเนี่ย
0: ก็คุณคิดสิข้าวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ข้าวก็สัก3 ทัพพีใช่ไหมแล้วเนื้อหมูแล้วยังหนังอีก
1: ครับ
0: แล้วตัวน้ำที่ราดอ่ะ
1: ไขมันทั้งนั้นเลย
0: ไขมันกับน้ำตาล
1: 600 แคลอรี่
0: อย่างต่ำใช่ไหมคะ
1: แต่บางคนถ้าเกิดอ่ะกิจวัตรประจำวันของเขาเป็นคนที่ใช้พลังงานอาจารย
0: ์
1: เขาทำงานอยู่กลางแจ้งมีกิจวัตรตั้งเช้าเย็นเลยเขาทานแบบนี้ได้ไหมฮะ
0: ได้
1: ไม่เป็นไร
0: อย่างพวกนักกีฬาอย่างเงี้ยเขาทานกันวันละ 3-4 พันนะฮะพวกที่ไปปั่นจักรยานพวกที่ไปซ้อมวิ่งพวกที่อะไรเงี้ยเยอะๆแต่พวกนี้หยุดเล่นเมื่อไหร่นะแล้วกินเหมือนเดิมด้วยความเคยชินนะปุ๊บเลยเพราะนั้นจะเห็นว่าอย่างพวกนักกีฬาที่เขาออกแรงหลังๆนะพวกนักฟุตบอลพวกอะไรเน
1: ี่
0: ยถ้าอยู่ในช่วงฝึกซ้อมช่วงแข่งขันเนี่ยเขาจะผอ
1: ม
0: แต่ถ้าหากว่ามันจะมีช่วงพักนะคะแป๊บหนึ่งเนี่ยพวกนี้จะขึ้นแบบน้ำหนักขึ้นมหาศาลเลยถ้าไม่ลดอาหารลงมา
1: แต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่านักกีฬาทานแบบนี้เนี่ยกับกิจกรรมของเขาเขาทานได
0: ้เขาซ้อมวันละ 4-5 ชั่วโมง
1: มันจะไม่อ้วนไปกว่าน
0: ี้
1: เพราะเขาใช้พลังงานแต่ไม่ได้เป็นการการันตีว่าเขาจะไม่เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบเลือดนะเพราะไขมันที่ไปมันคนละระบบ
0: อ๋อแต่พวกนี้เขาออกกำลังเยอะออกกำลังเยอะมันเขาจะเผาผลาญแล้วโอกาสที่จะสะสมมันจะน้อยในช่วงที่เขากำลังเล่นกีฬาอยู
1: ่แต่ถ้า
0: เขาหยุดเมื่อไหร่เนี่ย
1: มันจะมาเร็วถ้าเขายังกินแบบเดิมเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะอ้วนนะฮะก็ต้องเลือกอาหารทานนะครับน้ำหวานถ้างดได้ก็งด
0: ค่ะชาเย็นชาเขียว
1: ใส่วิปครีมแม่มันดูน่าทานทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับอากาศบ้านเราซะเหลือเก
0: ิน ใช่แต่อ้วนหลายคนที่หยุดแค่หยุดพวกนี้นะคะเพราะบางคนกินกาแฟวันละ 5-6 แก้วแล้วไม่ใช่กาแฟดำไปอ่านวิจัยว่าโอ้ยคนอเมริกันกินกาแฟวันละ2แก้วแล้วสุขภาพดีเขากินอเมริกาโน่อเมริกาดา
1: เขาเป็นกาแฟดำถ้าทานกาแฟดำอย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่อ้วนได้
0: ไม่อ้วน
1: โดยที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับแล้วพวกที่แบบทานข้าวนะผมเคยได้ยินมาว่าทานข้าวที่มันสีมาจนเม็ดข้าวสีขาวเนี่ยไม่มีประโยชน์ทานแล้วอ้วนไม่มีกากใยอาหารบางคนก็หันไปทานข้าวซ้อมมือเลยมันมีเส้นใยอาหารมากกว่าทานแล้วจะผอมจริงไหมครับ
0: ค่ะคือข้าวซ้อมมือเนี่ยมันก็คือข้าวที่ยังไม่ได้ขัดเอาผิวออกไปทั้งหมดใช่ไหมคะในแง่ของวิตามิน B1 เนี่ยจะมีนะคะเส้นใยอาหารที่อยู่ตรงเปลือกเนี่ยมีแต่ถ้าถามว่าทานแล้วจะผอมหรือเปล่ามันขึ้นกับปริมาณถ้าไปคิดว่ามันเป็นข้าวดีแล้วกินเข้าไปเต็มที่มันก็ไม่ผอม
1: เพราะมันก็คือแป้ง
0: ส่วนประกอบหลักคือแป้งส่วนประกอบหลักในตัวเม็ดข้าวคือแป้งเพียงแต่มีเส้นใยเหลืออยู่รอบนอกเท่านั้นเองซึ่งช่วยเรื่องการถ่ายเรื่องการระบายอะไรพวกนี้นะคะ
1: เอาเป็นดื่มน้ำแทนได้ไหมมื้อนี้ฉันทานข้าวอ่ะครึ่งทัพพีที่เหลือฉันซัดน้ำไป2 ลิตรอิ่มได้ไหมฮะ
0: ทานน้ำมันก็ช่วยให้อิ่มแต่ต้องเป็นน้ำเปล่านะคะก็แม้เพราะว่าบางคนไปทานน้ำผลไม้น้ำหวานมันก็ไม่ผอม
1: มันลดได้มั้ยลดความอ้วนจากการดื่มน้ำอย่างเดียว
0: ได้นะได้แต่ว่ามันจะอิ่มเร็วแต่มันก็หิวเร็วเพราะว่าครึ่งชั่วโมงมันผ่านไปหมดพอผ่านไปแล้วคราวนี้ก็จะเริ่มรู้สึกหิวนะคะถ้าอยากจะลดจากทัพพีนึงมาครึ่งทัพพีเนี่ยลดง่ายๆก็คือค่อยๆลดลงบางคนเขาจะบอกว่าตักข้าวมาเท่าไหร่แล้วก็ตักออก1/4ก่อน
1: ครับ
0: นะคะสักอาทิตย์นึงหรือว่า2 อาทิตย์พอกระเพาะเริ่มชินกับปริมาณน้อยก็ค่อยลดต่อ
1: บางคนบอกว่าฉันอ้วนแล้วฉันจะลดความอ้วนฉันตัดมื้อไปเลย1 มื้อหรือว่าตัดไป2 มื้อเหลือทานวันละมื้อแบบนี้ได้มั้ยครับอาจารย
0: ์เราไม่แนะนำ
1: เพราะว่าอะไรคร
0: ับ คือช่วงแรกๆนะคะจะดีใจว่าน้ำหนักลดแต่หลังจากนั้นมันจะไม่ลดแล้วก็จากที่เขาทำวิจัยเทียบกันจริงๆระหว่างคนที่ทาน3 มื้อกับคนที่ทาน2 ทาน 1เนี่ยปรากฏว่าคนที่ทาน3 มื้อแต่มื้อละน้อยลดน้ำหนักได้ดีกว่า
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่าพอคุณไม่ทานไปเนี่ยพอถึงมื้อที่จะทานคุณจะแบบชดเชยไงเผื่อเดี๋ยวมื้อหน้าก็ไม่ได้ทานคุณก็จะทานเยอะแล้วคุณหิวด้วย คุณก็จะกินมากกว่าที่ควรจะเป็นในมื้อหนึ่ง
1: ถ้าเกิดเราคุมได้ล่ะสมมตินะฮะ เหลือ2 มื้อจริงๆแล้วทนหิวได้
0: มันก็จะมีปัญหากับเรื่องของกระเพาะเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะคะส่วนมากเขาจะแนะนำว่าถ้าให้ดีนะทานให้ครบ3 มื้อแต่ว่ามื้อละน้อยหน่อยคือ

0: ใกล้กันใช่ไหมพลังงานต่างกันเท่าตัว
1: ต่างกันเลย
0: ต่างกันเท่าตัว
1: ถ้าให้ผมเดาตอนนี้เนี่ยผัดซีอิ๊วน่าจะให้แคลอรี่ให้พลังงานเยอะกว่า
0: เยอะกว่าม
1: ันมีน้ำมันเยอะ
0: น้ำมันเยอะแล้วมันใส่ไข่ด้วย
1: ผมเคยได้ยินมาอีกสูตรนึงสมมติเราทาน3มื้อใช่ไหมครับอาจารย์เราแบ่ง3มื้อเนี่ยสมมติได้พลังงานเท่ากันเราแบ่ง3มื้อออกเป็น5มื้อ6มื้อในปริมาตรอาหารเท่ากันได้ไหมฮะ
0: ก็
1: ให้ร่างกายมีการเผาผลาญอยู่เรื่อย
0: ๆกินน้อยแต่บ่อยเนี่ยมันจะดีกว่ากินมากๆแต่มื้อเดียวไงอย่างที่บอก
1: อันนี้จริงใช
0: ่ไหมใช่ค่ะโดยทั่วๆไปความหิวของคนเนี่ยมันมาประมาณ 4-6 ชั่วโมง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆก็คือช่วงที่ตื่นเนี่ย3เวลาเนี่ยกำลังโอเคแหละ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะแบ่งย่อยมื
0: ้อก็ทาน
1: แบบคนทั่วไป3มื้อ
0: 3มื้ออาหารจานเดียว
1: แต่ให้ดูว่าอันไหนจำเป็นไม่จำเป็นนะครับพวกอาหารขนม
0: ส่วนมากของที่ไม่จำเป็นจะเป็นเดี๋ยวนี้นะคะพวกขนมปังเบเกอรี่พวกเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทั้งหลายนะคะแล้วก็ผลไม้ที่ทานกันหนักๆเป็นฤดูกาลอ่ะหน้านี้ทุเรียนก็ซัดทุเรียนหน้านี้ข้าวเหนียวมะม่วงก็ซัดข้าวเหนียวมะม่วงหน้านี้ง้อมาทานเป็นกิโลพวกนั้นอาจจะเป็นตัวที่สะสมแล้วก็ทำให้อ้วน
1: แล้วอย่างบางคนสมมติอ่ะฉันเห็นทุเรียนละ
0: ค่ะ
1: วันนี้ฉันกินทุเรียนไปแม็กครึ่งลูกฉันก็เลยซะออกกำลังกายเพิ่มเวลาในการออกกำลังขึ้นเพื่อเบิร์นแคลอรี่ของทุเรียนออกไปอ
0: ัน
1: นี้คิดอย่างนี้ได้ไหมครับ
0: คิดได้แต่ทำไม่ค่อยได้หรอกค่ะทุเรียนเท่าเนี้ยฟองไข่ไก่เนี่ยมัน60แคลอรี่แล้วถ้าคุณกินครึ่งลูกเนี่ยมันกี่ส่วนของแค่นี้ล่ะ
1: เป็นพันนะฮะ
0: เผลอๆเนี่ยได้เลยนะคะกินแต่ทุเรียนมันก็ได้แต่น้ำตาล
1: ครับ
0: ส่วนที่มันเป็นแร่ธาตุวิตามินโปรตีนมันแทบจะไม่มีเลย
1: สารอาหารอื่นก็ไม่ได้
0: สารอาหารอื่นก็ไม่ได้
1: สมมตินะเราทานจานนี้สมมติทาน2โลเลยมีเนื้อนู่นนั่นเต็มเลยร่างกายของเราน้ำหนักของเรามันจะเพิ่มขึ้น2กิโลตามอาหารที่เราทานจริงหรือเปล่าครับอาจารย
0: ์ถ้าสมมติว่าชั่งน้ำหนักก่อนกินแล้วก็กินเข้าไปหมด2กิโลแล้วเดินไปชั่งมันขึ้นแน่ๆเพราะว่ามันก็เหม
1: ือ
0: นเราหิ้วเข้าไปใช่ไหมคะแต่ว่าพอมันย่อยพอมันเผาผลาญแล้วเนี่ยมันไม่ใช่2กิโลต่อ2กิโลหรือน้ำมันช้อนชานึงเนี่ย5กรัมเท่านั้นอ่ะให้พลังงานเข้าไป45แคลอรี่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างนั้นนะมันขึ้นกับว่าพลังงานที่แฝงอยู่ในเนื้อสัตว์หรือว่าในอาหารแต่ละประเภทเน
1: ี่
0: ย
1: แสดงว่าที่เรา
0: น้อยแค่ไหน
1: เราต้องดูที่เราทานเข้าไปเนี่ย
0: มันมีสารอาหารมากน้อยแค่ไหน
1: เป็นส่วนประกอบอะไรแล้วมันให้พลังงานเท่าไหร
0: ่ค่ะแต่ว่าข่าวดีก็คือไอ้2กิโลเนี่ยมันเป็นน้ำซะเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ว่า2กิโลแล้วมันจะคูณ4คูณ5ทั้งหมด
1: แต่ถ้าเกิดเป็นช็อกโกแลตผมพยายามพูดถึงของหวาน
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมชอบของหวาน
0: ค่ะ
1: นะฮะช็อกโกแลตธรรมดาเขาบอกว่าทานแล้วอ้วนเปลี่ยนมาเป็นดาร์กช็อกโกแลตได้ไหมครับ
0: จริงๆความเชื่อเรื่องดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีสารที่เรียกว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีข้อมูลวิจัยว่าคนที่กินดาร์กช็อกโกแลตกับคนที่กินช็อกโกแลตปกติเนี่ยโรคหัวใจในดาร์กช็อกโกแลตจะน้อยกว่าแต่ถ้ามองในแง่ของความอ้วนแล้วจะไม่ต่างกันมากถ้าอยากรู้ให้หยิบกล่องช็อกโกแลตขึ้นมาดูเขาจะเขียนว่าพลังงานเท่าไหร่แล้วลองเทียบกันดูนะคะถ้าเทียบออกมาแล้วช็อกโกแลตยี่ห้อนี้รุ่นนี้พลังงานต่ำกว่าอีกยี่ห้อหนึ่ง
1: ก็ทานได้
0: ก็ทานได้แต่ลองมองสิชิ้นเล็กๆพลังงานอาจจะให้พอๆกับข้าวทั้งปีนึงอ่ะ
1: เพราะน้ำตาลเยอะ
0: น้ำตาลเยอะนมเยอะไขมันเยอะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเราทานอะไรเนี่ยก็ถ้าเกิดเราเป็นคนช่างสังเกตแล้วดูรายละเอียดพวกนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่อ้วนได
0: ้มันจะเห็นเลยแหละว่าเราจะกล้ากินไม่กล้ากิน
1: เขาเรียกว่าฉลาดในการรับประทานอาหารก็แล้วกัน
0: คือเราสู้กันมานานมากเลยนะคะที่จะให้มีฟู้ดเลเวลคือมีการเขียนรายละเอียดพวกพลังงานมันจะมีแต่ตัวเล็กนิดนึงต้องพยายามเอาไปส่องไฟดูหน่อยอ่ะเขาบอกว่ามีจุดๆ 50% อะไรเงี้ยแต่เขาไม่บอกนี่ว่า 50% นั้นอ่ะมันพลังงานเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปดูส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยจะเขียนว่าต่อ1ส่วนเนี่ยนะคะมันให้พลังงานเท่าไหร่มีไขมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงบางทีเขาก็ขี้โกง1ส่วนให้พลังงานแค่นี้แล้วเขาเขียนตัวเล็กๆไว้ว่าซองเนี้ยมัน7ส่วนอะไรเงี้ย
1: กลายเป็นคูณ7เข้าไปอ
0: ีกคูณ7คือความรู้ตรงนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งเพื่อเพิ่มน้ำหนักและเพื่อลดน้ำหนักเพราะว่าถ้าหากว่าเราอยากเพิ่มน้ำหนักเราอ่านอะไรที่มันออกมาแล้วมันเยอะ
1: ๆครับ
0: ทานได้เยอะโดยไม่รู้สึกอิ่มมากอันนั้นอาจจะใช้เพิ่มน้ำหนักได้ดี
1: ทีนี้จะกลับมาเรื่องของโรคผอมบ้าง
0: ผอม
1: ผมไม่เคยได้ยินโรคผอมเลยมันมีคำว่าโรคผอมเลยแหละครับส่วนใหญ่ที่คนพูดกันมันจะโรคอ้วนทั้งนั้นเลย
0: เขาใช้คำว่าโรคขาดอาหาร
1: เป็นแบบไหนถึงเข้าขั้นที่เรียกได้ว่าขาดอาหารครับอาจารย์
0: ก็ถ้ากลับไปคิดเมื่อกี้ตัวที่บอกดัชนีมวลกายนั่นนะคะมันจะมีทั้ง2ด้าน
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยถ้าต่ำเกินไปมันก็ไม่ดีต่ำกว่า 18.5 เนี่ยถือว่าขาดอาหารต่ำกว่าเกิน25ก็อ้วนนะคะ23ก็เรียกว่าน้ำหนักเกินทีนี้ถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยดูเรื่องน้ำหนักที่ลดก็ได้อันนี้เอาพูดถึงคนไข้ในโรงพยาบาลนะคะ

ถ้าน้ำหนักลดเร็วเกินไปในผู้ใหญ่ 10% ใน6เดือนในคนสูงอายุ 5% ใน6เดือนนี่ก็เรียกว่าสำคัญละแต่คราวนี้มันมีอยู่2แบบพวกที่ป่วยเป็นโรคจนกระทั่งให้ผอมกับพวกที่ทำตัวเองให้ผอมจนกระทั่งเกิดโรค

0: โรคบางโรคพอเป็นแล้วร
1: ่
0: างกายคุณจะสู้ผอม
1: สู้ผอม
0: แต่มัน
1: ไม่ได้เจตนา
0: แต่มันมีโรคที่การกระทำของเราทำให้มันผ
1: อม
0: และมันก็นำมาซึ่งการเป็นโรค
1: ใช่ก็จะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกที่เรียก anorexia nervosa นะคะกลุ่มที่2เรียก bulimia นะคะสำหรับ anorexia nervosa ก็คือรู้สึกว่าตัวเองยังอ้วนอยู่ตลอดเวลาต้องการจะผอม
0: ถึงแม้ว่าตัวเองผอม
1: ถึงแม้จะตัวเองจะผอมจนขาดอาหารแล้วอะไรแล้วก็ตามพวกนี้ก็จะพยายามกินอาหารน้อยที่สุดจะไปนั่งจับเลยว่ามีแคลอรี่เท่าไหร่นั่งนับนะคะแล้วก็จะพยายามไปออกกำลังอย่างหักโหมมากเลยเพื่อจะให้ผอมลงไปเรื่อยๆกลุ่มนี้ก็ที่บอกว่าอันตรายอาจจะถึงหัวใจวายหรือเสียชีวิตได้นะคะ
0: คือไม่รู้ตัวว่าตัวเองผอม
1: ไม่รู้ตัวว่าตัวเองผอมถ้าคนปกติธรรมดาก็ต้องหยุดตัวเองได้แต่คนกลุ่มนี้ที่เรียกว่า anorexia nervosa เนี่ยเขาหยุดตัวเองไม่ได้เขายังมีความรู้สึกอยู่ว่าเขายังอ้วนไปเขาต้องการผอมกว่านี้จนกระทั่งกระดูกปูดโปนจนกระทั่งอะไรเนี่ยก
0: ็
1: ย
0: ังหนังไปกัน
1: หนังหุ้มกระดูกก็ยังรู้สึกว่าอยากผอมกว่านี้มันเหมือน
0: มันเกี่ยวกับระบบประสาทความคิด
1: สมองแล้วค่ะมันเป็นความผิดปกติทางด้านจิตใจที่ทำให้ความรับรู้เป็นเรื่องของรูปร่างผิดปกติส่วนกลุ่มบูลิเมียเนี่ยกลุ่มนี้อาจจะผอมแต่ไม่ค่อยผอมรุนแรงเท่าอโนเร็กเซียเพราะว่าถึงจะอยากผอมแต่มักจะห้ามใจตัวเองไม่ค่อยอยู่ก็จะมีแบบคุมอาหารสลับกับมักหลุดกินแบบเยอะแล้ว
0: ก็
1: ค่ะแต่ว่าพวกนี้ที่ไม่ปกติก็คือพอกินเยอะแล้วจะเหมือนรู้สึกผิดก็จะไปล้วงคอให้ขย้อนหรือว่าอาเจียนอะไรเงี้ย
0: ก็คืออย่างที่เราเคยได้ยิน
1: ใช่ถ้ามันเป็นมากสม่ำเสมอจนกระทั่งเป็นกิจวัตรอันนี้แล้วก็ไม่ดีกับสุขภาพ
0: ที่เขาบอกว่าเป็นในหมู่ของ
1: นางแบบนักร้องวัยรุ่น
0: ที่แบบทานข้าวแล้วก็ไปล้วงคอเอาอาหารออกมา
1: อันนั้นคือบูลิเมีย
0: ฮะเคยได้ยินโรคนี
1: ้
0: อันนี้ไม่ถูก
1: ไม่ถูกค่ะอันตรายถึงชีวิต
0: เดี๋ยวทานอาหารเข้าไปแล้วก็แค่นำอาหารออกมานี่มันถึงชีวิตเลยเหรอครับ
1: สำหรับไอ้ที่ล้วงคอให้อาเจียนเนี่ยบางครั้งมันถึงขนาดว่าหลอดอาหารมันฉีกอะอาเจียนรุนแรงหลอดอาหารปริถ้าคุณไปดูคนไข้ที่เขาป่วยแล้วเขาขาดอาหารเนี่ยเขารู้นะว่าเขาผอมแล้วเขาก็อยากจะอ้วนเขาจะพยายามกินเขาจะพยายามอะไรแต่ว่าถ้าคนไข้กลุ่มที่เป็นเนี่ย anorexia nervosa หรือบูลิเมียพวกนี้เขาจะยังรู้สึกเขายังอยากผอมกว่านี
0: ้อืมแบบนี้ก็น่ากลัวนะครับอาจารย์เพราะว่าเทรนด์เดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นสมัยนี้เขาจะชื่นชอบเอาดาราเป็นแบบอย่างในทีวีดาราดูผอมเพรียวสวยฉันก็ต้องอดอาหารให้เหมือนกับดาราที่ฉันชื่นชอบ
1: ก็นางแบบของเมืองนอกก็เป็นอย่างเงี้ยจนกระทั่งถ้าจำไม่ผิดที่อังกฤษเนี่ยเริ่มมีออกมาบอกว่าห้ามเอาคนที่น้ำหนักน้อยผิดปกติมาเป็นนางแบบหรือดารา
0: ออกกฎเลย
1: ออกกฎเลยเพราะว่าเขารู้ว่ามันมีผลกระทบอย่างเงี้ยมีคนไข้ที่เคยกลับมาจากต่างประเทศนักเรียนโรงเรียนเนี่ยแข่งกันลดน้ำหนักจนกระทั่งแบบป่วยกันหมดนะแล้วเวลาของที่นู่นเขาเวลาอาจารย์เขาจะจับชั่งน้ำหนักรายอาทิตย์เพราะกลัวนักเรียนอย่างเงี้ยก็พกก้อนอิฐก้อนหินอะไรใส่กระเป๋าไปเพื่อ
0: เป็นข่าวจริงๆ
1: เป็นของจริงๆเพราะว่าพ่อแม่เอากลับจากเมืองนอกมารักษาที่เมืองไทย
0: วิธีการรักษาเขารักษากันยังไงอาจารย
1: ์ตรงนี้ต้องคู่กัน2อย่าง
0: น
1: ะคะทางด้านโภชนาการคือต้องคุยกับเขาว่าน้ำหนักแค่ไหนถึงจะดีกับสุขภาพแต่ว่าต้องรักษาคู่กับทางจิตเวชตอนนี้ต้องเจอหมอ2คนคู่กันตลอด
0: นี่ดูไปดูมานี่รักษายากกว่าคนอ้วนอีก
1: รักษายากกว่าคนอ้วน
0: คนที่เป็นโรคผอมอย่างที่อาจารย์ว่าเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ร่างกายด้วย
1: ค่ะ
0: ต้องหา2หมอ
1: ต้องหา2หมอคือ2หมอเนี่ยต้องทำงานคู่กัน
0: และส่วนใหญ่คนไข้จะไม่รู้ตัว
1: ใช่
0: เพื่อนๆญาติๆคุณพ่อคุณแม่ต้องพามา
1: ต้องพามาแล้วก็จะทะเลาะกับคนรอบๆตัวตลอดเพราะว่าพ่อแม่ก็จะเคี่ยวเขียนให้ทาน
0: ครับ
1: เด็กก็จะบอกทานหรือตัวคนไข้อ่ะนะคะเด็กมั่งผู้ใหญ่บ้างเนี่ยก็จะรู้สึกไม่อยากทานหรือว่าอย่างที่บอกพอทานต่อหน้าเสร็จกลุ่มที่เป็นบูลิเมียเนี่ยเค้าบางทีเค้าควบคุมตัวเองไม่อยู
0: ่
1: เห็นเค้าก็กินแต่เสร็จแล้วก็รู้สึกผิดก็ไปขย้อนไปล้วงคอให้อาเจียน
0: อย่างนี้จะบอกพอขย้อนออกมาปั๊บหลอดอาหารเนี่ย
1: บางทีรุนแรงก็ปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารเรื่องหลอดอาหารมีแผลปริอักเสบอะไรเง
0: ี้ยเกิดจากการที่เราทำให้มันขย้อนออกมาแล้วน้ำย่อยมันไปกัดใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่ผมเคยได้ยินอยู่โรคหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นโรคหรือเปล่าคุณอาจารย์ครับคือผมเคยอาจารย์เคยได้ยินคำว่าป้าป๋อ

0: คือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ
1: นอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเวลานอนไม่หลับก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นง่วงกลางวันไม่มีสมาธิความจำแย่ลงหรือบางครั้งอาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงคนเราเวลาอายุมากขึ้นนะการนอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราจะง่วงนอนเร็วขึ้นคนที่เคยง่วงนอนตอน4ทุ่มอาจจะง่วงนอนตอน3ทุ่มนะครับแล้วเราจะตื่นเร็วขึ้นเคยตื่น6โมงเช้าอาจจะตื่นตี5อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับปัญหาที่พบบ่อยอันนึงคือความวิตกกังวลเริ่มจากแรกทีเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความกังวลว่าจะนอนไม่หลับพอเรากลัวว่าจะนอนไม่หลับคืนต่อมาเราก็นอนไม่หลับนะครับสาเหตุอื่นๆอีกเช่นบางคนอาจจะมีการปวดหลังปวดไหล่โรคประจำตัวต่างๆบางคนเป็นเบาหวานหรือบางคนในผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะแล้วพอตื่นมาแล้วอาจจะกลับไปนอนหลับยากสิ่งที่เราควรทำคือเราควรปรับการใช้ชีวิตให้ถูกกับสุขลักษณะของการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟนะครับอันนี้อาจจะดื่มได้ในตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายๆแล้วไม่ควรดื่มนะครับเพราะกาแฟมันจะมีสารคาเฟอีนอันนี้จะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วนอนหลับยากการกินอาหารมื้อใหญ่ๆหนักๆก่อนนอนอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วเรานอนนะครับอาหารอาจจะย่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพอเรานอนอาจจะมีกรดไหลย้อนทำให้เราตื่นขึ้นมาได้การดื่มน้ำนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะดื่มน้ำได้แต่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะครับยิ่งถ้าผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับถ้าดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็จะมีการปวดปัสสาวะและอาจจะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้ก็จะรบกวนการนอนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเราไม่ควรออกกำลังกายในตอนเย็นเราควรจะออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงเพราะถ้าเราออกกำลังกายใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพอเรานอนเนี่ยเราจะหลับได้แต่มันจะหลับไม่สนิทหลับตื่นเราควรจะเข้านอนเมื่อเราง่วงเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงพยายามอย่าเข้านอนอย่าฝืนถ้าเรายิ่งฝืนมันยิ่งเกิดความวิตกกังวลเราควรรอให้เราง่วงนอนจริงๆแล้วเข้านอนอันนี้จะหลับง่ายกว่าบางท่านอาจจะคอยจ้องนาฬิกาตลอดเวลาว่าเอ๊ะ4ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับ5ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับอันนี้วิธีแก้อันนึงนะครับคือเอานาฬิกาออกเราจะได้ไม่คอยจ้องนาฬิกาไม่รู้เวลานะครับจะลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนอนนะครับถ้าเรากังวลมากกดดันตัวเองมากให้หลับมันจะยิ่งนอนหลับยากการใช้ชีวิตในห้องนอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนควรเอาไว้นอนเท่านั้นเราไม่ควรเข้าไปอ่านหนังสือดูทีวีในห้องนอนเพราะถ้าเราใช้ชีวิตในห้องนอนสมองเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนพอเรานอนแล้วมันจะหลับไม่สนิทหลับยากการตื่นนอนก็ควรตื่นให้เป็นเวลาถ้าเราไปตื่นสายเช่น10โมงแน่นอนพอถึง4ทุ่มเราก็จะยังไม่ง่วงถ้าเคยตื่น7โมงก็ตื่น7โมงทุกเช้าสภาพแวดล้อมของห้องนอนแล้วก็ควรจัดให้มันเหมาะสมกับการนอนเช่นควรจะเป็นห้องนอนที่เงียบอุณหภูมิกำลังเหมาะสมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอตอนรุ่งเช้าตีห้าหกโมงอาจจะยังไม่ให้มีแสงแดดหรือแสงสว่างเข้ามารบกวนการนอนของเราเพราะบางครั้งตีห้าแล้วแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอาจจะทำให้เราตื่นเร็วกว่าปกติตามหลักทั่วไปแล้วถ้าเราอยากจะนอนหลับให้สนิทให้ดีในเวลากลางคืนเราก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนในเวลากลางวันแต่แน่นอนถ้าผู้สูงอายุบางท่านเพลียมากจริงๆเราก็ไปถึงขั้นห้ามนอนครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงอาจจะพอได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้มันจะส่งผลให้กลางคืนหลับได้ไม่ดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการลัดคิวหมอรามานะคะทางรามา Channel ค่ะวันนี้ดิฉันมินดานิตยวัฒนะมาเจอกัน1ชั่วโมงเต็มๆกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะใครมีคำถามก็เตรียมไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าในช่วง1ชั่วโมงเต็มๆนี้เราจะมีทั้งคำถามนะคะที่เป็นประเด็นที่เราคุยกันในแต่ละวันรวมไปถึงคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยติดต่อสอบถามกันเข้ามา2ช่องทางหลักๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครกำลังชมอยู่ทางเพจรามา Channel นะคะดูในระหว่างที่เราไลฟ์สดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้โพสต์ได้เลยหรือว่าถ้าเป็นทาง True Vision 42ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะโทรเข้ามาที่023547105ค่ะ023547105คำถามของท่านจะถูกหยิบยกขึ้นมาถามในรายการแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าคิวไม่เต็มนะคะเราจะค่อยๆไล่กันตามลำดับค่ะขอข้อมูลที่ชัดเจนนะคะชื่อนามสกุลส่วนสูงน้ำหนักอายุรวมไปถึงแพ้ยาอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็อาการของโรคที่ตอนนี้คุณกำลังประสบอยู่บางทีอาจจะไม่ได้ถามให้ตัวเองก็ได้ถามให้คนรอบข้างถามให้เพื่อนถามให้ลูกหลานได้เช่นเดียวกันนะคะและฝากค่ะสำหรับช่องรามา Channel ของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าดูแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะได้ส่งต่อข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพไปยังคนอื่นรอบๆตัวของคุณด้วยนะคะเผื่อบางคนยังไม่เคยดูช่องของเราจะได้รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถอัปเดตเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยก็คือทางนิตยสารแอดรามานะคะตอนนี้ล่าสุดเป็นฉบับที่44แล้วใครสนใจอยากรู้ข้อมูลดีๆเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ทางด้านของadrama.mahidon.ac.th นะคะ adrama.mahidon.ac.th หรือว่าสแกน QR code แบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแบบครบวงจรเลยเรื่องของการแพทย์ก็ดีนะคะหรือว่าหัวข้อที่หลักๆยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะเด็กอ้วนจ้ำมั่งคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่หรือว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนหน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพนะคะหรือว่าจะเป็นประเด็นออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างเออนะคะมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะรับชมได้ที่นิตยสารนี้สุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะคะโอเคค่ะวันนี้เข้าสู่เนื้อหาที่เราจะคุยกันนะคะประเด็นแรกที่จะคุยกันวันนี้ก็คือเป็นโรคที่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าคนรอบตัวท่านเป็นหรือว่าตัวท่านเองกำลังประสบปัญหาอยู่หรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของแค่สุขภาพร่างกายอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจความสวยงามด้วยนั่นก็คือปัญหาคางค่ะคางที่ยื่นยาวหรือว่าเบี้ยวผิดรูปนะคะบางคนอาจจะมีปัญหามาตั้งแต่เกิดอาจจะไม่ได้รู้สึกนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นปมด้อยหรืออะไรแต่ปรากฏว่าเจอบูลลี่ค่ะเจอคนรอบข้างว่ามาตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นว่าเฮ้ยเออฉันเริ่มผิดปกติจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมีเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็มีหลายคนพยายามที่จะรักษาแล้วก็รักษาได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราหยิบยกเรื่องของประเด็นคางนี่นะคะเรื่องใกล้ตัวมากๆมาพูดคุยกันนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบนี้จะทำอย่างไรวันนี้คุณหมอที่อยู่กับเราสองท่านค่ะขออนุญาตแนะนำเลยนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลนะคะจากสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะหรือว่าอาจารย์ปีแอร์ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์บอยค่ะอาจารย์นายแพทย์สรายุทธ์ดำรงวงศิริสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะตอนนี้อาจารย์ทั้งสองท่านมาอยู่กับเราแล้วนะคะแต่ว่ามาทางซูมนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปู
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: อาจารย์บอยสว
1: ั
2: สดีครับพี่แอร์
0: อาจารย์
1: จริงๆวันนี้เรื่องวันนี้น่าสนใจมากเลยคุณโบผมอยากรู้มานานแล้วเรื่องทางยื่นเราจะแก้ยังไงดี
0: โอ้เพราะเราเห็นเยอะนะมีคนที่เป็นแบบนี้บางคนเขาก็แก้แต่บางคนเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ต่อได้นะโดยที่แบบเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแต่จริงๆมันไม่ใช่มีผลแค่เรื่องความสวยงามเดี๋ยววันนี้ว่าจะต้องคงต้องถามรายละเอียดกันเยอะเหมือนกันนะคะว่ามันมีผลกับการใช้ชีวิตยังไงบ้างด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะคุยกันอยากให้ไปดูละครเรื่องนี้ค่ะสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี่แหละว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนคนหนึ่งนะคะที่เขามีความผิดปกติทางด้านใบหน้าแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้เขาแก้ไขอยากจะช่วยเหลือเขาหรืออะไรแบบนี้นะคะมันมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรบ้างหรือทำได้จริงหรือเปล่าไปดูละครวันนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ

0: เซ็ง
1: อะไรอุนซ่า
0: โหเซ็งไงดิ
1: เป็นไรพี
0: ่เมื่อวานนัดคนใน Facebook เลยในแอปหาคู่อ่ะนัดมาเจอโอ้โหตอนแรกเดินมาใส่แมสมาเห็นไกลๆไปกินข้าวโอ้โหออร่ามาเลยพอถอดแมสกินข้าวเท่านั้นแหละ
1: สวยกว่าในรูปอีกเหรอ
0: โอ้ยแม่นางเขาไม่ตรงปกอ่ะดิ
1: ไม่ตรงไงอ่ะ
0: ก็น้องเขาอ่ะพอไปเจอใช่ไหมเนี่ยดูในรูปไหมสวยคือหน้าเรียวเลยนะพอไปเจอตัวจริงน้องเขาคางแบบเหมือนปากเบี้ยวคางยิ้มยื่นอ่ะตกใจเลยพอถอดแมสมาเหมือนในรายการทีวีอ่ะแบบปากคางอย่างเงี้ยแบบ
1: อ๋อแล้วพี่อินที่คางยื่นมั่งหน้าแปลกๆหน้าเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยหรอ
0: เหมือนคางเขาเบี้ยวเหมือนปากเขาเบี้ยวเลยเราก็แบบว่าแล้วว่ามันทะแม่งอยู่
1: อ้าวแล้วจะยังไงต่อชอบเขาปะล่ะ
0: พี่ก็คุยกับเขาพี่ก็ตอนนี้พี่ไม่ได้ชอบน้องเขาแล้วนะตอนนี้พี่น่าจะรักเขาแล้วล่ะ
1: โอ้โหหนักแล้วล่ะถ้างั้นอ่ะ
0: เออพี่อยากจะทำยังไงให้แบบเขาสวยเหมือนในรูปพอจะมีวิธีไหม
1: พี่เมื่อกี้พี่พูดถึง Redmi In ใช่ไหมรายการนั้นยังทำได้เลยเดี๋ยวนี้เขาสัญญกรรมจากคนที่แบบหน้าแปลกๆหน้าผิดรูปคางเบี้ยวคางยืดอะไรเงี้ยเขายังทำให้กลับมาสวยได้บางคนสวยกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำและรายการนั้นทำได้แล้วหมอในประเทศไทยทำไมจะทำไม่ได้พี่
0: จริงเหรอมีคนทำได้เหรอ
1: มันเป็นการผัดขากรรไกรอ่ะ
0: พอจะรู้จักไหมหมอที่ไหนบ้าง
1: มี
0: ใครอ่ะ
1: หมอรามานี่ไง
0: จริงเหรอ
1: จริงถ้าอยากรู้ต้องไปถามหมอรามาแล้วแหละ
0: แต่ว่าจะพอไหม
1: อะไร
0: เงินที่พาน้องไปสัญญกรรมเนี่ย
1: ถ้ารักน้องเขาก็ต้องได้นะแหละดี
0: ต้องโทรหาแม
1: ่ทำไม
0: ขายที
1: ่หนักแล้วแหละ
0: บ้านไม่ต้องอยู่เพื่อผู้หญิงเราคนสายนี้อยู่แล้วแม่บ้านหาคนชราพาน้องมาอยู่กับเราใช่ไหม
2: แหมนะคะดูละครแล้วนี่เพื่อผู้หญิงทำได้ทุกอย่างขายที่เพื่อที่จะให้น้องนางของเขาเนี่ยนะคะบอกเขาบอกว่ารักไปแล้วนะเออตอนแรกใส่แมสใช่ไหมไม่เห็นพอเปิดแมสมาอ้าวทำไงล่ะแต่รักไปแล้วก็เลยอยากที่จะหาทางแก้ไขถึงขนาดจะขายที่ให้แม่ไปอยู่บ้านพักคนชราอันนี้เกินไปนะคะอันนี้ละครเนี่ยเราทำแค่ตลกเศษสีสังคมเล่นๆเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆหลายคนเนี่ยอายแบบบางทีบอกรู้สึกว่ามีความสุขเวลาใส่แมสมากกว่าช่วงนี้ดีเนาะเพราะว่าปิดบังปมด้อยของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะเลยขออนุญาตมาคุยเรื่องนี้กันแบบเต็มๆหน่อยก็แล้วกันนะคะก็ขอสอบถามเลยนะคะปัญหาคางยื่นคางยาวคางเบี้ยวผิดรูปใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยคือมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับสรีระของเราเลยใช่ไหมคะหรือว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะคุณหมอหรือมันเป็นยังไงคะ
3: ใช้คำว่ามันเกิดตอนที่เราโตครับตอนที่กำลังเข้าวัยรุ่น
2: อ๋อมันไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิด
3: ใช่ไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดเพราะว่าถ้าเราจำได้เนี่ยตอนเราโตขึ้นมาเนี่ยสัก6-7 ขวบเราก็จะมีเริ่มมีฟันน้ำนมหลุดแล้วก็มีฟันแท้ขึ้นใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการเจริญเติบโตของขากรรไกรคือจั่วหัวว่าคางไหนจริงมันคือขากรรไกรนะคือขากรรไกรคือบนและล่างนะครับก็คือขากรรไกรบนและล่างเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นให้เจริญเติบโตเป็นรูปร่างใบหน้าเราที่สมบูรณ์เนี่ยก็ด้วยการที่ผัดเปลี่ยนชุดฟันนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดปกติตั้งแต่เกิดถามว่าคนที่เป็นความผิดตั้งแต่เกิดมีไหมมีแต่นั้นอันนั้นส่วนน้อยอันนั้นก็ถือว่าเป็นโรคกลุ่มหนึ่งแต่ว่าคนทั่วไปที่ปกติดีแล้วพอโตขึ้นมามีปัญหาเรื่องหากรรไกรยื่นไม่สบฟันไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นตอนที่เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะครับก็เริ่มเป็นวัยรุ่นเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นตั้งแต่เด็กนะคร
2: ับ อ๋อเอ๊ะอย่างนี้มันหมายความว่าบางคนอาจจะเป็นบางคนอาจจะไม่เป็นแล้วมันเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราในช่วงที่เรากำลังโตไหมคะมันมีพฤติกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องไหมคะหรือว่ายังไงมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเขาไม่ได้ทำอะไรผิดปกติแต่มันเกิดเป็นอย่าง
3: น
2: ี้เอง
3: อันนี้เรายกกลุ่มที่เป็นโรคออกไปก่อนนะครับกล
2: ุ่
3: มที่เป็นโรคงั้นผมพูดถึงกลุ่มที่เป็นโรคนิดนึงก่อนก็ได
2: ้
3: กลุ่มที่เป็นโรคก็เช่นโรคปากแหว่งเพดานโหวหรือโรคความผิดปกติทางศีรษะและใบหน้าแตกกำเนิดอันนั้นก็คือเป็นโรคที่จะมีผลกับการเติบโตของขากรรไกรแน่นอนนะครับอันนั้นไม่เป็นไรอะไรก็คือเป็นโรคที่เขาต้องเป็นแหละแต่กลุ่มคนปกติที่โตขึ้นมาแล้วมีความผิดปกติทางขากรรไกรเนี่ยก็มีแต่น้อยนะครับน่าจะสักประมาณแบบผมว่าไม่น่าจะเกินสัก 10% ประมาณ 2-5% นะครับที่โตขึ้นมาแล้วจะมีความผิดปกติทางขากรรไกรเช่น

0: ขากรรไกรล่างยื่นมากทำให้สบฟันไม่ได้เวลากัดฟันแล้วฟันล่างไปอยู่ข้างหน้าฟันบนนะครับหรือว่าขากรรไกรบนยื่นมากก็มีขากรรไกรที่ยื่นเนี่ยไม่ใช่ล่างอย่างเดียวนะครับบนก็ยื่นได้ก็คือขากรรไกรบนยื่นมากหรือว่ายิ้มแล้วเห็นเหงือกเยอะสมัยก่อนเราจะล้อกันว่าแก้วหน้าม้าเนี่ยแก้วหน้าม้าคือคนที่ขากรรไกรบนยื่นมากยิ้มแล้วเห็นเหงือกมากนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งครับแต่โดยรวมๆคืออย่างที่ว่าครับก็คือเป็นการผิดปกติที่เกิดตอนที่เราเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะครับ
1: เข้าสู่วัยรุ่น
0: ใช่แล้วก็ไม่มีการไม่มีอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเป็นพิเศษนะครับมันเป็นความผิดปกติของการเจริญเติบโตของขากรรไกร
1: ค
0: ือไม่ได้มีอะไรที่ทำแล้วเป็นแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีการป้องกันที่ทำอะไรแล้วจะทำให้ไม่เป็นมันบอกไปได้มันถึงเวลาก็คือมันก็จะต้องมาติดตามตอนที่การเจริญเติบโตขึ้นในคิน
1: ค่ะอ๋อโอเคก็คือก็ชัดเจนว่าไม่ใช่ว่าพฤติกรรมของเราอะไรที่ทำให้เป็นมันไม่ใช่มันเป็นการเจริญเติบโตที่เป็นแบบนั้นเองธรรมชาติของคนคนนั้นใช่ไหมคะทีนี้นอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยการรับประทานอาหารการเคี้ยวการอะไรพวกนี้ค่ะคุณหมอมันทำให้เกิดปัญหายังไงบ้างอะคะ
0: ก็หลักๆก็เวลาเราจะดูคนไข้ก็จะแบ่งเป็นสองอย่างนะครับก็คือเรื่องการใช้งานกับเรื่องความสวยงามซึ่งทั้งสองด้านจะมีความสำคัญพอๆกันหมดเลยนะครับก็คือเรื่องการใช้งานเนี่ยก็เป็นเรื่องการเคี้ยวนะครับถ้าคุณขากรรไกรด้านหน้าไม่ว่าจะบนหรือล่างมันไม่สัมพันธ์กันไม่สมดุลกันเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถสบฟันได
1: ้
0: พอคุณสบฟันไม่ได้พวกคุณก็เคี้ยวด้วยฟันหน้าลำบากยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีความสุกกระโต๊กัดกลัวซองกัดกระต้องโผแต่ว่าคนกลุ่มนี้เขาก็จะทำไม่ได้เพราะว่าฟันเขาไม่สามารถเคี้ยวได
1: ้
0: เขาก็ต้องเอาเข้าไปลึกๆใช้ฟันด้านข้างเคี้ยวนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็คือเรื่องการใช้งานส่วนเรื่องความสวยงามก็เป็นอย่างที่เราทราบกันก็คือตอนรูปร่างใบหน้าหรือโครงหน้าไม่ดีก็อาจจะมีความเขินอายนะครับอาจจะโดนล้อเลียนมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็มีปัญหาในการเข้าสังคมหรือว่าการใช้ชีวิต
1: ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองเรื่องความมั่นใจหรือว่าความสวยงามนะคะคุณหมอแล้วเราบอกว่าเราทนได้ถ้าเราไม่แก้ไขไม่ผ่าตัดไม่จัดฟันอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถอยู่กับทางที่ผิดรูปแบบนี้ได้ไหมคะจริงๆแล้วอะค่ะ
0: อยู่ได้ครับ ม
1: ัน
0: ไม่ได้เป็นโรคที่ทำอันตรายอะไรกับร่างกายเราเลยถูกไหมครับ
1: ค่ะแต่ส่วนใหญ่เนาะมันก็มีความเรื่องของความมั่นใจอันนี้สำคัญมากๆเลยก็เลยทำให้ตัดสินใจกันว่าต้องการจะแก้ไขทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการแก้ไขคุณหมอคือมันเริ่มตั้งแต่แค่จัดฟันก็ได้ใช่ไหมคะมันแล้วแต่ระดับของการเป็นใช่ไหมของความผิดปกติ
0: ครับคือเวลาเราคนส่วนใหญ่ใช้คำว่าคนส่วนใหญ่จะไปหาหมอจัดฟันแล้วกัน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าคุณหมอจัดฟันเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการดูว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นในคนไข้แต่ละคนเนี่ยสามารถจัดฟันอย่างเดียวก็พอหรือว่าไม่พอในกลุ่มคนที่ไม่พอก็คือต้องมีการผ่าตัดร่วมด้วย
1: ครับ
0: มันก็จะสุดท้ายก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือจัดฟันอย่างเดียวหรือว่าเป็นการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดครับ
1: แล้วแต่กรณีไป
0: ใช่แล้วแต่ความรุนแรงของความไม่เท่ากันของขากรรไกร
1: นึกภาพคือจัดฟันอะเข้าใจเนาะเพราะเหมือนกับทำกันเยอะก็อาจจะเจ็บนิดนึงตอนดึงฟันอะไรแบบนี้แต่การผ่าตัดขากรรไกรค่ะคุณหมอคือมันเป็นการแบบผ่าตัดเลยเนี่ยฟังมันดูค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันเนาะคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันทำยังไงคะให้ผ่าตัดขากรรไกรเนี่ยค่ะ
0: ยิ่งให้ผมเล่าให้ฟังจะยิ่งดูน่ากลัวนะ
1: หนักกว่าเดิมใช่ไหมคะ
0: ก็คือการผ่าตัดเนี่ยปกติถ้าคนไข้มาหาผมเนี่ยพอผมอธิบายไปคนไข้ก็จะเริ่มกลัวนะก็คือว่าหลักการมันคืออย่างนี้ครับหลักการคือเราจะย้ายขากรรไกรบนนะครับหรือนะครับหมายว่าเราเลือกได้ว่าจะผ่าตัดขากรรไกรเดียวหรือสองขากรรไกรนะครับขากรรไกรเดียวก็คือบนหรือล่างและถ้าเป็นสองขากรรไกรก็คือบนและล่างซ
1: ึ่
0: งอันนี้คุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้นะครับหลักการมันคือผมหมอผ่าตัดทำกระดูกคุณให้หักมันออกจากที่เดิ
1: ม
0: แล้วก็ย้ายมันไปอยู่ในที่ใหม่ที่เราต้องการที่เราแผนไว้แล้วก็ค่อยยึดกระดูกไปอยู่ในที่ใหม่ด้วยรางเหล็กแล้วก็

0: สกรูหรือน็อตนะครับ
1: ค่ะ
0: สรุปว่าคือผมต้องทำให้กระดูกขาดครับซึ่งในปัจจุบันก็คือการเลื่อยให้กระดูกขาดออกจากที่เดิม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ฟังดูนะ
2: ฟังดูน่ากลัว
1: ฟังดูน่ากลัวกว่าเดิม
2: ฟังแล้วน่ากลัวกว่าเดิมจริงด้วยอาจารย์บอย
0: ใช
1: ่ทำให้หักก่อนแล้วก็แก้ไขปรับตำแหน่งใหม่แล้วก็ใช้สกรูยึด
0: ใช่ใช่เหมือนเอาคิดจะคล้ายเหมือนจะสร้างบ้านหรือจะซ่อมบ้านแล้วกันเราจะย้ายผนังหรือย้ายไม้เนี่ยเราก็ต้องทุบของเก่าให้มันหักออกจากกันก่อนแล้วก็ค่อยย้ายไปที่ใหม่แล้วก็ค่อยยึดมันไปในที่ใหม่ครับ
1: ค่ะคุณหมอคือฟังดูมันก็ดูง่ายๆเนาะก็คือทำให้หักแล้วก็ย้ายที่ยึดที่ใหม่แต่มันอยู่กับปากเราอะค่ะคุณหมอถามว่าเวลาที่เราทำแบบนี้แล้วเราจะทานข้าวเราจะใช้ชีวิตในหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วเนี่ยคุณหมอเราต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: อ๋อครับก็ปกติถ้าหลังผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะให้คนไข้ทานอาหารแบบเป็นอาหารน้ำๆนะครับเป็นเหลวแบบว่าเป็นของเหลวเลยแบบไม่ให้เคี้ยวเลยอ่ะสักประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มให้คนไข้เริ่มเคี้ยวได้เบาๆนะครับเป็นอาหารอ่อนๆพวกโจ๊กหรือว่าหมูสับเละๆข้าวต้มเละๆเนี่ยไปอีกสักประมาณ 2-3 สัปดาห์เพราะฉะนั้นในเดือนแรกจะทรมานหน่อยคือไม่สามารถเคี้ยวได้อย่างปกตินะครับแล้วก็พอกระดูกที่เรายึดไว้เริ่มแข็งแรงและเริ่มมีการหายของกระดูกปุ๊บก็ค่อยๆเริ่มกลับมาเคี้ยวได้เหมือนเดิมสุดท้ายแล้วกว่าจะเคี้ยวได้เหมือนเดิมปกติน่าจะใช้เวลาสักประมาณ 2-3 เดือนครับ
1: โอ้โหคือตอนแรกอาจจะใช้เป็นหลอดดูดไหมคะคุณหมอหรือว่า
0: ก็หลอดดูดก็ได้หรือว่าช้อนป้อนก็ได้หรือเอาไซลิงก็ได้นะครับบางคนก็เอานมใส่ไซลิงแล้วก็กดแสบเข้าปากเราหลอดเข้าปาก
1: เราคือเหมือนคางเราต้องถูกยึดจะอ้าปากไม่ได้ใช่ไหมต้องมีพันอะไรเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: มันจริงเราไม่ได้ห้ามอ้าปากแต่ด้วยความที่ว่าหลังผ่าตัดใหม่ๆมันจะอ้ายากคร
1: ับ
0: ก็ต้องรอให้แบบความบวมจากการผ่าตัดมันดีขึ้นความฟกช้ำจากการผ่าตัดมันดีขึ้นซึ่งก็ใช้เวลานิดหน่อย
1: เราไม่อยากอ้าเองว่าอย่างนั้นเถอะอ้าแล้วมันก็เจ็บ
0: ส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมักจะมีความกังวลหรือกลัวหรือว่าบางทีเขาก็จะคิดไปว่าอุ้ยเดี๋ยวอ้าปากมากแล้วกระดูกที่ยึดไว้จะเคลื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะอยากจะอยู่เฉยๆมากกว่าแต่ว่าโดยทางการแพทย์ของผมคือผมไม่ได้ห้ามอะไรเป็นพิเศษในเรื่องการอ้าปากนะครับ
1: ค่ะ
0: ได้ครับที่คุณอยากจะอ้าครับ
1: ค่ะคุณหมอคะอย่างถ้าเราผ่าตัดขากรรไกรแล้วเนี่ยเราต้องไปจัดฟันต่ออีกรอบไหมคะหรือว่าจบแล้วส่วนใหญ
0: ่ครับคือการผ่าตัดเนี่ยมันจะการผ่าตัดในเทคนิคดั้งเดิมเนี่ยคือเราต้องจัดฟันก่อนไปพักหนึ่งครับแล้วก็มาผ่าตัดแล้วพอผ่าตัดเสร็จคุณก็จัดฟันต่อจนจบเพราะฉะนั้นมันจะเป็น3สเต็ป
1: ค่ะ
0: คือจัดฟันผ่าตัดแล้วก็จัดฟันต่อ
1: ค่ะ
0: นะครับในปัจจุบันมันจะมีเทคนิคที่ เราพยายามจะย่นระยะเวลาการจัดฟันก่อนผ่าตัดให้มันสั้นที่สุดเลยนะครับก็จะเริ่มมีการทำกันมากขึ้นนะครับก็เป็นจัดฟันหรือว่าติดเครื่องมือผ่าตัดติดเครื่องมือจัดฟันแป๊บนึงประมาณ2สัปดาห์ถึงเดือนนึงแล้วก็ให้มาผ่าตัดแล้วก็ไปจัดฟันต่อจนจบนะครับก็มีตัวเลือกหลายแบบก็แล้วแต่คุณหมอที่ทำให้นะครับ
1: ค่ะระยะเวลาก็น่าจะประมาณสัก2ปีได้ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับคือในสมัยก่อนอย่างที่บอกคือเทคนิคตั้งเดิมที่ต้องจัดฟันก่อนนานๆเนี่ยเราจะจัดฟันสักประมาณ9เดือนถึง12เดือนก็คือเกือบปีฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาผ่าตัดแล้วก็จัดฟันต่ออีกประมาณ10ปีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครั้งกระบวนการก็น่าจะประมาณ2ปีครับ
1: ค่ะ
0: แต่ในปัจจุบันถ้าอย่างที่บอกถ้าวิธีที่2ก็คือฟันบางคนไม่ต้องจัดเยอะเราสามารถย่นระยะเวลาผ่าตัดได้ย่นระยะเวลาการจัดฟันก่อนผ่าตัดได้นิดนึงมันก็จะทำให้ระยะเวลาการรักษาโดยรวมทั้งหมดอาจจะประมาณปีหรือปีครึ่งครับก็ย่นไปได้พอสมควร
1: ค่ะหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านกระบวนการหายดีแล้วเงี้ยนะคะคุณหมอเราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเคี้ยวอาหารได้เหมือนคนปกติทั่วไปเลยไหมคะหรือว่ามันยังมีอะไรที่แตกต่าง
0: ต้องบอกว่าเคี้ยวแล้วดีกว่าเดิมด้วยซ้ำครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าตอนแรกเรามีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเนาะฟันเราสบกันไม่ดีนะครับพอเราผ่าตัดและจัดฟันเนี่ยฟันจะสบหรือว่าจัดกันได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นความสุขในด้านการเคี้ยวเนี่ยน่าจะดีกว่าเดิม
1: ค่ะชีวิตจะมีความสุขมากกว่าเดิมแน่นอน
0: ใช
1: ่นะคะแล้วหน้าตาเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยที่สำคัญภายนอกก็สวยด้วยการเคี้ยวอาหารก็ดีด้วย

0: ใช่เลยครับ
1: ก็เลยอยากจะถ้าเกิดว่าใครกลัวอยู่นะคะก็เนี่ยมาฟังแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกตอนแรกมันก็ต้องผ่านช่วงที่มันลำบากเนาะแต่พอระยะยาวมันก็จะดีขึ้นทีนี้คุณหมอคะมันมีเคสไหนไหมคะที่ทำไม่ได้หรือว่าแนะนำว่าไม่ควรจะผ่าตัดนะคะคุณหม
0: อไม่ควรจะผ่าตัดมุมหลักผมว่าน่าจะเป็นที่ไม่ควรผ่าตัดเลยคือการที่เราคุยกับคนไข้หรืออธิบายกับคนไข้แล้วคนไข้มีความกังวลหรือรับไม่ได้กับการผ่าตัดหรือว่ามีความคาดหวังกับการผ่าตัดที่ไม่เป็นจริงอันนี้ตามหลักการทั่วไปคือไม่ควรผ่าตัดเพราะว่ามีโอกาสที่ผ่าไปแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาหรือว่าความไม่พอใจสำหรับคนไข้ได้สูงนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับแรงเรื่องเกี่ยวกับความคิดความอ่านหรือว่าจิตใจของคนไข้
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าด้วยเรื่องสุขภาพของคนไข้เองเนี่ยถ้าคุณสามถ้าคุณแข็งแรงดีไม่ค่อยมีโรคประจำตัวอะไรก็ถือว่าผ่าตัดได
1: ้ค่ะ
0: อาจจะมีแบบกรณีที่แบบหายากมากๆเช่นมีเส้นเลือดผิดปกติอยู่ในกระดูกเราคาดไว้แล้วว่าตอนตัดกระดูกจะทำให้เลือดออกมากแล้วไม่สามารถหยุดได้ประมาณนั้นอันนั้นคือก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นกรณีที่มันน่าจะเกิดทีหนึ่งครับผ่ายากมากคือสรุปว่าโดยส่วนใหญ่ผ่าได้แล้วก็เพียงแต่ว่าเราอยากให้คนไข้มีภาพในสมองหรือว่ามีความคาดหวังที่เป็นไปทางเดียวกับคุณหมอที่รักษาเราจะได้สามารถรักษาแล้วก็โคกันได้อย่างมีความสุขนะครับไม่มีปัญหาใด
1: คือมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงด้วยพื้นฐานเดิมของเราด้วยใช่ไหมคะคุณหมอว่ามันจะเปลี่ยนไปได้มากน้อยแค่ไหนคือไม่ใช่ว่าทุกคนออกมาแล้วจะเหมือนกันหมด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ก็อยู่ที่การคุยกับคนไข้ว่าตรงไหนมันจะเปลี่ยนไปบ้างหรือตรงไหนที่มันไม่ได้ช่วยนะประมาณนี้ครับก็ต้องคุยกันก่อน
1: นะคะบางทีเข้าใจคุณหมอเลยเนาะบางทีเนี่ยคนไข้คาดหวังเยอะมากเลยแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันทำไม่ได้ขนาดนั้นแล้วตอนหลังคุณไข้มาว่าเราว่าไอ้ทำไมมันไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันก็กดดันเนาะจริงๆแล้วคุยกันอย่างที่คุณหมอบอกอันเนี้ยจะดีที่สุด
0: หรือว่าถ้ามีความหวังมีความคาดหวังเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างอื่นร่วมด้วยที่ไม่ใช่เป็นการผ่าตัดเป็นสายการไกลอย่างเดียวนะครับอาจจะมีเช่นการยุบหนวกแก
1: ้
0: มแล้วก็มีการอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็มันคือมันเป็นอีกการผ่าตัดหนึ่งแต่ว่ามันสามารถพอที่จะทำร่วมกันได้แต่ว่าพอเป็นการผ่าตัดคุณก็ต้องใช้เวลาการผ่าตัดนานขึ้นหรือว่าอาจจะมีแผลผ่าตัดเพิ่มขึ้นซึ่งอันเนี้ยก็ต้องคุยกันอีกทีนึงคือการผ่าตัดหนึ่งอย่างมันอาจจะสามารถแก้ปัญหาได้ไม่ทุกจุดตามที่คนไข้ต้องการครับก็ต้องดีลกันดีๆครับ
1: โอ้เดี๋ยวนี้เขาทำได้ทั้งหน้าเลยนะคะเปลี่ยนหน้าอีกคนเป็นอีกคนได้เลยนะคุณหมอนะคุณหมอเบียร์ใช่ไหมคะเราเลยไม่ค่อยกังวลแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแบบศัลยกรรมนี่ไปไกลมากจริงๆเลยนะคะ
2: ถามนิดนึงปรึกษาอาจารย์บอยเลยคุณโป
1: ใช่ไหมคะถามเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงได้ไหมคะคือจัดฟันเดี๋ยวนี้ถ้าไปเทียบกับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจัดฟันแพงมากเลยเดี๋ยวนี้อาจจะแบบมีถูกลงบ้างและการผ่าตัดขากรรไกรเลยคะคุณหมอคะต้องมีงบเท่าไหร่ถึงจะทำได้อะคะ
0: ก็ผมพูดราคาของที่รามาธิบดีแล้วกันนะครับก็ราคาที่รามาเนี่ยถ้าผ่าตัดในเวลาราชการจะประมาณรวมค่าผ่าตัดรวมค่านอนโรงพยาบาลด้วยเนี่ยอาจจะประมาณอยู่ที่ประมาณ130,000-150,000แต่ถ้าเป็นพรีเมียมคลินิกอาจจะประมาณ250,000-300,000
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าคุณไปโรงพยาบาลเอกชนเลยหรือว่าไปเจอคุณหมอบางท่านที่ได้รับการรีวิวดีๆคิดแน่นมากๆก็อาจจะแพงกว่านั้นครับคือมันราคามันต่างกันมากครับในคุณหมอแต่ละท่านอาจจะต้องไปถามดูการสนตัวในคลินิก
1: ค่ะอันนี้เฉพาะผ่าตัดขากรรไกรถูกไหมคะไม่รวมการจัดฟันเนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะคะก็ลองดูงบประมาณว่าเราไหวไหมนะคะหรือว่าเหมาะกับโรงพยาบาลประเภทไหนแบบนี้ลองศึกษาข้อมูลดูก่อนก็ได้แต่ถ้าคนที่เขาไม่มีงบจริงๆคุณหมอเอาที่สำหรับคนที่เขาไม่มีงบจริงๆเลยอ่ะคุณหมอมีวิธีการอะไรยังไงแนะนำเขาก่อนได้ไหมเบื้องต้นนะคะหรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่จะต้องผ่าตัดมากขนาดนั้นแค่จัดฟันเล็กๆน้อยๆก็ได้แบบนี้นะคือยังไงต้องปรึกษาคุณหมอถูกไหมคะ
0: ใช่คือมันจะมีอีกอย่างนึงครับในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ด้วยกรณีใดๆก็ตามอาจจะเป็นเรื่องงบประมาณเรื่องความไม่อยากเก็บตัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่อยากให้มันดีขึ้นบ้างเล็กน้อยก็สามารถทำได้ด้วยการเขาเรียกว่าจัดฟันแบบจัดฟัน

0: แบบกลางๆไปหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณต้องผ่าตัดแหละแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากผ่าตัดเราก็จะจัดฟันให้มันพอที่จะสบฟันกันได้นิดหน่อยพอกล้อมแกล้มให้มันดูดีขึ้นได้บ้างเล็กน้อยแต่มันก็ตรงไปตรงมาคือผลก็อย่าไปคาดหวังว่าผลมันจะเป๊ะตามที่ต้องการและสุดท้ายเนี่ยในคนที่จำเป็นต้องผ่าตัดแต่ไม่ผ่าตัดแล้วไปจัดฟันแทนเนี่ยต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นการจัดฟันแบบฝืนธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันฝืนธรรมชาติเนี่ยมันมักจะไม่กี่รังอยู่ไม่นานมันอาจจะกลับมาใหม่มันอาจจะกลับมาปกติเหมือนได้วันนี้ก็ต้องบอกคนไข้ไว้ก่อน
1: โอ้ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะต้องยังไงเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่านะคะให้คำแนะนำเบื้องต้นก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าควรจะไปในทิศทางไหนกับงบประมาณที่เรามีด้วยนะคะบางคนเราก็เข้าใจว่าไม่มีเงินที่จะจ่ายเยอะจริงๆก็ต้องปรึกษาว่าแบบไหนที่ทำได้ดีที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าแบบไปทำเองมั่วๆอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
0: ครับมันเป็นการผ่าตัดที่โดยส่วนใหญ่คนมักจะตีไปว่าเป็นเรื่องของความสวยงามเป็นหลัก
1: ค่ะ
0: คือขออนุญาตพูดตรงๆก็คือด้วยความที่มันอาจจะไม่ได้เป็นโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่โอกาสที่มันจะไปสาบไปเบิกจ่ายกองทุนพวกนี้เช่นกองทุน30บาทรักษาทุกโรคกองทุนข้าราชการหรือกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันจะไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่ต้องรักษาเพราะฉะนั้นคนไข้มันจะต้องเสียเงินเองแต่ผมขออนุญาตโมนิดนึงว่าจริงๆราคาที่ผมบอกไปอ่ะที่นายมาเมื่อกี้ที่กล่าวไปอ่ะที่เรานี่ถูกถือว่าถูกมากแล้วนะครับบางที่นี่ครึ่งล้านได้ครับ
1: โอ้โหเขาใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมือนแบบว่าคนละประเภทไปเลยหรือยังไงคะทำไมราคามันต่างกันขนาดนั้นคะคุณหมออ
0: ันนี้เดี๋ยวเราหลังไมค์แล้วกันพอดีเป็นราคาของคุณหมอท่านอื่นไม่อยากไปพูดถึงครับ
1: โอเคแล้วคะก็อันนี้เดี๋ยวก็เราก็จริงๆเราก็ไปศึกษาดูหลายๆที่ก็ได้นะคะว่าแต่ละที่เป็นยังไงนะคะเราเหมาะกับแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ให้อยากให้รู้สโคปนะคะคร่าวๆก่อนประกอบการตัดสินใจสำหรับท่านที่กำลังมีปัญหาอยู่นะคะเดี๋ยวตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคางยื่นคางยาวนะคะหรือว่าการขบฟันอะไรที่มันแบบผิดปกติเดี๋ยวยังคงสอบถามได้แต่เดี๋ยวขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมที่ทักมาทาง Facebook รามาชาแนลของเราก่อนนะคะสวัสดีคุณพิกุลนะคะคุณรังสรรค์คุณนานาคุณครูนุ้ยนี่นะคะเป็นแฟนประจำของเราทั้งนั้นเลย
2: ส
1: วัสดีทุกท่านเลยนะคะขออนุญาตยกคำถามขึ้นมานะคะสลับกันไปนะคะของคุณนานาค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบว่าเรารู้สึกเหมือนฟันขบกันแน่นตลอดเกิดจากกระดูกขากรรไกรเราผิดปกติได้ไหมคะเช่นข้อต่อกระดูกขากรรไกรสุดอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ครับส่วนใหญ่ถ้ากัดฟันตลอดไม่มักจะเป็นปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อครับ
1: ค่ะ
0: กล้ามเนื้อที่ใช้ในการอ้าปากอาจจะมีการแข็งเกร็งในระหว่างที่เรานอนหลับหรือเราเผลอๆนะครับก็ไปหาคุณหมอได้ครับส่วนใหญ่เป็นคุณหมอฟันคุณหมอฟันเขาจะช่วยดูให้แล้วก็ถ้าความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรเนี่ยก็ตรวจไม่ยากคุณหมอเขาจะตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์ดูกระดูกขากรรไกรว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าพวกข้อต่อกระดูกนะครับส่วนใหญ่กระดูกไม่เป็นไรครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อมากกว่าก
1: ล้ามเนื้อคุณหมอถ้ามันผิดปกติเนี่ยเราจะสังเกตตัวเองยังไงคะบางทีเราเป็นแบบนี้มาตลอดเนาะจนเราไม่รู้ว่ามันผิดปกติอะค่ะแบบไหนที่สังเกตได้คะคุณหมอ
0: ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกัดฟันเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าตัวอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับ
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นญาติที่อยู่บ้านเดียวกันหรือว่าคนใกล้ชิดที่นอนด้วยกันอาจจะเป็นคนเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนอนหลับไปมีการบดเคี้ยวเกร็งของฟันนะครับประมาณนี้ครับเพราะว่าพอคนใกล้ตื่นมาคนใกล้ก็จะไม่รู้ตัว
1: คือเวลานอนจะกัดฟันกรอบๆอย่างนี้เหรอคะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ใช่ครับก็จะกัดฟันแบบกรอบ
1: ๆ อันนั้นก็คือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะขากรรไกรผิดปกติก็ได้หรืออาจจะมาจากสาเหตุอื่นก็ได้ใช่ไหมอ
0: ย่างที่บอกคือส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อครับส่วนใหญ่ที่ผมคือส่วนใหญ่เป็นเรื่องนิสัยด้วยซ้ำไป
1: อ
0: ๋อเป็นเรื่องความเคยชินและนิสัยซึ่งก็ต้องแก้กันไปแต่ว่าถ้าให้คุณหมอฟันเขาช่วยดูเนี่ยว่ากระดูกเป็นปัญหาอะไรส่วนใหญ่เขาก็จะรักษาเป็นแบบกล้ามเนื้อคดเกร็งไป
1: ค่ะเรื่องกรนไม่เกี่ยวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: กรนก็เป็นอีกโรคหนึ่งครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับแผลกับฟันใช
1: ่โอเคค่ะของคุณครูนุ้ยทิติกัลยาบ้างนะคะคุณครูนุ้ยบอกว่าเป็นแฟนประจำค่ะอายุ65แล้วน้ำหนัก45สูง153นะคะวันนี้ขอเรียนถามปัญ

0: าของตัวเองนะคะบอกว่าไปเจาะเลือดเพราะว่ารักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองประเภทมอลระยะที่4มาเกือบ20ปีแล้วค่ะพรุ่งนี้จะหาหมอประจำตัวแต่ปัญหาที่จะเรียนถามคือวันนี้วัดความดันเลือดได้ตัวบน96ตัวล่าง51เวลาเดินก็จะเอียงๆเซๆค่ะจะมีอันตรายไหมคะหมอไม่ได้ให้ทานยาอะไรเพียงแต่บอกว่าระวังจะหน้ามืดวูบเป็นลมตอนนี้ลูกสาวไม่ให้ขับรถแล้วค่ะเพราะว่าชอบหลับเวลาขับรถต่อมน้ำเหลืองก็ขึ้นย้ายที่ไปเรื่อยๆเหมือนวิ่งเล่นตามกันไม่มีที่สิ้นสุดอยากจะยุติการรักษาแล้วค่ะ
1: โอเคครับจริงๆก็ต้องแยกเป็น2ปัญหาเนาะปัญหาแรกคือเรื่องความดันสูงความดันโลหิตนะครับตัวข้างบน90ตัวล่าง50ก็ถือว่าค่อนต่ำไปนิดนึงนะครับอันดับแรกเลยอาจจะต้องดูว่าการบริโภคการดื่มน้ำเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าอย่าปล่อยให้ตัวเองขาดน้ำเนาะอันนี้เป็นอะไรที่ดูง่ายๆที่สุดนะครับอันที่2คืออาจต้องดูสังเกตอาการดูว่าเรามีอาการของความดันต่ำหรือเปล่าอาการง่ายๆเลยก็คือเวลาเปลี่ยนท่าจากท่านั่งลุกขึ้นมาหรือว่าท่านอนลุกขึ้นมานะครับมีอาการหน้ามืดเหมือนเวียนหัวมันจะเป็นลมหรือเปล่านี่เป็นอาการที่บ่งบอกแล้วว่าความดันที่เราต่ำเนี่ยมันเริ่มจะส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าความดันอยู่90 50แล้วก็ยังฟังก์ชันได้ดีทำงานได้ดีไม่มีหน้ามืดไม่มีวูบอะไรจริงมันก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้โดยไม่เป็นอันตรายนะครับเพรา
0: ะ
1: ฉะนั้นอันดับแรกดูก่อนเราดื่มน้ำเพียงพอไหมขาดน้ำไหมนะครับแล้วก็สังเกตอาการตัวเองแล้วก็พรุ่งนี้ไปเจอคุณหมอประจำตัวก็ลองปรึกษาคุณหมอดูส่วนเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยผมยังแนะนำให้ยังไงก็ควรจะต้องตรวจติดตามเรื่อยๆนะครับเป็นมา20ปีเป็นระยะที่4แต่ว่ายังบอกว่ายังแบบมาตรวจติดตามคุณหมอได้ถึง20ปีเนี่ยผมว่าแสดงว่าอาการรักษาเนี่ยมันได้ผลมันก็ประคองมาได้ทำให้เรามีบอกว่าอย่างเหมือนตัวโรคเราควบคุมได้ทั้งนานนะครับยังไงควรจะต้องตรวจติดตามอยู่เรื่อยๆครับผม
0: บอกว่าแหมเหนื่อยจนอยากจะยุติการรักษาแล้ว อย่าพึ่งนะคะคุณหมอให้กำลังใจหน่อยได้ไหมคะ
1: ผมเข้าใจว่า20ปีมันเป็นแบบวิ่งมาราธอนเนาะมันหมอรักษามาตั้งนานแต่คิดได้ทางกลับกันเรารักษามาได้ตั้ง20ปีหลายๆคนน่ะเคยได้ยินว่าเป็นมะเร็งระยะที่4อยู่ได้ไม่กี่เดือนอันนี้คืออยู่มาตั้ง20ปีนะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าผมเป็นกำลังใจให้แล้วกันในการที่จะตรวจติดตามแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองต่อไปครับ
0: นะคะอย่าเพิ่งหมดกำลังนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยมาอีกมุมนึงโอ้โหรักษามาขนาดนี้แล้วเนาะยาวนานสู้มาขนาดนี้แล้วนะคะแล้วบอกที่บอกว่าชอบหลับเวลาขับรถนี่เกี่ยวกับอาการโรคอะไรไหมคะคุณหมอ
1: จริงๆอาจจะพูดยากนิดนึงนะคุณปูบางทีผมก็แอบหลับเวลาบอกว่าแอบนี้บ่อยๆนะครับเวลาทำงานผมว่าไม่ถ้าเกิดว่ายังมีความดันค่อนข้างต่ำแล้วบางทีเดินเซอะไรเงี้ยครับจริงๆอย่างที่ลูกสาวแนะนำในการที่เลี่ยงกันขับรถผมว่าก็เป็นความคิดที่ดีเลยเนาะจะได้ป้องกันตัวเองด้วยครับไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเวลาขับรถครับ
0: คุณลูกจะได้สบายใจด้วยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเวลาถ้าคุณแม่ขับทีไรคุณลูกก็จะรู้สึกแบบโอ้กลัวอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับคุณแม่นะคะอีกท่านหนึ่งคุณสุภัตราเพ่งพินิจค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะจะรบกวนถามว่าน้ำเกลือขวดใหญ่ที่คุณหมอจ่ายมาให้ใช้พ่นจมูกแล้วก็คือเวลาแบ่งเทออกมาใช้แล้วเหลือเนี่ยถ้าไม่เททิ้งสามารถนำมากลั้วคอได้ไหมคะ
1: จริงๆได้ครับสามารถใช้ได้เลยครับผมจริงๆน้ำเกลือมันก็เอาใช้ล้างใช้พ่นจมูกใช้กลั้วคอได้นะครับครับผม
0: ค่ะไม่มีปัญหานะคะไม่จำเป็นต้องทิ้งเนาะคุณนานาถามอีกบอกว่าอยากทราบว่าค่า FTC ต่ำแต่ TSH ปกติเป็นอะไรไหมคะ
1: โอเคอันนี้เป็นค่าผลเลือดเจาะไทรอยนะ FTC ก็คือเป็นฮอร์โมนไทรอยที่ต่อมไทรอยสร้างออกมานะครับส่วน TSH เนี่ยเป็นฮอร์โมนไทรอยอีกตัวนึงที่สมองเป็นตัวสร้างออกมานะครับโดยปกติเวลาเราเจาะค่าผลเลือดไทรอยเนี่ยครับตัวที่มีความไวในการวินิจฉัยโรคที่สุดคือค่า TSHเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เราจะดูตัว TSH ก่อนเลยถ้า TSH ปกตินะครับโดยส่วนใหญ่ไม่เป็นอะไรเนา
0: ะ
1: PTC ตัว FTC นะครับบางทีมันจะแปรปรวนได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งต้น TSH ปกติ PTC ต่ำนิดหน่อยเนี่ยผมสบายใจแล้วอย่างน้อยไอ้ตัวที่ไวแล้วก็ตัวที่ไวที่สุดตัวที่แม่นยำที่สุดคือตัว TSH เนี่ยมันปกติอันไหนที่สองอาจจะต้องมาดูอาการครับถ้าเกิด PTC ต่ำเนี่ยก็คือเป็นอาการถ้าเกิดมีอาการเนาะก็ต้องมองหาอาการของไทรอยด์ต่ำอาการไทรอยด์ต่ำก็เช่นอ้วนขึ้นตัวบวมอ้วนฉุกขี้หนาวอ่อนเพลียไม่อยากทำอะไรอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าอาการมันแบบหูเข้ากับภาวะไทรอยด์ต่ำได้มากๆเนี่ยคุณหมออาจจะพิจารณาให้เจาะเลือดดูอีกทีนึงแล้วดูแนวโน้มว่าผลเลือดเนี่ยมันไปทางเดียวกันหรือเปล่าบางทีผมว่าไปเจาะอีกทีอาจจะปกติแล้วก็ได้ครับผมว่าเบื้องต้นสบายใจได้สังเกตอาการแล้วอาจจะต้องเจาะเลือดไทรอยด์ซ้ำอีกสักประมาณ 2-3 เดือนครับ
0: ค่ะโอเคขอบคุณนะคะคุณนานานะคะสำหรับคำถามสบายใจได้นะคะมาที่คุณกมลชนกบอกว่าสวัสดีค่ะแชร์รายการแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะคะคุณปุ้ม CH บ้างสอบถามหน่อยครับตอนนี้มีอาการคันนิ้วมือนะคะแล้วมันก็แห้งๆอดใจเกาไม่ไหวจนเป็นแผลค่ะก็คือแตกเป็นแผลเลยอยากทราบว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรครับแล้วต้องหายาอะไรมาทาครับควรจะไปหาหมอไหม
1: จริงอาจารย์บอยมีอะไรเสริมได้เลยนะครับ
2: ครับผม
1: อาการ
2: พยากรณ
1: ์ได้ครับอาการคันนิ้วแห้งเนี่ยเจอจริงๆเจอได้เรื่อยๆเลยนะแล้วก็สาเหตุที่เจอได้บ่อยที่สุดเลยคือผิวแห้งนะครับเพราะฉะนั้นลองดูก่อนผิวเราจริงช่วงนี้เนี่ยช่วงโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราล้างมือกันบ่อยเราใช้แอลกอฮอล์บ่อยมันผิวมันจะค่อนข้างแห้งแล้วพอผิวแห้งนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการระคายเคืองได้ง่ายคันได้เป็นผื่นขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือทำให้ผิวชุ่มชื้นก่อนนะครับต้องดูครับว่าไอ้ที่คันเนี่ยมันมีผื่นอย่างอื่นขึ้นหรือเปล่าเช่นมีผื่นเป็นขาวๆมีผื่นอะไรผิดปกติขึ้นด้วยไหมถ้ามีผื่นผิดปกติขึ้นเช่นเป็นผื่นแดงปื้นๆหรือเป็นขาวๆพื้นอันนั้นอาจจะเป็นสัญญาณของโรคผิวหนังอื่นนะผมคิดว่าควรจะเข้ามาตรวจดีกว่ามันผมว่าง่ายๆอันดับแรกเลยคือรักษาความชุ่มชื้นของมือครับทาครีมบ่อยๆครับผม
0: ก็คือทาแฮนด์ครีมทั่วๆไปอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ
2: ก็เขาก็เสริมก็คือทาครีมหรือทาเป็นโลชั่นก็ได้ครับง่ายๆก็เบบี้โลชั่นทั่วๆไปทาได้บ่อยๆนะครับก็คือโลชั่นเนี่ยไม่หวั่นจริงๆวันนึงมากกว่า2ครั้งนะครับ3-4ครั้งก็ทาได้นะครับลองก่อนลองแก้ปัญหาตรงนี้ดูก่อนถ้าสมมติว่าไม่ดีขึ้นจริงๆก็มาหาหมอทีนึงครับอาจจะเป็นพวกเชื้อราหรือติดเชื้อในประหลาดๆก็ได้ครับ
0: บางทีมันมีอาการแบบคันตามง่ามๆเหมือนกันเนาะแต่มันไม่ได้เป็นอะไรเป็นอาการทางจิตมีไหมคะคุณหมอคะบางทีเคยเป็นนะแต่ว่ามันคันแล้วมันเกามันหาจุดคันไม่เจอด้วย
1: อันนั้นเป็นได้คุณปูแต่ว่าบางทีเราจะดูว่ามันมีอะไรที่เราต้องแบบได้รับการรักษาหรือเปล่าเนาะก็คือดูมันมีแบบความผิดปกติเกิดขึ้นที่ผิวหนังหรือเปล่าครับถ้าเกิดเริ่มมีขุยหรือมีผื่นแดงๆหรืออะไรเงี้ยอันนั้นผมว่าเข้ามาตรวจดูจะปลอดภัยที่สุดครับ
0: ค่ะคุณหมอการที่ทาแอลกอฮอล์นะเจลแอลกอฮอล์กับครีมทาอันไหนยังไงก่อนดีคะทาเจลเสร็จแล้วไปทาครีมเจลมันจะหายไปไหมหรืออะไรยังไงดี
1: ก็ควรจะต้องทาแอลกอฮอล์ก่อนเนาะฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็ใส่ความชุ่มชื้นคร
0: ับ แล้วตัวเจลมันจะประสิทธิภาพมันจะลดลงไปไหมคะ
1: หมายถึงเจลอะไรครับเจลแอลกอฮอล์
0: เจลแอลกอฮอล์ก็คือก็คือเราฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเราก็ทาครีมแบบนั้นทั่วไป
1: ใช่ครับเราฆ่าเชื้อว่าเราเอามือไปแตะสัมผัสที่อื่นไอจาม
0: แล้ว
1: ก็ฆ่าเชื้อทิ้งไปก่อนจริงแอลกอฮอล์อยู่แป๊บเดียวเองครับเดี๋ยวมันก็ระเหยไปแล้วแล้วฉะนั้นเราก็ใช้ทราครีมเพิ่มความชุ่มชื้นครับ
0: ค่ะบางคนไม่ค่อยใช้เจลบ่อยๆกลัวมือเหี่ยว
1: ครับ
0: มันเพราะมันแห้งมากใช่ไหมคะคุณหมอแต่มันไม่ถึงส่งผลขนาดนั้นเนาะคุณหมอเนาะ
1: เพราะแต่จริงๆมันมือแห้งได้มากๆเลยนะคุณปู่ยิ่งแบบเราล้างมือบ่อยๆเราทาแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับแล้วบางคนก็ล้วงกระเป๋าบ่อยๆมันเกิดการเสียดสีบริเวณกระเป๋ากับมือของเราที่มันแห้งอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นผื่นหรือว่าแบบคันขึ้นมาได้เลยครับ
0: นะคะแต่ก็ยังไงช่วงนี้ก็ต้องทนหน่อยนะเพราะว่าเราก็กลัวกันนะคะ ก็จะได้พ้นจากโควิดแต่กลายเป็นมือเหี่ยวแทน พูดเล่นนะคะ อีกท่านนึงนะคะบอกว่าออกเขาบอกว่าโรคตับก็ชอบง่วงนอนอันนี้จริงป่ะคะอันนี้คุณพิกุลเขาเสริมมาเป็นโรคตับแล้วจะง่วงนอนจริงไหมคะคุณหมอ
1: ถ้าเป็นโรคตับแล้วง่วงนอนนี่คือจะเป็นโรคตับแบบระยะท้ายๆแล้วครับคือตับมีหน้าที่ในการกำจัดของเสียถ้าเกิดว่าตับระยะท้ายๆเขาไม่สามารถกำจัดของเสียได้ของเสียข้างนะครับก็จะมีอาการซึมลงแล้วก็ง่วงนอนได้บ่อยครับผม
0: โอเคค่ะอีกท่านหนึ่งคุณณภัทรนะคะคุณณภัทรถามมาบอกว่าสวัสดีค่ะสอบถามเรื่องฟันบนค่อนข้างยื่นค่ะทำให้มีแค่ฟันกรามที่สบกันด้านละ 1-2 ซี่อายุ60ปีแล้วนะคะเคยเป็นมะเร็งเต้านมมา7ปีปัญหานอนกัดฟันตอนนี้กำลังรักษาอยู่ค่ะในเรื่องของฟันสบกันข้างละ 1-2 ซี่ต้องรักษาอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็ผมคิดว่าถ้าฟังแบบนี้น่าจะเป็นฟันบนยื่นเยอะและฟันข้างหน้าดูไม่ค่อยสบกันใช่ไหมครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ตอนนี้พออายุ60แล้วพูดตามตรงคืออายุ60แล้วเนี่ยด้วยสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพของกระดูกเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับการผ่าตัดแล้วนะครับก็แนะนำให้ไปปรึกษาคุณหมอฟันครับให้เขาช่วยดูว่าฟันยังเต็มอยู่หรือเปล่าต้องใส่ฟันปลอมไหมนะครับหรือว่าจะมีอะไรที่ทำให้ช่วยได้บ้าง
0: นะคะก็แต่ว่าอายุ60เนี่ยยังไงก็ปัญหาเรื่องฟันมันต้องตามมาอยู่แล้วใช่ไหมคุณหมอคือสรีระของฟันหรืออะไรพวกนี้มันเปลี่ยนไปตามอายุอยู่แล้วเนาะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคคุณภัทรก็ลองไปหาคุณหมอฟันดูนะคะว่าจะต้องรักษาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะอันนี้เราบอกเบื้องต้นนะคะคุณดาราแสงค่ะบอกว่าน้องสาวเนี่ยอายุ42ปีทำจมูกมา10ปีแล้วค่ะแต่ว่าจมูกเบี้ยวแล้วก็ทน

0: ตลอดตอนนี้เริ่มทนไม่ไหวควรจะไปหาหมอถอดออกแล้วทำใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าจะทำใหม่เนี่ยดีกว่าเดิมหรือเปล่าคือกลัวว่ามันจะไม่ดีกว่าเดิมอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะดีกว่าเดิมแค่ไหนอยากถามคุณหมอว่าเราสามารถทำและแก้จมูกได้กี่ครั้งคะ
1: ไม่มีตัวเลขระบุว่าต้องแก้กี่ครั้งนะครับแต่ว่าคือทุกครั้งเราก็อยากที่ดีที่สุดแล้วก็จบนะครับคือคงไม่มีใครอยากทำแล้วก็เผื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมาแก้อีกเรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็คือโดยส่วนตัวเองก็เคยเจอคนที่ทำมาแล้ว 6-7 ครั้งก็ยังมีครับเราก็ยังมาแก้อยู่นะครับก็มาได้ครับแก้ได้ก็มาคุยกันว่าเรามีตัวเลือกอะไรได้บ้างครับในการแก้จมูกปัญหาว่าแก้ได้ไหมแก้ได
0: ้ค่ะมันไม่ได้มีปัญหาว่ากี่ครั้งที่เดี๋ยวว่าแต่ละครั้งมันต้องมีการทิ้งระยะเวลาใช่ไหมคะคุณหมอคะให้เนื้อให้อะไรมัน
1: ส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เร่งด่วนเรามักจะขอทิ้งเวลาอย่างน้อยสักประมาณ6เดือนถึง1ปีขึ้นไปในการพิจารณาว่าจะแก้ครั้งใหม่หรือเปล่า
0: ก็คือต้องไปคุยกับคุณหมอด้วยเพราะบางทีมันมีเคสเรื่องของซิลิโคนเหลวอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคุณหมอคะมันอาจจะยากกว่าอะไรแบบนี้ด้วยป่ะคะ
1: ครับก็ซิลิโคนเหลวมันเป็นลักษณะการฉีดซึ่งอันนี้ถือว่าถ้าโดยทางการแพทย์เราถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดอย่างร้ายแรงนะครับคือปัจจุบันเนี่ยทำจมูกเนี่ยเรายอมรับแค่ซิลิโคนแท่งที่เป็นซิลิโคนเกรดทางการแพทย
0: ์ค่ะ
1: หรือว่าเป็นใช้กระดูกตัวเองนะ
0: ค่ะ
1: ส่วนซิลิโคนเหลวเนี่ยยังไม่ได้รับการยอมรับแต่ว่าในสมัยก่อนอาจจะมีคนที่เคยฉีดมาบ้าง ก็ต้องมาตามแก้กันอยู่ในปัจจุบันครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นซิลิโคนเหลวจริงก็แก้ยากอยู่ครับ
0: ค่ะก็ต้องมานั่งล้ออาจจะติดเชื้ออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เดี๋ยวนี้เห็นว่ามีเป็นกระดูกซี่โครงใช่ไหมคะคุณหมอคะที่ทำได้กระดูกอ่อนหลังหูก็ทำได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้มีความมันจะดีกว่าไหมคะคุณหมอคะพวกนี้ปลอดภัยกว่าไหม
1: ก็ถ้าเป็นกระดูกอ่อนตัวเราเองเนี่ยก็จะปลอดภัยที่สุดในแง่ของการติดเชื้อน้อยแล้วก็โอกาสที่จะทะลุก็น้อยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่า เราต้องการใช้กระดูกอ่อนแค่ไหนคือถ้าเราอยากจะเสริมหลายจุดตรงนู้นก็ไม่พอใจตรงนี้ก็ไม่พอใจตรงนี้ก็อยากเสริมแต่ถ้าต้องการใช้ปริมาณกระดูกอ่อนเยอะเนี่ยก็ต้องเป็นซี่โครงเพราะซี่โครงจะมีปริมาณให้เราใช้ได้เยอะกระดูกอ่อนหลังหูที่เราเอามาได้เนี่ยมันชิ้นไม่ใหญ่มากครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะไปเสริมบริเวณปีกจมูกหรือว่าตรงปลายจมูกนะครับได้แค่นั้นใช่ส่วนคือถ้าเป็นคนไทยหรือคนเอเชียฮะถ้าจะเสริมดั้งให้สูงขึ้นหรือให้ยาวขึ้นด้วยกระดูกอ่อนหลังหูมันก็ไม่พอครับมันต้องเป็นกระดูกซี่โครง
0: ซี่โครงเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาค่ะนี่มากันเรื่องความงามนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องศัลยกรรมละเห็นบอกว่าบางคนเนี่ยคุณหมอถ้าซี่โครงเนี่ยมันไม่ได้เป็นกระดูกอ่อนแล้วค่ะมันจะกลายเป็นซี่โครงที่เหมือนแบบมีแคลเซียมมาเกาะเยอะๆซี่โครงบางทีก็ใช้ไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: มันจะยังมีความเป็นกระดูกอ่อนอยู่บ้างครับแต่ว่าขนาดหรือว่าปริมาณกระดูกอ่อนเมื่อเทียบแล้วมันจะน้อยลง
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามันก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับคือพูดง่ายๆคือคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยไอ้กระดูกอ่อนเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นกระดูกแข็งมากขึ้น
0: ค
1: ือมีแคลเซียมมาเกาะมากขึ้น มันก็จะใช้ทำให้เราใช้ยากขึ้น
0: ค่ะ
1: แต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงมันไม่ได้เป็นกระดูกแข็งทั้ง 100% หรอกครับม
0: ัน
1: ยังพอมีกระดูกอ่อนที่ใช้อยู่บ้างครับ
0: ค่ะก็ยังใช้ได้ไม่ใช่ว่าพอบอกว่าอายุมากแล้วแคลเซียมเกาะเยอะจะทำจมูกด้วยซี่โครงไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นเนาะ
1: ใช่ไม่ขนาดนั้นครับผม
0: โอเคค่ะอันทีนี้ขออนุญาตย้ายมาที่คำถามทางโทรศัพท์กันบ้างนะคะมีทิ้งไว้หลายสายอยู่เหมือนกันนะคะเอาเป็นของคุณป้าบุญกว้างลายทองนะคะคุณป้าอายุ70ปีแล้วค่ะมีอาการเสียงในหูดังตลอดเวลาคุณหมอที่รักษาครั้งแรกบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันเพราะว่ามีอาการวิงเวียนแต่ว่าหลังจากยังไม่ดีขึ้นค่ะเสียงในหูจะดังตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยอยากปรึกษาคุณหมอค่ะว่าจะทำยังไงดีคะเคสแบบนี้ค่ะ
2: โอ้จริงๆถ้าไปเจอคุณหมอหูมาแล้วน่าจะให้ความแนะนำได้ดีกว่าพวกผมนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่าถ้าเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันจริงๆนะครับผมต้องเรียนก่อนว่าจริงๆมันรักษาค่อนข้างต้องใช้เวลารักษานิดนึงนะครับส่วนตัวมันก็จะมีตัวยาที่ให้รักษาเพื่อรับประทานแล้วก็ปรับตัวน้ำในหูไม่

0: ต่ว่าผมคิดว่าต้องปฏิบัติตามแล้วก็ตรวจติดตามคุณหมอหูซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญน่าจะให้คำแนะนำได้ดีกว่าผมครับแต่ว่าบอกว่ามันจะรักษาต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับ
1: อืมนะคะเพราะว่าคืออาการเบื้องต้นน้ำในหูไม่เท่ากันส่วนใหญ่ก็คือบ้านหมุนใช่ไหมคุณหมอคะ
0: ครับตัวน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยครับก็นะครับเวียนศีรษะบ้านหมุนแล้วก็มีเสียงในหูแล้วถ้าปล่อยไว้โดยที่ไม่รักษาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะการได้ยินลดลงด้วยเพราะฉะนั้นจำเป็นมากที่ต้องตรวจติดตามครับ
1: ค่ะค่อนข้างอันตรายเหมือนกันอันนี้น่าจะปรึกษาคุณหมอที่เป็นเฉพาะทางไปเลยน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่านะคะคุณป้าบุญกว้างคะ
0: ครับ
1: ยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะคุณป้ามาที่คุณปูบ้างคุณปูหนัก47สูง148บอกว่าเป็นโรคกระดูกพรุนค่ะอยากถามว่าแคลเซียมชนิดเม็ดกับชนิดฟู่อันไหนดีกว่ากันคะแล้วควรซื้อแบบไหนคะ
0: จริงๆแบบไหนก็ได้เลยครับโดยปกติเนี่ยเราอยากที่จะให้กินแคลเซียมวันละประมาณสัก 1,000 ถ้าเกิดเป็นคุณสุภาพสตรีนะวัยหลังหมดประจำเดือนแล้วนะครับก็วันละประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัม 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยคือเป็นแคลเซียมคือเวลาเราดูยาแคลเซียมอะครับต้องไปดูว่าเม็ดหนึ่งเนี่ยมันมีกี่มิลลิกรัมและมิลลิกรัมนะครับมีแคลเซียมจริงๆอยู่กี่มิลลิกรัมอย่างเช่นโดยปกตินะแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเป็นแคลเซียมที่ขายทั่วไปนะครับมันขนาด 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยจริงๆแล้วจะมีแคลเซียมอยู่แค่400มิลลิกรัมให้ไปดูนะครับว่าไอ้ยาที่เรากินอยู่มีปริมาณแคลเซียมจริงๆเนาะอยู่กี่มิลลิกรัมโดยคำแนะนำคือให้กินให้ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันเพราะฉะนั้น7เม็ดฟูกก็ได้หรือว่าจะเป็นเม็ดๆก็ได้แต่ขอให้กินครบ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับคราวนี้โดยปกติในอาหารที่เรากินอยู่เนี่ยครับก็จะมีแคลเซียมอยู่แล้วเนาะอยู่ส่วนหนึ่งเช่นถ้าใครที่ชอบกินนมกินพวกผักใบเขียวปลาตัวเล็กอะไรเงี้ยครับกินง่ายๆนมแก้วนึงมีประมาณสัก200ถึง300มิลลิกรัมเพราะฉะนั้น 1,000 มิลลิกรัมคือทั้งหมดทั้งวันครับคุณโป๋งมันก็บวกกันอาหารด้วยแล้วก็กินยาเสริมไปด้วยนะครับให้เท่า 1,000 วันโดยส่วนใหญ่คำแนะนำโดยทั่วไปเราแนะนำให้กินแคลเซียมเสริมเนี่ยต่อวันนะครับดูตัวแคลเซียมในยานะประมาณสัก500มิลลิกรัมแล้วก็บวกกับอาหารที่เรากินเองจากทั่วไปเนี่ยอีก500บวกกันก็ได้ 1,000 พอดีเพราะฉะนั้นจะยาเม็ดก็ได้เม็ดฟูก็ได้ขอให้ดูที่ปริมาณแคลเซียมที่อยู่ข้างในครับ
1: ค่ะแต่ถ้าเป็นคนปกติไม่ได้มีปัญหาโรคกระดูกพรุนเนี่ย ไม่จำเป็นต้องทานพวกแคลเซียมเสริมก็ได้ถูกไหมคะคุณหมอทานอาหารปกติทุกวัน
0: ใช่ครับต้องดูครับคุณปู่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนควรจะต้องได้รับแคลเซียมให้เพียงพอไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงผู้ชายก่อนหรือหมดประจำเดือนอายุน้อยเยอะก็แล้วแต่เนาะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่บริโภคอาหารที่มีแคลเซียมเลยไม่กินนมไม่กินชีสไม่กินโยเกิร์ตไม่กินผักใบเขียวไม่กินนั่นเลยนะครับจริงๆก็ควรจะกินเสริมเพราะไม่งั้นก็จะขาดได้เหมือนกันครับ
1: อ๋อกินเสริมก็ถือว่าช
0: ่
1: วยเสริมไปถ้าพฤติกรรมเรากินอาหารจริงๆไม่ไหวอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่ครับหรือถ้าเกิดใครบางคนที่เอ้ยฉันหมดประจำเดือนแล้วก็จริงนะฉันต้องกินครบ 1,000 มิลลิกรัมแต่วันนึงกินนม3แก้วอย่างเงี้ยแล้วก็กินเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องกินเสริมเพราะว่าแคลเซียมจากอาหารก็เพียงพอแล้วประมาณนี้ครับงั้นดูบาลานซ์แต่ทุกคนได้แคลเซียมเพียงพอครับ
1: ค่ะ 1,000 มิลลิกรัมจำตัวเลขนี้ไว้นะคะคุณผู้ชมคะจำง่ายๆเลยนะคะ
0: ได้แต่จริงจะไม่มีรายละเอียดปีกย่อยนะแบบอายุน้อยได้800 อะไรเงี้ยครับผมให้จำเลขกลมๆแล้วกันคุณผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนให้ประมาณสัก800ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน
2: อาจารย์เปียถ้างั้นผมถามแทนคนทั่วไปว่าถ้ายิ่งกินเยอะยิ่งกินเยอะยิ่งดีไหมหรือยิ่งกินเยอะมีผลเสียไหมครับ
0: จริงๆถ้ากินเยอะเกินไปก็มีผลเสียเหมือนกันมันทุกอย่างมันอยู่ในสมดุลในปริมาณบางคนกินแคลเซียมแบบว่าวันกินแบบ 3-4 เม็ดได้วันละ 2-3 พันนะครับว่าไอแคลเซียมที่เกินเนี่ยจะไปที่ไหนก็จะไปที่ไตได้เกิดเป็นนิ่วได้นะครับบางคนกินเยอะเกินไปบางทีแคลเซียมไม่ไปที่ไตก็ไปที่อื่นไปเกาะที่อื่นได้เหมือนกันนะครับมันมีการถกเถียงกันว่าการกินแคลเซียมเยอะๆเกินไปจะส่งผลทำให้เป็นโรคหัวใจเยอะขึ้นหรือเปล่าข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าไม่ค่อยยังคุมเครืออยู่ไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าการกินแคลเซียมที่เยอะไปจะส่งผลต่อโรคหัวใจนะครับแต่ว่าถ้ากินเยอะไปมันอันตรายอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องนิ่วครับผม
1: ค่ะคุณหมอคะยกตัวอย่างไอ้ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยถ้าจำง่ายๆเลยค่ะถ้าเป็นอาหารเป็นนมทั่วไปเนี่ยมันคือเท่าไหร่บ้างเพราะเราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่เนาะ
0: ครับจริงๆนมเนี่ยแต่ละอย่างก็มีไม่เท่ากันอีก
1: คุ
0: ณปู่เพราะฉะนั้นต้องไปดูฉลากข้างกล่องเลยครับว่ามันมีแคลเซียมอยู่เท่าไหร่นมโดยทั่วไปนมจืดทั่วไปนะแก้วนะครับแก้วละ200ซีซีมีอยู่ตกประมาณสัก200มิลลิกรัมของแคลเซียมเพราะฉะนั้นถ้าจะกินนมจริงๆต้องกินวันละลิตรเนาะแต่กินวันละลิตรก็จะอ้วนอีกเพราะมันก็จะเป็นบาลานซ์กันระหว่างแคลเซียมกับแคลเซียมโดยปกติเราก็เลยบอกว่าอยากรู้อะไรนะคุณปู่ Google ได้หมดทุกอย่างกินนมซื้อนมชนิดนี้มาลอง Google เลยว่าเนี่ยมันมีแคลเซียมเท่าไหร
1: ่
0: เราจะกินบล็อกโคลี่กินผัก บวยเล้งผักใบเขียวอ่ะ Google เลยว่าเนี่ย1กรัมกินเท่าเนี่ยประมาณแคลเซียมเท่าไหร่ถ้าจะให้เป๊ะๆจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลขกลมๆก็นม1แก้วตกประมาณสัก200มิลลิกรัมของแคลเซียมแต่ต้องไปดูนะว่าเป็นนมชนิดไหนครับ
1: ค่ะนะคะเอาง่ายๆก็คืออ่ะเรากินนมด้วยเรากินผักใบเขียวด้วยนะคะหรือเรากินอะไรเสริมๆก็ไปเนี่ยมันก็น่าจะพอดีพอดีแหละมันไม่ได้เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปคร่าวๆคร่าวๆนะคะ
0: คร่าวๆครับ
1: ค่ะมาที่คุณธนชนกันบ้างคุณธนชนบอกว่าถามให้เฮียกิมใช้ค่ะน่ารักมากๆเลยเฮียกิมใช้เนี่ยอายุ74ปีแล้วสูง164หนัก59มีไขมันแล้วก็ความดันสูงค่ะถามว่าเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาเนี่ยมีอาการไอแล้วก็เป็นหวัดไปหาหมอที่โรงพยาบาลมีการตรวจ ATK แล้วก็ RT-PCR ค่ะเพราะว่าติดโควิดหมอก็จัดยามาให้5วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายแต่ว่ายังมีอาการไอเป็นระยะไม่หายอยู่เลยควรจะกลับไปหาคุณหมออีกไหมคะ
0: อาจจะต้องดูก่อนนะว่าตอนที่เป็นเนี่ยอาการมีแค่อาการไออย่างเดียวนะครับออกซิเจนเป็นยังไงเนาะแล้วก็เปรียบเทียบจากวันแรกจนถึงตอนนี้ครับแนวโน้มอาการเป็นยังไงบ้างมันถ้าเกิดว่าเป็นโควิดแต่ว่าอาการไม่รุนแรงเนี่ยก็จริงรักษาประคับประคองแล้ว5วันจริงๆมันยังอยู่ในช่วงแรกของการติดเชื้อเท่านั้นเองนะโดยปกติที่เรารักษาดูแลกันเนี่ยกว่าจะดีขึ้นอะไรเนี่ยครับก็กินเวลาประมาณสัก 1-2 อาทิตย์ด้วยซ้ำไปเนาะมันบอกว่าถ้าเกิดอาการมันทรงๆหรือดีขึ้นเนาะออกซิเจนดีไม่เหนื่อยไม่มีไข้จริงๆอาจจะพอถึงได้ครับอาจจะรอดูอาการก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าทิ้งไปสักอาทิตย์7ถึง10วันแล้วไอไม่ดีขึ้นเลยไอเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะมีไข้หรือว่าหอบเหนื่อยวัดออกซิเจนไปเนี่ยเราดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะต่ำกว่า95อันนั้นผมคิดว่าควรจะต้องกลับไปปรึกษาคุณหมอครับ
1: นะคะยังไงก็มีเครื่องวัดออกซิเจนเดี๋ยวนี้ก็มีขายเยอะแยะเลยนะคะเอาไว้ที่บ้านแล้วก็วัดตัวเองอย่างสม่ำเสมอแต่อาการไอก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะให้เวลามันอีกนิดนึงเพิ่ง5วันเองนะคะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะไม่ใช่พอ5วันแล้วออกแล้วนะไม่ได้นะยังอยู่ในช่วงที่อันตรายอยู่นะคะเหลืออีก2นาทีสุดท้ายขอคำถามของคุณน้ำแล้วกันเนาะยังได้อยู่อีก1คำถามนะคะคุณน้ำอายุ30ปีค่ะบอกว่ามีอาการคันคอแล้วก็ไอแห้งๆตรวจ ATK แล้วขึ้นขีดเดียวค่ะไม่ได้ปวดหัวปวดตัวนะคะมีโอกาสเป็นโควิดไหมคะหรือว่าเป็นแค่ภูมิแพ้ขอวิธีการสังเกตตัวเองหน่อยค่ะคือแยกไม่ออกเอาง่ายๆเถอะว่ายังไงดีไม่มั่นใจในผลตรวจด้วยนะ
0: เป็นคำถามที่ยากมากเลย
1: ค่ะ
0: เอาจริงๆถ้าเกิดมันก็ต้องดูเนาะว่าเราเป็นสุ่มเสี่ยงมากแค่ไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นคันคอแต่ก่อนหน้านี้คุณน้ำไม่ได้ไปไหนมาเลยอยู่บ้านไม่มีใครคอนแทคอะไรบอกว่าโอกาสก็เป็นน้อยก็ใช้วิธีการสังเกตอาการตรวจ ATK บ่อยๆถ้าเกิดว่าเพิ่งไปเที่ยวมาเลยสงกรานต์มาแบบอาทิตย์ที่แล้วไปอยู่คนแออัดอันนั้นโอกาสสุ่มเสี่ยงก็น่าจะเยอะตรวจ ATK ใหม่อย่างเงี้ยนะครับมันบอกว่าจะต้องดูหลายๆอาการเนาะมีนอกจากอาการไอคันคอมีอาการอย่างอื่นไหมช่วงนี้ฝุ่นเยอะอาการคันคอก็อาจจะเป็นได้อะมีไข้ไหมมีน้ำมูกไหลเสียงแหบดมกลิ่นเป็นยังไงบ้างนะครับดูอาการหลายๆอย่างรวมแล้วก็ดูประเมินตัวเองว่าเราสุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนครับคุณน้ำแล้วก็ตรวจ ATK บ่อยๆครับ
1: ค่ะไอการตรวจตอนนี้คนเริ่มไม่แน่ใจใน ATK ค่ะคุณหมอคะมันเหมือนตรวจบางทีขึ้นบางทีไม่ขึ้นการที่เราจะตรวจซ้ำบ่อยๆนี่มันมีหลักยังไงไหมคะคุณหมอคะ
0: จริงๆไม่มีหลักเลยครับคุณปู่ ATK เนี่ยเป็นแค่ตัวคัดกรองเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้น2ขีดก็โอเคมันแบบน่าจะเป็นนะครับแต่ก็ต้องน่าจะเป็นแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปขีดเดียวมันแค่คัดกรองนะคัดกรองในโลกนี้ไม่มีอะไร 100% ในการคัดกรองถ้าขึ้นขีดเดียวแต่ว่าอาการชัดมากสุ่มเสี่ยงชัดมากเพิ่งไปคุยกับคนที่เป็นโควิดมาเราก็จะไม่เชื่อ ATK นะครับก็อาจจะต้องหา ATKอาเซอื่นแบบอื่นที่ลองตรวจดูอะไรเงี้ยครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าครับ
1: นะคะ
2: ผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อนิดนึงครับอาจจะ
0: ใช่ครับ
2: ไว้สัก 2-3 วันแล้วก็ลองตรวจอีกครั้งนึงอาจจะเป็นยี่ห้อเดิมก็ได้หรือถ้าไม่แน่ใจก็ลองเปลี่ยนยี่ห้อดูเพราะว่าโดยส่วนตัวก็เคยเจอคนที่ยี่ห้อนึงขีดเดียวอีกยี่ห้อนึง2ขีดบางทีมันก็จะมีความ
0: คลา
2: ดเคลื่อนตรงนี้ได้อยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าถ้าคิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็มีอาการเนี่ยแล้วยังไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งไปพบหน้าผู้คนมากมายนะ
1: ค่ะเขาบอกบางคนเนี่ยเหมือนจะรู้ตัวแหละว่าอันนี้มันไม่ใช่ความปกติของฉันแล้วอ่ะต่อให้ฉันไอแต่ฉันไม่เคยไอแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะตัวเองจะค่อนข้างรู้ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็หมั่นตรวจเสมอแล้วก็ถ้าจะให้ดีลองหลายๆยี่ห้อมาพร้อมๆกันนะคะจะได้มั่นใจว่าถ้าเป็นก็จะได้ตรวจเจอด้วยโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะคำถามไหนที่ยังค้างไว้อยู่ขออภัยด้วยที่ถามไม่ทันนะคะเราเก็บคำถามไว้แน่นอนดูรายการของเราวันต่อๆไปนะคะเราจะนำคำถามของท่านมาถามให้กับคุณหมอที่อยู่ในรายการของเราด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ

0: ากาศหน้าได้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะ
1: คุ
0: ณหมอบอลคุณหมอพี่แอร์นะคะแล้วก
1: ็
0: ขอบคุณเสื้อผ้าของดิฉันวันนี้ที่ใส่ของแบรนด์มรินดาด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

มะเร็งปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอกับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: ับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคุณผู้ชมครับหัวเข่าของเราเนี่ยถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมันทำหน้าที่ที่ทำให้เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็เดินได้อย่างสะดวกสบายเราจะนึกถึงมันก็เมื่อเกิดอาการปวดเข่าครับแต่การปวดเข่าที่ว่าเนี่ยมันจะมีสาเหตุจากอะไรและปวดเข่ามันเท่ากับเข่าเสื่อมหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคุณหมอไผ่อาจารย์นายแพทย์นิติศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์ไผ่นะครับ
1: ได้ครับอาจารย์เต้ครับ
0: อาจารย์ไผ่ครับในวันนี้เราจะมาเจาะกันเรื่องของเข่าเสื่อมกันก่อน
1: ครับอาจารย
0: ์ผมคงจะถึงวัยที่จะต้องคิดแล้วว่าอาการปวดเข่าหรือว่าเจ็บเข่าของผมเนี่ยมันเสื่อมหรือเปล่าอันดับแรกทำความรู้จักกับเข่าเสื่อมหน่อยครับว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันคืออะไร
1: ถ้าพูดถึงเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมเลยเนี่ยจริงๆเราคุยกันเรื่องของตัวกระดูกอ่อนที่มันอยู่ในถิวข้ออ
0: ืม
1: ครับตัวนี้มันพังไปแล้วมันค่อยๆสึกลงมาเรื่อยๆอันเนี้ยเราเรียกว่าข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเราเนี่ยจริงๆประกอบไปด้วยตัวผิวข้อจาก3ฝั่งคือมีตั้งแต่ฝั่งกระดูกหน้าแข้งขึ้นมาเจอกับกระดูกต้นขาด้านบนด้านหน้ามีลูกสะบ้าอีก1ลูก
0: ครับ
1: มี3ฝั่งมาเจอกันประกอบกันเป็นผิวข้อเข่าทีเนี้ยตอนที่มันมาเจอกันเนี่ยมันหันเอาด้านกระดูกอ่อนเข้าหากัน
0: โอ้
1: ครับความสำคัญคือถ้ากระดูกอ่อนตรงที่มันหันเจอกันเนี่ยมีการสึกการพังไปเมื่อไหร่อันเนี้ยถึงเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมครับอาจารย
0: ์อ๋อก็คือถ้ากระดูกอ่อนที่มันคลุมผิวกระดูกอยู่มันสึกมันบางมันกร่อนไป
1: ครับ
0: ทีนี้กระดูกมันเริ่มมาฝนกันอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ครับใช่ก็กลายเป็นตัวเนื้อกระดูกแข็งมาถูกัน
0: อ
1: ันนี้ก็จะเจ็บจะมีปัญหาของข้อเข่าเสื่อมครับ
0: ครับทีนี้ผมเริ่มสงสัยว่าอาการที่รู้สึกเจ็บหรือปวดที่หัวเข่าของผมเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือว่าเป็นปวดหรือว่าเจ็บเนื่องจากการบาดเจ็บอย่างอื่นมันมีวิธีที่จะเช็คไหมครับว่านี่อาการแบบเนี้ยมันคืออาการของโรคข้อเข่าเสื่อมละ
1: โรคข้อเข่าเสื่อมจริงๆถ้ามีอาการจริงๆโดยมากจะเริ่มต้นจากมีความเจ็บขึ้นมาในหัวเข่าซึ่งมักเกิดขึ้นเวลาใช้งานเข่ามากๆเข่าเราใช้งานมากคือเกิดการงอขึ้นเยอะๆกิจกรรมที่สังเกตง่ายๆเลยคือขึ้นลงบันไดฮะอาจารย
0: ์
1: ถ้าขึ้นลงบันไดแล้วเริ่มเจ็บเนี่ยอันนี้คือใช้งานเข่าเยอะแล้วเจ็บที่จะเจอได้บ่อยอีกปัญหาคือเช้ามีความตึงมีความเจ็บในการเริ่มลงมาเดินเริ่มลงมาเหยียดมันจะติดตึงแต่ว่าจะต้องเป็นไม่นานเกินครึ่งชั่วโมงถ้านานเกินครึ่งค่อนชั่วโมงเนี่ยจะกลายเป็นภาวะอื่นไปละพวกเข่าอักเสบแบบพวกรูมาตอยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ผมแอบกังวลว่านอกจากจะมีอาการเจ็บแล้วเนี่ยอาการที่ดีเสียงกรอบแกรบในหัวเข่าเนี่ย มันเป็นสัญญาณเตือนของโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยหรือเปล่า
1: อันนี้สำคัญนะครับคือคนเข้าใจผิดเลยส่วนมากว่าถ้ามีเสียงในเข่าเนี่ยอันนี้เข่าเสื่อมแน่ๆส่วนมากคนจะมักจะเข้าใจแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่
0: ครับ
1: เสียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงลั่นตามข้อเหมือนข้อนิ้วข้อมืออย่างเงี้ยครับพวกแบบนี้เป็นความปกติที่เกิดขึ้นได้เหยียดแล้วมันดังกรึบขึ้นมางอแล้วมันมีเสียงครึบลงไปเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากเป็นเสียงจากตัวข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นลักษณะการครูดกันของตัวผิวข้อที่มันไม่เรียบละไม่ใช่แค่เสียงลั่นครับอาจารย์เต
0: ้
1: ทางที่ดีถ้าสังเกตตัวเองว่ามีปัญหา
0: ครับ
1: ยังไงควรพบแพทย์เพื่ออย่างน้อยได้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี้ยที่ปวดเนี่ยปวดจากอะไรกันแน
0: ่
1: ถ้ารู้สาเหตุรักษาให้ตรงเหตุโรคหายหรือต่อให้ไม่หายก็ทำให้อาการบรรเทาทุเลาลงได
0: ้อะไรที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้บ้าง
1: ตามชื่อเข่าเสื่อมเนี่ยเสื่อมคือแบ่งเป็น2 อย่างก่อน
0: ครับ
1: หนึ่งเลยตามสังขาร
0: ตามสังขาร
1: คืออายุที่มากขึ้นน้ำหนักตัวที่มากอันนี้มันก็แปรผันตรงกันเลยยิ่งน้ำหนักมากมันก็ไปกดที่ฐานก็คือเข่านั่นของเรานั่นแหละก็เจ็บนะฮะมีโอกาสเสื่อมการใช้งานเยอะในอาชีพงอเข่าเยอะเข่าที่งอเกิน90องศาจะมีน้ำหนักที่มันกระทำต่อเข่าได้มากขึ้น
0: การที่งอเข่ามากกว่า90องศามันหมายถึงเช่นนั่งเก้าอี้อย่างนี้ก็ประมาณ90องศาใช่ไหมฮะ
1: อย่าง
0: น
1: ี้ปลอดภัย
0: แต่ถ้านั่งยองหรือว่านั่งพับเพียบอย่างนั้นก็คงจะเกิน90องศาหรือนั่งขัดสมาธิ
1: ซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นลักษณะวิถีชีวิตที่นั่งงอเข่าเยอะขัดสมาธิ

You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

0: าดที่อาจารย์เต้พูดนั่งยองๆนั่งกับพื้นเก้าอี้ซักผ้าเตี้ย
1: ๆ
0: ขึ้นลงบันไดในยิ่งบันไดชันๆเราจะต้องงอเข่าเยอะเพื่อก้าวขึ้นไปให้ได้ปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือเสื่อมจากมีเหตุทำให้มันพังอันนี้ก็ได้แก่อาจจะเคยมีติดเชื้อในข้อเข่ามาก่อนกระดูกอ่อนโดนเชื้อโรคทำลายเกลี้ยงเลยเสื่อมเร็วเลยทีนี
1: ้
0: ครับหรือจะเป็นพวกนักกีฬาหรือคนที่เคยมีอุบัติเหตุมีเส้นเอ็นเคยขาดหรือว่ามีปัญหาหมอนรองข้อเข่าฉีกโดยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีทิ้งเอาไว้ลักษณะแบบนี้น้ำหนักมันลงผิดเพี้ยนไปหมดแนวกระดูกผิวข้อพังเร็วกว่าปกติหรือว่ามีกระดูกเคยหักเคยแตกในข้อเข่าแตกมาก่อนเป็นลักษณะเข่าเสื่อมอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้นะครับจานคือเป็นข้อเข่าอักเสบลักษณะพวกรูมาตอยหรือว่าเกาต์แท้เกาต์เทียมเล่นงานบ่อยๆผิวกระดูกอ่อนมันสึกเหมือนกันครับ
1: ดูเหมือนว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะผูกติดอยู่กับคนที่อายุเยอะ
0: ครับ
1: อย่างนี้คนที่เป็นวัยรุ่นอายุน้อยๆหน่อยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้ไหมครับ
0: ต้องบอกว่าแทบไม่มีเลยครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ตามที่เรียนแจ้งไว้เมื่อกี้จากด้วยเหตุเนี่ยถ้าเสื่อมมันมาจากอายุหรือมาที่นำขึ้นมาอยู่แล้วยกเว้นถ้าอายุน้อยจริงๆเนี่ยมีเหตุทำให้มันพังแล้วไม่ได้แก้ไขอันนี้มีโอกาสเสื่อมแน่ๆครับอาจารย
1: ์แล้วถ้าคนที่เป็นนักกีฬ
0: า
1: เป็นลักษณะของการออกกำลังกายที่ต้องลงน้ำหนักที่เข่าเยอะๆมีแรงกระแทกที่เข่าเยอะ
0: ๆครับ
1: มันจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เข่าเสื่อมได้เร็วขึ้นไหม
0: ยังไม่มีการศึกษาออกมายืนยันว่าเกี่ยวทำให้เข่าเสื่อมอะไรเงี้ยครับถ้าไม่มีการบาดเจ็บแบบถึงขั้นเล่นไม่ได้เข่าบวมวันนั้นต้องหยุดอย่างเงี้ยครับอันนี้คือบาดเจ็บในเข่าละจริงๆถ้าออกถูกวิธีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีซะด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อหน้าขาเนี่ยถ้ามันมีกำลังที่ดีเนี่ยมันเป็นตัวประคองข้อเข่าเราเลยให้เข่าเราเนี่ยใช้งานได้พวกนี้มันจะไปอ้างอิงถึงกับทำไมผู้หญิงถึงเป็นมากกว่าผู้ชายด้วย
1: อ่ะยังไงครับเนี่ย
0: เพราะว่าบางทีผู้หญิงเนี่ยเจอข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าผู้ชายครับจันเต้คือผู้หญิงเนี่ยกล้ามเนื้อจะความแข็งแรงไม่เท่าผู้ชายแล้วสรีระของขาเนี่ยไม่เหมือนผู้ชายดังนั้นคือผู้หญิงเนี่ยมักเจอปัญหากล้ามเนื้อที่ไม่ดีแล้วทำให้ข้อเข่าเนี่ยไม่มีแรงพยุงได้ดีก็อาจจะมีโอกาสเกิดข่าเสื่อมได้มากกว่าน
1: ั่นก็แปลว่าถ้าเผื่อขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงถ้างั้นมีทางเลือก1ก็คืออาจจะออกกําลังกายอย่างถูกวิธีให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันแข็งแรงขึ้นที่จะช่วยพยุงเข่าของเราหรือ2แนะนํามั้ยครับที่จะใช้อุปกรณ์ในการที่จะรัดต้นขาของเราหรือบริเวณเข่าของเราให้มันหายเจ็บหายปวดอย่างเงี้ย
0: ก็มีให้ใช้อยู่เยอะเหมือนกันพวกผ้ารัดขาอะไรเงี้ยนะครับแต่ต้องเรียนแจ้งจานตามตรงนี้ครับว่ามันอาจจะไม่ได้มีการช่วยในด้านของเข่าไม่ให้เสื่อมไม่สามารถป้องกันได้ไม่เกี่ยวกันโดยมากมันเอาไว้ใช้ช่วยในลักษณะของตัวเส้นเอ็นอักเสบหรืออะไรบางอย่างในช่วงสั้นๆการใส่ตลอดในชีวิตประจำวันมันทำให้กล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานเต็มที่เพราะมันไปรัดจุดเกาะกล้ามเนื้อเอาไว
1: ้
0: ทำให้กล้ามเนื้อใช้งานไม่เต็มที่อันนี้กลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลดีในระยะยาวครับอาจารย
1: ์การที่เราออกกำลังกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นได้ไหมครับ
0: ปวดเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยบรรเทาจริงๆเนี่ยเป็นแนวทางของการใช้ยา
1: อ
0: ันนี้จะเหมาะสมเมื่อไรก็ตามที่มีอาการปวดเข้ามาเนี่ยการใช้ยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือว่าจะเป็นยาในกลุ่มพาราเซตามอลทานเพื่อบรรเทาอาการปวดไปก่อนพักการใช้งานก่อนแบบนี้ครับอาจารย์คนไข้จะบรรเทาอาการทุเลาลงถัดมาการออกกำลังกายของที่อาจารย์เต้ว่าเนี่ยจะเหมาะสมในกรณีที่อาการปวดเบาลงมาหน่อยแล้วเราต้องการพัฒนาให้มันเกิดความยั่งยืนคือไม่กลับมาปวดบ่อยเนี่ยผมจะชอบยกตัวอย่างเหมือนขับรถจักรยานยางแบน
1: ๆ
0: ขับไปตามทางเนี่ยซี่ล้อมันจะค่อยๆพังเอา
1: ใช่เลย
0: มันจะเริ่มเอียงเริ่มพังแรงมันจะไปลงที่ซี่ล้อดังนั้นถ้าเราสูบลมเต็มที่เลยแก้ปัญหาอัดลมเข้าไปเต็มที่ปั่นปุ๊บเนี่ยแรงไปอยู่ที่ยางที่ลมหมดมันก็ป้องกันไม่ให้มันไปลงที่ซี่ล้อตรงๆขาของเราก็เช่นกันเราเดินไปเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายหน้าขากล้ามเนื้อที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยพยุงแรงที่มันส่งผ่านเข่าให้มันไม่ทำร้ายตัวข้อเข่ามากนัก
1: ครับอาจารย์ไผ่ครับพอพูดถึงการออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงเนี่ยอาจารย์พอจะมีท่าทางการออกกำลังกายที่มันง่ายแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัยไหมครับ
0: การออกกำลังกาย ตามหลักการเนี่ยคือการเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าขาให้มันแข็งแรงถ้าตามศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกว่า strengthening exercise ของตัว quadriceps muscle หรือว่ากล้ามเนื้อหน้าขาของเราอันนี้คือศัพท์ทางเทคนิคแต่ถ้าจะเอาง่ายๆทุกคนทำได้แล้วปลอดภัยเนี่ยคือการนั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะแล้วนั่งตัวตรง
1: นั่งตัวตรง
0: จริงๆคุณผู้ชมสามารถทำตามได้
1: ดีแล้วครับ
0: ทำตามได้เลยนั่งตัวตรงนะฮะนั่งตัวตรงแบบมือไม่จับอะไรนะแล้วก็เหยียดขาขึ้นมาข้างหนึ่งก่อน
1: เหยียด
0: เข่าตรงๆมาข้างหน้าเหยียดให้ตึง
1: เหยียดให้ตึงถ้าสมมติว่าเริ่มรู้สึกเจ็บจำเป็นที่จะต้องฝืนให้ตรงไหมครับ
0: เอาเท่าที่ไหว
1: เอาเท่าที่ไหว
0: เอาเท่าที่ไหวนะฮะ
1: ครับครับ
0: เหยียดให้ตรงแล้วก็เกรงค้างไว
1: ้ครับ
0: นับ1ถึง10ครบ10ปุ๊บเอาลง
1: เอาลง
0: อย่างนี้เรียกได้ว่าทำไปทั้งสิ้น1ครั้งแล้วยกที่ดีจริงๆเนี่ยให้เอาต้นขาเนี่ยลอยพ้นเก้าอี้มานิดนึงนิดนึงมันจะรู้สึกเลยฮะ
1: รู้สึกได้ทันทีครับ
0: ว่าหน้าขาเนี่ยมันจะตึงมันจะเกร็งออกแรงตรงนี้มากขึ้น
1: จริงด้วย
0: ครับ
1: จริงด้วยครับ
0: โดยทั่วไปก็จะแนะนำทำสัก12ครั้ง
1: 12ครั้ง
0: สัก3ยกทำให้เสร็จเป็นทีละข้างแล้วมาเริ่มอีกข้างหนึ่งทำเสร็จต้องเมื่อยครับ
1: ถ้าไม่เมื่อยนี่
0: จะกล้ามเนื้อไม่สร้างครับกล้ามเนื้อไม่สร้าง
1: ครับในกรณีที่มีอาการปวดหรือว่าเจ็บเข่าการที่ประคบร้อนที่หัวเข่าเนี่ยแนะนำไหมครับหรือว่ามีข้อที่จะต้องระวังอย่างไรไหมครับ
0: การประคบเนี่ยที่หัวเข่าเนี่ยจริงๆต้องระวังครับเพราะว่าในคนไข้ที่มีภาวะเข่าเสื่อมเนี่ยแล้วปวดขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยเหตุเนี่ยมักจะต่างกันออกไปบางทีปวดจากมันอักเสบปวดจากมีเยื่อหุ้มเส้นเอ็นอักเสบอีกหรือบางทีปวดจากกล้ามเนื้อมันถูกใช้งานเยอะเป็นเหตุที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการที่เราประคบร้อนเนี่ยมาประคบเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำให้ดีขึ้นฮะมันไปกระตุ้นให้มันแย่ลงได้ดังนั้นควรใช้อย่างระมัดระวังหรือให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี่ยที่ปวดเนี่ยปวดด้วยเหตุใดแล้วเหมาะสมไหมที่จะใช้การประคบร้อนในรอบนี้แต่โดยมากไม่ค่อยแนะนำให้ทำเองครับ
1: เมื่อเราเข้าพบแพทย์แล้วได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
0: ครับ
1: วิธีหรือว่าแนวทางในการรักษาเนี่ยมันจะเป็นในแนวทางไหนครับ
0: คือการให้ความรู
1: ้
0: การปรับตัวฝึกออกกำลังกาย
1: ครับ
0: แล้วก็หลีกเลี่ยงท่าทางต่าง
1: ๆ
0: ที่จะมีผลนะฮะอย่างเช่นการงอเข่าเยอะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือการลดน้ำหนักจะทำให้อันเจ็บเข่าเนี่ยลดลงได้นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ยาซึ่งลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดที่พูดมามันเป็นกรณีที่เราไม่ต้องผ่าตัดนะครับ
1: ใครจะเป็นคนที่บอกว่าเนี่ยไม่ต้องผ่าตัดหรอกเป็นการรักษาในแนวทางนี้กันเถอะใครจะเป็นคนที่ตัดสินใจครับ
0: เริ่มการรักษาส่วนมากจะเริ่มที่การใช้ยาไม่ผ่าตัดการรักษาแบบประคับประคองไปก่อนจนคนไข้รู้ตัวรู้เองว่าทุกอย่างที่เราทำมาดีแล้วไม่ไหว
1: ครับ
0: จุดนี้แหละผู้ป่วยจะเป็นคนที่รู้สึกเองว่าไม่ไหวละแล้วทีเนี้ยหมอหรือแพทย์ผู้ทำการรักษาเนี่ยจะพิจารณาว่าโอเคสมเหตุสมผล
1: ครับ
0: มีข้อบ่งชี้แล้วพิจารณาร่วมกับภาพถ่ายทางเอ็กซเรย์พิจารณาจากอายุหลายๆอย่างจากการรักษาที่เคยรักษามาเป็นระยะเวลานึงละโอเคผู้ป่วยรายเนี้ยไม่ไหวละสมควรที่จะได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด
1: ครับสงสัยอีกละเวลาที่เปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับเพราะเวลาที่เขาบอกว่าเนี่ยไปผ่าตัดไปเปลี่ยนเข่ามาตอนนี้วิ่งได้เลยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเวลาเปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับ
0: ก็ตามสภาพของเข่าที่มันพังไปที่เรียนแจ้งทีแรกคือเข่าเรามีการเจอกันระหว่าง3ส่วนคือกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขาแล้วก็ลูกสะบ้าเวลาเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนผิวสัมผัสทั้ง3ฝั่งเลยผิวสัมผัสของลูกสะบ้าเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกต้นขาเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกหน้าแข้งเอาออกใส่เป็นโลหะกับตัวพลาสติกเข้าไปเพื่อให้มันเคลื่อนที่กันบนวัสดุทางการแพทย์แทน
1: ครับซึ่งทุกคนที่เข้ารับการผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าต้องเปลี่ยนทั้ง3ส่วนอย่างนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับตรงไหนครับ
0: โดยแม่ก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับ
1: ซึ่งน่าจะเป็นการตกลงร่วมกัน
0: ใช่คร
1: ับร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้ให้การรักษาแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นผู้รับการรักษาถูกไหมฮะจะไปอย่างไรแนวทางจะเป็นอย่างไร
0: ครับผมผู้ป่วยแต่ละคนมีความต้องการในการใช้ชีวิตไม่เท่ากันแม้ว่าบางคนเนี่ยเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ย ไปแล้วผิวข้อหายไปเลยแต่คนไข้บอกว่าชีวิตฉันแฮปปี้มากฉันไม่รู้ฉันจะมาเจ็บนอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าเข่าทำไมทุกวันนี้เดินไม่เยอะตลาดไม่ได้ไปแล้วเขาขอไม่ผ่าอย่างนี้โอเคทุกคนแฮปปี้หมอก็แฮปปี้คนไข้ก็แฮปปี้บางคนอาการเป็นมาเอ็กซเรย์อาจจะไม่ได้แย่เท่าผู้ป่วยรายแรกแต่เขาต้องมีกิจกรรมในชีวิตที่มากกว่านั้นอาจจะ

0: ด้วยหน้าที่การงานหรืองานอดิเรกที่ชอบแต่เขาก็รู้สึกว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันละอาการปวดเนี่ยเขาทานยามาเยอะละเขาออกกำลังกายมาดีละไม่หายอันนี้ทางคุณหมอยินดีฮะก็ให้ความช่วยเหลือก็ทำการผ่าตัดครับผม
1: ในเรื่องของการรักษาแบบที่ไม่ได้มีการผ่าตัดนะฮะนอกจากทานยาลดปวดลดอักเสบนอกจากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอกจากจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยการทานอาหารเสริ
0: ม
1: การฉีดสารบางอย่างเข้าไปที่ข้อเข่าเราเนี่ยผมได้ยินมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรบ้างที่เป็นอาหารเสริมที่ว่าหรือว่าสารอะไรบ้างที่ถูกฉีดเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้มันจะมีส่วนช่วยไหมครับ
0: คืออาหารเสริมที่พูดกันอย่างกว้างขวางในท้องตลาดทุกวันนี้นะครับตัวหนึ่งก็คือตัวกลูโคซามีน
1: กลูโคซามีน
0: ครับตัวกลูโคซามีนเนี่ยไม่ใช่น้ำหล่อลื่นข้อเข่
1: า
0: แต่ว่าเป็นน้ำที่เป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่อนเป็นน้ำที่ให้กระดูกอ่อนเนี่ยได้รับอาหารแทนเพื่อหวังว่าไปประคับประคองให้กระดูกอ่อนยังมีชีวิตมีหน้าที่การงานของมันต่อเขาจะได้ไม่เสื่อมตัวเนี้ยมีงานวิจัยออกมามีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ใช่ครับคืองานวิจัยยังไม่ยืนยันฟันธงไปทางใดทางหนึ่งว่าจะช่วยได้จริงๆนะฮะดังนั้นการใช้ทุกวันเนี้ยก็คือบางคนที่ใช้แล้วไม่เดือดร้อนแล้วกินแล้วดีก็ทานต่อได้ครับแต่ถ้าบางคนที่รู้สึกว่ากินแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรอันนี้ก็แนะนำว่าก็ไม่เป็นไรฮะอาจจะไม่ต้องทานเน้นย้ำนิดนึงว่าตัวเนี้ยมันเป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่
1: อ
0: นดังนั้นเนี่ยในผู้ป่วยที่ยังมีกระดูกอ่อนก็คือต้องเป็นระยะกลางๆเท่านั้นถึงจะได้ประโยชน
1: ์
0: เพราะว่าถ้าเป็นระยะที่เป็นมากแล้วเนี่ยกระดูกอ่อนมันสึกหมดละ
1: ไม่เหลือแล้ว
0: ทานไปไม่รู้เป็นอาหารของใครละทีนี้แต่ถ้าเป็นน้อยเพิ่งเป็นอย่างเงี้ยก็บางทีมันยังไม่ถึงกับขั้นว่ากระดูกอ่อนมันสึกก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อีกเหมือนกัน
1: นอกจากนั้นแล้วเรื่องของการฉีดเกล็ดเลือดหรือว่าฉีดสเตียรอยด์เข้าไปที่บริเวณข้อเนี่ยครับเหล่านี้จะช่วยอะไรอย่างไรครับ
0: การฉีดเนี่ยมีหลายอย่าง
1: ครับ
0: ฉีดทั้งตัวสารอาหารให้กับตัวกระดูกอ่อนเช่นฉีดสารคล้ายๆกับกลูโคซามีนคล้ายๆนะฮะก็คือเป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าเป็นพวกลักษณะเกล็ดเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยออกมารองรับว่าช่วยเหลือได้จริงส่วนสเตียรอยด์เนี่ยก็ช่วยลดปวดได้ดีนะฮะเป็นยาที่แบบกดการอักเสบได้ดีมากเลยเพียงแต่ว่าปัญหาคือการฉีดยาเข้าไปในข้อเข่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อในข้อเข่าดังนั้นถ้าถามผมแล้วเนี่ยควรไปให้ทางคุณหมอพิจารณาเป็นรายๆไปว่าผู้ป่วยรายไหนเหมาะสมกับการฉีดยาแล้วอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าในการที่จะเลือกวิธีรักษาอันดับแรกเลยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยร่วมกันกับขอความเห็นจากผู้ป่วยด้วยว่าแนวทางของการรักษาจะเป็นอย่างไรทีนี้ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยจันไผ่ก็แบ่งเอาเป็นวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดถ้าเราจะลองเทียบ2 อย่างเนี่ยครับว่าเอ๊ะข้อดีข้อเสียของมันเป็นอย่างไรอาจารย์ไผ่อาจจะลองลิสต์ให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังไหมครว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ต้องระวังหรือว่าอะไรบ้างที่เป็นข้อดีรับประกันแน่นอนว่ามันดีดีแน่นอนอะไรเงี้ยครับ
0: ครับถ้าข้อดีข้อเสียเนี่ยจริงๆแล้วเอาการรักษาแบบประคับประคองก่อนแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: ข้อดีคือเราไม่ต้องไปผ่าตัด
1: ใช่
0: ผ่าตัดมีความเสี่ยงในการดมใช้การระงับปวดอะไรเงี้ยมีความเสี่ยงต่างๆมีความเสี่ยงจากการผ่าตัดหลายๆอย่างอันนี้เป็นอันที่หนึ่งละแล้วก็ข้อดีก็เราสามารถทำเองได้ทำที่บ้านได้มันเป็นชีวิตประจำวันเป็นการปรับตัวนี่คือข้อดีที่เราจัดการด้วยตัวเราเองได้อันนี้คือการรักษาแบบประคับประคองนะฮะแต่ข้อเสียของการรักษาประคับประคองคือบางคนทำดีละมันไม่หายหรือว่าการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยบางทีการกินยาเนี่ยเราไม่สามารถกินยาแก้ปวดได้ตลอดชีวิตฮะ
1: ครับ
0: คือยาเนี่ยกินไปเยอะๆกินไประดับนึงแล้วเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราแย่ลงการทำงานของตับของไตบางทีมันแย่ลงถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นข้อดีของการผ่าตัดคือทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันหายไปเลยอาการเจ็บอาการปวดเนี่ยหายไปเลยเพราะเราตัดกระดูกอ่อนผิวข้อทิ้งไปแล้วใส่เป็นโลหะทางการแพทย์เข้าไปให้มันเคลื่อนที่บนพลาสติกแผ่นหนึ่งในลักษณะแบบนั้นก็ทำให้เหมือนเราแก้ปัญหาอาการเจ็บอาการปวดต้นตอของอาการปวดทิ้งไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดี
1: ครับ
0: ส่วนข้อเสียคือตัวข้อเข่าเทียมเนี่ยมันมีอายุการใช้งานมันอยู่ได้แค่ประมาณ 15-20 ปีถ้าหากไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อนนะฮะแทรกซ้อนเช่นอะไรบ้างเช่นมีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องเอาออกก่อนละหรือว่ามีอุบัติเหตุต่อมันกรณีประมาณนี้ครับที่เป็นข้อเสียเมื่อเปลี่ยนมาแล้วต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเงี้ยครับ
1: เท่าที่ฟัง

0: ูแล้วเนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าจะรอให้มันหายเองคงจะไม่มีหวังที่มันจะหายขาดด้วยตัวมันเองถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับการเสื่อมเนี่ยไม่มีทางหายขาด
0: ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอีกช่องทางนึงก็คือการใช้ยาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือถ้าจะให้หายขาดไปเลยก็คือการใช้วิธีผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อาจารย์ไผ่ครับตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วผมอยากที่จะชวนให้อาจารย์ไผ่ได้ฝากไปกับคุณผู้ชมฮะว่าวิธีในการที่จะป้องกันหรือถ้าจะบรรเทาโรคเสื่อมเนี่ยมีอะไรที่จะอยากจะฝากกับคุณผู้ชมครับ
1: คือข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะที่เป็นแล้วแล้วมันจะแย่ลงเรื่อยๆส่วนสำคัญเลยเนี่ยคือเราจะอยู่กับมันอย่างไรให้วิถีชีวิตเราเหมือนเดิมมากที่สุดให้เราใช้ชีวิตไปกับมันได้มันคือการชั่งน้ำหนักฮะระหว่างภาวะจิตใจเราเนี่ยบางทีเรารู้ว่าไอ้นี่เราเคยทำได้กิจกรรมแบบนี้เราเคยเดินไปตลาดไหวแต่ตอนนี้มันเสื่อมฮะมันเจ็บเราต้องชั่งน้ำหนักสร้างความสมดุลระหว่างใจเราที่อยากทำกับสังขารของร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าเราตัดใจได้โอเคเราเลิกละไม่ไปตลาดได้เราใช้ชีวิตได้เลยฮะสบายสบายข้อเข่าเสื่อมก็เสื่อมแต่เราปรับวิถีชีวิตเราให้คนอื่นไปแทนละเราไม่ต้องไปอันนี้ก็อยู่ได้แต่ถ้าหากใจเรากับสังขารมันไม่สัมพันธ์กันเราอยากไปเราอยากทำแต่ว่าสังขารไม่ไหวอ่ะมาทางหมอช่วยได้เบื้องต้นทานยาบรรเทาอาการอะไรกันไปรักษาแบบประคับประคองกันไปอาจจะกลับไปทำได้ช่วงหนึ่งเกิดไม่ไหวอีกละทำยังไงอ่ะก็อาจจะผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนตัวผิวข้อผิวอะไรอย่างนี้ไปนะฮะอย่างที่บอกฮะมันคือการสร้างความสมดุลระหว่างจิตใจเรากับร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าไม่ไหวทางหมอก็จะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตกลับไปเป็นเหมือนเดิมให้มากที่สุดเนี่ยครับ
0: ในวันนี้ครับหลังจากที่คุยกับคุณหมอไผ่แล้วเนี่ยผมว่าผมได้ประโยชน์ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกับผมรู้แล้วแหละว่าอาการเสียงกรอบๆในเข่าของผมเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมขนาดไหนแล้วก็วิธีในการที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมต่อไปในอนาคตวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไผ่นายแพทย์นิติศศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับในโอกาสหน้าคงจะมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ไผ่ในหัวข้ออื่นๆด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ขอบคุณอาจารย์เป้เช่นกันครับ
0: ครับผมครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกับรายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นทางมหิดล Channel ครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Joox ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง

0: พี่ครับสวัสดีครับตรงนี้แล้วครับพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือตู้บ่นหมอนะครับพี่ครับมีเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพอะไรไหมครับคุณพี่ถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับผมจะเป็นคนไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: อ๋อถามคุณหมอแล้วคะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะมีพอดีเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งไปหาหมอมาอยากจะถามนะคะคือสงสัยมานานแล้วค่ะเวลาที่เราไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะทำไมต้องเข้าไปวัดความดันทุกครั้งทั้งที่แค่เจ็บคอเองอะค่ะทำไมต้องวัดความดันไม่เห็นจะเกี่ยวกับความดันเลยค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับถ้าพูดแบบนี้ผมเองก็สงสัยเหมือนกันนะครับและเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะได้คำตอบเช่นเดียวกันว่าทำไมต้องวัดความดันทุกครั้งครับ
2: การวัดความดันเลือดเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนการวัดความดันเลือดคืออะไรการวัดความดันเลือดหรือความดันโลหิตก็คือการวัดแรงดันในหลอดเลือดแดงของเรานั่นเองซึ่ง

0: แรงดันในหลอดเลือดแดงของเราเนี่ยมันเกิดจากการทำงานของหัวใจในช่วงบีบตัวแล้วก็คลายตัวนะคะเราคงเคยได้ยินความดัน120 80ก็คือช่วงบีบตัว120ช่วงคลายตัวเนี่ย80แต่ทำไมต้องวัดแหละทุกครั้งที่มาโรงพยาบาลมันใช้ในการประเมินภาวะสุขภาพของผู้รับบริการอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทุกแห่งที่ให้กับผู้รับบริการใช้อะไรคะใช้ประเมินความดันโลหิตนั่นเองความดันโลหิตบอกอะไรเราได้บ้างนะคะบอกได้เกี่ยวกับสมรรถภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดของร่างกายเรานั่นเองแล้วก็เป็นตัวนำไปถึงการบอกว่าเราเป็นโรคมากน้อยแค่ไหนคงเคยได้ยินความดันโลหิตสูงใช่ไหมคะโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นแล้วอันตรายมากถือว่าเป็นภัยเงียบเพราะคนที่เป็นก็อาจจะนำไปสู่การเป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจคงเคยได้ยินคนอยู่ดีๆก็สลบหรือหมดสติไปจากหัวใจที่ไม่ทำงานนอกจากนี้อาจจะนำไปสู่การเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่เราใช้คำว่าสโตรกที่หลอดเลือดในสมองแตกก็เกิดจากคนที่มีความดันโลหิตที่สูงเกินไปดังนั้นเวลาคุณมาโรงพยาบาลแล้วทางโรงพยาบาลวัดให้เนี่ยหมอจะพิจารณาว่าความดันโลหิตของคุณสูงหรือต่ำเกินไปหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดความดันโลหิตสูงหรือเปล่านั่นเองซึ่งโดยปกติในผู้ใหญ่เนี่ยหมอก็จะดูว่าถ้าความดันโลหิตขณะที่เรายังไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วมันมีความสูงอยู่ที่ประมาณสักเกิน140 90ประมาณนี้หมอก็อ้อคนนี้มีความเสี่ยงแล้วนะหรืออาจจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นหมอก็จะให้การรักษาควบคู่ไปด้วยก็คือการเรามาโรงพยาบาลด้วยโรคอื่นแต่เราจะได้รู้ภาวะสุขภาพของเราเพื่อทำการดูแลรักษาได้ถูกต้องไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังนั่นเองอันนี้เป็นมาตรฐานโรงพยาบาลหรือสถานบริการทุกที่นะคะทีนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าความดันเนี่ยมันจะยิ่งสูงขึ้นเมื่ออายุเรามากขึ้นนั่นเองเพราะมันเป็นเรื่องความเสื่อมของหลอดเลือดพวกเราคงเคยได้ยินว่าที่เขาห้ามกินอาหารเค็มอาหารมันโดยเฉพาะอาหารมันพวกนี้มันจะทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดลองนึกถึงท่อประปาท่อประปาที่ตีบตันจากตะกันมันจะต้องเกิดแรงดันมากถึงจะทำให้น้ำผ่านท่อประปาได้ประมาณนี้เลยค่ะ
1: ครับอธิบายนี้เนี่ยจะช่วยให้หลายๆคนเนี่ยคลายข้อสงสัยได้อย่างดีเลยนะครับผมถือว่าเคลียร์ไหมครับ
2: โอเคค่ะรับทราบแล้วค่ะเข้าใจมากเลยค่ะ
1: ครับผมเจอตู้บนหมออีกที่ไหนนะครับสามารถมาถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องRamachannel ด้วยนะคะ

เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย